ยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นฟังตรงต่อความจริงว่ามีสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่รู้จะรู้ต่อเมื่อฟังฟังแล้วก็เข้าใจในความไม่ใช่เราไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ถึงระดับที่ปัญญานั้นจะถึงเฉพาะตรงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นผู้ตรงว่าต้องละความไม่รู้และความยึดถือเช่นเมื่อกลางวันเนี่ยเป็นเราตลอดรับประทานอาหารอร่อยแล้วจะไปให้ตรงเมื่อกี้นี้เป็นอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏแม้เดี๋ยวนี้เป็นนี้ก็ยังตรงต่อสิ่งนั้นไม่ได้จนกว่าปัญญาเท่านั้นแหละที่ตรงเหมือนลูกศรที่แทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นการฟังธรรมะค่ะก็ให้ทราบว่าฟังคำของใครเท่านั้นหมดปัญหาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดปัญหาจะไปเป็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้จะรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้จะรู้อย่างท่านพระสารีบุตรได้ไหมไม่ได้รู้อย่างใครก็รู้อย่างแต่ละหนึ่งที่กำลังอบรมและเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่ารู้แค่นี้แต่รู้มากกว่านี้ได้จากวันแรกที่ฟังกับวันต่อๆมาที่ฟังความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าความรู้ที่ต่างกันเป็น3ระดับคือขั้นปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะซึ่งเป็นสัจญาณกิจญาณกัตญาณเริ่มแสดงลำดับของจากไม่รู้เลยมาเป็นการเริ่มฟังเพียงฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่ปริยัติเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแต่ต้องต่างกับคำของคนอื่นใครก็พูดได้ละชั่วทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ง่ายจำก็ง่ายพูดก็ง่ายแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปัญญาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเช่นธรรมะไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะหลากหลายมากถ้าใครฟังคำว่าธรรมะอยู่ที่การสะสมของแต่ละชาติถ้าได้ยินว่าธรรมะเกิดจากเหตุแค่นี้ละความติดข้องถ้าสะสมมาชินต่อการที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะเมื่อไหร่ก็เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะและยังเข้าใจต่อไปอีกธรรมะนั้นต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่มีและยังเข้าใจต่อไปอีกว่าต้องมีปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงธรรมะทั้งหลายเกิดจากเหตุและจะไปติดข้องในธรรมะที่เกิดจากเหตุหรือกว่าจะถึงระดับนั้นปริยัติหมายความว่าไม่ใช่แค่ฟังแต่รอบรู้คือเข้าใจจริงๆในคำนั้นเช่นเข้าใจจริงๆว่าเห็นจริงๆเกิดขึ้นแล้วเห็นจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วจริงๆนี่แค่หนึ่งคำหนึ่งธรรมะแต่ทุกขณะในชีวิตมากกว่านี้มากเลยซึ่งไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าเกิดดับเร็วมากขณะนี้ปรากฏเพียงสิ่งที่ถูกเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สภาพจิตซึ่งเกิดดับแล้วเห็นกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนถ้ามีสองคนเห็นทีละหนึ่งคนหรือเปล่าหรือเห็นทีเดียวพร้อมกันสองคนสิบคนร้อยคนเวลานี้เห็นไหมคะประมาณไม่ได้เลยค่ะถึงความรวดเร็วการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนสภาพธรรมะตรงก็คือว่าฟังแล้วเข้าใจค่อยๆมั่นคงขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าใจสภาพธรรมะมั่นคงไม่ติดข้องเพราะเวลานี้ค่ะมีเห็นจริงแต่กำลังคิดถึงเห็นไม่รู้สภาพที่ชอบในสิ่งที่ปรากฏหรือในสิ่งที่เห็นซึ่งเกิดแล้วด้วยมีจริงๆด้วยแล้วก็ดับไปแล้วด้วยสิ่งที่ไม่ปรากฏให้รู้มากเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วก็รู้เพียงบางสิ่งบางอย่างเช่นบอกว่าเห็นคุณคำปั่นเห็นอะไรบ้างล่ะคะถึงจะเป็นคุณคำปั่นได้เห็นไหมคะก็ต้องมากแต่ก็จำเพียงแค่เห็นคุณคำปั่นไม่จำส่วนอื่นเลยแค่เห็นคุณคำปั่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นส่วนจริงๆซึ่งสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นอย่างนี้ได้ไม่ได้ปรากฏจนกว่าปัญญาเริ่มละคลายความติดข้อง
ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะคลายความติดข้องไปบ้างหรือยังต้องเป็นผู้ที่ตรงคำนี้คำเดียวจากการที่เพิ่งเริ่มฟังจนกระทั่งฟังจนกระทั่งมั่นคงใกล้ต่อการที่จะถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะไม่ติดข้องแต่ถ้ายังคงติดข้องฟังไม่ออกบอกไม่ถูกจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะน่าจะรู้ได้ยังไงเมื่อขณะนี้ค่ะแท้ที่จริงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ธรรมะเป็นเรื่องที่ยิ่งเข้าใจยิ่งละความติดข้องเพราะลึกซึ้งและปัญญาที่เริ่มเข้าใจความลึกซึ้งนั่นเองค่ะก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใกล้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีโดยไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการสะสมเป็นธรรมะธรรมตาความเป็นไปของธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนี้อวิชามีมากแต่ปัญญาที่เริ่มเข้าใจก็เริ่มสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่หายไปไหนเลยค่ะอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าจะเติบโตเจริญขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละครั้งที่ได้ฟังธรรมะ

0: ปฐมเจโตวิมุตติสูตรว่าด้วยธรรมะที่อำนวยผลให้บรรลุวิมุตติจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่30กันยายน2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันนะคะคือปฐมเจโตวิมุตติสูตรว่าด้วยธรรมะที่อำนวยผลให้บรรลุวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ5ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์ย่อมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์ธรรมะ5ประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่งามในกายหนึ่งย่อมมีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารหนึ่งย่อมมีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงหนึ่งย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงหนึ่งย่อมเข้าไปตั้งมรณสัญญาไว้ภายในหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะ5ประการนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์ย่อมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเมื่อนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้หรือเครื่องแวดล้อมได้ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดธงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะดังนี้บ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอวิชชาเสียได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้อย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละชาติสงสารที่เป็นเหตุนำให้เกิดในภพใหม่ต่อไปได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้อย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละตัณหาเสียได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้อย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนกลอนออกได้อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละโอรัมภาคิยาสังโยชน์5ประกาศได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้อย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดธงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอัสมิมานะเสียได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดธงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะใดๆอย่างนี้แลจบปฐมเจโตวิมุตติสูตรที่1ท่านอาจารย์คะท่านผู้ฟังบอกว่า บางพระสูตรเนี่ยยากอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะถามยังไงให้เข้าใจขึ้นกราบเรียนท่านอาจารย์เลยค่ะว่าเราควรจะทำยังไงคะ
2: ค่ะมีพระสูตรไหนบ้างคะที่ง่ายมีไหมคะพระสูตรที่ง่ายมีไหมคะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นการสนทนากันเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจไม่ต้องรีบร้อนไปนะคะแม้แต่พระสูตรเดียวเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราให้จบในวันนี้ไม่จำเป็นเลยค่ะที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจธรรมะโดยการสนทนาไม่ใช่ว่าเอาความรู้ของผู้ที่ได้ศึกษามาก่อนหรือผู้ที่เป็นวิทยากรเนี่ยไปให้ใครให้ไม่ได้เลยนะคะต่างคนก็ต่างฟังธรรมะแล้วก็ต่างคนก็ต่างพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือประโยชน์ของผู้ฟังด้วยความเคารพในธรรมะเพราะว่าแม้แต่ข้อความสักตอนหนึ่งที่กล่าวถึงว่าพระสูตรนี้เนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญผู้เจริญวิปัสสนาแค่นี้เข้าใจพอที่จะผ่านไปหรือยังเห็นไหมคะว่าทุกคำในคำถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นไม่ใช่มุ่งไปที่จะให้เราจบพระสูตรแต่มุ่งไปที่อาศัยพระธรรมที่มีในพระสูตรนั้นๆเนี่ยทำให้เราพิจารณาและเข้าใจขึ้นอย่างสูตรนี้นะคะถ้าเป็นคนที่สนใจในคำเนี่ยก็จะมุ่งไปถามเรื่องลิ่มสลักเรื่องกลอนเรื่องนครเรื่องอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วพระสูตรนี้ค่ะทรงแสดงสภาพจิตใจของทุกคนให้รู้ตามความจริงว่าบุคคลในครั้งอดีตที่ท่านสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์กับเราจิตของเราขณะนี้นะคะห่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เรามุ่งไปคิดถึงเรื่องราวแต่มุ่งที่จะได้เข้าใจจริงๆว่าทรงแสดงธรรมะเนี่ยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่ากว่าจะถึงความเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเริ่มจากไหนแม้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญผู้เจริญวิปัสสนาถ้าไม่มีปัญญาจากการฟังเลยจะเจริญวิปัสสนากันยังไงคะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่ใช่ให้เราข้ามไปที่จะให้จบพระสูตรนะคะแต่ว่าให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะว่าความจริงธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าใครสามารถที่จะเข้าใจได้ผู้นั้นก็จะรู้ถึงความห่างไกลของผู้ที่มีปัญญาระดับของพระอรหันต์นะคะแล้วก็ประกอบด้วยสมาบัติที่สามารถที่จะมีนิโรธสมาบัติได้เป็นคนละเรื่องกับผู้ที่กำลังฟังในขณะนี้แต่ว่าควรเข้าใจเพราะเหตุว่าจะได้พิจารณาตนเองให้เห็นความที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นการสนทนาที่จะเข้าใจจริงๆนะคะซึ่งขอเริ่มถามเพราะว่าทุกคนถามได้ไม่ใช่ว่าผู้ที่มาฟังเท่านั้นที่ถามนะคะสนทนาคือใครก็ถามได้ทั้งนั้นก็ถามว่ารู้จักคุณเข็มไหมคะค่ะตอบดังๆก็ได้ค่ะรู้จักเลยค่ะไหนคุณเข็มชี้ที่เนี่ยเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณเข็มเห็นไหมคะเข้าใจธรรมะหรือเปล่ารู้แต่ชื่อเรียกชื่อของธรรมะถูกแต่รู้จักธรรมะหรือเปล่ารู้จักคุณเข็มแล้วชี้ไปที่นี่อะไรปรากฏที่นี่เห็นไหมคะยังเป็นคุณเข็มอยู่นี่รู้จักธรรมะหรือว่าฟังธรรมะหรือว่าจำชื่อแล้วก็เข้าใจว่ารู้แล้วพูดถึงธรรมะอะไรก็รู้หมดเลยแต่จริงๆเนี่ยรู้แม้แต่ว่ารู้จักคุณเข็มหรือเปล่าลองคิดดูดีๆนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะถ้าเราจะไปไหนถ้าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆการฟังพระธรรมก็คือว่าให้เกิดปัญญาของเราให้รู้โลกที่ต่างกันนะคะโลกของความไม่รู้มีมานานแสนนานแล้วก็ยังจำไว้รู้จักคุณเข็มไหมคะรู้จักไหนคุณเข็มก็ชี้ไปนี่อะไรคะนี่ความเข้าใจธรรมะหรือเปล่าหรือว่าการไม่รู้ลักษณะของธรรมะซึ่งแม้ขณะนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นที่จะกล่าวถึงมาสนทนาเรื่องพระสูตรนะคะแล้วก็ให้มีการพูดเรื่องต่างๆแต่ว่าไม่รู้เลยว่าที่ทรงแสดงเนี่ยคือแสดงสภาพจิตของแต่ละคนที่ฟังให้รู้ตามความเป็นจริงว่านครเนี่ยอยู่ที่ไหนแทนที่จะไปคิดถึงนครแล้วก็ลิ่มสลักหรืออะไรต่ออะไรซึ่งพยายามที่จะไปเข้าใจอย่างนั้นนะคะแต่ให้รู้จริงๆว่าแม้แต่คำว่านครโจรนคร อะไรเป็นโจรแล้วก็นครอยู่ที่ไหนขณะนี้เป็นอะไรนะคะขณะนี้เป็นโจรนครหรือเปล่าหรือว่าต้องไปหานครหรือว่าไปหาคำแปลของโจรนครในพจนานุกรมหรืออะไรอย่างนั้นแต่แม้ขณะนี้ที่กล่าวถึงโจรนครนครของโจรเนี่ยอะไรเป็นโจรและนครนั้นอยู่ที่ไหนนี่ก็ผ่านข้อความที่ว่ารู้จักคุณเข็มหรือเปล่าไปแล้วนะคะให้คิดนะคะถึงว่าจริงๆเนี่ยเราเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเราฟังพระธรรมเหมือนเข้าใจแต่จำชื่อเท่านั้นเองเหมือนเดิมค่ะชื่อจะชื่อใครก็ตามแต่ก็เหมือนชื่อคุณเข็มคุณอุไรวันก็เพียงแค่ชื่อแต่จริงๆเรารู้จักมีคุณอุไรวันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่จำว่าคนนี้เป็นคุณอุไรวัน
3: ท่านอาจารย์คะแต่เราจะไม่กล่าวชื่อแล้วเราก็จะแยกไม่ออกว่าบุคคลแต่ละคนเนี่ยต่างกันอย่างไร
2: เดี๋ยวก่อนนะคะฟังนะคะ
3: ค่ะ
2: ถ้าฟังไม่ดีเนี่ยคิดว่าไม่ให้กล่าวชื่อไม่ได้พูดสักคำว่าไม่ให้ใช้ชื่อต้องใช้ชื่อไม่มีชื่อจะรู้ได้ยังไงแต่จำชื่อหรือว่าเข้าใจสิ่งที่ชื่อนั้นหมายถึงอย่างคำว่าธรรมะเข้าใจคำแปลของธรรมะหรือว่าเข้าใจตัวธรรมะลักษณะของธรรมะที่ใช้คำว่าธรรมะเพื่อให้เข้าใจสภาพนั้นให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้ชื่อเข้าใจผิดนะคะไม่มีใครเลยซึ่งไม่ใช้ชื่อแต่เข้าใจหรือเปล่าว่าเพียงชื่อนั้นคืออย่างไรหรือว่าไม่ใช่เพียงชื่อมีจริงๆนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่คือความที่ต่างกันว่าแท้ที่จริงเนี่ยเป็นเพียงชื่อหรือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจว่าชื่อเนี่ยมีจริงๆและกำลังนั่งอยู่ที่นี่ด้วยกว่าจะเข้าใจธรรมะให้รู้ว่าเราศึกษาธรรมะแต่ละภพแต่ละชาติที่มีโอกาสได้ฟังเนี่ยนะคะประโยชน์คือเป็นผู้ละเอียดรอบคอบแล้วก็เข้าใจจริงๆไม่ใช่ไปคิดว่าจะต้องจบสูตรนะคะและสูตรเดียวไม่พอทุกอาทิตย์จะต้องให้จบไปไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะการฟังธรรมะเพื่อประโยชน์คือการเข้าใจธรรมะให้ถูกต้อง
3: กราบท่านอาจารย์นะคะคำถามของท่านอาจารย์คือรู้จักคุณเข็มหรือเปล่าซึ่งพวกเราจริงๆเนี่ยถ้าจะกล่าวโดยปกติทั่วๆไปก็คือรู้จักคุณเข็มแต่ถ้าคำว่าไม่รู้จักคุณเข็มเนี่ยในแง่ของธรรมะเนี่ยค่ะหมายความว่าอย่างไรคะท่านอาจารย
2: ์มีคุณเข็มจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเหมือนรู้จักตัวธรรมะทั้งที่ขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดไม่เคยขาดธรรมะเลยรู้จักตัวธรรมะไหนและรู้ได้ยังไงคะแค่ฟังเรื่องของธรรมะมาเรื่อยๆแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องราวของธรรมะแต่ละลักษณะเพิ่มขึ้นแต่ว่ารู้จักตัวธรรมะจริงๆหรือเปล่า
3: อย่างนั้นแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้จัก
2: ถ้ารู้จักก็ไม่ต้องเรียนธรรมะเลยใช่ไหมคะพระสูตรเนี่ยบางสูตรง่ายบางสูตรยากความจริงยากทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะและพระสูตรเนี่ยยากนะคะเพราะเหตุว่าแสดงความหลากหลายของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกพระพุทธธรรมก็ได้ประมวลว่าจิตนะคะเมื่อประมวลแล้วแม้ว่าจะหลากหลายสักเท่าไหร่ก็มีประเภทเป็น89ประเภทหรือ121ประเภทโดยละเอียดหรือว่าโดยพิเศษนะคะนี่คือจำนวนแต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายเนี่ยก่อนพระสูตรอีกมีความหลากหลายของจิตไหมคะมากมายมหาศาลเมื่อมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมและอดีตชาติของบุคคลในครั้งนั้นเนี่ยหลากหลายไหมแต่ละคนและขณะนี้หลากหลายแค่ไหนก็คือสภาพของจิตที่ประมวลแต่ว่าความหลากหลายนั้นมีมากและความหลากหลายเนี่ยจะเอามาจากไหนถ้าไม่จากชีวิตจริงๆวันนี้ก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะที่ท่านก็ได้เล่าเหตุการณ์จริงๆของท่านว่าท่านเนี่ยค่ะก็มีศรัทธาที่จะซื้อซีดีกับเทปนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลเองแต่พอไปถึงร้านเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่ามีของใหม่ที่ดีกว่าที่ท่านใช้อยู่ท่านก็คิดที่จะซื้ออย่างเดิมนะคะแต่ว่าจะเอาของใหม่นั้นมาใช้แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยให้คนอื่นไปหลากหลายไหมคะแล้วท่านก็คิดได้ไม่ทำอย่างนั้น ก็หลากหลายไปอีกเพราะฉะนั้นแต่ละขณะจิตเนี่ยให้ทราบว่าคือชีวิตจริงๆทั้งหมดค่ะซึ่งแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงขึ้นนะคะซึ่งขณะนั้นไม่ใช่ใครเลยเป็นสภาพธรรมะว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าไม่ได้ศึกษาจะไม่ทราบเลยแล้วก็จะคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเข้าใจธรรมะก็จะรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้บางครั้งตระหนี่เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเกิดแล้วบางครั้งไม่ตระหนี่เลยนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าศึกษาว่าขณะนี้เป็นธรรมะให้มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อธรรมะใดเกิดขึ้นปรากฏก็เห็นตามความเป็นจริงค่อยๆเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาจะเจริญไม่ได้ไม่มีโอกาสที่สัมมาสติจะเกิดเลยปิดกั้นไว้หมดด้วยเราจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้นะคะก็เป็นตัวเราแม้ขณะนี้ค่ะสัมมาสติก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยแต่ถ้ามีปัจจัยขณะไหนๆก็เป็นสิ่งที่สัมมาสติเกิดและก็กำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมนั้นทีละเล็กทีละน้อยได
1: ้เชิญคุณอรวรรณค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์เสาร์ที่แล้วเนี่ยเป็นคนเสนอเรื่องว่าให้วิทยากรช่วยสรุปให้ฟังก่อนยิ่งมาฟังท่านอาจารย์พูดตอนนี้ยิ่งคิดว่ายิ่งน่าจะต้องอย่างนั้นเลยเพราะว่าพอท่านอาจารย์พูดพอเราอ่านพระสูตรที่เสร็จเนี่ยก็จะไปสนใจลิ้นสลักเขมนครโจรนครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอท่านอาจารย์พูดนิดขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องของจิตของเราปัจจุบันนี้เองก็ทำให้เราอ๋อพอจะเข้าใจพระสูตรได้มากกว่าที่เราแบบเหมือนกับท่านอาจารย์ไม่ได้อธิบายตรงเนี้ยซึ่งก็เลยความเห็นก็ยังคิดว่าถ้าท่านอาจารย์ได้เหมือนกับว่าพอสรุปให้เราเข้าใจสั้นๆที่แทนที่เราจะหลงไปกับเรื่องไอ้คำไม่ว่าจะลิ้นสลักหรือว่าโจรนครเขมนครซึ่งจะต้องเป็นคำถามอะไรมากมายของวันนี้พอฟังท่านอาจารย์บอกว่ามันก็คือจิตเจตสิกของเราณขณะนี้เองเนี่ยก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นซึ่งถ้าฟังท่านอาจารย์อธิบายก่อนเนี่ยแล้วเราตั้งคำถามเลยเนี่ยมันก็จะทำให้คิดว่าความเข้าใจตรงที่ฟังท่านอาจารย์ก่อนที่จะตั้งคำถามเนี่ยมันมีมากขึ้นกว่ากัน
2: ไม่ได้บังคับให้ใครตั้งคำถามเลยการสนทนาธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะคะไม่เข้าใจหรืออยากจะได้เข้าใจส่วนไหนเราก็สนทนากันเรื่องนั้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องมีกฎเกณฑ์นะคะว่าให้เป็นอย่างนั้นหรือให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าการมารวมกันที่นี่นะคะร่วมกันสนทนาธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงด้วยแต่ว่าละเอียดมากนะคะต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทำให้เราเนี่ยได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ก็ต้องเป็นความเข้าใจของเราเองที่สำคัญที่สุดนะคะฟังอะไรก็ตามไตรตรองพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเองเพียงเท่านี้ค่ะรู้จักตัวเองไหมคะเห็นไหมคะแต่ถ้าไม่พิจารณาตัวเองกลายเป็นเรื่องอื่นละกลายเป็นพระอรหันต์ได้ฌานนะคะที่สามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เรื่องที่ไกลมากแต่ว่าที่

0: ที่นั่นเป็นถิ่นของโจรเป็นนครของโจรมากไหมกว้างใหญ่ไหมคะนครนี้นครนี้ค่ะลองคิดดูกว้างใหญ่แค่ไหนใครจะเป็นนักรบที่จะทำลายนครของโจรได้หมดถ้าไม่มีปัญญานะคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ใช่ความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงขั้นฟังเข้าใจจริงเหมือนกับว่าขณะนี้เห็นว่าเป็นคุณเข็นแต่รู้จักคุณเข็นหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นฟังว่าเป็นธรรมะแต่รู้จักธรรมะหรือเปล่าเพราะขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นการฟังก็คือเพื่อให้เข้าใจตัวธรรมะจริง
1: ๆยังขอสนทนาเรื่องที่ว่าอธิบายพระสูตรเนื่องจากว่าพระไตรปิฎกยากมากๆปัญญาน้อยๆอย่างเราเนี่ยก็แทบจะไม่เข้าใจเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าพออ่านแล้วเบี้ยกรหรือท่านอาจารย์เนี่ยซึ่งจะมีความเรียกว่าลึกซึ้งหรือว่าเข้าใจพระไตรปิฎกเนี่ยมากกว่าพวกเราเยอะเนี่ยแล้วได้อธิบายให้พวกเราเข้าใจก่อนเนี่ยก็คิดว่ามันเหมือนกับแนวทางที่ท่านอาจารย์ทำมาทั้งหมดนะคะ
0: ค่ะไม่ทราบว่าฟังวิทยุก็มานานพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีโอกาสได้พบปะกันเนี่ยจะมีทางรู้ไหมว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็จะสนทนากันเรื่องอะไรอย่างวันนี้นะคะเรารู้จักคำว่าโจรเรารู้จักคำว่านครเรารู้จักคำว่าธรรมะทั้งที่เราก็ฟังธรรมะมานานเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังพระสูตรนี้ก็สนทนากันนี่คือการสนทนาค่ะไม่ใช่เป็นการไปรับสิ่งที่คนอื่นกล่าวนะคะซึ่งปกติการฟังธรรมะการออกรายการทางวิทยุเนี่ยก็มีเป็นประจำฟังกันอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะได้ฟังอีกนะคะได้สนทนาอีกก็ทำให้เข้าใจขึ้นสำหรับดิฉันเองเนี่ยดิฉันรู้สึกว่านะคะการไต่ถามการสนทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยจะทำให้มีความเข้าใจละเอียดไม่ใช่ว่าเพียงแต่ฟังเฉยๆก็ยังเห็นประโยชน์ของการสนทนาธรรมซึ่งโอกาสมีน้อยมากค่ะที่จะได้สนทนาแต่การฟังก็มีอยู่เยอะแยะมากมายทางวิทยุก็หลายสถานีนะคะและผู้ที่ฟังทางวิทยุที่ถามที่ทำให้ผู้ได้ฟังในสมัยนี้ได้เข้าใจก็มากเพราะว่าตั้ง 20-30 กว่าปีมาแล้วนะคะที่ท่านเหล่านั้นถามก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังในยุคนี้ด้วย
1: แต่ว่าขอถามเรื่องพระสูตรพอดีสงสัยนะคะอาจารย์ครับก็จะมี4อันที่ว่าถอนลิ่มสลักแล้วก็สงสัยว่าตรงนี้คือมันจะไม่มีเรื่องการถอดกลอนเวลาขยายความเนี่ยมันจะมีการถอดกลอนก็สงสัยว่าพระสูตรเนี่ยได้ตกไอ้ข้อ4ของที่มาขยายตรงนี้หรือเปล่า
0: ค่ะขอเชิญคุณอนกค่ะ
2: ท่านก็เปรียบเทียบนะครับแล้วก็ในอรรถกถาท่านก็ขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะในพุทธพจน์ในสูตรนะครับท่านก็แสดงเปรียบเทียบนะครับว่าการที่จะทำลายการยึดถือสภาพธรรมะเนี่ยซึ่งก็คือสภาพธรรมะที่ปรากฏของแต่ละบุคคลเองนะครับโจรก็คือกิเลสในการที่ทำลายกิเลสก็คือด้วยปัญญาตั้งแต่เปรียบเทียบที่ท่านเปรียบเทียบว่าทำลายเสาระเนียดก็คือเปรียบเทียบเหมือนเมืองนะฮะเหมือนเมืองโจรสักเมืองเนี่ยซึ่งก่อนที่จะเข้าเมืองไปนะครับเขาก็จะมีเสาระเนียดซึ่งเป็นเสาที่จะใช้ป้องกันไม่ให้คนมาทำลายนะครับเขาก็มีเสาถ้าทำลายเสาแล้วนะครับก็ต้องทำพังบานประตูเข้าไปข้างในนะฮะมีการทำลายกลอนต่างๆที่ปิดเอาไว้ตามที่ต่างๆนะฮะขึ้นที่จะกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นตัวอุปมาธรรมดานะครับการที่จะไปเขาก็ต้องมีลิ่มใหญ่ที่สลักเอาไว้ไม่ให้คือขัดเอาไว้ฮะเป็นจะเรียกว่าลิ่มสลักนี่เป็นกลอนใหญ่ก็ได้ที่จะไม่ให้เข้าไปในชั้นในสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านก็เปรียบเทียบเหมือนการจะดับกิเลสนะฮะก็คือการจะทำลายเมืองนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็คือต้องรู้จักความติดข้องคือตัณหาครับถ้ายังไม่รู้ว่ามีความติดข้องนะฮะไม่รู้จักความติดข้องตามความเป็นจริงไม่รู้ลักษณะสภาพธรรมะที่ความติดข้องนั้นติดข้องแล้วก็ไม่รู้ตัวติดข้องด้วยไม่มีการละคลายความติดข้อง

0: ไม่มีทางที่จะไปทำลายเมืองอะไรได้เพราะนั้นท่านเลยเริ่มตั้งแต่ว่าการทำลายตัณหาเนี่ยเหมือนเสาระเนี่ยแต่ที่พี่ถามเนี่ยก็คือถามว่าในเรื่องของกลอนใช่ไหมครับในเรื่องของกลอนที่ท่านเปรียบเทียบว่าในตัวสูตรนะครับว่าภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนกลอนออกได้อย่างไรนะครับภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ก็คือสัญโยชน์เครื่องผูกเครื่องร้อยรัดนะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกลอนก็คือสัญโยชน์เบื้องต่ำ5ก็คือเครื่องร้อยรัดหรือเครื่องผูกที่พระอนาคามีดับได้นะครับคือดับได้แต่พระโสดาบันแล้วก็คือความเห็นผิดความลังเลสงสัยนะครับการประพฤติปฏิบัติผิดต่างๆเนี่ยพระโสดาบันละได้แล้วเนี่ย3แล้วก็พระอนาคามีท่านก็ละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสได้ละโทสะได้แต่นี่คือท่านเปรียบเทียบนะครับว่าเป็นในเรื่องของถอนกลอนนะก็คือกลอนต่างๆนะที่เขานั่นไว้นะที่เขาปิดเอาไว้นะครับด้วยอนาคามีมากและแต่ว่าการที่จะทำลายกิเลสนะฮะที่ละเอียดขึ้นไปนะครับก็คืออวิชชาเนี่ยก็คือเหมือนลิ่มสลักใหญ่หรือว่าเป็นกลอนใหญ่นะครับชั้นในเลยนะครับที่จะถูกถอนออกไปครับ
1: เชิญคุณวัฒน์ค่ะ
2: กราบอาจารย์ด้วยความเคารพบูชาครับคำถามของท่านอาจารย์เนี่ยว่ารู้จักคุณเข็มไหมคงจะมีความหมายที่แฝงไว้ด้วยธรรมะที่ควรเข้าใจเป็นอย่างยิ่งและเป็นการเตือนให้กับผมแล้วก็ผู้ร่วมสนทนาธรรมเนี่ยทุกท่านว่าที่อาจารย์ถามอย่างนี้เนี่ยถามเพื่อรู้จักคุณเข็มหรือถามเพื่อให้รู้จักธรรมะที่เรียกชื่อตัวเองว่าในประทีปรู้จักคุณเข็มไหมก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในลักษณะนี้เนี่ยควรจะเข้าใจว่ายังไงครับว่ารู้จักคุณเข็มอย่างไรครับผม
3: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอถามทุกคนที่ฟังนะคะว่าคุณเข็มเนี่ยคืออะไร
4: เป็นบัญญัติที่ใช้เรียกสภาพธรรม
3: ค่ะเป็นเสียงนะคะเป็นคำที่คิดเป็นชื่อที่จำได้แต่รู้ไหมว่าไม่มีเป็นแต่เพียงชื่อเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละขณะจิตเนี่ยความจริงคืออะไรพอพูดถึงชื่อใครสักคนหนึ่งจำได้เรียกถูกชี้ได้เหมือนมีจริงก็ฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าถึงสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะถ้ามีจริงแล้วจะไม่มีคุณเข็มแต่มีธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งปรากฏแต่ละทวารหรือแต่ละทางขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยกว่าจะรู้ได้จนถอนความเป็นเราความเป็นตัวตนออกได้หมดมิฉะนั้นจะไม่ถึงที่สุดของพระสูตรนี้เลยนะคะคือถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่ก่อนนั้นก็คือว่าไม่มีใครค่ะมีแต่ธรรมะนี่คือจะไปถอดสลักโดยที่ไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะไปถอนอวิชชาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาจริงๆรู้จริงๆเข้าใจจริงๆอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเป็นธรรมะแล้วไม่ใช่ใครทั้งสิ้นถ้าธรรมะที่ปรากฏได้กับจิตแต่ละทางซึ่งมีทางที่จะปรากฏได้6ทางและแต่ละทางนี้เกิดขึ้นทำกิจการงานแล้วก็ดับไปหมดไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไรความเห็นถูกเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำลายโจรนครได้แต่ว่าถ้าไม่มีนะคะก็เป็นเพียงแต่การคิดเรื่องราวของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าธรรมะนี่ค่ะสำหรับให้เป็นผู้ที่มีขันตินะคะความอดทนมีวิริยะความภาคเพียรมีสัจจะความจริงใจมีอธิษฐานะความมั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ฟังแล้วฟังอีกฟังอีกฟังแล้วก็เพื่อให้เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกพร้อมสติสัมปชัญญะที่สามารถเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้จริงๆจนกว่าจะรู้ว่าไม่มีคุณเข็มนั่นคือรู้จักว่าเป็นแต่เพียงชื่อ ที่จิตคิดขณะนั้นจึงมีความคิดอันนี้แต่ถ้าจิตไม่คิดก็ไม่มีเลยค่ะ
2: ก็ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับเพราะว่าทุกครั้งที่เริ่มต้นมีการศึกษาพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพื้นฐานของความเข้าใจเนี่ยถ้าในขณะที่ฟังธรรมและมีความเข้าใจก็จะทำให้ปัญญาค่อยๆอบรมเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นสติสัมปชัญญะไม่เกิดเลยครับท่านอาจารย์ก็ผมก็รู้สึกตัวว่าผมเหมือนเดิมครับท่านอาจารย
3: ์ขอโทษค่ะคุณประทีปค่ะไม่ใช่ผมนะคะ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
3: คือฟังธรรมะให้รู้ว่าไม่มีเราค่ะไม่มีผมเป็นธรรมะนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดมิฉะนั้นฟังแล้วก็กลับมาเปรียบเทียบก็เป็นเราอยู่ตลอดนะคะเมื่อ10ปีก่อนหรือว่าเมื่อ6ปีก่อนก็ยังคงเป็นเราแต่การฟังธรรมะในขณะนี้ก็เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมาคิดถึงตัวเรานะคะเพราะว่าฟังเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
2: สิ่งหนึ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมันติดฝังด้านเหลือเกินครับทั้งๆที่กับผมเข้าใจว่าในขั้นการฟังกับผมพอเข้าใจครับว่า
3: ค่ะนี่ค่ะกับผมพอเข้าใจก็มันก็เป็นผมพอเข้าใจแต่ว่าเรากำลังฟังธรรมะนะคะเรื่องจิตเรื่องเห็นขณะนี้มีจริงๆเพื่อที่จะได้สะสมน้อมไปที่จะรู้จักตัวธรรมะตามที่เราได้ศึกษา
2: ครับผมครับ
3: เพราะฉะนั้นก็ทราบแล้วนะคะว่าถ้ายังคงเป็นคุณประทีปฟังธรรมะศึกษาธรรมะก็ยังไม่สามารถที่จะค่อยๆดีขึ้นได้เพราะยังเป็นตัวคุณประทีปทั้งตัวนะคะแต่ถ้าเป็นขณะนี้ไม่มีคุณประทีปนะคะถ้าเป็นกุศลจิตเกิดก็เป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลเท่านั้นเองแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
2: สิ่งหนึ่งที่รู้ตัวก็คือในขณะนั้นเนี่ยถ้ากุศลไม่เกิดถ้าสติไม่เกิดก็จะต้องเป็นเราตลอดครับที่มีกิเลส
3: และเป็นเราเนี่ยจะดีขึ้นบ้างได้ไหมล่ะคะ
2: ก็คงดีขึ้นไม่ได้แต่ในขณะ
3: ทำไมล่ะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะธรรมะนั่นแหละค่ะจะทำให้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นอยู่ที่ความเข้าใจเราก็จะสามารถทราบได้นะคะว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยยังไม่พอที่จะทำให้อกุศลทั้งหลายเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้ลดคลายไปได้เลย
2: คือมันเป็นเรื่องที่ผมคงสะสมกิเลสมามากครับยังไม่ทันจะตั้งตัวเลยครับคิดแล้วครับว่าเป็นเราเป็นอะไรต่ออะไรนะแต่ก็รู้สึกตัวครับว่าในขณะที่คิดอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเตือนหรืออบรมไว้เนี่ยก็เข้ามาครับเริ่มพิจารณาสิ่งที่อาจารย์พูดนะไม่ผิดเลยครับ
3: ค่ะเป็นเราและเป็นเขาด้วยหรือเปล่า
2: ไม่เป็นเลยครับเป็นลักษณะของธรรมะที่เกิดขึ้นจริงๆครับ
3: ค่ะถ้ามีคุณประทีปเป็นเราและเป็นเขาคนอื่นนี่ไม่มีเลยค่ะ
2: ถ้าเป็นประทีปต้องมีครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเราก็มีเขา
2: ครับผมครับ
3: เขาดีหรือเขาไม่ดี
2: เขาดีหรือไม่ดีต้องมีแน่นอนครับ
3: ค่ะและเรารู้สึกว่าเขาดีหรือเขาไม่ดี
2: บางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดี
3: ขณะนั้นหวั่นไหวไหมคะ
2: หวั่นไหวแน่นอน
3: ขณะไหนหวั่นไหว
2: ขณะที่เป็นอกุศลจิตครับ
3: ขณะที่เขาไม่ดีนั่นแหละค่ะเราหวั่นไหวแต่ถ้าเขาดีนี่เราไม่หวั่นไหวเลย
2: ขออนุญาตอีกนิดนึงครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นเรื่องส่วนตัวนี่กับผมไม่ใช่กับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอกุศลเกิดกับผมเล็กน้อยครับแต่ถ้าโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยขุ่นข้องหมองใจมากก็ทำให้ส่วนรวมเนี่ยมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดอันนี้ลุ่มเล่าผมมากเลยครับท่านอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้ก็
3: เพราะอะไรทราบไหมคะคนเดียวก็ยังหนักนี่อีกตั้งหลายคนรวมกันอย่างเงี้ยจะไม่หนักได้ยังไงล่ะคะส่วนรวมของคุณประทีปน่ะ
2: ครับตรงนี้เลยครับความเข้าใจนี้เกิดขึ้นทำหน้าที่เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือหรือไม่ได้อยู่ในเทปหรือไม่ได้อยู่ในคำพูดของท่านอาจารย์อยู่ที่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ยึดถือว่าความเข้าใจนั้นเป็นเราเข้าใจความเข้าใจของผมก็มีเท่านี้ครับท่านอาจารย์
3: ค่ะตอนนี้เป็นนักรบหรือเปล่าคะผู้ที่กำลังฟังเนี่ยเป็นนักรบหรือเปล่าหรือยังเพราะว่ายังไม่มีอาวุธใช่ไหมคะมีแต่ตัวเปล่าๆกับความไม่รู้กับการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนมานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงความเป็นนักรบที่มีอาวุธและยังต้องทำกิจการงานที่จะปราบหรือทำลายโจรนครด้วย ก็ต้องเป็นการละที่ยาวนานนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของความคิดเล็กเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงจิตที่คิดเนี่ยคิดดีกับคิดไม่ดีก็ไม่ใช่เราทั้งสองอย่างนะคะแต่ให้เห็นความต่างของสังขารขันธ์ที่สะสมมาที่จะปรุงเป็นความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าความคิดที่ดีธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องตรงค่ะถ้าไม่ตรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้เลย
5: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนนะคะแล้วความเห็นที่ว่าไม่งามในกายเนี่ยจะหมายถึงสิ่งใด
3: ค่ะพูดอีกทีนะคะให้มั่นใจ
5: ถ้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ความเห็นที่ว่าไม่งามในกายเนี่ยหมายถึงสิ่งใด
3: ค่ะแล้วจริงๆแล้วมีอะไรหรือว่ามีสัตว์มีบุคคล
5: ถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าถึงสภาพธรรมะที่แท้จริงก็ยังมีสัตว์บุคคลตัวตน
3: ค่ะและผู้ที่เข้าถึงสภาพธรรมะแล้วกล่าวว่าอย่างไรหรือผู้ที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยเข้าใจว่าอย่างไรมีหรือไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน
5: ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน
3: เพราะใช้คำพูดได้ต้องผิดใช่ไหมคะตอนต้นที่กล่าวว่าถ้าไม่มีสัตว์บุคคลเพราะความจริงไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีต่างหากที่ไม่งามคือธรรมะไม่เที่ยงแล้วก็ไม่งามด้วย
5: สิ่งที่ไม่งามนี่คือธรรมะเหรอคะท่านอาจารย
3: ์เกิดแล้วก็ดับไปตรงไหนงามดับหมดแล้วไม่เหลือแล้วค่ะสิ่งที่เสมือนว่ายังคงมีอยู่เพราะสืบต่ออย่างรวดเร็วทำให้เข้าใจว่างามเพราะไม่เห็นการดับไป
5: ท่านอาจารย์คะแต่ศึกษาธรรมะเนี่ยยิ่งศึกษาไปก็ยิ่งเห็นความงามของธรรมะ
3: ค่ะธรรมะไหน
5: ธรรมะคือความเป็นจริงที่มีอยู
3: ่ค่ะธรรมะอะไร
5: ธรรมะที่ดีหมายถึงกุศลจิตนะคะท่านอาจารย
3: ์และธรรมะต้องหมายความถึงทุกอย่างที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่เราค่ะถ้างามและเป็นเราถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปลักษณะที่เกิดและดับนั่นนะคะอย่างรวดเร็วนั่นแหละไม่ได้งามเลย
5: อย่างนั้นข้อความที่กล่าวว่ามีความเห็นว่าไม่งามในกาย
3: อะไรไม่งามเห็นไหมคะต้องละเอียด
5: ธรรมะไม่งาม
3: ธรรมะอะไรไม่งามเมื่อไรเมื่อเกิดปรากฏแล้วหมดไปถึงจะไม่งามได
5: ้แม้แต่กุศลและจิต
3: แน่นอนค่ะทุกอย่างไม่อย่างนั้นเราก็ยังคงติดพอใจในกุศล
5: แล้วเป็นความเข้าใจที่สามารถเข้าใจได้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในระดับของปัญญาของโสดาบันนะคะ
3: ก็ฟังก่อนใช่ไหมคะก่อนจะเป็นพระโสดาบันได้ฟังอะไรหรือเปล่าหรืออยู่ดีๆก็เป็นพระโสดาบันกันมาเอง
5: แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ
3: ไม่เข้าใจอะไรคะ
5: ไม่เข้าใจว่ามันไม่งามยังไง
3: ค่ะสภาพที่เกิดแล้วดับนะคะเร็วมากนิดเดียวไม่เหลือเลยงามตรงไหนอะไรที่จะเหลือเป็นความงามถ้าไม่มีการเกิดดับสืบต่อปรากฏเสมือนว่าเที่ยงถ้ายังเห็นว่าเที่ยงอยู่ก็งามแน่ค่ะแต่ว่าเวลาที่สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเกินจะประมาณได้เร็วระดับไหนตามความเป็นจริงเราพูดถึงธรรมะที่เป็นจริงเราจะไปเปลี่ยนธรรมะไม่ได้จริงก็คือว่าธรรมะเป็นจริงอย่างนั้นเข้าใจความจริงของธรรมะว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เอาความคิดของเราไปคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าลักษณะของธรรมะจริงๆเป็นอย่างนั้น
5: อาจารย์คะอย่างนั้นขอคำอธิบายคำว่างาม
3: ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรงามบ้างมีหรือไม่มี
5: ท่านอาจารย์ถามว่าอะไรงามก็หาไม่ค่อยเจออะค่ะท่านอาจารย
3: ์แต่ว่าเมื่อกี้นี่ยังงามอยู่เลยตอนนี้หาไม่เจอแล้วเลยค่ะ
5: ท ท่านอาจารย์คะถ้าจะกล่าวว่าดอกไม้วันนี้งามจังมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะท่านอาจารย
3: ์ไม่สวยเลยค่ะตรงเป็นผู้ตรง
5: แต่มันไม่น่าจะได้เหมือนความหมายที่ท่านอาจารย์กล่าวว่างาม
3: ธรรมดาคุณสุกัญญาชอบสิ่งที่สวยงามไหมคะ
6: ชอบ
3: แปลว่าต้องมีสิ่งที่สวยงาม
6: ใช่ค่ะ
3: เพราะสิ่งนั้นเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปจึงจำว่าสิ่งนั้นงามเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับที่จะไม่งามได้เมื่อประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของธรรมะค่ะไม่ใช่ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเราเคยชอบไม่ใช่ว่าดอกกุหลาบดับแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏแต่ละลักษณะรวมกันแล้วก็เข้าใจว่าเป็นดอกกุหลาบหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแยกออกไปนะคะก็จะเป็นแต่ละลักษณะจริงๆเพราะฉะนั้นแม้แต่กายนะคะก็ไม่ใช่ไปคิดเอาว่าไม่งามแล้วก็เถียงอยู่ในใจว่ายังงามแต่เห็นทีไรก็งามแต่ปากบอกว่าไม่งามเพราะว่าพระไตรปิฎกบอกว่าไม่งามไม่ใช่อย่างนั้นต้องตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นปัญญาที่จะเห็นค่ะไม่ใช่เราไปเห็นเพราะว่าตามธรรมดาเนี่ยหลังจากที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเกิดดับหลายวาระสืบต่อยังมีความไม่รู้นอนนิ่งสงบพร้อมที่จะเกิดไม่รู้และพอใจในสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นสิ่งที่สะสมมาที่จะชอบสีสันวรรณะต่างๆก็รู้สึกว่าสีสันวรรณะนั้นนั้นงามเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่สามารถกระทบจักขุประสาทะจึงปรากฏแล้วหมดไปเลยเดี๋ยวท่านมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตอนเป็นเด็กนะคะก็ไม่มีใครว่าเขาสวยเลยค่ะแต่ใจของเดี๋ยวท่านรู้สึกว่าเขาสวยและสวยขึ้นทุกวันด้วยเพราะเขาเป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าในความรู้สึกของเราแต่ละคนเนี่ยแม้แต่ความงามในทัศนะของเราเนี่ยก็ต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคนปกติเนี่ยเดี๋ยวท่านก็รู้สึกว่าธรรมดาแต่พอป่วยเป็นไข้อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสวยค่ะถ้าเหตุว่าธรรมชาติมากเลยนะคะไม่มีการตกแต่งหรือไม่มีการที่จะหวั่นไหวไปด้วยโลภะโทสะการลุกการนั่งการพูดการจาซึ่งดูจะไม่ค่อยงามได้นะคะแต่เวลาที่ไม่มีอะไรเลยเป็นปกติเป็นธรรมชาติเนี่ยสวยแล้วก็งามเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแต่ละทัศนะซึ่งในทัศนะของคุณสุกัญญาก็แล้วแต่นะคะจะเห็นใครงามไม่งามนั่นก็ตามการที่จะพอใจ
5: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเห็นว่างามในกายอย่างในกรณีที่เผอิญสุเนี่ยทำอาชีพพยาบาลเพราะฉะนั้นก็เห็นคนเจ็บป่วยแต่ก็เห็นว่าไม่งามอะค่ะท่านอาจารย
3: ์งามกว่าปกติไม่ใช่นอนนิ่งๆแล้วก็ไม่ได้มีโลภะโทสะวุ่นวายหน้าตาโกรธเสียงดุอะไรแต่อะไรอย่างนั้นเพราะว่าบางทีคนสวยนะคะแต่พอพูดแล้วเสียงทำให้ไม่งามเลยและพอดูหน้าที่พูดเสียงนั้นก็ยิ่งบวกความไม่งามเข้าไปอีกนะคะเสียงก็ไม่งามและยังหน้าที่กำลังพูดคำไม่งามก็ยิ่งไม่งามมากขึ้นอีกแต่เวลาเป็นคนป่วยเนี่ยหมดฤทธิ์เดชนะคะนอนนิ่งแล้วก็สบายสบายคงจะไม่มีการคิดที่จะไปทำร้ายทำลายอะไรใคร
5: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความเห็นของแต่ละคน
3: ถูกต้องค่ะขึ้นอยู่กับการสะสมใครจะเห็นใครงามก็แล้วแต่อย่างบางคนก็ไม่สวยเลยนะคะแต่ว่าก็เขาก็สวยนะคะในสายตาของเราซึ่งดิฉันยกตัวอย่างอย่างเพื่อนซึ่งก็ไม่มีใครบอกว่าเขาเป็นคนสวยแต่สำหรับดิฉันเขาสวยแล้วก็เวลาคนป่วยคนเจ็บไม่มีใครคิดว่าคนป่วยคนเจ็บจะงามหรือสวยแต่ดูจริงๆแล้วเขาสวยกว่าธรรมดาเวลาที่เขาไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนิ่งๆหรือว่ามีฤทธิ์มีเดชอะไรนะคะค่ะ
5: แต่ข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวที่ในพระสูตรนะคะที่กล่าวว่ามีความเห็นว่าไม่งามในกาย
3: ถูกต้องในกายกายมีอะไรบ้างยังไม่รู้เลยแล้วจะมาบอกว่าไม่งามได้ยังไงคะต้องรู้ก่อนเพราะเป็นปัญญาทั้งหมดเลยค่ะที่จะเห็นอย่างนั้นได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วเห็นก็คืออกุศลแต่ถ้าเห็นจริงตามความเป็นจริงไม่งามเพราะไม่เที่ยงไม่งามเพราะเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างที่กายนี้มีลักษณะหลายอย่าง แข็งก็มีอ่อนก็มีใช่ไหมคะตึงไหวอะไรก็มีทุกอย่างตึงงามไหมไหวงามไหมแข็งงามไหมนั่นคือกายก็ต้องไม่งามแต่ต้องเป็นปัญญาที่รู้ความจริงไม่ใช่รวมๆแล้วก็มีสีสันวรรณะต่างๆที่น่าพอใจ
1: เชิญถืออรวัต
4: ท่านอาจารย์คะคือถ้าตามความเข้าใจท่านฟังเนี่ยผู้ที่จะละสักกายทิฏฐิได้คือความเห็นว่ามีตัวเราก็คือพระโสดาบันตามความเข้าใจท่านฟังนะคะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยในเมื่อเราธรรมะเรายังอีกห่างไกลพระโสดาบันมากเนี่ยดังนั้นความเป็นเราก็จะต้องมีตลอดเวลาเพราะมันเป็นสภาพอนัตตาที่เป็นเราก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคือเขาฟังแล้วเข้าใจขั้นฟังแล้วก็พิจารณาว่าไม่มีตัวเราที่ฟังธรรมะเนี่ยเราก็ต้องคิดไตร่ตรองว่าคือสภาพธรรมะไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้หรอคะ
3: พูดอย่างนี้ก็คือตัวเรานั่นแหละใช่ไหมคะที่ทำยังไงถึงจะได้เข้าใจความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกำลังฟังนะคะฟังไม่ใช่เวลาอื่นกำลังได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะนะคะและธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนี่เริ่มรู้แล้วนะคะว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะทุกอย่างที่มีปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นธรรมะหมดเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังให้เข้าใจธรรมะไม่ใช่มีเราใช่ไหมคะที่จะฟังและเอาไปปฏิบัติและเอาไปทำอะไรนั่นคือมีความเป็นเรานึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเอาสิ่งนี้แหละไปทำอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วฟังเพื่อให้รู้ว่าขณะนี้กำลังเข้าใจว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นสภาพที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ไม่หมดไปก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจในขณะที่ฟังจบแล้วก็จบนะคะไม่ได้หวั่นไหวแต่ว่าคนที่ฟังไม่เข้าใจเนี่ยโทสะเกิดเอาละเรามีโทสะนี่เมื่อกี้ฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องธรรมะหรือเปล่าฟังว่ามีจริงๆหรือเปล่าฟังว่าบังคับบัญชาไม่ได้หรือเปล่าและตอนนี้ทำไมเดือดร้อนว่าเรามีโทสะไม่มีใครสามารถที่จะไปไม่ให้โทสะเกิดขึ้นได้โทสะเกิดเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งดับแล้วด้วยยังไม่ทันจะรู้เลยแต่ความเป็นเราเนี่ยมากมายจนกระทั่งทำให้ไม่พอใจในโทสะทั้งที่ฟังว่าโทสะมีจริงๆเกิดแล้วดับแล้วด้วยเพราะฉะนั้นกว่าเราจะมีความมั่นคงนะคะไม่ต้องไปทำอะไรค่ะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะไม่ว่าอะไรเกิดเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่หวั่นไหวไม่ได้ไปเดือดร้อนว่า20ปีแล้ว30ปีแล้วยังเหมือนเดิมยังเป็นอย่างนี้หรือว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นั่นคือไม่รู้ว่ากำลังคิดและคิดก็เป็นธรรมะยับยั้งไม่ให้คิดก็ไม่ได้บังคับให้คิดดีๆก็คิดไม่ได้ใครมาบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นก็ยังต้องคิดเพราะว่าสะสมมาที่จะเห็นโทษของคนอื่นนี่ก็คือเป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความวิจิตรมากนะคะบางคนก็อยากจะให้พูดเรื่องความตายในนี้ก็มีนะคะโจรนครนี่ก็มีแล้วไงคะพูดทำไมล่ะคะก็เดี๋ยวนี้อกุศลเกิดก็ละอกุศลเดี๋ยวนี้หรือจะไปคอยตอนตายแล้วก็จะไปละอกุศลนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะว่าสิ่งใดที่ยังไม่เกิดยังไม่มาถึงเลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจะเป็นอะไรที่เกิดเพราะฉันทำไมไปคำนึงถึงตอนนี้ตอนที่ยังไม่เกิดแต่ขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจนี่สำคัญที่สุดสติปัฏฐานหรือการที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏแสดงว่าถ้าขณะนี้นะคะมีการเข้าใจลักษณะที่ปรากฏหรือว่าสติอยู่คือรู้คือลึกอยู่ที่ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแม้เพียงนิดเดียวก็มีความต่างกันอย่างแข็งก็ผ่านไปแต่แข็งและสติรู้แข็งลักษณะที่แข็งปรากฏกับสติต่างกับขณะที่ปรากฏโดยไม่มีสติเกิดที่จะรู้แข็งเป็นปกติธรรมดาค่ะให้เข้าใจให้ชินว่าเป็นลักษณะของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มั่นคงในเรื่องธรรมะที่เป็นอนัตตาถ้ายังคงหวั่นไหว
1: เชิญคุณครูด้วยไลค่ะ
6: สำหรับในส่วนของ พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็แสดงในเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นจริงฉะนั้นที่เราได้สนทนากันมาแม้แต่เรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เองซึ่งเราก็ได้สนทนากันมาถึงว่าสภาพธรรมะที่งามหรือไม่งามแต่โดยสภาพธรรมแล้วนี่นะคะต้องรู้ถึงความเป็นปรมัตถธรรมนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมนั้นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนการที่เราติดข้องในรูปที่สวยหรือว่ารูปที่ไม่สวยเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์นั้นจะเป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีก็ย่อมเป็นปัจจัยให้จิตใจหวั่นไหวแน่นอนแต่ถ้ารู้ถึงความเป็นปรมัตถธรรมแล้วเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยให้สติรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นจริงการที่จะติดข้องด้วยโลภะหรือว่าไม่พอใจด้วยโทสะก็จะละคายลงเพราะว่าขณะนั้นเป็นปัญญาที่เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงนั้นในส่วนของพระสูตรในวันนี้นะที่เราได้สนทนากันมาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดก็ไม่พ้นเรื่องของการอบรมปัญญานั่นเองเพราะว่าในส่วนของอรรถกถาท่านก็กล่าวอยู่แล้วว่าในพระสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุพระอรหันต์ในวิปัสสนาในที่นี้คือปัญญาที่รู้แจ้งนั่นเองรู้แจ้งในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สามารถที่จะละคายดับกิเลสได้นะคะซึ่งก็ต้องแต่อวิชชาเป็นความเห็นผิดนั่นเองแล้วก็ละตัณหาได้นะคะเพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสทั้งหมดเนี่ยนะคะจะละได้ก็ต้องด้วยปัญญาถึงแม้ท่านจะอุปมาถึงนักรบนะคะว่านักรบนี่จะต้องมีเกราะป้องกันตนนะคะแล้วจะต้องมีอาวุธก็คือพระขันธ์ซึ่งเกราะในที่นี้ท่านจะหมายถึงศีลนั่นเองแต่การที่มีแค่เกราะอย่างเดียวนะเป็นผู้ที่มีศีลมีกายวาจาที่ดีแต่ไม่มีปัญญาแล้วนี่นะคะขาดอาวุธก็คือปัญญานั่นเองก็ไม่สามารถที่จะถอนหรือตัดอวิชชาแล้วก็ตัณหานะคะแล้วก็มานะซึ่งเป็นความสำคัญตนแล้วยังมีอนุสัยกิเลสอื่นๆอีกนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ให้ชาตินี้ไม่หมดไปก็คือถ้ายังมีการทำกรรมอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เป็นอกุศลกรรมหรือว่ากุศลที่ยังเป็นไปในภพสามอยู่ขันห้านะฮะก็ยังมีอยู่สกายะก็คือกายนี้เองนะฮะก็ยังมีก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้การเกิดเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านกล่าวถึงนักรบในที่นี้นะฮะว่าถ้ายังมีแค่เกาะนะฮะซึ่งเป็นศีลอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นเรื่องอบรมปัญญานะฮะจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงและวิปัสสนาญาณนะฮะซึ่งเป็นขั้นของการอบรมวิปัสสนาภาวนานั่นเองนะฮะ

0: จนกระทั่งถึงโลกุตระที่มรรคจิตเกิดสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้จริงๆแล้วดิฉันก็ค่อนข้างชอบพระสูตรนี้ในเรื่องของการที่ท่านอุปมาถึงเรื่องของนักรบที่มีเสื้อเกราะกับที่จะมีพระขันนั่นเองที่เป็นดาบที่เป็นอาวุธเพราะจริงๆดิฉันก็ได้เจอผู้ที่มีศีลนะคะเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการขัดเกลากายวาจาแต่อย่างไรก็ตามนะเรื่องของกิเลสที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วเนี่ยนะคะอย่างไรก็ดูเหมือนเป็นคนดีอยู่แต่ถ้าอนุสัยกิเลสยังไม่สามารถที่จะขัดเกลาได้นะก็จะเป็นปัจจัยให้โลภะเกิดบ้างโทสะเกิดบ้างถึงแม้ว่าดีขั้นศีลเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอค่ะเพราะงั้นก็เลยเรื่องการอบรมปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วจะงามไม่งามนะก็เพราะว่าปรุงแต่งไปเองตามความติดข้องบ้างแล้วก็ไม่พอใจบ้างแต่ถ้าเป็นธรรมะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไม่มีเราเพราะว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างนั่นเอง
1: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
2: ในพระสูตรนี้นะคะท่านก็อุปมานครสองนครนะคะซึ่งกว่าจะถึงพระนิพพานเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในนครซึ่งเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายต่างๆการศึกษาธรรมะก็ทำให้เราเริ่มรู้ว่าขณะนี้นะคะเรากำลังอยู่ในนครโจรนั่นเองและโจรนั้นก็มีมากหน้าหลายตานะคะด้วยกิเลสประเภทต่างๆมากมายที่จะคอยกุ้มรุมทำร้ายเราอยู่เนี่ยนะคะสิ่งที่จะทำให้สามารถที่จะทำลายโจรได้นะคะก็มีอย่างเดียวก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะการสะสมอาวุธคือปัญญาเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีอาวุธไปลบกับพวกโจรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นอาวุธเนี่ยนะคะท่านก็แสดงอาวุธไว้การฟังนะคะการฟังธรรมะการฟังนี่ก็คืออาวุธนะคะอย่างหนึ่งการฟังก็คือการฟังเพื่อที่จะทำให้เข้าใจหรือว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการฟังความเข้าใจนะคะต้องมีเริ่มต้นตั้งแต่การฟังแล้วก็ถึงจะพิจารณาธรรมะที่ได้ฟังแล้วนี่นะคะเป็นปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งถึงปัญญาที่เป็นขั้นภาวนาการสะสมอาวุธเล็กๆน้อยๆของเรานี่นะคะก็เริ่มต้นจากการฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจว่ามีลักษณะสภาพธรรมะจริงๆในขณะนี้นะคะเช่นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางกายมีแล้วเนี่ยนะคะขณะที่ปรากฏแล้วก็ต้องมีการเกิดแล้วก็มีการดับไปด้วยจริงไม่เที่ยงนะคะไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงก็จะต้องเป็นทุกข์นะคะเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถจะทนได้แล้วก็จะต้องดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งพิจารณาโดยความไม่งามก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายแล้วในเมื่อมีการดับไปแล้วอย่างรวดเร็วนี่นะคะความงามจะมีได้อย่างไรในขณะที่สติระลึกรู้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดก็เป็นเพียงลักษณะสภาพธรรมะนั้นๆที่ปรากฏเพราะฉะนั้นความงามในสภาพธรรมะที่เพียงขณะเดียวนะคะที่ปรากฏลักษณะนั้นก็จะไม่มีอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานนี่นะคะก็จะทำให้เรารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะค่อยๆละความยึดถือสภาพธรรมะว่าไม่เที่ยงบ้างนะคะเป็นตัวตนบ้างหรือว่าไม่งามเลยนะคะค่อยๆที่จะรู้จนกว่าที่จะละได้ในที่สุดเพราะขนาดพระโสดาบันนะคะท่านก็ยังคงเห็นสภาพธรรมะที่ไม่งามว่างามอยู่แต่ท่านจะละความเห็นว่าเป็นตัวตนได้นะคะละวิปลาสที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะนั้นๆ นะคะซึ่งธรรมะนี่นะคะก็ต้องละไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมะโดยลำดับเหมือนกันนะคะกว่าที่จะลื้อถอนจนกระทั่งทำลายรากนะคะขุดรากถอนโคนได้หมดจริงๆก็จะต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นนั่นเอง
3: เซกุนอนบค่ะ
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเรื่องความไม่งามเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับสำหรับระดับผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่ไม่ได้ประจักษ์ความเกิดดับสภาพธรรมะเนี่ยครับคือว่ารูปก็มีทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์คือรูปขันธ์นะฮะเขาก็มีความละเอียดบ้างหยาบบ้างต่างกันเพราะฉะนั้นรูปที่ประณีตก็มีรูปที่ไม่ประณีตก็มีรูปที่หยาบก็มีรูปที่ละเอียดก็มีอย่างนี้นะครับคือความต่างกันของรูปเนี่ยมีแต่ว่าทำไม ถึงไม่งามเพราะในเมื่ออิทธารมมีหรือรูปที่เป็นรูปที่นั
3: ้นอย่างนามธรรมนะคะกุศลก็มีอกุศลก็มีวิบากก็มีกิริยาก็มีแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นรูปก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่งามเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่งามตามลักษณะของรูปคือสภาพนั้นไม่ใช่ตัวตนที่รวมกันเป็นรูปหนึ่งรูปใดแต่มีลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถึงจะเป็นปัญญาที่ประจักษ์ในความไม่งามแต่จะไปเปลี่ยนลักษณะสภาพที่น่าพอใจไม่ได้ค่ะแต่ว่ารู้ความจริงของสิ่งนั้นว่าเป็นแต่เพียงลักษณะธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไป
5: ท่านอาจารย์คะทั้ง5ข้อเนี่ยคือถ้าสติปัฏฐานเกิดแล้วจะเข้าใจทั้ง5ข้อได้ใช่ไหมที่ท่านว่างั้นนะคือทั้ง5ข้อเนี่ยคือสติปัฏฐานนั่นเองคือการเจริญสติปัฏฐานใช่ป่ะฮะ
3: ปัญญาเจริญขึ้นตามลำดับข้อสำคัญที่สุดแม้แต่ในขณะนี้นะคะสติขั้นฟังยังไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานแต่จากการเข้าใจนะคะก็จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นตามลำดับด้วยทุกอย่างที่เป็นจริงนะคะปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้แต่ต้องอบรมให้เกิดขึ้น
6: ท่านอาจารย์คะความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารนะคะ
3: ก็เช่นเดียวกับไม่งาม
6: แต่คำว่าอาหารนี่ก็คือหมายถึงอาหารที่เรารับประทานอยู
3: ่อร่อยดีไม่เห็นปฏิกูลจนกว่าจะประจักษ์การเกิดดับทั้งหมดต้องไปสู่ลักษณะที่เกิดดับที่ว่าไม่งามนี่ค่ะ
6: แต่ว่าลักษณะของการเกิดดับของอาหารมันมีเหรอคะท่านอาจารย์
3: ธรรมะมีไหมคะ
6: มีค่ะ
3: ถ้าไม่มีธรรมะมีอาหารไหม
6: คืออาหารเนี่ยนะคะถ้ากล่าวถึงธรรมะก็คือกระทบลิ้นแล้วก็ปรากฏทางลิ้นเนี่ยค่ะ
3: ถ้ามีธรรมะอย่างเดียวจะเรียกว่าอาหารไหมคะคุณสุกัญญาหมายความถึงอาหารที่ทุกคนรับประทานใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: ถ้ามีแต่ธรรมะอย่างเดียวเนี่ยจะเรียกว่าอาหารไหม
6: มีธรรมะอย่างเดียวเหรอคะ
3: เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นอาหารไหมอาหารที่เรารับประทานที่คุณสุกัญญาหมายถึงถ้าไม่มีอ่อนไม่มีสีจะเป็นอาหารที่คุณสุกัญญาหมายถึงหรือเปล่าเป็นข้าวเป็นขนมเป็นกับเป็นแกงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกออกเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เรียนธรรมะเราก็เหมือนเดิมแต่นี่เรียนเพื่อจะรู้ว่าธรรมะเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงและมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างไม่สับสนไม่ปะปนกันด้วย
6: อย่างนั้นคำว่าปฏิกูลก็เหมือนกับคำว่าไม่งาม
3: ค่ะปฏิกูลไม่เที่ยงไม่งามอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้คุณสุกัญญาเคยเห็นอาหารปฏิกูลบ้างไหมคะหรือว่าสวยงามไปหมด
6: เคยค่ะอาหารหมูเนี่ย
3: ค่ะไปตลาดข้าวครูนะคะทำอะไรอะไรก็เห็นทั้งนั้นเลยแต่ไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมคะ
6: ใช่
3: ค่ะก็เป็นโทสะนี่เป็นความต่างกัน
6: อย่างนี้ลักษณะของธรรมะนี่ก็คือจะต้องย่อยออกมาจนมีแค่สิ่งที่เราศึกษาอยู่แค่นั้นเอง
3: อย่างนั้นคือสิ่งที่เป็นจริงค่ะเราศึกษาความจริงคุณสุกัญญาหรือใครก็ตามแต่นะคะสนใจเรื่องจะปฏิบัติธรรมะไหมคะคุณอุดรเคยไปหรือไม่เคยหรือปฏิบัติเอง
7: ก็ปฏิบัติเองอาจารย์
3: ปฏิบัติเองสนใจใช่ไหมคะที่จะปฏิบัติธรรมะ
7: ก็สนใจครับ
3: เพราะได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมะใช่ไหมคะ
7: ครับผม
3: ค่ะถ้าถามคุณอุดรว่าสนใจเห็นไหมคะสนใจได้ยินไหมคะจะตอบว่าไง
7: ก็เห็นปกติอยู่แล้ว
3: ค่ะไม่สนใจแต่จะปฏิบัติธรรมะเห็นไหมคะว่านี่เป็นปัญญาหรือเปล่าการที่เราจะใช้คำหนึ่งคำใดแล้วก็ตื่นเต้นโดยไม่รู้แล้วก็ไปทำสิ่งซึ่งเราไม่รู้เลยจะเป็นปัญญาได้ยังไงคะในเมื่อพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาของตนเองขณะนี้เห็นไม่เห็นสนใจเลยพระไตรปิฎกเต็มไปด้วยจักขุวิญญาณโสตวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สนใจไปสนใจปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่า
7: ไม่ถูกต้อง
3: ค่ะนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงและละเอียดไม่ใช่ตามอะไรไปง่ายๆโดยไม่ใช่ปัญญาของเราเองนะคะ
8: อาจารย์คะ ที่บอกว่าแล้วเข้าสู่นครคือกิเลสปรินิพพานเป็นที่ดับกิเลสนี้เคยทราบมาว่าปรินิพพานหมายถึงการดับขันธ์ของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต
9: ์ค่ะ
8: ทีนี้ตรงนี้เลยจะให้อาจารย์ช่วยขยายความว่ากิเลสปรินิพพานและเป็นที่ดับกิเลสเนี่ยหมายความว่าอย่างไร
9: ขอเชิญคุณอนกค่ะ
4: ปรินิพพานแปลว่าดับโดยรอบครับกิเลสปรินิพพานก็คือดับกิเลสไม่มีกิเลสแล้วคือผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะครับเมื่ออรหัตตมรรคจิตเกิดดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทอรหัตผลในจิตเกิดต่อนะครับถ้าท่านยังมีอายุอยู่ท่านยังไม่สิ้นกรรมสิ้นอายุท่านก็มีอายุดำเนินไปได้นะครับอย่างเช่นพระอรหันต์บางรูปเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่7ขวบแล้วท่านก็มีชีวิตเป็นไปตามกรรมนะตามอายุของท่านจนกว่าท่านจะสิ้นอายุเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยปรินิพพานไปแล้วอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็มีกิเลสปรินิพพานคือมีการปรินิพพานของกิเลสนะครับหรืออีกคำหนึ่งท่านใช้คำว่าสัพปาทิเสสนิพพานคือการดับกิเลสได้นะครับแล้วก็ยังมีขันธ์อยู่ก็คือยังมีขันธ์ห้ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยอยู่นะครับเพราะว่าขณะนั้นยังไม่ใช่ดับขันธ์ปรินิพพานปรินิพพานเนี่ยมี2คือกิเลสปรินิพพาน1แล้วก็ขันธปรินิพพาน1เพราะนั้นกิเลสปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันตรัสรู้นะครับแล้วก็ขันธปรินิพพานก็คือที่กุสินารา
1: เชิญสุกัญญาค่ะ
6: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าเราจะเห็นสิ่งใดได้ยินเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องราวถึงแม้เราจะเข้าใจว่าในขณะที่เสียงเกิดขึ้นเนี่ยมีได้ยินซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยเกิดด้วยแล้วก็มีเสียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไปใส่ใจแล้วก็รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ในขณะที่สิ่งที่ควรรู้และควรใส่ใจเนี่ยเรามองข้ามละละเลยเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ควรรู้หรือว่าควรที่จะพิจารณาก็มีอยู่แค่นี้เหรอคะท่านอาจารย
9: ์ขณะนี้เห็นควรรู้อะไร
6: ก็ควรรู้ว่าเป็นธรรมะ
9: ขณะได้ยินควรรู้อะไร
6: ก็ควรรู้ว่าเป็นธรรมะ
9: ทุกๆขณะที่มีสิ่งใดปรากฏควรรู้ความจริงของสิ่งนั้นค่ะ
6: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะห้ามความนึกคิดซึ่งมันติดอยู่กับความเป็นตัวเรา
9: เรื่องห้ามไม่มีในพระพุทธศาสนาเลยเพราะอะไรคะ
6: เพราะห้ามไม่ได้
9: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นธรรมะใครจะไปทำอะไรธรรมะได
6: ้อย่างนั้นถ้าขณะหนึ่งคิดหรือระลึกได้ว่าเป็นธรรมะแต่ว่าอีกร้อยขณะเป็นเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ
9: เกิดแล้วด้วยจะไปทำอะไรได้เกิดแล้วทั้งนั้นถ้ายังไม่เกิดจะไปบังคับไม่ให้เกิดได้ไหมสิ่งที่จะเกิดต่อไปขณะต่อไปเนี่ยจะบังคับไม่ให้เกิดได้ไหม
6: บังคับไม่ได
9: ้ค่ะก็มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและธรรมะก็มีลักษณะต่างๆกัน
6: ทีนี้ในสิ่งที่ควรรู้กับสิ่งที่ไม่ควรรู้เนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีคละเคล้ากันไปหมด
9: แต่ก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงค่ะขณะนี้เดี๋ยวนี้ควรรู้อะไรควรเข้าใจอะไร
7: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ถามผมว่าสนใจที่จะปฏิบัติหรือเปล่านะที่ผมตอบว่าสนใจนะครับคือการศึกษาธรรมะไปเนี่ยคือมันไปทำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์นะสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่สนใจเลยสิ่งที่ได้ยินเนี่ยไม่สนใจเลยคือสนใจค่ะแต่ว่าพิจารณาไม่เกิดครับ
9: หมายความว่านะคะบางคนเนี่ยก็เข้าใจว่าขณะที่กำลังฟังอย่างนี้จะไม่ใช่หนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่เป็นวิปัสสนาเข้าใจว่าต้องไปทำเพื่อที่จะรู้ก็ควรที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าเห็นก็เห็นกันมามากแล้วนานแล้วว่าก็จะเห็นต่อไปเนี่ยสนใจที่จะรู้ความจริงของเห็นหรือว่าจะปฏิบัติธรรมะ ถ้าเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงเป็นการอบรมเจริญปัญญาให้เจริญขึ้นที่สำคัญที่สุดของการฟังที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะเริ่มฟังก็คือว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะรู้ความจริงจนประจักษ์แจ้งที่จะเป็นความมั่นคงที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตานี่คือความถูกต้อง
7: คือเรื่องธรรมะเป็นอนัตตาเนี่ยจ้ะนะบางครั้งเนี่ยดูเหมือนคือบางครั้งก็เข้าใจนะฮะแต่บางครั้งก็ยังสงสัยอีกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเราบังคับบัญชาอะไรได้เงี้ยอย่างว่าเราจะไปไหนเงี้ยตอนเช้าเราไปเราก็ไปได้
9: นั่นคือเราไม่ใช่ธรรมะ
7: ฮะอันนี้คือว่า
9: เพราะฉะนั้นต้องศึกษาธรรมะไงคะว่าไม่มีเราแล้วมีอะไรถึงจะรู้ว่าเป็นอนัตตาได้ถ้าเป็นเราแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอัตตาเป็นเราที่ทำได้แต่ถ้าเป็นอนัตตาจะทำอะไรได
7: ้ครับก็คือต้องแยกระหว่างสภาพที่เป็นปรมัตถธรรมกับเป็นบัญญัติ
9: ต้องเข้าใจค่ะ
7: เข้าใจ
9: ค่ะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนอย่างคำถามแรกเนี่ยรู้จักคุณเข็มไหมเนี่ยนั่นนะคะเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเข้าใจธรรมะหรือเปล่ามีคุณเข็มหรือเปล่าคะรู้จักเห็นไหมคะชี้ได้ค่ะจนกว่าจะไม่มีทั้งเราและเขามีแต่ธรรมะนี่คือความถูกต้อง
7: ไม่มีก็คือว่าสภาพ
9: ขณะนี้มีอะไร
7: สภาพความเป็นจริงคือไม่มี
9: ขณะนี้มีอะไร
7: ก็มีเห็นได้ยิน
9: มีเห็นนะฮะ
7: ครับผม
9: กำลังเห็นเนี่ยมีอื่นไหม
7: กำลังเห็น
9: ขณะที่เห็นเนี่ยมีอื่นไหมมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่ามีเรากำลังนั่งแล้วเห็นหรือเปล่าเรียกว่าขณะเห็นจะไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากเห็นเท่านั้น
7: คือตับทำที่ศึกษามาคือว่าไม่มี
9: นี่คือความจริงไงคะจนกว่าจะประจักษ์ความจริงเพราะฉะนั้นความต่างกันของอวิชชากับวิชชาก็คือ อวิชชาไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าขณะเห็นนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเห็นแล้วดับไปเท่านั้นค่ะเราไม่มีเขาไม่มีอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงสภาพธรรมะล้วนๆ นะคะแต่ละขณะจิตสภาพธรรมะใดเป็นนามธรรมสภาพธรรมะใดเป็นรูปธรรมและไม่ใช่ไปจำชื่อมาก่อนว่านี่เป็นนามนั่นเป็นรูปแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะยังไม่ต้องใช้คำว่านามหรือรูปแต่ถ้าจะรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสิ่งนี้เพียงปรากฏเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดก็ปรากฏไม่ได้เกิดแล้วยังกระทบกับจักขุประสาทะและจึงต้องมีจิตเห็นสิ่งนี้จึงจะปรากฏได้นี่คืออนัตตาไม่ใช่เราเป็นอัตตารวมกันเป็นเราแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างต้องเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสามารถที่จะทำลายโจรนครนี้ได้นะคะไม่งั้นพระสูตรนี้ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าให้รู้ว่าเราคือโจรนครขณะใดที่กิเลสมีเป็นถิ่นเป็นที่อยู่ของกิเลสนะคะจนกว่าจะดับกิเลสหมด
10: กราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะท่านอาจารย์ได้กล่าวบอกว่าจนกว่าจะไม่มีเราแล้วก็และเขาก็กล้ากล้ากลัวกลัวท่านอาจารย
9: ์พระไม่ใช่ปัญญากลัวเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ปัญญาและกล้านั้นเรากล้าหรือว่าเป็นปัญญา
10: คือพอศึกษามาแล้วก็มีความกล้าแล้วว่ามันเป็นจริงอย่างนี้นะคะ
9: ถ้ากลัวก็ตามปกติธรรมดาค่อยๆเข้าใจไป
10: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเหตุผลแล้วนะคะตอนแรกพี่เข็มหรือก็ดีฉันก็ไม่ได้มีอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มีแล้วในที่สุดก็ต้องจากไปเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่มีเราแล้วก็ไม่มีเขาม
9: ีคิด
10: ค่ะเข้าใจขอบพระคุณท่านอาจารย์เพราะขณะนี้คิดก็ไม่ทราบอะทีนี้ถ้าเผื่อวกกลับไปตรงพูดถึงเรื่องการที่จะกล่าวถึงว่างามหรือไม่งามนะคะแล้วก็มีตัวตนเนี่ยก่อนศึกษาค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องการเกิดดับเลยแต่ฟังพระสูตรตรงนี้แล้วทั้ง5ข้อนี้ก็เ กี่ยวกับเรื่องการเกิดดับทั้งนั้นก็จะเรียนให้ทราบว่าก่อนที่จะศึกษาเรื่องการเกิดดับสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่เคยทราบพอเริ่มศึกษาพิจารณาได้นะว่าจริงเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็รู้รสก็รับตรงนี้ทีนี้พอไปถึงจริงๆแล้วถ้าเรากล่าวถึงขั้นสติปัฏฐานเกิดเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะรู้จริงๆในขณะที่ปรากฏแต่ละอย่างแล้วก็เป็นธรรมะแต่ภายหลังจากนั้นแล้วเราถึงจะมาทราบว่าเป็นลักษณะของการเกิดดับนี่เป็นขั้นคิดนึกตรงนี้ป่ะฮะท่านอาจารย์ที่จะเห็นว่าสติปัฏฐานน่ะสำคัญเพราะจะนำมาซึ่งจะรู้ในลักษณะของความเกิดดับในขั้นต่อๆไป
9: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการอบรมเจริญปัญญานะคะแล้วก็คำที่ได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นคำจริงเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าไม่ให้คิดนะคะคำตอบก็คือว่าไม่มีต้องมีแต่เห็นเท่านั้นนี่คือความจริงถึงหรือยังนี่แสดงเห็นว่าคำใดที่พิจารณาไตรตรองรู้ว่าจริงปัญญาสามารถที่จะอบรมจนกระทั่งถึงการประจักษ์ในขณะนั้นได้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญญาแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังอย่างนี้นะคะก็ฟังเรื่องจริงทั้งนั้นเลยในขณะเห็นจะมีได้ยินได้ยังไงในเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏและจิตเห็นกำลังเห็นมีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นนี่คือความจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงที่จะรู้ว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นสิ่งที่กำลังไม่รู้ในขณะนี้ปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของอวิชชาความไม่รู้นะคะซึ่งยังมีมากกับเรื่องของการที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นในขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดก็ไม่ใช่เราแต่มีปัญญาที่รู้ว่าขณะนั้นนะคะสติกำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ละลักษณะกว่าจะเจริญจนกระทั่งตรงกับที่ว่าขณะนี้ไม่มีอะไรเลยขณะเห็นก็คือเป็นธาตุที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏถึงตาเท่านั้น
10: ค่ะรู้สึกว่าจากที่ฟังบรรยายค่ะประโยชน์ของสติปัฏฐานนี่คือได้รู้ว่าธรรมะเกิดแต่ละขณะแต่ละอย่างรู้จริงๆไม่ใช่ตามที่เข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วอีกอย่างก็พอที่จะเข้าใจถึงการเกิดดับแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงอานิสงส์ของสติปัฏฐานก็มากหลายแล้วก็ที่ท่านอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าฟังอย่างนี้แหละเนี่ยแหละจะเป็นหนทางที่จะหลุดพ้นได้อันนี้ก็คงต้องเริ่มต้นมาจากที่เรียนกันตรงนี้อย่างแน่นอนนะคะก็พูดถึงเรื่องในปฏิกูลในอาหารนะคะท่านอาจารย์ดิฉันมีความรู้สึกพูดไปถึงเรื่องรสของอาหารเลยถ้ากล่าวถึงรสของอาหารแล้วเนี่ยทุกคนในชีวิตประจำวันนี้คนต้องเจอจุดนี้แน่คืออยากจะอิ่มแล้วละอิ่มแล้วด้วยแต่ก็ติดในรสจะต้องทานอีกแล้วก็ชนะทุกทีคือทานต่อแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะท่านอาจารย
9: ์ค่ะก็รู้จักโลภะเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
10: แล้วโลภะในรสอาหารนี่แรงมากๆเลยถ้ารู้จักในขณะนั้นอ่ะมันรุมร้อนเร่าร้อนที่อยากจะได้รสอาหารทุกคนก็คงจะรู้ค่ะ
9: พระอนาคามีบุคคลดับหมด
10: เพราะฉะนั้นไม่ใช่
9: ความติดข้องในรสเห็นไหมคะปัญญาระดับไหน
10: ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆเลยสำหรับ
9: จริงทั้งหมด
10: รสอาหารแค่นี้ค่ะท่านอาจารย์คือทุกวันนี้ผจญกับเรื่องรสอาหารเนี่ยพอสมควรทีเดียวแล้วก็ไม่เพราะไม่ทราบว่ามันเกิดดับใช่ไหมคะท่านอาจารย์ว่ารู้รสตรงนี้แล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วอะเราไม่ได้เข้าใจตรงนี
9: ้ทำไมเดี๋ยว
10: ดับต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ
9: ทันทีเลยค่ะก็เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นกับได้ยินลองคิดดูสิคะดับเร็วแค่ไหนถึงปรากฏเหมือนว่าไม่ได้ดับเลยและเหมือนพร้อมกันด้วย
10: เพราะฉะนั้นก็คงต้องเป็นหน้าที่ของปัญญานะคะที่จะรู้ตรงนั้น
9: ถ้าฟังธรรมะไม่ใช่การเข้าใจไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าไม่ใช่ปัญญาเมื่อฟังแล้วก็รู้ว่าปัญญาเนี่ยค่ะไม่หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนปัญญานะคะไม่หลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่อวิชชาไม่รู้จึงมีตัวตนหลงยึดถือสภาพธรรมะนั่นแหละว่ามีตัวตนว่าเป็นตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นความต่างกันของอวิชชากับปัญญาก็คือสิ่งนี้ก็เป็นธรรมะธรรมดาของธรรมะนั้นแต่ว่าอวิชชาหรือปัญญาก็มีหน้าที่ต่างกัน
10: ค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นจากที่เราก็ทราบแล้วว่าลักษณะต่างๆนี้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้การอบรมก็คือรู้ลักษณะแต่ละอย่างแต่ละขณะเท่านั้น
9: ค่ะไม่ใช่เราไปทำด้วยเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นสภาพธรรมะก็ปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นการเข้าใจพร้อมสติสัมปชัญญะในลักษณะ ของสภาพธรรมะซึ่งแต่ก่อนนี้เพียงฟังเป็นเรื่องราวแต่ว่าความจริงเป็นอย่างนั้น
10: ค่ะแล้วก็จะไปบังคับว่าพออะไรเกิดให้รู้ก็ไม่ได้อีกไงเพราะว่า
9: อันนั้นคือไม่เข้าใจว่าเป็นอนัตตาอีกแล้วลืมไปเรื่อย
10: ๆกราบขอบคุณท่านอาจารย์
11: เชิญคุณสุภักษรค่ะ
12: กราบท่านอาจารย์สจินค่ะขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายที่ว่าธรรมะที่เข้าไปตั้งมรณะสัญญาค่ะเป็นยังไงคะ
9: มรณะคืออะไร
12: ก็ดับไปตายไปตายไปเลย
9: ค่ะสัญญาคืออะไร
12: สัญญาก็คือความจำค่ะ
9: จำเรื่องอะไร
12: จำเรื่องเกี่ยวกับก็มรณะก็คือความตายค่ะ
9: ตอนนี้จำหรือเปล่า
12: ไม่ได้จำค่ะ
9: ค่ะแล้วถ้าจำเป็นยังไงแล้วถ้าไม่จำเป็นยังไงคะ
12: ถ้าหากจำก็คือหมายความว่าจากเดิมไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วมันก็มรณะไปทุกขณะถ้ามักสัญญาอันนี้ตามที่เรียนมานะคะ
9: ที่จริงนะคะเพียงแค่จำได้นะคะระลึกได้ว่าต้องตายแค่นี้ค่ะจะทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยไหมเพราะว่าเวลาไม่มากแล้วค่ะ
12: แล้วแต่ค่ะท่านอาจารย์ก็ถึงแม้จะรู้บางครั้งมันก็ลืมไปค่ะ
9: เพราะฉะนั้นถึงไม่ใช่มรณะสัญญาแต่ถ้ามีมรณะสัญญาความจำนะคะซึ่งตามปกติธรรมดาเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยคิดเรื่องที่จะตายแต่บางคนคิดอกุศลเกิดก็ได้กลัวเสียดายเสียใจไม่อยากจะพ้นสภาพนี้ไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่จะเข้าใจขึ้นและก็ปรุงแต่งที่จะให้กุศลแต่ละขั้นเกิดขึ้นด้วยถ้าระลึกถึงความตายและกลัวจะเป็นประโยชน์อะไรไหมคะแต่ถ้าระลึกว่าอกุศลนี่มากเหลือเกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่กุศลจะเกิดแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรที่จะผ่านไปเพราะขณะนั้น

0: เลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ยังมีอยู่ควรจะเป็นกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่ละเลยนะคะกุศลแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือประโยชน
1: ์มรณสัญญานะคะที่ว่าไม่ลืมที่จะเจริญกุศลแม้เพียงเล็กน้อยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะสภาพธรรมที่ละเอียดนะคะท่านอาจารย์จะมีความละเอียดยังไงคะ
0: ค่ะขณะนี้นะคะปัญญาอยู่ระดับไหนถ้ามีมรณสัญญาแล้วเราอยากจะให้ปัญญาระดับไหนเกิดเป็นไปได้ไหมใช่ไหมคะแม้ว่าจะมีความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นกุศลอื่นก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชาติต่อๆไปก็จะมีได้แต่ว่าการฟังพระธรรมที่จะทำให้เข้าใจขึ้นเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีอีกมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดในสุคติภูมิหรือบนสวรรค์เนี่ยได้ฟังแน่นอนได้สนทนาธรรมอีกนะคะแต่ถ้าไม่ใช่จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่จะรู้ว่าทุกขณะนี้ค่ะในวันหนึ่งนะคะเป็นอกุศลมากกว่ากุศลเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วมีปัญญาที่เห็นจริงนะคะก็จะไม่ข้ามขั้นไม่เป็นนั่งอะไรอวรคิดถึงว่ายังไม่ได้เป็นวิปัสสนาญาณขั้นนั้นขั้นนี้นะคะแต่ว่าแม้ขณะนี้เองค่ะฟังสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าไม่มีตอนนี้อย่างนี้นะคะจะไปหวังอะไรข้างหน้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
1: บางครั้งก็นึกไปนะคะว่าก็ไม่เป็นไรค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าชาตินี้ก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วเพราะฉะนั้นชาติต่อไปก็ยังไงก็มีอีกนะคะท่านอาจารย์ถ้าจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเกิดในนรกมันก็เป็นเรื่องที่บังคับบัญชาไม่ได้นะคะท่านอาจารย์
0: บางคนนะคะเขาก็มีความไม่ประมาทจนกระทั่งว่าขณะนี้ได้มีความเข้าใจธรรมะแต่ความมั่นคงของความเข้าใจถูกเนี่ยมากหรือเปล่าวันหนึ่งเขาอาจจะเขวไปก็ได้ไม่มั่นคงก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวนะคะเพราะเหตุว่าจะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะขัดขวางความเจริญในทางธรรมะเนี่ยมีหลายอย่างนอกจากกิเลสอื่นๆแล้วก็ยังเป็นเรื่องการสะสมความเห็นผิดที่พร้อมที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อมีโลภะเกิดขึ้น
1: ความไม่ประมาทนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้อง
0: เพราะฉะนั้นกุศลทุกประเภทก็รวมอยู่ในความไม่ประมาท
1: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
2: เชิญค่ะ
3: จะกลับเรียนถามว่าตามพระสุตตปิฎกข้อนี้นะคะมันจะเป็นยากง่ายตามลำดับไหมคะละอวิชชาแล้วไปละชาติสงสารแล้วก็ปัญหาโอรัมภาคียสังโยชน์อัศมิมานะเพราะว่าละไปตั้งแต่ริมสลักเครื่องแล้วก็เสาระเนียดแล้วก็พอร์ตกรอนแล้วก็ไปถึงกับปลดธงอันนี้แสดงว่าเป็นความยากง่ายของธรรมะแต่ละขั้นใช่ไหมคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งว่าการละแบบนี้นี่ก็สอดคล้องกับปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ขอเชิญคุณวิไลกับคุณธิดารัตน์ช่วยกัน
4: เชิญคุณดูด้วยอะไรค่ะสำหรับพระสูตรนี้นะคะท่านกล่าวถึงภาวะถึงความเป็นพระอรหันต์เลยค่ะคือไม่ใช่ว่าเป็นอวิชชามาก่อนแล้วก็มาละชาติแล้วก็มาละตัณหามาละโอรัมภกิยสังโยชน์5แล้วก็มาละอัสมิมานะซึ่งจริงๆในยะที่ท่านแสดงนี้จะเห็นถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยนะคะปัญญาถึงขั้นที่สูงสุดก็คืออรหัตตมรรคเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้อรหัตผลเกิดขึ้นและเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะคะอวิชชาก็ละได้นะแล้วก็ชาติสงสารก็คือการที่เกิดในภพใหม่ก็ไม่มีเพราะพระอรหันต์มีชาติสุดท้ายเท่านั้นเองจุติจิตของท่านจะไม่เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิเกิดขึ้นและตัณหาก็แน่นอนพระอรหันต์ละได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกามหรือว่าภพท่านก็ละได้หมดและนอกจาก

ที่แน่นอนอัศมิมานาพระอรหันต์ก็ไม่มีแล้วงั้นในยะที่ท่านแสดงนี้ท่านแสดงถึงภาวะถึงความเป็นพระอรหันต์เลยซึ่งจริงๆแล้วการที่จะประหารกิเลสนะฮะแน่นอนก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นซึ่งขั้นแรกก็ถึงเริ่มตั้งแต่ความที่เป็นพระโสดาบันก่อนก็คือโสดาปัตติมรรคจะต้องประหารหรือว่าดับอนุสัยกิเลสที่เป็นความเห็นผิดแล้วก็ความสงสัยในสภาพธรรมะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามลำดับขั้นจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ซึ่งสามารถที่จะ

0: ดับอนุสัยกิเลสได้หมดเลยเชิญคุณธิดารัตน
1: ์จุดหลักก็คือมีปัญญานะคะท่านก็ได้อุปมาเพื่อที่จะให้เข้าใจเนี่ยนะคะอย่างเช่นอย่างในอรรถกถาก็ยังแสดงนะคะจะต้องมีเกราะก็คือมีศีลนะคะแล้วก็มีอาวุธก็คือมีปัญญาก็คือก่อนที่จะดับกิเลสได้เนี่ยนะคะจะต้องมีการสะสมอาวุธนะคะเพื่อที่จะมีการทำลายนครต่างๆเนี่ยนะคะแต่ปัญญาเนี่ยนะคะเขาจะต้องค่อยๆอบรมก็จะมีวิธีการอบรมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การฟังเพราะแม้กระทั่งอาวุธนี่คะท่านก็แสดงว่าสุตตะเป็นอาวุธก็คือเริ่มต้นจากการฟังที่จะทำให้มีปัจจัยให้เกิดปัญญาได้เมื่อมีปัญญาที่มีกำลังแล้วนี่นะคะสามารถที่จะรื้อถอนหรือว่าทำลายสาวรเนียดหรือว่ากิเลสนะคะซึ่งก็เป็นทั้งตัณหานะคะแล้วก็ยังลิ่มสลักก็คืออวิชชาเมื่อทำลายกิเลสซึ่งเป็นลิ่มสลักหรือว่าอวิชชาได้แล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะถอนกิเลสแล้วนะคะยังถอนสิ่งที่แวดล้อมนะคะเครื่องแวดล้อมต่างๆก็คือเมื่อดับกิเลสได้เนี่ยนะคะชาติที่จะเป็นปัจจัยเพื่อที่จะให้เกิดภพใหม่นี่ก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากท่านจะทำแสดงให้เห็นว่าความเป็นพระอรหันต์นี่นะคะสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทแล้วผลนี่นะคะอื่นๆก็คือท่านไม่มีการเกิดอีกก็คือนี่นะคะการละชาติสงสารนะคะที่เป็นเหตุนำมาให้เกิดภพใหม่คือนอกจากจะทำลายกิเลสได้ทั้งหมดแล้วท่านยังทำลายภพนะคะพบที่จะมีขึ้นใหม่ในพบหน้าได้ด้วยก็จึงท่านก็จึงอุปมาเหมือนกับเครื่องแวดล้อมต่างๆอันนี้ก็คือการแสดงธรรมะนี่นะคะแม้กระทั่งความเป็นพระอรหันต์นี่นะคะทำลายกิเลสได้นอกจากกิเลสนั้นๆ นะคะจะถูกถอนออกหมดแล้วกุศลยังไม่มีด้วยทำลายเหตุที่จะทำให้เกิดในพบใหม่ก็พระอรหันต์ก็จะมีแค่เพียงถ้าท่านยังไม่ได้ปรินิพพานก็จะเหลือจิตที่เป็นชาติวิบากกับมากริยาจิตแล้วก็กริยาจิตอื่น
2: คุณอนุมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: พระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงนะครับลึกซึ้งแล้วก็โดยเฉพาะเวลาท่านแสดงโดยอุปมาเนี่ยนะครับก็คือเพื่อให้เข้าใจลักษณะของกิเลสต่างๆแล้วก็การที่ปัญญาเนี่ยจะละกิเลสนะครับแต่ก็ในการอุปมาเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเรียงลำดับเลยอย่างถ้าสมมติเราคิดถึงเมืองนะฮะก็ต้องมีการทำลายเมืองก็ต้องทำลายเสาระเนียดซึ่งอยู่รอบๆนอกก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะไปพังบานประตูเข้าไปแล้วก็ทำลายกลอนต่างๆนะจนเข้าไปถึงชั้นในนะครับก็ต้องยกลิ่มสลักที่อันใหญ่สุดอะไรเนี่ยออกนะครับจริงๆแล้วในพระสูตรเนี่ยคือพระองค์เมื่อทรงแสดงว่าภิกษุเนี่ยนะครับเมื่อมีธรรม5ประการนี้แล้วเนี่ยก็ย่อมเป็นไปที่จะเป็นไปเพื่อปัญญาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติใช่ไหมครับที่จะหลุดพ้นเนี่ยและเมื่อหลุดพ้นแล้วเนี่ยภิกษุนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่อว่าอุปมาเหมือนผู้ที่ถอนลิ่มสลักบ้างเป็นผู้ที่รื้อเครื่องแวดล้อมออกบ้างนะฮะเป็นผู้ถอนเสาระเนียดบ้างหรือเป็นผู้ไกลจากกิเลสประการต่างๆนะครับเพื่ออธิบายลักษณะของผู้ที่ดับกิเลสได้แล้วนะครับซึ่งพระองค์ก็อธิบายตั้งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออวิชชานะครับคือลิ่มสลักนะครับถ้าถอนอวิชชาได้แล้วนะครับก็ชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้แล้วก็ที่ท่านอธิบายว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมนะครับซึ่งท่านจะอธิบายว่าก็คือชาติภพซึ่งตอนนี้เราก็อุปมาเหมือนว่าเราก็ตกอยู่ในวงล้อมของชาติภพพ้นจากชาติภพไปไม่ได้เลยฮะก็มีชาติภพอย่างขนาดเนี้ยก็เป็นในชาติในภพที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีการที่จะมีปัจจัยให้เกิดภพอีกมีการทำกรรมนะฮะที่จะทำให้เกิดภพต่อไปก็อยู่ในวงล้อมของภพชาติเหล่านี้นะครับคือแล้วก็ทรงอธิบายว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับก็รื้อเครื่องแวดล้อมชาติภพได้ไม่ต้องอยู่ในชาติภพอีกประการต่างๆอย่างถ้าสมมติเราคิดถึงเมืองนะครับคือสาระเนียดเนี่ยก็เหมือนว่าต้องทำลายสาระเนียดก่อนซึ่งท่านอธิบายไว้ในอรรถกถานะครับว่าพระอรหัตตมรรคเนี่ยตัดเสาระเนียดคือตัณหาแต่ว่าความหมายของพระสูตรเนี่ยครับก็มีตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงที่สุดอย่างเริ่มต้นเนี่ยนะครับ ถ้าไม่รู้ว่ามีความติดข้องเนี่ยก็จะไม่มีการละคลายความติดข้องได้ขั้นหนึ่งนะฮะขั้นที่รู้ว่าเป็นความติดข้องเช่นถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำด้วยโลภะเช่นไปจดจ้องนามรูปนะมีความยินดีพอใจมีโลภะเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องกั้นแล้วก็ไม่รู้เลยเพราะตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องกั้นเพราะนั้นต้องรู้ตั้งแต่ตัณหาคือความติดข้องในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เหมือนรอบนอกเลยถ้าจะอุปมาก็เหมือนเสาระเนียที่อยู่รอบนอกเลยนะครับก็ต้องรู้ความติดข้องก่อนแต่ที่จะตัดได้เป็นสมุจเฉดคือความติดข้องลึกๆลงไปเนี่ยครับก็ต้องด้วยอรหัตตมรรคเพราะนั้นพระสูตรเนี่ยเราจะไปตัดตอนหรือเราจะไปเรียงลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยฮะโดยอุปมาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะแต่ว่ามีหลายขั้นเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะงงว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมืองเนี่ยเสาระเนียดเนี่ยอยู่รอบนอกนะการที่จะทำลายเมืองก็ต้องทำลายเสาระเนียดก่อนถึงจะพังประตูเข้าไปนะครับแล้วก็ไปทำลายกลอนอะไรต่ออะไรนะจนถึงสุดท้ายคือลิ่มสลักแต่ถ้าท่านอธิบายได้ทุกแง่มุมนะฮะว่าถ้ายกลิ่มสลักได้เนี่ยก็คือหมดนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าไม่เห็นโลภะเนี่ยละโลภะไม่ได้เพราะนั้นโลภะเนี่ยซึ่งเป็นตัวขัดขวางนะครับหรือว่าเป็นตัวเครื่องเลื่อนช้าต่างๆก็ต้องรู้ก่อนแต่ที่จะรู้แค่นั้นก็ยังดับโลภะไม่ได้นะแต่ว่าจะดับโลภะได้จริงก็ต้องเป็นอรหัตตมรรคที่ดับได้ท่านอาจารย์ครับพระสูตรนี้จริงๆเนี่ยลึกซึ้งด้วยการอุปมาเนี่ยมากเลยครับท่านอาจารย์จะช่วยอธิบายขยายความ
0: ประโยชน์ที่ได้จากพระสูตรนี้นะคะก็คือว่ากิเลสที่มีนะคะสามารถที่จะดับได้เป็นสมุจเฉดไม่เหลือเลยมีความมั่นคงอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าทุกคนมีกิเลสแล้วก็ไม่พอใจด้วยความเป็นตัวเรามีกิเลสก่อนเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสได้เนี่ยไม่ใช่มีตัวเราที่จะมีกุศลเจริญกุศลมีปัญญาแล้วไปดับกิเลสอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่กิเลสทั้งหลายที่มีเนี่ยที่จะดับได้ด้วยปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้จะมีอกุศลที่สะสมมาเนี่ยค่ะมากน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นจริงมากกว่าที่เราเห็นเพราะอะไรคะยังไม่ได้เกิดอีกเยอะใช่ไหมคะที่เกิดในชาตินี้วันนี้ก็เห็นพอสมควรกับการที่จะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แต่ที่สะสมมาที่ยังไม่เห็นเพราะยังไม่เกิดเนี่ยอีกมากมายแค่ไหนซึ่งพอที่จะเป็นไปในแสนโกฏกับถ้าตราบใดที่ปัญญายังไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉดนะคะแต่ด้วยประการใดๆก็ตามจะสะสมมามากอย่างไรก็ตามสามารถที่จะดับหมดได้ไม่เกิดอีกเลยต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงหนทางที่จะทำให้สามารถที่จะดับกิเลสได้แต่ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะรู้ว่าปัญญาต้องเริ่มจากการฟังธรรมะนี่ค่ะคิดเองไม่ได้เลยละเอียดลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นการไตร่ตรองก็ต้องรอบคอบและตรงกันทุกคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจะค้านกันไม่ได้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพอไม่ชอบโลภะเป็นตัวเราต้องรู้ว่ายังมีใช่ไหมคะแล้วก็การที่จะดับกิเลสทั้งหลายได้เนี่ยต้องตามลำดับตราบใดที่ยังเป็นเรายังไงก็ดับกิเลสไม่ได้เพราะเหตุว่ายังเป็นเราแต่เมื่อใดที่รู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆนะคะดับการที่ไม่เคยรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่ง่ายแต่ว่ามีหนทางเริ่มจากการฟังนะคะฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงไม่เดือดร้อนเพราะมีความมั่นคงขึ้นว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาสิ่งใดก็ตามที่เกิดมีปัจจัยโดยที่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบจะหวังหรือไม่หวังนะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นและข้อสำคัญก็คือว่าเกิดแล้วดับไปแล้วด้วยจะเดือดร้อนอะไรนอกจากความไม่รู้กับความเป็นเราเนี่ยยังหนาแน่นมากนะคะที่ยังคงตามไปเรื่อยๆด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับกิเลสซึ่งสะสมมานานแสนนานเนี่ยมีเป็นไปได้แต่ต้องอดทนแล้วก็เป็นผู้ตรงและเป็นผู้ที่ไม่ละทิ้งหนทางถูกอันนี้สำคัญที่สุดค่ะถ้าได้เข้าใจหนทางที่ถูกก็ยังต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่เขวนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะอะไรก็ไม่มีนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏ ช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะละความไม่รู้ละกิเลสก็คือว่าค่อยๆเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏทางตาว่ามีจริงๆเป็นสภาพธรรมะเป็นเพียงสิ่งซึ่งปรากฏให้เรานะคะคิดนึกและก็ด้วยความไม่รู้นะคะก็มีความเห็นที่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะคิดว่าสิ่งนี้เที่ยงสิ่งนี้เป็นตัวตนสิ่งนี้งามและสิ่งนี้เป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะจะค่อยๆเข้าใจความต่างกันของขณะที่ความเข้าใจขั้นฟังนะคะแต่ว่าการเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ลักษณะของสติสัมปชัญญะว่าขณะใดสติสัมปชัญญะเกิดขณะใดหลงลืมสตินี่เป็นขั้นแรกแล้วก็จะรู้ได้จริงๆค่ะแม้ขณะที่กำลังมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏขณะนั้นเท่านั้นที่เริ่มนะคะจะแตะตรงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากขณะนี้ค่ะไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่ก็ไม่ไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสักอย่างเดียวเพียงแต่ฟังเรื่องของสภาพธรรมะแต่เมื่อไหร่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะเมื่อนั้นก็จะมีลักษณะที่ปรากฏว่าเป็นลักษณะของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนั่นเองแล้วก็เป็นปกติแล้วก็เป็นความจริงอย่างนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจละคลายนะคะความไม่รู้ไปจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะซึ่งตรงกับที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการละวิปลาสนะคะหรือว่าการดับความเห็นผิดความสงสัยความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะด้วยการยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยละหมดทั้งวิปลาสได้ความเห็นว่าเที่ยงวิปลาสในความเห็นว่าเป็นตัวตนนะคะวิปลาสในความเห็นว่างามวิปลาสในความเห็นว่าเป็นสุขนี่แสดงให้เห็นว่าด้วยความเห็นผิดเนี่ยดับหมดแต่แม้อย่างนั้นนะคะก็ยังมีการเห็นว่าสิ่งนั้นสวยอย่างที่คุณสุกัญญากล่าวถึงในตอนต้นเพราะเหตุว่าแม้ไม่มีความเห็นผิดอย่างนั้นนะคะแต่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยเป็นที่พอใจก็ปรากฏโดยการสืบต่อให้คลาดเคลื่อนเพราะอกุศลจิตเกิดหรือแม้แต่วิมุตติการหลุดพ้นเนี่ยค่ะถ้าเป็นการหลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยความสงบแบบหนึ่งนะคะหรือว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาอีกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งความละเอียดก็จะต่างกันไปตามความเป็นจริงเมื่อความเป็นจริงของผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็หลากหลายกันไปก็มีคำที่แสดงให้เห็นความหลากหลายของอรหัตตมรรคในขณะนั้นว่าหรืออรหัตผลที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นความหลุดพ้นระดับไหนแต่นั่นก็เป็นเพียงชื่อซึ่งยังไม่ถึงแต่รู้ถึงความหลากหลายของสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งคาดไม่ถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะว่าขณะนี้ไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยและสิ่งที่มีจริงนะคะก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาลักษณะเป็นอย่างนี้เสียงที่ปรากฏทางหูก็ต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางตากลิ่นก็ต่างกับเสียงรสก็ต่างกับกลิ่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็ต่างทั้งหมดนี่ค่ะด้วยความไม่รู้รวมกันเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าสภาพธรรมะที่มีจริงๆต้องมีลักษณะซึ่งเกิดขึ้นให้ปรากฏในความเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนค่อยๆอบรมไปนะคะแล้วก็จะรู้ว่าจากการไม่รู้เลยเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่อดทนที่จะรู้ว่าหนทางอื่นไม่มีเพราะว่าขณะนี้สิ่งใดปรากฏจากไม่รู้นะคะก็คือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งในความเป็นธรรมะนั้นๆจึงจะละความเป็นตัวตนได
2: ้ซึ่งถืออรหัตค่ะ
1: ท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์คะจะเรียนถามว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรามั่นคงในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อจะได้รู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดดับเนี่ยค่ะเพื่อที่เราจะได้อบรมเจริญตรงนั้นแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราจะต้องไปแนวทางที่ผิดเนี่ยเราจะได้ละสิ่งนั้นเนี่ยเหตุปัจจัยอย่างนี้มีไหมคะ
0: ต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองในเหตุผลในความเป็นจริงว่าธรรมะต้องตรงและสอดคล้องกันถ้ากล่าวว่าธรรมะนะคะไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้แต่ไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะรู้ธรรมะตรงหรือเปล่า ไตรตรองหรือเปล่าเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ไตรตรองและก็ธรรมะต้องสอดคล้องและตรงกันตั้งแต่ต้นจนตลอด
4: คือเราฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองเหตุผลว่าเป็นจริงตามที่เราได้ฟังนี้ค่ะ
0: และต้องไม่ขัดกันกับตอนต้นด้วยธรรมะจะขัดกันไม่ได้ขณะเมื่อกี้นี้นะคะมีอกุศลที่สะสมมาในแสนโกรธกับหรือเปล่าขณะก่อน
4: มีค่ะ
0: ค่ะเมื่อจิตมันดับแล้วหายไปไหนหรือว่าเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยสะสมอะไรไว้นะคะเมื่อเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นก็เหมือนกับจิตที่ได้สะสมมาแล้วจะไม่สลับไปเป็นของคนอื่นหรืออะไรเลยและการดับกิเลสอยู่ที่ไหนที่จะดับนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะว่าถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยที่สะสมนอนเนื่องมาเป็นอนุสัยเป็นอุปนิสัยจะต้องไปดับอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะต้องดับเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำใดซึ่งไม่ตรงความเป็นจริงก็รู้ได้ค่ะว่าไม่ถูกต้อง
4: ถ้าอาจารย์ถ้าอย่างนี้สิ่งที่สะสมในจิตดวงเก่าแล้วก็เป็นเหตุให้จิตดวงต่อไปเกิดเนี่ยก็จะมีทั้งด้านที่เป็นกิเลสแล้วก็เป็นกุศลถูกไหม
0: อาสยานุสยะอาสยะหมายความถึงทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลถ้าอนุสัยหรืออนุสยะก็เฉพาะอกุศลอย่างเดียวที่จะต้องดับเป็นสมุจเฉท
4: เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรามาฟังเนี่ยเรารู้ว่าเราสะสมกิเลสมาเยอะมากสะสมอวิชชามาเยอะมากเนี่ยเราก็เริ่มสะสมปัญญาแล้วก็สิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยเพื่อให้ละกิเลสแล้วก็อกุศลที่เรา
0: เบาบางลงไปแค่ว่าสิ่งใดที่เกิดมากสิ่งนั้นก็สะสมมาก
4: แล้วเมื่อเราฟังแล้วเราพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งนี้คือจริงเมื่อเราฟังมากแล้วก็เห็นว่าจริงมากขึ้นเราก็จะมั่นคงแล้วก็ไม่หวั่นไหวใน
0: เหตุและผลในความเป็นจริงถ้าได้ยินได้ฟังอะไรที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลก็ทิ้งไปได้เลย
5: ค่ะแล้วก็ธรรมะทนต่อการพิสูจน์ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะคะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วก็มีอยู่ในขณะนี้ถ้าเราเป็นปัจจัยให้เราไตร่ตรองและพิจารณาตามที่ทรงแสดงก็ทำให้เรามีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมีแต่ธรรมะแต่ความที่เราไม่รู้มาก่อนนะคะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงเราจะยึดถือในบัญญัติเรื่องราวต่างๆว่าเที่ยงแต่จริงๆแล้วถ้ารู้จักตัวธรรมะแล้วจะเห็นความต่างระหว่างธรรมะที่เป็นธาตุและบัญญัติที่ไม่ใช่สภาวธรรม
6: คุณธีรพันธ์จะเพิ่มเติมได้ไหมคะ
7: ครับก็เป็นคำอุปมานะครับว่าโจรนครก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็คือการยึดถือในกายนั่นเองนะครับว่าความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเนี่ยเป็นโทษเป็นภัยนะครับถ้าจะเป็นนักรบจริงๆต้องเห็นโทษว่าดาบใดที่มีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนนะครับก็จะต้องมีโทษมากนะครับเป็นเหมือนเครื่องกรรมกรที่จะจองจำผู้นั้นไปแล้วก็เป็นโทษเป็นโรคเป็นมหาภัยเลยท่านใช้ไม่ใช่ภัยเฉยๆครับเป็นมหาภัยเพราะนั้นการที่จะเป็นนักรบจริงๆต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาจริงๆนะครับถึงจะเห็นโทษเพราะว่าดาบใดยังไม่เห็นโทษก็ยังเห็นกายนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามแต่ความจริงแล้วเป็นเมืองของโจรนะครับการเห็นผิดสักกายะเนี่ยนะครับจนกว่าจะเป็นนักรบที่สามารถที่จะมีเกราะครับศีลแล้วก็พระขันคือปัญญาเนี่ยที่สามารถที่จะดับกิเลสเจริญปัญญาโดยลำดับขั้นสามารถดับกิเลสได้ในที่สุดครับ
0: ค่ะก็ขอถามคุณอรวรรณนะคะว่าถ้ามีคนบอกว่าเห็นเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกธรรมดาเชื่อไหมคะ
4: ก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าเห็นได้ยินเนี่ยเราต้องรู้ว่าคืออะไร
0: ความมั่นคง
4: ค่ะ
0: ถ้ามีคนบอกว่าแข็งนี่ก็ไม่ต้องรู้หรอกธรรมดาเชื่อไหมคะ
4: ไม่เชื่อค่ะ
0: เชื่อว่าต้องมั่นคง
6: สำหรับชั่วโมงสนทนาเกี่ยวกับพระสูตรช่วงเช้านะคะก็หมดเวลาเพียงแค่นี้ก็ขอกราบ
8: ไม่มีเสียเลยดีกว่าติดข้องในสิ่งที่ดับไปแล้วไม่เหลือเพราะยึดว่ามีเราด้วยความไม่รู้แต่ถ้ามีปัญญาที่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องดับไม่เหลือไม่มีเราก็จะเข้าใจว่าไม่มีเสียเลยดีกว่าจากการสนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงศ์วรานนท์4 มีนาคม 2559

0: ความสุขที่ไม่มีเราละเอียดห่างไกลแค่ไหนครับกับเป็นเราที่อยากจะมีความสุข
1: เห็นมีความสุขไหมคะ
0: พอใจที่จะได้เห็น
1: แล้วเห็นก็ไม่มีเป็นทุกข์หรือเป็นสุข
0: แต่เดี๋ยวก็ได้เห็นใหม่อีกนะ
1: ค่ะแต่เมื่อกี้นี่พอใจเห็นแล้วเห็นนั้นไม่มีที่พอใจนั่นแหละไม่มีไม่เหลือเลย
0: สิ่งที่พอใจไม่เหลือ
1: ไม่เหลือแต่ก็หลงพอใจ
0: เพราะว่าเดี๋ยวก็มีให้พอใจ
1: ถึงจะไม่คิดถึงอันใหม่อันเก่าที่ดับไปแล้วก็ยังเข้าใจว่ายังมีอยู่ทั้งที่ไม่เหลือเลยแล้วก็ถ้าไม่เห็นซะเลยไม่ต้องพอใจซะเลยไม่ดีกว่าเลยคะเพราะหมดไปเลยทั้งหมดเห็นก็หมดพอใจในสิ่งที่เห็นก็หมดเท่ากันไหมกับตอนที่ไม่เห็นและไม่พอใจไม่ต้องพอใจเท่ากันเลยแล้วมาเห็นแล้วมาพอใจทำไมเสียเวลาหรือเปล่าอยู่ดีๆไม่มีเลยแล้วก็มีให้เห็นให้ติดข้องแล้วก็หมดค่ะก็ไม่มีเหมือนตอนแรกที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ดีกว่า
0: ก็เคยสนทนาเปรียบเทียบให้ฟังว่าผู้ที่มีลูกนะฮะก่อนที่จะมีลูกคนนั้นก็ไม่ได้ติดข้องอะไรแต่พอมีแล้วก็มีความผูกพันในสัตว์บุคคลที่เพิ่งมีมาทีหลัง
1: เห็นยังไม่มีลูกเพียงแค่เห็นแล้วพอใจยังไม่มีลูกแล้วก็ไม่เห็นแล้วพอใจก็ไม่มีแล้วมีเห็นกับมีพอใจทำไมเสียเวลาไหมเหมือนเดิมคือไม่เหลือเลย
0: ก่อนที่เห็นจะเกิดก็ไม่ได้มีความพอใจในเห็นอันน
1: ั้นไม่มีเห็น
0: ไม่มีเห็น
1: ค่ะ
0: ไม่มีความพอใจในเห็น
1: ไม
0: ่
1: มีความพอใจในเห็นแล้วเห็นก็ดับความพอใจในเห็นก็ดับแล้วเห็นทำไมแล้วพอใจทำไมไม่เสียเวลาไปเปล่าๆเลยคะในเมื่อไม่เหลือเลยเหมือนเดิมคือไม่เหลือไม่มีเมื่อวานนี้เหลือไหม
2: ไม่เหลือค่ะ
1: เมื่อเช้านี้เหลือไหม
2: ไม่เหลือค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เหลือไหม
2: ไม่เหลือค่ะ
1: และถ้าไม่มีเลยไม่ต้องมีและพอใจแล้วก็ไม่เหลือไม่ดีกว่าเลยค่ะ
3: แต่ฟังแล้วมันก็ค้านกันอยู่นะคะท่านอาจารย์คะสมมติว่าเรามีเงินอยู่10 ล้านอะแล้วเราก็ไม่มีแล้วมันยังไงอะครับ
1: มีอะไรคะเมื่อกี้นี่บอกว่ามีเงิน10 ล้านแต่ถามว่ามีอะไร
3: เอางี้ค่ะมีเงินอยู่ในกระเป๋า
1: เงินยังอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะมันยังไม่หายไปยังไม่ได้ใช้ไป
1: ค่ะแล้วถ้ามันหมดไปล่ะอยู่ไหน
3: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์บอกว่าก็ไม่มีซะดีกว่า
1: ใช่ไหมล่ะคะก็มีเงิน10 บาทมีเงิน10 ล้านแล้วก็หมดไปทั้ง10 ล้านทั้ง10 บาทเหมือนกับตอนไม่มีเลยแล้วมีทำไมไม่อย่างนั้นจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
4: ท่านอาจารย์คะแต่เวลาที่เรามีเราได้ใช้ซื้อนั่นซื้อนี่นะคะได้เจริญกุศลได้อะไรได้ แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเราทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ ท่านอาจารย
1: ์แล้วกุศลอยู่ไหนถ้าคิดดีๆจากไม่มีแล้วเกิดมีแล้วก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วมีทำไมทุกคนก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่มีหารู้ไม่ว่าจากไม่มีเลยแล้วมีให้ติดข้องแล้วก็ไม่เหลือเลยเหลือแต่ความติดข้องต่อไปต่อไปต่อไปติดต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่มีหมดแล้วแต่ความติดข้องยังอยู่ยังติดข้องในเงิน10 บาท10 ล้านมีตัวเนี้ยดีไหมตัวที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยดีไหม
4: ก็เป็นทุกข์อะค่ะ
1: ไม่ดีแล้วไปมี10 ล้านคิดดูสิ แค่ตัวนี้มียังไม่ดีแล้วไปมี10 ล้าน
4: แต่พอมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วถึงต้องพยายามมี10 ล้านเพื่อจะได้เอามาบำรุงตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่สมควรต่อไปค่ะ
0: ไม่มีเสียเลยดีกว่า
1: ถ้าเป็นไปได้แต่ถ้ายังเป็นไปไม่ได้ต่างกันแล้วจะเอาอย่างไหนคะจะเอาเป็นไปได้อย่างนี้เรื่อยๆหรือถ้าเป็นไปได้คือไม่มีเสียเลยเนี่ยไม่ดีกว่าหรือเกิดมาชาตินี้ทั้งชาติแล้วไม่เหลือเลยอย่างเพื่อนของคุณแอลเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นคนนี้แล้วก็ไม่เหลือเลยเกิดมาแล้วเหมือนมีทุกอย่างแล้วก็ไม่เหลือเลยให้รู้ความจริงซึ่งรู้ยากเพราะถูกปกปิดตลอดมาด้วยความไม่รู
3: ้แต่ว่าการที่มีปัญญาเข้าใจธรรมะความเข้าใจนั้นก็ดับไป
1: ทุกอย่างค่ะ
3: ไม่มีซะเลยดีไหมปัญญาเนี่ย
1: ค่ะเพราะฉันก็ลืมคิดว่าถ้าไม่มีปัญญาแล้วมีอะไร
0: กว่าที่จะเริ่มเห็นอย่างนั้นว่าไม่มีเสียเลยดีกว่าเนี่ยความเข้าใจเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ถึงจะค่อยๆเป็นเช่นนั้น
1: ปะทะปรมะไงคะ
0: ทีละบทแล้วบทเล่า
1: ใช่
0: จิตเกิดขึ้นเนี่ยฮะต้องอาศัยอารมณ์เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเนี่ย แล้วจะไม่มีเสียเลยดีกว่ายังไงอาจารย
1: ์มีจิตรู้มีอารมณ์ปรากฏให้รู้แล้วก็ดับหมดไม่มีเลยดีกว่าไหมไม่ต้องมาเห็นไม่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะดับหมดแล้วเหมือนเดิมที่ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไม่มีเสียเลยดีกว่า
1: ไม
0: ่
1: มีเสียเลยหมดทุกอย่างดีไหม
0: แม้ความรู้สึกสุข
1: ทั้งหมดค
0: ่
1: ะท
0: ั้
1: งหมดเพราะชั่วคราวหาอีกไม่ได้ชั่วคราวสั้นมากแล้วไม่เหลือเลยคนนี้ทั้งคนเนี่ยหมดชาติหน้าไม่มีเหลือเหลือแค่วันนี้เดี๋ยวนี้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็หาอีกไม่ได้เลย
0: ที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมากที่จะเป็นเช่นนั้นก็คือไม่มีจิตเจสิกรูปซะเลยดีกว่า
1: ค่ะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทวนกระแสไหมคะของความไม่รู้และความติดข้องจนกว่าจะสามารถดับได
0: ้แต่ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยท่านอาจารย์ลึกมากเพราะนั้นความที่เราคิดว่ามีอันนั้นอยู่จริงๆและจะบอกไม่มีซะเลยดีกว่าเนี่ยยังจำว่ามีมีและมีย
1: ังอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมคะ
0: อยู่ในกระเป๋าด้วย
1: นะคะตายเดี๋ยวนี้อยู่ไหนของใครของใครตายเดี๋ยวนี้ของใครคนที่ตายไปแล้วยังจะมีอะไรหรือไม่มีแม้ที่เคยเป็นเราทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าเป็นอีกไม่ได้เลยเป็นได้แค่ชาตินี้และยังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ก็จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็ไม่มีเราแล้วจะมีของเราหรือทุกอย่างก็เกี่ยวข้องกันหมดสัมพันธ์กันหมดค่ะเพราะมีเราจึงมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เมื่อไม่มีเราแล้วจะมีอะไรที่เป็นของเราเพียงแค่เกิดขึ้นรู้และจำและติดข้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมก็เหมือนเดิมตอนไม่มีแต่ว่ามีโลภะกับความไม่รู้ติดตามไปฟังแต่ละคำแล้วก็เข้าใจขึ้นเมื่อกี้นี้จากไม่มีมีแล้วไม่มีไม่ต้องนานเลยค่ะเมื่อกี้นี้เองและเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วก็ต่อไปด้วยถ้ารู้ความจริงเข้าใจว่ามีเราแต่จริงๆมีหรือเปล่าแค่นี้ค่ะจะรู้ความจริงหรือเปล่าเท่านั้น

0: เนกขัมมะเนกขัมมะคือการสละความติดข้องเริ่มจากการสละสิ่งที่ติดข้องตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆจนกว่าจะถึงการสละความเป็นเราซึ่งสละได้ยากยิ่งจากการสนทนาธรรมที่แคนเทอรี่ฮิลเชียงใหม่2 กุมภาพันธ์ 2559
1: เนกขัมมะเนี่ยครับในข้อความในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงว่าธาตุคือการออกจากกาม
2: คำว่ากามหรือกามะหมายความถึงสภาพที่ใคร่น่าใคร่น่าพอใจติดข้องโลภะสภาพธรรมะที่ติดข้องก็คือกามติดข้องพอใจในวัตถุกามสิ่งใดซึ่งเป็นที่พอใจสิ่งนั้นเป็นวัตถุของความยินดีต้องการไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยทั้งสิ้นโลภะชอบสิ่งใดติดข้องสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นกามวัตถุที่ตั้งของความติดข้องสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความติดข้องคือการสละเสียสละแต่สละอะไรสละความติดข้องสละความโกรธหรือสละความไม่ดีสละความไม่รู้ทั้งหมดเป็นการสละตรงกันข้ามกับความติดข้องถ้ายังติดข้องจะสละไหมคะการสละต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าเราทุกคนติดข้องในหลายๆอย่างมากด้วยสละสิ่งที่เราติดข้องได้ไหมไม่ได้ถ้าติดข้องมากไม่ยอมแน่ใช่ไหมคะถ้าน้อยลงน้อยลงก็อาจจะพอสละได้แต่บางคนก็ยังเสียดายทั้งที่สละแล้วเห็นเยื่อใยไหมคะของความติดข้องที่จะสละความเป็นเราออกจากสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจะยากสักแค่ไหนวัตถุภายนอกก็ยังสละยากแต่ก็ยังพอสละได้แต่ถ้าเป็นตัวเราทั้งหมดที่จะไม่ใช่เราอีกต่อไปถ้าไม่เคยสละอะไรมาบ้างเลยจะสละได้ไหมเนกขัมมะคือสละความติดข้องเราจะเป็นคนที่รู้ตัวเองเป็นผู้เสียสละคนอื่นจะไม่รู้เลยนอกจากคนที่เสียสละเขาสละอะไรบ้างเพื่อใครบ้างอาจจะในบรรดาพี่น้องเราก็อาจจะมีการเสียสละสิ่งนี้คนนั้นชอบให้เขาไปเถอะหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยทำไมเราไม่เลือกสิ่งที่ดีเพราะให้คนอื่นเขาชีวิตประจำวันก็เป็นธรรมะอย่างละเอียดยิ่งสละความโกรธที่จะไม่พูดคำที่ไม่น่าฟังเคยสละไหมสละการที่จะพูดตามใจชอบที่ไม่น่าฟังอยากจะว่าก็ว่าอยากจะพูดก็พูดหรือว่าสงสารเขาเถอะคงไม่มีใครชอบฟังคำอย่างนี้หรอกใช่ไหมคะการเสียสละมีได้ทุกวันถ้าเราเป็นคนที่ละเอียดไม่ว่าจะในการเป็นอยู่ในการรับประทานอาหารในการสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าเราสละได้เพิ่มขึ้นบ่อยขึ้นความติดข้องของเราก็น้อยลงและถ้ามีปัญญาก็ยิ่งเห็นว่าควรสละไหมหรือควรติดแต่ก็ยากแสนยากเพราะเหตุว่าติดมานานแสนนานด้วยเหตุนี้แม้แต่ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันสละความเป็นเราจากทุกอย่างที่กำลังมีขณะนี้จากเห็นจากได้ยินจากคิดอะไรทั้งหมดก็ยังติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเพราะได้สะสมมานานเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลว่าการที่จะละกิเลสมากมายเหลือเกินจะละอะไรก่อนถ้าไม่ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่มีทางที่จะดับกิเลสใดๆได้เลย
1: ตรณีความเป็นเราไว้อย่างนั้นนะท่านอาจารย์อย่างอื่นยังพอจะสละได้บ้างแต่ว่าการสละความเป็นเรานี่ยาก
2: ถ้าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเข้าใจธรรมะและเห็นประโยชน์ของการสละได้ทุกวันมีเรื่องที่จะสละได้ทุกวันมากหรือน้อยก็แล้วแต่อาจจะไม่มีการสังเกตเลยแต่ว่าก็จะรู้ได้ว่าสละได้ทุกวันจริงๆไม่ว่าสละอะไรสละที่นั่งในรถประจำทางได้ไหมสละชีวิตเพื่ออะไรๆก็แล้วแต่ก็เป็นแต่ละหนึ่งที่จะเห็นประโยชน์ของการสละเพื่อประโยชน
3: ์ท่านอาจารย์ครับบางทีผมก็ได้ยินคำว่าเนกขัมมะวิตก
2: กำลังเป็นเนกขัมมะวิตกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้
3: วิตกกะที่จะออกจากความไม่รู้ครับ
2: เป็นหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: ค่ะกุศลทั้งหมดก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พูดเรื่องนี้แล้วอยู่ไหนเมื่อไรแม้แต่เดี๋ยวนี้สละการที่จะไปนั่งสบายๆข้างนอกหรือเปล่าสละการที่จะต้องดื่มน้ำออกไปข้างนอกหรือเปล่าเพื่อประโยชน์ก็แล้วแต่คือว่าถ้าเข้าใจจริงๆแล้วจะเป็นผู้ที่มีกุศลได้แม้เล็กน้อยก็ดีกว่าที่จะให้อกุศลเกิดทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยน้ำแต่ละหยดจนกว่าจะเต็มโอ่งจนกว่าจะเต็มมหาสมุทรหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็คือคาถาคำพูดเพื่อความเพียรเพื่อความอดทนซึ่งก็เป็นบารมีค่ะถ้าเราไม่เข้าใจประโยชน์จริงๆของการได้ฟังพระธรรมเราก็จะฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆเพิ่มความมั่นคงอธิษฐานนะไม่ใช่ขออะไรใครเลยแต่เป็นการตั้งจิตมั่นไม่ใช่ใครตั้งด้วยปัญญาที่เห็นประโยชน์ทำให้จิตนั้นมั่นคงที่จะไม่ไปสู่ทางอื่นคือทางไม่รู้การฟังธรรมะและเข้าใจประโยชน์เห็นไหมคะใครช่วยให้ทุกคนเป็นคนดีใครช่วยทำให้ความไม่รู้หมดไปต้องเป็นผู้ที่เสียสละทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพียงเป็นผู้ที่เป็นสาวกเท่านั้นไม่ใช่ถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแม้คำเดียวว่าธรรมะแต่ละคำแต่ละคำไม่มีโอกาสจะได้ฟังเลยคิดถึงผู้ที่สละตนเองเพื่อผู้อื่นที่จะมีโอกาสได้เข้าใจความจริงด้วยเพราะว่าต้องบำเพ็ญบารมีนานกว่าผู้ที่เป็นสาวกจะฟังคำของคนอื่นที่ไม่ใช่วาจาสัจจะหรือว่าจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
0: รอบรู้จึงมั่นคงการฟังพระธรรมไม่ใช่เพียงจำแต่ต้องไตร่ตรองจนรอบรู้ในแต่ละคำที่ได้ฟังจึงจะมีความเข้าใจมั่นคงว่าเป็นธรรมะเป็นอนัตตาจริงๆซึ่งจะเป็นปัจจัยให้ระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏได้จากการสนทนาธรรมวันมาฆบูชาที่มสพ22กุมภาพันธ์2559
2: การฟังธรรมะจากการที่ไม่เคยฟังมานานแสนนานในสังสารวัฏก็ย่อมยากแต่ต้องไตร่ตรองทุกคำธรรมะสิ่งที่มีจริงมีจริงหรือเปล่าไม่เพราะใครมาบอกแต่เมื่อฟังแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองว่าแล้วมีจริงหรือเปล่าเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงจริงหรือเปล่าม
4: ีจริงจริง
2: ได้ยินเดี๋ยวนี้มีจริงจริงหรือเปล่าม
4: ีจริงจริงแน่นอน
2: เพราะฉะนั้นเริ่มมั่นคงในคำว่าธรรมะเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมไม่ใช่เพียงจำแต่รอบรู้ในคำที่ได้ฟังถ้าได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงแน่ๆมั่นคงแค่ไหนมั่นคงแล้วใช่ไหมคะแล้วธรรมะทั้งหลายทั้งหมดเลยค่ะธรรมะใดๆก็ตามทั้งหมดไม่เหลือเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้ยินเสียงไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่จริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้พูดตามแต่ไตร่ตรองตามว่าคำนี้เป็นคำจริงแน่นอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาใครคิดว่าไม่จริงไตร่ตรองมั่นคงรอบรู้จึงสามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้จนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะต้องตรงกับความเป็นจริงทุกคำไม่ใช่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ให้ไปนั่งทำทำไมรู้อะไรเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะแล้วจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่อาศัยการฟังพระธรรมเพื่อละความไม่รู้เพื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นที่เข้าใจก็เกิดดับไม่ใช่เราความเข้าใจก็ยังน้อยมากแต่จะมีมากขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฟังบ่อยๆไตร่ตรองมั่นคงจนรอบรู้ถึงความเป็นสัจญาณทุกคำมีในพระไตรปิฎกแม้แต่ปฐมเทศนาก็จะรู้ได้ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงและก็ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ต้องมั่นคง ในความจริงแต่ละขั้นจนกระทั่งถึงความเป็นสัจจญาณถ้ามีคนบอกว่าจะปฏิบัติธรรมะลุกขึ้นยืนมีใครลุกขึ้นบ้างไหมคะปฏิบัติอะไรให้ลุกขึ้นยืนยกมือขึ้นและนั่นหรือปฏิบัติธรรมะคำไม่จริงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครปฏิบัติธรรมะแต่ธรรมะต่างหากซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นหลากหลายมากขณะใดก็ตามที่ไม่ได้ฟังธรรมะมีโลภะติดข้องมีโทสะแต่ไม่ได้รู้ความจริงขณะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีแม้แต่ความเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงแสดงให้คนอื่นได้ฟังเพื่อที่จะไตร่ตรองให้รอบรู้ว่าต้องมั่นคงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ใครว่าผิดและต้องถูกไปตลอดเดี๋ยวก็ลืมไปผิดอีกแล้วไปเป็นอัตตาอีกแล้วจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ก็ลืมอีกแล้วไม่รอบรู้ไม่มีทางที่จะถึงความเป็นสัจญาณเพราะเหตุว่าจากปริยัติคือความรอบรู้ต้องเป็นสัจญาณที่มั่นคงรู้ว่าการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงต้องเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นฟังจนกระทั่งเข้าใจว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ตาไม่เห็นค่ะแล้วจักขุปสาทะรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ไม่มีใครมองเห็นเพราะว่าอยู่กลางตาไม่ได้อยู่ขอบตาซ้ายขวาข้างล่างข้างบนไม่ใช่แต่ไม่มีใครมองเห็นเลยแต่รูปนี้มีแน่นอนเพราะเหตุว่าเป็นรูปเดียวธรรมะเดียวที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แต่ตาไม่เห็นตาเป็นรูปธรรมสิ่งที่กระทบตาที่กำลังปรากฏก็ไม่รู้อะไรทั้งสองอย่างเป็นรูปธรรมแต่ว่าก็มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นและเดี๋ยวนี้ก็กำลังเห็นนี่คือเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาใครก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้แต่ละหนึ่งเพิ่มความเข้าใจรอบรู้จนมั่นคงเมื่อไหร่เมื่อนั้นมีปัจจัยที่จะให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งสติอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นสติสัมปชัญญะไม่ใช่เพียงสติขั้นฟังและเข้าใจขณะนี้ที่เข้าใจเนี่ยต้องมีสติด้วยแต่ลักษณะของสติก็ไม่ได้ปรากฏเจตสิกทั้งหลายที่เกิดพร้อมจิตในขณะที่เข้าใจก็ไม่ได้ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่มีอีกมากที่จะเริ่มเข้าใจได้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างใหม่ต่อการได้ฟังแต่ว่าเมื่อเป็นความจริงปัญญาที่เข้าใจความจริงก็รู้ตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นอื่นไม่ได้ไม่มีใครไปถามใครว่ารอบรู้ในคำนี้หรือยังแต่ผู้นั้นเองเป็นผู้ที่มั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไป

0: อยากรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏสภาพธรรมะมีปรากฏอยู่ในขณะนี้แต่ไม่ใส่ใจที่จะรู้ในลักษณะสภาพธรรมะนั้นๆและมีโลภะที่อยากรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏดังนั้นจึงต้องฟังธรรมะจนมีความเข้าใจมั่นคงว่าควรรู้ในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ31มกราคม2559
1: ทุกอย่างละเอียดมากไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายได้ถูกต้องโดยไม่ได้ฟังพระธรรมแต่จากการฟังพระธรรมจะใจร้อนไปรู้นั่นรู้นี่โดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าแม้แต่เพียงเห็นขณะนี้ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาความไม่รู้หรือใครรู้ถ้ารู้รู้เมื่อไหร่อะไรเป็นเหตุให้รู้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแค่พูดแต่มีความละเอียดอย่างยิ่งที่จะต้องไตร่ตรองเพื่ออะไรคะเพื่อเริ่มเข้าใจถูกตรงต่อความจริงค่อยๆเข้าใจยิ่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจึงสามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะได้ไม่อย่างนั้นเราก็เพียงแต่ถามมาตอบไปแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าขณะเนี้ยไม่ได้รู้เลยจะพูดถึงเจตนาจะพูดถึงคิดจะพูดถึงอะไรแม้มีก็ไม่รู้แต่ต้องอาศัยการฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าประโยชน์มหาศาลของการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีและไม่เคยรู้มาก่อนมีใครอยากเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้บ้างไหมคะหรืออยากเข้าใจเจตนาหรือกรรมเดี๋ยวนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะไปคิดถึงเจตนาจงใจตั้งใจที่จะทำกุศลจะรู้ลักษณะของเจตนาหรือเห็นที่กำลังเห็น
2: ก็ต้องรู้เห็นก่อนค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเราไม่รู้เลยค่ะว่าความจริงที่เราได้ฟังมาบ้างแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วก็ชาตินี้เท่าไหร่จะสามารถทำให้เราเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้แค่ไหนจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทฟังแต่ละคำต้องไตร่ตรองขณะนี้มีเห็นแต่อยากจะรู้เจตนารู้ได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยแค่ได้ยินได้ฟังแต่ละคำแต่ละคำไม่ใช่ให้เราเผลอแต่ละคำให้เราเข้าใจขึ้นเช่นขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงยังไม่ต้องไปถึงไหนเลยค่ะแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากเห็นก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแข็งก็อย่างหนึ่งคิดก็อย่างหนึ่งชอบก็อย่างหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเองไม่ได้ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดแต่ใครสามารถจะรู้ถึงปัจจัยที่ทำให้แต่ละหนึ่งธรรมะปรากฏในขณะนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งแล้วด้วยการที่รู้ว่าเราเข้าใจแค่ไหนหรือเราอยากจะไปเข้าใจมากๆหรือเราอยากจะหมดกิเลสเร็วๆนี่เป็นสิ่งซึ่งตั้งจิตไว้ไม่ชอบแล้วก็ไม่มีใครตั้งด้วยจิตเกิดแล้วไม่ให้จิตเกิดได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วก็ถามว่าและอะไรแล้วทำให้เกิดไหนว่าอวิชชาไหนว่าโลภะก็มีแต่ชื่อทั้งนั้นแต่ว่าชื่อขณะนี้ไม่ได้ทำให้เข้าใจเห็นแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมว่าเห็นเนี่ยกำลังมีแล้วไม่รู้ค่อยๆ คิดเห็นขณะนี้มีใช่ไหมแล้วไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นใช่ไหมความไม่รู้นั่นแหละจึงมีเห็นเพราะไม่รู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องเผลอต้องย้อนที่จะไตร่ตรองคิดจนกระทั่งว่าอริยสัจสี่รู้อะไรหรือว่าไม่รู้อะไรเลยและรู้อะไรเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนขณะที่รู้สิ่งนี้เนี่ยรู้สิ่งนั้นด้วยหรือเปล่าฟังธรรมะอย่าฟังเพียงคำเหมือนเราได้ฟังธรรมะแล้วเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จำนวนจิตแล้วเรารู้จำนวนปัจจัยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะการที่เราได้ฟังมาแล้วทั้งหมดสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้แค่ไหนหรือว่ายังเลยยังไม่พร้อมเพียงแต่ว่ามีการได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงตามลำดับขั้นไม่หลงผิดเพียงแค่คำถามว่าขณะนี้มีเห็นจะรู้เห็นหรือจะรู้เจตนา
3: ควรที่จะรู้สิ่งที่มีที่ปรากฏ
1: เพราะรู้ไม่ได้จึงต้องฟังไปก่อนจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: เพราะไม่รู้จึงมีเห็นและเมื่อมีเห็นแล้วก็ไม่รู้จักเห็นอีก
1: เพราะฉะนั้นเห็นนั่นแหละเกิดจากไม่รู้ ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองจริงๆแม้แต่คำเดียวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงได้ยินเท่าไหร่ก็ลืมก็ต้องฟังจนไม่ลืมและก็ฟังไม่ใช่ฟังเพื่อจะเก็บไว้สำหรับที่จะให้เป็นคำแต่ละครั้งเนี่ยเข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือสิ่งที่กำลังปรากฏค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้อะไรต้องพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งแม้แต่คำว่าไม่รู้คำเดียวเนี่ยไม่รู้อะไร
3: ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏมี
1: ค่ะแสดงว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่รู้ก็ติดข้องพอใจในสิ่งนั้น
4: นาธรรมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2560
5: ท่านอาจารย์ครับในช่วงก่อนการสนทนาก็มีคนปารภนะครับว่าคนใหม่ที่เพิ่งได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยครับก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ยากจะมีการกล่าวหรือว่าสนทนาอย่างไรที่จะเป็นเบื้องต้นครับท่านอาจารย์ครับ
1: ความจริงเป็นธรรมดานะคะเพราะเหตุว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะต้องค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความรู้ของผู้ที่ฟังเองไม่ใช่ความรู้ของผู้ที่พูดหรือของใครก็ตามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปหยิบยกยื่นให้ใครได้แต่ว่าการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์จากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็คือได้ฟังแต่ละคำแล้วไม่ประมาทเพราะรู้ว่าผู้ที่ตรัสคำนั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้นะคะทุกคนก็ได้ยินเคารพสูงสุดกราบไหว้มานานแต่การที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกคนในสากลจักรวาลแสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งนะคะในพระปัญญาคุณซึ่งทำให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสใดๆที่ชาวโลกมีในสังสารวัฏอีกต่อไปไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะทำให้กิเลสหมดสิ้นไปได้เนี่ยลองคิดดูว่าจะยากประเสริฐสักแค่ไหนเพราะเหตุว่าแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะกำลังมีกิเลสก็ไม่รู้แล้วจะละได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานซึ่งเตือนชาวพุทธทั้งหมดนะคะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแต่ละคำเนี่ยค่ะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหมายความว่าทุกเรื่องประมาทไม่ได้เลยสักอย่างเดียวรับประทานอาหารประมาทได้ไหมคะก้างติดคอหรือแม้ก็กลืนอะไรเข้าไปก็ได้ไปติดคออาจจะถึงแก่เส้นชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจประโยชน์จริงๆในทางที่เป็นประโยชน์นะคะมิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสทำไมและเป็นพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะไม่มีอีกแล้วไม่ใช่เฉพาะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นนะคะแต่ว่าไม่มีอีกเลยปรินิพพานหมายความว่าดับโดยรอบจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะนานทุกชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ยากลำบากบางชาติก็เป็นผู้ที่ยากจนเข็นใจมากไร้ทรัพย์เป็นผู้ที่ขัดสนจริงๆนะคะบางชาติก็เป็นพระมหากษัตริย์สารพัดอย่างบางชาติก็เป็นฤาษีดาบสต่างๆทั้งหมดเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไม่ประมาทแต่ละคำทุกคำเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าไม่จริงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะพูดถึงเพราะเหตุว่าไปพูดถึงสิ่งที่ไม่มีทำไม และใครสามารถที่จะไปรู้ได้ในเมื่อไม่มีเพราะฉะนั้นแม้การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทุกขณะอย่างละเอียดยิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้จากการที่คนไม่มีความรู้ความเข้าใจพอได้ยินคำที่ทำให้สามารถเข้าใจขึ้นลองคิดดูสิคะคำนั้นเนี่ยคนอื่นกล่าวไม่ได้พูดถึงไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะให้รู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่คำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยค่ะทำให้คนที่ไม่เคยรู้อะไรมาเลยได้เริ่มรู้ได้เริ่มเข้าใจถูกในทุกสิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะตามความเป็นจริงยากไหมคะต้องยากแน่ค่ะประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าพระพุทธศาสนาง่ายพระธรรมง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยไปที่ไหนที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปเดินไปนั่งสักประเดี๋ยวก็คงจะได้เป็นพระโสดาบันรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างที่จริงนะคะต้องจริงถูกคือถูกผิดคือผิดเพราะฉะนั้นมีคนที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่คิดจะฟังก็มีแต่ผู้ที่ไม่เคยได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆตามพระไตรปิฎกแต่สนใจที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและเป็นประโยชน์แค่ไหนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์ทุกกาลสมัยไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่เฉพาะในสมัยของพระองค์แต่ไม่ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปนานสักเท่าไหร่นะคะความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดพระเจ้าผู้ที่สนใจที่จะเข้าใจพระธรรมเห็นคุณของผู้ที่ไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลก็ใครที่จะได้เข้าใจคำของพระองค์แต่ละคำทีละคำประมาทไม่ได้เลยแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมคะ
5: ครับเป็นภาษาบาลีครับท่านอาจารย
1: ์เรื่องของภาษาบาลีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็มีรากศัพท์อะไรทุกอย่างแต่คนไทยเนี่ยค่ะก็คุ้นหูรับมาแต่สิ่งที่ขาดก็คือว่าไม่ได้เข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังให้ถูกต้องรับมาใช้ง่ายๆตามสบายแต่ว่าเหมือนทุกภาษาค่ะคนไทยก็ชอบเก็บภาษาอื่นมาพูดมาใช้ง่ายๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าคำนั้นจริงๆหมายความว่าอะไรโดยเฉพาะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ไม่ง่ายเดาก็ไม่ได้คิดก็ไม่ถึงจนกว่าจะได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเริ่มต้นนะคะที่จะเข้าใจคำนี้คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินแล้วค่ะก็ต้องไตร่ตรองอะไรล่ะมีจริงเห็นไหมคะไม่ใช่คอยให้คนอื่นบอกแต่ว่าอะไรมีจริงเดี๋ยวนี้จริงไหมเพราะสิ่งที่มีจริงต้องมีค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าความจริงที่มีนะคะมีตลอดเวลาตลอดเวลาไม่เคยขาดเลยแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่เคยเข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็เพื่อให้ไตร่ตรองเห็นมีจริงไหมคะใช่ไหมคะกำลังพูดเรื่องธรรมะแต่ถามเรื่องเห็นชักงงหรือเปล่าคะกำลังพูดเรื่องธรรมะแต่ถามเรื่องเห็นแต่ถามว่าเห็นมีจริงไหมคะมีแน่ๆค่ะใครรู้ความจริงของเห็นเห็นทุกวันเกิดแล้วก็เห็นไปจนตายแต่ไม่รู้ความจริงของ

ได้ยินมีจริงไหมคะมีจริงได้ยินเป็นธรรมะโกรธมีจริงไหมคะจริงโกรธเป็นธรรมะเสียงมีจริงไหมคะกำลังได้ยินเสียงถ้าไม่มีการได้ยินเสียงไม่มีไม่ปรากฏว่ามีจะปรากฏว่ามีเสียงเฉพาะเมื่อมีการได้ยินเท่านั้นเพราะฉะนั้นได้ยินก็จริงเสียงก็จริงทั้งหมดเป็นธรรมะแข็งมีจริงไหมคะมีจริงเพราะฉะนั้นแข็งเป็นธรรมะต่อไปนี้ชาวพุทธก็จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกวันไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะพบธรรมะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่กับธรรมะตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเกิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเกิดเป็นธรรมะหรือเปล่าเกิดจริงหรือเปล่าจริงแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดแต่เริ่มรู้ว่าเกิดก็เป็นธรรมะตายเป็นธรรมะหรือเปล่าคะตายก็ต้องเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าอะไรตายไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรเห็นไม่รู้ว่าอะไรกำลังคิดในทั้งหมดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการไม่รู้นะคะก็มีการจำสิ่งที่ปรากฏแล้วยึดถือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆแต่ถ้าไม่มีธรรมะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเลยจะมีไหมก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นคือธรรมะซึ่งเป็นโลกพระไตรปิฎกใช้คำว่าโลกะหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นและดับไปทั้งหมดเป็นโลกขณะนี้เราไม่รู้เลยนะคะว่าเห็นทุกคนกำลังเห็นเนี่ยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นจนประจักษ์แจ้งว่าเห็นขณะนี้เกิดและดับเพียงแค่เห็นคิดไม่ใช่เห็นเพราะว่าไม่เห็นก็คิดได้เพราะฉะนั้นคิดเป็นหนึ่งเห็นเป็นหนึ่งได้ยินเป็นหนึ่งเสียงเป็นหนึ่งทุกอย่างที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตกกระจายออกเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆเป็นธรรมะเป็นธาตุที่ทรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยคนฟังใหม่ๆอาจจะคิดว่าเนี่ยแหละค่ะฟังธรรมะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าจะพูดถึงเรื่องที่มีจริงเนี่ยแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45 พรรษาคิดดูและแต่ละคำลึกซึ้งนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงพูดแต่สามารถที่จะเข้าใจจนถึงการประจักษ์แจ้งตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะไว้โดยครบถ้วนด้วยเหตุนี้นะคะเรามีพระพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นหนทางสู่การดับกิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะหมดกิเลสอย่างพระองค์นะคะเป็นธรรมรัตนะและผู้ที่อบรมเจริญปัญญาฟังสามารถรู้แจ้งทุกคำที่กำลังได้ยินขณะนี้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แจ้งได้รู้แจ้งตามนะคะเป็นพระโสดาบันดับกิเลสได้บางส่วนกิเลสนี้มากมายมหาศาลค่ะดับหมดทันทีไม่ได้แต่ผู้ที่จะเป็นพระอริยะบุคคลเจริญแล้วด้วยปัญญาไม่ใช่ความเจริญทางวัตถุนะคะแต่เจริญแล้วด้วยปัญญาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเป็นสภาพที่ดีงามสภาพที่ดีงามมีหลายอย่างค่ะแต่ในบรรดาสภาพที่ดีงามทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเราก็ใช้บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าปัญญาคือสภาพธรรมะที่มีจริงที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีแต่เราบอกว่าเด็กคนนี้มีปัญญาเรียนเก่งเด็กคนนั้นไม่ได้มีปัญญาเพราะว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่เพราะความไม่รู้เราก็ใช้ภาษาที่ภาษาหนึ่งภาษาธรรมะปัญญาหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่ไม่มีและในบรรดาความดีทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเริ่มรู้นะคะเกิดมานี้เราก็พบคนดีหลายคนแต่พบคนที่มีปัญญา

0: บ้างไหมกี่คนและปัญญาระดับไหนและปัญญานั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะไม่ใช่ปัญญาเพราะอะไรคะสิ่งอื่นไม่มีแล้วจะไปเข้าใจได้ยังไงเพราะว่าขณะนี้เฉพาะสิ่งนี้เท่านั้นมีสิ่งอื่นไม่มีในขณะที่กำลังเห็นนี่ค่ะมีได้ยินไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกำลังเห็นเฉพาะเห็นมีได้ยินไหมพร้อมกันไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงต้องทีละหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินและเห็นต้องเกิดแต่ถ้าเห็นไม่ดับไปได้ยินก็มีไม่ได้คิดก็มีไม่ได้แต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะซึ่งความจริงละเอียดกว่านี้มากค่ะเพราะว่าแม้แต่ละหนึ่งยังไม่รู้เราจะรู้ไหมว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอย่างเห็นเนี่ยเกิดจริงๆหมดแล้วจริงๆหมดแล้วคือไม่กลับมาอีกเลยทั้งสิ่งที่ถูกเห็นและสิ่งที่เห็นแต่เราไม่เคยรู้ความรวดเร็วของสิ่งที่เป็นโลกเกิดดับสืบต่อจนทำให้คนหลงเข้าใจว่าโลกคือสถานที่ที่มีต้นไม้มีภูเขามีทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้มีคนแต่ความจริงถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยโลกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้คือคำว่าธาตุหรือธาตุทอทงสละอาต่อเต่าสละอุธาตุได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะธรรมะก็ได้ยินธาตุก็ได้ยินวันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าธาตุหมายความถึงสิ่งที่มีจริงคือธรรมะนั่นแหละแต่ว่าธรรมะหลากหลายมากแสดงว่าธาตุหลากหลายมากแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเห็นเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่ตาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจักขุเป็นธาตุชนิดหนึ่งทำไมใช้คำว่าจักขุเป็นธาตุเปลี่ยนไม่ได้เกิดมาต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองของใครเพราะฉะนั้นแม้แต่ตานะคะธาตุชนิดหนึ่งคือจักขุธาตุก็เป็นสิ่งที่มีจริงไม่รู้อะไรเลยแต่สิ่งนั้นแหละสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเนี่ยค่ะทั้งหมดนะคะคือโลกเห็นใครสักคนหนึ่งพอฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆ คิดนะคะนี่ตาจักขุธาตุสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงก็ไม่ใช่ตาและเห็นก็ยังไม่ใช่ทั้งตาและสิ่งที่กระทบตาที่ปรากฏความละเอียดลึกซึ้งเพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่มีอัตตาด้วยเหตุนี้นะคะคำที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาการฟังธรรมะเนี่ยค่ะคือเริ่มต้นจากการที่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ประมาทในแต่ละคำและแต่ละคำที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วไม่ลืมจะฟังต่อไปอีกนานสักเท่าไหร่เรื่องอะไรก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าเมื่อไตร่ตรองเข้าใจแล้วก็เป็นปัญญาของตนเองเริ่มรับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทานธรรมะที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะ45พรรษาให้ทุกคนที่มีโอกาสจะได้เข้าใจแม้วันนี้จะเข้าใจได้น้อยนะคะแต่ก็สะสมเริ่มมีความเข้าใจซึ่งแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะทำให้เพิ่มความเข้าใจขึ้นเพิ่มความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นคนฟังธรรมะเนี่ยกะจำนวนปีได้ไหมคะว่าจะจบเมื่อไหร่วิชาอื่นเรียนได้นะคะกะจำนวนปีได้ว่าเท่าไหร่แต่ธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธาดาบทที่กำลังเฝ้าพระองค์นะคะทอดกายลงให้พระองค์ข้ามไปตรงนั้นเป็นที่ที่มีโคลนตมผู้นี้แหละจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะนี่ก็แสดงเห็นว่าการที่จะรู้ความจริงเนี่ยไม่ง่ายและถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็รู้เองไม่ได้ถึงแม้ว่ารู้แล้วก็จะต้องมีความอดทน ขันติบารมีถ้าใครไม่มีนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ขณะนี้ซึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมีอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับจนตายไม่รู้อะไรสักอย่างจากโลกนี้ไปนะคะไม่รู้อะไรเลยก่อนเกิดไม่มีคนนี้แต่เกิดแล้วมีหนึ่งคนนี้แหละแล้วหนึ่งคนนี้ก็จะจากความเป็นคนนี้ไม่กลับมีอีกได้เลยจะมีคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เมื่อถึงขณะสุดท้ายของจิตธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แต่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกเหมือนชาติก่อนเราเป็นใครจำไม่ได้พอถึงชาติหน้าจะจำชาตินี้ได้ไหมคะไม่มีทางเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในชาตินี้ค่ะก็จะติดตามไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยต่างๆกันมีความเข้าใจธรรมะเร็วบ้างช้าบ้างละเอียดบ้างลึกซึ้งบ้างหรือว่ามีความโกรธมากมีความขุ่นเคืองใจบ่อยๆหรือมีความเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นผู้ให้มีสิ่งที่จะต้องให้ได้ทุกวันถ้ามีมิตรสหายเขาจะสังเกตลักษณะของมิตรสหายได้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยอัธยาศัยต่างกันมาจากไหนไม่ใช่แค่ชาติก่อนนะคะแสนโกรธกลับมาแล้วเหมือนพระโพธิสัตว์แสนโกรธกลับหรือเท่าไหร่มาแล้วกว่าจะได้รับคำพยากรณ์กว่าจะบำเพ็ญบารมีกว่าจะค่อยๆขัดเกลากิเลสด้วยคุณความดีซึ่งเป็นบารมีถ้าไม่มีคุณความดีนะคะสะสมแต่อกุศลตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งชาติแล้วจะเอาอะไรมารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้การฟังธรรมะก็เป็นความดีเพราะอะไรคะได้ฟังคำที่จะทำให้มีความเข้าใจถูกเป็นกุศลเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะความดีเพิ่มขึ้นเพราะมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยค่ะอยู่ในโลกนี้ไม่นานจะทำอะไรดีคะทำดีหรือทำชั่วไม่นานเลยค่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ไปแล้วหรือไม่ก็เย็นนี้ก็ได้เดือนนี้ก็ได้ใครจะรู้ไม่มีใครรู้เลยอุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นได้แม้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่มีชีวิตอยู่และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้มีโอกาสเข้าใจพระธรรมนะคะก็เป็นสาวกคือผู้ฟังและก็จะมีการสะสมความเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะการฟังธรรมะเนี่ยต่อไปอีกเหมือนวันนี้ที่ได้มาแล้วสู่ที่นี่ได้ฟังแล้วมีความสนใจแล้วนะคะถ้าเห็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ค่ะต่อไปพรุ่งนี้ก็มีฟังเย็นนี้ก็มีธรรมะฟังทุกวันเลยจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดที่จะได้บูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเริ่มรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่รู้คุณจะบูชาคุณได้อย่างไรการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีการพิจารณาไตรตรองจนเป็นความเข้าใจก็เป็นการนอบน้อมบูชาคุณทุกครั้งเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครจะได้ยินคำว่าธรรมะมีใครจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมีใครจะรู้ว่าแม้เดี๋ยวนี้นะคะความตายเกิดขึ้นมาได้ทันทีเพราะทุกอย่างกำลังเกิดดับแต่ว่าสืบต่อกันจนกว่าจะถึงที่สุดของชาตินี้ก็หมดนะคะความเป็นบุคคลในชาตินี้แล้วก็ต่อไปเป็นบุคคลในชาติต่อไป
1: ท่านอาจารย์ครับสำหรับผู้ใหม่เนี่ยได้เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตที่นำไปสู่ความเจริญจากการที่พระองค์แสดงเรื่องของมงคลว่าการฟังธรรมะก็ดีหรือว่าการสนทนาธรรมะก็ดีเป็นเหตุแห่งความเจริญดังนั้นการเริ่มเข้าใจธรรมะคือเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงจะเป็นเหตุแห่งความเจริญของชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์คุณมีชัยรักใครที่สุด
1: ก็รักตัวเองครับท่านอาจารย์
0: ทุกคนตอบได้ใช่ไหมคะ เป็นผู้ตรงรักใครที่สุด
1: ก็รักตัวเองมากที่สุด
0: เพราะเข้าใจว่ามีเราแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะมีตาตาเป็นคุณวิชัยหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะไม่ใช่ผมครับอาจารย
0: ์ตาเกิดแล้วดับไปหรือเปล่า
1: ตาเกิดแล้วก็ดับ
0: แล้วคุณวิชัยอยู่ที่ไหน
1: ก็ไม่มีครับมีแต่
0: แต่ก็หลงรักสิ่งที่ไม่มีเพราะเข้าใจว่ายังมีแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ต้องคิดนะคะจากไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วเสียงก็หายไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเห็นชั่วขณะที่เห็นดับแล้วแต่ว่าเพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่ใช่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นคำสอนเรื่องอัตตาทั้งหมดเราทั้งหมดแม้แต่ให้ทำดีก็ไม่ได้บอกว่าดีก็ไม่ใช่เราแต่ดีมีจริงค่ะไม่ดีมีจริงไหมคะไม่ดีก็ไม่ใช่เราแต่ว่ายึดถือว่าเราดีเราไม่ดีเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นบางคนก็เพราะไม่รู้นะคะมีโลภะติดข้องมากในทุกอย่างจนกระทั่งสามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมได้ใครชอบทุจริตกรรมแต่ทำไมมีทุจริตกรรมเพราะรักตัวใช่ไหมคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสนะคะตามลำดับขั้นเนี่ยทราบไหมคะว่าขั้นแรกต้องเป็นการดับการเห็นผิดว่ามีเรามิฉะนั้นกิเลสทั้งหลายดับไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าการที่เข้าใจว่ามีเราเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดไม่รู้ฉลาดไม่ได้ไม่รู้ไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะคะรู้กับไม่รู้จริงๆแล้วมีคุณวิชัยชาตินี้ชาติเดียวพอคุณวิชัยจากโลกนี้ไปจะไปหาคุณวิชัยที่ไหนอีกไม่ได้เลยมีแค่ชาตินี้เพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่จากไปก็ไม่มีคุณวิชัยแต่หลงเข้าใจว่ายังมีคุณวิชัยทุกวันจนกว่าจะขณะนั้นปรากฏชัดว่าไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่ว่านะคะเรายึดมั่นพอใจติดข้องในสิ่งที่ไม่มีลองฟังดูสิคะจริงไหมแต่ว่ากว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะอีกนานเท่าไหร่เพราะว่าเรายึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจค่อยๆฟังนะคะจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏอย่างที่ได้ฟังนี่แหละคือเห็นเกิดขึ้นระดับไปได้ยินเกิดขึ้นระดับไปแข็งเกิดขึ้นระดับไปทุกอย่างที่มีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏนิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือการเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่าเรากำลังฟังเรื่องอะไรเรากำลังฟังธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและความจริงของธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: การที่เราได้ฟังข่าวๆต่างๆตามสื่อทีวีบ้างหรือว่าหนังสือพิมพ์บ้างมีคนที่ประทุษร้ายกันถึงกับฆ่ากันบ้างหรือว่าลักทรัพย์บ้างแสดงถึงความรักตัวครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าไม่รักไปฆ่าเขาทำไม
1: ก็คิดว่าเขาจะมาประทุษร้ายเราบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นความรักตัวดังนั้นนะครับความเข้าใจธรรมะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะเป็นความจริงความหลงผิดความเข้าใจผิดที่ยึดถือสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะว่าเป็นเราจึงหลงที่จะทุกข์ใช่ไหมครับเดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมะซึ่งเมื่อเกิดก็ต้องดับไปแต่เพราะไม่รู้ก็ยึดถือเมื่อยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราก็เดือดร้อนจากสิ่งที่ยึดถือนั่นแหละครับว่าเป็นเรา
0: ค่ะถ้าไม่ฆ่าเขาแต่ฆ่าตัวเองล่ะยังรักเราอยู่หรือเปล่า
2: ถ้าคิดให้ละเอียดและตรงลึกซึ้งก็คือก็ยังรักตัวเองเพราะทนไม่ได้ที่ตัวเองจะต้องพบกับความลำบากกายลำบากใจบางคนป่วยมากนะครับถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายจะบอกเขาไม่รักตัวคนทั่วไปก็บอกเขาไม่รักตัว อย่างท่านบุคลากรทางการแพทย์ท่านก็คงจะทราบเห็นอยู่นะครับว่าก็จะมีผู้ป่วยที่ทนความเจ็บป่วยไม่ได้เขาก็ฆ่าตัวหรือบางคนนะฮะทนความทุกข์ใจไม่ได้มีการพลัดพรากมีความสูญเสียในชีวิตอย่างรุนแรงแม้จะไม่ทุกข์กายแต่เขามีความโศกเศร้าเสียใจจนฆ่าตัวตายด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจเพราะมีความคิดว่ามีตัวก็จึงรักตัวเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าหลงรักสิ่งที่ไม่มีก็เป็นความละเอียดมากๆเลยครับท่านอาจารย
0: ์ละเอียดยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือฆ่าตัวเองก็เพราะยึดถือว่าเป็นตัวเรา
2: แล้วก็ทนไม่ได้ที่ตัวเราจะทุกข์กายทุกข์ใจ
0: ไม่ใช่ฆ่าคนอื่นใช่ไหมคะเพียงยึดถือว่าเราก็เป็นการรักตัวเองแล้วเพราะเป็นความติดข้องความติดข้องแม้เพียงน้อยนิดนะคะก็เป็นธรรมะที่มีจริงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของความติดข้องนะคะอย่างเบาบางที่ใครก็ไม่รู้ได้ว่ามีตั้งแต่ระดับที่ไม่รู้ตัวเลยว่ารักตัว
2: คือถ้าอาจารย์พูดถึงความรักตัวเนี่ยก็หมายความว่ามีความยึดถือว่ามีตัวเราแล้วก็เมื่อยึดถือว่ามีตัวเราก็ต้องยึดถือว่ามีบุคคลอื่นรวมถึงสิ่งต่างๆนะฮะทั้งที่ไม่ได้มีชีวิตอะไรรถบ้านสิ่งของต่างๆก็เป็นสิ่งใดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ายังมีความยึดถือว่าเป็นตัวก็ยังต้องมีความรักตัวเองแต่ก็ต้องละเอียดนะท่านอาจารย์อย่างผู้ที่เขาติดยาเสพติดเนี่ยใช่ไหมฮะคนทั่วไปนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่รักตัวเองไปติดยาเสพติดไปทำให้ตัวเองลำบากอย่างคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเขารักตัวเขายังไงฮะท่าน
0: ค่ะถ้าไม่รักก็ไม่เสพแน
2: ่เพราะอยากให้ตัวเองสบายใช่ไหมฮะอยากให้ตัวเองมีความรู้สึกที่สบายเขาก็ยึดความรู้สึกว่าเป็นเขาแล้วก็ต้องการความรู้สึกที่สบายแต่ด้วยความไม่รู้ในโทษของยาเสพติดนั้นอันนี้เราก็จะเห็น
0: ค่ะและความรักตัวเนี่ยถูกหรือผิด
2: ถ้าอาจารย์ผมพูดแบบแย้งได้ไหม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: พูดแบบแย้งฮะพูดแบบแย้งถ้าอาจารย์ถามว่าความรักตัวเนี่ยถูกหรือผิดถ้ารักตัวในทางที่ไม่ดีก็ผิดถ้ารักตัวในทางที่ดีก็ถูกสิครับท่านอาจารย
0: ์แต่ก็ไม่มีตัวนี่ค่ะ
2: ก็คิดไปเองว่ามี
0: เพราะฉะนั้นถูกหรือผิดเมื่อไม่มีตัวเลยก็ยังเข้าใจว่ามีตัวแล้วก็รักตัวด้วยถูกหรือผิด
2: อันนี้ก็ต้องผิดแต่ว่ายากที่จะเข้าใจเช่นนั้นเพราะว่าเราเคยคุ้นกันว่าถ้ารักตัวในทางที่ผิดก็คือไม่ดีนะรักตัวก็ไปเอาเปรียบคนอื่นเขาไปโกงไปอะไรเพื่อให้ได
0: ้ค่ะเมื่อเข้าใจว่ามีตัวจึงรักตัวแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีตัวจะรักตัวได้ยังไงในเมื่อไม่มีตัว
2: เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ชี้ถึงจุดเบื้องต้นเลยจุดแรกเริ่มกำเนิดเลยนะครับเพราะมีความยึดมั่นว่าเป็นตัวเรานะฮะจึงมีความรักตัวเรานะฮะผิดตั้งแต่ว่ายึดในสิ่งที่ไม่มีว่ามีนั่นเองใช่ไหมท่านอาจารย์ยึดในสิ่งที่ไม่มีว่ามีทีนี้เนี่ยตัวเราก็นั่งอยู่ท่านอาจารย์บอกจะไม่มีเนี่ยได้ยังไงผมเชื่อว่าผู้ที่ท่านมาใหม่ๆเนี่ยยากที่จะเข้าใจก่อนที่จะสนทนาก็ได้พบกับท่านผู้เป็นทีมงานจัดสนทนาธรรมเนี่ยแหละท่านก็ปรารภว่าเอาง่ายๆหน่อยนะอาจารย์เอาเป็นพื้นๆหน่อยเพราะว่าฟังแล้วก็คงจะยากสำหรับผู้ที่ใหม่ไม่ง่ายแน่นอนพระธรรมของพระท่านสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถ้าอยากฟังธรรมะที่ง่ายๆเนี่ยท่านอาจารย์มีความเห็นว่าไงครับท่าน
0: เบา
2: ๆครับ
0: ง่ายๆคือเบาๆ
2: คร
0: ับ ค่ะและความจริงกับความไม่จริงนะคะต้องการอย่างไร
2: ต้องการความจริงแต่เอาแบบง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะสิ่งที่มีเนี่ยธรรมดาเห็นเนี่ยยากหรือง่าย
2: ก็มีอยู
0: ่ยากไหมคะหรือง่ายใครก็รู้นี่เบาไหมคะพูดถึงเรื่องเห็น
2: คือถ้าการถามแค่นี้นะฮะใครๆก็เห็นด้วยว่า เห็นได้ยินเนี่ยมีเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกเนี่ยทุกคนยอมรับว่ามีแต่พอบอกว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราอันนี้จะยากตรงนี้
0: เลยไม่ยากเลยค่ะอันนี้เป็นการเริ่มต้นให้เป็นผู้ตรงที่จะได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรถ้าเราไม่กล่าวถึงสิ่งที่มีว่านั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ซึ่งชาวโลกไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆ
2: คือธรรมะไม่ง่ายแต่ค่อยๆเข้าใจได้และเบื้องต้นของความเข้าใจก็คือฟังแล้วค่อยๆไตร่ตรองว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงคือเห็นได้ยินที่มีจริงๆเนี่ยแต่ว่าที่ยากก็คือเห็นก็ยังเป็นเราเห็นไง
0: ไม่ต้องไปหาเห็นเลยไม่ต้องไปแสวงหาอะไรหมดมีแล้วแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะที่จะทำให้รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรทรงตรัสรู้สิ่งที่มีตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นเราฟังคำที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งคนอื่นไม่รู้แต่จะรู้เมื่อฟังพระองค์แล้วก็ได้เริ่มเข้าใจว่านี่แหละคือหนทางที่จะละกิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเองนะคะถ้าไม่มีกิเลสเป็นทุกข์ไหมคะคิดง่ายๆค่ะเบาๆค่ะถ้าไม่มีกิเลสเป็นทุกข์ไหมคะไม่ทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทุกข์ไหม
2: ไม่ทุกข์แน่
0: เพราะดับกิเลสหมดแต่เราเป็นทุกข์ไหมเพราะไม่รู้และมีกิเลสเพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับทุกข์ก็คือว่ามีความรู้ที่จะดับกิเลส
2: และอีกอย่างนึงที่เป็นความยากที่มาได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างเนี้ยอย่างที่กำลังสนทนากันเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ชินกับคำว่าพระพุทธศาสนานะว่าพุทธศาสนาก็คือการให้ทานรักษาศีลหรืออะไรดีๆอย่างเช่นมีความกตัญญูอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีก็คิดว่าสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยก็คิดว่าอันนี้เป็นพุทธศาสนาท่านอาจารย์จะช่วยแสดงว่าพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การให้ทานรักษาศีลอะไรอย่างนี้ยังไง
0: ใครก็พูดได้นี่ค่ะคำสอนของใครก็มีทั้งโลกให้ทานก็ให้กันศีลก็รักษากันแต่จะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเพียงแต่เป็นคนดีให้ทานรักษาศีล
2: ซึ่งตรงนี้ฮะเป็นตรงที่ท่านสมควรที่จะพิจารณาในความแตกต่างตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านต้องการธรรมะง่ายๆธรรมะพื้นๆไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ไม่มีพระศาสนาเนี่ยฮะเว้นว่างจากพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการให้ทานไหมมีศีลไหมฮะมีนะครับถ้าต้องการอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาแสดงถึงสิ่งที่เป็นจริงถึงที่สุดแต่นี้ถามท่านอาจารย์นะว่าถ้าความจริงถึงที่สุดเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยละเอียดและก็ลุ่มลึกเหลือเกินเอาแค่ทานศีลธรรมดาทั่วไปอย่างเนี้ยพอแล้วนะ
0: ไม่ต้องฟังธรรมะก็มีทานมีศีลน่ะ
2: ก็ถ้ามีทานมีศีลโดยไม่ต้องฟังธรรมะแล้วก็พอแล้วไม่ต้องฟังได
0: ้ค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยอย่างที่ได้กล่าวตั้งแต่ตอนต้นนะคะมีบุคคลสองจำพวกพวกหนึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องการฟังด้วยถามก็ไม่ฟังชวนก็ไม่ฟังสักอย่างเดียวนะคะแต่คนที่เห็นประโยชน์สะสมมาแล้วที่จะรู้ว่าชีวิตแสนสั้นแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าชั่วมากกว่าดีไม่ต้องไปไหนอะค่ะอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละไม่รู้ละว่ามีกิเลสเพราะไม่รู้แม้ความไม่รู้ก็เป็นกิเลสใครจะมาบอกเราอย่างนี้ได้ให้เรารู้ความจริงว่าเนี่ยไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยใครจะไม่ให้โกรธเกิดขึ้นโกรธเกิดแล้วใครจะไม่ให้คิดแล้วก็คิดอย่างที่ไม่อยากจะคิดก็เกิดแล้ว ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นการที่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาให้สุขให้ทุกข์ให้เห็นให้ได้ยินให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละมานานแล้วด้วยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะแสนโกรธกับชาติประมาณไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ตรัสรู้ปรินิพพานไปแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้คำทำนายจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีพังกรนะคะก็ได้ฟังธรรมะมาก่อนฟังได้รับคำพยากรณ์แล้วก็ยังต้องได้พบพระพุทธเจ้าอีกรวมแล้ว24พระองค์กว่าจะถึงการที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกิเลสเต็มยังไม่ได้ดับเลยนะคะแต่เพราะบารมีการสะสมที่ได้สะสมมาแล้วค่อยๆฟังธรรมะเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะเริ่มฟังเริ่มรู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็มีการสนใจศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์ของการที่ว่าเกิดมาแล้วตายไปแล้วไม่รู้เนี่ยรู้ดีกว่าไหมแล้วก็ไม่ต้องไปถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมในชาตินี้หรอกพระแสนไกลแค่สะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสามารถที่จะรู้ได้นั่นคือการที่เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าจะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะหรือว่าไม่เห็นประโยชน์ถ้าเห็น
1: พระวินัยทุกท่านครับช่วงนี้ก็เป็นการสนทนาพระวินัยประจำวันที่9กันยายน2569จากคราวที่แล้วนะครับเราก็ได้สนทนาอยู่ที่โกศียวรรคสิกขาบทที่5เป็นเรื่องของพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะทำสันทัดใหม่นะครับก็ต้องนำส่วนของสันทัดเก่ามาที่จะผสมด้วยนะครับเพื่อการใช้สอยสันทัดให้คุ้มค่าที่สุดนะครับก็ขออนุญาตกล่าวทบทวนในสิกขาบทข้อนี้ก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของพระอุปเสนวังคันตบุตรก็สมัยนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับที่พระเชตวันนะครับพระองค์ก็มีความประสงค์ที่จะหลีกเร้นอยู่นะครับตลอดไตรมาสนะครับแล้วก็ใครๆเนี่ยก็อย่าเข้ามาหาพระองค์นะครับนอกจากผู้นำบิณฑบาตมาให้รูปเดียวภิกษุทั้งหลายก็รับนะครับพุทธานัตนะครับแล้วก็ภิกษุชาวพนครสาวัตถีนะครับก็ได้ตั้งกติกาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมานะครับก็คือการที่ใครๆที่จะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียวนะครับถ้าภิกษุรูปใดเข้าไปเฝ้าต้องภิกษุนั้นแสดงอาบัติปาจิตตินี่คือเป็นการตั้งกติกาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นพุทธบัญญัตินะครับแต่เป็นพระภิกษุตั้งกติกาขึ้นมาเองนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับตามที่เราได้สนทนาจากคราวที่แล้วแล้วก็เรื่องนะครับก็มีท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับก็ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับนะครับก็พร้อมด้วยบริษัทของท่านนะครับก็ได้ปราศัยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ปราศัยกับท่านอุปเสนวังคันตบุตรนะครับแล้วก็สอบถามถึงภิกษุสัทธิวิหาริของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรก็สอบถามว่าภิกษุผ้าบางสกุลเป็นที่พอใจของเธอหรือภิกษุรูปนั้นก็กราบทูลว่าผ้าบางสกุลครับก็ไม่ได้เป็นที่พอใจของข้าพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าข้านะครับแต่ว่าที่ครองก็เพราะว่าพระอุปชานะครับก็คือพระอุปเสนเนี่ยครับบางคันตบุตรเนี่ยครับเป็นผู้ที่ก่อนการที่จะให้ภิกษุอุปสมบทนะครับท่านก็จะสอบถามก่อนนะครับว่าสามารถที่จะทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดได้ไหมนะครับถือบิณฑบาตเป็นวัดได้ไหมอยู่ป่าเป็นวัดได้ไหมนะครับ
3: ถ้าทำได้หรือประพฤติได้นะครับท่านก็จะอุปสมบทให้นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ตรัสชมเชยนะครับท่านพระอุปเสนะนะครับว่าอุปเสนะเธอแนะนำบริษัทได้ดีจริงๆและพระองค์ก็ได้ตรัสถึงกติกาของสงฆ์ชาวเมืองสาวัตถีนะครับที่ตั้งขึ้นว่าพระอุปเสนะเนี่ยทราบหรือเปล่านะครับท่านอุปเสนะก็กราบทูลว่าไม่ทราบพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ได้ตรัสถึงนะครับกติกาที่ไม่เป็นธรรมที่ภิกษุชาวเมืองสาวัตถีตั้งขึ้นมาท่านพระอุปเสนะได้ทราบอย่างนั้นนะครับก็กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับว่าภิกษุชาวเมืองสาวัตถีนะครับก็จะทราบกันในกติกาของตนแต่ตัวท่านเองนะครับจะไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติและจะไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์ได้บัญญัติแล้วแต่ว่าจะสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วนะครับพระองค์ก็ประทานสาธุการนะครับก็กล่าวเลยนะครับรับตามที่ท่านพระอุปเสนวังคันตบทได้กราบทูลแล้วนะครับทีนี้ภิกษุนะครับหลายรูปนะครับชาวเมืองสาวัตถีนะครับก็รอนะครับนอกซุ้มประตูพระวิหารด้วยอะไรครับด้วยความตั้งใจว่าพวกเราจะให้ท่านพระอุปเสนบังคันตบุตรนะครับแสดงอาบัติปาจิตตีทีนี้ท่านพระอุปเสนะนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับที่ท่านสนทนากับพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับว่าท่านตัวท่านเองก็จะไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติแล้วแต่จะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วนะครับภิกษุเหล่านั้นนะครับก็รับตามเลยนะครับก็เห็นด้วยตามเลยนะครับว่าการที่ประพฤติอย่างนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สมควรแล้วนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ได้มีพุทธานุญาตนะครับให้บรรดาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดแล้วก็ส่งผ้าบางสกุลเป็นวัดนะครับเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกเลยภิกษุเหล่านั้นนะครับก็ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อนุญาตภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดแล้วก็ส่งผ้าบางสกุลเป็นวัดเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกภิกษุเหล่านั้นก็ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าต่างก็ละทิ้งสันทัดพากันสมาทานอารัญญิกะทุดงปิณฑปาติกะทุดงและปังสุกุลิกะทุดงนะครับก็เป็นเหตุนะครับที่จะให้พระผู้มีพระอาศัยเรื่องนั้นนะครับเป็นพระบัญญัติขึ้นมานะครับพระบัญญัติก็มีว่าอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำสันถัดสำหรับนั่งพึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าเพื่อทำให้เสียสีถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าให้ทำสันถัดสำหรับนั่งใหม่เป็นนิสักขิยปาจิตติทีนี้ในเรื่องที่กล่าวถึงนะครับก็ยังมีประเด็นที่น่าพิจารณานะครับในเรื่องของการอุปสมบทนะครับเพราะว่าข้อความในอรรถกถานะครับก็ได้กล่าวถึงตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับซึ่งก่อนนั้นท่านมีพรรษาได้เพียง1พรรษาเท่านั้นนะครับแล้วก็อุปสมบทภิกษุแล้วนะครับก็เป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตำหนิก็ขออนุญาตกล่าวข้อความในอรรถกถานะครับซึ่งข้อความในอรรถกถาโกสิยวรรคสิกขาบทที่5นะครับก็มีข้อความว่าคำว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาความว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่ควรให้ตรัสรู้ไรๆเลยตลอดภายในไตรมาสนั้นเพราะเหตุนั้นจึงตรัสอย่างนี้แม้เมื่อเป็นอย่างนั้นพระองค์ ก็จะต้องทรงกระทำพระธรรมเทศนาด้วยสามารถแห่งแบบแผนอันหนึ่งเพราะพระองค์ได้ทรงมีรำพึงอย่างนี้ว่าเมื่อเราให้ทำโอกาสปีกเร้นอยู่ภิกษุทั้งหลายจักกระทำกติกาวัดอันไม่เป็นธรรมอุปเสนจักทำลายกติกาวัดอันไม่เป็นธรรมนั้นเราจักเลื่อมใสในวงเล็บขอบใจเธอแล้วอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเฝ้าแต่นั้นพวกภิกษุผู้ประสงค์จะเยี่ยมเราเป็นอันมากจะสมาทานธุดงค์ทั้งหลายและเราจะบัญญัติสิกขาบทเพราะสันถัดที่ภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเป็นปัจจัยฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนั้นก็ในการหลีกเล้นนี้มีอนิสงส์มากอย่างนี้แหละเห็นไหมครับแม้แต่เหตุที่ให้พระองค์หลีกเล้นนะครับก็มีเหตุนะครับข้อความในอรรถกถาก็เป็นประโยชน์ให้เรารู้เนื้อความนะครับว่าเหตุใดพระองค์จึงกระทำอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับก็มีข้อความต่อไปนะครับว่าข้อว่ากับภิกษุบริษัทเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับมีความว่าได้ยินว่าพระเถระได้รับการตำหนิในขันธกะสิกขาบทนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีพรรษาหย่อนสิทธิ์ไม่พึงให้กุลบุตรบวชภิกษุใดพึงให้บวชภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎโดยในมีอาทิอย่างนี้ว่าโมฆะบุรุษอย่างไรกันเธอยังเป็นผู้ที่คนอื่นควรโอวาทควรพร่ำสอนจักสำคัญเพื่อจะโอวาทจะพร่ำสอนเพื่อจะพร่ำสอนผู้อื่นนะครับจึงคิดว่าพระศาสดาทรงอาศัยบริษัทของเราได้ทรงประทานการตำหนิแก่เราบัดนี้เรานั้นจักยังพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เปล่งพระสุรเสียงดุจพรหมด้วยพระพักอันบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างมีสิริดังพระจันทร์เพ็ญนั้นนั่นแลแล้วจักให้ประทานสาธุการเพราะอาศัยบริษัทนั้นแหละดังนี้เป็นกุลบุตรผู้มีหทัยงามเดินทางล่วงไปได้ร้อยกว่าโยชน์ได้แนะนำบริษัทเป็นผู้อันภิกษุประมาณ500รูปแวดล้อมแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกเพราะเหตุนั้นพระธรรมสังคาหากาจารย์จึงกล่าวว่ากับภิกษุบริษัทเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับเป็นต้นจริงอยู่ใครๆไม่อาจให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดปรานได้โดยประการอื่นนอกจากวัดสมบัตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อความในอรรถกถานะครับซึ่งก็มีประเด็นที่จะเรียนสนทนากับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์คำปั่นครับอย่างการที่ได้รับการตำหนิจากผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่มีปัญญานะครับแต่หลายครั้งนะครับบางคนโดยมากไม่ชอบคำตำหนิครับชอบคำชมนะครับแต่ว่าอย่างท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับท่านก็ก่อนหน้านั้นนะครับท่านก็มีพรรษาเพียงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปอุปสมบทให้ภิกษุรูปอื่นนะครับให้บุคคลอื่นก็เป็นที่น่าตำหนิเพราะว่าพระองค์ก็ตรัสว่าตัวท่านเองก็ยังเป็นผู้ที่ต้องควรรับการโอวาทอยู่เลยจะไปกล่าวสอนบุคคลอื่นได้อย่างไรนะครับก็มีพุทธบัญญัติเรื่องของการที่ภิกษุที่จะอุปสมบทนะครับเป็นอุปัชฌาย์เนี่ยก็ต้องมีพรรษา10แล้วก็เกินกว่า10ขึ้นไปนะถึงจะกระทำได้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรนะครับในเรื่องของการรับฟังนะครับคำตำหนิจากผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่มีปัญญานะครับที่จะเห็นคุณอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับพงก็ท่านเองนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับนะครับคำที่พงตำหนิมานะครับแล้วก็เรื่องการที่จะอ ปสมบุคคลอื่นนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็จะเพียงพรรษาเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะอุปสมบทให้กับบุคคลอื่นได้แต่ต้องมีพรรษา10ขึ้นไปนะครับแต่ถึงกันนั้นเองนะครับอาจารย์ครับผู้ที่มีพรรษา10ขึ้นไปแล้วนะครับถ้ายังเป็นผู้ที่เขาไม่ฉลาดนะครับก็ไม่ควรให้กุลบุตรบวชนะครับภิกษุให้กุลบุตรบวชต้องอาบัติทุกกฎนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถมีพรรษา10หรือมีพรรษายิ่งกว่านะครับสิ่งขึ้นไปนะครับจึงจะให้กุลบุตรเนี่ยบวชได้นะครับก็กราบเรียนอาจารย์ให้ความเข้าใจตรงนี้นะครับเรื่องของการรับตำหนิกับการที่จะโอวาทสั่งสอนบุคคลอื่นก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับที่จะกระทำการโอวาทที่จะให้คำแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นได้ครับก็กราบเรียนอาจารย์ครับ
4: ครับก็กราบเรียนอาจารย์วิชัยแล้วก็อาจารย์ธีรพันธ์ครับก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับได้ฟังที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวเมื่อสักครู่นี่ครับก็ปลาปลื้มปีติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ฟังที่ได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นถึงความบริสุทธิ์อย่างยิ่งของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับแม้แต่ในชีวิตความเป็นไปของท่านพระอุปเสนาวังคันตบุตรนี่ครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งของชาวพุทธนะครับซึ่งพระอุปเสนวังคันตบุตรเนี่ยครับท่านเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรเถระลองคิดดูนะครับว่าสะสมอุปนิสัยที่ดีงามมาแล้วสะสมบุญญาบารมีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยกาลสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะครับตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปทุมุตระและเป็นผู้ที่ตั้งใจอย่างยิ่งปรารถนาตำแหน่งที่เลิศในเรื่องของการเป็นผู้ที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบนี่คือตำแหน่งที่เลิศที่ท่านปรารถนาแล้วก็ได้สะสมบุญบารมีสะสมคุณความดีทั้งหลายมานะครับจนกระทั่งได้เกิดในชาติสุดท้ายนะครับเป็นบุตรของวังคันตพราหมณ์แล้วก็นางสารีพามณีนะครับก็คือเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรเถระนะครับเมื่อเจริญวัยแล้วนะครับท่านก็ศึกษาศิลปวิทยาแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงท่านก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็จะเห็นได้นะครับว่าท่านมีพรรษา1พรรษาย่างเข้าสู่พรรษาที่2ท่านก็เห็นคุณของพระธรรมนะครับที่จะเป็นผู้ที่มีส่วนนะครับในการที่จะช่วยให้พระศาสนานี่ครับแพร่หลายเจริญรุ่งเรืองท่านก็เลยให้มีการอุปสมบทผู้อื่นนะครับเพียงแค่ย่างพรรษาที่2เท่านั้นเองนะครับท่านก็มีการอุปสมบทให้กับผู้อื่นแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวท่านนะครับเป็นผู้ที่เป็นเหตุเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระพุทธบัญญัตินะครับว่าภิกษุที่มีพรรษาหย่อน10ไม่ควรให้กุลบุตรบวชนะครับนี่ก็คือเป็นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ปรารภความประพฤติเป็นไปของท่านอุปเสนะท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรเนี่ยครับเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตรัสอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบอย่างนะครับให้พระภิกษุทั้งหลายนะครับได้ศึกษาแล้วก็ประพฤติตามถ้าหากว่าภิกษุใดก็ตามนะครับที่พรรษายังไม่ถึง10แล้วก็มีการอุปสมบทให้กับกุลบุตรมีโทษนะครับก็คือเป็นอาบัตินะครับก็อย่างที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แต่ประเด็นนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณานะครับก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตำหนิท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรเป็นอย่างไรครับได้ถูกตำหนิโดยบุคคลผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นบัณฑิตอย่างยิ่งเป็นสัตบุรุษที่สูงที่สุดควรอย่างยิ่งที่จะน้อมรับในคำเตือนในคำติเตียนนั้นซึ่งท่านอุปเสนวังคันตบุตรเนี่ยครับท่านก็น้อมรับเลยนะครับในคำตำหนิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่ตัวเองประพฤติไม่ถูกต้องเพราะเป็นผู้ที่ว่าง่ายน้อมรับในคำพร่ำสอนด้วยความเคารพเมื่อท่านพิจารณาถึงโทษของตัวเองแล้วนะครับรู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจึงเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตำหนิทรงติเตียนแล้วท่านก็รู้ตัวเองว่าท่านกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็กลับตัวกลับใจตั้งต้นที่จะประพฤติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้น้อมรับในคำตำหนิน้อมรับในคำเตือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้และต่อจากนั้นนะครับท่านก็เป็นผู้ไม่ประมาทในการอบรมเจริญปัญญาต่อไปนะครับท้ายที่สุดนะครับท่านก็ได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี่ครับชีวิตของผู้ที่มีปัญญานะครับน้อมรับในคำเตือนน้อมรับในคำพร่ำสอนจากผู้ที่เป็นบัณฑิตท่านอุปเสนวังคันธบุตรนี่ครับเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ชาวพุทธนะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้คล้อยตามความประพฤติของท่านจริงๆครับเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่มีปัญญานี่ครับท่านรู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกท่านก็จะสละเวลานะครับที่จะแนะนำพร่ำสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ถูกแนะนำพร่ำสอนนั่นเองที่จะได้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็จะได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดแล้วก็ประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามต่อไปซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งจากชีวิตความเป็นไปของท่านอุปเสนวังคันธบุตรนี่ครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเห็นโทษของตัวเองตามความเป็นจริงจากการที่ได้รับการตำหนิจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ปลอดโปร่งอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อบรมเจริญปัญญาต่อไปจนสามารถรู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์วิชัยครับเป็นประโยชน์จริงๆว่าควรอย่างยิ่งครับที่จะได้รับฟังน้อมรับในคำพร่ำเตือนในคำพร่ำสอนในคำตำหนิติเตียนจากผู้ที่มีปัญญาที่จะได้แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองให้ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ต่อไปครับอาจารย์วิชัยครับ
3: ครับอาจารย์ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของแม้พระองค์บัญญัติเรื่องการที่จะอุปสมบทบุคคลอื่นนะครับต้องมีพรรษา10ขึ้นไปแล้วเนี่ยครับแต่ว่าถ้ามีพรรษา10แต่ถ้าเป็นผู้เข่าไม่ฉลาดนะครับก็ไม่ควรให้กระบทบวช ด้วยนะครับจะมีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างไรครับอาจารย์ครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพียงบวชนานแต่ว่าไม่ฉลาดนะครับเป็นผู้เข่าอยู่นะครับการจะแนะนำบุคคลอื่นก็ไม่ได้แน่นอนก็เรียนอาจารย์ครับ
4: ครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยครับอาจารย์วิชัยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญก็คือปัญญาความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่รู้ในพระธรรมวินัยไม่รู้อะไรเป็นอาบัติไม่รู้อะไรไม่ใช่อาบัติไม่รู้ในกิจต่างๆที่พึงกระทำนะครับจะแนะนำพร่ำสอนผู้อื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นที่พึ่งจึงเป็นสิ่งที่ควรที่จะได้มีการที่จะได้ตระหนักถึงจริงๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะปัญญาสภาพธรรมะที่เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงามโดยตลอดถ้ามีปัญญานะครับปัญญาก็จะเกื้อกูลให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเมื่อตัวเองมีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะเกื้อกูลผู้อื่นแนะนำพร่ำสอนผู้อื่นให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามไปด้วยประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามไปด้วยซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้ามองกลับกันนะครับในทางตรงข้ามถ้าเป็นผู้เขาไม่ฉลาดเป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกโทษจะมากเพียงใดตัวเองก็เป็นโทษอยู่แล้วที่ไม่รู้ความจริงเป็นผู้ที่โง่เขลาและจากที่ตัวเองเป็นผู้ที่โง่เขลาไม่รู้ความจริงจะมีอะไรไปแนะนำข้ามสอนเขาได้ก็มีแต่จะแนะนำพร่ำสอนในสิ่งที่ผิดซึ่งก็เป็นโทษต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงคุณของปัญญาซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงซึ่งจะมีปัญญาได้ก็ต้องได้อาศัยพระธรรมคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอาจารย์วิชัยครับ
3: ครับดังนั้นองค์ประการต่างๆนะครับของภิกษุที่จะให้อุปสมบทนะครับก็แสดงไว้ในพระวินัยด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นคุณทั้งนั้นเลยนะครับอย่างก็ขอยกตัวอย่างนะครับอย่างที่อาจารย์คำปันได้ให้ความเข้าใจนะครับก็คือการที่ภิกษุนะครับที่จะประกอบด้วยองค์คุณนะครับที่จะสามารถที่จะให้อุปสมบทนะครับแล้วก็ต้องมีพรรษา10ขึ้นไปด้วยนะครับอย่างการที่จะรู้จักอาบัตนะครับรู้จักอนาบัตรู้จักอาบัตเบารู้จักอาบัตหนักนะครับแล้วก็สามารถที่จะจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดารจำแนกดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะนะครับอันนี้ก็เห็นถึงเนี่ยพงศ์ก็ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยองค์คุณ5ประการพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงให้สามเณรอุปถัมภ์ครับอันนี้ยกก็ดีตัวยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าองค์คุณก็มีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นผู้ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นของพระอาเสขะนะครับกองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติกองวิมุตติญาณทัศนะอันเป็นของพระอาเสขะนะครับแล้วก็มีพรรษาได้10หรือมีพรรษาเกิน10นะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยองค์6นะครับพึงให้อุปสมบทนะครับอันนี้ก็เห็นถึงว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้บวชนานเท่านั้นนะครับอาจารย์คำปันครับอย่างเราได้สนทนาเรื่องของเถระนะครับเถระก็มีหลายอย่างอาจารย์จะให้คำตรงนี้เพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางครั้งเราก็จะเรียกภิกษุที่ดูเหมือนกับอายุมากนะครับหรือว่าบวชนานว่าเถระแต่ความจริงคำว่าเถระมีความละเอียดอย่างไรบ้างครับอาจารย์
4: ครับก็เถระจริงๆต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพระธรรมวินัยครับเป็นผู้ที่ได้ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับนี่คือความเป็นเถระจริงๆนะครับก็คือธรรมเถระนะครับสูงสุดของธรรมเถระนะครับก็คือเป็นผู้ที่รู้แจ้งความจริงดับกิเลสจนถึงความเป็นพระอรหันต์นะครับเพราะว่าเถระนี่ครับก็มีหลายประเภทนะครับ1ชาติเถระนะครับก็คือเป็นเถระโดยการเกิดก็คือบวชนานนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นเถระแต่จะเป็นเถระจริงๆหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยครับอันนี้คือชาติเถระเป็นเถระด้วยการบวชนานนะครับ2ก็คือเป็นเถระผู้บวชเมื่อแก่นะครับเถระที่บวชเมื่อแก่ก็มีใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมเถระจริงๆนะครับเพราะเหตุว่าถ้าจะเป็นเถระจริงๆนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยนะครับซึ่งเป็นธรรมเถระครับอาจารย์วิชัยครับ
3: ครับดังนั้นเราได้ยินคำว่าเถระนะครับหมายถึงมั่นคงนะครับแต่ว่าจะมั่นคงยังไงมั่นคงโดยการบวชนานหรือว่าบวชเมื่อแก่หรือว่ามั่นคงในธรรมะนะครับเป็นธรรมเถระนะครับอันนี้ก็เห็นคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่เรามีโอกาสได้ศึกษาพระวินัยนะครับได้ยินคำหลายคำเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาก็เข้าใจความหมายของคำนั้นนะครับเข้าใจความเป็นจริงของคำนั้นนะครับที่มีคุณอย่างนั้นจริงๆนะครับมีอาการอย่างนั้นจริงๆจึงปัญญติคำนั้นนะครับครับในเรื่องของท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับก็เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรนะครับก็ขออนุญาตกล่าวเรื่องของการอุปสมบทนะครับเพราะว่าในสมัยแรกตรัสรู้นะครับพระองค์เมื่อประกาศพระศาสนาและผู้ที่รู้แจ้งอริยจักอริยสัจธรรมนะครับพระองค์ก็ประทานการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทานะครับทีนี้ก็มีการประกาศพระศาสนาตามที่ต่างๆนะครับพระองค์ก็ประทานการอุปสมบทโดยการถึงไตรสรณคมนะครับภายหลังต่อมานะครับก็ยังมีการอุปสมบทอื่นๆด้วยนะครับการพยากรณ์ปัญหาสาปากะสามเณรใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็การ ให้โอวาทนะครับคือการอุปสมบทให้แก่ท่านพระมหากัสสปเถระนะครับภายหลังต่อมานะครับก็คือมีการที่พระองค์อนุญาตการอุปสมบทด้วยยัตติจตุตถกรรมวาจา

0: พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์นั้นสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณคล้ำมีผิวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสะพั่งด้วยเอ็นครั้นแล้วรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุไฉนพราหมณ์นั้นจึงได้สู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณคล้ำมีผิวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสะพั่งด้วยเอ็นเล่าภิกษุทั้งหลายทูลว่าเพราะพราหมณ์นั้นเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะให้เธอบรรพชาเมื่อเธอไม่ได้บรรพชาในสำนักภิกษุจึงได้สู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณคล้ำมีผิวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสะพั่งด้วยเอ็นพระพุทธเจ้าข้าทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่พระองค์ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายนะครับเมื่อตรัสถามอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้อยู่พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรก็เธอระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้อย่างไรบ้างท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเที่ยวบิณฑบาตอยู่ณพระนครราชคฤห์นี้พราหมณ์ผู้นั้นได้สั่งให้ถวายภิกษา1ทัพพีพระพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้เท่านี้แลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรความจริงสัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้กตัญญูกตเวทีสารีบุตรถ้าเช่นนั้นเธอจงให้พราหมณ์นั้นบรรพชาอุปสมบทเถิดท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะให้พราหมณ์นั้นบรรพชาอุปสมบทอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงธรรมมีคาถาในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราห้ามการอุปสมบทด้วยไตรสนานาคมซึ่งเราได้อนุญาตไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการอุปสมบทด้วยยัตติจตุตกรรมวาจานะครับก็เป็นสังฆกรรมนะครับก็คือต้องอาศัยภิกษุสงฆ์นะครับร่วมการกระทำสังฆกรรมนะครับ10รูปขึ้นไปนะครับในมัชฌิมชนบทแต่ภายหลังนะครับในภิกษุในถิ่นที่ภิกษุหาได้ยากนะครับก็พระองค์ก็พุทธานุญาต5รูปขึ้นไปนะครับในประเด็นนี้ครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับจากที่ได้เรียนสนทนากับอาจารย์คำปันเรื่องของการที่จะเป็นอุปชานะครับที่จะให้กุลบุตรได้อุปสมบทในพระศาสนานะครับก็ต้องมีคุณสมบัติด้วยนะครับแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของผู้เป็นสัตบุรุษนะครับเป็นผู้กตัญญูกตเวทีนะครับยกตัวอย่างท่านพระสารีบุตรนะครับก็ลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์ผู้นี้นะครับที่ได้สั่งให้ถวายภิกษา1ทัพพีนะครับก็เห็นคุณของผู้ที่กระทำคุณนะครับก็ที่จะอุปสมบทให้พราหมณ์ผู้นี้ครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมก็เชิญครับ
1: ครับก็กราบเรียนอาจารย์วิชัยและอาจารย์คำปันครับก็แสดงให้เห็นถึงนะครับท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะครับเป็นพระอัครสาวกผู้เลิศนะครับผู้มีปัญญามากนะครับในบรรดาภิกษุทั้งหลายนะครับก็มีท่านพระสารีบุตรเป็นเยี่ยมนะครับก็คือเป็นผู้เลิศด้วยปัญญานะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่า

0: ท่านพระราชพราหมณ์นะครับบวชเมื่อแก่นะครับแต่อาศัยเหตุที่จะได้บวชนะครับก็พระผู้ภาคตรัสถามนะครับว่าเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยครับก็เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านที่จำนะครับท่านพระสารีบุตรท่านก็จำนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับท่านพระราชาพานก็เคยถวายข้าวทัพพีหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบุคคลที่คือท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากท่านแผลเห็นปัญญาของท่านไหมครับมากไม่ลืมนะครับนะครับผู้ที่กตกตัญญูกตเวทีนะครับก็คือผู้ที่รู้คุณของผู้ที่ได้กระทำแล้วนะและกระทำตอบนะครับไม่ง่ายหาได้ไม่ง่ายนะครับทรงแสดงแล้วเป็นบุคคลที่หาได้ยากนะครับบุคคลที่กตัญญูกตเวทีนะครับยากไหมครับไม่ง่ายนะครับผู้ที่จะกตัญญูกตเวทีเนี่ยต้องเป็นผู้ที่แม้แต่ท่านพระสารีบุตรก็ไม่ลืมเห็นไหมครับอาจจะคิดว่าท่านเคยได้รับบิณฑบาตแม้เพียงข้าวทัพพีหนึ่งจากราชพราหมณ์แต่ให้เห็นถึงความเป็นเยี่ยมยอดของผู้มีปัญญามากเนี่ยท่านก็สามารถที่จะระลึกได้นะครับก็เป็นเหตุให้ท่านระลึกถึงคุณของพราหมณ์นะครับที่จะทำให้ได้บวชนะครับได้อาศัยท่านพระสารีบุตรนะครับเป็นผู้ที่ทำการบวชให้นะครับเพราะจริงๆแล้วการบวชเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับเพราะนั้นผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ยก็คงต้องพิจารณานะครับว่าความสมควรที่จะบวชเข้ามาเนี่ยก็ถ้าอายุมากแล้วเนี่ยก็คงไม่เหมือนกับภิกษุที่มีอายุมะปูนปานกลางนะครับหรือถ้าเป็นภิกษุที่อายุยังไม่ถึงระดับที่จะเป็นภิกษุในอายุท่ามกลางนะครับก็คือยังไม่ถึงขั้นปัจฉิมวัยนะครับจะมีนะครับปฐมวัยมัชฌิมวัยนะครับแล้วก็ปัจฉิมวัยนะครับเพราะนั้นการที่จะได้กับการบวชเนี่ยก็จะต้องพิจารณาถึงความสามารถที่จะดำรงคำสอนแล้วก็สามารถที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสได้ครับแต่ข้อเนี้ยครับที่จะเห็นว่าการที่จะรับภิกษุที่มีอายุมากเนี่ยครับก็เห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ทรงเล็งเห็นว่าท่านพระราชพานเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับต้องได้รับประโยชน์จากการเข้ามาบวชแน่นอนนะครับตัวในที่สุดท่านสามารถที่จะยังกิเลสให้หมดสิ้นไปเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบวชเมื่อแก่นะครับเห็นไหมครับบวชเมื่อแก่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะครับก็โอวาทพร่ำเตือนสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามถึงเรื่องความประพฤติของท่านพระลาภะเนี่ยครับที่ท่านบวชเข้ามาเนี่ยพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าความประพฤติเป็นยังไงนะครับเพราะท่านพระสารีบุตรก็พูดนะครับกับคุณตอบถึงว่าความประพฤติของพราหมณ์นั้นน่ะจะถูกว่าเก่าตักเตือนยังไงก็ไม่โกรธหาได้ยากนะครับไม่ง่ายนะครับยิ่งอายุมากเลยใช่ไหมครับขนาดอายุมากที่จะยอมรับคำสั่งสอนของผู้รู้หรือแม้กระทั่งพระสารีบุตรเองนะครับท่านก็น้อมรับเพราะอะไรครับท่านอายุมากแล้วท่านไม่มีข้ออ้างใช่ไหมว่าท่านเป็นผู้ที่มีอายุเกิดมานานนะครับควรที่คนอื่นจะหมายว่าก็ต้องเคารพใช่ไหมครับแต่ท่านเคารพอะไรครับท่านเคารพโอวาทคำสอนที่ท่านพระสารีบุตรท่านตักเตือนแนะนำนะครับเนี่ยครับเพราะอาศัยท่านพระสารีบุตรจึงเป็นผู้ที่ ไม่ว่าจะตักเตือนอะไรนะท่านพระสารีบุตรไม่ว่าจะโอวาทคำสอนอะไรท่านพระราชาเนี่ยไม่โกรธเลยไม่ง่ายนะครับยากไหมครับไวไหนไม่เลือกใช่ไหมครับความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับแต่คิดดูแล้วกันนะครับความโกรธที่เกิดขึ้นท่านพระราชาผ่านเห็นปึ๊กก็เห็นอำนาจประโยชน์ของคุณธรรมของท่านนะครับที่ท่านเป็นผู้ที่บวชที่จะล้อมน้อมรับคำสอนโดยความเคารพจริงๆรับอนุสาสนีโดยความเคารพจริงๆนะครับนี่ก็อาศัยท่านพระสารีบุตรที่เป็นผู้ที่ให้การบรรพชาอุปสมบทนะครับท่านพระราชาก็ได้รับประโยชน์จนเป็นพระอรหันต์เนี่ยดับกิเลสได้ที่สุดถึงแม้จะมีอายุมากบวชเมื่อแก่นะครับแต่ก็เป็นอะไรครับเป็นเถระเป็นธรรมะเถระนะครับไม่ใช่ว่าบวชโดยสมมติว่ามีหรือว่าท่านในพรรษาก็ได้นะครับนับอายุโดยพรรษามากก็ได้หรือว่าถ้าจะนับอายุโดยยังไม่ได้บวชแต่การนับก็นับได้หลายแบบนะครับถ้าเป็นการบวชเนี่ยนะครับแต่ว่าบวชถึงจะบวชเมื่อแก่นะครับถ้าบวชเข้ามาละบวชเมื่อแก่ก็ตามนะครับแต่ก็เป็นภิกษุใหม่ถูกไหมครับเพราะตนเองบวชเมื่ออายุมากแล้วแต่เพิ่งเข้ามาบวชจึงไม่ใช่ภิกษุที่เป็นผู้มีมากในพรรษาแต่ต้องเป็นภิกษุใหม่เห็นความลึกซึ้งไหมครับภิกษุใหม่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องเป็นภิกษุที่อายุยังน้อยแต่ภิกษุใดก็ตามที่เพิ่งบวชเข้ามาในธรรมวินัยเนี่ยเป็นภิกษุใหม่ภิกษุปานกลางก็จะมีลำดับไปนะครับว่ามีพรรษาเท่าไหร่นะครับหรือแม้ภิกษุที่มีพรรษา10ขึ้นไปนะครับเนี่ยที่จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะมีคุณสมบัติไม่ใช่เพียงอายุเท่านั้นนะครับสามารถที่จะทรงจำพระปาติโมกข์ไม่ใช่ทั้งของภิกษุเท่านั้นครับของภิกษุณีด้วยและแคล้วคล่องนะครับสามารถวินิจฉัยนะครับสิกขาบทต่างๆรู้อาบัติรู้อนาบัติสิ่งที่เป็นอาบัติสิ่งไม่ใช่อาบัติจะมีหลายข้อเลยที่ท่านแสดงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองศีลกองสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาทั้งหมดถ้าภิกษุที่จะเป็นเถระจริงๆเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่สมควรที่จะเป็นเถระผู้มั่นคงจริงๆจะต้องรู้พระธรรมวินัยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถรู้หนทางข้อปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ผิดนะครับไม่เป็นผู้ที่มีเจตนาที่จะล่วงศีลขาบทด้วยเห็นไหมครับเนี่ยมีอยู่หลายข้อเลยนะครับอุปชานะครับแล้วก็อาจารย์ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่สิทธิ์เข้าไปอาศัยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เป็นอุปชานะครับก็สัทธิวิหาริกก็เป็นผู้ที่อาศัยอุปชานะครับนะครับก็เป็นอุปชานี่ก็เป็นผู้ที่สามารถที่ให้การบรรพชาอุปสมบทนะครับก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งว่าภิกษุอย่างเช่นท่านราธาเนี่ยครับบวชเขาเป็นภิกษุแต่เมื่อเพิ่งบวชเข้ามาใหม่ก็เป็นภิกษุใหม่โดยพรรษาถึงแม้จะมีอายุมากแต่เมื่อเป็ดท่านเป็นพระอรหันต์นะครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับเป็นธรรมะเถระเป็นธรรมะเถระจริงๆโดยปรมัตถ์เป็นพระสังฆรัตนะเนี่ยครับเพราะท่านดับกิเลสได้เป็นพระอรหันต์นะครับเพราะท่านนะครับกระทำกิจที่ควรทำนะครับกิจที่ควรทำก็คือการอบรมเจริญปัญญาศึกษาธรรมะนะครับขัดเกลากิเลสอบรมเจริญปัญญาจนสามารถดับกิเลสได้นะครับนี่ก็ท่านพระสารีบุตรก็อาศัยท่านพระสารีบุตรนะครับนั่นท่านพระสารีบุตรท่านก็มีคุณมากนะครับมีความที่จะท่านเพราะอาศัยความที่ท่านเป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทีเพราะว่าท่านก็สามารถที่จะระลึกได้เห็นไหมครับปกติในการที่จะระลึกถึงคุณความดีเนี่ยถ้าเป็นอกุศลเนี่ยขนาดนั้นแหละระลึกไม่ได้เห็นไหมครับการที่จะเป็นผู้กตัญญูกตเวทีพระองค์จึงทรงแสดงว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากนะครับจริงนะครับเป็นหาได้ยากจริงๆไม่ง่ายเลยนะครับที่จะเป็นผู้ที่ รู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณเห็นไหมครับอาศัยนี่แหละครับคุณธรรมนี่แหละครับจึงเป็นเหตุให้ท่านพระราธะได้บวชเข้ามาท่านลืมไปเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดลืมไปเลยว่าท่านพระเถระเคยทำอะไรต่อท่านภาษาลิบุตรถ้าเป็นภิกษุรูปอื่นหรือภิกษุที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะรู้นะครับเพราะขณะใดที่เป็นอกุศลจิตก็ไม่สามารถที่จะรู้คุณรู้โทษนะครับของบุคคลอื่นนะครับเพราะว่ากตัญญูกตเวทีมีธรรมะอะไรที่เป็นเครื่องกั้นนะครับที่ท่านแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีทำไมถึงกตัญญูไม่ได้กตเวทีไม่ได้เนี่ยจะเป็นความละเอียดเพราะอกุศลประเภทไหนบ้างเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่ง่ายเลยนะครับที่จะเป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทีท่านมีในผู้ใดเนี่ยก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลสามารถที่จะตอบแทนคุณได้ก็เนี่ยอาศัยกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นนะครับที่จะเป็นบุคคลที่หายากนะครับที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องอบรมเจริญเหตุที่ถูกต้องนะครับคือเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนอบรมเจริญปัญญาสามารถที่จะรู้สิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษนะครับและแม้แต่คุณสมบัติของอุปัชฌาย์นะครับที่จะให้กุลบุตรเข้ามาบวชเนี่ยครับท่านอุปเสนะวังคันธบุตรเนี่ยนะครับท่านยังให้ภิกษุที่เข้ามาบวชนะครับสามารถที่จะถือธุดงค์ได้นะครับเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานสาธุการนะครับหลายๆเรื่องเลยนะครับที่ท่านพระอุเสนนะครับมังคันธบุตรเนี่ยนะครับสามารถให้ภิกษุขัดเกลากิเลสนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับธุดงค์ก็เป็นองค์คูณเครื่องกำจัดกิเลสส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นผู้ที่เป็นผู้บวชให้ผู้อื่นแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆอ่ะนะครับการบวชจริงๆต้องมีอายุตั้งแต่10พรรษาขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับไม่ง่ายเลยครับถ้าจะมีคุณสมบัติถ้าไม่ถึงคุณสมบัตินี้จะให้บวชก็ต้องอาบัติทุกกฎเห็นไหมครับแต่ท่านพระอุเสนวังคันธบุตรมีข้อที่ดีที่จะทำให้พระเจ้าประสมทานสาธุการนั่นคือให้ที่สุดที่เข้ามาบวชเนี่ยนะครับได้มีการขัดเกลาทุดงทุดงนี้ก็คือข้อประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นยิ่งกว่าศีล227ข้อโปรติศีล227ข้อนี้ก็ไม่ง่ายนะครับที่จะประพฤติปฏิบัติตามถ้าไม่ศึกษาโดยเคารพแต่ยังมีทุดงคูณอีกครับอย่างเช่นการอยู่ป่าเป็นวัดนะครับวัตระข้อประพฤติบัตรนะครับไม่อยู่ในเขตบ้านนะครับบิณฑบาตเป็นวัดไม่ถือไม่รับกิจนิมนต์รับกิจนิมนต์เช่นชาวบ้านนิมนต์นะครับแต่ท่านไม่เนี่ยถ้าถือธุดงค์ข้อนี้ต้องคือบิณฑบาตอย่างเดียวนะครับหรือว่าถือผ้าถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดผ้าบังสุกุลผ้าเปื้อนฝุ่นนั่นเองผ้าห่อศพนะครับผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้านะครับหรือที่เขาทิ้งไว้ตามร้านตลาดนะครับคือไม่มีเจ้าของแล้วก็มาทำความสะอาดนะครับซักกะตัดเย็บย้อมให้เป็นจีวรตามธรรมวินัยเห็นไหมครับยากไหมครับขัดเกลาแม่บริการที่ได้มาแม่ปกติบริการที่ได้มาเนี่ยนะถ้าไม่ประพฤติตามธรรมวินัยก็อาบัติได้ครับการที่จะมีใช้สอยบริขารอย่างไรจึงจะเป็นไปตามธรรมวินัยนะครับเห็นไหมแต่การขัดเกลายิ่งขึ้นการที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มาจากคณาบดีที่จะถวายโดยตรงเห็นไหมครับเนี่ยทำให้ผู้มีภาคทรงประทานสาธุการตรงแสดงไว้เลยนะครับในข้อความในอัตถกถาตุติยสมัสสะภาษาธิกาแปลเนี่ยท่านทรงแสดงนะครับคือข้อความที่ว่าจริงอยู่ใครๆไม่อาจจะให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดปรานได้โดยประการอื่นนอกจากวัดสมบัติวัตระสมบัตินะครับก็ข้อวัดข้อปฏิบัตินั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะครับถ้าเนี่ยครับก็เป็นเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ท่านพระอุปเสนวังคันธบุตรเนี่ยเป็นแห่งกุลบุตรได้ประพฤติขัดเกลาถือธุดงค์ถ้าไม่ถือธุดงค์แม่สามข้อที่กล่าวแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ ทุกดวงจะมีมากข้อถึง13ข้อนี่ก็เป็น3ข้อนะครับก็เป็นเหตุให้ภิกษุที่จะเข้ามาบวชถ้าไม่ถือก็หมดโอกาสที่จะบวชเห็นไหมครับมีเงื่อนไขเลยนะครับจะให้ท่านพระอุปเสนวังคณบุตรเป็นอาจารย์ก็ต้องถือธุดงค์เห็นไหมครับเป็นผู้ที่ก็ยากใช่ไหมครับปกติการที่จะให้กุลบุตรที่เข้ามาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่ากุลบุตรที่มีคุณสมบัติพอที่จะบวชได้ก็บวชแต่นี่ไม่เท่านั้นนะครับขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นไปอีกจะรับไหมครับถ้าไม่รับก็คือไม่ได้บวชไม่ได้อาศัยท่านอุเสนวังคณบุตรเป็นที่อาศัยนะครับที่อาศัยยังไงครับที่อาศัยที่แสดงสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้เป็นวินัยที่ต้องควรศึกษานะครับเพราะอุปัชฌาย์ก็คือบุญผู้ที่เพ่งโทษน้อยใหญ่เห็นไหมครับอุปัชฌาย์เนี่ยเพ่งโทษน้อยใหญ่ให้ผู้ที่เขาบอกมาเนี่ยอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นคุณเพ่งโทษประการต่างๆเลยละเอียดมากเลยเห็นไหมครับที่จะชี้โทษเพราะนั้นผู้ที่ได้รับทรัพย์ที่ประเสริฐจริงๆอ่ะนะครับที่ผู้อื่นนะครับพูดแนะนำสั่งสอนโดยประการต่างๆนะครับอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้เป็นโทษอันนี้สิ่งที่ไม่เป็นโทษเนี่ยครับจนสามารถเห็นได้ว่าเนี่ยแหละครับคือทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดผู้ที่ชี้โทษก็คือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ดังตัวอย่างของท่านพระสารีบุตรเถระชี้ขุมทรัพย์ท่านพระราชาไม่โกรธเลยเห็นไหมครับท่านรู้ว่าเป็นประโยชน์สิ่งที่ท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นอุปชาครับที่ให้การบรรพชาอุปสมบทแนะนำสั่งสอนพร่ำเตือนท่านต้องเห็นประโยชน์แน่นอนนะครับแต่ละคำที่ท่านพระสารีบุตรโอวาทท่านต้องเห็นว่าเป็นขุมทรัพย์แน่นอนเห็นไหมครับเพราะว่าพระพุทธท่านประสาทบทก็กล่าวถึงพระพุทธว่าท่านนะพระราชาไม่โกรธเลยก็ยากนะครับอายุมากด้วยนะครับปกติความโกรธนี่ไม่เลือกอายุนะครับแต่แม้อายุมากแล้วจะไม่มีข้ออ้างเลยนะครับว่ามีอายุมากแล้วจะทำอะไรก็ได้เห็นไหมแต่ว่าท่านเคารพธรรมวินัยจริงๆครับครับก็เรียนอาจารย์พิชัยครับ
1: ครับอาจารย์ครับครับก็กราบคุณอาจารย์ครับครับอาจารย์ได้กล่าวถึงคุณของสองท่านนะครับก็คือท่านพระสารีบุตรเป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทีนะครับแล้วก็ราธาภามนะครับก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายนะครับซึ่งท่านผู้ที่สนใจนะครับก็จะมีข้อความในคาถาธรรมบทนะครับก็ขออนุญาตกล่าวบางส่วนนะครับครับเมื่อท่านพระสารีบุตรเถระนะครับได้ให้พราหมณ์นั้นบวชแล้วนะครับอาสนะที่สุดแห่งอาสนะในโรงฉันย่อมถึงแก่ท่านนะครับก็คือถึงแก่ราธาพราหมณ์ท่านลำบากอยู่ด้วยอาหารวัตถุมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นพระเถระพาท่านหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วกล่าวสอนพร่ำสอนท่านเนืองๆว่าสิ่งนี้คุณควรทำสิ่งนี้คุณไม่ควรทำเป็นต้นท่านได้เป็นผู้ว่าง่ายมีปกติรับเอาโอวาทโดยเคารพแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านปฏิบัติตามคำที่พระเถระพร่ำสอนอยู่โดย 2-3 วันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตแล้วพระเถระพาท่านไปสู่สำนักพระศาสดาถวายบังคมนั่งแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงทำปฏิสันถานกะท่านแล้วตรัสว่าสารีบุตรอันเตวาสิกของเธอเป็นผู้ไหว้ง่ายแลหรือพระเถระกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอเป็นผู้ไหว้ง่ายเหลือเกินเมื่อโทษไรๆที่ข้าพระองค์แม้กล่าวสอนอยู่ไม่เคยโกรธเลยพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรเธอเมื่อได้สัทธิวิหาริกเห็นปานนี้จะพึงรับได้ประมาณเท่าไหร่ พระเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์พึงรับได้แม้มากทีเดียวพระเจ้าข้าภายหลังวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าได้ยินว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้กตัญญูกตเวทีระลึกถึงอุปการะสักว่าภิกษาทัพพีหนึ่งให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วแม้พระราธะเถระก็เป็นผู้อดทนต่อโอวาทย่อมได้ท่านผู้ควรแก่การให้โอวาทเหมือนกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับพระองค์ก็ได้ทราบดังนั้นนะครับพระองค์ก็แสดงอรีณจิตตชาดกนะครับครั้นพระสัตตาคันแสดงชาดกปารภพระเถระอย่างนั้นแล้วทรงปารภพระราธะเถระตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนราธะแม้อาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธอันหนึ่งควรเห็นบุคคลผู้ให้โอวาทเหมือนบุคคลผู้บอกคุมทรัพย์ให้ฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาใดซึ่งเป็นผู้กล่าวนิคหะชี้โทษว่าเป็นเหมือนผู้บอกคุมทรัพย์ให้พึงคบผู้มีปัญญาเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตเพราะว่าเมื่อคบท่านผู้เช่นนั้นมีแต่คุณอย่างประเสริฐไม่มีโทษที่ลามกนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับของการที่คบหาสมาคมกับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เป็นบัณฑิตนะครับก็มีคุณอย่างเดียวเลยนะครับเพราะผู้ที่มีปัญญาเป็นบัณฑิตนั้นนะครับเมื่อเห็นว่าสิ่งใดเป็นโทษก็ชี้ให้เห็นนะครับเพราะปกติโทษตนเห็นได้โดยยากจริงๆนะครับโดยมากก็อาจจะเป็นผู้ที่เพ่งโทษบุคคลอื่นนะครับแต่ว่าโทษของตนเองเห็นได้ยากแต่ผู้ที่เป็นบัณฑิตนะครับท่านก็เป็นผู้ที่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับรู้สิ่งที่เป็นโทษนะครับเมื่อโทษเกิดขึ้นคืออกุศลทั้งหลายนะครับก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าสิ่งนี้เป็นโทษนะครับเป็นประโยชน์มากไหมครับที่มีบุคคลอื่นชี้โทษของตนเองเนี่ยครับโทษให้ได้รู้ว่าเป็นโทษนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขัดเกลานะครับเพื่อที่จะละโทษนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับทีนี้ข้อความในอัตถกถาโกเสียวัคสิกขาบทที่5นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับอาจารย์คำปั่นครับเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสเรื่องภิกษุชาวเมืองสาวัตถีนะครับตั้งกติกาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับท่านก็จะไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์มิได้บัญญัตินะครับและไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติแล้วแต่จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ได้บัญญัติแล้วนะครับซึ่งข้อความในอรรถกถานะครับก็ได้กล่าวว่าก็แสดงไว้ว่าข้อว่าพวกข้าพุทธเจ้าจักไม่บัญญัติสิกขาบทที่พระองค์มิได้ทรงบัญญัติมีความว่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าเป็นสาวกรู้จักตนเองเลยนะครับเป็นสาวกเป็นผู้ฟังนะครับเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ที่ประพฤติตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจักไม่บัญญัติข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้จริงอยู่วิสัยคือการบัญญัติสิกขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติหรือการถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วโดยในว่าปาจิตตีทุกกฎเป็นต้นนี้เป็นพุทธวิสัยครับอาจารย์ครับดังนั้นคำว่าวิสัยนี่ครับนี่คืออะไรนะครับแล้วก็การที่จะบัญญัติสิกขาบทเพิ่มขึ้นหรือ เพิกถอนสิกขาบทนะครับเป็นพุทธวิสัยนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างไรครับที่จะให้รู้ถึงข้อความตรงนี้ครับว่าไม่ใช่บุคคลอื่นนะครับนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระสารีบุตรผู้ที่มีปัญญามากนะครับยังไม่สามารถที่จะบัญญัติสิกขาบทได้เลยครับอาจารย์ครับก็กราบเรียนอาจารย์ครับไม่ต้องพูดถึงยุคสมัยนี้นะครับที่จะบัญญัติเพิ่มเติมหรือเพิกถอนพุทธบัญญัติที่พระองค์บัญญัติไว้ดีแล้วครับก็กราบเรียนอาจารย์ครับ
2: ครับก็ระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาเกื้อกูลอย่างยิ่งครับต่อพุทธบริษัททั้งที่อยู่ในเพศบรรพชิตแล้วก็อยู่ในเพศของคฤหัสถ์เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่ในข้อความที่อาจารย์มิชัยได้กล่าวถึงนะครับในอัตถกถาโกศิยวรรคสิกขาบทที่5นะครับแห่งนิสสคิยปาจิตตินะครับที่กล่าวถึงพุทธวิสัยนะครับอย่างข้อความที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเราทั้งหลายชื่อว่าเป็นสาวกจักไม่บัญญัติข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้จริงอยู่วิสัยคือการบัญญัติสิกขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติหรือการถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วโดยในว่าปาจิตตีทุกกฎเป็นต้นนี้เป็นพุทธวิสัยคำว่าพุทธวิสัยนะครับก็คืออะไรนะครับโดยสาระสำคัญนะครับวิสัยะนะครับหรือว่าวิสัยนะครับพวกเราก็ได้ยินกันอยู่ใช่ไหมครับวิสัยเป็นวิสัยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับวิสัยะนะครับหนึ่งนะครับก็คือขอบเขตความสามารถนะครับที่จะเป็นไปได้นี่คืออย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออารมณ์นะครับก็ใช้คำนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงพุทธวิสัยนะครับก็ทำให้เข้าใจโดยสาระนะครับว่าเป็นความสามารถเป็นขอบเขตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็น่าพิจารณาใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถของพระองค์นะครับการบัญญัติสิกขาบทก็ตามหรือว่าการที่จะกระทำอะไรก็ตามนะครับในฐานะของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่บุคคลอื่นกระทำไม่ได้นะครับก็ทั้งหมดเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพุทธวิสัยครับอย่างเช่นในข้อความในอรรถกถาที่อาจารย์วิชัยได้อัญเชิญมาแล้วก็กับผมก็ได้อ่านซ้ำอีกทีเมื่อสักครู่นี้ครับนี่แหละครับคือการแสดงถึงความรู้ความสามารถความเป็นไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นะครับทรงบัญญัติสิกขาบทการบัญญัติสิกขาบทเป็นพระวินัยแต่ละข้อนะครับตั้งแต่ปาราชิกเป็นต้นมานะครับผู้ที่ทรงบัญญัติมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าพระองค์ครับเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงทรงรู้ถึงกิเลสที่ละเอียดที่บุคคลอื่นนะครับไม่สามารถที่จะรู้ได้เท่ากับพระองค์เพราะฉะนั้นการทรงบัญญัติสิกขาบทจึงอยู่ในวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทได้ก็พอได้ฟังอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ควรจะได้พิจารณาจริงๆนะครับว่าในเมื่อเป็นการทรงบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้ผู้ที่เป็นพระภิกษุนี่ครับได้ศึกษาแล้วก็ประพฤติตามซึ่งทั้งหมดนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลากิเลสทั้งหมดเลยถ้ามีความเคารพยำเกรงอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทุกรูปจะเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่งดงามอย่างยิ่งเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสของตนเองมีความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกายทางวาจาซึ่งมาจากจิตใจที่ดีงามอันเนื่องมาจากการได้ศึกษาและได้เข้าใจในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็ด้วยความเคารพจริงๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ทรงบัญญัติสิกขาบทก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าได้พิจารณาจริงๆนะครับในแต่ละสิกขาบท ล้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูลจึงไม่มีสิกขาบทใดที่จะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระภิกษุทั้งหมดเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยตลอดที่จะเป็นไปในการที่จะได้ศึกษาแล้วก็ได้ขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นประโยชน์จริงๆนะครับนอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นพระภิกษุแล้วคฤหัสถ์เองนะครับอย่างที่พวกเราเนี่ยครับได้ศึกษาทุกวันพุธนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะทุกวันพุธนะครับโอกาสใดที่มีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาได้พิจารณาก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับคฤหัสถ์เมื่อศึกษาแล้วนะครับแต่ละข้อความที่ได้ศึกษาเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากนะครับในการที่จะได้กล่อมเกลาจิตใจได้เป็นประโยชน์ในการที่จะได้ขัดเกลากิเลสของตนเองการขัดเกลากิเลสก็ไม่จำกัดเพศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ขัดเกลากิเลสได้ทั้งหมดเลยแต่สิ่งสำคัญคืออะไรครับมีปัญญานั่นเองจึงจะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลต่อการที่จะได้ขัดเกลากิเลสได้ครับอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับอาจารย์กัปปันครับก็เห็นคุณอย่างยิ่งนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถึงแม้พระองค์บัญญัติสิกขาบทแก่พระภิกษุทั้งหลายนะครับแต่ในฐานะของคฤหัสถ์นะครับเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาข้อประพฤติใดที่ดีงามนะครับก็ควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะประพฤติตามถึงแม้ไม่ได้ประกาศหรือปฏิญญาว่าเป็นภิกษุนะครับแต่เมื่อเป็นพุทธบริษัทนะครับเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ศึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติตามคำสอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธรรมะหรือในส่วนของวินัยก็ตามตีนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแก่บุคคลนั่นเองนะครับเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานพระธรรมวินัยนะครับที่เป็นรัตนะจริงๆนะครับเป็นธรรมรัตนะที่จะเป็นเหตุให้เราได้ศึกษาอบรมคุณความดีจนถึงธรรมรัตนะจริงๆนะครับถึงโลกุตรธรรม9ประการนะครับครับข้อความในอรรถกถานะครับก็จะมีข้อความที่แสดงนะครับที่จะเป็นประเด็นกราบเรียนสนทนากับอาจารย์ธีรพันธ์ครับครับก็ขออนุญาตกล่าวสืบเนื่องกันไปก่อนนะครับด้วยคำว่าสมาทานนี้พระอุปเสนะแสดงว่าเราทั้งหลายจักสมาทานสิกขาบทนั้นๆแล้วรับว่าสาธุโดยดีดังนี้แล้วจักศึกษาในสิกขาบททั้งปวงตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระหฤทัยโปรดปรานแล้วได้ทรงกระทำสาธุการแม้อีกแก่พระอุปเสนะนั้นว่าสาธุสาธุนะครับอันนี้ก็เป็นการที่พระองค์นะครับเห็นถึงความประพฤติของพระอุปเสนวังคันตบุตรนะครับที่ก่อนที่จะให้บุคคลอื่นนะครับอุปสมบทเนี่ยครับท่านก็ต้องกล่าวถึงว่าบุคคลนั้นนะครับสามารถที่จะสมาทานทุดงได้ไหมนะครับไม่ว่าไม่จะเป็นการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนะครับการถือผ้าบางสกุลเป็นวัดต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถที่จะกระทำได้ไหมก็คือเป็นการสอบถามนะครับว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะประพฤติข้อวัดที่ขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งได้ไหมนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดปรานก็คือวัดสมบัตินะครับความประพฤติที่เป็นคุณที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยครับเป็นสมบัติทั้งหลายเนี่ยครับข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหลายนี่ครับเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับยินดีโปรดปรานในความประพฤติเหล่านั้นนะครับทีนี้ก็มีข้อความต่อมานะครับที่พระองค์อนุญาตให้พระภิกษุนะครับผู้ถือธุดงค์เนี่ยครับสามารถที่จะเข้าเฝ้าได้ตามสะดวกนะครับภิกษุทั้งหลายก็ละทิ้งสันถัดทั้งปวงแล้วเพราะเป็นผู้มีความสำคัญในสันถัดว่าเป็นจีวรผืนที่4นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ถือจีวร3ผืนนะครับเป็นทุดงควัตข้อ1 นะครับก็คือผ้านุ่งผ้าห่มและผ้าห่มซ้อนนี่ครับดังนั้นท่านก็ละทิ้งสันถัดนะครับโดยมีความสำคัญว่าสันถัดเป็นจีวรผืนที่4นะครับข้อว่าทรงกระทำมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่ามีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นสันถัดทั้งหลายเกลื่อนกลาดแล้วทรงดำริว่าไม่มีเหตุในการที่จะยังศรัทธาไทยให้ตกไปแล้วเราจักแสดงอุบายในการใช้สอยแก่ภิกษุเหล่านั้นดังนี้แล้วทรงกระทำมีกถาตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายนะครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับเราก็รู้ว่าภิกษุเป็นผู้ที่ยังชีพให้เป็นไปด้วยปัจจัย4ทั้งหลายนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องของปัจจัย4นะครับก็ต้องอาศัยเครือหัดในการที่จะบำรุงนะครับเพราะพระภิกษุทั้งหลายนะครับเป็นผู้ที่อย่างถ้าเป็นอาหารบิณฑบาตก็เป็นผู้ที่หุงหาอาหารไม่ได้เองนะครับก็มีอุบาสกอุบาสิกานะครับผู้มีศรัทธาเห็นคุณของพระภิกษุนะครับในการที่จะถวายปัจจัย4นะครับบำรุงพระภิกษุทั้งหลายนี่ครับที่ว่านะครับไม่มีเหตุในการที่จะยังศรัทธาไทยให้ตกไปนะครับดังนั้นการที่จะใช้สอยปัจจัยนะครับที่บุคคลให้ด้วยศรัทธานี่ครับที่จะไม่ยังศรัทธาไทยให้ตกไปนะครับจะมีความละเอียดอย่างไรครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
0: ครับผู้ให้นะครับอย่างเช่นคือรหัสถวายอาหารบิณฑบาตก็ดีนะครับจีวรนะครับเสนาสนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ดีเนี่ยก็เพื่อที่เป็นเครื่องเลี้ยงชีพของภิกษุนะครับถ้าภิกษุจะมาหุงต้มหาอาหารนะครับกระทำอย่างคฤหัสถ์ที่กระทำกันเหมือนอย่างที่ยังเป็นคฤหัสถ์ยังไม่ได้บวชไม่ได้นะครับเพราะว่าบวชแล้วเนี่ยจะกระทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้เพราะนั้นจะไม่เห็นความต่างกันเลยนะครับระหว่างเพศบรมชีคฤหัสถ์นะครับเห็นไหมครับคฤหัสถ์นี่จะทำตามอำเภอใจก็ตามเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ถ้าไม่เหมาะไม่ควรก็อย่างไรก็ตามก็ไม่เหมาะไม่ควรใช่ไหมครับแต่อยู่ในระดับของคฤหัสถ์นะครับไม่ได้ปฏิญาณตนว่าเป็นเพศบรรพชิตแต่ที่ผู้ที่เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิญาณตนแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้อบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิตนะครับเป็นผู้ที่อุปสมบทอุทิศแด่ใครครับอุทิศแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่ได้อุทิศให้ใครอื่นเลยนะครับเพราะว่าพระศาสดานะครับเป็นผู้ทรงสั่งสอนนะครับแสดงธรรมนะครับแก่ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตเท่านั้นทั้งหมดเลยนะครับสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรหมเนี่ยหรือแม้สัตว์ทั้งหลายก็ทรงเป็นศาสดานะครับแม้แต่เป็นศาสดาของสัตว์เดรัจฉานบางท่านก็อาจจะคิดว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ฟังธรรมรู้เรื่องไหมนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเองพระศาสดาก็ยังเป็นศาสดาได้เพราะอะไรครับทรงแสดงพระธรรมนะครับซึ่งแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ยินในพระสุรเสียงนะครับแม้ชาตินั้นจะไม่สามารถจะเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระญาณบุคคลได้นะครับแต่แม้จะชาติหนึ่งสองชาตินะครับเมื่อสัตว์เดรัจฉานนั้นนะครับได้มีอุปนิสัยสมบัตินะครับได้ฟังพระสุรเสียงก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรหลังจากเส้นชีวิตก็มาเฝ้าฟังพระธรรมเห็นไหมครับเพราะนั้นผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยก็อาศัยพระศาสดาให้เห็นความต่างกันของผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยนะครับต้องต่างจากคฤหัสถ์นะครับแต่ทีนี้ความสำคัญพิเศษก็คือพระภิกษุเป็นผู้ที่บวชตามธรรมวินัยนะครับหุงอาหารไม่ได้เพราะนั้นปัจจัยที่ได้มาควรที่จะเคารพไหมครับพิจารณาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้อง พศบัญชีก็ได้คฤหัสถ์เองนะครับเวลาได้ของมาเนี่ยถ้าใช้สอยไม่เหมาะควรเนี่ยก็เหมือนกับเขาเรียกว่าทิ้งคว่างๆใช่ไหมครับเหมือนกับไม่เห็นว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมีคุณค่านะครับหรือทานอาหารก็ทิ้งคว่างๆใช่ไหมครับจะกล่าวไปยายถึงเพศภิกษุที่ปฏิญาณตนเป็นภิกษุนะธรรมวินัยเพราะนั้นรับปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตปัจจัยไม่ใช่เงินทองนะครับถ้าฟังไม่ดีอาจจะคิดว่าปัจจัยนี่เป็นเงินทองเห็นไหมครับต้องฟังนะครับพุทธบริษัทต้องฟังนะครับฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าพุทธบริษัทจริงสามารถเรียกว่าเพศใดเป็นเพศบรรพชิตเพศใดเป็นพระคฤหัสถ์และสิ่งใดที่เพศบรรพชิตได้รับมาปัจจัยทั้งหลายเครื่องอาศัยอย่างเช่นสิ่งที่ชาวบ้านถวายมานะครับก็ต้องรักษาสิ่งนั้นไว้นะครับแม้ตนเองใช้แล้วนะครับอาจจะดูเหมือนหมดสภาพของสิ่งนั้นไปแต่ยังสามารถใช้ได้อยู่เห็นไหมครับก็ยังสามารถใช้ได้แม้แต่เรื่องของจีวรใช่ไหมครับที่ท่านผ้านวลเทนะใช่ไหมครับท่านใช้สอยนะครับตั้งแต่เป็นผ้าดาดเพดานนะครับผ้าปูเตียงนะครับผ้าปูพื้นนะครับเป็นผ้าเช็ดพื้นนะครับเป็นผ้าเช็ดธุลีใช่ไหมครับแม้กระนั้นนะครับเป็นผ้าเช็ดเท้าแล้วไม่พอนะครับเห็นไหมครับใช้แล้วดูเหมือนกับว่าใช้สอยต่อไปไม่ได้แต่ยังสามารถที่จะนำมาโขลกขยำกับโครนนะครับเพื่อที่จะฉาบทาผนังเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของภิกษุจริงๆนะครับที่เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ในการบวชเข้ามาจริงๆแม่ของที่ได้รับมาจากผู้ถวายก็ใช้จนที่ว่าศรัทธาที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมพระเจ้าอุเทนนะครับเมื่อทราบว่าถ้าพระนนท์ใช้สอยจีวรอย่างนี้ศรัทธาไหมครับเพราะว่าตอนแรกท่านได้รับจีวร500ผืนนะครับจากที่พระเหสีของพระเจ้าอุเทนเข้าไปกราบทูลถามสนทนานะครับกับท่านพระนนท์เมื่อพระเจ้าอุเทนทราบนะครับก็อยากทราบว่าทำไมใช้จีวรตั้ง500ผืนนะครับสนทนาไปเพื่อประโยชน์จริงๆใช่ไหมครับไต่ถามท่านสารีบุตรก็แสดงถึงการใช้จีวรเนี่ยใช้อย่างไรเห็นไหมครับทำให้ศรัทธาของท่านพระเจ้าอุเทนเนี่ยไม่ตกไปใช่ไหมครับถ้าท่านเห็นว่าจีวรที่ท่านพระอนนทเถระได้รับมาต้อง500ผืนใช้ไม่เหมาะสมไม่ควรศรัทธาหรือเปล่าครับศรัทธาอาจจะตกไปก็ได้นะครับเห็นไหมครับท่านที่ศรัทธาที่จะไม่ตกไปก็คือภิกษุได้รับสิ่งใดมาแล้วนะปัจจัยเครื่องอาศัยของเพศบรรพชิตใช้อย่างคุ้มค่าสมควรกับที่เขาถวายอย่างเช่นกล้าถวายกระหัตได้มานะครับไม่ก็ได้ไม่ได้มาโดยง่ายใช่ไหมครับที่ของที่เขาทำอยู่เนี่ยหาเลี้ยงชีพมาได้เนี่ยนะครับและยิ่งถ้าได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยเห็นไหมครับเป็นประโยชน์นะครับที่จะทำรักษาสิ่งที่ได้มาเนี่ยไม่ให้ชาวบ้านก็เห็นว่าภิกษุใช้สิ่งของที่ทิ้งคว่างเกลื่อนกลาดเห็นไหมครับคำที่ท่านแสดงไว้ในอรรถกถาเนี่ยเพราะอะไรครับเกลื่อนกลาดในที่นี้คือพระภิกษุท่านก็จริงๆท่านคำนี้เกลื่อนกลาดก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นแต่ภิกษุที่ท่านทิ้งสันทัดในสิกขาบทเนี่ยเพราะว่าท่านจะเป็นผู้สมาทานธุดงค์ท่านจึงไม่ใช้สอยสันทัดต่างกันใช่ไหมครับกับการที่จะทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคฤหัสถ์เนี่ยทิ้งแบบเกลื่อนกลาดกับภิกษุท่านเกลื่อนกลาดเพราะจะสมาทานธุดงค์เพราะว่าท่านจะไม่สะสม สิ่งของที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องกังวลใช่ไหมครับเนี่ยข้อความที่ท่านแสดงไว้นะนะครับละทิ้งสันทัดทั้งปวงนะครับสันทัดก็มีลักษณะใช้สอยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองเป็นที่รองนั่งบ้างนะครับแต่ว่าภิกษุจะใช้เพื่อทำอะไรนะครับแต่ท่านทิ้งเกินกาดก็คือท่านจะสมาทานทุดงเห็นไหมครับเพื่อประโยชน์ไม่ได้ทิ้งเกินกาดแบบที่ใครก็ตามไม่ว่าจะชาวบ้านทิ้งเกินกาดเหตุต่างกันแล้วใช่ไหมครับแต่มิใช่ท่านนั้นครับนี่พระผู้ภาคทรงยังศรัทธาไทยไม่ให้ตกไปด้วยข้อเนี่ยครับที่ข้อความในทุติยสมันตภาษาที่ครับแปลอัตถาพระวินัยแล้วทรงดำริว่าไม่มีเหตุในการที่จะยังศรัทธาไทยให้ตกไปนะครับจะทำไงใช่ไหมครับที่เมื่อผู้ถวายขนเจียมอย่างเช่นขนเจียมที่ซึ่งจะมาทำสันทัดเนี่ยนะครับเมื่อได้มาแล้วพิสูจน์ใช้สอยอย่างไรได้เกิดชาวบ้านก็เห็นนะเที่ยวชมวิหารอาจจะเห็นว่าสันทัดนี่พิสูจน์ใช้แบบเหมือนกับว่าทิ้งๆกว้างๆศรัทธาตกไปนะครับแต่เมื่อผู้ภาคทรงแสดงนะครับสมบัญญัติสิกขาบทข้อนี้นะครับก็คือให้ทำสันทัดเนี่ยการที่จะกระทำสันทัดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็ทรงแสดงใช่ไหมครับเนี่ยพระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุให้ทำสันทัดสำหรับนั่งพึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันทัดเก่าเพื่อทำให้เสียสีถ้าภิกษุไม่ถือเอาสุคตโดยรอบแห่งสันทัดเก่าให้ทำสันทัดสำหรับตั้งใหม่เป็นนิสขยปฏิติเห็นไหมครับพระองค์ทรงแสดงถึงต้องถือเอาคืบสุคตนะครับแห่งสันทัดเก่าก็คือสันทัดที่ทิ้งไม่เกินกาลเนี่ยนะครับเอามาใช้ถ้าจะพิสูจน์ได้ที่มีความปัญหาจะทำสันทัดใหม่ก็เอามาทำให้ทำมาปนสันทัดใหม่เพื่อทำให้เสียสีนะครับเพราะสีเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องได้ใช่ไหมครับสีเนี่ยใช่ไหมทำให้เสียสีก็คือทำให้หม่นหมองเห็นไหมครับก็คำว่าเสียสีนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ครบไหวใช่ไหมครับเสียสีนะเพราะว่าสิ่งใดที่ได้มาถ้าเป็นสีที่แดงล้วนนะครับชมพูล้วนดูเหมือนเป็นที่น่าติดข้องใช่ไหมถ้ามีสิ่งใดเข้าไปปนเนี่ยรู้สึกไงครับสีเนี่ยสีด่างกระดำกระด่างสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีส้มสีม่วงสีฟ้านะครับถ้ามีข้าอะไรเข้าไปปนบนหมอไหมครับแต่เห็นไหมครับทำให้เสียสีนะครับนั้นเอาสันทัดเก่าถ้าจะทำสันทัดใหม่ก็เอาสันทัดเก่าเนี่ยนะครับโดยคืบสุคตนะครับโดยรอบนะครับข้อความในฐานท่านแสดงถึงว่าให้ถือเอาสันทัดเก่าโดยรอบนะครับก็คือจะตัดกลมๆหรือเหลี่ยมก็ตามนะครับโดยคืบสุคตเพื่อที่จะมาปนนะครับหรือมาชีออกนะครับเพื่อความทนนะครับนี่ครับชาวบ้านเห็นแล้วเป็นไงครับก็จะเห็นว่าของที่เขาถวายไปเนี่ยพิสูจน์ใช้อย่างเห็นคุณค่านะครับสมกับที่เราอุตสาหะเลี้ยงชีพมาแล้วถวายสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านก็ยังรู้จักสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยได้มาอย่างเห็นคุณค่านะครับศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมครับเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเห็นไหมครับภิกษุที่ประพฤติตามสิกขาบทที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสนะครับเนี่ยครับเพราะนั้นพระองค์ก็ทรงนะครับพระมหากรุณานะครับให้เห็นเลยนะครับว่าการที่จะมีสันทัดที่เกลื่อนกราดนะครับก็เป็นเหตุที่ไม่สมควรนะครับพระองค์จงทรงดำริว่าไม่มีเหตุในการที่จะยังศรัทธาไทยให้ตกไปเห็นไหมครับทรงรู้ว่าผู้ที่ถวายแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอุตส่าห์ให้ของไปแล้วใช้แบบทิ้งๆคว่างๆนะครับไม่เคารพในสิ่งที่ได้รับมานะครับและไม่พิจารณาใช้สอยบริโภคปัจจัยนั้นได้รับมาพิสูจน์นะครับได้รับสิ่งของมาต้องพิจารณาด้วยเห็นไหมครับความรู้สึกไม่ใช่เองได้มาเท่านั้น บริโภคใช้สอยก็ไม่มีการพิจารณาเลยเพื่ออะไรบริโภคใช้สอยเพื่ออะไรเห็นไหมครับเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะครับแม้ในติสขาบทนี้เองนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับทรงหลีกออกเล่นอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเพื่ออะไรครับข้อความในอรรถกถานะครับท่านแสดงว่าพระองค์เนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยเพื่อทรงทำโอกาสหลีกเล่นอยู่เนี่ยครับภิกษุทั้งหลายก็ทำกิจการวัดที่ไม่เป็นธรรมก็คือการตั้งกิจการนั่นเองว่าภิกษุใดที่ไปเฝ้าผู้อุปภาคนะครับโดยที่ซึ่งก่อนหน้านั้นพระผู้อุปภาคก็ทรงบัญญัติแล้วคือตัดไว้แล้วนะครับว่าภิกษุที่จะเข้าไปเฝ้าผู้อุปภาคได้ต้องมีภิกษุเพียงรูปเดียวนะครับที่จะนำบิณฑบาตนะครับเข้าไปถวายแด่ผู้อุปภาคนะครับในขณะที่ทรงเล่นอยู่ตลอดไตรมาสนะครับภิกษุอื่นจะเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ได้เพราะนั้นภิกษุชาวพระนครสาวัตถีก็ตั้งกติกาอันนี้เป็นกติกาไม่ชอบธรรมแต่พระองค์ทรงทราบพยานนะครับไม่มีติดขัดเป็นพระสัพพัญญุตญาณเห็นไหมครับประโยชน์ในการหลีกเล้นไม่ใช่เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเห็นคุณของท่านพระอุปเสนวังคันธบุตรด้วยนะครับท่านที่จะทำลายกติกาวัดที่ไม่เป็นธรรมเพราะอะไรครับเพราะสงตั้งกติกากันเองโดยที่พระภาคไม่ได้ทรงบัญญัติเลยกติกากติกาที่ไม่เป็นธรรมก็คือพระผู้เป็นภาคไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ไปบัญญัติซะเองว่าภิกษุที่เข้าไปฟ้าผู้เป็นภาคเว้นภิกษุพูดได้นำอาหารเบียดบาทเข้าไปเนี่ยต้องอาบัติปาจิตตีต้องแสดงอาบัติแต่ภิกษุอุปเสนวังคันธบุตรท่านเป็นผู้ที่เคารพในพระธรรมวินัยจักไม่บัญญัติสิ่งที่ผู้เป็นภาคไม่ได้ทรงบัญญัติจะไม่เพิกถอนสิ่งที่พระภาคบัญญัติไปแล้วจากสมาทานสิกขาบททั้งหลายนะครับนะครับเนี่ยครับเป็นตัวอย่างให้ภิกษุอื่นทราบเลยนะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ให้ท่านพระเสนาเนี่ยนะครับเป็นที่พระภาคทรงเป็นที่สาธุการสำหรับการประทานสาธุการหลายอย่างเลยนะครับที่พระพักทรงประทานเนี่ยนะครับในเรื่องของท่านโอเซนะที่เคารพพระธรรมบัญญัติแล้วนะครับเรื่องของการทำให้ภิกษุอื่นที่เข้ามาบวชได้สมาทานทุดงอีกเห็นไหมครับได้ขัดเกลากิเลสเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีข้อความในอรรถกถาที่ท่านแสดงนะครับว่าภิกษุนั้นเป็นผู้หมดความระแวงเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยวัดสมบัติจึงนั่งในที่ไม่ไกลพระผู้เป็นภาคเจ้าดุจสีหะนั่งอยู่ใกล้ถ้ำแห่งภูเขาทองฉะนั้นภิกษุที่เข้านั่งอยู่ใกล้ที่ประทับพระพุทธภาคเนี่ยที่พระภาคตัดถึงเนี่ยเรื่องของการที่เพราะเหตุไรถึงถือผ้าบางสุกุลนะครับภิกษุก็กราบทูลถึงสิ่งที่ท่านถือผ้าบางสุกุลเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นที่พอใจของภิกษุนั่นเองหรอกครับแต่ว่าเพราะท่านจะได้บวชนะครับตามที่ท่านอุปเสนาบังคันธบุตรที่ใครที่จะมาบวชต้องสมาทานนะครับการอยู่ป่าเป็นวัดการถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดการส่งผ้าบางสกุลเป็นวัดนะครับก็ทำให้เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามนะครับถือเอาวัดข้อพัดข้อวัดปฏิบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นโทษเลยนะครับเนี่ยครับแล้วยังมีเหตุอื่นอีกครับในสิกขาบทเนี่ยที่พระภาคทรงแสดงเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้เห็นว่าพระผู้เป็นภาคเนี่ยทรงกระทำสิ่งที่ผู้อื่นนะครับจะได้ทราบถึงศรัทธาไทยที่จะไม่ตกไปนะครับก็สื่อทรงบัญญัติสันถัดที่ได้ทรงบัญญัติแล้วนะครับในสิกขาบทเนี่ยนะครับก็คือการใช้สอยสันถัดที่ไม่ทำให้ศรัทธาไทยให้ตกไปนั่นเองนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะการอยู่เล่นอยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเหตุนะมีเหตุมีอานิสงส์นะครับก็เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดยิ่งเลยนะครับก็เรียนอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับอาจารย์ครับครับขออนุญาตกล่าวถึงบทภาชณีสิกขาบทข้อนี้นะครับสันถัดสำหรับนั่งตนทำค้างไว้ภิกษุทำต่อให้สำเร็จเอง เป็นนิสักขีต้องอาบัติปาจิตตีสันถัดสำหรับนั่งตนทำค้างไว้ภิกษุ

0: เป็นอาบัตินะครับถ้าผิดจากพระบัญญัตินะครับหรือตนทำค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้ผู้อื่นทำต่อให้สำเร็จก็เป็นนะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับทุกกฎนะครับภิกษุทำเองก็ดีใช้ผู้อื่นทำก็ดีเพื่อใช้เป็นของอื่นต้องอาบัติทุกกฎอนาปฏิวาระภิกษุถือเอาสำถัดเก่า1คืบสุคตโดยรอบแล้วทำ1ครับคืบสุคตก็ประมาณ25เซนนะครับอันนี้ก็คือโดยประมาณนะครับโดยคืบสุคตเนี่ยครับครับอันนี้ก็คือตามพระบัญญัติเลยนะครับถือเอาสันทัดเก่า1คืบสุคตโดยรอบนะครับแล้วทำสันทัดใหม่ภิกษุหาไม่ได้ถือเอาแต่น้อยแล้วทำ1นะครับถ้าสันทัดเก่าเนี่ยครับหาไม่ได้นะครับหรือหาได้ส่วนน้อยนะครับก็ถือเอาแต่น้อยแล้วทำนะครับอันนี้ก็เป็นการเคารพในพระบัญญัติจริงๆนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ขวนขวายแสวงหาสันทัดเก่านะครับเมื่อมีความประสงค์จะกระทำสันทัดใหม่นะครับถ้าหาไม่ได้โดยรอบก็ถือเอาส่วนน้อยนะครับหรือถ้าหาไม่ได้ไม่ถือเอามาทำหนึ่งนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆหรือทำสันทัดใหม่ขึ้นมาโดยไม่มีสันทัดเก่าเลยเนี่ยครับก็ไม่เป็นอาบัตินะครับภิกษุได้สันทัดที่คนอื่นทำไว้แล้วใช้สอยหนึ่งนะครับภิกษุทำเป็นเพดานก็ดีเป็นเครื่องราดพื้นก็ดีเป็นม่านก็ดีเป็นเปลือกผู้ก็ดีเป็นปลอกหมอนก็ดีหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทำเป็นบริขารอื่นนะครับภิกษุวิกลจริตแล้วก็หนึ่งแล้วก็ภิกษุอธิกรรมิกะนะครับก็คือภิกษุต้นบัญญัติก็ไม่ต้องอาบัตินะครับอันนี้ก็เป็นอนาปฏิวาระนะครับก็คือวาระที่ไม่ต้องอาบัติทีนี้ข้อความในอรรถกถานะครับท่านก็กล่าวการจำแนกนะครับสมุดฐานเป็นต้นนะครับก็เหมือนกับทเวภาคสิกขาบทนะครับก็คือการที่จะทำสันทัดด้วยขนเจียมนะครับต้องมีขนเจียมอื่นด้วยนะครับมาปนตามสัดส่วนนะครับที่พระบัญญัติไม่ใช่ดำล้วนนะครับถ้าดำล้วนเนี่ยเป็นนิสสัคคีต้องอาบัติปาจิตตีนะครับซึ่งทเวภาคสิกขาบทนะครับก็อ้างอิงนะครับในโกศิยวรรคนะครับในโกศิยสิกขาบทก็คือทำสันทัดที่เจือด้วยไหมนะครับก็จะมีนะครับพระบัญญัตินะครับในสิกขาบทที่1นะครับว่ามีสมุดฐาน6ประการนะครับก็คือกายวาจากายวาจากายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตนะครับแต่ว่าสิกขาบทข้อนี้เป็นทั้งกิริยาและอกิริยานะครับก็คือกิริยาก็คือมีการกระทำสันทัดใหม่อกิริยาก็คือไม่นำสันทัดเก่ามาผสมด้วยนะครับเมื่อมีนะครับไม่นำมาตามพระบัญญัติเนี่ยครับก็เป็นอาบัตินะครับเป็นโนสัญญาวิโมกนะครับถึงไม่มีความจำหมายรู้ที่จะก้าวร่วงก็ไม่พ้นนะครับเป็นอจิตกะไม่มีความจงใจก็ต้องอาบัตินะครับเป็นปันติวัชชะเป็นโทษทางพระบัญญัตินะครับเป็นกายกรรมก็คือกระทำด้วยตนเองนะครับเป็นวจีกรรมหรือใช้ให้คนอื่นกระทำก็ตามมีจิต3นะครับเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้เป็นกิริยาจิตก็ได้นะครับเวทนา3ก็คือเป็นสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาหรือว่าอุเบกขาเวทนานะครับอันนี้ก็เป็นโกศิยวรรคสิกขาบทที่5นะครับครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็กราบอนุโมทนายินดีในกุศลของอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็ยินดีในกุศลของทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: รู้สภาพธรรมะไม่ใช่รู้ชื่อสภาพธรรมะแต่ละอย่างมีลักษณะสภาพธรรมะนั้นๆโดยไม่ต้องเรียกชื่อดังนั้นการรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะจึงไม่ใช่การคิดถึงชื่อธรรมะจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.31มกราคม2559

0: ก็ไม่เข้าใจธรรมะถูกไหมคะเร
1: ีย
0: นมาตั้งนานเยอะแยะหมดแต่เวลาธรรมะเกิดไม่เข้าใจธรรมะเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่
1: เรียนมาก็เจ็บครับท่านอาจารย
0: ์แล้วเดี๋ยวนี้กำลังเห็นนะเข้าใจไหมมีแต่ชื่อใช่ไหมคะทำไมไม่เรียนธรรมะจริงๆแทนชื่อมีใครบ้างไหมที่ไม่เคยไม่สบายใจไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉันไม่สบายใจมีแน่นอนแต่ไม่ใช่เรามีใครบ้างไหมที่ไม่โกรธไม่มีแต่เวลาโกรธไม่รู้ว่าเป็นธรรมะรู้จักแต่โทสะมูลจิตมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่เวลาที่กำลังโกรธตัวจริงเลยไม่รู้จักเลยเป็นเราทั้งหมดการศึกษาอย่างนี้จะทำให้เข้าใจธรรมะไหมคะไม่ว่าเรื่องสมมติลืมกุญแจหรืออะไรก็ตามแต่คนทั้งโลกมีแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยคนนี้ลืมกุญแจคนนั้นลืมของใช้อะไรสารพัดอย่างแล้วเราจะตอบเรื่องอะไรคะหรือว่าจะให้เขาเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมีจริงๆแล้วมีตลอดเวลาด้วยแล้วก็ไม่ต้องเรียกชื่อพระอะไรคะยังไม่ทันเรียกชื่อเลยลักษณะนั้นก็ดับแล้วเกิดจริงปรากฏจริงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สั้นมากแล้วก็ดับไปจริงๆแล้วพอได้ยินคำอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่เราเรียนธรรมะภาษาบาลีแต่เราไม่ได้เข้าใจจำชื่อทำไมจะต้องเรียกว่ากุกุจจะวันนี้เรามีกุกุจจะไหมคะมีกี่ครั้งอ่ะกุกุจจะวันนี้ก็เลยไม่ต้องมีภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรเพราะโมแต่คิดถึงคำว่ากุกุจจะแค่คิดคำว่ากุกุจจะก็ไม่มีธรรมะแล้วค่ะเพราะขณะนั้นเป็นคำที่คิดว่ากุกุจจะกว่าจะเข้าใจได้จริงๆว่าศึกษาธรรมะถ้าเป็นคนไทยก็ศึกษาในภาษาไทยถ้าเป็นชาวมคธครั้งโน้นเขาก็ฟังธรรมะในภาษามคธีใครอยู่ประเทศไหนใช้ภาษาอะไรก็ใช้ภาษานั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเมื่อเสียงมาสู่คลองของโสตะควรศึกษาให้เข้าใจในภาษาของตนของตนชัดเจนค่ะไม่สบายใจก็รู้โกรธก็รู้หงุดหงิดก็รู้รำคาญมีไหมคะแค่รำคาญมีคำตั้งหลายคำแสดงเห็นว่าความไม่สบายใจมีหลายอย่างไม่ใช่มีแต่โกรธอย่างเดียวแม้รำคาญก็เป็นความไม่สบายใจแล้วใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็หงุดหงิดรำคาญมากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งทั้งหมดจะเรียกชื่อหรือไม่เรียกชื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ต้องไปจำว่านามธรรมเจตสิกหรืออะไรแต่ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นต่างหากที่แสดงว่าเป็นอะไรเช่นลักษณะที่แข็งไม่ต้องไปนึกถึงคำว่ารูปธรรมแข็งเป็นแข็งแข็งเป็นอื่นไม่ได้เพราะขณะนั้นไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้แข็งถ้าไม่เข้าใจในขณะนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะกล่าวถึงว่าธรรมะทั้งหมดก็มีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่คือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้หรือธรรมะที่เกิดขึ้นรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏคือฟังให้เข้าใจจริงๆจนถึงเดี๋ยวนี้ฟังคำนี้เดี๋ยวนี้ก็คือเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ไม่ปรากฏก็แสดงเห็นว่าเราไม่ต้องไปจำคำอื่นและถ้าสมมติว่าเราเกิดรำคาญพูดซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่เห็นประโยชน์ว่าพูดเพื่ออะไรถ้าไม่พูดก็คิดถึงเรื่องอื่นแต่ถ้าพูดคำนี้ได้ยินคำนี้ยังเป็นโอกาสที่จะคิดถึงคำนี้ให้เข้าใจได้พูดบ่อยๆเพื่อให้ไม่ลืมแต่บางคนก็รำคาญเห็นมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นขณะที่เพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นไม่รู้เลยว่ายิ่งฟังเท่าไหร่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมากขึ้นนั่นแหละจะทำให้สามารถถึงเฉพาะเห็นด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆสะสมมาทีละเล็กทีละน้อยธรรมะทั้งหมดเป็นอย่างนี้หลากหลายแม้แต่ความรำคาญใจภาษาอื่นจะใช้คำอะไรก็ตามแต่ว่าเคยไหมไม่เรียกได้ไหมคะโลภะมีกี่ชื่อค่ะจะเอาหมดไหมค่ะรู้ให้หมดเลยหลากหลายปานนั้นแล้วจะเอาคำอะไรมาเรียกโลภะได้แค่อาสาก็เป็นโลภะราคะตัณหานันทิมีอีกเยอะเลยค่ะสิเนหายางใหญ่นะคะใหญ่สักเท่าไหร่ก็ยังไม่ขาดเพราะเหนียวมาก ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะรู้จักความจริงของธรรมะไม่ใช่เพียงจำชื่อแล้วก็มานั่งคิดว่านี่เป็นนี่หรือเปล่านั่นเป็นนั่นหรือเปล่านี่เป็นกุกุจจะหรือเปล่าจะเป็นหรือไม่เป็นก็คือรำคาญใจเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะต้องมีการรู้จึงรำคาญลักษณะของสภาพที่เป็นจิตก็เป็นจิตลักษณะสภาพของเจตสิกก็เป็นเจตสิกเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี
1: ้ความต่างกันของสภาพธรรมะที่เป็นโทสะกับสภาพธรรมะเดือดร้อนรำคาญใจที่ไม่ใช่ตัวโทสะโดยตรงในขั้นการฟังการพิจารณาเนี่ยสมควรอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์คุณอนกเคยน้อยใจไหม
1: ก็มีครับ
0: ทำไมรู้ว่า
1: ก็เกิด
0: ขณะนั้นชอบไหม
1: ไม่ชอบ
0: ตกลงรู้จักน้อยใจแล้วนะ
1: ครับ
0: เดือดร้อนใจรู้ไหม
1: รู้ครับ
0: ค่ะก็มีจริงๆอ่ะใครรู้นะก็ขณะที่ความเดือดร้อนใจกำลังปรากฏแต่ไม่รู้ตอนนั้นมารู้ตอนพูดถึงชื่อแล้วจะมีประโยชน์ไหม
1: แต่จากชื่อเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้เข้าใจตัวธรรมะได้อย่างไร
0: ถ้าอย่างนั้นจำไว้เลยเดือดร้อนใจพอเดือดร้อนใจรู้ไหมว่าเดือดร้อนใจไม่ใช่เราแค่จำชื่อก็ไม่รู้ก็หาคำตอบเองดีที่สุดเพราะฟังแล้วแล้วก็มีคำที่เข้าใจได้แต่สภาพธรรมะขณะนั้นไม่ได้ปรากฏแต่เมื่อเข้าใจแล้วเวลาที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏก็เข้าใจได้ความเข้าใจต้องเข้าใจว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเริ่มตั้งแต่ได้ฟังคำที่จริงแล้วก็รู้ว่าคำนั้นน่ะไม่ได้กล่าวเลื่อนลอยไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีแต่คำจริงทุกคำเป็นคำจริงเพราะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจความจริงก็ต้องเข้าใจด้วยฟังและพูดเพื่อให้เข้าใจความจริงที่มีจริง
2: ๆสนทนาธรรมที่บริษัทสยามแฮนด์จังหวัดนครปฐมวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2560
0: มรดกที่พระองค์ให้ทุกคนก็คือคำที่ได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจได้พอเข้าใจแล้วเคารพใครคะนับถือใคร
3: นับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
0: ต้องไม่ลืมนะคะเพราะอะไรคะถึงได้นับถือพระองค์พระทรงแสดงความจริงซึ่งคนอื่นไม่ได้แสดงความจริงให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่เพียงเล็กน้อยนี่เป็นขั้นต้นแค่ไม่กี่คำแต่ความเข้าใจเนี่ยต้องไตรตรองและเริ่มเห็นประโยชน์เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องตายไปแน่ๆเลยทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้เลยญาติพี่น้องมารดาที่รักเราลูกที่รักหรือใครๆก็ตามแต่มิตรสหายทั้งหมดยื้อยุดเราไว้ไม่ได้เลยตามเราไปก็ไม่ได้เพราะอะไรคะธรรมะสิ่งที่มีจริงเกิดและมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่นั้นยังห่างไกลมากกับความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับอยู่เพราะฉะนั้นคำของพระองค์แต่ละคำนะคะทำให้เราเกิดความเห็นถูกต้องคลายความยึดมั่นที่จะนำมาให้เกิดความทุกข์เพราะเมื่อกี้บอกเองใช่ไหมคะว่าเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอว่าที่ยึดมั่นเนี่ยยึดมั่นในอะไรยึดมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: ลองตาบอดสิเป็นยังไงหูหนวกสิเป็นยังไงฟันหักสิเป็นยังไงแขนขาดสิเป็นยังไงยึดมั่นในทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะดูเหมือนไม่ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าทุกข์แท้ๆนี่คืออะไรแต่ทุกคนจะเกิดทุกข์จรบ้างนะคะนานๆก็จะมีการโศกเศร้าเสียใจพลัดพรากเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเป็นเพียงสิ่งซึ่งต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้รู้ว่าเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยมาจากคำภาษาบาลีนะคะสองคำคือธรรมะกับตาความเป็นไปของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นได้อย่างไรตาก็เพื่อมีสิ่งที่กระทบตาแล้วเห็นไหมคะเป็นธรรมดาไหมใครเปลี่ยนแปลงความเป็นธรรมดาอย่างนี้ได้ไหมหูสำหรับกระทบเสียงทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเป็นธรรมดาไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมดาหรือเปล่าเป็นธรรมดาพูดคำนี้มาตั้งนาน แต่ไม่รู้ซึ้งถึงคำว่าธรรมดาคืออะไรใช่ไหมคะแต่ธรรมดาก็คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นๆที่ต้องเป็นอย่างนั้นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเริ่มรู้ว่าไม่มีใครทำอะไรได้เพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นประโยคต่อไปนะคะคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นอีกใช่ไหมคะแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่มีเนี่ยของใครกันแน่มีเจ้าของหรือเปล่าถ้าคิดให้ลึกซึ้งนะคะสิ่งนั้นยังไม่เกิดไม่มีให้ใครเป็นเจ้าของแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นของใครถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดก็ไม่มีแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วยังเป็นของใครเลยคะไม่มีเหลือนะเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
3: ไม่ได้เป็นเจ้าของเลย
0: ไม่มีเลยเริ่มเบาใจไหมคะ
3: เบา
0: ค่ะเพราะเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ตอนนี้ถ้ามีเสียงกระทบหูเป็นเสียงที่เขาว่าเราเนี่ยโกรธไหม
3: ก็น่าจะไม่โกรธแล้ว
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่เร็วปานนั้นค่ะนี่คือความโกรธเป็นธรรมะเห็นไหมคะต้องไม่ลืมเลยค่ะความโกรธเป็นธรรมะไม่อยากโกรธก็โกรธน่ะเพราะมีเหตุที่จะให้โกรธเกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้เลยทุกคนจะบอกได้เลยค่ะว่ายับยั้งไม่ได้จะไม่โกรธเนี่ยไม่มีทางเลยบางทีก็ไม่มากมายนะคะแค่ขุ่นใจก็ยับยั้งไม่ได้มากกว่านั้นอีกหน้าเบื้องหน้างอโกรธสีหน้าแสดงออกมาละใช่ไหมคะบางคนยังอยากจะเป็นยักษ์เป็นมารด้วยซ้ำไปคือไม่พอแค่สีหน้านะคะยังต้องมีท่าทางมีกิริยาอาการต่างๆอีกนี่ก็แสดงเห็นว่าบังคับบัญชาได้ไหมใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างใครเห็นเข้าหัวเราะหรือเปล่าเนี่ยคนนี้เป็นอะไรกำลังทำอะไรนะคะตึงตังไปหมดเลยแต่คนนั้นกำลังสมใจที่ได้ทำอย่างนั้นเพราะถ้าไม่พอใจจะทำไม่ทำนี่คือธรรมะซึ่งไม่มีใครยับยั้งได้เลยค่ะทรงแสดงความจริงอย่างละเอียดยิ่งทุกขณะจิตและที่เราเรียกว่าขณะจิตเนี่ยเล็กน้อยสั้นสักแค่ไหนและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฟังแล้วเราต้องมั่นคงค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพราะว่าเพียงขั้นฟังแค่ขั้นฟังนี้ก็ต้องฟังจนกระทั่งมั่นคงจนกระทั่งเป็นสัจจะญาณนะคือปัญญาที่รู้จริงอย่างมั่นคงในความจริงของธรรมดาวันนี้คิดอย่างนี้ไหม
3: วันนี้เริ่มคิดค่ะ
0: ค่ะถูกต้องเลยนะคะวันนี้เริ่มคิดเริ่มรู้จักธรรมะเริ่มได้ฟังธรรมะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่เหมือนใครเลยไม่ง่ายอย่างที่ใครคิดและก็ไม่ได้สอนให้ใครทำแต่ให้เกิดความเข้าใจของตัวเองจากโลกนี้ไปจะเอาอะไรไปบ้างคะใครที่มีมรดกมากมายมหาศาลเอาไปได้ไหมเอาไปได้แต่เฉพาะความโลภบ้างความโกรธบ้างความดีบ้างความชั่วบ้างแต่ความเข้าใจถูกความเห็นถูกถ้าไม่มีการฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีทางที่จะมีสิ่งนี้อยู่ในใจจนถึงชาติหน้าและชาติต่อไปก็จะมีแต่เพียงความโลภความโกรธความหลงตัวใหญ่ๆนะคะและความไม่โลภความไม่โกรธมีบ้างบางขณะแต่ยังมีความหลงคือความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นปกติอย่างนี้เลยค่ะแต่ลึกซึ้งมากจนกระทั่งพระโพธิสัตว์กว่าจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งความปรารถนาที่จะมีความเข้าใจความจริงของสิ่งซึ่งเป็นธรรมดาซึ่งนำความทุกข์มาให้ทุกคนที่เกิดแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่มีค่ะต้องพลัดพรากใครจากไปตายไปก็เป็นทุกข์ละไม่สิ้นสุดไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นทรงรู้ว่าต้องมีสิ่งซึ่งสามารถจะตรงกันข้ามกับความทุกข์นี้ได้เมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดแต่ว่ากว่าจะรู้ได้จริงๆนะคะเราก็ต้องฟังประวัติของพระองค์และก็คำสอนของพระองค์ว่าทุกคำเนี่ยด้วยพระมหากรุณาอย่างยิ่งให้เราซึ่งมีโอกาสที่ได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนคำนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่ว่าของตกหยิบเก็บมาเป็นของเราไม่ใช่ แต่สิ่งนั้นนะคะจะเกิดได้ต่อเมื่อได้ฟังคำที่ไม่เคยได้ยินและรู้ว่าเป็นคำจริงเมื่อเป็นคำจริงอะไรล่ะที่จะมีประโยชน์กว่าคำจริงซึ่งแสดงความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์อย่างนี้นะคะไม่มีการละเลยโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะด้วยแล้วไม่ฟังกับโอกาสที่เป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วฟังแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถูกซึ่งต่างกับที่ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มาก่อนเลยแม้น้อยแต่ก็เพิ่มขึ้นด้วยการที่ฟังบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่พึ่งคนอื่นเลยแต่พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ฟังธรรมของพระองค์ซึ่งจะทำให้สภาพธรรมะที่ดีเกิดขึ้นกระทำกิจของสภาพธรรมะที่ดีเพิ่มขึ้นพระเชนกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เจริญขึ้นเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแค่เกิดมาแล้วก็ตายไปจะช้าจะเร็วรู้ไม่ได้เลยจะมากจะน้อยจะนานเท่าไหร่ก็รู้ไม่ได้แต่ต้องไปแน่จะเอาอะไรไปสิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิตก็คือปัญญาและคุณความดีเพราะว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยสะสมมาแสนโกรธกับนับไม่ถ้วนเลยเมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคยังเป็นพระโพธิสัตว์เราอยู่ไหนเป็นหรือยังได้ฟังธรรมะหรือยังกับการที่ได้มีโอกาสถึงการได้ฟังพระองค์จากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และปรินิพพานไปแล้วเนี่ยค่ะถึง 2,500 กว่าปีนานแสนนานนะคะแต่ความจริงมีและคำจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก็ยังอยู่ที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจากนี้ไปจะฟังพระธรรมอีกไหมคะหรือพอแล้ว
3: ต้องฟังเรื่อยๆนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะต้องขออนุโมทนานะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอนนี้ก็พูดถึงให้เข้าใจซะก่อนว่าทุกเนี่ยใครบังคับได้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใครก็บังคับไม่ได้บังคับให้ไม่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะเห็นเกิดแล้วบังคับให้ได้ยินได้ไหมไม่ได้บังคับทุกไม่ให้เกิดได้ไหมในเมื่อเหตุของทุกมีทุกก็ต้องมีเป็นธรรมดาแล้วสุขล่ะคะสุขมีเมื่อไหร่คะเมื่อสุขเกิดเหมือนอย่างอื่นทั้งหมดเลยค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอยากให้สุขเกิดไม่มีเหตุที่จะให้สุขเกิดสุขก็เกิดไม่ได้ไม่อยากให้ทุกข์เกิดมีเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็ต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้นี่คืออนัตตาเริ่มเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะหมายความว่าไม่ใช่เราอัตตาคือเราตัวตนของเราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกไหมคะโต๊ะเนี่ยแตกย่อยได้ไหมได้พอมารวมกันก็เป็นโต๊ะดอกไม้ก็แตกย่อยได้มารวมกันก็เป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆมั่นคงแล้วนะคะทั้งตัวเนี่ยค่ะเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะให้รู้ว่ามีจริงก็กำลังเห็นอย่างเนี้ยจะว่าไม่มีเห็นได้ยังไงมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะว่าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยังไงแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือฟังธรรมะแล้วเนี่ยนะคะปัญญาจะมีเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นความคิดและรู้ได้ว่าคิดแค่ไหนจะคำตอบเพราะฟังมาแล้วแค่ไหนพอจะตอบได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อให้รู้ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ยินอะไรคะงงไปหมดเลยเวลาไม่ได้ฟังธรรมะรู้ไปหมดเลยแต่พอฟังธรรมะงงไปหมดเลยแม้แต่ธรรมดาค่ะเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแค่ถามว่าได้ยินอะไรคะ
3: ได้ยินเสียง
0: ถูกต้องแค่นี้ค่ะจะไม่ถูกได้ยังไงคะธรรมะเป็นธรรมดาธรรมตาธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเสียงก็ต้องเป็นเสียงได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินได้ยินเกิดแล้วจะบอกว่าไม่ได้ยินก็ผิดละใช่ไหมคะไม่ตรงละเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงเท่านั้นที่จะได้สาระจากพระธรรมทั้งหมดค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงถูกคือถูกผิดคือผิดถ้ายังเห็นผิดเป็นถูกก็คือว่าพระศาสนาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ยินเสียงนะคะได้ยินมีจริงๆไหมคะ
3: ได้ยินมีจริงๆค่ะ
0: เสียงมีจริงๆไหมคะ
3: เสียงมีจริงๆค่ะ
0: ได้ยินเป็นเสียงหรือเปล่า
3: ได้ยิน
0: เป็นเสียงหรือเปล่า
3: ได้ยินนี้ไม่ได้เป็นเสียงค่ะ
0: ได้ยินไม่ใช่เสียงนะคะ
3: ไม่ใช่เสียง
0: เสียงเป็นได้ยินหรือเปล่า
3: เสียงก็ไม่ใช่ได้ยินค
0: ่ะใครได้ยิน
3: ตัวเราได้ยิน
0: ค่ะตัวเรามาแล้วเห็นไหมคะ
3: ค่ะ
0: ถ้าได้ยินไม่เกิดจะมีเราได้ยินไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: แต่พอได้ยินเกิดทำไมเป็นเราได้ยินผิดแล้วใช่ไหม
3: เป็นเราได้ยินนี้ก็คือความเข้าใจว่าเป็นเราได้ยิน
0: เมื่อได้ยินเกิดขึ้นไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยค่ะได้ยินนะคะมีจริง
3: ๆมีจริง
0: ๆค่ะเกิดแล้วด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีได้ยินแต่พอได้ยินแล้วไม่เข้าใจก็เลยยึดถือว่าเราได้ยินนี่เริ่มรู้ละว่าการยึดถือเนี่ยยึดถืออะไรบ้างไม่ใช่บอกว่าจะไปละความยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ไม่รู้ว่าตัวตนอยู่ที่ไหนอย่างนั้นจะละได้อย่างไรคะใครที่จะคิดละเองฟังคนโน้นคนนี้ละแต่ไม่ใช่ความเข้าใจของตัวเองละไม่ได้และความเข้าใจนี้มาจากไหนต้องฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้พระทรงแสดงทุกอย่างนะคะถึงที่สุดของความจริงของสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นได้ยินเนี่ยมีแน่ๆเสียงมีแน่ๆได้ยินเกิดไหม
3: เกิดฮะ
0: ได้ยินดับไหม
3: ดับฮะ
0: เสียงเกิดไหม
3: เกิดฮะ
0: เสียงดับไหม
3: ดับฮะ
0: เสียงเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เสียงเป็นธรรมะ
0: ได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นฮะ
0: ได้ยินเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นอะไรคะ
3: เป็นธรรมดา
0: ค่ะถูกต้องนะคะเป็นธรรมะเป็นธรรมดาเหนื่อยไหมคะ
3: ไม
0: ่ค่ะฉะนั้นการสนทนาธรรมเนี่ยนะคะประโยชน์ที่สุดคือขอให้คนฟังเข้าใจเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปไกลถึงไหนเลยเพราะเหตุว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นเนี่ยจะไปเข้าใจถึงที่สุดได้ยังไงตอนต้นก็ยังไม่รู้และยังผิดกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนะคะถ้าเข้าใจได้ก็เป็นที่ปราบปลื้มปิติของทุกคนนะคะที่ได้มีผู้ที่ได้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาบำเพ็ญพระบารมีให้เราได้เข้าใจอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยว่าสิ่งที่มีนี่แหละมีจริงๆเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยสักอย่างสักคำในพระไตรปิฎกเพลินมากเลยค่ะแต่ว่าพอศึกษาทีละน้อยเนี่ยก็จะเริ่มรู้นะคะและเข้าใจในแต่ละคำแม้แต่คำที่ทุกคนก็ได้ยินธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครที่ไม่ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินกันทุกผู้ทุกคนถามก็เผินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องสนทนากันถึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนที่พูดอย่างเนี้ยเข้าใจแค่ไหนมั่นคงระดับไหนเพราะฉะนั้นจากการสนทนาเนี่ยนะคะก็ฟังมาแล้วเนี่ยก็ทวนโดยคำถามว่าที่ฟังมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเข้าใจแค่ไหนและก็ตอบได้ถูกต้องแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะทำให้ได้ยินเกิดได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ถูกต้องทำให้เสียงเกิดได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ถูกต้องเพราะทุกอย่างนะคะดูเหมือนเราทำแต่ความจริงมีปัจจัยเฉพาะที่จะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าของสองอย่างแข็งๆมากระทบกันเสียงดังแล้วใช่ไหมคะเอาค้อนทุบโต๊ะการกระทบกันของสิ่งที่แข็งเป็นปัจจัยให้เกิดเสียงไม่ต้องมีใครทำนะคะมะม่วงตกทุเรียนตกดังไหมกระทบพื้น
3: ดัง
0: ไม่มีใครทำใช่ไหมคะแต่ของแข็งกระทบกันก็เป็นปัจจัยให้เสียงเกิดขึ้นถ้าขณะนั้นนะคะไม่มีโสตประสาทะคือหูทุกคนมีหูใช่ไหมคะ
3: ม
0: ีหูของเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
0: ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวนะคะแม้แต่หูก็ต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้ไหมทำไมบางคนเกิดมาหูหนวกรู้ไหมทำไมเกิดมาหูไม่หนวกอยู่ไปก็หนวกเห็นไหมคะทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงก็ต่อเมื่อได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งนั้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นหูไม่ใช่ของเราเสียงเป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
0: เห็นไหมคะแค่พูดแล้วดับแล้วไปไหนถ้าลิ้นไม่กระทบของแข็งในปากหรืออะไรช่องปากที่ทำให้เสียงเป็นคำเกิดขึ้นนะฮะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงก็ไม่เกิดแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะอะไรคะเพราะเห็นไม่ใช่ได้ยินคนละขณะ สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็ต่างกันและจะปรากฏพร้อมกันได้อย่างไรนี่คือความรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้ของสิ่งซึ่งเกิดดับจนกระทั่งลวงยิ่งกว่ามายากล นะคะว่ามีคนมีดอกไม้มีโต๊ะทันทีที่เห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับสืบต่อมั่นคงรวดเร็วแค่ไหนจนปรากฏเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะทั้งหมดเริ่มเข้าใจแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะที่ไม่ใช่ธรรมะ
3: ไม่มีเลย
0: ถูกต้องที่สุดทุกอย่างเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะ
0: ค่ะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะ
0: ตอนนี้รวดเร็วเลยนะคะไม่สงสัยเลยว่าทุกอย่างที่มีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยก็คือว่าสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรและสิ่งที่มีเพราะเป็นจริงอย่างนี้นะคะก็ทรงตรัสรู้ตามความจริงและทรงแสดงตามความจริงธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ดับไปแล้วกลับมาอีกได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เห็นไหมคะแสดงเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามตั้งแต่เกิดเลยแม้แต่ขณะที่เกิดสิ่งที่มีขณะที่เกิดเนี่ยต้องมีเกิดแล้วดับแล้วสืบต่อมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันนี้จนกระทั่งถึงต่อไปก็พรุ่งนี้ก็เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งมาจากการเกิดเพราะฉะนั้นอะไรเกิดตอนนี้น่าจะตอบได้นะคะอะไรเกิดยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นค่ะเท่าที่รู้อะไรเกิดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะการฟังธรรมะที่จะให้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่พูดซะยาวเพลินไปเลยทั้งเรื่องทั้งวันแล้วกลับไปก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ลืมแล้วอย่างนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยทุกนาทีมีค่าทุกขณะมีประโยชน์เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ขอให้แต่ละขณะเนี่ยได้มีประโยชน์สูงสุดเลยคือได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะตอบหรือยังคะขณะเกิดอะไรเกิดธรรมะเกิดแค่นี้จบถูกต้องไหมไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะหลากหลายมากลองนับประมาณสิคะเท่าไหร่ที่นั่งอยู่ที่นี่นับประมาณไม่ถ้วนแล้วทั้งโลกล่ะแต่ก็ต้องเป็นทีละหนึ่งที่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดเป็นธรรมะแน่นอนที่เกิดแต่ธรรมะมากมายมหาศาลในจักรวาลทั้งหมดเลยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ต่างกันเป็นสองประเภทธรรมะอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรแข็งก็คือแข็งเย็นก็คือเย็นเสียงก็คือเสียงกลิ่นก็คือกลิ่นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะพระผู้มีพระภาคต้องทรงบัญญัติคำแต่ละคำให้เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรพระชนทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปะธรรมะรูปธรรมในตอนต้นนะคะพื้นฐานที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าธรรมะที่เป็นรูปธรรมหมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเป็นเพียงรูปที่เกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าไม่รู้อะไรก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่ทุกคนเนี่ยมีชีวิตมีจิตใจใช้คำว่าจิตใจเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ค่ะซึ่งเกิดรู้ทุกครั้งที่เกิดต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นรู้ว่ามีสีสันวรรณะในห้องนี้เป็นอย่างนี้พอได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุรู้มีมองเห็นไหมคะธาตุรู้อยู่ไหนบอกว่าธาตุรู้มียังถามว่าอยู่ไหนใช่ไหมคะก็มีก็ต้องตอบได้สิคะอยู่ไหนล่ะ
3: อยู่ที่จิตนะ
0: จิตคืออะไรคะอย่าใช้คำไหนโดยไม่รู้นะคะพูดคำไหนต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นพอใช้คำว่าจิตเนี่ยจิตคืออะไรเห็นไหมคะเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยค่ะ จนกว่าจะได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นจึงรู้ว่าเราพูดคำที่เราไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายไปก็ไม่รู้จักอยู่ในโลกด้วยการที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่รู้จักอะไรเลยนะคะเกิดมาสนุกสนานไปตั้งแต่เด็กจนถึงโตจำไม่ได้บางเรื่องจำได้บางเรื่องจำไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วก็จากโลกนี้ไปไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยทั้งที่ทุกวันเนี่ยก็มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพ้นไปแต่ละขณะแต่ละวันแต่ว่าไม่เข้าใจว่าคืออะไรจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้พอได้ยินคำอย่างนี้รู้เลยใช่ไหมคะคำของใครคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะพูดเรื่องธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆให้เราเข้าใจได้ถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะมีธรรมะสองอย่างใหญ่ๆเลยนะคะอย่างหนึ่งก็คือว่าเกิดแต่ไม่รู้อะไรหลากหลายมากเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสต่างๆไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ใช่สภาพรู้เป็นธรรมะแต่สภาวะก็คือว่าไม่รู้สภาวะมีภาวะแข็งเท่านั้นแข็งก็ต้องเป็นแข็งนะคะคนไทยใช้คำว่าสภาพธรรมะแต่จริงๆแล้วคือสภาวะนะคะวอกับพอใช้แทนกันได้ภาวะคือความเป็นสะคือมีความเป็นสิ่งนั้นว่าแข็งก็ต้องเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้ร้อนก็ต้องเป็นร้อนร้อนมีจริงๆใช่ไหมคะ
4: ม
0: เป็นอื่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได
0: ้เป็นร้อนได้อย่างเดียวเป็นขนมได้ไหมขนมร้อนๆไม่ได้นะคะร้อนก็ต้องเป็นร้อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีแน่ๆใช่ไหมคะ
3: มีฮะสภาพรู้มี
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
3: มี
0: อะไรนะคะที่เป็นสภาพรู้ตอบแล้วนั่นไงคะว่ามีแน่ๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้ชอบไหมคะ
4: ชอบอะ
0: ชอบสภาพรู้ถ้าไม่รู้จะชอบไหม
4: ถ้าไม่รู้ก็ไม่ชอบ
0: เห็นไหมคะเริ่มเห็นว่าสภาพรู้คืออะไรเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เราเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติในสังสารวัฏแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยสักชาติเดียวเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกที่จะย้อนกลับไปเป็นคนก่อนเนี่ยไม่มีชาติก่อนเป็นใคร
4: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ชาติหน้าเป็นใคร
3: ไม่รู้อีกเหมือนกัน
0: รู้แต่ชาตินี้ชาติเดียว
3: ค่ะ
0: จะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร
3: ่ไม่รู้อีกเหมือนกัน
0: จะไปไหน
3: ก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน
0: พอถึงชาติหน้ามาจากไหนเหมือนชาตินี้มาจากไหนก็ไม่รู้เห็นไหม
3: คะ
0: เต็มไปด้วยความไม่รู
4: ้ไม่รู้เยอะมาก
0: นี่อย่างน้อยนะไม่รู้ตลอดชีวิตทั้งหมดเลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นนะคะขณะเกิดต้องมีธาตุรู้เกิดด้วยไม่ใช่นั้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตธาตุรู้ฟังอย่างนี้ไม่คุ้นหูแต่ถ้าบอกว่ารู้ไหมมีรู้ไหมมีรู้นั่นแหละคือธาตุชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าธาตุกับธรรมะเนี่ยความหมายเหมือนกันนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีจริงยังไงล่ะมีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้คือเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเพราะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ภาษาไทยจะเขียนว่าทอทงสระอาต่อเต่าสระอุทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธาตุเพราะใครเปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นไม่ได้เลยโกรธเปลี่ยนเป็นสนุกได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: เพราะเป็นธาตุโกรธค่ะเป็นตัวโกรธนั่นแหละค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีใครเป็นเจ้าของธาตุบ้าง
3: ไม่มี
0: ค่ะมีเสื้อผ้าไหมคะ
4: เสื้อผ้านี่มีอยู่นะ
0: ค่ะเป็นเจ้าของหรือเปล่า
4: ไม่ได้เป็น
0: ไม่เป็นค่ะเพราะแค่สัมผัสกระทบแข็งก็ดับแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นย่อยไปถึงที่สุดนะเมื่อไม่มีเราก็ต้องไม่มีของเราไม่อย่างนั้นก็ค้านกันใช่ไหมคะไม่มีเราจะมีของเราได้ยังไงในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีและจะว่ามีและเรามีได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วนะคะสอดคล้องกันทั้งหมดถ้าค้านกันเมื่อไหร่แสดงว่าความเข้าใจไม่พอไม่ถึงยังติดขัดยังไม่รู้ยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าถูกต้องแล้วนะคะต้องถึงที่สุดต้องไม่มีคือไม่มี มีคือมีเกิดคือเกิดถ้าไม่เกิดจะดับไหม
3: ถ้าไม่เกิดก็ไม่ดับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่เกิดจึงไม่ดับเห็นไหมคะแล้วจะไปยังไงกันคะเนี่ยทุกคนดูเหมือนอยากจะถึงนิพพานเหลือเกินอย่าหวังค่ะอยากนั่นแหละคือตัวไม่ถึงไม่มีทางถึงเลยได้ยินแต่ชื่อนะคะเหมือนเครื่องล่อไม่ได้รู้อะไรสักอย่างเดียวแค่ได้ยินแต่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรก็อยากแล้วเนี่ยเป็นไงกันคะเนี่ยมากมายด้วยความไม่รู้ด้วยความต้องการปกปิดมิดชิดไม่ให้รู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงทุกระดับนะคะตั้งแต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะแสดงเห็นว่าวันนี้ได้เริ่มเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่พอเกิดแล้วไม่รู้ต่างหากจึงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะสิ่งที่เกิดเนี่ยเกิดรวมกันปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ยึดถือว่าเป็นของเราการไม่รู้และการเข้าใจผิดนะคะและยึดถือเนี่ยตามลำดับชั้นเลยตั้งแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเพียงปรากฏเกิดและก็ดับเมื่อไม่รู้อย่างนี้นะคะเป็นเราละใช่ไหมคะแค่เรายังของเราอีกมหาศาลเห็นไหมคะมากมายเหลือเกินแล้วไหนล่ะถ้าไม่เห็นเสียไม่ได้ยินเสียไม่คิดก็ไม่มีอะไรถูกต้องไหมคะเพราะฉันอยู่ด้วยความไม่รู้ซึ่งด้วยความยึดมั่นเนี่ยทำให้มีเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเริ่มเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉันตอนเกิดเป็นธรรมะใช่ไหมคะที่เกิด
3: ใช่ค่ะ
0: ธรรมะอะไรเกิดกลับมาหาที่เก่าจะได้รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนอะไรเกิดคะไม่มีเรานะคะแต่มีธรรมะและธรรมะอะไรล่ะที่เกิดเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลการฟังธรรมะก็เป็นมงคลเพราะต้องฟังก่อนจึงสนทนาได้ถ้าไม่ฟังก่อนก็ไม่รู้จะสนทนากันเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่พอฟังแล้วก็สนทนากันฟังธรรมะก็เป็นมงคลนะคะสนทนาธรรมก็เป็นมงคลมงคลคือสิ่งที่นำความสุขความเจริญจนถึงการรู้แจ้งความจริงเราพูดอย่างเนี้ยยังไม่ได้รู้แจ้งความจริงเพียงแต่เริ่มจะรู้ว่าความจริงคืออะไรและมีความจริงทั้งนั้นเลยที่ปรากฏให้เห็นว่ามีจริงแต่ยังไม่ได้รู้แจ้งความจริงนั้นๆเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยค่ะมีหลายระดับขั้นขั้นนี้เป็นวิปัสสนาหรือเปล่าได้ยินคำนี้บ่อยใช่ไหมคะแปลว่าอะไร
3: วิปัสสนาคือรู้ตามจริงอะ
0: ความจริงของอะไร
3: ความจริงของธรรมชาติ
0: ค่ะของธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉันจะรู้ได้ยังไงเห็นไหมคะวิปัสสนาต้องไม่ใช่ขั้นฟังถ้าไม่มีขั้นฟังไม่มีวิปัสสนาแน่นอนเพราะเหตุว่าความรู้ต้องตามลำดับจะไปรู้อะไรล่ะคะยังไม่ได้ฟังสักนิดนึงยังไม่รู้อะไรสักหน่อยนึงแล้วจะไปรู้อะไรได้แต่ปัญญาก็รู้สิ่งที่ได้ฟังนี่แหละแต่ไม่ใช่แค่ฟังเห็นไหมคะความรู้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะต้องตามลำดับและต้องเข้าใจให้ถูกทีละคำแต่ละคำด้วยอย่างมั่นคงจะทำวิปัสสนาไหมคะถามค่ะจะทำวิปัสสนาไหมคะ
3: อยากทำมาจ้ะ
0: นั่นไงคะลืมไปเลยเมื่อกี้นี้ลืมไปเลยว่า
3: ทำให้เกิดไม่ได้ค่ะ
0: ลืมไปเลยว่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดก็ดับนะคะ
3: ไม่ได
0: ้นี่ขั้นฝังทำได้ยังไงล่ะคะทำเห็นยังทำไม่ได้เลยทำคิดยังทำจะไปทำวิปัสสนาได้ยังไงคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะทำไหม
3: ไม่ทำ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะค่ะเพราะเหตุว่าเป็นการยากจริงๆค่ะที่จะเป็นคนตรงต่อความจริงเพราะรู้ว่าความจริงเนี่ยมาจากใครมาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระคุณอย่างยิ่งที่ทรงแสดงความจริงก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามจึงจะไม่หลงทาง การหลงทางคือหันหลังให้พระพุทธเจ้าหันหลังให้พระสัทธรรมไกลออกไปทุกทีเหมือนพวกเดรัจฉีนะคะในครั้งพุทธกาลพระเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันเวรุวันไม่ไปเฝ้าเลยไปหาเดรัจฉีไม่เห็นคุณค่าของคำที่ยากที่สุดนะคะที่จะมีได้ในสังสารวัฏและไม่ได้มีบ่อยไม่ใช่มากมายนานๆก็จะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อบังเกิดแล้วตรัสรู้แล้วไม่มีพระเจ้าสองพระองค์พร้อมกันปัญญาเลิศประเสริฐหาบุคคลใดเปรียบไม่ได้คำนี้ไม่เปลี่ยนถ้าเปรียบได้ก็มีสองใช่ไหมคะแต่นี่เปรียบไม่ได้เลยก็คือต้องหนึ่งและมีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์คิดดูสิคะคำจริงทั้งหมดโดยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าจะฟังธรรมะต่อไปเพื่ออะไรคะเมื่อกี้บอกว่าจะฟังต่อใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเพื่อความเข้าใจถูก
0: เพื่อเข้าใจถูกอย่างเดียวความเข้าใจถูกเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เรา
0: เป็นอะไรคะ
3: เป็นธรรมชาติ
0: ใช้คำว่าธรรมะได้ไหม
3: เป็นธรรมะ
0: ถ้าธรรมชาติหมายความว่าการเกิดของธรรมะนะชาติแปลว่าเกิดค่ะแต่ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะเราพูดถึงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะว่าถ้าพูดธรรมชาติเนี่ยคนจะเข้าใจผิดนะคะต้นไม้ดอกไม้ภูเขาทะเลพวกนี้เป็นธรรมชาติไม่ได้กล่าวถึงธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่พอกล่าวถึงธรรมะแต่ละหนึ่งชาติคือเกิดธรรมะที่เกิดกับธรรมะที่ไม่ได้เกิดก็ต่างกันใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้การที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยจะทำให้เราใช้คำที่ถูกเพิ่มขึ้นด้วย
3: ท่านอาจารย์นะถามอีกนิดนึงว่าถ้าเรามีความเห็นถูกแล้วนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะ
3: มีความเห็นถูกแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ต้องเกิดแล้วเพราะว่าเราเห็นถูกเราบรรลุธรรมแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะกิเลสมีมากไหมคะ
3: มากเลย
0: อะไรดับกิเลสได
3: ้ความเข้าใจถูกค่ะ
0: แล้วมีความเข้าใจถูกแค่ไหน
3: ก็เข้าใจถูกแล้วค่ะแต่ว่าบางครั้ง
0: ก็มีกิเลสแค่ไหน
3: กิเลสเยอะมากอะ
0: เทียบกับความเข้าใจถูกได้ไหม
3: ไม่ได้
0: แล้วจะดับกิเลสได้หรือยัง
3: ยังไม่ได้
0: ค่ะและกิเลสมีมากอย่างเนี้ยการดับกิเลสต้องดับตามลำดับของปัญญาสิ่งนี้ธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะพอรู้ก็รู้เห็นไหมคะต่างกันแล้วทั้งที่สิ่งนี้ก็เป็นปกติไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ไม่รู้ก็คืออย่างนึงคือไม่รู้พอรู้ก็รู้พอรู้เพิ่มขึ้นสิ่งเดียวกันนี้เลยค่ะก็เพิ่มขึ้นอีกและสิ่งที่มีปกติอย่างนี้แหละเพิ่มขึ้นอีกจนเป็นวิปัสสนาตามปกติปัญญาที่สามารถเข้าใจถูกรู้แจ้งประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังต้องตรงด้วยไม่อย่างนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรถ้าพูดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งไม่ตรงกันแต่นี้รู้ตรงตามที่พูดอย่างไรรู้ตรงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่ากิเลสจะดับเนี่ยฟังเข้าใจต้องอีกแค่ไหนใช่ไหมคะและเหตุธรรมะทั้งหมดเนี่ยอกุศลไม่เป็นเหตุให้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดีด้วยปัญญาถึงเป็นคนดีสักเท่าไหร่นะคะเกิดเป็นเทวดาเยอะแยะเป็นพรหมก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะเพื่อดับกิเลสค่ะเห็นโทษของกิเลสก่อนจึงฟังธรรมะณวันนี้ถ้าใครยังไม่เห็นโทษของกิเลสนะคะไปสนุกดีกว่าจะมาฟังธรรมะทำไมทำโน่นทำนี้ดีกว่าใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสและรู้ว่ากิเลสนะคะไม่มีทางจะดับได้ใครก็ดับไม่ได้แต่ต้องปัญญาเท่านั้นแล้วปัญญาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของผู้รู้และทรงแสดงธรรมพระเช่นผู้ฟังเนี่ยเป็นสาวกนะคะเป็นผู้ฟังเข้าใจขณะไหนละความไม่รู้ไปทีละน้อยตามกำลังของความเข้าใจขณะนี้ที่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็ละความไม่รู้ละแต่ก่อนเป็นเราทุกอย่างเป็นเราไปหมด แต่เดี๋ยวนี้พอฟังแล้วก็เป็นธรรมะที่หลากหลายมากแต่ละหนึ่งทางตาก็เป็นอย่างหนึ่งทางหูก็เป็นอย่างหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจล้วนแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับและไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่ไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะตามปกติเดี๋ยวนี้ดับกิเลสไม่ได้เพราะฉันจากไม่รู้เป็นรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นจนกระทั่งรู้ว่านี่กำลังเป็นหนทางเกิดแล้วแต่ยังอีกไกลนะคะเพราะหนทางนี้ค่ะเป็นหนทางละโดยตลอดดีไหมคะละไม่เหลือความเห็นผิดก่อนถ้ายังคงเห็นผิดอยู่ไม่มีทางจะละได้เลยค่ะฟังไว้เพื่อว่าชาติหน้าจะได้ฟังอีกเพราะได้เคยฟังแล้วแต่ปางก่อนไม่มีใครสามารถที่จะจัดสรรให้ใครเกิดที่ไหนวันไหนทำอะไรรู้อะไรเห็นอะไรป่วยไข้ได้เจ็บได้ลาบได้ยศยังไงไม่มีทางเลยนะคะเพราะทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยซึ่งปิดบังไม่ให้ใครรู้ว่าขณะนี้กำลังเป็นความเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าคะ
3: ถูกต้อง
0: สิ่งที่ถูกต้องดีไหม
3: ดี
0: สิ่งที่ดีจะให้ผลดีไหม
3: ให้ผล
0: ก็ต้องให้ผลดีให้ผลดีเมื่อไหร่คะไม่รู้เพราะถูกปกปิดเหมือนชาติก่อนนะคะปิดบังไว้หมดเลยทุกชาติไม่รู้ว่าชาติไหนทำอะไรชาตินี้จึงได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคำนี่นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องละความไม่รู้และความหลงผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงและเป็นของเรากิเลสเยอะมากค่ะหนากว่าแผ่นดินกว่าจักรวาลแต่ปัญญาก็ค่อยๆนะคะชำระล้างจนกระทั่งหมดจดจนกระทั่งหมดได้ต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่านะคะทีแรกอยากจะเป็นพระอรหันต์กันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เอาแค่ไหน
3: อย่างวันนี้ท่านอาจารย์ได้ยินท่านอาจารย์พูดก็คือว่ารู้สึกเหมือนกับโอ้ดีจังเลยเข้าใจจังเลยแต่ว่าในอดีตก็เคยฟังอย่างนี้มาเหมือนกันแต่ก็ลืม
0: ไม่รู้นะไม่รู้นะแต่มีแน่ๆถึงได้ฟังอีกเพราะน้อยคนเหลือเกินที่จะได้ฟังค่ะน้อยมากนับวันก็จะอันตรธานน้อยลงน้อยลง
3: เคยได้ยินมาแบบนี้แล้วก็ลืมบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้อยากถามท่านอาจารย์ว่าถ้าให้เข้าใจบ่อยๆตลอดเวลาจะทำยังไงคะ
0: ทำอีกแล้ว ผิดแล้ว เห็นไหมคะเรื่องผิดจะมีตลอดเวลาค่ะแล้วแต่ปัจจัย แต่ความเข้าใจวันนี้นะคะไม่ได้สูญหายเลยค่ะวันหน้ามาแล้วค่ะไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรหรือเพียงคิดขึ้นมานี่ก็คือธรรมะเท่านั้นเองชั่วคราวชั่วคราวนะคะสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่รู้ชั่วคราวจริงๆค่ะทุกอย่างชั่วคราวเมื่อกี้นี้หมดแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะชั่วคราวมาถึงก็ได้รับประทานน้ำอ้อยสดอยู่ไหนชั่วคราวชั่วขณะที่สิ่งนั้นปรากฏจริงๆแค่ชั่วขณะที่ปรากฏให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่มีนะคะสั้นแสนสั้นเพียงชั่วขณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วเห็นประโยชน์นะคะจะปรารถนาอย่างอื่นไหมเพราะอย่างอื่นก็ล้วนแต่ว่าเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปชั่วคราวก็ขอความเข้าใจที่จะได้ฟังต่อไปถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเห็นพระพุทธรูปก็ไม่รู้คุณเพราะว่าไม่เคยฟังแล้วจะรู้คุณได้ยังไงถือไม่เห็นแต่รู้คุณขณะใดขณะนั้นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้อยู่ที่ไหนก็ตามแต่พระภิกษุท่านที่อยู่ในป่าบ้างอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ที่ท่านจาริกไปนะคะท่านก็ระลึกถึงพระพุทธคุณได้โดยไม่ต้องเห็นแต่ถึงเห็นพระพุทธรูปหรือเห็นพระองค์จริงๆอย่างชาวสาวัตถีแต่ไม่รู้คุณก็ไม่รู้ว่าคนนี้มีคุณถึงแค่ไหนค่ะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหมือนธรรมดานะคะตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาตชาวบ้านชาวเมืองก็เห็นก็เหมือนเห็นธรรมดาแต่ความเป็นภิกษุ ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเพศบรรพชิตต่างจากคนที่เป็นคฤหัสถ์และยิ่งประกอบด้วยพระปัญญามหาศาลนะคะมากมายเทียบไม่ได้เลยอยากเห็นไหมคะ
3: อยากเห็นค่ะมีความอยาก
0: ค่ะมีความอยากซึ่งห้ามไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะให้รู้ว่าห้ามใครห้ามไม่ได้ห้ามตัวเองยังห้ามไม่ได้เลยแต่เข้าใจได้อันนี้สำคัญกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะธรรมะเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นบังคับไม่ได้แต่เข้าใจถูกต้องได้ตามความเป็นจริงและความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นนะคะก็จะละสิ่งที่คนอื่นก็ละไม่ได้ใครก็ละไม่ได้เงินก็ละไม่ได้ใครจ้างเท่าไหร่ก็ละไม่ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจแล้วก็ละฟังอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ไม่ลืมเลยค่ะธรรมะทั้งนั้นที่ไม่ใช่ธรรมะไม่มีแต่ไม่รู้แล้วก็ลืมอย่างที่พูดเนี่ยค่ะฟังแล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นจะรู้อีกนะคะก็เมื่อฟังอีกบ่อยๆมีคำว่าพหุสุตตะพหุสัจจะฟังความจริงมากมั่นคงไม่ใช่ฟังอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกสันตานพหุสูตรผู้ที่ฟังมากและฟังอะไรล่ะเขาเป็นพหูสูตรในเขาฟังอะไรกันใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะเป็นพาหุสัจจะตอนนี้ฟังไปบ่อยๆก็รู้เข้าใจขึ้นต้องใช้ภาษาบาลีไหมเป็นหรือยังไม่ต้องคิดนะคะถ้าตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆที่จะทำให้ถึงการเริ่มรู้หนทางตอนนี้ยังไม่รู้หนทางใช่ไหมคะฟังธรรมะเข้าใจแต่ทางที่จะเข้าใจขึ้นอีกเริ่มรู้ว่าเพราะฟังแต่ฟังอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีปัญญาระดับสูงกว่านี้ต่อไปซึ่งเกิดจากปัญญาขั้นฟังถ้าไม่มีปัญญาขั้นฟังขั้นอื่นมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่ทรงแสดงไว้นะคะตามลำดับก็คือปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะปริยัติคือการฟังพระพุทธพจน์เขาก็ฟังกันไม่ใช่หรือเขาก็ว่าเป็นพระพุทธพจน์กันไม่ใช่หรือแต่เขาให้เข้าใจหรือเปล่าในแต่ละคำทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีการปฏิเสธเลยแต่ไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเป็นอนัตตาอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้วันนี้เข้าใจแล้วว่าทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของตนของตนไม่มีใครสามารถจะไปทำให้เกิดได้เลยแต่เกิดแล้วนี่นั่งอยู่ตรงนี้ละตามเหตุตามปัจจัยซึ่งตลอดมาไม่เคยรู้เลยสักขณะเดียวว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ทำให้พูดให้คิดให้เสียใจให้ดีใจให้ช่วยเหลือคนอื่นให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันนี้ก็คือว่าธรรมะทั้งหมดค่ะเกิดดับสืบต่อกันตั้งแต่ขณะแรกนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ว่าเราเกิดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วว่าไม่มีเราก็เป็นธรรมะเกิดและธรรมะที่เป็นสัตว์บุคคลที่มีชีวิตก็ต้องมีสองอย่างนะคะคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้หรือสภาพรู้ที่เกิดแล้วรู้เนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นก็มีสองอย่างนะคะนามธรรมกับรูปธรรมเดี๋ยวนี้มีนามธรรมไหมคะ
4: มี
0: รูปธรรมไหมคะ
4: ม
0: แล้วก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมไหมคะและมีแต่รูปธรรมมีไหม
4: มีแต่รูปธรรม
0: ก็มีโต๊ะเก้าอี้พวกนี้ก็เป็นรูปธรรมทั้งนั้น
3: ค่ะ
0: สภาพธรรมะมีสองอย่างคือนามธรรมรูปธรรมแต่นามธรรมเนี่ยมีสองอย่างตอนนี้แยกแล้วนะคะเป็นจิตกับเจตสิกจิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยคือจิตคิดก็เป็นจิตทุกขณะเป็นจิตตั้งแต่เกิดเพราะว่าจิตเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตขณะแรกยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เพราะจะต้องมีจิตทีละหนึ่งแต่ละชีวิตนี่นะคะมีจิตทีละหนึ่งและเมื่อจิตนั้นดับการดับไปของจิตที่ดับแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปมีทุกอย่างที่สะสมอยู่ในจิตขณะแรกนี่เป็นเหตุที่คนเราเกิดมาต่างกันรูปร่างก็ต่างกันจิตใจก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเวลาเนี้ยค่ะเห็นก็เป็นจิตรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ ได้ยินก็เป็นจิตเพราะรู้เสียงที่กำลังได้ยินว่าเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างนี้พอกลิ่นปรากฏกลิ่นปรากฏเพราะจิตรู้กลิ่นนั้นที่ปรากฏอย่างนั้นรู้อื่นไม่ได้เลยกลิ่นเป็นอย่างไรจิตก็รู้กลิ่นที่ปรากฏอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งทางลิ้นก็ลิ้มรสทางกายก็กระทบสัมผัสแล้วก็มีคำที่แสดงอาการต่างๆจากการที่ได้กระทบสัมผัสให้เข้าใจได้นะคะว่าจิตรู้สิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นก็มีจิตหนึ่งแล้วก็เจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งรวมเป็นปรมัตถธรรมสามที่เกิดดับมีปรมัตถธรรมอีกหนึ่งนะคะสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เกิดไม่ดับ

0: อนใช่ไหมคะแต่พอเพิ่มความแข็งขึ้นอีกแข็งก็เพิ่มขึ้นเป็นแข็งจนกระทั่งเป็นแข็งอย่างเหล็กเลยเนื้อคนนี่เหมือนเหล็กไหมคะ
1: ไม่เหมือน
0: แต่เราก็บอกว่าแข็งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตอนเกิดนะคะก็คือจิตเจตสิกรูปเกิดจะกล่าวว่าธรรมะเกิดก็ได้จะกล่าวว่านามธรรมรูปธรรมเกิดก็ได้จะกล่าวให้ชัดตรงไปว่าจิตเจตสิกรูปเกิดก็ได้เจตสิกคือสภาพที่เกิดกับจิตจิตเกิดไม่ได้นะคะตามลำพังทุกอย่างที่เกิดต้องอาศัยปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจตสิกกับจิตเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกก็เกิดร่วมด้วยไม่ได้ด้วยเหตุนี้ในขณะนี้มีจิตไหมคะ
1: จิตมีค่ะ
0: เจตสิกมีไหม
1: ต้องมีด้วยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะรูปมีไหม
1: รูปมีค่ะ
0: ค่ะจิตดับไหม
1: จิตดับค่ะ
0: เจตสิกดับไหม
1: ดับ
0: ค่ะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจิตและเจตสิกเป็นสภาพรู้นะคะรู้สิ่งเดียวกันจิตรู้อะไรเจตสิกก็รู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันนะคะและเกิดที่เดียวกันด้วยเพราะเหตุว่าจิตไม่ได้เกิดนอกรูปจิตต้องเกิดอาศัยรูปหนึ่งรูปใดที่กายเกิดได้ยินเนี่ยต้องเกิดตรงโสตประสาทรูปใครเห็นบ้างเห็นไหมคะหูเห็นแต่หูสีต่างๆใช่ไหมคะรูปร่างต่างๆแต่ตัวประสาทะไม่เห็นเลยแต่มีสำหรับกระทบเสียงถ้าไม่มีเสียงกระทบไม่ได้ได้ยินก็เกิดไม่ได้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าใจเจตสิกแล้วนะคะจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเกิดแล้วต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภททำให้จิตเนี่ยค่ะหลากหลายเป็น89ประเภทเพราะบางขณะก็มีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยเป็นประเภทหนึ่งบางขณะก็มีเจตสิกฝ่ายที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยก็เป็นอีกประเภทหนึ่งต่างออกไปทรงแสดงจิตไว้นะคะจิตมี89ทั้งหมดเลยสากลจักรวาลพรหมโลกเทวโลกสวรรค์นรกทั้งหมดนะคะโดยประเภทใหญ่ๆเนี่ยมี89ประเภทเพราะฉะนั้นมีจิต89จริงทั้งหมดเลยนะคะแต่ขณะที่เกิดแต่ละขณะเนี่ยค่ะโดยเฉพาะนะคะทุกคนเนี่ยมีจิตไม่ครบทั้ง89พระอรหันต์ก็ไม่มีอกุศลจิตกุศลจิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็มีจิตไม่ครบเราก็มีจิตไม่ครบเพราะเราไม่ได้มีจิตของพระอรหันต์ที่ดับกิเลสแล้วก็ไม่ครบเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าเรามีจิตเท่าไหร่ถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังจิตแท้ๆยึดมั่นว่าเป็นเราแท้ๆตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวว่าคืออะไรเป็นอะไรเกิดยังไงดับยังไงจิตไหนเป็นเหตุจิตไหนเป็นผลก็ไม่รู้หมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังธรรมะก็คือเหมือนตาบอดในสังสารวัฏเพราะนี่คือสังสารวัฏการเกิดดับสืบต่อไม่สิ้นสุดเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดก็ต้องเกิดดับไม่ได้เลยค่ะไม่ให้มีพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ให้มีเย็นนี้ได้ไหมไม่ได้ยังไงไงก็ทีละหนึ่งขณะก็ไปเรื่อยๆจากแสนโกรธกลับมาจนถึงเดี๋ยวนี้จนถึงต่อไปจนถึงต่อไปไปอีกแสนโกรธกลับถ้าไม่รู้ความจริงก็เหมือนตาบอดอยู่ในสังสารวัฏตอนนี้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะจิตเกิดที่ไหนจิตเกิดหรือเปล่า
1: เกิดเองตามธรรมดา
0: ไม่ให้จิตเกิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เขาเกิดเขาเกิดเอง
0: เพราะปัจจัยมีเปลี่ยนจิตนี้ให้เป็นจิตอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะจิตเกิดระดับแล้วใครจะไปทันเปลี่ยนอะไร
1: แต่เปลี่ยนความเข้าใจได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์เข้าใจแล้วค่ะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสืบต่อเพราะฉะนั้นจากจิตขณะแรกที่เกิดดับจิตขณะต่อไปก็เกิดแล้วก็ดับแล้วจิตต่อไปก็เกิดและดับสืบต่อเดี๋ยวนี้จิตกำลังเกิดดับหรือเปล่าคะ
1: เกิดดับฮะ
0: ที่ไหนจิตต้องมีที่เกิดในภูมิที่มีขันธ์ห้าคือที่มีรูปจิต
1: ที่มีรูป
0: เกิดที่ตัวค่
1: ะ
0: จิตไม่เกิดนอกกายเลย
1: ต้องเกิดในกายเท่านั้น
0: ค่ะที่หนึ่งที่ใด

0: จิตเห็นเกิดที่กลางตาคือจักขุประสาทรูปรูปก็มีเยอะนะคะตาก็เป็นรูปหนึ่งหูก็เป็นรูปหนึ่งจมูกก็เป็นรูปหนึ่งลิ้นก็เป็นรูปหนึ่งกายก็เป็นรูปหนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเห็นอะไรเกิดบ้างจิตเกิดเจตสิกเกิดรูปเกิดต้องมีจักขุประสาทะไม่อย่างนั้นสิ่งที่กำลังกระทบตาที่กำลังปรากฏจะกระทบได้ยังไงและจิตก็ต้องเห็นด้วยทั้งสามอย่างต้องมีในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมีจิตใช่ไหมคะเจตสิกแล้วก็มีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาได้ยินคำว่าอายตนะบ่อยๆหารู้ไม่ว่าขณะนี้กำลังพูดถึงอายตนะภายในและภายนอกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่สำหรับให้งงนะแต่ละคำทำให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถึงจะไม่ใช่ภาษาอะไรเลยสิ่งนี้ก็มีแต่จำเป็นต้องใช้คำเพื่อที่จะให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าตาขณะนั้นไม่เกิดหูแล้วก็สิ่งที่กระทบตาไม่เกิดกระทบกันไม่ได้จิตก็เกิดไม่ได้เจตสิกก็เกิดไม่ได้แต่เมื่อมีสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดพร้อมกันประชุมกันคือสิ่งที่กำลังกระทบตาก็กระทบนะฮะยังไม่ดับไปตาก็ยังไม่ดับกำลังกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเห็นในขณะที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่ดับเป็นอายตนะภายในคือจักขุประสาทะภายนอกคือสิ่งที่กระทบจักขุประสาทะจิตก็เป็นภายในละเอียดกว่านั้นมากเลยค่ะที่ทรงแสดงจนกว่าเราจะค่อยๆ คลายความยึดถือว่าเป็นเรากว่าปัญญาแต่ละขั้นจะเกิดจนกระทั่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่มาจากความไม่รู้แต่ต้องมาจากความรู้จริงๆเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นไม่เผินนะคะศึกษาธรรมะใครเขาบอกว่าอายตนะตอนนี้รู้จักอายตนะแล้วใช่ไหมคะค่อยๆเรียนภาษาบาลีไปทีละคำประกอบกันไปเพราะฉะนั้นขณะเห็นนี่แหละอายตนะภายในภายนอกต้องมีตาต้องมีสิ่งที่กระทบตาภายในก็คือจิตและก็จักขุประสาทะภายนอกก็คือสิ่งที่กระทบอันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงละเอียดเลยนะคะเพียงแต่ให้ทราบว่าคำภาษาบาลีที่คุ้นหูเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าใจเพียงแต่รับมาแล้วก็พูดตามไม่เป็นประโยชน์แต่จะเป็นประโยชน์ต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะค่ะไม่ใช่พูดตามแต่ละหนึ่งสะสมไปเพื่อชาติต่อไปต้องเกิดแน่เพราะฉะนั้นตอนเกิดนะคะย้อนไปถึงจิตขณะแรกที่เกิดไม่รู้เลยว่าจะถึงวันนี้ที่จะเห็นได้ฟังธรรมะแต่ก็มีปัจจัยที่สะสมอยู่ในจิตตั้งแต่เกิดที่เมื่อถึงเวลานะคะเลือกไม่ได้ค่ะถ้าจะตายเดี๋ยวนี้ก็เลือกไม่ได้เพราะว่าถึงเวลาที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นให้มีความมั่นคงในธรรมะว่าไม่ใช่เราเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยมาจากความไม่รู้และยึดถือว่าเป็นเราเมื่อมีเราก็รักตัวที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแสวงหาถ้าไม่ได้ทางสุจริตก็ทุจริตก็ยังกล้าที่จะทำสิ่งที่เป็นโทษเพราะความรักตัวแต่ความจริงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ารักตัวต้องไม่ทำทุจริตนั่นเพราะไม่รู้ต้องไม่ลืมนะคะจิตขณะนี้เดี๋ยวนี้มาจากตั้งแต่เกิดจะเป็นวันนี้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาแล้วก็มาถึงวันนี้พอพรุ่งนี้ก็คือผ่านมาจากวันนี้แหละค่อยๆสะสมไปแต่ละขณะจนถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็มาจากวันนี้มาจากแต่ละหนึ่งขณะหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นทำดีเห็นไหมคะถ้าทำดีความดีก็เพิ่มขึ้นแต่ละหนึ่งขณะสะสมไปด้วยเหตุนี้ตั้งแต่เกิดมาคนเราก็ต่างกันโดยอุปนิสัยนิสยะที่อาศัยอุปะที่มีกำลังจากการที่ได้พบได้เห็นได้คิดได้ทำมาแล้วนะคะจนกระทั่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้และเป็นต่อไปข้างหน้าตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งขณะจิตเบื่อไหมคะ
1: ไม่เบื่อท่านอาจารย
0: ์ค่ะแสดงว่าเข้าใจประโยชน์ค่ะใครกำลังเบื่อคนนั้นแหละ ม่ได้เข้าใจประโยชน์ที่เกิดจากการได้ฟังพระธรรมเบื่อเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็น
0: บังคับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นนามธรรม
0: เป็นจิตหรือเจตสิก
1: เป็นจิตด้วยเป็นเจตสิกด้วย
0: ต้องอย่างหนึ่งอย่างใดคะอันนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้แยกจิตไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นค่ะจิตเป็นธาตุรู้นะคะเจตสิกเป็นธาตุรู้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันสิ่งที่จิตและเจตสิกรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่าอารัมมณะในภาษาบาลีนะคะหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าอาลัมพนะแต่ภาษาไทยคุ้นหูกับคำว่าอารมณ์มาจากคำว่าอารัมมณะ
1: อาจารย์ถ้าอย่างนี้เราเรียกเจตสิกว่าอาการของจิตได้ไหมคะ
0: ไปเรียกทำไมอะคะ
1: ในความเข้าใจของเราอะ
0: เจตสิกเขาก็เป็นเจตสิกอะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่เพราะว่าเจตสิกเหล่านั้นเกิดกับจิตก็ทำให้จิตประกอบด้วยเจตสิกนั้นประเภทหนึ่งก็แยกเป็นทั้งหมด89ประเภทหลากหลายเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกันเห็นไหมคะมีการประดิษฐ์คิดคำใหม่อีกหน่อยก็ประดิษฐ์อีกเยอะเลื่อนไปทุกทีจนกระทั่งคำเก่าไม่เหลือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยเป็นเพียงให้เข้าใจนะคะว่าหมายความถึงอะไรแต่ถ้าเราใช้คำที่เป็นภาษาเดิมอย่างภาษาบาลีเนี่ยโดยที่พี่ว่าไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนศึกษาธรรมะก็ต้องมาจากภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาอื่นทั้งหมดในที่สุดก็เคลื่อนไปเพราะฉะนั้นจึงต้องดำรงรักษาภาษาบาลีไว้เพื่อความถูกต้องไม่ว่าจะแปลไปเป็นภาษาอื่นก็ต้องให้ถูกต้องยากนะคะที่จะมีภาษาที่จะทำให้เข้าใจชัดเจนแต่ก็เวลาเข้าใจแล้วไม่ต้องมีภาษาคิดดูไม่ต้องพูดอะไรสักคำขณะนั้นเพราะกำลังรู้ความจริงของสิ่งนั้นแต่ที่ต้องพูดก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรตอนหลับมีจิตไหมคะ
1: ก็มีอยู่นะ
0: ถูกต้องทำไมว่ามีย
1: ังฝันได้เลยอาจารย
0: ์ค่ะยังฝันได้และตอนไม่ฝันมีไหม
1: ก็มีอยู่นะ
0: ถูกต้องเห็นไหมคะจนกว่าจะตายหมายความว่าสิ้นสุดการเกิดดับของจิตประเภทที่เป็นคนนี้ในชาตินี้ซื้อได้ไหมคะว่าอย่าตายเลยเงินมากมายมหาศาลได้ไหม
1: ซื้อไม่ได้
0: ไม่มีใครได้เลยต่อให้เป็นพระเจ้าอโศกมหาราชหรือใครยังไงก็ตามนะคะถึงเวลาสิ้นกรรมที่เราใช้คำว่าสิ้นกรรมถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลหมายความทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยนะคะแต่จิตเจตสิกรูปเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะจะว่าเก่าหรือว่าจะว่าใหม่เพราะเหตุว่าสืบต่อมาจากแสนโกรธกับแต่ไม่ใช่อันนั้นต้องเป็นหนึ่งขณะที่ดับเกิดดับสืบต่อจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งแลกกันได้ไหมคะเอาจิตอันนี้ไปสลับกับอันโน้นไม่ได้เลยค่ะจิตไหนดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดก็ต้องมาจากจิตนั้นที่ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งตอนเกิดต้องไม่ลืมนะคะจิตเจตสิกรูปเกิดเพราะฉะนั้นรูปในขณะที่เกิดเนี่ยค่ะจิตและเจตสิกเกิดเพราะกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วและรูปที่เกิดพร้อมจิตก็เพราะกรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะเกิดแล้วก็ต่อไปเป็นงูเป็นช้างเป็นนกเป็นแมวเป็นคนหญิงหรือชายก็แล้วแต่กรรมเพราะที่ตัวนี่นะคะมีรูปที่เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีความเย็นความร้อนเกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปก็มี
1: ถ้าตายปุ๊บหัวใจหยุดเต้นเนี่ยจิตนี่มันไปยังไง
0: จิตไม่ไปค่ะ
1: มันเป็นยังไงฮะ
0: จิตไม่ไปไฟดับแล้วไฟไปไหนจิตไม่ใช่รูปนะคะยิ่งกว่ารูปอีก คิดดูเรายังเห็นไฟดับแล้วไฟไม่ได้ไปไหนให้เห็นกับตาแต่นี้ไม่มีรูปที่จะให้เห็นเลยเดี๋ยวนี้จิตดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจิตก่อนไม่มีเลยถ้าจิตก่อนยังเหลืออยู่จิตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นดับคือไม่เหลือเลยไปไหนได้อะคะไม่เหลือ
1: ท่านจะแล้วการเกิดที่ว่าไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดา
0: ไม่ได้ไปค่ะกรรมทำให้เกิดคิดดูนะคะเป็นมนุษย์นะคะ เกิดในพรหมโลกด้วยกรรมไม่ต้องมีใครพาไปเลยค่ะแรงของกรรมทำได้ทุกอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆว่าทำได้ยังไงถึงอย่างนั้นไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บประหลาดยังไงก็ตามนะก็แรงของกรรมทั้งนั้นทำได้ทุกอย่าง
1: แรงของกรรมนี้เป็นความสืบต่อของ
0: ค่ะกรรมนะคะได้แก่เจตสิก1ประเภทเพราะเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทนะคะกรรมได้แก่เจตนาเจตสิกเป็นสภาพที่จงใจตั้งใจดีหรือชั่วก็แล้วแต่สภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยหรือเจตสิกฝ่ายไม่ดีเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจำแนกเจตสิกออกเป็นประเภทที่เกิดกับจิตทุกประเภทประเภทหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดกับอกุศลประเภทหนึ่งนะคะเป็นเจตสิกที่ไม่ดีแล้วก็เจตสิกฝ่ายดีเกิดกับกุศลจิตและวิบากจิตที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วนะคะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกรรมอะไรลองคิดไม่ได้เกิดเป็นนกไม่ได้เกิดเป็นแมวไม่ได้เกิดเป็นงูเกิดเป็นนกเนี่ยเป็นผลของกรรมอะไร
1: มนุษย์นี่กรรมดีนะท่านอาจารย
0: ์ดีไหมล่ะคะเป็นมนุษย์คิดได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมด้วย
1: ค่ะดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผลของกุศลกรรมเข้าใจธรรมะใช่ไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: กุศลนั้นประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะเกิดกับจิตที่ปฏิสนธิจะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแต่ว่านะคะก็สามารถจะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปได้เป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเราหรือเปล่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะมองก็ไม่เห็นด้วยแต่มีกำลังเห็นใช่ไหมคะ
2: กำล
0: ัง
2: เห็น
0: เห็นอะไรคงงงนะคะเห็นตั้งเยอะและถามว่าเห็นอะไรเห็นธรรมะชนิดหนึ่งเห็นไหมคะแม้แต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆเป็นธรรมะหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงไว้นะคะ28ประเภทเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่กำลังเห็นสิ่งที่ถูกเห็น
1: เป็นรูปธรรม
0: เป็นรูปธรรม1ใน28อะไรเป็นรูปอีกคะอะไรเป็นรูปอีกมี1เองอะคะตอนเนี้ยรู้ละรูปเยอะเลยเท่าที่รู้จักนะคะเอาเท่าที่รู้จักอะไรเป็นรูปบ้างลองบอกสิคะ1ละไม่พูดอะไรเลยก็มีใช่มั้ยคะสิ่งที่ปรากฏทางตาบางคนก็ใช้คำว่าสีก็ได้ใช่ไหมคะเพราะมันเขียวบ้างน้ำตาลบ้างขาวบ้างก็เป็นเห็นสีไปแต่ว่าให้เข้าใจว่าที่ว่าสีเนี่ยต้องหมายความถึงไม่ใช่ดำเขียวแดงนะคะแต่ภาวะที่ปรากฏให้เห็นได้จะสีอะไรก็ตามแต่เพราะฉันเป็นรูปชนิดหนึ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะและจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงปรากฏว่ามีจริงๆหนึ่งรูปละภาษาบาลีจะใช้คำว่าวันโนนิพาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าให้ทราบว่าขณะนั้นนะคะปรากฏให้เห็นได้จิตรู้อะไรคะทางตาเหมือนกับจิตเห็นอะไรไหมคะ
1: เหมือน
0: ถูกต้องเนี่ยค่ะคือต้องคิดเองนะแล้วก็ต้องเป็นความเข้าใจว่าจะต่างกันยังไงอะคะก็จิตใช่ไหมล่ะที่เห็นใช่ไหมคะแล้วก็จิตเป็นสภาพรู้แต่ขณะนั้นไม่ได้รู้กลิ่นไม่ได้รู้รสแต่รู้สิ่งที่ปรากฏจึงเรียกว่าเห็นและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะ
1: นี่ฮะ
0: เพราะเหตุว่าจิตรู้ต้องมีสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตกำลังรู้เนี่ยค่ะเรียกว่าอะไรอารัมมณะในภาษาบาลีภาษาไทยเรียกว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นมีจิตต้องมีอารมณ์เมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้วันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
1: อารมณ์ดีค่ะ
0: ทำไมว่าอารมณ์ดีนะคะวันนี
1: ้ก็ไม่อึดอัดขัดข้องใจไง
0: เพราะอะไร
1: มาฟังธรรมะไม่ยึด
0: มาฟังธรรมะพอจะได้คราวนะคะแต่ต้องรู้ว่าอารมณ์ดีต้องไม่ทิ้งคำว่าเพราะจิตรู้สิ่งที่ดีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีตอนนั้นอารมณ์ไม่ดีละเพราะฉะนั้นคนไทยเราใช้คำปลายเหตุแต่ไม่รู้ว่าอารมณ์ที่เราพูดทุกวันทุกวันเนี่ยมาจากสิ่งที่จิตกำลังรู้ทั้งนั้นถ้าจิตรู้สิ่งที่ดีเราบอกได้อารมณ์ดีภาษาบาลีใช้คำว่าอิทธารมณ์อิทธารมณะถ้าไม่ดีก็อนิทธารมณ์อนิทธารมณะก็ค่อยๆเรียนบาลีไปทีละคำสองคำเพราะเราเข้าใจความหมายแล้วเข้าใจแล้วรู้คำไม่ยากเลยตรงกันแต่ถ้ารู้แต่คำไม่รู้ความหมายไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นตอนนี้รู้จักอารมณ์ไหมคะอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้ไม่ว่าจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์หมดขอประทานโทษนะคะชื่ออะไรคะ
1: หนูชื่อดวงดาวค่ะ
0: ดวงดาวจิตรู้ไหม
1: จิตรู้
0: เห็นไหมคะจิตต้องได้ยินเสียงและจิตก็รู้คำว่าดวงและจิตก็ได้ยินเสียงดาวและจิตก็รู้คำว่าดาวเพราะฉะนั้นพอบอกว่าดวงดาวจิตรู้เป็นอารมณ์ของจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตั้งแต่ลืมตาเป็นอารมณ์ของจิตที่เกิดดับสลับกันสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนลืมจิตไปเลยคิดถึงแต่สิ่งที่ปรากฏทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครเตือนให้รู้เลยว่านี่จิตนะกำลังเห็นนะจิตนะกำลังได้ยินนะไม่ใช่เรานะไม่มีการเตือนให้คิดอย่างนี้เลยจนกว่าจะได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะเพราะสนใจในสิ่งที่ปรากฏ
1: ท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยคำว่าอารมณะเนี่ยกับเจตสิกที่ตัวเดียวกันหรือเปล่า
0: ดีมากเลยค่ะที่ถามเพราะจะนำไปสู่ความเข้าใจอีกระดับหนึ่งว่าจิตเป็นสภาพรู้นะคะจิตรู้ได้ทุกอย่างคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วคำนั้นไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้และจิตรู้ได้ทุกอย่างถ้าจิตไม่รู้สิ่งนั้นไม่ปรากฏแต่ที่ปรากฏเพราะจิตรู้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตรู้รูปได้ไหมจิตรู้เจตสิกได้ไหม
1: ได้
0: จิตรู้จิตได้ไหม
1: ได้
0: จิตรู้นิพพานได้ไหม
1: ได้
0: แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงเป็นพื้นฐานนะคะถ้าเราไม่มีความเข้าใจมั่นคงเป็นพื้นฐานเราจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังคำไหนก็คิดเองไปหมดเลยและผิดหมดด้วยแล้วก็จะไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยในชาติต่อไปเพราะว่าไม่ได้รู้จักพระองค์จากคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครคำนี้เป็นคำของใครทรงแสดงธรรมะให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองมรดกล้ำค่าที่จะติดตามไปทุกชาติต่อไปนี้ได้ยินคำว่าอารมณ์รู้เลยคนที่อารมณ์ก็รู้ว่าหมายถึงอะไรไม่ใช่ตัวเขาแต่หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้ใช่ไหมคะแต่เขาชื่ออย่างนั้น
2: ทุกอย่างที่จิตรู
0: ้จิตรู้ได้ทุกอย่างค่ะกำลังโกรธเนี่ยเห็นไหมคะถ้าจิตไม่รู้ลักษณะที่โกรธโกรธจะปรากฏไหมก็ไม่ปรากฏแต่นี้สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าจิตเนี่ยรู้ได้ทุกอย่างเข้าใจขึ้นใช่ไหมคะเป็นบุญไหมคะ
1: เป็นบุญ
0: บุญคืออะไร
1: บุญก็คือความสบายสบายอะไรเงี้ย
0: ผิดเลย
1: ไม่ใช่
0: อย่างงั้นนั่งเฉยๆสบายสบายอยู่ในสวนเนี่ยเป็นบุญไหมคะไม่ใช่เห็นไหมคะธรรมะลึกซึ้งคิดเองไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกคนเลยได้บุญกันใหญ่เลยไปเที่ยวสนุกสนุกสบายสบายไม่ใช่ค่ะเชิญคุณคำปันให้ความหมายของคำว่าบุญด้วยค่ะ
3: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าบุญภาษาบาลีคือปุญญะหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลก็คือความดีทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ถามว่าเข้าใจธรรมะเป็นบุญไหมเพราะว่าขณะนั้นนะครับเป็นความดีที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยนะครับ
0: แล้วคำว่ากุศลล่ะคะ
3: ครับก็เป็นอีกคำหนึ่งหมายถึงคุณความดีที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโรคแล้วก็ให้ผลเป็นสุขบางนัยยะนะครับก็แสดงทั้งกุศลทั้งบุญนะครับโดยนัยยะเดียวกันเพราะว่าเป็นธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบุญสูงสุดก็คือสามารถดับกิเลสได้กุศลสูงสุดก็สามารถดับกิเลสได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ใช้แทนกันได้นะคะหมายความถึงสภาพเจตสิกฝ่ายดีที่เป็นโสภณเจตสิก ใช้คำว่างามเพราะเหตุว่าดีตลอดค่ะไม่ทำร้ายอะไรเลยไม่ให้โทษอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาและกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะการให้ทานการเว้นทุจริตต่างๆพวกนี้ก็เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ทุกอย่างได้ขณะนั้นก็เป็นบุญหรือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะให้ทานหรือเปล่าคะกำลังฟังให้ทานหรือเปล่า
1: ไม่ได้ให้ค่ะ
0: ไม่ได้ให้แต่เป็นบุญหรือเปล่า
1: เป็นบุญ
0: เป็นกุศลหรือเปล่า
1: เป็นกุศล
0: เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ก็ประกอบได้ปัญญาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจิตก็หลากหลายนะคะแม้เป็นกุศลที่ประกอบได้ปัญญาก็มีที่ไม่ประกอบได้ปัญญาก็มีกุศลไหนดีกว่ากัน
1: ต้องประกอบด้วยปัญญาค่ะ
0: ค่ะมีปัญญาดีกว่าเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะเป็นบุญใช่ไหมคะเป็นศีลด้วยหรือเปล่าธรรมะคิดยังไงก็คิดไม่ออกเพราะลึกซึ้งนะคะได้ยินคำว่าศีลได้ยินคำว่าทานใช่ไหมคะได้ยินคำหลายคำแต่ว่าปัญญาเนี่ยค่ะจะต้องไตรตรองถูกเมื่อไหร่มั่นคงเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่มีการผิดหรือพลาดเลยเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยให้ทานหรือเปล่าไม่ได้ให้แล้วเป็นศีลหรือเปล่าคำธรรมดาใช้กันทั่วโลกนะคะทานบ้างศีลบ้างแต่เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นลองคิดนะคะขณะที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยให้ทานหรือเปล่าไม่ได้ให้แต่เป็นบุญใช่ไหมเพราะกำลังฟังธรรมะแล้วเป็นศีลหรือเปล่า
1: ศีลนี่คือข้อควรงดเว้น
0: น้อยไป
1: น้อยไปใช่ไหม
0: คะน้อยไปเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มศึกษานะศีลคือปกติของจิตจิตที่เป็นอกุศลประกอบด้วยอกุศลและเจตสิกเป็นอกุศลและศีลขณะใดก็ตามนะคะที่จิตประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายดีเป็นกุศลและศีลสำหรับพระอรหันต์ไม่ต้องเกิดอีกไม่มีทั้งกุศลและอกุศลแต่ท่านทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์เป็นคุณความดีอัพยากตศีลไปวัดได้ยินใช่ไหมคะงานศพได้ยินคำว่าอะไรบ้างคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตธรรมาก็ที่เราพูดนี่แหละค่ะกุศลธรรมาก็ได้แก่จิตเจตสิกใช่ไหมคะที่เป็นกุศลพระโต๊ะเก้าอี้รูปเป็นกุศลไม่ได้อกุศลธรรมาก็ได้กับจิตเจตสิกที่เป็นอกุศลอัพยากตะธรรมาอะไรที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตะทั้งหมดรูปเป็นกุศลไม่ได้รูปเป็นอกุศลไม่ได้รูปก็เป็นอัพยากตะอัพยากตะคุณคำปันช่วยให้คำแปลด้วยค่ะ
3: ครับหมายถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์คือไม่ทรงแสดงว่าเป็นกุศลไม่ทรงแสดงว่าเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าความจริงไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้เป็นกุศลนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีอัพยากตะธรรมไหมคะ
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: อะไรคะเป็นอัพยากตะธรรมคำแปลเพิ่งแปลอะไรทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นอัพยากตะธรรม
1: รูปฮะ
0: ถูกต้องเลยค่ะรูปทุกรูปเป็นศีลเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปเป็นอัพยากตะธรรมทั้งหมดที่ตัวมีอัพยากตะธรรมไหมคะ
1: มีค่ะท่านค่ะ
0: มีกุศลอกุศลไหมคะ
1: กุศลกับอกุศลก็มี
0: เป็นจิตเจตสิกนะคะส่วนรูปก็เป็นอัพยากตะตอนนี้ไปงานศพฟังสบายสวดพระอภิธรรมคิดดูธรรมะที่ลึกซึ้งซึ่งแสดงความจริงของธรรมะไม่ได้กล่าวถึงคนนั้นคนนี้เลยนะคะแต่แสดงกล่าวถึงเฉพาะตัวธรรมะแท้ๆจริงๆก็คือกุศลธรรมเป็นจิตและเจตสิกที่ดีอกุศลธรรมจิตและเจตสิกที่ไม่ดีอัพยากตะธรรมจิตและเจตสิกที่เป็นผลของกรรมไม่ใช่ตัวกรรมซึ่งเป็นเหตุและจิตของพระอรหันต์เป็นกิริยาไม่ใช่กุศลและอกุศลและรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตะธรรมไม่ได้ยากเลยถ้าเข้าใจใช่ไหมคะแต่ต้องฟังต้องรู้ต้องเข้าใจ จึงจะถูกต้องมิฉะนั้นก็เพียงกล่าวคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาแต่ไม่เข้าใจธรรมะไม่ใช่สำหรับให้ไม่รู้เรื่องแต่สำหรับให้เข้าใจถูกเตือนให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยไม่มีเราสักคนทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างและไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลบ้างเพื่อให้รู้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะต่อไปนี้ก็มั่นคงขึ้นนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะวันนี้อาหารกลางวันก็คงจะถามกันได้นะคะนี่ธรรมะอะไรใช่ไหมคะตอบได้คือได้เข้าใจที่ได้ฟังตอนเช้าค่ะประโยชน์ทันทีและก็ไม่ลืมด้วยถ้าเข้าใจเหมือนกับไม่ต้องเปิดหนังสือเลยเพราะอะไรคะในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองไม่มีหนังสือไม่มีตำราอะไรเลยแต่ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะกำลังมีจึงให้คนสามารถเข้าใจได้เพราะตรงกับที่พระองค์ได้ตรัสไว
1: ้ท่านอย่างนั้นงี้สวดพระอภิธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลสุดจะหาอะไรมาเทียบได้ทำไมงานศพนี่สวดแล้วไม่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็คนฟังก็ไม่ได้ประโยชน์นะอาจารย์นะ
0: และจะกล่าวว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลได้ไหมคะในขณะที่ไม่รู้เรื่อง
1: ไม่ได้เลย
0: ประโยชน์อยู่ที่เข้าใจ
1: ตอนนี้จะทำยังไงให้มีการแปลแล้วสวดที่งานศพได้
0: ถ้าแปลว่านะคะกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมเข้าใจไหม
1: ไม่เข้าใจ
0: ต้องศึกษาไงคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเป็นคำที่ไม่ใช่เพียงแต่ให้ฟังเฉยๆแต่ต้องไตร่ตรองจนเป็นปัญญาของเราเองค่ะเมื่อไรเป็นปัญญาของเราเมื่อนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าได้รับมรดกละในสังสารวัฏได้มีส่วนที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจึงได้ควรจะมีการสนทนาธรรมไม่ใช่มีแต่การสวดพระภิธรรมเพราะสวดพระภิธรรมไม่ได้เข้าใจอ
1: ย่างนี้งานวัดนี่น่าจะมีการสนทนาธรรมนะท่านอาจารย์
0: ค่ะเป็นสิ่งที่มีในพระไตรปิฎกนะคะเพราะเหตุว่าในมงคล38ก็ได้แสดงไว้ถึงการสนทนาธรรมเป็นมงคลแต่เขาไปคิดว่าอย่างอื่นเป็นมงคลเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีท่านผู้หนึ่งท่านกล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้รุ่งเรืองค่ะแต่รุ่งริ่งไม่ทราบคิดยังไงนะคะคิดว่ารุ่งเรืองหรือเปล่าคะในเมื่อแม้สวดพระธรรมก็ไม่ได้เข้าใจทำอะไรก็ไม่เข้าใจทุกอย่างก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะกล่าวว่าคำสอนรุ่งเรืองได้ไหมต้องช่วยกันค่ะถ้ามีความหวังดีต่อคนอื่นนะคะและพระศาสนาก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่าจริงๆถ้าใครได้รับก็เป็นประโยชน์กับเขาและชีวิตก็แสนสั้นเพราะฉันมีทางใดที่เขาจะได้รับประโยชน์นะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่แต่ขอให้ได้เข้าใจธรรมะซึ่งมีท่านผู้หนึ่งนะคะท่านใกล้จะสิ้นชีวิตเดี๋ยวท่านไปเยี่ยมท่านก็บอกขอเวลาหน่อยเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะไม่ต้องการอะไรเลยทั้งสิ้นขอเพียงเวลาที่จะได้เข้าใจธรรมะแต่ก็ขอไม่ได้ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยขอเวลานั้นทำไมนะคะเอาเวลานี้ดีกว่า
1: ไม่ต้องใกล้ตายนะท่าน
3: ค่ะข้อความในอรรถกถาเขาแสดงไว้นะครับว่าจะขอเวลาให้ทานขอเวลารักษาศีลขอเวลาฟังธรรมะไม่ได้นะครับเพราะว่าความตายไม่รู้ว่าจะมาเมื่อใดนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นโอกาสที่ประเสริฐจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับว่าไม่ต้องรอเวลานั้นแต่ว่าขณะนี้ได้ฟังแล้วครับได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
0: ค่ะและบางคนก็อาจจะคิดว่าขอเวลาให้ทานก่อนตายไม่มีเวลาสำหรับที่จะให้เลยนะคะหรือขอเวลายกโทษให้ใครเป็นกุศลซะขนาดนั้นก็ไม่มีเวลาพอต้องเดี๋ยวนี้ทุกอย่างรอไม่ได้เลยค่ะมีค่าที่สุดคือแต่ละขณะซึ่งรู้ไหมว่าเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ทำความดีเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตรอไม่ได้ค่ะทุกคนแน่นอนเลยค่ะลืมหมดแล้วว่าเป็นธรรมะแต่ความเข้าใจยังอยู่เห็นไหมคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นึกถึงธรรมะว่าเห็นนี้ก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราได้ยินก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ก็เ ข้าใจถูกต้องเริ่มเข้าใจถูกสำคัญกว่าเรื่องลืมนี่เป็นของธรรมดานะคะแต่ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าแม้ลืมก็เป็นธรรมะนี่ค่ะทุกอย่างหมดที่มีค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าเราไม่เข้าใจก็เป็นเราลืมทุกอย่างเป็นเราไปหมดเลยจนกว่าจะได้รู้จริงๆนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยค่ะก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากลองคิดถึงนะคะเมื่อเช้านี้คิดอะไรบ้างเห็นไหมคะคิดไม่ใช่เราแต่มีปัจจัยที่แต่ละคนก็ต่างคนต่างคิดตามเห็นตามการสะสมตามความจำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราตั้งแต่เกิดจนตายแต่ก็ยังเป็นเราไปเรื่อยๆจนกว่าความเข้าใจว่าเป็นธรรมะจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ที่ความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเมื่อนั้นก็คือความเข้าใจว่าเป็นเราก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นที่ไหนนะคะจะขาดการที่เคยจำไว้ว่าเป็นเราไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่เคยเข้าใจว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้เป็นเรื่องใหม่จริงๆนะคะต่อการที่จะได้ยินได้ฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะต้องยอมรับเป็นขั้นๆยอมรับที่นี่ไม่ได้หมายความว่ายอมรับด้วยความเป็นตัวตนนะคะแต่ปัญญาเริ่มเข้าใจถูกรับความจริงว่าความจริงก็คือว่าไม่มีเราแน่นอนแม้ว่าต่อไปกี่วันกี่เดือนกี่ปียังเหมือนเป็นเราอยู่นะคะเพราะจำไว้ต่างหากว่าเป็นเราแต่ว่าความจริงถึงจะจำยังไงจะผิดยังไงจะถูกยังไงจะดีจะเก่งยังไงก็คือว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเองค่ะเพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปแล้วก็จากโลกนี้ไปลืมทุกอย่างอีกไม่กี่วันก็คงลืมนะคะว่าเรามานั่งตรงนี้อาจจะเป็นเย็นนี้ก็ลืมละพอไปถึงที่ใหม่เราก็ลืมที่ที่เราเคยกำลังฟังธรรมะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสภาพที่จำนะคะก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่มีที่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะทุกอย่างที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งหลากหลายมากแต่เป็นประเภทรูปธรรมขมเป็นอะไรคะขมเป็นรูปธรรมเห็นไหมคะไม่รู้อะไรขมไม่รู้แต่ว่าลักษณะที่ขมปรากฏได้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะมีธาตุรู้ในขณะนั้นด้วยในขณะที่ขมกำลังปรากฏไม่ใช่ขณะอื่นเพราะฉะนั้นทุกขณะนี้ค่ะก็เป็นธรรมะหรือเป็นธาตุทั้งหมดเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเท่านั้นจริงๆแต่ว่าหลากหลายมากรูปก็หลากหลายจิตก็หลากหลายเจตสิกก็หลากหลายแต่ละหนึ่งขณะไม่ซ้ำเกิดขึ้นเพียงแค่มีปัจจัยทำให้เกิดแล้วดับทันทีเหมือนฟองน้ำใช่ไหมคะฝนตกลงมาเป็นฟองน้ำแล้วฟองน้ำก็แตกอยู่ไหนไม่มีอะไรที่เหลือเลยทั้งสิ้นนี่ก็คือแต่ละขณะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นกว่าความจำจะมั่นคงท่านใช้คำว่าทิระสัญญาเนี่ยนะคะหมายความมั่นคงที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราจะเกิดขึ้นคนอื่นรู้ได้ไหมคะธรรมะไม่ใช่เรื่องคนอื่นรู้เราแต่บุคคลนั้นเองเป็นผู้ที่รู้เพราะธาตุรู้ขณะนั้นไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ของใครแลกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้ในขณะนั้นนะคะก็เป็นรู้ให้ใครได้ไหมคะเอาความรู้นี่ไปให้คนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ขอยืมก็ไม่ได้ขอก็ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาเลยทำไมเราต้องฟังอย่างนี้บ่อยๆเมื่อเช้าก็พูดเหมือนอย่างเนี้ยคล้ายๆอย่างเนี้ยนะคะบ่อยๆเพราะว่าฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมเพราะว่าไม่เคยจำไว้มั่นคงจำไว้มั่นคงว่าเป็นเราแต่ไม่ได้จำไว้มั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสองอย่างนี่ค่ะก็คือว่าเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่พูดแต่ปากถ้าใครถามเราบอกไม่ใช่เราเหมือนกับเราเก่งละตอบได้เลยไม่ใช่เราค่ะถามอีกนั่นค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่นั่นไม่ได้แสดงความเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะเข้าใจระดับไหนเข้าใจระดับพูดว่าไม่ใช่เราหรือเข้าใจเพราะรู้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจว่าจะเป็นเราได้ยังไงในเมื่อแข็งก็เป็นแข็งเสียงก็เป็นเสียงกลิ่นก็เป็นกลิ่นคิดก็เป็นคิด จะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเราเข้าใจแล้วหรือไม่ต้องฟังก็ได้เข้าใจแล้วหรือคิดว่าฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็พอแล้วเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นแต่เพียงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสจากการที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้ฟังเพื่ออะไรคะเพื่อรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างที่ได้ฟังแต่ว่าคนฟังไม่ได้ประจักษ์แจ้งว่ากำลังเป็นอย่างที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเพียงฟังเข้าใจแต่ขณะนี้ยังไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจเพราะอะไรคะอะไรเกิดไม่เห็นมีอะไรเกิดอะไรดับก็ไม่เห็นมีอะไรดับแต่รู้ละว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีเมื่อต้องเกิดขึ้นจึงมีได้และมีก็แค่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแสดงว่านะคะความรู้ขั้นฟังเนี่ยยังน้อยมากยังไม่พอที่จะถึงขั้นระดับที่สามารถรู้เฉพาะสิ่งที่มีจริงๆนะคะทีละหนึ่งทีละหนึ่งได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจอย่างทางตาเนี่ยค่ะหนึ่งธาตุที่กระทบตาคือจักขุประสาทะต้องไม่เหมือนธาตุอื่นไม่เหมือนธาตุเสียงไม่เหมือนอะไรเลยใช่ไหมคะแล้วไหนนะคะหนึ่งธาตุเห็นมีแต่คนมีแต่โต๊ะมีแต่เก้าอี้เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าความรู้ถ้าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเราไม่รู้และกว่าจะรู้และกว่าจะรู้อย่างจริงๆอย่างมั่นคงไม่ใช่แค่ฟังนะคะสิ่งที่ปรากฏต่างๆเนี่ยค่ะต้องปรากฏโดยฐานะที่ไม่ใช่คนคนจะกระทบตาได้ไหมคะดอกไม้เป็นดอกๆอย่างเนี้ยจะมากระทบตาได้ไหมไม่ได้แต่มีสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ปรากฏสีสันต่างๆเพราะความรวดเร็วทำให้สภาพที่จำเนี่ยจำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เสื่อมคลายเลยนะคะเป็นนิจสัญญาไม่ใช่อนิจจังเป็นอัตตสัญญาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่อนัตตสัญญาเนี่ยค่ะความเห็นของผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะกับการที่เพิ่งเริ่มฟังธรรมะเนี่ยต้องห่างไกลกันมากประมาทไม่ได้เลยว่าความจริงความตรงก็คือว่าขณะนี้เพียงเริ่มฟังแต่สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45 พรรษาเนี่ยควรฟังไหมเห็นไหมคะฟังได้แค่นี้เองอ่ะไม่กี่คำกี่คำคะเนี่ยแต่ว่าที่ทรงแสดงไว้45พรรษาเนี่ยกี่คำนับไม่ถ้วนและแต่ละคำเนี่ยแสดงความจริงของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นส่วนที่ทรงแสดงไว้45พรรษาเนี่ยต้องมากกว่าเพียง 2-3 คำที่เราเพิ่งได้ฟังเพราะฉะนั้นก็คือว่านะคะไม่มีทางที่คิดว่าชาตินี้ชาติเดียวพอที่จะเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างที่ได้ตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งนะคะไม่ใช่หลายหลายสิ่งรวมกันเกิดแล้วก็ดับเสียงเกิดและดับสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดและดับจำเกิดและดับคิดเกิดและดับทุกอย่างหมดค่ะแสนสั้นแต่รวดเร็วจนกระทั่งเหมือนไม่ดับเลยอย่างที่ทรงแสดงไว้นะคะหรือว่าเราอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเราจุดธูปดอกหนึ่งแกว่งเร็วๆก็เป็นวงกลมถ้าจะให้เป็นรูปอะไรก็แกว่งไปตามที่เราทำให้เป็นสิ่งนั้นก็ปรากฏเป็นสิ่งนั้นแต่จริงเหรอวงกลมนั้นมีจริงเหรอไม่มีเลยแต่มีจุดเดียวที่เป็นไฟเล็กๆที่ตรงก้านธูปเท่านั้นไม่มากมายอะไรเลยก็ยังลงได้ถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก้านธูปมีกี่ดอกคะเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมคะกว่าจะปรากฏเป็นคิ้วเป็นตาเป็นจมูกเป็นผมเป็นเครื่องประดับเป็นอะไรต่างๆรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าความเข้าใจนี้ยังเพียงเล็กน้อยมากที่สามารถจะทำให้รู้ความจริงได้ต้องอาศัยความเข้าใจยิ่งกว่านี้มากมายเท่าไหร่ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนี้ได้นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงต้องรู้ได้แน่ค่ะเหมือนครั้งพระโพธิสัตว์ท่านรู้ว่าสิ่งนี้มีเนี่ยสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งนี้ได้และท่านก็เคยฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะถึงการประจักษ์แจ้งความจริงไม่ใช่เพียงแค่ฟังเฉยๆฟังเฉยๆเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้ค่ะยังไงๆก็เป็นเรานั่งอยู่ที่นี่เห็นก็เป็นเราไหนว่าเห็นเกิดและดับทั้งๆที่มีได้ยินก็ไม่ได้รู้เลยว่า เห็นต้องดับไปก่อนได้ได้ยินถึงจะเกิดขึ้นได้ธรรมะต้องมีนะคะปรากฏให้รู้ได้เพียงทีละหนึ่งเท่านั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะทำให้เราไม่ประมาทในการฟังพระธรรมว่าเราไม่รู้และเราฟังแล้วเข้าใจน้อยมากกับการที่ผู้ที่ได้ฟังในครั้งสมัยโน้นก่อนที่จะถึงพระพุทธเจ้าสมัยนี้นะคะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าอีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะที่เราใช้คำว่าโคดมผ่านพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์แล้วเราล่ะคะพบบ้างไม่พบบ้างไม่รู้กี่องค์ก็ไม่รู้แต่ปัญญาความเข้าใจเป็นเครื่องวัดว่าฟังมากหรือน้อยเข้าใจมากหรือน้อยถ้าใครคิดว่าไม่ต้องพบเลยนะคะแค่ฟังธรรมะประเดี๋ยวเดียวก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นไปได้ยังไงต่อให้ใครจะไปทำอะไรมากมายมหาศาลอยู่ป่าสัก100 ปีนะคะนั่งนิ่งๆสงบบ้างหรืออะไรบ้างสัก20-30 ปีไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะอะไรคะอยู่ที่นั่นแล้วจะรู้เหรอคะไม่ได้รู้เลยชีวิตประจำวันทั้งหมดด้วยเหตุนี้นะคะชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่ถูกปกปิดเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดก็เปิดจากธรรมะชีวิตประจำวันนี่แหละไม่ใช่ไปเปิดอย่างอื่นเปิดให้ค่อยๆเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นธาตุรู้แค่นั้นเองค่ะเกิดขึ้นก็มีเห็นรู้ว่าเป็นอย่างนี้ได้ยินก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้กลิ่นก็เป็นอย่างโน้นคือมีธาตุรู้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีขาดไม่ได้เลยอย่างที่ถามว่านะคะกำลังนอนหลับเนี่ยมีธาตุรู้ไหมไม่มีอะไรปรากฏแล้วมีธาตุรู้หรือเปล่าแสดงความลึกลับลึกซึ้งของธรรมะว่าธาตุรู้ถ้าจะปรากฏว่ารู้ก็ต้องอาศัยตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจถ้าไม่ได้อาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้ธาตุรู้เกิดดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในขณะที่นอนหลับสนิทนะคะไม่ใช่คนตายตายไม่มีธาตุรู้เลยมีแต่รูปอย่างเดียวแต่ธาตุรู้ระหว่างที่ยังไม่ตายนี่นะคะแม้ไม่มีอะไรปรากฏเลยเช่นขณะที่หลับสนิทใครจะยังรู้ว่าขณะนั้นนะคะจิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติใช้คำว่าภวังมาจากคำว่าภวะกับอังคะอังคะคือองค์ภวะความเป็นที่ยังมีความเป็นอยู่ก็เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ซึ่งกำลังทำกิจดำรงภพชาติเป็นภวังยังไม่ตายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ตื่นมีละมาละโลกปรากฏละแต่ก่อนที่จะตื่นมาเจอโลกนะคะหลับสนิทเนี่ยเหมือนตอนเกิดไหมคะเกิดก็ไม่รู้ค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เกิดแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนเกิดเป็นหนึ่งขณะซึ่งโลกไม่ปรากฏขณะที่หลับสนิทโลกไม่ปรากฏและก็ขณะตายนะคะจิตขณะเดียวค่ะทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้หมายความว่าทันทีที่ดับพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงไม่เหลืออะไรอีกเลยเพราะว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วนี่ก็คือความจริงซึ่งเป็นโลกเป็นชีวิตประจำวันแต่ไม่ได้เข้าใจเลยอยู่ไปวันวันแต่ว่าความเข้าใจวันนี้มีเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยก็อยู่ไปวันวันด้วยไม่รู้ไปวันวันไปเรื่อยๆในสังสารวัฏเราออกไปจากห้องนี้แล้วเราก็มากลับมาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปหยุดยั้งอะไรได้หยุดยั้งอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวค่ะเพราะไม่มีเราที่จะทำอะไรแต่เป็นธรรมะทั้งหมดที่ทำหน้าที่ของธรรมะแต่ละอย่างเช่นในขณะที่หลับสนิทไม่ให้มีจิตได้ไหมเห็นไหมคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะหลับแล้วบอกไม่ให้มีจิตนะไม่รู้อะไรนะก็ไม่ได้แต่รู้ว่านะคะขณะนั้นนะคะจะต้องมีที่เราใช้คำว่าหลับไม่ฝันก็คือจิตขณะนั้นพักผ่อนไม่ได้ทำการงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่ว่าพักจริงๆนะคะเพราะเกิดดับทำกิจการงานดำรงภพชาติซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่น ม่ใช่ลิ้นรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้ที่อ่อนหรือแข็งแล้วก็ไม่ใช่กำลังคิดนึกเพราะฉะนั้นจิตหรือธาตุรู้เนี่ยนะคะจิตเจตสิกเนี่ยเกิดขึ้นทำกิจการงานใช่ไหมไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเจตสิกทั้งหมดที่กำลังทำกิจการงานบางคนอาจจะคิดว่าแล้วจิตเหนื่อยไหมเพราะเราชอบถามใช่ไหมคะเหนื่อยไหมคะบ่อยเหลือเกินน่าจะไปถามจิตนะคะตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วเหนื่อยไหมแต่ว่าจะเหนื่อยยังไงคะแค่เกิดระดับเท่านั้นเองค่ะแค่เกิดมาเท่านั้นไม่ได้ทำกิจหนักหนามหาศาลมากมายอะไรเลยนะคะแต่ละหนึ่งจิตก็ทำกิจเฉพาะของตนของตนเช่นจิตเห็นเดี๋ยวนี้เกิดมาเห็นแล้วก็ดับเหนื่อยไหมดับละแค่เห็นกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดขึ้นได้ยินดับละเหนื่อยไหมพระเจ้าถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะเอ๊ะอะไรเหนื่อยใช่ไหมคะเอ๊ะขณะไหนเหนื่อยแต่เหนื่อยมีนะคะมาอีกละต้องรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ก็เป็นเราไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเลยค่ะที่มีจริงๆเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เป็นเราทันทีแต่รู้เมื่อไหร่นะคะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ก็แสนยากเพราะว่าแค่ได้ยินแต่ถ้าจะดับกิเลสได้จริงๆนะคะต้องตรงกับที่ตรัสไว้สภาพธรรมะขณะนี้เกิดขึ้นระดับไปเมื่อนั้นจะเป็นเราได้อย่างไรชัดเจนมั่นคงว่าไม่ใช่เราแต่เดี๋ยวนี้ถึงพูดอย่างไรสภาพธรรมะก็ยังไม่ได้ประจักษ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงๆก็ยังคงเป็นการฟังด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่เราในขั้นคิดในขั้นจำแต่ยังไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่รู้จักดอกไม้ชนิดนี้เลยเขาบอกว่ารูปร่างเป็นอย่างนี้นะสีเป็นอย่างนี้กลิ่นเป็นอย่างนี้ก็จำไว้จนกว่าจะเห็นเมื่อไหร่อ้อใช่นี่คือสิ่งที่เราได้ฟังมาแล้วรู้แล้วว่าเป็นดอกไม้ชนิดนั้นชนิดนั้นหรือแม้แต่คนนะคะเราได้ยินใครพูดถึงใครเนี่ยยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยเห็นเลยหายสงสัยไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยเอ๊ะรูปร่างหน้าตายังไงอันนี้ก็แสดงเห็นว่าถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเนี่ยจะหมดสงสัยไม่ได้คิดไปเถอะต่อให้จะเป็นภาพวาดภาพถ่ายหรือยังไงก็ตามนะคะก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าตัวจริงจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ายิ่งยุคนี้สมัยนี้ยิ่งหลอกกันง่ายใช่ไหมคะทำภาพต่างๆได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะหมดความสงสัยความยึดถือว่าเป็นเราก็ต่อเมื่อสภาพนั้นปรากฏจริงๆกับปัญญาเท่านั้นที่ได้อบรมแล้วจากขั้นการฟังเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพิจารณาว่าถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยจะเข้าใจตรงลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไหมไม่มีทางแต่ฟังแล้วนะคะปัญญายังไม่พอที่จะถึงเฉพาะเพียงลักษณะหนึ่งทีละอย่างได้ยังไงเนี่ยมีทั้งเห็นด้วยมีทั้งเสียงด้วยและจะเอาอย่างไหนทีละอย่างไปเลือกเป็นตัวตนละเพราะฉะนั้นตัวตนลึกสุดที่จะประมาณเหนียวแน่นยากที่จะพ้นไปได้ถ้าไม่ใช่ความเข้าใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีซึ่งสภาพธรรมะอื่นรู้ไม่ได้ค่ะสภาพที่จำมีใช่ไหมคะภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเป็นธรรมะที่มีจริงก็ต้องเป็นหนึ่งในสามของปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำเนี่ยเป็นอะไรคะเห็นไหมคะเราเริ่มเป็นความเข้าใจของเราแล้วจากการที่ไม่ต้องไปให้เข้ามาบอกเราให้หมดทุกอย่างหรอกแต่ว่าเพียงได้ยินก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีได้นะคะถ้าเป็นคนที่ไม่ลืมเพราะฉะนั้นสัญญาไม่ใช่รูปแน่รูปจำอะไรไม่ได้สัญญาไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นสภาพที่เห็นลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่จำลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกชื่อที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกก็คือสัญญาเจตสิกเดี๋ยวนี้มีไหมคะเกิดกับจิตทุกประเภททุกขณะไม่เว้นเลยแยกกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าเจตสิกจะเกิดกับสภาพธรรมะอื่นไม่ได้เลยค่ะเกิดได้กับจิตเท่านั้น พราะฉะนั้นในหนึ่งขณะนะคะที่จิตเกิดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อย7ประเภทต่างคนก็เกิดพร้อมกันรู้จักกันหรือเปล่าต่างคนต่างเป็นหนึ่งนะคะแต่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อย่างเดียวกันแล้วเป็นนามธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเข้ากันได้สนิทไม่มีทางที่จะแยกออกจากกันได้เลยถ้าเราคิดถึงแกงชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแกงเผ็ดพริกกะปิหอมกระเทียมตะไคร้มะกรูดอะไรก็แล้วแต่ตำละเอียดยิบเกลือน้ำตาลใส่เข้าไปนะคะผสมกับกะทิหาไม่เจอสักอย่างใช่ไหมคะแต่มีครบทุกอย่างนั่นคือรูปธรรมนั่นรูปธรรมแล้วนามธรรมไม่มีรูปร่างเลยนี่จะเข้ากันสนิทระดับไหนเอาแม่น้ำห้าสายหกสายอะไรก็ได้นะคะมาใส่รวมกันแยกออกได้ไหมว่าไหนมาจากแม่น้ำสายไหนรวมกันละอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกขณะนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกันทำหน้าที่ของตนของตนนะคะจิตก็ทำหน้าที่ของจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ทำหน้าที่ของเจตสิกแต่ละหนึ่งจึงไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการฟังบ่อยๆพอเข้าใจแล้วถึงฟังอีกก็เข้าใจแต่ถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มฟังเนี่ยค่ะจะเห็นได้เลยว่าเพิ่งเริ่มเข้าใจแล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังอีกลืมแน่นอนเลยใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจแม้สักเล็กน้อยก็ยังอยู่ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละภาษาไทยใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงใช้คำว่าธรรมะคำเดียวแทนคำยาวๆก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ลืมก็คือเป็นธรรมะแต่ลืมรับรองได้ว่าลืมเพราะว่าความเข้าใจยังไม่พอแต่ถามว่าเข้าใจไหมบอกว่าเข้าใจจำได้รู้ด้วยแต่ไม่ได้นึกถึงนึกถึงดอกกุหลาบเนี่ยแทนจะธรรมะแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นจากดอกไม้จากอาหารจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นนะคะถึงขณะที่เพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองคิดสิคะว่าต้องนานเท่าไหร่ระดับไหนปัญญาขั้นนั้นยังไม่ใช่วิปัสสนายังไม่ใช่ปัญญาที่เห็นแจ้งวิชัดเจนประจักษ์แจ้งในลักษณะที่เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ได้ฟังตรงกันทั้งหมดไม่ตรงไม่ได้เลยค่ะกล่าวถึงสิ่งใดก็คือต้องเป็นสิ่งนั้นที่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งซึ่งเดิมไม่เคยเข้าใจเลยและความเข้าใจก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่มีตามปกติทุกวันค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นชีวิตประจำวันเพราะว่าชีวิตประจำวันเป็นธรรมะมิฉะนั้นจะกล่าวว่ารู้จักธรรมะไม่ได้เลยไม่เห็นยากเลยใช่ไหมขั้นฟังอะใช่ไหมคะขั้นฟังไม่ยากเลยค่ะฟังดีๆใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจทุกคำที่ได้ยินจะไม่เข้าใจได้อย่างไรใช่ไหมคะถ้าฟังดีๆและเข้าใจแต่ละคำที่ได้ฟังก็ต้องเข้าใจแต่เพราะเหตุการฟังของเราเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งเราสะสมความเห็นอื่นไว้มากความคิดของเราเองก็เยอะและยังผสมกับของคนอื่นอีกแต่ละคนอีกทับถมเข้าไปนะคะศาสตร์นั้นวิชานี้ปรัชญาจิตวิทยาแล้วก็แล้วแต่ค่ะผสมกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะให้ความเข้าใจเราได้หรือในเมื่อเพียงแค่คิดทุกคนที่เป็นตำรับตำราทั้งหลายเจ้าตำรับตำราทั้งหลายเนี่ยแค่คิดทั้งนั้นเลยค่ะไม่ใช่ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจะกล่าวอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วได้หรือนั่นจากการทรงตรัสรู้ตรัสรู้หมายความว่าไม่ใช่รู้จากคิดไม่รู้ไม่ใช่รู้จากประเมินเอาประมาณเอานะคะแต่เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นปรากฏความเป็นจริงของสิ่งนั้นพระเชนก็จะเห็นได้นะคะว่าใครจะเขียนตำรามากมายใครจะบอกว่าหนังสือเล่มนั้นดีเล่มนี้ดีนะคะไม่มีเวลาอ่านหรอกค่ะเพราะว่าแม้แต่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็ยังไม่มีเวลาพอที่จะอ่านที่จะเข้าใจได้แล้วยังไปอ่านอะไรคะที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วจะให้เข้าใจได้แค่ไหนล่ะพูดไปสิก็ไม่เห็นบอกยังบอกว่าจิตใต้สำนึกไหนสำนึกอยู่ตรงไหนแล้วมันใต้ตรงไหนนะคะไหนคะจิตใต้สำนึกลองยกมาสิเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าก็ไม่มีความชัดเจนแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนะคะชัดเจนละเอียดลึกซึ้งธาตุรู้มีแน่นอน

ตนของตนเช่นสัญญาเจตสิกสภาพจำรสหวานจำได้ไหมไม่ได้ปนกับรสขมใช่ไหมพอพูดถึงรสหวานก็นึกออกเลยว่ารสอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงเนี่ยค่ะเป็นไปตามความหมายของสิ่งที่มีจริงเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเสียงแต่ละเสียงนะคะแสดงความจริงของสภาพธรรมะทุกเสียงเป็นไปตามความหมายถึงแม้แต่เราเองนะคะยังไม่ได้ศึกษาธรรมะพอบอกว่าไปเรานั่งหรือเปล่าเราก็ไม่นั่งใช่ไหมคะก็บอกว่าไปบอกว่ายืนเรานอนหรือเปล่าเราก็ไม่นอนเพราะว่าบอกว่ายืนอย่างนี้ค่ะคือทุกเสียงเนี่ยเป็นไปตามความหมายของเสียงนั้นๆ นี่ก็แสดงเห็นว่าทำไมเราพูดกันคนละภาษาต่างกันนะคะแต่ละเสียงก็เป็นไปตามความหมายของแต่ละภาษาด้วยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่จะมีโอกาสได้ฟังอีกในชาตินี้เป็นประโยชน์ไหมจากการที่เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยแล้วก็ได้ฟังว่านี่แหละชีวิตจริงๆของเราทุกวันนี่แหละไม่ได้บอกเรื่องอื่นเลยไม่ได้ให้เราต้องเดินทางไปค้นหาที่ไหนแสนไกลกำลังเผชิญหน้าแต่ไม่รู้เห็นไหมคะความไม่รู้เนี่ยหนาแน่นระดับไหนกำลังเผชิญหน้ากับทุกอย่างกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับแข็งกับคิดเผชิญหน้ากับทุกอย่างโดยไม่รู้ความจริงถูกลวงถูกหลอกด้วยการเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนว่าสิ่งนั้นยังอยู่ที่ภาษาธรรมะใช้คำว่าเที่ยงมั่นคงไม่แตกสลายแต่ความจริงนะคะทุกอย่างที่เกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาใครไม่เคยได้ยินใครไม่เคยพูดแต่เข้าใจแค่ไหนทุกขังทุกขณะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ควรพอใจไหมคะไม่มีอ่ะแค่เกิดมาจากไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่นี่ภาษาธรรมะนะคะจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ไม่เหลือเลยยังพอใจอยู่ได้ยังไงในเมื่อไม่มีเห็นไหมคะเห็นความไม่รู้สิคะว่าแค่ไหนไม่มีเลยแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อทันทีเหมือนเดิมแต่ความจริงไม่ใช่อันเก่าเลยแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ลวงตลอดเวลาเพราะไม่รู้ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเดี๋ยวนี้แหละค่ะคือถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะเป็นอย่างนี้ไปและก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นยากแก่การที่จะไถ่ถอนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่ออะไรคะค่ะเพื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่เพื่อไปเป็นพระโสดาบันโดยไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมคะต่างกันลิบลับเลยสุดที่จะประมาณได้ระหว่างรู้กับไม่รู้เข้าใจกับไม่เข้าใจติดข้องและละถ้าไม่รู้สิคะติดข้องหมดเลยทุกอย่างเนี่ยค่ะน่าพอใจทั้งนั้นเพราะดูเหมือนยั่งยืนดอกไม้ก็สวยอาหารก็อร่อยทุกสิ่งทุกอย่างอากาศก็ดีใช้คำอย่างนี้แล้วไม่ติดมีเลยค่ะติดข้องแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงซึ่งอนิจจังไม่มีแล้วก็หลอกคือเกิดมาเหมือนกับว่าฉันมียังอยู่แต่ความจริงเกิดมาให้เห็นนิดนึงแล้วก็หมดละได้ยินนิดนึงก็หมดละทุกอย่างแสนสั้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะถึงระดับที่เราติดข้องในสิ่งที่ไม่มีนะรู้หรือยังในสิ่งที่หมดไปแล้วไม่เหลือเลยนะรู้หรือยังแล้วก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นให้ติดข้องต่อไปก็เลยลืมว่าอันเก่าไม่เหลือเหมือนกับมีอันใหม่ซึ่งทำให้เราติดข้องต่อไปอยู่เรื่อยๆนี่คือสังสารวัฏแล้วจะทำยังไงบางคนอาจจะถามนะคะทำได้หรือคะเข้าใจสิคะว่าความจริงเป็นอย่างนี้ความเข้าใจนั่นต่างหากที่จะทำหน้าที่ละเพราะว่าปัญญาละเพราะรู้ความติดข้องคือโลภะติดข้องเพราะไม่รู้ฟังเดี๋ยวก็ลืมแน่นอนค่ะของธรรมดาแต่เข้าใจไม่ลืมนะคะถ้าเข้าใจแล้วไม่ลืมค่ะ

0: เข้าใจสิคะเอ๊ะอะไรเนี่ยอารมณ์คืออะไรเห็นไหมคะปรมัตถธรรมคืออะไรจิตคืออะไรกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาคืออะไรนั่นคือไม่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วได้ยินเมื่อไหร่ก็รู้ทันทีกำลังพูดถึงสิ่งที่มีขณะนั้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะไม่ต้องไปเดือดร้อนหาเงินซื้อใช่ไหมคะไม่ต้องซื้อก็มีอยากได้ไหมไม่อยากได้ก็ได้เอาไหมเอาเห็นไหมคะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องละเนี่ยค่ะเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นเรื่องเบาสบายเพราะเหตุว่าทุกข์เพราะติดข้องอันนี้แน่นอนที่สุดลองคิดดูนะคะถ้าไม่ติดข้องเนี่ยเราจะทุกข์ไหมทุกข์ไม่มีค่ะแต่พอติดข้องเนี่ยทุกมาแล้วแสวงหาละมีใครไม่แสวงหาบ้างคะไม่มีแสวงหาอะไรหาสิ่งที่พอใจได้มาไหมคะได้ลาภมาแล้วติดข้องพอใจในสิ่งที่ได้ไม่พ้นเลยตั้งแต่เพียงเห็นก็พอใจรูปฉันทะทำให้มีความเร่าร้อนภาษาบาลีจะใช้คำว่ารูปะลาหะไม่รู้สึกร้อนเลยหรือยังไงเห็นไหมคะแต่ว่าความจริงถ้าไม่มีไม่ต้องติดไม่ต้องหาไม่ต้องเดือดร้อนมองไม่เห็นค่ะเพราะเหตุว่าความไม่รู้มากมายมหาศาลปิดบังไว้ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยบ่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะคล้อยตามความจริงเพราะว่าหนักแน่นเหลือเกินค่ะที่จะมั่นคงในการที่พอใจกับไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆคลายค่อยๆน้อมไปสู่ความจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีการน้อมไปสู่ความจริงนะคะจะแสวงหาอะไรคะก็ความจริงเพราะน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจความจริงถ้าตราบใดยังไม่น้อมไปสู่ความจริงแสวงหาอะไรคะสิ่งที่พอใจเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยค่ะว่าชีวิตประจำวันแท้ๆก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดหลากหลายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะกว่าจะทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งให้เราสามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่านี่แหละที่เคยว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแท้ที่จริงก็เป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับถ้ายังไม่ประจักษ์อย่างนี้ด้วยปัญญาซึ่งไม่ใช่เราเลยค่ะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณจึงมีตามลำดับขั้นข้ามขั้นไม่ได้เลยเหมือนกับเราฟังธรรมะเนี่ยเรามาพูดเรื่องอริยสัจ4ปฏิจจสมุปาทะโดยเราไม่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยได้ไหมคิดดูไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้เลยแล้วไปพูดเรื่องอริยสัจเนี่ยทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจและอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเราพูดอย่างนี้ให้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะพูดเรื่องอายตนะภาษาบาลีก็คือสภาพธรรมะที่ประชุมรวมกันในขณะที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดตามลำพังเลยแม้แต่เห็นเนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่กระทบตาแล้วก็มีจิตเจตสิกเกิดขึ้นเป็นอายตนะเป็นบ่อเกิดเป็นที่เกิดให้จิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนี้ปรากฏเท่านี้เองค่ะและเท่าไหร่นะคะนับไม่ถ้วนมากมายด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังจึงต้องเพื่อให้มีความมั่นคงไม่คล้อยตามคำของคนอื่นซึ่งไม่ได้ทำให้ปัญญาเกิดแต่ว่าบอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แล้วก็บอกว่ารู้แล้วรู้อะไรอ่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้บอกสิว่าอะไรให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นจริงจะเป็นหนทางนะคะคือจากปริยัติสู่ปฏิปติสู่ปฏิเวทะด้วยปัญญาตามลำดับขั้นซึ่งบุคคลนั้นเป็นผู้รู้เองไม่ใช่ไปฟังคำของใครคำของใครก็คำของเขาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระปัญญาของพระองค์แต่คำของพระองค์เนี่ยผู้ฟังแล้วเนี่ยมีความเข้าใจก็มีปัญญาของตนเองเกิดขึ้นอย่าลืมนะคะฟังธรรมเป็นมงคลสนทนาธรรมก็เป็นมงคลสำหรับผู้ที่สนทนาเพราะเขาจะเข้าใจจากการสนทนาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเช้านี้ได้ยินอย่างนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
1: สิ่งที่มีจริง
0: ๆสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีฮะมี
0: เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี
1: ้ตรัสรู้จริงฮะ
0: สิ่งที่มีจริงแน่นอนเดี๋ยวนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: นี่คือความมั่นใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจริงก็ต้องเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู
1: ้ค่ะ
0: ถ้าไม่ทรงตรัสรู้จะสอนไหมว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยคืออะไรซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นลืมไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนไม่ใช่ว่าเราไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผิดหมดเพราะว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะมีลักษณะเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้พระองค์ตรัสรู้ความจริงพระองค์เปลี่ยนความจริงได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้จึงทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหายสงสัยหรือยังตรงนี
1: ้ค่ะ
0: แน่ใจนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีซึ่งคนอื่นไม่รู้เลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ไม่ลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างในโลกในอดีตอนาคตปัจจุบันโลกไหนก็โลกนั้นแหละทุกโลกเหมือนกันหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นผู้เลิศที่คนอื่นเปรียบไม่ได้เลยไม่ว่าใครทั้งสิ้นจึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศกว่าคนแต่งตำราไหมคะ
1: เลิศกว่า
0: ค่ะ
1: ท่านคนพบเอง
0: ค่ะเลิศกว่าคนคิดเองพูดเองไหมคะโดยไม่ได้กล่าวถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ต้องเลิศกว่าแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉันฟังคำของใครคะเดี๋ยวนี
1: ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ถูกต้องอันนี้ค่ะไม่ใช่คำของใครเลยทั้งสิ้นพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีอะไรปรากฏแต่เมื่อปรากฏแล้วดับไปอันนี้ต้องประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นจึงจะไม่มีเราแต่ต้องเป็นปัญญาเริ่มตั้งแต่การฟังว่าต้องเป็นปกติโดยเป็นอนัตตาไม่ได้เลือกไม่ได้ทำไม่ได้คิดไม่ได้หวังแต่ว่าปัญญาความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้เมื่อไหร่เช่นท่านพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าท่านจะตรัสรู้เป็นพระโสดาบันเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ในชาติของท่านที่เกิดนั้นกล้าอาจฐานความจริงความถูกต้องเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ผิดสิคะจะได้ไม่กล้าแต่นี่พูดความจริงกล้าที่จะรับความจริงอาจฐานที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นอกุศลก็ต้องรู้ว่าบังคับไม่ได้และไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราจนกว่าจะหมดความเป็นเรา
1: แล้วที่มีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสติเป็นทางสายเอกในการบรรลุธรรมนี่จะเชื่อมโยงไปถึงการปฏิบัติธรรมยังไงคะ
0: ความคิดของเรามาอีกแล้วจะเชื่อมโยงละใช่ไหมคะ
1: ความคิดของเรา
0: คะความคิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้คนฟังเนี่ยเข้าใจหรือว่าให้ทำ
1: ให้เข้าใจ
0: แน่นอนนะคะไม่ทำนะ
1: ไม่ทำฮะ
0: ฮะแต่ว่าเข้าใจเข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เข้าใจก็เป็นธรรมะนะอาจารย์
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เรา
0: เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นนามธรรม
0: เป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
1: เป็นเจตสิก
0: เป็นอนัตตาหรือเปล่า
1: เป็นอนัตตา
0: บังคับให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อยากให้เกิดเดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อยากให้มีมากๆได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ปัจจัยใช่ไหม
1: แล้วแต่ปัจจัย
0: นี่คือความค่อยๆมั่นคงในความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไร
1: เพื่อให้เราเข้าใจ
0: ค่ะไม่ใช่เพื่อพระองค์เองใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ด้วยพระมหากรุณาที่รู้ว่าสิ่งนี้ยากที่สุดที่จะเข้าใจได้เมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมเพราะความลึกซึ้งของธรรมะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แสดงธรรมเพราะฉะนั้นลึกซึ้งมากนะคะเราเคารพอย่างยิ่งก็คือว่าต้องฟังด้วยความเคารพในความลึกซึ้งของธรรมะด้วยด้วยเหตุนี้ต้องไม่ลืมค่ะประโยชน์ของการฟังคืออะไรคะ
1: คือความรู้อ่ะจ้ะ
0: ของใคร
1: ของเราเนี่ย
0: ของผู้ฟังถ้าผู้ฟังไม่เข้าใจไม่รู้มีประโยชน์ไหมที่จะพูด
1: ไม่มีประโยชน
0: ์เสียเวลาคนฟังก็เสียเวลาคนพูดก็เสียเวลาพูดไปพูดมาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องไม่ลืมเลยนะคะเพื่อเข้าใจซึ่งไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าเพื่อเข้าใจถูกต้องซึ่งไม่ใช่เราทำ
1: ให้เข้าใจถูกต้อง
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังฟังเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เรา
0: เข้าใจเมื่อไหร่เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ความไม่รู้อันนี้ชัดเจนหรือยังคะไม่ใช่ให้ทำเพราะทำโดยไม่รู้มีประโยชน์อะไรทำโดยไม่เข้าใจก็คือทำไปผิดหมดเลยเพราะไม่เข้าใจเห็นโทษหรือยังของความไม่รู้แล้วทำเพราะฉะนั้นคนอื่นจะรู้หรือเราเข้าใจไม่ว่าจะฟังหรือจะทำอะไรทั้งหมดนะคะคนอื่นจะรู้ว่าเราทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าตัวเราเองเข้าใจ
1: เราเองเป็นผู้เข้าใจ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนอื่นจะรู้เราไหมว่าเดี๋ยวนี้จิตเป็นอะไร
1: ไม่รู
0: ้ไม่มีทางเลยนะคะได้แต่เดาเห็นเขาร้องไห้ก็รู้ว่าเขาเสียใจเห็นเขาโหเราะก็รู้ว่าอ๋อเขากำลังดีใจเท่านั้นเองแต่จะไปรู้ขณะจิตซึ่งเกิดดับของแต่ละคนไม่ได้เพราะเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่าเขารู้จิตเราเชื่อไหม
1: ไม่เชื่อ
0: เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะหนทางแต่ละอย่างนะคะซึ่งเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยยากมากและต้องตามลำดับด้วยและต้องเป็นกุศลและจิตและไม่ใช่ความอยากถ้าเป็นความอยากไม่ใช่กุศลเลยและก็คิดว่าทำสำเร็จทำอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้แต่ไม่ใช่หลงคิดหลงเรียกหลงทำแต่ว่าความจริงไม่ใช่เลยเพราะว่าต้องเป็นจิตที่เป็นกุศลไม่ใช่ขั้นทานขั้นศีลและไม่ใช่ขั้นที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาจะไปทำอะไรได้คิดให้ลึกไม่รู้ไม่มีปัญญาแล้วจะไปทำอะไรได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะขึ้นกับการไตร่ตรองและปัญญาเพราะประโยชน์อยู่ที่ตัวเองใครก็ตายแทนเราไม่ได้ใครก็ทุกข์แทนเราไม่ได้ใช่ไหมคะพึ่งพาอาศัยเขาก็ไม่ได้คนอื่นจะมาทุกข์แทนเราก็ไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงอนุเคราะห์ด้วยการทรงแสดงธรรมแต่ไม่ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ว่ามาหาฉันแล้วฉันจะให้เธอหมดทุกข์หรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยแต่ต้องเป็นเรื่องของการที่เป็นบุคคลนั่นเองที่จะรู้ว่าความรู้ความเข้าใจของเขาเกิดได้จากใครฟังอะไรคำใครผู้นั้นก็เป็นผู้ที่รู้เองเพราะฉะนั้นความนอบน้อมความเคารพในพระรัตนตรัยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะต่างกันมากคนที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาให้ไหว้ให้กราบก็ไหว้กราบถามว่าไหว้อะไรกราบอะไรตอบว่าไงคะสอนอะไรก็ไม่รู้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทำไปด้วยความไม่รู้จะเป็นผลดีหรือจะเป็นกุศลดีได้อย่างไรก็ไม่ได้เลยขึ้นชื่อว่าด้วยความไม่รู้แล้วก็คือว่าเป็นอกุศลไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะฟังใครต้องไตร่ตรองถึงเหตุผลเชื่อพยัญชนะไหมคะ
1: ไม่เชื่อค่ะ
0: ไม่เชื่อนะคะเชื่อพระราหู
1: ไม่เชื่อ
0: ค่ะเพราะไม่ได้รู้นี่ค่ะเรียกชื่อกันขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ลองบอกมาสิว่าเป็นใครรู้อะไรไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สมควรที่จะไปคิดว่ามีอิทธิมีปาฏิหาริย์มีอะไรแต่อะไรนะคะกลัวอะไรบ้างคะกลัวอะไรบ้าง
1: กลัวความเกิดนะเพราะทุกข์มากอาจารย
0: ์ไม่จริงหรอกค่ะ
1: ไม่อยากเกิดนะจริงอาจารย
0: ์ไม่จริงเพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยว่าธรรมะเกิดไม่ใช่เรา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่อยากเกิดแต่ธรรมะเกิดไม่อยากเห็นเลยค่ะไม่อยากดูละครโทรทัศน์ไม่อยากหมด
1: ไม่เคยดูเลยเดี๋ยวนี
0: ้แล้วอยากทำอะไรบ้าง
1: ก็เดี๋ยวนี้ก็ปฏิบัติธรรมเมื่อคืนยังเดินจงกรมอยู่เลยท่านอาจารย
0: ์นั่นเลยค่ะเห็นไหมคะอยากอะไรเนี่ยอยากอะไรอยากด้วยความเห็นผิดอย่างเราดูหนังดูละครเราไม่ได้เห็นผิดใช่ไหมคะ แต่นี้อยากเห็นผิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่ปัญญา
1: ค่ะ
0: ยังอยากไหมความเข้าใจห่างไกลกับการเราทำมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเส้นทางสองเส้นเส้นหนึ่งคือเส้นไม่รู้แต่มีเราไปทำด้วยความเข้าใจคิดว่าจะสำเร็จแต่ความสำเร็จสำเร็จอะไรแม้แต่สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้รู้เลยและจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นยิ่งลึกซึ้งกว่ายากกว่านะคะเพราะต้องมั่นคงต่อคำว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้ามีการนับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเดียวที่พระองค์ทรงแสดงต่างกับคนอื่นก็คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นคำสอนใดๆทั้งสิ้นจากใครทั้งหมดเป็นอัตตาทั้งหมดแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงแสดงให้เข้าใจความเป็นจริงนะคะว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นทั้งหมดและเป็นอนัตตาด้วยเชื่อไหมเข้าใจไหมไม่ใช่ให้เชื่อเปล่าๆนะคะไม่ใช่บอกให้เชื่อบอกให้ทำแต่ว่าเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าต้องเป็นความมั่นคงแค่นี้ยังไม่มั่นคงค่ะยังไม่ถึงสัจญาณเพราะฉะนั้นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ปฏิปัตติปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดได้ตามปกติตามเหตุตามปัจจัยคือปัญญาที่ได้เข้าใจแล้วละความต้องการแล้วแล้วก็รู้ว่าแล้วแต่ธรรมะอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจมาก่อนปัญญาใดๆก็เกิดไม่ได้ระดับต่อไปก็เกิดไม่ได้แม้การที่จะได้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ไม่ได้ถ้าไม่มีการได้ฟังคำของพระองค์จะไปเข้าใจได้ยังไงได้แต่คิดเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดเผยให้เห็นความจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นคือการดำรงรักษาพระศาสนาไว้ยังอยากอะไรอีกไหม
1: ไม่อยากเท่าไหร่
0: เดี๋ยวนี้เปลี่ยนใจหรือยังคะอยากไม่เกิดเนี่ยพูดตามกันหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เห็นไหมคะไม่จริงใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่จริงใจค่ะเราหลอกตัวเองเหมือนกับอยากเป็นคนดีอยากจะรู้ว่าเขาไม่เกิดนี่นะพระอรหันต์เนี่ยเราก็ต้องไม่เกิดสิใช่ไหมคะอยากเป็นถึงอย่างนั้นคืออยากเป็นถึงพระอรหันต์โดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นก็เลิกหวังได้ถ้ารู้ความจริงนะคะปัญญาที่เข้าใจความจริงเนี่ยจะค่อยๆละคลายความต้องการและความเห็นผิดอย่างอื่นไม่มีทางเลยค่ะก็ยังเห็นผิดต่อไปยังหวังต่อไปหวังโดยไม่รู้ว่าหวังด้วยซ้ำไปแต่ความจริงน่ะหวังทั้งนั้นเลยที่ไปทำถ้าไม่หวังจะทำหรือเห็นไหมคะเพราะไม่รู้จึงหวังแต่ถ้ารู้แล้วจะหวังได้ยังไงไม่ต้องหวังก็มีแล้วนี่เดี๋ยวนี้เห็นก็เห็นแล้วได้ยินก็ได้ยินแล้วคิดก็คิดแล้วไม่เห็นต้องหวังอะไรธรรมะก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องมั่นคงในคำนี้ค่ะพื้นฐานที่จะทำให้เข้าใจพระธรรมต่อไปได้นะคะก็ด้วยคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคือเข้าใจทั้งคำว่าธรรมะและเข้าใจทั้งอนัตตามิฉะนั้นผิดทันทีค่ะหลงทางทันทีที่สงสัยแล้วก็หมดสงสัยจริงๆไม่ใช่เหลือไว้เล็กๆน้อยๆต้องชัดเจนเพราะว่าหนทางยังอีกไกลมากที่จะสามารถค่อยๆรู้จริงในสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไปรู้ปลอมในสิ่งที่เดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู
2: ้กับท่านอาจารย์ครับถ้าทุกคนอ้างถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งมีมาตั้งแต่ 2,500 ปีมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงพอดีท่านอาจารย์พูดเรื่องนี้ก็เลยยังติดอยู่ในใจว่าเราจะเชื่อได้ยังไงที่ว่ากล่าวมานี
0: ้ค่ะน่าคิดนะคะเพราะเลือกเชื่อจะเชื่อได้ยังไงใช่ไหมคะก็ดีแต่ว่านะคะคำใดก็ตามที่ฟังแล้วเป็นความจริงหรือเปล่าเช่นเห็นเนี่ยมีจริงจริงจริงไหม
2: ก
0: ็ต้องคิดนานเลยเหรอคะเนี่ย
2: ก็บางเรื่องนี่ถ้าเราศึกษา
0: ไม่ค่ะอันนี้เรากำลังจะเป็นคนตรงและจะรู้ว่าเราจะเชื่อใครคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อได้ไหม
2: เชื่อได้
0: ใช่ไหมคะยังไม่ต้องไปเชื่อไม่เชื่อทันทีนะคะแต่ว่าฟังให้เข้าใจว่าคำของใครจริงคำของใครไม่จริงถ้าคำนั้นไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
2: คือตอนนี้
0: ให้ทำโน่นให้ทำนี่แต่ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วจะไปรู้อะไรใช่ไหมคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำพูดถึงสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อให้รู้อย่างนั้นโดยไม่ใช่ทำไม่มีตัวตนไปทำแต่ว่าความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นและเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นความเข้าใจแต่ละหนึ่งของธรรมะที่มีจริงๆนะคะไม่ใช่รวมกันแล้วก็ไม่ใช่เราไปหมดอันนั้นคือไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้ในสิ่งที่รวมกันยังไม่แตกย่อยออกไปเป็นแต่ละหนึ่ง เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าและพูดความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นหลับตาสิคะเห็นอะไร
2: ไม่เห็น
0: พอลืมตาเห็นอะไร
2: ครับ
0: เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขณะที่เห็นมีใช่ไหม
2: มีครับ
0: นั่นแหละค่ะไม่ต้องเรียกอะไรก็มีใช่ไหมเพราะกำลังเห็น
2: ครับ
0: สิ่งนั้นกำลังถูกเห็นมีจริงๆทั้งสองอย่างทั้งเห็นและสิ่งที่ถูกเห็นเราทำให้เกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
2: เหตุปัจจัยครับ
0: เหตุปัจจัยถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่มากระทบไม่มีธาตุรู้สิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้คำของใครคะเนี่ย
2: คำที่พระพุทธเจ้าบรรยาย
0: ค่ะพระฉันเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสให้เข้าใจความจริงให้สิ่งที่ล้ำค่าคือความเข้าใจถูกต้องของคนซึ่งไม่เคยได้ฟังคำของพระองค์เลยและรู้ว่าคำเนี่ยขั้นฟังสามารถจะประจักษ์ความจริงได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นสาวกจากปัญญาที่เกิดขึ้นตามลำดับเพราะไม่ใช่เราประจักษ์แจ้งลักษณะของอริยสัจธรรมแต่ปัญญาระดับที่ได้อบรมแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงในธรรมะที่กำลังปรากฏจากขั้นฟังก่อนนะคะเหมือนกำลังฟังเรื่องราวของคนที่เรายังไม่คุ้นยังไม่รู้จักเลยยังไม่เห็นตัวแต่พอเขาเดินมาแล้วเราเข้าใจลักษณะของเขาจากการฟังมั่นคงรู้เลยว่าใครแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจว่าเขามีลักษณะยังไงต่อให้เขาเดินมาเราก็ไม่รู
2: ้ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะพระชนธรรมะก็เช่นเดียวกันขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเป็นดอกกุหลาบเป็นเราเป็นโต๊ะเป็นอะไรเพราะไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้คือหนึ่งไม่ใช่รวมกันเกิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะหลากหลายมากแต่ว่าอาศัยการที่มีปัจจัยเกิดพร้อมกันก็ทำให้ปรากฏเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายแต่ว่าจิตจะเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เนี่ยทีละหนึ่งเพราะเจตสิกที่เป็นเอกคตาเจตสิกเกิดขึ้นตั้งมั่นในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นจิตจะรู้อารมณ์อื่นด้วยไม่ได้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นความชัดเจนของธรรมะซึ่งจะรู้ได้เลยค่ะว่าคนที่เราคิดว่าเป็นครูอาจารย์ที่เราคิดว่าเขาเข้าใจดีมากเขียนตำรับตำราเยอะแยะหนังสือมากมายไม่ได้รู้เลยแต่เราจะรู้ต่อเมื่อเราได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหากเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจคำ
2: ครับ
0: ที่เราได้ฟังหายสงสัยไหมคะหรือยังสงสัย
2: หายสงสัยครับมีอีกเรื่องนะครับท่านอาจารย์คือเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงว่าเราอาจจะมีชาติหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าพระบางรูปท่านก็ไม่ให้ยึดถึงไปชาติหน้าท่านให้ยึดแค่ว่าปัจจุบันก็เลยสับสนว่าเอ๊ะเราจะรู้ยังไงว่าชาติหน้าจะมีจริงไหม
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตขณะนี้ธาตุรู้เกิดพร้อมเจตสิกใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ดับด้วย
2: ครับ
0: จริงหรือเปล่า
2: ผมไม่ค่อยแน่ใจอันนี้
0: ค่ะเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นจิต
2: ความหมายเจตสิกที่แท้จริง
0: เจตสิกนะคะก็คือสภาพนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อย่างเดียวเลยนะคะถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้แน่อย่างเราเนี่ยจะไปทำให้ดอกไม้เกิดทำยังไงไม่
2: ม
0: ี
2: ป
0: ั
2: จจ
0: ั
2: ยมีเหตุปัจจัย
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดเพราะเราไม่รู้ปัจจัยต่างหากและเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดเพราะปัจจัยอะไร
2: คร
0: ับก็เลยคิดว่าสิ่งนั้นไม่ดับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเราก็ยังไม่เห็นการเกิดเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เห็นเมื่อเกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วก็ไม่เห็นอีกมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อ
2: ครับ
0: สนิทแน่นยากที่จะแยกออก จึงลวงให้คิดว่ายังอยู่แต่เราตอนเกิดอยู่ไหนตอนโตขึ้นมาทีละวันทีละวันนะอยู่ไหนไม่เหลือเลยใช่ไหมคะแต่จิตเกิดระดับทันทีเร็วกว่านั้นมากค่ะจิตหนึ่งขณะอย่าหวังที่ใครจะไปรู้นะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตนั้นดับและจิตนั้นต้องดับก่อนและการดับของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปใครก็ทำให้เกิดไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติธรรมะของจิตดวงก่อนซึ่งเป็นปัจจัยใช้คำว่าอนันตระปัจจัยอนันตระแปลว่าไม่มีระหว่างขั้นเลยติดเลยค่ะทันทีที่จิตนี้ดับจิตนั้นเกิดทันทีไม่มีช่องว่าง
2: อ๋อมีทัศเราดับปุ๊บก็เกิดขึ้น
0: เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ก่อนเกิดตั้งกี่ชาติมาแล้วก็เกิดดับสืบต่อมาพรุ่งนี้ก็มาจากนี้แหละมาจากขณะนี้
2: ถ้าเราที่พระอรหันต์ไม่มีการเกิดนะ
0: พระอรหันต์คือใคร
3: กราบท่านอาจารย์นะครับคำว่าพระอรหันต์นะครับภาษาบาลีก็คืออรหันตะหรือว่าอรหังเนี่ยครับหมายถึงผู้ที่ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงคือเป็นผู้ที่ดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้หมดสิ้นไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยนะครับนี่คือความเป็นจริงของความเป็นพระอรหันต์ไม่มีการเกิดอีกเลยในสังสารวัฏนะครับ
0: รู้จักแล้วนะคะพระอรหันต์คือใครอ
2: ย่างที่ท่านอาจารย์ว่าถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยมันก็มันยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะอยากตัวอยากนะไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งนะคะทรงบัญญัติว่าโลภะเจตสิกความติดข้องแม้น้อยที่สุดจนไม่รู้เบาบางมากจนไม่รู
2: ้
0: แล้วพระอรหันต์ดับไม่เหลือนั่นคืออรหันต์และต้องเป็นปัญญาไม่มีปัญญาดับได้ยังไงคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเท่าไหร่กว่าจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์และคนอื่นบารมีอยู่ไหนทำอะไรปัญญาไม่มีเลยไม่ได้ให้คนอื่นเกิดปัญญาด้วยและตัวเองจะมีปัญญาหรือ
2: ถ้าจะมีประเพณีเรื่องการทำบุญการสร้างพระสร้างเจดีย์อะไรนะฮะก็มีการเรียรายอันนี้จะขอความเห็นของท่านอาจารย์ซึ่งว่าไอ้ลักษณะเราทำบุญลักษณะแบบนี้เป็นไปตามทางศาสนาพุทธไหมครับ
3: ครับจริงๆนะครับก็ได้เข้าใจความหมายของคำว่าบุญตั้งแต่การสนทนาธรรมะในช่วงเช้าใช่ไหมครับว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลนะครับนี่คือความหมายของบุญนะครับแต่ที่ได้กล่าวถึงนี้นะครับจะเป็นการชักชวนคนให้มาทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจความจริงแต่ว่าเป็นการเพิ่มพูนให้บุคคลอื่นได้เกิดความติดข้องในบุญหรือว่าในผลของบุญซึ่งก็ไม่ใช่เป็นไปเรื่องของการละหรือว่าขัดเกลากิเลสเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากการศึกษาพระธรรมนะครับก็จะทำให้เข้าใจความจริงว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่นะครับปัญญาก็จะสามารถพิจารณาแยกแยะตามความเป็นจริงได้นะครับถ้าเป็นการเจริญกุศลในทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับเป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสทั้งหมดเลยครับ
2: กรณีอย่างนี้เราจะพิจารณายังไงฮะว่าเราจะทำบุญหรือไปร่วมบุญ
0: ไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่เกี่ยวว่าเราจะพิจารณายังไงเราจะทำอะไรฟังให้เข้าใจมิฉะนั้นเราก็เป็นคนตาบอดคือไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็คิดเอาเชื่อเอาฟังเอาโดยที่ว่าไม่ใช่ปัญญาที่เข้าใจว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าอะไรคืออะไรก็ต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีเท่าไหร่ด้วยคุณความดีและเราล่ะคะไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆก็จะทำยังไงจะหมดกิเลสขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยได้ยังไง เหตุกับผลไม่ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องนะคะทำไมคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมากมายมหาศาลคุณของพระองค์ประมาณไม่ได้เนี่ยลองคิดดูถ้าเราเพียงแต่คิดนะเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีเราไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะคือสิ่งนี้ที่กำลังมีเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ได้มีใครไปทำให้เกิดเลยแต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นรู้ความจริงแค่เนี้ยบุญมหาศาลไหมคะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาศาลไหมเพียงเท่านี้ถ้าเข้าใจมากกว่านี้แล้วค่ะมหาศาลอีกเท่าไหร่จากการที่ตาบอดมานานในสังสารวัฏไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีเราแต่สิ่งที่มีนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย แล้วก็ดับไปหมดเลยสามารถที่จะประจักษ์อย่างนั้นด้วยทรงแสดงหนทางแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่ใช่เรานะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นชื่อมีจริงๆหรือเปล่าหรือชื่อเพียงเรียกเท่านั้นเอง
1: ชื่อสมมุติค่ะ
0: ค่ะชื่อสมมุติใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าไม่มีชื่อธรรมะไม่มีชื่อไม่เรียกอะไรเลยก็ได้เปลี่ยนชื่อก็ได้แต่เปลี่ยนลักษณะของธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามที่ฟังแล้วเข้าใจถูกต้องสอบทานได้กับพระไตรปิฎกซึ่งเกือบจะไม่ต้องสอบทานเลยค่ะเพราะเหตุว่ามีธรรมะจริงๆปรากฏให้สอบทานว่าตรงกับลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไหมแต่รู้ได้ว่าใครก็ไม่มีปัญญาจะพูดถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพสูงสุดไตรตรองนะคะรู้ว่าคำอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยถ้าไม่จริงและไม่ตรงไม่พูดเรื่องความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ให้ทำแล้วจะรู้อะไรคนไม่รู้ทำก็คือไม่รู้ทำไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคำจริงใครจะพูดเมื่อไหร่ก็ได้ชื่ออะไรก็ไม่สำคัญใช่ไหมคะแต่คำนี้ถูกไหมจริงไหมและด้วยความเป็นมิตรหรือเปล่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะคือให้เข้าใจถึงความหวังดีและความเป็นมิตรที่ให้สิ่งที่ดีคือสิ่งที่จริงกับคนที่เป็นมิตรเราไม่อยากให้มิตรมีโทษมีภัยได้รับสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเกิดมาเป็นมิตรสหายกันก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดต่อกันและสิ่งที่ดีที่สุดคือความจริงไม่ใช่คำเท็จค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะให้เป็นของขวัญแบบชั่วคราวนะคะแต่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์และประโยชน์นั้นมาจากไหนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำที่เข้าใจเนี่ยนำไปสู่การเคารพบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุดไม่ใช่ดอกไม้ธูปเทียนไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องสักการะที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องได้ไม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะชื่อไม่สำคัญเลยใครก็ไม่สำคัญแต่คำจริงต่างหากที่สำคัญ
1: ท่านอาจารย์อีกนิดนะมีเพื่อนเนี่ยเคยไปบางสำนักนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยใช่เลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เลยแบบนี้เลยพูดแบบนี้ชัว
0: ร์เพราะฉะนั้นคนฟังพิจารณาเห็นไหมคะคำนั้นจริงหรือเปล่าพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงจริงหรือเปล่าหรือพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่เห็นพูดถึงสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจเลยและอย่างนั้นจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงในครั้งพุทธกาลไม่ว่าจะเสด็จที่ใดประทับที่ใดตรัสธรรมะในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคามีขอนไม้นะคะก็ลอยมาปะทะกันติดกันแล้วก็จากกันไปท่านก็บอกนี่ก็คือสังสารวัฏเกิดมาแต่ละชาติก็เหมือนขอนไม้นะคะได้พบปะกันและชาติหน้าไปไหนก็เหมือนขอนไม้ที่จากกันไปลอยห่างกันไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะประทับที่ไหนนะคะเห็นเด็กตีงูก็ทรงแสดงธรรมะทุกอย่างที่มีในขณะนั้นทรงแสดงความจริงเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามมีสิ่งที่กำลังปรากฏคำใดที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพูดถึงคำนั้นให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะเขาจะไม่บอกเลยว่าเป็นคำของเขาคำของเขาได้ยังไงถ้าเขาไม่ได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกคำเนี่ยมาจากการฟังนะคะด้วยความเคารพสูงสุดที่จะไตร่ตรองให้ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเพื่อที่จะดำรงรักษาความจริงนี้ไว้สำหรับคนอื่นๆต่อไปให้เข้าใจได้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่เชื่อแต่ฟังและพิจารณาด้วยตัวเอง
1: ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราอยากจะเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้นะคะ
0: อะไร
1: เพิ่มพูนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ความเข้าใจ
1: ค่ะความเข้าใจเนี่ยเราจะตอนนี้นึกถึงพระไตรปิฎกเลยนะนั่น
0: ค่ะ
1: คือนึกว่าถ้ามุ่งตรงพระไตรปิฎกนี่แนวทางเดียวกันแน่นอน
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ไหมคะท่านอาจารย
0: ์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะประมวลไว้เป็นสามปิฎก
1: ค่ะ
0: และอัตถกถา
1: ค่ะ
0: ซึ่งแม้แต่พระวินัยเนี่ยนะคะอย่างศีล227มากหรือน้อยคะมากใช่ไหมฮะธรรมดาก็แค่ห้า แล้วก็8เรื่อง10แต่นี้227นะคะแต่คำอธิบายศีล227มากกว่านั้นแสดงเห็นว่าแค่227ไม่พอที่จะรู้ว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นคืออย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะจะขาดการศึกษาพระธรรมได้ไหมไม่มีทางนะคะห่างไกลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสนนานคำว่าอุบาสกอุบาสิกาหมายความว่าผู้นั่งใกล้คือผู้ได้ยินได้ฟังเงี่ยโสดตรงสดับคำของพระองค์เพราะเป็นคำจริงรู้ได้เลยว่าไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นชื่ออื่นคนอื่นลับหายไปเลยไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะคงดำรงอยู่สำหรับผู้ที่ได้เข้าใจถูกต้องและรักษาความถูกต้องนั้นไว้เพื่อให้คนอื่นเพื่อประโยชน์ของคนอื่นทั้งนั้นค่ะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าใจก่อนจะจากโลกนี้ไปสู่ชาติอื่นๆซึ่งไม่รู้ว่ามีโอกาสที่จะได้ฟังอีกไหม
4: ธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2560
5: เรียนให้อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำในเรื่องของการเจริญเมตตาเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์คะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะฟังมานานเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าโทสะก็ยังมากค่ะอาจารย์แล้วก็เมตตาก็ยังเจริญช้ามากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: คุณหมอฟังธรรมะเพื่ออะไรคะเพื่อจะมีเมตตาหรืออะไร
5: ฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจสภาพ

0: อย่างหนึ่งค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราอันนี้สำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเราหวังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ฟังธรรมะเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้จะได้มีเมตตามากๆหรืออาจก็ตามที่เราคิดว่าเราจะไปแก้นิสัยที่ไม่ดีของเราแต่ไม่เข้าใจว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะแม้โลภะหรือโทสะที่คุณหมอไม่ชอบเลยก็มีจริงๆเกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่ามีแต่ขาดปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ใช่หวังเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังคำเนี่ยนะคะเข้าใจคำที่ได้ฟังให้มากมิฉะนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะละคลายความต้องการได้เพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเราต้องการอย่างอื่นใช่ไหมคะอาหารอร่อยเสื้อผ้าสวยๆทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอฟังธรรมะก็เปลี่ยนความต้องการบางคนเข้ามาต้องการธรรมะจนกระทั่งต้องไปสำนักปฏิบัติเพราะคิดว่านะคะจะเข้าใจธรรมะได้บางคนก็รู้ว่าอีกไกลเพราะฉะนั้นก็มีกุศลอื่นๆเสียก่อนโดยที่ว่าไม่เข้าใจว่าขณะนั้นนะคะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราห้ามความหวังไม่ได้ห้ามความอยากไม่ได้แต่ความอยากเนี่ยค่ะรู้ยากว่าขณะนั้นน่ะเป็นความต้องการเพราะชินกับความไม่รู้และความยึดมั่นในสิ่งต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการขัดเกลานะคะด้วยการเข้าใจจนกระทั่งไม่หวั่นไหวมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่พอใจเกิดขึ้นนะคะอาจหาญร่าเริงที่จะรู้ว่านั่นไม่ใช่เราต้องไม่ลืมเลยค่ะจุดประสงค์ของการฟังเพื่อเข้าใจความจริงมีจริงๆเดี๋ยวนี้กำลังมีแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งซึ่งยังไม่รู้เลยฟังเพื่อรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งเกิดแล้วโดยที่ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรือไม่อยากให้เกิดก็เกิดมีเดี๋ยวนี้ตามเหตุตามปัจจัยจะไปทำให้อะไรเกิดก็ไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะสิ่งที่มีแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็ไปทำให้ความไม่รู้เกิดอีกหรือว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ก็เกิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อดทนฟังอะไรก็ได้หรือเปล่าเห็นไหมคะอดทนหรือเปล่าบางคนฟังเรื่องนี้ไม่ชอบเลยบ่อยเบื่อซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยประโยชน์อยู่ที่ว่านะคะเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่กำลังพูดซ้ำเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่กำลังพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ความเข้าใจถึงไหนเนี่ยค่ะเป็นการเตือนให้รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากและความไม่รู้และความต้องการเนี่ยก็ผลักไสให้ไปที่อื่นแทนที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีว่ายังรู้น้อยมากเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องนี้ไม่พอถ้าเบื่อเป็นธรรมะหรือเปล่าคะแต่ไม่รู้เลยค่ะทุกอย่างหมดจนกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเราได้ต่อไปฟังธรรมะเพื่ออย่างนี้ค่ะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยชีวิตประจำวันอดทนบ้างหรือเปล่าคะอดทนด้วยความเป็นเราเป็นบารมีหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เห็นไหมคะสอนให้อดทนกันต่างๆนานาแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอดทนนั้นก็ไม่ใช่บารมีเป็นเราต่างหากเพิ่มความเป็นเราว่าเราเก่งเราอดทนได้เราดีเราอดทนได้แต่ความจริงก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องของการละเรื่องของการขัดเกลาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญาอะไรก็จะไปขัดเกลากิเลสไม่ได้เพราะขณะนี้นะคะกิเลสอย่างละเอียดก็เกิดแล้วทั้งนั้นแต่ไม่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นกิเลสและยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังจริงฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นซึ่งขณะที่ค่อยๆเข้าใจก็ไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราหนทางจริงๆก็คือไม่ใช่หนทางของใครที่จะไปคิดไปทำนะคะแต่ว่าฟังธรรมะด้วยความเคารพด้วยความมั่นคงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะกำลังมีจริงๆหนทางมีเยอะนะคะหนทางของจิตแพทย์หนทางอะไรก็ตามแต่มากมายที่จะให้ผู้คนเนี่ยอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันแต่นั่นก็คือหนทางของคนอื่นซึ่งไม่ใช่หนทางที่จะดับจริงๆเพียงแต่ว่าพยายามสุดขีดเลยที่จะให้เกิดขึ้นนะคะโดยประการต่างๆแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะ พราะเหตุว่ายังไม่รู้เหตุที่แท้จริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีโรงพยาบาลหรือว่าจะไม่มีกิจการงานต่างๆนะคะต่างคนก็ไปตามทิศทางของตนแต่หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่หนทางอย่างนี้แต่เป็นหนทางที่จะสามารถเข้าใจความจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้การที่ไม่รู้และมีกิเลสต่างๆมากมายเนี่ยค่อยๆละคลายเพราะความรู้ถ้าไม่มีปัญญานะคะไม่มีทางเลยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมองไม่เห็นเลยความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยอยู่ในจิตมองไม่เห็นเลยว่ามากมายมหาศาลแค่ไหนแต่ความเข้าใจธรรมะอย่างเดียวนะคะที่จะทำให้สิ่งที่สะสมมาเนี่ยค่อยๆละคลายไปได้ซึ่งต้องอาศัยประโยชน์ของการรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วใครก็ตามที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ดีได้เพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการที่เพียงอยู่ดีกินดีนะคะมีความสนุกสนานรื่นเริงมีความไม่เดือดร้อนแต่ว่าต้องถึงว่าแล้วจิตใจซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดการกระทำนั้นน่ะมีทางใดที่จะเยียวยาเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังนะคะรักษาไม่หายยังไงก็ไม่หายค่ะหายได้แค่ประทะประทังไปนะคะแล้วก็เป็นกันอีกวันนี้ดีมากนะคะพรุ่งนี้เป็นยังไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่สำเร็จถ้าไม่ใช่หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงซึ่งผู้ที่ได้เข้าใจจริงๆและก็อบรมเจริญปัญญากิเลสค่อยๆละคลายจนถึงความเป็นพระอริยบุคคลมากจนถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่การที่จะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็พยายามหนทางของตัวเองหรือว่าหนทางของคนอื่นซึ่งไม่ใช่หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะบอกได้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรจะรักษาตรงไหนคะหาไม่เจอใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่าตรงไหนคืออะไรต้นตอที่ใหญ่สุดก็คือความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโลภะความติดข้องหรือว่าโทสะหรือความริษยาหรือว่าความสำคัญตนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่มองไม่เห็นเลยค่ะอาจจะส่งเสริมให้มีมากๆคือความไม่รู้ช่วยกันไม่รู้ต่อไปทำสิ่งที่เข้าใจว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องเช่นการบวชภิกษุสามเณรซึ่งไม่มีความเข้าใจธรรมะถูกหรือผิดเห็นไหมคะละเอียดไหมคะเพราะว่าคนอื่นเพียงแค่ได้ยินว่าบวชภิกษุก็โอ้อนุโมทนาบวชสามเณรก็อนุโมทนาแต่ว่าคิดให้ดีไม่มีความเข้าใจพระธรรมแล้วบวชจะเป็นประโยชน์อะไรบวชเพื่ออะไรซึ่งพระธรรมเดี๋ยวนี้นะคะกำลังสามารถที่จะเข้าใจได้แม้ไม่บวชเพราะฉะนั้นการบวชเปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตซึ่งต่างกันมากอยู่ได้ด้วยความศรัทธายิ่งด้วยการที่รู้คุณของพระธรรมยิ่งด้วยการที่รู้ว่าชีวิตสั้นมากแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยแม้ในครั้งพุทธกาลก็มีชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีบรรพชิตก็มีตามอัธยาศัยแต่ทุกคนสามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่ว่าไม่รู้ก็พลอยยินดีไปด้วยทางบ้านทางเมืองก็เลยผิดกันหมดเพราะฉะนั้นคนที่จะฟังพระธรรมเนี่ยต้องเป็นคนที่ตรงรู้ว่าจุดประสงค์ของการพูดเพื่ออะไรจุดประสงค์ของการฟังเพื่ออะไรเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นจริงแม้แต่การที่จะละคลายกิเลสนะคะคิดว่าไปบวชแล้วจะละคลายได้ไหมเป็นสามเณรแล้วจะละคลายได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะได้เข้าใจธรรมะปัญญาต่างหากซึ่งทำให้ละความไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่แบบเรื่องไม่รู้ถ้ามีคนบอกว่าเรามาเรียนเรื่องเมตตากันวันนี้จะมากันเยอะไหมคะอยากมีเมตตาใช่ไหมคะแต่เมตตาอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มีไหมพอเรียนเสร็จจบทั้งวันกลับไปบ้านสิคะเมตตาอยู่ไหนคะเหมือนเดิม หรือว่ามีโลภะมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปทำได้หรือเราคิดว่าเราไปฟังมาแล้วนะคะเมตตาคืออะไรนะหวังดีต่อคนอื่นพร้อมที่จะเกื้อกูลทำประโยชน์ทำทำไมคะทำไมต้องหวังดีทำไมต้องทำประโยชน์ทำทำไมเพราะเราอยากมีเมตตาหรือว่าเพื่อขัดเกลากิเลสแค่นี้ความละเอียดก็ต่างกันแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเผยไม่ได้เลยค่ะถ้ารู้ว่าเพื่อขัดเกลากิเลสเราจะรู้ตัวเลยเราขาดเมตตาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการขัดเกลาก็ด้วยการที่รู้ว่านะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราก่อนสำคัญที่สุดเพื่อจุดประสงค์อันนั้นค่ะการฟังพระธรรมทั้งหมดเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดยิ่งแค่อวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะใหญ่มากเพราะไม่รู้นี่แหละจึงทำให้เป็นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วต่างๆนานานะคะแล้วก็ยังเป็นเหตุให้เกิดอกุศลอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่านะคะถ้าไม่มีใครสามารถที่จะให้เข้าใจถูกต้องอวิชชาก็อยู่ที่นั่นเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะอยู่ไปก็อยู่ด้วยอวิชชาไม่ว่าจะแสวงหาเมตตานะคะก็เพื่อเราใช่ไหมเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจะค่อยๆลดกลายไปได้ก็ขณะนั้นเพราะความเข้าใจว่าเมตตาไม่ใช่เราลองคิดดูเปรียบเทียบนะคะถ้าเข้าใจว่าเมตตาไม่ใช่เราความเมตตาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่กับการที่เมตตาเป็นเราแล้วก็อยากมีเมตตามากๆเท่าไหร่ก็ไม่พอจะเมตตาสักเท่าไหร่คะคุณหมอมีจำกัดไหมคะกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนหรือว่าไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจความเป็นอนัตตาสภาพธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะขณะนี้กำลังเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่รู้ประโยชน์จริงๆว่าเพื่อไม่ใช่เราและถ้าเมตตาเกิดดีใจไหมคะกับการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่เราค่ะและเวลาอกุศลเกิดดีใจไหมเห็นไหมคะวันไหวไปตามกิเลสโดยที่ว่าเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้นะคะจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะให้ปัญญาซึ่งเกิดยากแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยฟังไปอีกนานเท่าไหร่นะคะในสังสารวัฏจนกว่าขณะนั้นนะคะคลายการติดข้องได้เพราะสภาพธรรมะปรากฏการดับไปแล้วไม่กลับมาอีกอย่างนั้นยังต้องขัดเกลาต่อไปอีกเพราะปัญญาแค่นั้นไม่พอด้วยเหตุนี้จึงเห็นความหมายของคำว่าพุทธะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณนี่ฉะนั้นไม่มีโอกาสที่ใครจะรู้หนทางที่จะดับกิเลสได้เลยคิดดูนะคะกิเลสมากแค่ไหนดับได้ไม่เหลือเลยและยังประกอบด้วยพระญาณต่างๆพระมหากรุณาซึ่งใครก็เปรียบไม่ได้เพราะว่าบำเพ็ญพระบารมีเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์นานเท่าไหร่เพื่อให้คนอื่นได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้หมดกิเลสด้วยเพราะรู้ว่าปัญญาของใครซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ถึงระดับนั้นไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงด้วยตัวเองได้ถูกปกปิดทักถมไว้นะคะยากที่จะเปิดเผยให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมีแต่สิ่งซึ่งไม่มีแล้วเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยทุกอย่างเมตตาไหมคะอย่างนี้โกรธใครคะโกรธตาโกรธหูโกรธแขนโกรธขาหรือโกรธอะไรก็เป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเมตตาไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปอยากแต่ว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจเรื่องฟังค่ะธรรมะเป็นเรื่องฟังเข้าใจเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกว่าความเข้าใจสามารถจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏอย่างที่ได้ฟังไม่ผิดไปเลยสักคำเดียวเพื่อเชิญเข้าใจธรรมะก่อนตาย ได้ฟังธรรมะก่อนตายได้เข้าใจนะคะถูกต้องไม่ผิดเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดเนี่ยอันตรายมากค่ะจะผิดต่อไปอีกในสังสารวัฏจนกระทั่งไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้รับมรดกคือพระธรรมที่ทำให้สามารถรู้ความจริงได้คนที่ว่าธรรมะยากเพราะอะไรคะคนเยอะเลยที่บอกว่าธรรมะยากเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังจริงๆไม่ได้ฟังจริงๆค่ะถ้าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจได้นี่ค่ะเข้าใจแล้วบอกว่ายากแต่ไม่ใช่ฟังแล้วยากไม่ศึกษาเพราะยากเกินไปแต่ฟังแล้วเป็นผู้ที่ตรงว่ายากแน่นอนแต่เพราะเข้าใจเห็นไหมคะแม้แต่คำพูดที่ว่าธรรมะยากก็ยังต้องละเอียดว่ายากจริงหรือเปล่ายากตรงไหนเพียงฟังแล้วบอกว่าไม่ศึกษาเพราะยากมากศึกษาอย่างอื่นดีกว่าฟังอย่างอื่นดีกว่าแสดงว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะว่ายากแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยยากเพราะว่าบอกว่าเนี่ยเป็นธรรมะก็ยากละแต่ถ้าฟังจริงๆนะคะรู้จริงๆว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นหนึ่งไม่ใช่เราเกิดแล้วดับไปยากที่วันไหนจะตรงเห็นที่เกิดแล้วดับอันนี้หมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าความยากอยู่ที่ลักษณะของธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ก็เลยรวมกันนะคะรูปร่างสันฐานปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและใครจะรู้เพราะว่าเป็นอย่างนี้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เพื่อเข้าใจและเข้าใจก็สามารถที่จะเห็นคุณค่าประโยชน์ว่าถ้าไม่ฟังก็ไม่เข้าใจจะเข้าใจอย่างนี้ได้ยังไงและอย่างนี้ถูกไหมล่ะที่พูดทุกคำเนี่ยถ้าจริงก็ฟังสิเพื่อที่จะได้เข้าใจมากกว่านี้ขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาที่เห็นประโยชน์นะคะทั้งหมดนี่ค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของปัญญาทุกคำที่ต้องละเอียดขึ้นสิ่งที่มีจริงอย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะคะทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาความจริงของทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งถ้าเป็นวิชาอื่นจบไปนานแล้วใช่ไหมคะ45ปีเนี่ยได้กี่วิชาแต่ถ้าเป็นการที่จะเข้าใจธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงไม่ได้ต้องการอะไรประกาศนียบัตรใบอะไรต่ออะไรเอามาทำไมคะก็แสดงเห็นแล้วไม่ถูกถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างนี้ไปโดยตลอดเห็นผิดเป็นถูกนะคะโลกก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมอันตรธานเมื่อไม่มีผู้ที่เข้าใจแต่เพราะความเข้าใจจึงได้รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกต้องคงไว้ไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนคนที่ไม่เข้าใจพระธรรมจะรักษาพระธรรมได้ไหมคะแต่ก็บอกนะคะรักพระพุทธศาสนาต้องรักษาไว้ต้องบำรุงไว้แต่ให้คนอื่นเรียนช่วยกันคนอื่นตัวเองไม่เรียนเลยแล้วอย่างนี้จะเป็นไปได้ยังไงก็ทุกคนก็เวียนกันไปจนไม่มี

มัคคีชาวมคธนะคะในภาษามัคคีเป็นคำที่เขาใช้อยู่ทุกวันแต่ก็ยังกล่าวถึงสิ่งที่มีโดยนัยยะต่างๆเหมือนกับที่เราใช้ภาษาไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ยังต้องพูดว่าคำนั้นคืออะไรหมายความถึงอะไรใช่ไหมคะอย่างเวลานี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ภาษาไทยแท้ๆมีสิ่งที่กำลังปรากฏคนไทยด้วยที่พูดและคนไทยด้วยที่ฟังแต่คนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะเลยจะงงไหมคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่พอฟังเนี่ยค่ะถ้าไม่ปรากฏจะมีเหรอเห็นไหมคะถ้ากลับคำถามใช่แต่ที่ว่ามีเนี่ยเพราะปรากฏใช่ไหมให้เขาเริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยยากแสนยากที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังแล้วเข้าใจนะคะก็ยังบอกว่ายากแต่ว่ายากด้วยความเข้าใจแต่คนที่ไม่ฟังแล้วบอกว่าเข้าใจไม่เข้าใจก็บอกว่ายากเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ตรงมากนะคะและพระธรรมยากยิ่งเพราะอะไรคะถ้าไม่ยากยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ต้องบำเพ็ญพระบารมีนานอย่างนี้หรือใช่ไหมคะและเราบำเพ็ญพระบารมีชาติก่อนๆเป็นใครหรือเปล่าได้ฟังธรรมะหรือเปล่าคิดที่จะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าแต่ผู้ที่เป็นโพธิสัตว์คิดที่จะเข้าใจธรรมะธรรมะมีจริงๆค่ะสัตตะหรือคนไทยใช้คำว่าสัตวะเนี่ยคือข้องผู้ที่ข้องอยู่ในโพธิคือการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีของเราอยากจะได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเพื่อที่จะได้เข้าใจความที่ใกล้ที่จะรู้มีแค่ไหนคิดดูต่างกันมากด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยก็ยิ่งเข้าใจเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งยากและลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นที่เราว่ายากตอนต้นเนี่ยต่อไปจะรู้ว่ายากกว่านั้นตามความลึกซึ้งของธรรมะเพราะคิดดูนะคะอวิชชามหาศาลเอาจักรวาลกี่จักรวาลมารวมกันก็ไม่สามารถที่จะกล่าวถึงความมากมายที่จะสะสมมาและปัญญาเนี่ยจะค่อยๆละความไม่รู้นั้นน่ะจนกระทั่งหมดสิ้นตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ประมาทเลยค่ะในการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็ต้องเป็นผู้เคารพต่อความจริงว่าให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าใจถูกไม่ใช่เข้าใจกันผิดเผินๆกันไปหมดนะคะแล้วใครจะได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ก็เป็นคำสอนที่ปฏิรูปหมายความว่าค่อยๆลดความถูกต้องเอาสิ่งอื่นมาแทนอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้ค่ะแม้ในภาษาไทยนะคะพูดกันเนี่ยเราก็ยังต้องใช้ภาษาไทยตลอดเหมือนชาวมคธเขาก็ใช้ภาษาบาลีปาละเนี่ยภาษามัคคีตลอดใช่ไหมคะไม่ได้ใช้ภาษาอื่นเลยแต่เขาก็ฟังนานมันอย่างที่เราฟังในภาษาไทยเท่ากันเพราะว่าถ้าแปลกลับเป็นภาษาบาลีก็ตรงกับที่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงแท้ๆกำลังมีเดี๋ยวนี้เอาใครรู้เห็นไหมคะมืดแค่ไหนถูกปิดบังไว้แค่ไหนจนกว่าแต่ละคำได้ค่อยๆรู้ว่าขณะนี้มีธาตุรู้คนก็พอที่จะรู้ว่าธาตุคือสิ่งที่มีจริงและธาตุรู้ล่ะเมื่อไรตรงไหนลืมคิดว่ากำลังเห็นเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ถ้าไม่เห็นจะรู้ไหมว่ามีอย่างนี้เพราะฉะนั้นรู้ในอาการที่ปรากฏของสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือธาตุรู้ซึ่งแต่ละคำนี่ค่ะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้ไงคะก็ต้องอาศัยคำในภาษานั้นแหละอธิบายจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะจนกว่าจะถึงลักษณะที่มีจริงที่เป็นอย่างนั้นซึ่งเกิดและดับเพราะสิ่งที่มีต้องเกิดด้วยแล้วก็ต้องดับไปด้วยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อไม่ใช่เราอะไรจะเกิดก็คือว่ามั่นคงว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะอะไรคะก็เกิดแล้วให้เห็นน่ะว่าไม่ได้ไปทำสักนิดเดียวที่จะให้เกิดขึ้นเกิดแล้วทั้งนั้นจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้ดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วเนี่ยค่ะคือการที่จะสะสมเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่มีที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆและจะรู้ว่าถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ความจริงอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงอย่างนี้เลยก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่มีจริงเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าตอนต้นยากตอนต้นยากสำหรับเรื่องนะคะคำแต่ว่าความลึกซึ้งยากเมื่อปรากฏที่จะยากขึ้นแต่คำในพอชินเขาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแต่

0: ลักษณะก็ไม่ได้ปรากฏถ้าปรากฏแล้วจะรู้ว่ายากไหมซึ่งขณะนี้ทุกอย่างด้วยไม่ใช่เพียงอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะเกิดระดับทั้งนั้นอย่างรวดเร็วและไม่เหลือด้วยชาติก่อนไม่เหลือสักนิดแต่ละวันก็ไม่เหลือเลยสักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนะคะหมดจริงๆแต่ละหนึ่งขณะด้วยฟังเพื่อเข้าใจถูกค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อจะไปทำอะไรให้กิเลสหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะนะคะต้องมีคำที่กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะเป็นไปตามความหมายของคำนั้นว่ากำลังกล่าวถึงคำอะไรและต้องเข้าใจตัวจริงของธรรมะเพียงแค่รู้ว่ามีจริงแค่นี้ค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาเพราะว่าสภาพธรรมะอื่นมีมากก็กำเกิดมากปัญญาเข้าใจนิดเดียวความไม่รู้มีมากก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรแต่ทั้งหมดก็คือว่าไม่ใช่เราต้องมั่นคงนะคะไม่งั้นก็จะไขว้เขวแล้วก็ทำให้พระธรรมเสื่อมสูญ
1: วันนี้ก็ขอความกรุณาท่านอาจารย์แม้ขั้นความรู้ที่ได้ยินได้ฟังก็ยากแล้วแต่ส่วนมากในชีวิตประจำวันก็เข้าใจผิดว่ารู้แล้วแล้วก็พูดตามได้แต่ยังไม่เห็นตัวจริงของสิ่งที่ทรงแสดงค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีอะไรคะ
1: มีเห็นค่ะ
0: ค่ะมีเห็นนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังเรื่องเห็นเข้าใจว่าเห็นมีจริงๆเข้าใจว่าเห็นเกิดขึ้นและเห็นดับไปแล้วเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเพียงสิ่งที่รู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้หรือยัง
1: เป็นค่ะ
0: เป็นแล้วเลยค่ะ
1: เป็นว่าท่านอาจารย์บอกว่าเห็น
0: แต่ทีนี้นะคะต้องฟังว่าขณะนี้ทุกคนเข้าใจถูกต้องว่ามีเห็นแล้วเห็นเกิดทุกคนก็รู้ฟังแล้วถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นได้ยังไงแล้วเห็นก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยแค่เห็นเห็นไหมคะเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยหน้าที่ของเห็นคือกำลังเห็นแล้วเห็นแค่เห็นระดับไปรู้อย่างนี้ตรงลักษณะที่กำลังเห็นแล้วหรือยัง
1: ยังค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือเข้าใจความจริงไงคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะจะรู้อะไรเมื่อไหร่จะพยายามให้รู้อย่างนี้ได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่คู่กับคำว่าธรรมะก็คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นอนัตตาแล้วจะมาเป็นอัตตาได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดที่สุดแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแสดงอาการความเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยจะเปลี่ยนจากปัจจัยที่ทำให้เกิดก็ไม่ได้เช่นมีตาเราใช้คำว่าตาแต่ความจริงหมายความถึงธรรมะที่ไม่รู้อะไรแต่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นระดับเข้าใจอย่างนี้นะคะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้คำเพราะเข้าใจแล้วนะคะเหมือนกับเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องใช้คำไม่อย่างนั้นเราคงต้องพูดทั้งวันใช่ไหมคะแต่นี้เรารู้เราก็ไม่ต้องพูดเนี่ยอย่างดอกกุหลาบเราเห็นแล้วก็ไม่ต้องเรียกว่าดอกกุหลาบก็รู้ว่าเป็นดอกกุหลาบรู้ว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรทุกอย่างไม่ต้องพูดทุกคำเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วก็คือไม่ต้องพูดแต่ความรู้ความเข้าใจเข้าใจสิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้ได้ฟังได้เข้าใจให้รอบรู้ให้มั่นคงเป็นปริยัติซึ่งจะนำไปสู่ปฏิปฏิการที่สามารถทิ้งเฉพาะลักษณะหนึ่งเห็นไหมคะโดยไม่เลือกโดยความเป็นอนัตตาโดยทันทีไม่มีการเตรียมตัวใดๆเลยเพราะที่เตรียมก็คือการฟังเข้าใจนับชาติไม่ถ้วนที่เข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะทิ้งเฉพาะลักษณะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เข้าใจเรารู้ว่าคำนั้นคืออย่างนั้นแต่เมื่อยังเป็นเพียงขั้นความคิดยังไม่ได้มีการรู้ความเข้าใจจริงๆก็ฟังไตร่ตรองว่าถูกต้องเป็นความจริงแล้วก็มั่นคงที่จะไม่ไปฝืนพยายามไปทำอะไรให้รู้อย่างนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เ ขณะนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเป็นตัวตนต้องรู้ละเอียดค่ะเพราะธรรมะละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียด
2: มีหลายคนนะที่มาพูดแล้วอยากรู้คำปฏิจจสมุปปาทะอะไรเงี้ยเหมือนรู้พูดตามได้แต่ว่ามันมีบางอย่างที่ปิดกั้นแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเมื่อไหร่จะเข้าใจแล้ว
0: ค่ะเมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีนะคะเป็นปฏิจจสมุปปาทะหรือเปล่าเห็นไหมคะไม่ใช่ให้เราไปจำชื่อปฏิจจสมุปปาทะแต่ให้เข้าใจเมื่อไหร่จะถึงสักทีไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้จึงต้องการรู้ใช่ไหมนี่ค่ะเราพูดภาษาไทยนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจและเมื่อเข้าใจแล้วปฏิจจสมุปบาทไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่มีปัญหาคือไม่ได้มีพื้นฐานความเข้าใจแล้วก็ใช้คำซึ่งอยากรู้และเมื่อไหร่จะถึงสักทีก็มาจากความไม่รู้ซึ่งขณะนั้นก็เป็นปฏิจจสมุปบาทพระเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะในภาษามัคคีเราต้องมานั่งแปลทีละคำแต่ถ้าเราเข้าใจว่าไม่รู้ใช่ไหมถึงได้บอกว่าเมื่อไหร่จะรู้สักทีชัดเจนออกอย่างนั้นไม่รู้นั้นทำให้เกิดความต้องการใช่ไหมมาแล้วค่ะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเอาชื่อมาตั้งต้นแล้วก็มานั่งหานะแล้วก็มานั่งจำอ๋อท่านตรัสไว้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารอะไรก็นั่งท่องไปนะคะปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารชื่อจะไม่ได้เดี๋ยวฟังอีกทีเอาให้แม่นๆหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะอวิชชามีแล้วในขณะที่พูดว่าเมื่อไรจะรู้แต่คนนั้นก็ไม่รู้เพราะอยากจะรู้เพราะฉะนั้นเครื่องกั้นก็คือว่าเพราะไม่ได้เข้าใจว่าไม่มีเราสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมคะเราใช้คำว่าตามเหตุตามปัจจัยปัจจัยมาจากภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีก็จริงนะคะแต่ภาษาไทยเราก็ใช้ใช่ไหมคะปัจจัยสิ่งที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีจะเป็นอยู่ได้ยังไงอย่างคำว่าปัจจัยของพระเนนทั้งหลายนี่นะคะท่านก็ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยไม่งั้นชีวิตจะเดิมเนินไปได้ยังไงในเพศบรรพชิตต้องมีอาหารต้องมียารักษาโรคเป็นต้นที่เหมาะที่ควรที่พอดีสำหรับการสละไม่ใช่ยังกลับไปสู่ความติดข้องต่างๆจะมีมือถือจะมีอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมีไปทำไมอยากใช่ไหมอวิชชาเป็นปัจจัยกับสังขารอยู่ไหนใช่ไหมคะอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่รู้เลยได้จะจำชื่อเอาไว้เพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับการที่เราจะไปจำชื่อแต่ไม่รู้ว่าจริงๆคือเดี๋ยวนี้ทุกขณะที่มีอวิชชาและพอเกิดโลภะความติดข้องขึ้นความอยากความต้องการนะคะเรื่องราวต่างๆมากมายของธรรมะก็มาจากความไม่รู้ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทำให้เกิดทั้งกุศลบ้างอกุศลบ้างแล้วแต่จะมีอะไรๆมากมายทั้งหมดนะคะจะได้ฌานไม่ได้ฌานยังไงก็เป็นเพราะไม่รู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงคำเพราะว่าพอเข้าใจแล้วได้ยินคำนี้ชัดเจนถ้าเข้าใจว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมระดับไหนก็ตามระดับรูปประพรมอรูปประพรมซึ่งเป็นไปในสังสารวัฏทั้งหมดมาจากอวิชชาก็สามารถที่จะรู้ว่าทุกวันเนี่ยเป็นอยู่ด้วยอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความคิดความต้องการต่างๆแค่นี้ค่ะหมดความสงสัยในอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารแล้วใช่ไหมถ้าเราเข้าใจว่าสังขารหมายความถึงอะไรชีวิตจริงๆพอได้ฟังธรรมะก็ไม่เห็นสงสัยอวิชชาก็เป็นปัจจัยอยู่ทุกวันนี่แหละใช่ไหมคะสังขารก็มีอยู่ทุกขณะนี่แหละเพราะอวิชชาเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่ไปสนใจชื่อเรื่องบางคนว่าเมื่อไหร่จะพูดเรื่องนั้นสักทีต่อไปหน่อยได้ไหมอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณต่อให้หน่อยสิหรืออะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคะจะได้เข้าใจนั่นเป็นเรื่องความอวิชชานั่นแหละกำลังเป็นสังขารแท้ๆก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเข้าใจจุดประสงค์นะคะไม่ใช่เพื่อเราต้องการจะรู้คำรู้ชื่อแต่ไม่เข้าใจว่าขณะนั้นอวิชชามีเต็มที่เลยสังขารก็มีในขณะนั้นมีอยู่แล้วก็ไม่รู้ไปนั่งเรียกชื่อไปนั่งหาไปนั่งรอว่าเมื่อไรจะพูดถึงสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอะไรคะเนี่ยศึกษาแบบไหนศึกษาแบบตัวตน ที่ต้องการคำที่ต้องการที่จะรู้ความหมายแล้วก็ลืมหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่ตรัสไว้ดีแล้วคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดปฏิจจสมุปาทะก็เดี๋ยวนี้เองค่ะแต่ไม่ใช่ไปจำชื่อมานะคะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะไปที่ข้อความอื่นแม้แต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้อวิชชานี่แหละในขณะที่เข้าใจเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจใช่ไหมวิชชาไม่ใช่อวิชชาใช่ไหมเข้าใจแล้วยังอยากมีสติคิดดูเป็นไปได้ยังไงขณะที่เข้าใจก็มีสติอยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีสติก็ไม่เข้าใจแต่ก็ยังอยากมีสติคิดดูเรียนแบบไหนศึกษาแบบไหนศึกษาแบบไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งที่ทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวแต่เพราะไม่รู้ต่างหากจึงฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรแต่ว่าเพราะความไม่รู้ก็นำไปสู่การต้องการเห็นไหมคะทั้งหมดด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าฟังเพื่อให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เราแม้แต่การได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจดับแล้วเห็นเกิดไม่ใช่เข้าใจได้ยินเกิดไม่ใช่เข้าใจทุกอย่างแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะคือให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ละชาติจนกว่าจะมั่นคงเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เพราะผู้ที่ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสาวกโพธิสัตว์วันหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจจนประจักษ์แจ้งความจริงได้ยังหาอวิชชาไหมคะเป็นปัจจัยแก่สังขารด้วย
3: กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับกับผมชนันแดงปลอดภัยขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยขยายในข้อความที่ว่าชาวพุทธควรศึกษาพระธรรมครับผม
0: ค่ะพุทธะคือรู้หรือไม่รู้ค่ะรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ชื่อว่าผู้รู้รู้จากใครก็ต้องรู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็คือผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุดถ้าไม่ได้ฟังเราจะไม่มีโอกาสเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นได้แต่คิดกันเองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเข้าใจไม่ได้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นชาวพุทธที่เพราะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเข้าใจได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ใช่คนไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าเป็นชาวพุทธถ้าเขาไม่ได้เป็นคนไทยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพ่อแม่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตามในนามตามทะเบียนนะคะแต่เข้าใจธรรมะอย่างดีแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเข้าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็ต้องเป็นไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดนะคะว่าคนนี้เป็นไม่ได้คนนั้นเป็นไม่ได้หรือคนที่เป็นคนไทยเป็นชาวพุทธทั้งหมดก็ไม่ใช่เพียงแต่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแต่ถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้จักพระองค์จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต่อเมื่อผู้นั้นเข้าใจธรรมะตรัสไว้ด้วยพระองค์เองนะคะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่มีทางที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระมหากรุณาจึงได้ทรงแสดงความจริงนะคะทั้งหมดเป็นพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคำว่าพระเนี่ยค่ะมาจากคำว่าวระประเสริฐยิ่งคำไหนล่ะคะจะประเสริฐเท่ากับคำจริงถึงที่สุดไม่ลวงไม่หลอกไม่ให้โทษใดๆเลยไม่เปลี่ยนแปลงด้วยถ้าเข้าถึงความจริงแล้วนะคะคำนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำนะคะเป็นคำจริงทั้งหมดเปลี่ยนไม่ได้จะนำไปสู่การรู้ความจริงจนถึงการประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นพระสัทธรรมสัทแปลว่าสงบธรรมะธรรมะที่สงบก่อนฟังธรรมะสงบไหมคะเต็มไปด้วยความไม่สงบแต่ก็ไม่รู้แต่พอฟังธรรมะรู้ว่านะคะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราสงบจากการเข้าใจผิดที่เคยยึดถือมานานแสนนานในสังสารวัฏว่าเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตาย พระสงัดสงบจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดพระสัทธรรมเนี่ยจะนำไปสู่การรู้แจ้งสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ทุกคำว่าผู้นั้นได้ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงตามที่ได้ตรัสแล้วจึงเป็นสาวกซึ่งเป็นพุทธรัตนะซึ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นสังฆรัตนะพระพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณพระธรรมรัตนะคือธรรมะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมสังฆรัตนะก็คือธรรมะนั้นเมื่อนำไปสู่การรู้แจ้งแล้วผู้นั้นก็เป็นรัตนะหนึ่งในบรรดาสิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายแต่เป็นสาวกจึงเป็นสังฆรัตนะเนี่ยค่ะก็คือแต่ละคำเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เริ่มเข้าใจถูกต้องซึ่งจะไปหาแต่ที่ไหนคะถ้าส่งเสริมให้ไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาก็แปลว่าผิดแล้วค่ะไม่ได้เข้าใจแม้คำเดียวว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาจะของเราได้ยังไงคะได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกไหนเรากำลังได้ยินว่าเป็นเราได้ยินแต่ก็ดับแล้วเราอยู่ไหนก็ต้องดับไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะกว่าจะถึงความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีถูกต้องไหมคะก่อนเสียงเกิดไม่มีเสียงไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นตรงที่เกิดนั่นแหละค่ะเพราะไม่รู้ว่าเมื่อดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่ออย่างเร็วนะคะสิ่งที่เกิดก็ดูเหมือนไม่ได้ดับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยก็ลวงให้เห็นว่าเที่ยงเป็นเราที่มั่นคงตั้งแต่เกิดจนตายทุกอย่างนะคะก็ต้องค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะและรู้ว่าจะหาความจริงจากคำที่ไม่จริงไม่ได้จากคำของคนอื่นไม่ได้จากคำที่ศึกษาเผินๆแล้วก็ให้เข้าใจผิดไปนั่งประพฤติปฏิบัติไปเข้าสำนักปฏิบัติไปบวชเป็นภิกษุสามเณรโดยไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่การที่จะทำให้พระศาสนาดำรงอยู่ได้แต่เป็นการทำลายคำสอนของพระศาสนาต้องตรงค่ะเหตุผลเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถูกต้องนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พูดทุกอย่างตามความเป็นจริงบ่อยๆนะคะจากการที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจจากการที่เห็นผิดจะได้เห็นถูกแล้วก็ละทิ้งความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจะชื่อว่าชาวพุทธได้หรือถ้าเห็นผิดเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว
4: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเราคงปฏิบัติอะไรไม่ได้นะครับไปสำนักปฏิบัติธรรมก็จะผิดหมดนะครับทีนี้ก็คงต้องเหลือการฟังอย่างเดียวเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วเราต้องฟังบ่อยแค่ไหนครับวันนึงเนี่ยครับ
0: เราเข้าใจแค่ไหนและเราก็จะรู้ว่าจะเข้าใจยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรแต่ไม่ใช่ไปกะเกณฑ์ใช่ไหมคะแต่เป็นผู้ที่ตรงถ้าเราไม่มีการฟังวันนี้จะเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจจากการฟังวันนี้ไหมก็ไม่มี
4: แต่ถ้าเราฟังมากๆบางทีเราก็เครียดนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเครียดไม่ใช่เข้าใจต้องดูสาเหตุด้วยกุศลไม่นำโทษใดๆมาให้เลยทั้งสิ้นเพราะเป็นเรื่องละแต่ทำไมเครียดค่ะ
4: คือบางทีก็อยากดูทีวี
0: ค่ะธรรมดาค่ะไม่ใช่เราแต่ก่อนนี้ทั้งหมดเนี่ยพดทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะโน่นก็พดนี่ก็พดแต่ไหนล่ะพดธรรมะทั้งหมดต่างหากเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จริงๆนะคะว่าแม้แต่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่เราจงใจตั้งใจด้วยความเป็นเราจะพูดแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดคำต่างๆเหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่มีการสะสมมาเราจะพูดต่างกันหรือแม้แต่น้ำเสียงแม้แต่คำที่ใช้เพราะการสะสมทั้งหมดต้องละเอียดถึงจะรู้ว่าไม่มีเราเลยสักอย่างค่ะจะเป็นเราไม่ได้เลยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้ปัจจัยหรือปัจฐานะที่ทรงแสดงที่ตั้งของสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยเนี่ยจึงได้เป็นคำพีสุดท้ายของพระอภิธรรมตัวนี้ตัวจริงๆกำลังปรากฏยังไม่รู้เลยและจะไปรู้ปัจจัยซึ่งก็เป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมะที่ปรากฏเห็นไหมคะต่างกันล่ะ
4: แต่ถึงจะฟังมาพอเห็นก็จะเป็นสัตว์บุคคลทุกที
0: จนกว่าไม่ต้องมานั่งนึกก็รู้เหมือนอย่างคฤหัสถ์เนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์ไม่ต้องมานั่งคิดก็ใช่ก็เป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ได้ฟังทั้งหมดไม่ต้องนึกถึงเลยความรู้สามารถที่จะรู้ว่านั่นคืออะไรเพราะลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะไม่เป็นอย่างอื่น
4: ก็เหมือนเข้าใจเป็นเรื่องราวอะครับ
0: จนกว่าจะรู้ว่าไม่ต้องเรียกชื่อก็จำได้ทุกคนหมดเนี่ยรู้ด้วยใช่ไหมคะเพราะชินฟังบ่อยๆถ้าคนฟังน้อยจะให้เขารู้หมดก็ไม่ได้เขารู้จักคนเดียวที่เขาคุ้นเคยนะคะแต่เขาเจอตั้งหลายคนจะให้เขาไปรู้จักหมดทุกคนก็ไม่ได้แต่คนที่รู้จักมากขึ้นก็สามารถที่จะบอกได้ว่านี่ใคร
4: แต่ถ้าเราฟังมากๆว่าธรรมะไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ฟังธรรมะทีละคำถ้าเราคิดว่าเราจะฟังมากๆแต่เราไม่เข้าใจหรือเข้าใจน้อยมากก็ไม่เป็นประโยชน์เท่ากับเข้าใจคำเดียวมั่นคงนะคะรอบรู้เช่นคำว่าธรรมะพอเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นธรรมะต้องเป็นธรรมะนั้นๆด้วยไม่ใช่ธรรมะอื่นเห็นต้องเป็นเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นระดับก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นระดับก่อนได้ยินไม่มีได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินต้องเกิดขึ้นได้ยินระดับถ้ามีความเข้าใจเท่านี้ไม่กี่คำใช่ไหมคะแต่ความมั่นคงที่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้าใจอันนี้เวลาที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแม้แต่โกรธตามมาแล้วค่ะนี่ลักษณะนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นนั่งคิดเตรียมตัวว่าเราจะต้องรู้โกรธว่าไม่ใช่เราเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าโกรธนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่นะคะแต่ว่าเพราะความเข้าใจธรรมะที่มีแล้วเพราะฉะนั้นชาตินี้เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ความเข้าใจธรรมะวันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจธรรมะพรุ่งนี้ได้หรือว่าชาตินี้นะคะเรายังไม่ได้เข้าใจธรรมะหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ฟังแต่การฟังวันนี้เราจะรู้ไหมว่าชาติหน้าจะเห็นอะไรทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรแต่ความเข้าใจถูกต้องว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้อย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะพบท่านพระอัสสัชชิไม่รู้ด้วยว่าจะได้ฟังคำอะไรแต่พอได้ฟังแล้วความเข้าใจที่สะสมมาทั้งหมดเข้าใจทันทีในสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสะสมความรู้นะคะสำหรับปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความเป็นจริงของธรรมะเมื่อไหร่แล้วแต่กำลังของการสะสมแล้วแต่ปัญญาไม่ใช่เรานั่นจึงจะเป็นการละไม่มีตัวตนเข้าไปขวางทางที่ทำให้ผิดไป
4: คือผมก็เคยไปสำนักปฏิบัติหลายแห่งนะครับก็มีบางแห่งท่านก็บอกว่าพวกเราอาจจะสะสมมาก็ไม่มีใครรู้ว่าสะสมมามากขนาดไหนเราอาจจะได้เป็นโสดาบันในชาตินี้ก็ได้ครับ
0: ค่ะแต่ต้องมีเหตุพูดแล้วรู้อะไร
4: คือเหมือนให้กำลังใจอะครับ
0: ค่ะกำลังใจทำอะไร
4: ในการปฏิบัติครับ
0: ค่ะปฏิบัติอะไรเห็นไหมคะต้องถึงที่สุดถ้าไม่ใช่ความถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะเป็นความจริงได้ปฏิบัติอะไรรู้อะไร
4: ก็ให้รู้สึกกายรู้สึกใจ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะหรือเมื่อไหร
4: ่ก็ทุกเวลาเท่าที่มีโอกาสครับ
0: ค่ะแล้วต้องไปไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ไงไม่ต้องไปไหนสามารถจะรู้เดี๋ยวนี้ได้เมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราทุกคำต้องสอดคล้องกันเพราะว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น
4: แต่ท่านเหมือนกับว่าให้เรามาฝึกที่วัดเนี้ย
0: ค่ะนั่นก็ผิดแล้วค่ะฝึกอะไร
4: เหมือนฝึกชกมวยอะครับคือถ้าไม่ฝึกมันก็สู้เขาไม่ได
0: ้อะไรนะคะเราไม่ชกมวยแต่เราฝึกอะไร
4: เหมือนฝึกรู้กายรู้ใจไงครับ
0: รู้ยังไง
4: มีอะไรรู้สึกยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยครับ
0: นั่นเราใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วจะเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ประพฤติอย่างนั้นหรือเปล่าให้เป็นเรา
4: คือแรกๆมันก็ต้องอยากไว้ก่อนนะครับท่านบอกว่าอย่างไร
0: ไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่จะหมดไว้ก่อนทุกวัน
4: คือเหมือนกับพอฝึกไปรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆเนี่ย
0: เป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่รู้อะไรเลยคิดทั้งนั้นไม่ใช่รู้ก็คือเดี๋ยวนี้รู้ได้ไหมและจะรู้ได้ไหมถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังรู้ไม่ได้ตามความเป็นจริงแล้วจะรู้ได้ไหมแล้วจะรู้ได้เมื่อไหร่ไม่ใช่เราแต่เป็นเพราะความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นค่ะมิฉะนั้นแล้วก็มีความหวังหรือความเป็นตัวตนแทรกอยู่ร่ำไปเป็นตัวตนอยู่แล้วยังไปทำให้เป็นตัวตนเพิ่มขึ้นด้วยความต้องการเพราะฉันไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: แต่วิปัสสนาจารย์หลายๆองค์ท่านก็บอกว่าท่านก็ศึกษามาจากพระไตรปิฎกโดยตรงนะครับ
0: ค่ะวิปัสสนาคืออะไร
4: ท่านก็บอกว่ารู้แจ้งเห็นจริงอะไรอย่างเงี้ย
0: รู้แจ้งอะไรเห็นจริงอะไร
4: รู้แจ้งในพระธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พระธรรมอะไรล่ะคะรู้แจ้งเห็นไหมคะต้องชัดเจนค่ะไม่ใช่ให้เชื่อง่ายๆพระวิปัสสนาจารย์และวิปัสสนาคืออะไรและอาจารย์คืออะไรหนทางที่จะให้รู้แจ้งคืออะไรบอกให้คนอื่นเขานั่งนอนยืนเดินแล้วปัญญาเขาจะเกิดเลยค่ะ
4: คล้ายๆว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะลดละตัวตนไปได้เองอะคร
0: ับ แล้วเดี๋ยวนี้เห็นนะเป็นเราหรือเปล่า
4: ก็เป็นเราครับ
0: แล้วเมื่อไรจะหมดการเห็นเป็นเราเห็นไหมคะไม่ตรงเลยถ้าไปนั่งไปนอนแล้วเมื่อไรจะรู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่เรา
4: เหมือนกับว่าถ้าเราทำบ่อยๆแล้วมันจะลดละกิเลสไปเองได้อะครับ
0: กิเลสของเราเราทำเราละกิเลสเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
4: ทีนี้เราก็ไม่ทราบไงครับเราก็เชื่อพระ
0: ไม่ได้ค่ะไม่เชื่อใครทั้งหมดค่ะความจริงต่างหากว่าคำนั้นถูกต้องไหมจริงไหมตรงไหมควรเชื่อไหมถ้าเป็นความจริงก็ถูกต้องไม่ใช่ไปเชื่อผิดๆแต่ต้องเป็นความจริงมั่นคงในการเข้าใจถูกต้องอาจารย์ไหนล่ะคะที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่มีอาจารย์ไหนล่ะที่บอกว่าฟังมาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วก็ต้องตรงกับความจริงถ้าไม่ตรงกับความจริงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ก็อย่างเรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ก็มีหลายอาจารย์ที่บอกว่าอ่านมาจากพระไตรปิฎกอะครับ
0: อ่านค่ะแต่เราถามสิคะว่าวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนารู้อะไรเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังคำไหนจากใครนะคะก็ต้องเข้าใจว่าคำนั้นคืออะไรถูกหรือผิด
4: ส่วนมากเราก็จะเชื่อครับ
0: ค่ะนั่นคือเราสะสมการไม่รู้และไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเชื่อคนอื่นแทนที่จะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องอะไรสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นตั้งแต่ขั้นฟังเกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อไรจะรู้อย่างนี้ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดแล้วดับนั่นคือวิปัสสนาแต่ไม่ใช่ไปทำค่ะทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็คือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นก็เป็นการฟังคำของคนอื่นเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะแต่มีเขาเป็นที่พึ่งไม่ให้รู้อะไรด้วยเพราะรู้ไม่ได้จากการไปทำอะไรซึ่งไม่ใช่ปัญญา
4: แต่ตอนที่ไปฟังนี่ก็เหมือนเข้าใจนะครับ
0: ค่ะเข้าใจก็สนทนากันได้ค่ะให้รู้ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินจะรู้ได้ยังไงตรงได้ยินซึ่งเกิดดับ
4: เห็นได้ยินอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินจากที่ไหนเลยครับ
0: ทั้งที่กำลังเห็นกำลังได้ยินเห็นไหมคะไม่ได้พูดให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำของคนอื่นต่างกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะพูดต้องตรงกับที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วทุกคำและก็เป็นผู้ที่ละเอียดตั้งแต่ต้นคือธรรมะไม่ใช่เราแน่เพราะใช้คำว่าธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่เว้นเลยสักอย่างไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเกิดแล้วแน่นอนเดี๋ยวนี้ตามเหตุตามปัจจัย
5: ขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าจิตไม่เที่ยงค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
5: มีค่ะ
0: อยู่ไหนเห็นไหมคะมีก็ต้องรู้ว่าอยู่ไหนที่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้มีนะคะ
5: ค่ะ
0: มีจิตเพราะเหตุว่าขณะนี้มีเห็นมีได้ยินไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่หูได้ยินแต่ถ้าไม่มีตาก็ไม่มีเห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่มีเสียงปรากฏไม่มีได้ยินถูกต้องไหมคะ
5: ค่ะ
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่เกิดเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไป
5: เป็นสิ่งที่เกิดเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไปค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะในคำว่าธรรมะหมายความถึงทุกอย่างที่มีจริงแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
5: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะอะไรคะ
5: เป็นสภาพที่มีอยู่จริงค่ะ
0: ก็แข็งจริงๆนี่ลองจับดูสิมีหรือที่จะไม่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงนะคะเมื่อกระทบกายเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของตนของตนให้รู้ได
5: ้
0: พอเราพูดถึงแข็งที่รู้ว่ามีแข็งก็ต่อเมื่อกระทบแข็งถ้าไม่กระทบแข็งไม่มีแข็งถูกต้องไหม
5: คะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงได้ยินเสียงปรากฏ ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงใช่ไหมไม่ใช่ได้ยินแข็งลักษณะแข็งไม่ปรากฏได้ยินต้องได้ยินเสียงนะคะได้ยินเนี่ยค่ะเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินเสียงมีเยอะเลยแต่ละเสียงปรากฏเพราะมีธาตุรู้ที่เราใช้คำว่าได้ยินด้วยเหตุนี้นะคะธาตุรู้มีมากมายหลายประเภทมากแต่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานจริงๆคือเห็นจริงๆขณะที่เห็นก็คือธาตุรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะคะทรงบัญญัติเรียกว่าจิตจิตตะหรือจิตตังหมายความถึงธาตุรู้แสดงเห็นว่านะคะธาตุอื่นที่เป็นธาตุรู้ก็มีจึงได้ใช้คำว่าจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะไม่คลาดเคลื่อนเลยว่าอะไรกำลังปรากฏให้เห็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แจ้งเฉพาะทีละหนึ่งเห็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าธาตุรู้รู้แจ้งในสีนั้นนะคะสีแดงแล้วบอกว่าเป็นสีชมพูได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าจิตรู้แจ้งแม้เป็นสีลักษณะเดียวกันนะคะแต่อ่อนแก่ความเข้มของสิ่งที่ปรากฏแม้ความเข้มทีละน้อยทีละน้อยซึ่งต่างกันจิตก็รู้แจ้งหรือแม้แต่เสียงนี่ค่ะเสียงก็มีเสียงคนก็มีเสียงนกก็มีเสียงดนตรีก็มีเสียงฟ้าร้องก็มีเสียงเครื่องปรับอากาศก็มีเป็นเสียงทั้งหมดนะคะทำไมรู้ว่าเป็นแต่ละเสียงเพราะจิตรู้แจ้งในแต่ละเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะใดเลยนะคะเป็นธาตุรู้ใช้คำว่าธาตุรู้หมายความว่าไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นไม่มีรูปใดๆคำว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นปรากฏต้องเป็นหนึ่งคือว่าจะเป็นธาตุรู้หรือธาตุซึ่งมีแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุที่มีนะคะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ใช้คำว่ารูปธาตุแล้วก็ธาตุที่มีไม่มีรูปร่างเลยเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นั่นคือนามธาตุเพราะฉะนั้นนามธาตุเนี่ยนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูกำลังได้ยินเสียงนั่นนะคะคือจิตเกิดขึ้นได้ยินกำลังได้กลิ่นก็เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เฉพาะกลิ่นนั้นกลิ่นนั้นจึงปรากฏถ้ามีหลายหลายกลิ่นนะคะก็รู้ไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ใช่พร้อมกันเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีธาตุรู้ก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะธาตุรู้ก็ไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนแต่ที่เป็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยนะคะมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมถ้าเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรก็ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าค่ะแข็งรู้อะไรไม่ได้กลิ่นรู้อะไรไม่ได้รสรู้อะไรไม่ได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธาตุรู้ไหมคะ
5: มีค่ะ
0: มีเริ่มรู้จักละคือจิตจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะอะไรคะเพราะว่ามีการชอบไม่ชอบมีความจำมีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่จิตแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งความจำไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บปวดจำเป็นจำถูกต้องไหมคะ
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจำมีจริงไหมคะ
5: มีค่ะ
0: มีจริงนะคะจำอะไรถ้าไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยจะจำสิ่งนั้นได้ไหมคะในเมื่อไม่มีแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะจิตรู้สิ่งนั้นนะคะจำสิ่งที่ปรากฏแต่สภาพที่จำไม่ใช่จิตเป็นธาตุรู้อีกชนิดหนึ่งซึ่งใช้คำว่าเจตสิกเจตสิกะนี่นะคะหมายความถึงสภาพธรรมที่เป็นนามธาตุแต่ไม่ใช่จิตจิตก็เป็นนามธรรมนามธาตุและสภาพรู้ก็เป็นนามธรรมนามธาตุแต่ว่าไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่ต้องเกิดด้วยกันทุกครั้งที่ไหนมีเห็นที่นั่นก็มีจำสิ่งที่ปรากฏที่ไหนมีได้ยินเสียงสภาพรู้แจ้งเสียงคือจิตสภาพที่จำเสียงนั้นก็เป็นเจตสิกสองอย่างเกิดด้วยกันนะคะพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้เพราะเจตสิกต้องเกิดทุกครั้งที่มีจิตเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่นี้เป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่านามธาตุนะคะธาตุรู้ที่เกิดขึ้นมีสองอย่าง ที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตและสภาพอื่นทั้งหมดความจำความโกรธความเสียดายความต้องการอะไรทั้งหมดค่ะเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้รวมทั้งสิ้นโดยประเภทใหญ่ๆนะคะมีเจตสิก52ประเภทที่เกิดกับจิตแต่ละหนึ่งขณะไม่เท่ากันหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยอย่างน้อย7ประเภทเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้แต่จากการที่ทรงตรัสรู้ว่าธรรมะคืออย่างนี้ไม่ใช่เราก็ทรงแสดงให้คนอื่นได้เริ่มเข้าใจก่อนที่สภาพนั้นจะปรากฏว่าไม่ใช่เราเห็นมีกำลังเห็นแต่ไม่ได้ปรากฏว่าไม่ใช่เราใช่ไหมคะเป็นเราเห็นไปซะละซึ่งก็ผิดเพราะฉะนั้นความเห็นมีสองอย่างค่ะความเห็นผิดกับความเห็นถูกถ้าความเห็นผิดก็คือว่ายึดถือว่าเราเห็นแต่เห็นเนี่ยไม่ได้เกิดถ้าไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราอยู่ไหนและเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับไปเราอยู่ไหนก็ไม่มีเลยแต่มีธาตุซึ่งเกิดดับแต่ละหนึ่งเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างไม่ปะปนกันจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่ปะปนกันอย่างสภาพที่จำเกิดจริงๆนะคะจำจริงๆทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากจำภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกะสภาพที่จำเพราะฉะนั้นสัญญาว่าหมายความว่าเตือนนะจำนะว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรสัญญาเป็นปีเป็นวันเป็นเดือนได้หมดเลยค่ะสัญญาเรื่องอะไรก็ได้จำไว้แต่ว่าความจริงแล้วนะคะสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่ที่ภาษาไทยเราทำสัญญาจะได้ไม่ลืมจะได้จำได้เพราะสัญญาก็คือสภาพที่จำคิดมีจริงไหมคะ
5: มีจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
5: เป็นนามธรรม
0: ค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดเป็นอะไรคะจิตหรือเจตสิก
5: เจตสิกค่ะ
0: ค่ะเจตสิกเกิดกับจิตจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งคำที่คิดแต่ถ้าไม่มีการจำก็ไม่คิดเพราะฉะนั้นพูดคำไหนมีจิตและเจตสิกที่กำลังรู้คำนั้นคิดคำนั้นคิดแล้วไม่พูดมีไหมคะ
5: มีค
0: ่ะเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยตรงไม่ใช่ว่าต้องมาบังคับว่าให้ตอบอย่างนี้อย่างนั้นแต่ต้องให้เข้าใจจริงๆว่าคิดที่ไม่พูดก็เป็นคิดไม่ใช่เราเลือกให้คิดก็ไม่ได้เลือกให้จำก็ไม่ได้ทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราคิดแต่คิดถึงสิ่งที่เคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างเคยจำไว้บ้างเคยชอบบ้างทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะให้คิดเกิดขึ้นคิดถึงสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปในขณะที่คิดเกิดขึ้นนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นเรื่องเป็นคำที่คิดหรือเป็นรูปร่างสันฐานก็ได้ที่เจตสิกในขณะนั้นจำเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำจะคิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นขณะนั้นมีทั้งจิตและเจตสิกเวลาคิดเนี่ยค่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉย
5: มีได้หมดค่ะ
0: ค่ะบางครั้งก็เฉยเฉยนะคะความรู้สึกเฉยเฉยก็มีบางครั้งก็เป็นสุขแปลว่าสุขความรู้สึกเป็นสุขก็ต้องมีบางครั้งก็เป็นทุกข์แสดงว่าเป็นทุกข์ทุกก็ต้องมีทุกสุขพวกนี้เป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
5: เจตสิกค่ะ
0: เป็นเจตสิกก็จิตเป็นสภาพที่รู้เท่านั้นค่ะไม่มีอะไรเกินกว่านั้นเลยแต่อาศัยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งนะคะทำกิจหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันก็เลยไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอะไรเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกจนกว่าปัญญาอีกระดับหนึ่งจะเกิดขึ้นนะคะรู้ตรงลักษณะยากไหมเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่เพราะความเข้าใจว่าไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นปัจจัยให้เกิดรู้เฉพาะลักษณะหนึ่งแต่ความที่ได้ศึกษามาแล้วฟังมาแล้วมากนะคะก็รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่ความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงยังน้อยมากเพียงขั้นเริ่มรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสแล้วเนี่ยมีจริงเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นรู้ลักษณะนั้นว่าลักษณะนั้นมีจริงและเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นเพียงลักษณะนั้นไม่ใช่เราเพราะมีแล้วก็หามีไม่ค่อยๆฟังทั้งหมดเลยนะคะปัญญาก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงประจักษ์แจ้ง ทุกคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ความจริงจนประจักษ์แจ้งด้วยเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้นะคะเมื่อเริ่มเข้าใจเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยค่ะความเข้าใจวันแรกที่ไปโรงเรียนนั้นไม่มีใช่ไหมคะก่อนเรียนแต่พอเรียนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจสภาพธรรมะหลากหลายทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยสามารถจะมีได้เมื่อเราคุ้นเคยแล้วฟังและไตรตรองความเข้าใจนั้นก็ค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่ใช่เราจนกว่าลักษณะที่ไม่ใช่เราปรากฏชัดเจนนั่นก็คือวิปัสสนาไม่ใช่ใครไปทำเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นปริยัติขั้นฟังและมั่นคงเป็นสัจญาณที่ว่าเดี๋ยวนี้เองกำลังเกิดดับแต่ยังไม่รู้เพราะไม่ใช่ปัญญาที่สามารถจะรู้ได้ต้องอาศัยความเข้าใจมากกว่านี้อีกเพราะเดี๋ยวเราก็ลืมค่ะ
5: คำว่าจิตไม่เที่ยงอะค่ะจะมีความหมายเหมือนกับกายไม่เที่ยงทั่วไปนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
5: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรดับไหม
5: ไม่มีค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีโลกไหม
5: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าเราเรียกว่าเป็นโลกก็เพราะมีสิ่งที่เกิดแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดับถูกต้องไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีการเกิดจะมีต้นไม้มีภูเขามีทะเลมีน้ำแข็งไหมคะ
5: ไม่มีค
0: ่ะไม่มีแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต่างหากเป็นจริงอย่างนั้นโดยที่เราไม่สามารถจะไปดลบันดาลว่าให้ไม่เกิดเมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดแต่เราไม่รู้ว่าเกิดแล้วดับแต่ให้คิดว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เลยและพร้อมกันก็ไม่ได้ในขณะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงจะไปอยู่ที่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ยินขณะหนึ่งเห็นอีกขณะหนึ่งไม่ใช่พร้อมกันแต่ความเร็วเหมือนพร้อมกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏเพราะไม่รู้ในการเกิดดับเหมือนพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวนี้นะคะเห็นทุกคนพร้อมกันเห็นไหมคะทันทีเลยลืมตาขึ้นมาก็มีทุกอย่างพร้อมกันแต่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแต่ละหนึ่งแต่ละทางไม่ปะปนกันอย่างเห็นเนี่ยจะไปอาศัยกายกระทบให้เกิดเห็นก็ไม่ได้ต้องอาศัยตาไม่มีใครมองเห็นตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนะคะเห็นแต่เพียงสีสันวรรณะของสิ่งที่อยู่ที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึ่งคนไทยเราชินกับคำว่ามหาภูตรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเรารู้เพียงแค่นี้นะคะแต่ความจริงสีสันวรรณะเนี่ยต้องอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสีได้ยังไงจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ยังไงแต่เราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งที่กระทบตาอยู่ไหนและตาอยู่ไหนและเห็นอยู่ไหนบอกว่าธาตุรู้หรือจิตเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่พอฟังแล้วก็เห็นนั่นแหละตรงนั่นแหละที่เห็นนั่นแหละเป็นธาตุรู้ละจะต้องไปอยู่ตรงไหนอีกก็ตรงที่เห็นนี่แหละเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้กว่าจะค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยการฟังการไตรตรองค่อยๆสะสมและสภาพที่จำก็ไม่คลาดเคลื่อนหมายความว่าฟังแล้วเข้าใจอย่างไรจำไว้มั่นคงระดับไหนถ้าจำไว้มั่นคงก็เป็นสัจญาณไม่ไปไหนเลยค่ะไม่ต้องไปนั่งที่โน่นไปเข้าสำนักนั้นสำนักนี้เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วก็เกิดด้วยดับด้วยถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วจะเข้าใจเมื่อไหร่ก็ต้องขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏเท่านั้นแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาเพราะปัญญาแค่นี้เองค่ะความไม่รู้สะสมมามากแค่ไหนแล้วก็การได้ฟังมากแค่ไหนเริ่มเข้าใจเพียงแค่ขั้นฟังสภาพธรรมะสามารถที่จะปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วนะคะประจักษ์แจ้งความจริงตรงที่ได้ฟังเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นวิปัสสนาปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่ไปทำวิปัสสนา
5: ท่านอาจารย์คะจิตไม่เที่ยงเนี่ยคือจิตเกิดแล้วก็ดับ
0: ถูกต้องค่ะธาตุรู้เกิดใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดจะมีอะไรปรากฏไหม
5: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราเกิดเองไม่ได
5: ้ค่ะ
0: อาศัยกันและกันคือจิตอาศัยเจตสิกเจตสิกอาศัยจิต ปรุงแต่งสนับสนุนทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเวลานี้จิตอะไรคะ
5: เห็นค่ะ
0: เห็นนะคะถ้าไม่มีเจตสิกซึ่งกระทบกับสิ่งที่ปรากฏจิตเกิดขึ้นเห็นไม่ได้ถ้าขณะนี้คนอื่นได้ยินขณะที่เราเห็นก็เพราะเจตสิกซึ่งกระทบเสียงเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นระดับไปไม่เหมือนกันเลยทั้งที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนรู้แข็งเพราะอะไรเพราะเจตสิกที่กระทบแข็งเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้แข็งเพราะฉะนั้นเจตสิกนี่ละเอียดมากมองไม่เห็นเลยแต่ว่าพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดก็ได้แสดงความจริงนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะมั่นคงถ้าพูดตามที่ภาษามัคคธีภาษาบาลีนะคะสภาพที่กระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดและจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสภาพที่กระทบนี่เป็นนามธรรมนะคะคือผัสสะเจตสิกใครจะรู้ผัสสะเจตสิกเพราะจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมผัสสะเจตสิกและเจตสิกทั้งหมดที่เกิดด้วยกันความจำก็จำสิ่งที่จิตรู้แต่ไม่ได้กระทบสภาพจำไม่ใช่สภาพที่กระทบแต่ละหนึ่งเจตสิกไม่ใช่เราไปทำให้เจตสิกใดเกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็คือเป็นธรรมะซึ่งมีกิจเฉพาะของตนของตนผัสสะเจตสิกเกิดตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะที่จิตเกิดทุกชาติเพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกเกิดดับเกิดดับสืบต่อมานานเท่าไหร่คะแสนโกรธกับเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำกันเลยค่ะแม้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็แต่ละหนึ่งที่กระทบและจิตเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือการเริ่มเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างนี้ก็รู้ได้ประจักษ์แจ้งได้เป็นวิปัสสนาได้แต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็จะไปทำให้เกิดวิปัสสนาก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉันต้องเข้าใจทุกคำอย่างมั่นคงนะคะในเหตุในผล
5: ถ้าเจตสิกเกิดทางมโนทวาร
0: มโนทวารคืออะไร
5: ทวารทางใจอะค่ะ
0: ค่ะหมายความว่าไม่อาศัยตาไม่อาศัยหูไม่อาศัยจมูกไม่อาศัยลิ้นไม่อาศัยกายจิตก็เกิดได้เพราะใจที่เกิดก่อนสะสมทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้หน้าที่การงานของจิตเลยว่าจิตเกิดขึ้นรู้หนึ่งขณะดับไปจากการที่กุศลและอกุศลเกิดแล้วนั้นแม้จิตขณะที่ชอบไม่ชอบจะหมดไปแล้วกลางวันชอบอาหารอะไรหมดแล้วใช่ไหมคะแต่สภาพชอบนั้นยังมีสะสมอยู่ในจิตที่จะเกิดต่อไปในสิ่งต่างๆซึ่งแวดล้อมทุกชาติเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นปัจจัยโดยสภาพสภาวะของตนซึ่งปัจจัยต่างๆก็ต่างกันไปตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราเพิ่งฟังเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าแท้ที่จริงอีกมากมายนักเท่าไหร่ที่กว่าจะได้เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าใจเพราะฟังแล้วเกิดความเข้าใจจึงรู้แน่ว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างนี้จึงแสดงความจริงอย่างนี้ให้คนอื่นซึ่งเป็นผู้ฟังเนี่ยได้เริ่มมีปัญญาของตนมีปัญญาของตนเมื่อไหร่นะคะได้รับมรดกธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะได้ยินคำไหนอย่าเพิ่งข้ามไปถึงมโนทวารเลยเข้าใจจิตละเอียดมั่นคงแค่ไหนเจตสิกไม่ใช่จิตแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละเจตสิกมากมายแค่ไหนจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเรามีธรรมะซึ่งไม่รู้แต่ว่าฟังแล้วจะเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราเลยยิ่งเพิ่มความมั่นคงขึ้นว่าเป็นเราไม่ได้เลยนี่เป็นการที่จะทำให้สามารถถึงเฉพาะลักษณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยความเข้าใจที่ได้ฟังแล้วจนสภาพธรรมะนั้นปรากฏตามความเป็นจริงคือเกิดดับนั่นเป็นวิปัสสนาเพราะฉันต้องละเอียดต้องตั้งต้นว่าทวารคืออะไร
5: ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
0: ค่ะ
5: หกทาง
0: ค่ะรู้อย่างคร่าวๆนะคะแต่ว่าความเป็นจริงต้องรู้ว่าทำไมใช้คำว่าทวารเราใช้คำว่าทวารทวาระหมายความถึงทาง จิตก็ต้องอาศัยทางที่จะรู้อารมณ์ซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของผวังแสดงว่าจิตในขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยธาตุรู้ก็ยังต้องเกิดขึ้นรู้เมื่อจิตเกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่เพราะไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดก็ไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรอยู่ในโลกนี้โลกไหนก็ไม่รู้ทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะปรากฏเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เมื่อไหร่คะเมื่อเห็นอาศัยตาเกิดขึ้นรู้ว่าโลกนี้มีต้นมะม่วงมีต้นขนุนมีทะเลมีอะไรๆต่างๆใช่ไหมคะเพราะอาศัยตาจึงเห็นถ้าไม่อาศัยตาเห็นได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นตาเกิดหรือเปล่าคะตาเป็นธรรมะหรือเปล่าตารู้อะไรหรือเปล่าตาเป็นของเราหรือเปล่าทั้งหมดนำไปสู่ธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่มีทวารเลยจิตรู้อารมณ์ได้ไหมจิตเป็นธาตุรู้เกิดแล้วต้องรู้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับทวารอะไรเลยเพราะจิตเป็นธาตุรู้เปลี่ยนได้ไหมคะให้จิตไม่รู้อะไรได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้การศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าเข้าใจละเอียดแล้วก็คือว่าไม่ต้องไปอ่านหรือว่าไปฟังด้วยการจำแต่ไม่เข้าใจอันนั้นไม่มีประโยชน์เลยจะได้ยินคำแล้วก็จำไว้แต่ไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์แต่ได้ยินคำไหนเข้าใจความลึกซึ้งความละเอียดยิ่งของแต่ละคำเช่นทวารก็ต้องรู้หมายความถึงอะไรทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปห้ารูปซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและถึงแม้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นรูปใจยังคิดได้เพราะฉะนั้นอีกทวารหนึ่งก็คือใจนั่นแหละที่สะสมสืบต่อมาเป็นทางที่จะทำให้เกิดการคิดนึกถ้าไม่มีจิตขณะก่อนการคิดนึกก็เกิดไม่ได้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำเนี่ยเพื่อเข้าใจจริงๆไม่เผินและจะรู้ได้ว่าความเข้าใจนี้ไม่เปลี่ยนแล้วก็มั่นคงจะนำไปสู่ความเข้าใจว่าไม่ใช่เราโดยที่ไม่ได้ฝืนโดยที่ไม่ได้ไปพยายามด้วยความเป็นตัวตนนะคะแต่รู้หน้าที่ของธรรมะไม่มีเราแต่เป็นหน้าที่ของธรรมะแต่ละหนึ่งวิริยะเกิดแล้วไม่ต้องไปทำความเพียรสติก็เกิดแล้วไม่ต้องอยากมีสติเมื่อเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นทั้งหมดฟังอย่างนี้ถึงจะค่อยๆละคลายความคิดที่จะไปทำในสิ่งซึ่งทำไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดก็ไม่ได้มีใครไปทำเพราะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันนะคะเพื่อจะละความไม่รู้และความเป็นตัวตนละด้วยอย่างอื่นไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ก็ต้องละด้วยความรู้นอนหลับมีจิตไหมเห็นอะไรหรือเปล่าคะไม่อาศัยตาได้ยินอะไรหรือเปล่าขณะที่หลับสนิทแต่มีจิตใช่ไหมแล้วฝันหรือคิดอะไรหรือเปล่าค่ะแต่ขณะที่ไม่ฝันก็มีไม่ได้คิดก็มีแต่ยังมีจิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องจิตก็ต้องรู้ว่าจิตมีสองประเภทนะคะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นรู้โดยไม่อาศัยทวารใดๆเลยทั้งสิ้นจริงๆรู้ได้ในขณะที่หลับสนิทชื่ออะไรเป็นใครบ้านอยู่ไหนพี่น้องกี่คนสมบัติอยู่ไหนไม่มีเลยที่จะให้รู้ว่าอะไรนั่นคือจิตเกิดขึ้นนะคะทำกิจดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้ยังจากโลกนี้ไปไม่ได้ยังจะต้องเป็นคนนี้อยู่ตราบใดที่กรรมที่จะให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ยังไม่ถึงที่จะให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้คือตายไม่ได้ไม่อยากตายก็ต้องตายอยากตายก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงเวลานะคะแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนค่ะฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจว่าไม่มีใครไปทำอะไรแต่ว่าขณะใดที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเห็นไหมคะกว่าจะหมดทุกอย่างตั้งแต่เช้าค่ำบ่ายเย็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็คือว่าให้มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งขั้นฟังจะนำไปสู่ขั้นรู้ลักษณะทีละหนึ่งที่จะค่อยๆไปถึงการเกิดดับของสภาพธรรมะ

ป็นเราหรือเปล่าแล้วขันติเจตสิกมีไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ดีที่อดทนในขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่รู้ว่าธรรมะเนี่ยดีละประเสริฐยิ่งยากยิ่งไม่เรียนมีไหมคะบอกว่ายากใครไม่มีคนสักคนเดียวที่บอกว่าง่ายแต่อดทนที่รู้ว่าถึงยากก็รู้ได้ผู้ที่รู้ได้ตั้งแต่ตอนที่ยากมากเหมือนเราขณะนี้ก็มีแต่เพราะกุศลธรรมที่มีความวิริยะภาคเพียรที่จะประคองจิตให้ไม่หยุดที่จะสะสมคุณความดีหรือความเข้าใจต่อไปเนี่ยความเพียรวิริยะซึ่งมีความอดทนที่จะให้ถึงใช้คำว่าขันติเพราะฉะนั้นก็มีทั้งวิริยะที่เป็นบารมีและขันติที่เป็นบารมีด้วยเพราะฉะนั้นขันติก็ไม่ใช่เราแต่จะรู้ได้ว่าแม้กำลังฟังเดี๋ยวนี้ก็มีขันติใช่ไหมเพราะว่าวิริยะหนึ่งขณะยังไม่ใช่ขันติแต่วิริยะที่แม้ว่าจะมีอุปสรรคเมื่อยบ้างหิวบ้างหิวน้ำบ้างหรืออะไรบ้างก็ตามแต่นะคะแต่ก็ยังอดทนต่ออุปสรรคเหล่านั้นที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นนี่คือทั่วๆไปใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิริยะความเพียรเนี่ยเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เพียรเดินเป็นกิโลกิโลวิ่งเพื่อสุขภาพร่างกายใช่ไหมคะก็เป็นความเพียรแล้วก็ทนด้วยแต่ไม่ใช่บารมีเพราะเหตุว่าไม่เป็นไปเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะที่จะดับกิเลสเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสภาพธรรมะที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ก็มีเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจคำว่าขันติในทางกุศลใช่ไหมคะถ้าเขาบอกขยันเข้าขยันเข้าลำบากก็ไม่เป็นไรฝ่าแดดฝ่าลมไปอดทนเรารู้เลยว่าอดทนเขาให้อดทนในทางอกุศลใช่ไหมคะไม่เหมือนกับอดทนที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความต่างของอดทนที่เป็นอกุศลและอดทนที่เป็นกุศลแต่ถึงกระนั้นนะคะขันติญาณะใช้คำเดียวกันกับขันติที่เราเคยเข้าใจในความหมายของอดทนแต่ญาณะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงขั้นกำลังฟังปัญญาระดับนั้นยังไม่เกิดความอดทนที่จะฟังก็เป็นแค่ระดับหนึ่งด้วยความเป็นเราเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ถึงแม้ว่าสภาพธรรมะจะปรากฏโดยความเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนประจักษ์การเกิดดับขันติอีกเท่าไหร่ที่จะรู้ว่ากว่าจะรู้ทั่วว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะตามที่ได้ฟังโดยไม่เลือกว่าเมื่อไหร่ขณะไหนเวลาไหนจะเลือกว่าเฉพาะตอนรับประทานอาหารก็ไม่ได้จะเลือกว่าเฉพาะตอนกำลังฟังก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเกิดดับสืบต่อหมดเพราะฉะนั้นขันติญาณะนะคะมีอย่างอ่อนด้วยตั้งแต่สัมมสนญาณะถึงอุทธยพยญาณะแสดงให้รู้ว่ากว่าปัญญาที่จะอบรมจริงๆเป็นปัญญาจริงๆดับอนุสัยกิเลสเพราะมีความเข้าใจถึงความเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่ดับอนุสัยกิเลสคือความสงสัยในธรรมะและก็ความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏจึงเป็นพระอริยะบุคคลเป็นสังฆโสภณเป็นสังฆรัตนะสังฆคือหมู่โสภณะคือที่ได้งามที่เจริญแล้วด้วยปัญญาจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าการเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจจริงๆแล้วจะไม่สับสนและจะสืบต่อเนื่องไปตามขั้นถ้าเราไม่พูดถึงขันติญาณะเราก็เข้าใจแค่ขันติใช่ไหมคะแต่เปรียบเทียบได้ไหมกับแม้ว่าสภาพธรรมะปรากฏแล้วกว่าจะทั่วคิดดูหมดความสงสัยต้องตามลำดับขั้นตั้งแต่ขันติอย่างอ่อนได้แก่วิปัสสนาญาณระดับไหนขันติอย่างกลางได้แก่วิปัสสนาญาณขนาดไหนขันติอย่างละเอียดยิ่งได้แก่วิปัสสนาญาณขนาดไหนกว่าจะดับกิเลสคือดับอนุสัยกิเลสซึ่งนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนี่ค่ะอะไรก็ไม่สามารถไปดับได้นอกจากปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะรู้ไหมคะว่าชาติไหนจะเป็นพระโสดาบันไม่ต้องอยากอยากได้ยังไงคะยังไงก็ไม่ถึงด้วยอยากแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะสะสมไปเป็นอัธยาศัยนะคะสามารถ

0: ได้ยินได้ฟังธรรมะพระเหตุว่าที่พระธรรมจะอันตรธานใน 5,000 ปีเนี่ยนะคะในโลกมนุษย์แต่สวรรค์ยังมีผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วก็กล่าวธรรมะในสวรรค์ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นระหว่างที่เป็นมนุษย์นะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์เนี่ยไม่มีทางที่จะไปสู่ที่แสดงธรรมนะคะแต่ว่าไปสู่สวนที่น่ารื่นรมต่างๆสวนนันทวันอะไรอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเพลิดเพลินเหมือนโลกนี้ค่ะก็ไม่มาสู่สถานที่ที่มีธรรมะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปสู่ศาลาสุธรรมาซึ่งเป็นที่ที่เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กล่าวถึงธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพลินไม่ได้นะคะแต่ละคำได้ยินแล้วไม่พอต้องเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งด้วยต่อไปนี้เข้าใจคำว่าอนุสัยหรือยังคะพอกล่าวถึงอนุสัย7แสดงว่าอย่างอื่นนอกจาก7ที่เป็นอกุศลเจตสิกไม่ใช่อนุสัยแต่อนุสัยก็ต้อง1ใน14อกุศลและเจตสิกแต่ละ1แต่ละ1ทั้งสิ้นเป็นอนุสัยกิเลส7และดับต้องดับอนุสัยค่ะไม่ฉะนั้นกิเลสดับไม่ได้จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันก็ดับอนุสัยที่เป็นความติดข้องในความเห็นผิดและความสงสัยในความเห็นผิดแต่กิเลสอื่นยังมีสำหรับปัญญาที่จะต้องเจริญต่อไปอีกจนกว่าจะดับกิเลสเป็นขั้นๆจนกว่าจะหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต
1: ์ผมมีข้อสงสัยว่าธรรมะนะสิ่งที่มีจริงนะเกิดดับขันธ์นี้ก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับผมอยากให้อาจารย์อธิบายขยายความ
0: โลกนี้มีแต่ธรรมะใช่ไหมหรือมีอื่นจากธรรมะด้วย
1: มีธรรมะ
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะธรรมะที่มีต้องเกิดใช่ไหม
1: ต้องเกิดครับ
0: เกิดและดับถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีที่เกิดดับเนี่ยต่างกันนะหรือเหมือนกันหมดต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหรือเปล่า
1: ต่างกันแต่ละหนึ่ง
0: ต่างกันแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่พอที่จะประมวลความต่างว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยบางหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้แต่ยังเป็นธรรมะใช่ไหม
1: ก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงว่าธรรมะคือไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงทุกคำที่ได้ฟังแล้วต้องมั่นคงไม่ว่าจะได้ยินคำไหนนะคะโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมคะ
1: ระดับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุธาตุก็ได้เพิ่มขยายความเข้าใจธรรมะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแข็งเป็นแข็งใช้คำว่าปฐวีธาตุเสียงเป็นเสียงใช้คำว่าสัทธะธาตุในภาษาบาลีไม่มีคำว่าเสียงแต่มีคำว่าสัทธะแล้วก็เป็นธาตุด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็บอกธาตุเสียงแต่ภาษาบาลีก็คือสัทธะธาตุเสียงเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีจริงไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นธาตุที่ทรงไว้ซึ่งสภาพของตนว่าต้องเป็นเสียงเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรก็ตามทั้งหมดเป็นธรรมะใช่ไหม
1: เป็นธรรมะ
0: ครับค่ะและธรรมะที่เป็นรูปจะรู้อะไรได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ธรรมะที่เป็นนามเกิดแล้วไม่รู้ได้ไหม
1: ต้องรู
0: ้ต้องรู้เพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นธาตุของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นธาตุก็คือธรรมะใช่ไหม
1: ธาตุคือธรรมะ
0: ค่ะสิ่งที่เกิดดับนะคะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เกิดแล้วก็เป็นปัจจุบันและพอดับก็เป็นอดีตและสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ที่เป็นอนาคตก็เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมะใช่ไหม
1: เป็นธรรมะ
0: แต่เป็นธรรมะที่ใช้คำว่าขันธ์คือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและดับเพราะว่ามีธรรมะอีกหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยคือนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ใช่นิพพานเป็นขันธ์เมื่อเกิดขึ้นและดับไปด้วยเหตุนี้นะคะนิพพานเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
1: เป็นธาต
0: ุเป็นขันธ์หรือเปล่า
1: ไม่เป็นขันธ์
0: ค่ะไม่ใช่ขันธ์นี่คือทุกอย่างที่ได้ฟังนี่ต้องมั่นคงคือธรรมะที่มีจริงแต่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นจากการตรัสรู้ก็ทรงแสดงความหลากหลายและความต่างของธรรมะนั้น
1: เพราะนิพพานนี่ ไม่เกิดไม่ดับ
0: ค่ะแล้วมีจริงไหม
1: มีจริง
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: นี่ไม่มี
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีก็คือความเป็นผู้ตรงตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้มีแต่สิ่งที่เกิดใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะแต่เกิดและดับก็ไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้แต่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเริ่มเข้าใจในความไม่ใช่เราเพราะว่าไม่ยั่งยืนเลยแค่มีปัจจัยเกิดและดับและก็ไม่กลับไปอีกเลยจะเป็นเราได้ยังไงทั้งหมดนำไปสู่ความเข้าใจความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำถามตอนต้นนะคะถามว่าไงคะ
1: ถามว่าธรรมะกับขันธ์นี่แตกต่างกันยังไง
0: เห็นไหมคะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะมีลักษณะเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งของตนจึงเป็นธาตุเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่เกิดและดับทั้งหมดเป็นขันธ์ธรรมะใดที่ไม่เกิดธรรมะนั้นจะดับได้ไหม
1: ไม่ดับ
0: เห็นไหมคะต้องมั่นคงในเหตุในผลซึ่งเป็นความจริงเพราะฉะนั้นนิพพานไม่เกิดไม่ดับเพราะไม่เกิดจะดับได้ยังไงไม่มีปัจจัยปรุงแต่งด้วยแต่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่ขัน
1: ธ์อย่างพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานคือดับขันธ์ซะก่อนแล้วก็ปรินิพพาน
0: ขันธ์ทั้งหมดโดยรอบไม่เกิดอีกเลยเพราะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดด้วยปัญญาที่ดับอนุสัยกิเลสหมดนิพพานเป็นนามธาตุเพราะไม่ใช่รูปธาตุแต่นิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกเพราะนิพพานไม่ใช่สภาพรู้นี่ค่ะฟังทุกคำก็ต้องมีความเข้าใจในความต่างในความหลากหลายด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่รู้แจ้งนิพพานมีไหมคะนิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแต่มีจริงๆซึ่งจิตและเจตสิกที่รู้แจ้งนิพพานเป็นโลกุตระจิตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งนิพพานได้ไหม
1: จิตรู้แจ้งนิพพานได้คร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นต้องเป็นปัญญาซึ่งเกิดกับโลกุตระจิตจึงสามารถรู้นิพพานได้ไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังไม่ใช่ปัญญาที่ค่อยๆสะสมการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ต้องเป็นการที่สามารถที่จะละความติดข้องที่จะพ้นจากความเป็นธาตุได้โดยการรู้แจ้งนิพพานว่ามีธาตุซึ่งไม่เกิดสามารถที่จะดับเหตุที่จะทำให้เกิดได้ตามลำดับขั้นเพราะค่อยๆละค่อยๆ คลายดับจริงๆต้องต่อเมื่อโลกุตระจิตเกิดจึงจะดับได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตมีจริงไหมคะ
1: มีจริง
0: เป็นธรรมะไหม
1: เป็นธรรมะ
0: ค่ะเป็นธรรมะอะไร
1: เป็นนามธรรม
0: เป็นนามธรรมเป็นขันธ์หรือเปล่า
1: เป็นขันธ
0: ์โลกุตระจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นขันธ์หรือเปล่าจะรู้ว่าเราเข้าใจมั่นคงแค่ไหนต่อไม่ได้สนทนาจิตเกิดและดับใช่ไหม
1: เกิดและดับ
0: เปลี่ยนลักษณะของจิตให้ไม่เกิดดับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นไหมคะต้องมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตนั้นเกิดหรือเปล่า
1: เกิดครับ
0: ดับหรือเปล่า
1: ดับ
0: เพราะฉะนั้นโลกุตระจิตและเจตสิกเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตดับไหม
1: ดับ
0: เจตสิกดับไหม
1: ดับ
0: นิพพานดับไหม
1: นิพพานไม่ดับ
0: เพราะไม่เกิด
1: ครับ
0: เห็นไหมคะจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่าธรรมะจริงๆที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมลักษณะแท้จริงของธรรมะนั้นนะคะก็มีจิตเจตสิกเป็นนามธรรมที่เกิดดับมีรูปซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้เกิดดับและมีนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เกิดและไม่ดับนิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่าน
1: ิพพานไม่เป็นขัน
0: ธ์ใช่เพราะฉะนั้นใช้คำว่าขันธวิมุตติเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: พอได้ยินคำนี้เราก็รู้ว่าหมายความว่าไม่ใช่ขันธ์
1: ครับมีข้อหนึ่งจะสงสัยว่าฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นคือเบียดเบียนตัวเองเนี่ยตกนรกมั้ย
0: คนที่ไม่ได้ฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกมั้ย
1: ถ้าไปฆ่าสัตว์อื่นก็ตกนรก
0: เพราะฉะนั้นแล้วแต่กรรมไม่มีใครไปยับยั้งได้ถ้าเป็นอกุศลกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดในภพภูมิที่ไม่ดี
1: นี่ก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น
0: ถ้าเป็นกุศลจิตจะฆ่าตัวเองไหม
1: ไม่ฆ่า
0: ไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้เบียดเบียน
0: แต่เป็นอกุศลใช่ไหม
1: เป็นอกุศล
0: เพราะฉะนั้นก็สะสมสืบต่อไปเป็นปัจจัยให้คิดฆ่าตัวเองอีกชาติไหนๆก็จะฆ่าตัวเองอยู่นั่นแหละไม่ไปฆ่าคนอื่นหรอกเ พราะว่าสะสมมาที่จะฆ่าตัวเอง
1: ฆ่าตัวเองไปทุกชาติทุกชาติ
0: ก็แล้วแต่ปัจจัยเราเป็นใครจะไปรู้เราเป็นใครจะไปบอกจะไปพยากรณ์ได้เราเพียงแต่เข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยให้เข้าใจอย่างมั่นคงแค่นี้ก็เหลือหลายแล้วค่ะที่จะไม่ผิดแต่ไม่ใช่ไปรู้โน่นรู้นี่รู้นั่น
1: แล้วมีวิบากกรรมอย่างอื่นที่มี
0: นี่ค่ะไปถึงวิบากกรรมเป็นถึงอะไรแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยธรรมะทั้งหลายเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งขณะฝ่ายอกุศลก็มีตั้งแต่อย่างละเอียดจนถึงอย่างหยาบเป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลโดยการเกิดขึ้นในอบายภูมิถ้าผลของกุศลก็เกิดขึ้นในสุคติภูมิเช่นภูมิมนุษย์เป็นต้นเกิดมาเป็นผลของกุศลกรรมเป็นมนุษย์เนี่ยและกุศลกรรมนั้นยังให้ผลอีกหรือเปล่าหรือหมดแล้ว
1: ให้ผลอีก
0: เมื่อไหร่
1: เมื่อได้เห็นได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นผลของกรรมที่ต้องเห็น
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมนะคะเห็นสิ่งที่ไม่ดีไปบังคับให้เห็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดมาขณะแรกที่เป็นผลของกรรมคือขณะเกิดปฏิสนธิจิตหลังจากนั้นแล้วนะคะกรรมก็ยังให้ผลต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นตาจักขุประสาทรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้มีผลของกรรมคือเห็นหูโสตประสาทรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพื่อจะได้ยินเสียงที่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็แล้วแต่ว่าถึงเวลาของกรรมไหนที่จะให้ผลตลอดชีวิตก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ขณะนี้กำลังเป็นผลของกรรมหรือเปล่าจิตที่เกิดขึ้น
1: เป็น
0: ผลของกรรมหรือเปล่า
1: เป็นผลของกรรม
0: จิตไหนเป็นผลของกรรม
1: ได้ยิน
0: เดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉันเป็นเราหรือเปล่า
1: แล้วก็ไม่เป็นเรา
0: เป็นอะไร
1: เป็นจิตรู้
0: เป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้ได้ยินนอนหลับสนิทใครอยากได้ยินเสียงฟ้าร้องบ้างสนั่นแต่ว่าได้ยินก็มีบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินถึงเวลาที่กรรมใดจะให้ผลทำให้ได้ยินเสียงที่ไม่พอใจต้องได้ยินเสียงที่ไม่พอใจแม้หลับก็ตื่นขึ้นได้ยินเลิกไม่ได้เลยค่ะให้ทราบว่าตลอดชีวิตไม่ว่าขณะใดที่เห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามได้กลิ่นอะไรก็ตามลิ้มรสใดก็ตามรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะกรรมที่ได้ทำแล้วเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมที่จะให้ผลต่อไปเพราะฉะนั้นกรรมได้แก่กุศลและอกุศลผลของกรรมคือกุศลวิบากจิตและอกุศลวิบากจิตก็เป็นผลของกรรมฟังธรรมะต้องทีละคำและไม่สับสน
1: ก็เมื่อกี้คุยกับอาจารย์หน่องว่าตอนฝันนี่ได้ทะเลาะกับคนรู้คนนี้โทสะเกิดในฝันเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะฝันคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าต
1: ้
0: องตั้งต้นอย่างนี้จนกระทั่งมั่นคงค่ะเราจะไม่สับสน
1: ก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะธรรมะอะไร
1: เป็นนามธรรม
0: นามธรรมอะไร
1: จิต
0: จิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าจิตตุปปาทะใช้คำนี้เมื่อไหร่หมายความทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันแต่ถ้ากล่าวถึงจิตคำเดียวก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกคำเดียวก็ไม่ใช่จิตและเจตสิกอื่นๆต้องเป็นเจตสิกนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งศึกษาธรรมะต้องละเอียดค่ะถ้าเป็นความเข้าใจมั่นคงแล้วก็ไม่สับสนจิตเจตสิกเป็นนามธรรมรูปเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นกำลังฝันมีจริงๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เป็นจิต
0: เป็นนามธรรมใช่ไหมจิตและเจตสิกใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแล้วทำไมบอกว่าฝันล่ะ
1: ฝันมาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้หรือเปล่าว่าฝันก็คือคิดเดี๋ยวนี้ฝันหรือเปล่า ทำไมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ฝัน
1: ถ้าคนเข้าใจทั่วไปนี่ว่าฝันก็คือหลับแล้วถึงจะฝัน
0: นั่นสิคะนั่นคนทั่วไปไงแต่ทีนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะไม่ใช่เฉพาะคนโน้นคนนี้ชาตินั้นชาตินี้ประเทศนั้นประเทศนี้แต่ความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าโลกสวรรค์มนุษย์ที่ไหน จริงก็ต้องจริงเพราะฉะนั้นฝันคืออะไรคะไม่ใช่เห็นใช่ไหม
2: ไม่เห็น
0: ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นคิดคือรู้เรื่องคิดเรื่องของสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินหลับคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกใดๆทั้งสิ้นขณะที่โลกนี้ไม่ปรากฏจิตยังเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทำกิจของจิตนั้นๆไม่ใช่เราที่เราบอกเราหลับก็คือจิตเกิดขึ้นทำภวังคกิจภวังคกิจคือดำรงภพชาติแม้ในขณะนั้นไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเพราะฉะนั้นหลับเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครรู้จักไหมคะชื่ออะไร
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีอะไรปรากฏ
1: ครับ
0: แต่จิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แน่นอนไหม
1: ต้องมีสิ่งที่จิตรู้
0: จิตเกิดขึ้นโดยไม่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จิตเกิดขึ้นโดยไม่มีอะไรที่จิตกำลังรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทเป็นจิตใช่ไหม
1: เป็นจิตกับเจตสิก
0: ค่ะรู้อะไรจิตเกิดแล้วต้องรู
1: ้ต้องรู
0: ้แล้วรู้อะไรขณะที่หลับสนิทแม้มีธาตุรู้ขณะที่หลับก็ไม่รู้ว่ามีธาตุรู้ใช่ไหมเพราะอารมณ์ของธาตุรู้ขณะนั้นไม่ปรากฏแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีธาตุรู้ที่กำลังรู้อารมณ์นั้นแต่ที่ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ตายนะฮะเพราะจิตเกิดดับสืบต่อยังไม่ตายดำรงภพชาติทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่านะคะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แต่ว่ามีคำว่าวิถีจิตกับวิถีมุตจิตหมายความว่าจิตซึ่งไม่ใช่วิถีถ้าเป็นวิถีจิตก็คือว่าต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นรู้อะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอาศัยการรู้อารมณ์ทางนั้นทางนั้น
1: ครับ
0: เช่นถ้าจิตรู้อารมณ์เพราะอาศัยตานะคะเกิดแล้วก็ดับรู้อารมณ์ที่กระทบตาเป็นจักขุทวารวิถีจิตตาเป็นทวารเป็นทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นขณะที่หลับสนิทนะคะจิตเกิดดับรู้อารมณ์ที่ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไม่คิดด้วยไม่ได้อาศัยใจจึงกล่าวว่าวิถีมุตตจิตวิถีวิมุตต์พ้นจากการที่เป็นวิถีแต่เมื่อเป็นจิตแล้วต้องรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ของจิตขณะแรกที่เกิดมีไหม
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่995ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: แต่ละเสียงเนี่ยค่ะไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันแต่ก็ยังสามารถที่จะจำได้ว่าเป็นเสียงอะไรเพราะเหตุว่าสภาพจำมีจริงไม่ใช่จิตนะคะจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเช่นเสียงต่างๆต่างเพราะอะไรเพราะจิตรู้แจ้งในลักษณะของแต่ละเสียงจนสามารถที่จะรู้ได้นะคะแม้เสียงที่คล้ายคลึงกันมากก็ยังรู้ได้ว่าไม่ใช่เสียงเดียวกันเพราะการรู้แจ้งของจิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะเคยรับประทานอาหารรสแปลกๆนะคะอธิบายไม่ถูกแต่จิตลิ้มรสนั้นและสามารถที่จะรู้โดยที่ว่าไม่ต้องอธิบายหรืออธิบายก็อธิบายไม่ถูกแต่จิตสามารถที่จะรู้แจ้งความละเอียดหรือว่าความแปลกความต่างของสิ่งที่จิตกำลังรู้ได้เพราะฉะนั้นจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏ
3: อาจารย์นิชัยคะขอความเข้าใจคำว่าอารมณ์แล้วก็อารมณ์คืออะไรขณะนี้มีอารมณ์ไหมคะ
4: ครับในช่วงแรกก็กล่าวถึงเรื่องของจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีจริงแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งอารมณ์แสดงว่าเมื่อมีจิตเกิดขึ้นนะครับต้องมีสิ่งที่จิตรู้ในสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่จิตรู้สิ่งนั้นเป็นอารมณ์แก่จิตพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้นะครับไว้6ประการด้วยกันแต่ก็คือเป็นสิ่งที่มีเป็นปกติในชีวิตประจำวันอย่างเช่นหนึ่งกล่าวถึงรูปารมณ์หมายถึงรูปที่เป็นอารมณ์ดังนั้นขณะนี้นะครับกำลังเห็นจิตที่เห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ทางตาทรงแสดงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นรูปารมณ์คือเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่จิตสามารถจะรู้ทางตาเพราะถ้าไม่มีตาหรือบุคคลที่ตาบอดเนี่ยครับจะสามารถจะเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ได้ไหมครับไม่ได้เลยดังนั้นธรรมะเห็นไหมครับเป็นธรรมะจริงๆถ้าปราศจากตาปราศจากสิ่งที่ปรากฏที่เป็นอารมณ์แก่จิตที่กำลังเห็นขณะนี้จิตเห็นก็เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏไม่ได้ดังนั้นอารมณ์หนึ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สิ่งนั้นนะครับเป็นรูปารมณ์แล้วก็ยังมีสัทธารมณ์เสียงขณะนี้กำลังได้ยินต่างไหมครับกับสิ่งที่ปรากฏทางตาดังนั้นทรงแสดงธรรมะนะครับไว้เป็นประเภทให้เห็นลักษณะของธรรมะนั้นตามความเป็นจริงเพราะว่าเห็นก็เห็นสิ่งที่ปรากฏเสียงก็ปรากฏแต่ไม่ใช่สามารถปรากฏได้ทางตาแต่ว่าต้องอาศัยหูนะครับที่สามารถที่จะกระทบกับเสียงแต่จิตซึ่งเป็นธาตุรู้สามารถที่จะรู้เสียงได้จะเห็นเสียงได้ไหมครับไม่ได้เลยนะครับดังนั้นรูปารมณ์ไม่ใช่สัทธารมณ์อันนี้ก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอารมณ์เป็นรูปซึ่งมีความต่างกันประการที่สามนะครับคันธารมณ์กลิ่นก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงแต่กลิ่นเป็นธรรมะที่สามารถจะรู้ได้ทางจมูกนี่ก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็รสก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถปรากฏได้ทางลิ้นอย่างเช่นถ้าเห็นอาหารเพียงเห็นขณะนั้นเห็นอะไรครับเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นสีสามารถจะรู้รสได้ไหมครับไม่สามารถจะรู้รสได้เลยก็ต่อเมื่อลิ้นคือกระทบกับลิ้นซึ่งเป็นชิวหาประสาทะสามารถที่จะเป็นรูปหนึ่งที่กระทบกับรสได้แล้วก็จิตเกิดขึ้นรู้รสนั้น นี่ก็เป็นอารมณ์หนึ่งแล้วก็โผฏฐัพพะทางกายเย็นหรือว่าร้อนหรือว่าแข็งหรือว่าอ่อนหรือว่าตึงหรือว่าไหวนั้นสิ่งต่างๆครับที่มีปรากฏทางกายเป็นธรรมะแต่ทรงแสดงว่าธรรมะที่ปรากฏได้ทางกายที่กายวิญญาณหรือว่าจิตที่รู้ทางกายเนี่ยครับสามารถจะรู้ได้คือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอย่างเช่นถ้าจะกล่าวถึงดอกไม้เย็นหรือร้อนไม่สามารถจะรู้ได้เพราะยังไม่กระทบกับกายถูกต้องไหมครับแต่ว่าเห็นได้นั้นรูปนี่ครับก็จะมีลักษณะของรูปแต่ละรูปซึ่งปรากฏได้ตามทวารต่างๆส่วนธรรมะที่เหลือทั้งหมดนอกจากรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์ผลทพารมณ์แล้วทั้งหมดเนี่ยครับเป็นธรรมารมณ์ดังนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เริ่มที่จะค่อยๆรู้ขึ้นนะครับว่าอารมณ์เนี่ยก็มีต่างๆกันออกไปแต่ละประเภททรงอาศัยทางที่จะให้จิตรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจที่จะให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ปรากฏตามทวารต่างๆซึ่งก็จำแนกออกเป็น6อารมณ์ด้วยกันนะครับนั้นอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้นั่นเอง
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่ง
2: จำได้ด้วยจิตเป็นธรรมะจิตเป็นธาตุแต่ต้องเข้าถึงความหมายของคำธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะคะมีแน่นอนแล้วก็ธรรมะนั่นแหละไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเมื่อจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ว่าเป็นขณะไหนทั้งสิ้นภพภูมิไหนทั้งสิ้นที่ไหนทั้งสิ้นนะคะถ้ามีธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นนะคะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้โลกจึงได้ปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุรู้ซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุและสิ่งที่ปรากฏใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งที่ปรากฏทางตาจะให้เป็นอื่นนอกจากสามารถปรากฏให้เห็นได้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นธาตุอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธาตุไม่ว่ากล่าวถึงอะไรก็ตามทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะและเป็นธาตุเป็นสภาพที่รู้ที่เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานขณะนี้เรากำลังฟังเรื่องธาตุรู
5: ้ครับ
2: กำลังมีสภาพรู้แน่นอนให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรามีจริงๆมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธาตุรู้ไม่ใช่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยนะคะตั้งแต่เกิดว่าอะไรเกิดไม่ใช่เราค่ะธาตุรู้เกิดเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีหลากหลายมากแต่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยบัญญัติคำว่าจิตจิตตะเพื่อให้รู้ว่าเราหมายความถึงธาตุนี้ไม่ใช่ธาตุรู้อื่นซึ่งธาตุรู้อื่นซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตมีนะคะใช้คำว่าเจตสิกหรือเจตสิกะเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้เดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นคิดถึงว่าขณะนี้มีธาตุรู้ซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราด้วยความไม่รู้และด้วยความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือว่ารู้ตัวธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีธาตุรู้เพราะฉะนั้นฟังเรื่องธาตุรู้เพื่อรู้ว่าธาตุรู้เป็นธาตุรู้ไม่ใช่อื่นใดทั้งสิ้น
5: เพราะฉะนั้นธาตุอันนี้ก็คือเกิดดับแล้วก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะ
5: ไม่มีการสิ้นไปใช่ไหม
2: ตราบใดที่ยังมีเหตุก็ต้องมีผลเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดพร้อมเจตสิกและจิตแต่ละหนึ่งและเจตสิกแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้สภาพของจิตและเจตสิกเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นขณะนี้ใครก็ไม่รู้แต่เมื่อมีจิตใดเกิดขึ้นแล้วดับจิตนั่นเองนะคะการดับไปของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดพร้อมกันทั้งเจตสิกด้วย
5: ถ้าจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้อย่างเดียวแล้วสั่งสมสันดานได้อย่างไรครับท่านอาจารย์
2: เพราะเหตุว่าเป็นธรรมดาของจิตและเจตสิกสิ่งที่เกิดและดับไปและเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นขณะต่อไปที่เกิดสืบเนื่องมาจากจิตขณะก่อนไม่ใช่ไปสืบเนื่องมาจากจิตอื่นของคนอื่น แต่สืบเนื่องมาจากจิตซึ่งเกิดระดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่นะคะในจิตก่อนก็สะสมสืบต่อไปถึงจิตขณะต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นที่แต่ละคนหลากหลายมากก็เพราะเหตุว่าการสะสมในแสนกฎกับของแต่ละคนเห็นบ้างได้ยินบ้างทุกบ้างสุขบ้างต่างๆนานาในแต่ละชาติก็ทำให้การสะสมของแต่ละหนึ่งเนี่ยต่างกันและขณะนี้ก็กำลังต่างกันต่อไปอีกต่างกันต่อไปอีกตามเหตุตามปัจจัยนี่คือความหมายของธาตุหรือธาตุซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได
5: ้การที่เราสั่งสมกิเลสเนี่ยก็แสดงว่าเจตสิกที่เป็นอกุศลเนี่ยช่วยให้จิตสั่งสม
2: ไม่ได้ช่วยเลยหมายความว่าเป็นธรรมดาของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับพร้อมกันเมื่อดับไปแล้วนะคะจิตก็เป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดตามที่ได้สะสมมาเห็นแล้วชอบชอบสีอะไรคะ
5: เข้าใจว่าจะชอบสีแดงนะช่วงนี
2: ้ค่ะจริงๆแล้วก็ชอบหลายหลายสีใช่ไหมคะ
5: หลายหลายสี
2: ค่ะแต่ว่าที่นึกออกและชอบมากก็คงจะเป็นสีแดง
5: ครับ
2: ต่อไปนี้ก็ยังชอบต่อไปเพราะว่าจะหาแสวงหาสีแดงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเสื้อจะเป็นกางเกงจะเป็นดินสอจะเป็นปากกาจะเป็นเครื่องใช้ในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามความพอใจตามการสะสมที่เคยสะสมความพอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็ยากที่จะรู้ได้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยรู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็มีประโยชน์จะมาฟังไหมเพราะที่มาเนี่ยไม่ใช่ใครเลยค่ะจิตเจตสิกที่สะสมมาแล้วต่างหากที่ทำให้เห็นประโยชน์ของการที่จะได้ยินได้ฟังจึงมาส่วนคนที่สะสมที่จะไม่มาก็สะสมที่จะไปทำอย่างอื่นตามการสะสม
5: แต่การมานี่ก็เป็นกุศลแล้วเนี่ยให้ประโยชน์อกุศลนี่ให้โทษเพราะฉะนั้นการสั่งสมสองอย่างนี้ถ้าเข้าใจแล้วเราก็มาฟังเพื่อที่จะสั่งสมกุศล
2: เพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะสะสมกุศลและอกุศลกุศลเป็นเจตสิกอกุศลก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นเมื่อจิตรู้สิ่งใดก็จะมีเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้สิ่งนั้นถ้าขณะนั้นเป็นกุศลในสิ่งที่ปรากฏก็ค่อยๆสะสมกุศลนั้นไปถ้าเป็นอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดนะคะก็สะสมอกุศลประเภทนั้นไปเพราะฉะนั้นโลภะก็สะสมมามากโทสะก็สะสมมาแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะมีปัจจัยที่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นจิตเจตสิกก็เกิดดับสะสมกุศลและอกุศล
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นจิตแต่ละขณะเนี่ยสะสมสืบต่อแต่ละคนจะมีอัธยาศัยที่ไม่เหมือนกัน
2: กำลังสะสมด้วยเดี๋ยวนี้ให้ทราบนะคะกำลังสะสมเห็นถูกต้องก็สะสมความเข้าใจนี้ถ้าไม่เข้าใจเห็นผิดก็สะสมความไม่เข้าใจและเห็นผิดเพราะฉะนั้นกุศลที่ได้สะสมทีละน้อยทีละน้อยก็มากขึ้นหรือว่าอกุศลที่ได้สะสมทีละน้อยทีละน้อยก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะแม้เริ่มเข้าใจเรื่องจิตนะคะแต่ก็จะมีอีกหลายคำซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ก็เป็นหน้าที่การงานของจิตเพราะฉะนั้นเวลากล่าวถึงคำว่าชวนะหมายความถึงกิจหนึ่งของจิตไม่ใช่เห็นจิตเกิดขึ้นเห็นจิตเกิดขึ้นได้ยินจิตเกิดขึ้นได้กลิ่นจิตเกิดขึ้นลิ้มรสเป็นแต่ละหนึ่งกิจของจิตนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วชอบไม่ชอบเกิดขึ้นต่างกับจิตเห็นซึ่งจิตเห็นนะคะเกิดหนึ่งขณะจำไว้ได้เลยขณะนี้นะคะที่เห็นนานมากเนี่ยแท้ที่จริงก็คือจิตเห็นเกิดเพียงหนึ่งขณะจะไม่มีจิตเห็นเกิดซ้อนจิตเห็นระดับและจิตเห็นเกิดอีกระดับไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะจิตเห็นเกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งขณะแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อทำกิจอื่นซึ่งไม่ใช่กิจเห็นจนกระทั่งถึงขณะซึ่งพอใจหรือไม่พอใจเป็นกุศลและอกุศลในสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นนะคะเกิดซ้ำกันเจ็ดขณะใช้คำว่าชวนะหมายความถึงกิจของจิตนะคะซึ่งทำกิจแล่นไปในอารมณ์โดยไม่ได้เห็นโดยไม่ได้ทำกิจอื่นๆแต่ทำกิจชวนะเพราะเหตุว่าสืบต่อกันเจ็ดขณะ เนี่ยค่ะแต่ละคำแต่ละคำให้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เรื่องจิตโดยประการทั้งปวงนะคะทั้งลักษณะของจิตทั้งกิจการงานของจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าจิตนี้เกิดขึ้นทำกิจนี้ไม่ได้ทำกิจเองอย่างจิตเห็นเนี่ยเกิดทีไรก็ต้องทำทัศนกิจเราชินกับคำว่าทัศนาทัศนจรนะคะทัศนะก็คือเห็นไปเที่ยวไปดูเพราะฉะนั้นจิตนี้เกิดขึ้นก็เห็นจริงๆ จิตนี้ก็เที่ยวนะคะเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องทำกิจนี่แหละคือเห็นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าไม่มีใครไปบังคับจิตว่าไม่ให้เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆกันแม้ว่าเป็นจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์แต่ในขณะที่เกิดขึ้นรู้แจ้งนั้นก็ทำกิจต่างๆกันตามประเภทของจิตนั้นด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าได้ยินคำว่าชวนะจะใช้คำว่าจิตก็คือจิตนี้ทำชวนะกิจไม่ใช่จิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินแต่ทำกิจพอใจในอารมณ์นะคะเกิดดับสืบต่อกันเจ็ดขณะจึงใช้คำว่าชวนะแล่นไปในอารมณ์มีไหมที่จิตใดจะเกิดดับสืบต่อกันถึงเจ็ดขณะไม่มีเลยนะคะนอกจากกุศลละจิตหรืออกุศลละจิตโดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสแต่ถ้าเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดแล้วไม่มีทั้งกุศลละจิตและอกุศลละจิตแต่ยังไม่ปรินิพานยังไม่ถึงจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ที่จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นนะคะแต่กุศลจิตที่เคยเป็นกุศลไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเป็นสภาพของจิตที่ดีงามก็เป็นกิริยาจิตเพราะฉะนั้นแม้แต่จิตที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดจะไม่รู้จักเลยนะคะว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นและต้องเป็นอย่างนี้ตามลำดับด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าจากการเริ่มต้นนะคะค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยและไม่ข้ามคำที่ได้ยินด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ได้อ่านได้ศึกษาข้อความนี้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจซึ่งเป็นผู้ที่ใหม่มากแต่เราจะไม่ใช้คำซึ่งเขาไม่เข้าใจเราก็อาจจะบอกว่าเห็นแล้วชอบไหมใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาเหมือนว่าเขาเห็นตลอดแต่ความจริงขณะที่ชอบนานกว่าคือ7เท่าของเห็นเห็น1ขณะเนี่ยค่ะติดข้องซะ7ขณะเรียกว่าโกรธซะ7ขณะนี่ก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆทำให้เขาเข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะในพระสูตรไม่ได้แสดงการเกิดดับและกิจการงานของจิตโดยตลอดอย่างในพระภิธรรมเพราะฉะนั้นก็จะมีการกล่าวว่าเห็นแล้วก็ชอบหรือเห็นแล้วก็คิดเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจธรรมะทั้งในส่วนของพระสูตรในส่วนของพระอภิธรรมและในส่วนของพระวินัยว่าทั้งหมดก็คือธรรมะประเภทต่างๆที่ทรงแสดงไว้เพื่อให้รู้ความจริงให้รู้ความจริงนะคะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นคร่าวๆสำหรับวันนี้นะคะก็คือจิตเห็นธรรมทัศนกิจจิตได้ยินธรรมสวนกิจแล้วก็จิตได้กลิ่นทำคายนากิจพูดเฉยๆค่ะไม่ต้องจำก็ได้แต่ให้รู้ว่ามีกิจอะไรบ้างนะคะของตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งทางลิ้นก็ทำสายนากิจทางกายทำผุสนากิจเพียงหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะแต่ก่อนที่จะถึงความชอบไม่ชอบยังมีจิตที่เกิดดับสืบต่อก่อนที่จะถึงการชอบไม่ชอบแสดงเห็นการเกิดดับของจิตไม่มีใครรู้ได้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะแสดงโดยละเอียดยิ่งให้ฟังเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจุดประสงค์กว่าจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังนะคะต้องเดี๋ยวนี้ที่เห็นยังไม่มีอย่างอื่นซึ่งปกติหลังเห็นแล้วก็เป็นโลภะเป็นชวนะกิจนะคะถ้ากล่าวถึงอกุศลและกุศลเนี่ยค่ะทำกิจสืบต่อกันอย่างเร็วมากเจ็ดขณะเป็นชวนะกิจแต่ต่อไปนะคะก็จะมีความละเอียดยิ่งขึ้นว่าที่ไม่ถึง7ขณะก็มีที่มากกว่า7ขณะก็มีแต่กล่าวถึงตามปกติเป็น7ขณะเช่นเดียวนี้เห็น1ขณะแต่อกุศลหรือกุศลที่เกิดสืบต่อ7เท่าทำชวนะกิจก็เริ่มรู้จักว่าจิตเกิดขึ้นทำกิจไม่มีจิตสัก1จิตซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้ทำกิจอะไรแต่ไม่รู้ ว่าจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายตามกิจการงานด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงฟังให้ละเอียดให้เข้าใจขึ้นว่าถ้าพูดถึงคำนี้หมายความถึงอะไรถ้าพูดถึงกุศลอกุศลกิริยาไม่ได้หมายความถึงกิจแต่หมายความถึงชาติชาติว่าจิตนั้นเกิดขึ้นเป็นอะไรเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือว่าเกิดขึ้นเป็นอกุศลหรือว่าเกิดขึ้นเป็นวิบากคือผลของกุศลและอกุศลหรือว่าเกิดขึ้นเป็นกิริยาถ้าโดยชาติก็มี4โดยจิตก็แล้วแต่ที่เราจะกล่าวถึงนะคะแต่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจอย่าเอาความคิดของเรามาปะปนเพราะว่าเราไม่รู้แล้วก็จะไปพยายามคิดด้วยตัวเองเนี่ยจะรู้ได้อย่างไร
3: ถ้าอาจารย์คะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเราไม่ทราบนะคะว่าจิตทำกิจการงานเราจะคิดว่าเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูแต่พอศึกษาธรรมะแล้วท่านแสดงว่าจิตนั้นทำกิจเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายและแม้แต่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจถึงจิตที่แล่นไปในอารมณ์ที่เป็นชวนา
2: ค่ะแต่ว่าทั้งหมดนะคะเริ่มเข้าใจได้ค่ะว่ากิจของจิตนะคะมี14กิจจิตหลากหลายมากก็จริงนะคะแต่จิตแต่ละหนึ่งนั้นต้องเกิดขึ้นทำกิจ1ใน14กิจวันนี้ก็รู้ตั้งหลายกิจนะคะเช่นจิตขณะแรกเกิดขึ้นทำปฏิสันธิกิจสืบต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายที่ใช้คำว่าตายพอจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปนะคะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นในชาตินั้นจะกลับมาเป็นคนนั้นอีกไม่ได้เลยเพราะจิตนั้นทำกิจจุติเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นซึ่งวันหนึ่งต้องถึงแน่จิตจะต้องทำกิจนั้นแน่แต่จะทำเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งมีตั้งแต่เกิดให้รู้ว่าธรรมะทั้งนั้นแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ไปเรียนชื่อใหม่เรื่องใหม่นะคะแต่ให้เข้าใจความจริงที่มีแล้วให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นสำหรับกิจ14กิจนะคะกิจของชาติก่อนต้องมีคือจุติกิจจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนดับไปที่เรียกว่าตายเพราะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นมีไหมคะตายอะไรตาย
3: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะคนตายก็ได้นะ
2: คะแต่จริงจิตเกิดขึ้นทำกิจนั้นนะคะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นอยากจะกลับไปเป็นคนเก่าในสัก10 ชาติก่อนไหมคะอาจจะสนุกสนานมากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเพราะเหตุว่ามีปัจจัยเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเอากิจชาติก่อนก็ได้เริ่มต้นคือจิตสุดท้ายของชาติก่อนนะคะผ่านไปละ1 กิจจิตแรกของชาตินี้คือปฏิสนธิกิจเป็นจิตที่ทำกิจสืบต่อจากจุติจิตอื่นทำกิจนี้ไม่ได้เลยต้องเป็นผลของกรรม1และจิตที่เป็นผลไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุจิตที่เป็นเหตุก็คือกุศลและอกุศลเป็นเหตุให้เกิดจิตที่เป็นผลคือวิปากจิตหมายความถึงเวลาที่กรรมที่ได้กระทำแล้วกุศลอกุศลที่ถึงความเป็นกรรมที่สำเร็จไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผลของตนคือที่ได้ทำแล้วเกิดขึ้นเป็นวิปากะคือเป็นผลถ้าเหตุเป็นอกุศลจิตที่เกิดก็เป็นอกุศลวิปากะหรืออกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลถ้ากุศลที่ได้ทำไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดผลจิตที่เป็นผลก็เป็นกุศลวิบากหรือกุศลวิปากะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผ ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีโลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่996ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: ถ้ากุศลที่ได้ทำไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดผลจิตที่เป็นผลก็เป็นกุศลวิบากหรือกุศลวิปากะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเลือกได้ไหมเอากรรมไหนดีคะเอากรรมดีๆได้ไหมคะกรรมดีมากๆเลยก็ไม่ได้แล้วแต่กรรมเพราะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถึงการละที่กรรมใดจะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดกรรมนั้นก็ทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นถ้าเป็นกุศลก็เป็นกุศลวิบากจิตเกิดขึ้นทำกิจไม่ใช่ไม่ทำกิจทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนจิตอื่นจะไม่สามารถทำกิจนี้ได้เลยนอกจากผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำไว้ซึ่งเลือกไม่ได้ถ้าเป็นผลของการฟังธรรมะวันนี้ที่เข้าใจนะคะก็ดีใช่ไหมคะดีมากเลยเพราะเหตุว่าปฏิสนธิเป็นผลของกุศลกรรมและยังประกอบด้วยปัญญาถ้าขณะนั้นมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกแต่เลือกไม่ได้แต่สะสมไว้ได้เพราะฉะนั้นกิจแรกของชาตินี้คือปฏิสนธิกิจสองกิจแล้วใช่ไหมคะจะนับผวังไหมคะทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดแล้วดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่คิดยังไม่อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่กรรมที่ได้กระทำแล้วที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดยังทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดสืบต่อไปอีกไม่ใช่ให้ผลเพียงขณะเดียวเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผลของกรรมนั้นที่เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตที่ดับไปไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจไม่ได้สืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแต่สืบต่อจากปฏิสนธิจิตนะคะทำผวังคกิจโลกนี้ไม่ปรากฏเลยขณะปฏิสนธิเป็นผลของกรรมที่ทำให้เกิดสืบต่อโลกนี้ก็ไม่ปรากฏเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับไปกรรมทำให้จิตเกิดสืบต่อประเภทเดียวกันนะคะดำรงภพชาติไว้โลกนี้ก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะปฏิสนธิขณะผวังโลกนี้ไม่ปรากฏเลยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็ขณะใดที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอีก5กิจและจิตขณะสุดท้ายทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้อีกกิจหนึ่งคือจุติกิจเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะเพื่อให้รู้ความจริงเพื่อละความไม่รู้ละความติดข้องเพราะไม่รู
3: ้เวลาที่หลับสนิทถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็ไม่ทราบว่าเป็นกิจของจิตเพราะว่าคิดว่าเป็นเราหลับค่ะ
2: ถ้าถามทุกคนว่ามีจิตไหมก็บอกว่ามีจิตนะคะถ้าถามว่าตอนหลับสนิทมีจิตไหมถ้าไม่ศึกษาธรรมะก็ตอบไม่ได้เพราะไม่มีอะไรแต่คนหลับไม่ใช่คนตายเพราะฉะนั้นคนหลับก็มีจิตที่เกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติ
3: แล้วถ้าไม่ศึกษาพระธรรมก็ไม่ทราบนะคะท่านอาจารย์ว่าหลับสนิทก็ไม่ใช่ขณะฝัน
2: พระอาจารย์เป็นเรื่องที่ปกติในชีวิตประจำวันค่ะและรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราวันนี้ได้ฟังเรื่องจิตแล้วก็กิจของจิตแล้วก็ผ่านไปพระอาจารย์เพื่อที่จะไม่ได้สูญเปล่าขณะนี้จิตทำกิจอะไร
6: เห็นค่ะ
2: หนึ่งละใช่ไหมคะกำลังเห็นเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าเป็นจิตไม่ใช่เราในขณะนี้เดี๋ยวนี้เองที่เห็นเนี่ยคือจิตหรือธาตุรู้หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทำกิจเห็นหนึ่งกิจแล้วค่ะ
6: ได้ยินค่ะ
2: ได้ยินขณะที่เสียงปรากฏก็ให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะจิตเกิดขึ้นทำสวนกิจในภาษาบาลีนะคะไม่ต้องจำได้แต่ให้รู้ว่าขณะใดที่ได้ยินขณะนั้นไม่ใช่เรากำลังเป็นจิตที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ทำกิจอื่นเลยสองกิจแล้วค่ะ
6: ก็ดมน้ำมันมาก็มีกลิ่นค่ะ
2: ค่ะ พราะฉะนั้นขณะใดที่กลิ่นปรากฏนะคะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้กลิ่นกลิ่นปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเองนะคะจิตก็เกิดขึ้นไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ทำกิจได้กลิ่นคือคายนะกิจ
6: ลิ้มรสค่ะ
2: ลิ้มรสเวลานี้ใครมีรสปรากฏสำหรับคนที่รสปรากฏไม่ใช่จิตที่กำลังอมลูกอมแต่ว่าเป็นจิตที่กำลังลิ้มรสที่เรียกว่าลูกอมเนี่ยคือรสหนึ่งที่ปรากฏทำสายนะกิจไม่ต้องจำภาษาบาลีนะคะแต่ต่อไปจะค่อยๆจำเองเมื่อจำได้ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาท่องนะคะขอให้เข้าใจภาษาไทยนี่แหละค่ะและเมื่อไรที่จะจำก็จำ
6: กระทบสัมผัสทางกายมีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็ง
2: ค่ะห้ากิจแล้วใช่ไหมคะผุดสนะกิจในภาษาบาลีนะคะแล้วก็มีอะไรอีก
6: ชวนะค่ะคิดคำที่จะสนทนากับท่านอาจารย์
2: ค่ะมีกุศลและอกุศลนะคะซึ่งขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินทำอีกกิจหนึ่งคือชวนะกิจแล่นไปในอารมณ์ด้วยความพอใจหรือไม่พอใจเต็มที่เลยเจ็ดขณะแล้วมีกิจอะไรอีกเดี๋ยวนี้มีภวังคกิจไหมเพราะฉะนั้นถึง14กิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจำทีเดียว14กิจแต่เข้าใจกิจที่จิตกำลังทำในชีวิตประจำวันที่สามารถที่จะรู้ได้มีภวังคกิจไหมคะ
6: มีค่ะ
2: ค่ะเมื่อไหร่
6: หลับสนิท
2: เดี๋ยวนี้คุณหมอไม่ได้หลับ
6: ระหว่างได้ยินกับเห็นค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาดับจิตจะเห็นต่อไปหรือรู้สิ่งนั้นต่อไปได้ไหม
6: ไม่ได้ค
2: ่
6: ะ
2: ไม่ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นต้องมีภวังคจิตซึ่งทำภวังคกิจเกิดสืบต่อดำรงภพชาติที่ยังไม่ตายที่หลังจากที่เห็นแล้วมันไม่ได้ยินเนี่ยก็จะต้องมีภวังคกิจดำรงภพชาติสืบต่อที่จะได้ยินพอได้ยินดับไปหมดแล้วอะไรเกิด
6: ภวังคจิต
2: ค่ะภวังคจิตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะได้เพิ่มความเข้าใจขึ้นอีกว่าแต่ละวาระของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะต้องมีจิตเกิดดับดำรงภพชาติขั้นก่อนและสภาพธรรมะอื่นจึงปรากฏได้มิฉะนั้นเราก็ศึกษาข้ามไปแต่ว่าเราไม่ข้ามเราพยายามที่จะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยให้ตรงแล้วก็ไม่ต้องจำแต่ก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะจำได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะจริงๆแล้วว่ากี้นี้เรากล่าวถึงหลับและตื่นใช่ไหมคะแต่ตื่นเนี่ยแต่ละครั้งที่เห็นผวังขั้นดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเกิดมาแล้วก็เป็นผวังแล้วก็มีการเห็นขั้นแล้วก็เป็นผวังแล้วก็มีการได้ยินขั้นแล้วก็เป็นผวังนี่พูดอย่างหยาบไม่ได้กล่าวโดยละเอียดว่าจิตอะไรเกิดสืบต่อจากอะไรทางทวารไหนแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่ากระแสของชีวิตก็คืออย่างนี้เกิดมาแล้วต้องดำรงอยู่ในภพนี้ดำรงอยู่ทำไมดำรงอยู่เพื่อเห็นซึ่งต้องเห็นค่ะดำรงอยู่

0: อาชีพเลยนะคะลองกล่าวมาสิคะจะมีกิจที่กล่าวมานี้ไหมซึ่งท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไว้เนี่ยที่เห็นชัดๆก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายและกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่ทำชาวนากิจค่ะเชิญคุณกนกวรรณค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์สนทนากับคุณหมอนะคะตรงที่ว่าที่ปรากฏขณะนี้ก็ไม่ได้ปรากฏจริงๆกับเราเช่นเราไม่ได้ทราบว่าขณะนี้เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิต
2: ชอบไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยชอบไหม
1: ตอนนี้เฉย
2: ๆค่ะเฉยๆนะคะ
1: ค่ะ
2: อยากเห็นไหม
1: ไม่ได้อยากเห็น
2: ไม่อยากเห็นอยากได้ยินไหมอ
1: ยากได้ยิน
2: ค่ะก็แปลกนะคะไม่อยากเห็นแต่อยากได้ยินหมายความว่าต้องการตาบอด
1: ณขณะนี้ค่ะท่านอาจารย์เห็นก็ไม่ได้เลือกได้ว่าจะต้องเห็นอะไร
2: เลือกไม่ได้ไงคะก็เป็นธรรมะค่ะไม่มีใครเลือกได้เลยแต่ต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้เมื่อเห็นเกิดแล้วก็คือว่าต้องเห็นแล้วก็ชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหมชอบเสื้อสีม่วงไหมคะ
1: วันนี้ค่ะก็ไม่รู้จะใส่อะไรก็หยิบมาใส่
2: แน่ใจนะคะทุกวันไม่รู้จะใส่อะไรก็หยิบมาใส่ทุกวันเลย
1: บางวันก
2: ็แต่หารู้ไม่ว่าขณะนั้นก็ติดข้องในสิ่งที่มีแล้วค่ะที่เป็นของเราจะสีอะไรจะชอบไม่ชอบก็เป็นของเราติดข้องแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่ใช่พูดเปล่าๆแต่ให้รู้ว่ากุศลไม่ใช่ขณะที่เห็นกุศลไม่ใช่ขณะที่ได้ยินกุศลไม่ใช่ขณะที่เพียงได้กลิ่นไม่ใช่ขณะที่เพียงรสปรากฏไม่ใช่ขณะที่เพียงแข็งปรากฏแต่ว่าเมื่อมีสิ่งนั้นปรากฏแล้วชอบหรือไม่ชอบเป็นปกติหรือเปล่าหรือไม่เป็นปกติ
1: ไม่ทราบถ้าไม่ได้มายินได้ฟังแต่เราจะไปทราบอย่างเช่นเราชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้แต
2: ่
1: พอตื่นมาเราไม่ได้ทราบว่าเราติด
2: ไม่เป็นไรค่ะเห็นคนนั้นจึงชอบใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉันชอบไม่ใช่เห็นชอบไม่ใช่ได้ยินชอบเป็นชอบและชอบเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศล
1: เป็นอกุศล
2: ทำกิจอะไร
1: จากที่ฟังก็ชาวนากิจ
2: ชาวนากิจเริ่มคุ้นกับการที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นชาวนากิจไม่อย่างนั้นเราจะได้ยินคำว่ากุศลชวนะอกุศลชวนะก็ยังไปติดอยู่ที่ชวนะโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจชัดเจนแต่รู้จักกุศลและอกุศลแต่ให้รู้ว่าชวนะเป็นกิจของจิตไม่ต้องพูดก็ได้กุศลและจิตไม่ต้องกล่าวถึงกิจอย่างเห็นก็ไม่ต้องไปกล่าวว่าทัศนะจิตหรืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พูดเพียงให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอกุศลเกิดหลังเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกด้วยอกุศลหรือกุศลก็แล้วแต่หลังจากนั้นก็คือกุศลและอกุศลที่สะสมมา
1: แต่ถ้าไม่ได้มารับฟังท่านอาจารย์ทบทวนในชีวิตประจำวันเราก็ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี
2: ้เพราะฉะนั้นธรรมะที่กล่าวถึงแล้วเนี่ยจริงหรือเปล่าเมื่อเช้านี้อาหารอร่อยไหมคะค
1: ่
2: ะเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปชนิดซึ่งว่าไม่เป็นปกติละเพราะว่าเวลาที่นั่งรับประทานเนี่ยจะบอกได้เลยทำไมเอื้อมไปที่จานนั้นหรือหยิบจานนี้หรืออะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอศึกษาธรรมะแล้วไม่เข้าใจกลายเป็นผิดปกติแต่ไม่รู้เลยเมื่อเช้านี่เป็นอย่างไรแล้วไม่รู้การฟังพระธรรมก็คือให้เข้าใจถูกต้องว่าความจริงเป็นอย่างไรตั้งแต่ตื่นมีจิตที่เกิดขึ้นทำกิจการงานของจิตเท่าที่ได้รู้แล้วกิจที่รู้ได้ก็คือเห็นนี่แหละรู้ได้ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและระหว่างที่เห็นดับไปแล้วยังไม่ทันได้ยินก็จะต้องมีขณะที่ดำรงภพชาติเพื่อที่ได้ยินจะเกิดหรือสภาพธรรมะอื่นจะเกิดเปลี่ยนจากที่เคยเป็นเพราะว่าสิ่งนั้นดับแล้วเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่าได้ยินได้ฟังคำไหนขอให้เข้าใจคำนั้นเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ในความไม่ใช่ตัวเราหรือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงอาหารอร่อยไหมคะเมื่อเช้ารู้ไหมคะว่ารับประทานอะไร
1: ทราบ
2: ค่ะขณะที่รู้ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่รู้ถ้าบอกว่าทั้งไม่ชอบและชอบก็คือเป็นโมหะเป็นจิตที่หลงไม่รู้เลยว่าขณะนั้นผ่านไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าถ้า

0: ษาจิตอย่างละเอียดนะคะอกุศลไม่ใช่มีแต่โลภะที่ติดข้องหรือว่าโทสะที่ขุ่นเคืองแต่ยังมีโมหะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะละเอียดมากค่ะศึกษาเพื่ออะไรคะเข้าใจไว้เพราะว่าไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้ทันทีต้องเป็นปัญญาอีกมากมายมหาศาลกว่าที่จะละการยึดถือซึ่งเคยยึดถือมาแล้วในอดีตแสนโกรธกลับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่เกิดดับเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะมีการที่สามารถค่อยๆ คลายความไม่รู้ซึ่งจะเป็นเหตุให้ค่อยๆ คลายความเห็นผิดว่าสิ่งนั้นเที่ยงสิ่งนั้นเป็นของเราหรือว่าสิ่งนี้เป็นเราก็จะต้องมีความเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งมีจริงๆเป็นจริงๆในขณะนั้นซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละไปทุกชาติ
1: อาจารย์คะแล้วถ้ารู้สึกว่าจิตเกิดมากมายอะค่ะในความรู้สึกว่าร
0: ู้สึกเลยค่ะว่าเป็นจิตเลยค่ะ
1: จากการศึกษาก็เข้าใจว่าหนึ่งขณะจิตเกิดดับมากมายที่เราไม่สามารถรู้ทันตามทันได
0: ้แล้วจริงหรือเปล่า
1: เกิดดับมากมายจริงค
0: ่ะควรรู้ไหม
1: ก็ควรรู้ค่ะอันนี้ก็คือความเข้าใจแต่ว่าไม่ต้องจดจ้องหรือรู้ตามในระหว่างประจำวันใช่ไหมคะ
0: ก็เกินไปอีกแล้วค่ะคือไม่ได้บอกให้ไปจดจ้องก็จะไปจดจ้องไม่ได้กล่าวว่าให้จดจ้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นจิตอะไรขณะไหน
1: ถ้าเข้าใจในชีวิตประจำวันจากเช้าถึงเย็นก็คงจะมีการนึกคิดที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพธรรมะขึ้นบ้างใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดความเข้าใจหรือว่า
0: เมื่อวานนี้คุณกนกวรรณฟังธรรมะหรือเปล่า
1: เมื่อวานฟังค่ะ
0: ฟังแล้วคิดเรื่องธรรมะที่ได้ฟังหรือเปล่า
1: ขณะฟังคิด
0: แล้วฟังจบแล้วคิดเรื่องธรรมะที่ได้ฟังหรือเปล่า
1: ไม่ได้คิด
0: ค่ะแล้วจะถามว่าไง
1: ก็ถามว่าถ้าเข้าใจควรจะคิดอยู่เรื่อยๆป่ะคะอาจารย์
0: นั่นสิคะก็เมื่อวานนี้เป็นยังไงเลยคะเมื่อวานนี้ก็ฟังแล้วเข้าใจแล้วคิดบ้างหรือเปล่า
1: ไม่ได้คิดค่ะ
0: เพราะอะไรเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าทำไมไม่คิด
1: ที่ไม่ได้คิดน่าจะเป็นเพราะความเข้าใจไม่มากพอทำให้ชีวิตในประจำวันไม่ได้ระลึกไปถึงธรรมะหรือเปล่าอาจารย
0: ์นี่เป็นคำตอบใช่ไหมคะเกิดจากการไตร่ตรองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ถามให้คนอื่นตอบค่ะแต่จากการที่เราค้นพบคำตอบจากการคิดของเราเองเราก็รู้ว่าเพราะความเข้าใจไม่พอสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คิดถึงเรื่องที่สนใจแต่เรื่องที่สนใจน้อยกว่าเพราะเข้าใจมากกว่าไม่เป็นปัจจัยให้คิดถึงเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบจากความเข้าใจของตัวเองดีกว่าให้คนอื่นตอบใช่ไหมคะ
1: ถ้าไม่เกิดก็คือไม่เกิด
0: เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นสำคัญที่สุดคือเข้าใจไม่ใช่อยากให้เป็นอย่างนั้นเข้าใจและอยากให้มากขึ้น
1: ซึ่งถ้าจะเกิดก็คือจะเกิดเองตาม
0: ตามเหตุตามปัจจัย
1: ค่ะ
0: ถ้าเข้าใจจริงๆจะเสียใจไหมถ้าไม่ได้คิดถึงธรรมะแต่เข้าใจแล้ว
1: ก็จะไม่เสียใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการไตร่ตรองธรรมะสำคัญกว่าถามคนอื่นนะคะเพราะว่าคนอื่นเพียงแค่ตอบแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้จริงๆจนกว่าจะมีการสนทนา
2: พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นก็มีความละเอียดมีความหลากหลายท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างในความเป็นไปของอกุศลธรรมคือขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นและในขณะที่ความดีคือกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปก็มีมากมายพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็แสดงละเอียดไปทีละขณะจิตทีละขณะจิตเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูกเพี้ยนถูกว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะครับท่านอาจารย์ครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ในช่วงแรกก่อนครับในความเป็นจริงของธรรมะมีแต่ธรรมะเท่านั้นไม่มีเราครับท่านอาจารย์ครับ
0: อย่างที่ได้เคยกล่าวถึงทุกครั้งก็เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าถ้าแยกสิ่งที่รวมกันที่เคยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งและลักษณะนั้นก็ต่างกันคือถ้าเป็นสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งก็มีนะคะแต่ก็ลืมเสมอไม่เคยคิดถึงเลยว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏมีใครคิดบ้างคะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏ ถ้าไม่พูดก็ไม่คิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราพูดเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าตลอดชีวิตก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏว่ามีแต่เร็วมากค่ะทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างแล้วก็ต่างกันหลากหลายแต่ไม่ว่าจะหลากหลายอย่างไรนะคะลักษณะนั้นก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็มีแต่ละลักษณะซึ่งแม้จะพูดสักเท่าไหร่เข้าใจขั้นการฟังสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่รู้เฉพาะตรงนั้นแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ไม่สามารถจะเข้าใจว่านั่นแหละที่เรากำลังพูดถึง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าในการที่จะเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระธรรมรอบรู้ในสิ่งที่มีจริงก็ไม่ใช่เพียงแค่ทางหนึ่งทางใดแต่ว่าก็ต้องทั้งหกทวารหรือว่าทั้งหกทางครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ยาวไกลมากแม้ในขณะนี้ทางตาที่กำลังปรากฏก็ยังไม่รู้ในความเป็นจริงของธรรมะเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดง45 พรรษา
3: ท่านอาจารย์ครับในช่วงแรกที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงการมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้แต่ก็เป็นการเริ่มที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงกับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเพียงขั้นของการรู้เรื่องราวเนี่ยครับก็ยังไม่ใช่เป็นการรู้เฉพาะครับท่านอาจารย์ครับความต่างระหว่างความรู้เรื่องราวกับความรู้เฉพาะมีความต่างกันอย่างไรแล้วก็มีเหตุปัจจัยกันอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะมีแข็งไหมคะ
3: ตอนนี้ก็มีครับท่านอาจารย์จับไมโครโฟน
0: แล้วก็แข็งมีจริงเป็นธรรมะ
3: ครับ
0: ค่ะแล้วแข็งรู้อะไรหรือเปล่า
3: แข็งไม่รู้อะไรครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงแต่ไม่รู้ไม่ต้องบอกว่ารูปธรรมก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ไม่ต้องบอกก็มีสภาพแข็งครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะแล้วก็ขณะนี้ที่กำลังพูดเรื่องแข็งเราบอกว่าแข็งมีจริงแข็งเกิดขึ้นแข็งไม่รู้อะไรกำลังรู้ลักษณะของแข็งที่กำลังเป็นแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงก็ต้องมีจริงเมื่อเกิดขึ้นนะคะแล้วจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้แข็งเกิดขึ้นแล้วก็แข็งก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครจะไปทำให้แข็งเกิดก็ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้แข็งที่กำลังปรากฏหรือเปล่า
3: ตอนนี้ก็รู้ว่ามีแข็ง
0: ไม่ใช่รู้ว่ามีแข็งนะคะคำถามว่าแข็งมีเป็นสิ่งที่มีจริงทุกคนรู้แน่เมื่อกระทบสัมผัสแต่ไม่เคยเข้าใจถูกต้องว่าแข็งที่มีนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและใครจะไปทำให้แข็งเกิดก็ไม่ได้แต่มีปัจจัยที่เมื่อแข็งเกิดแสดงว่ามีปัจจัยที่ให้เกิดเป็นแข็งด้วยไม่เป็นเห็นไม่เป็นได้ยินเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าแข็งมีจริงๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏความจริงก็ดับไปด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ใช่ของใครถามว่าเดี๋ยวนี้กำลังรู้แข็งหรือเปล่าที่กำลังเป็นแข็งจริงๆ
3: ยังไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือมีทุกอย่างแต่ว่าพอไม่พูดก็ไม่คิดถึงใครจะมานั่งคิดถึงแข็งตั้งแต่เช้ามาใช่ไหมคะเพราะไม่เคยเห็นแข็งเป็นความสำคัญที่ว่าทำไมต้องรู้แข็งอย่างที่ท่านผู้หนึ่งท่านก็บอกว่าคุณแม่ฟังอะไรมีแต่เห็นบ้างมีแต่แข็งเท่านั้นเองใช่ไหมคะซ้ำไปซ้ำมาฟังอยู่แค่นี้คือไม่เข้าใจความจริงว่านะคะแล้วโลกนี้มีอะไรนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเนี่ยค่ะขณะนั้นก็มีเห็นและจะไม่ให้พูดเรื่องเห็นนะคะแล้วก็มีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งตรงตามที่ได้ฟังว่ามีจริงเมื่อปรากฏเพราะฉะนั้นเรากระทบสัมผัสแข็งมาตลอดนะคะใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าหรือใครไม่กระทบแข็งเลยตั้งแต่ตื่นมามีไหมไม่มีแต่มีใครเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เพียงกระทบปรากฏแต่เป็นอื่นทันทีเป็นที่นอนเป็นแปรงสีฟันเป็นถ้วยเป็นจานเป็นอาหารเป็นรองเท้าเป็นช้อนส้อมเป็นหมดเลยนะคะแต่ไม่มีใครรู้ว่าขณะนั้นนะคะลักษณะที่มีจริงๆแน่นอนก็คือลักษณะที่แข็งด้วยเหตุนี้นะคะคนที่พูดอย่างนั้นนะคะไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่รู้ด้วย แม้แต่คนที่ฟังแล้วฟังอีกรู้ไหมคะว่าตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยตามกิเลสไปตลอดมีกิเลสแน่นอนนะคะทุกคนไม่เห็นกิเลสด้วยแต่พอตื่นขึ้นก็ตามกิเลสไปเลยทุกขณะจริงหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะให้เข้าใจความจริงว่าชีวิตทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ตามกิเลสไปจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าก็ตามกิเลสไปอีกแม้จะได้ฟังว่านะคะความติดข้องเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนก็เผินมากฟังแล้วจบแล้ว
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: เรื่องธรรมะการฟังพระธรรมคือการฟังเรื่องของธรรมะไม่ใช่เพียงสนใจแค่เรื่องราวแต่เป็นประโยชน์เพื่อสะสมความเข้าใจถูกในธรรมะเพิ่มขึ้นจากการสนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์4 มีนาคม 2559
1: ฟังเรื่องธรรมะและความเข้าใจธรรมะจากเรื่องที่ฟังไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นแต่ละคำเราไม่ได้เข้าใจความจริงของธรรมะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนใหญ่เราฟังแล้วคิดเองแล้วก็ตามแล้วก็จำแต่ว่าความเข้าใจแท้ๆอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยก็เป็นสิ่งซึ่งน่าคิดที่นี่คงไม่มีอุคติตัญญูบุคคลแน่วิปัญจิตตัญญูบุคคลมีไหมเชิญทั้ง4บุคคลเลยค่ะ
2: บุคคล4ประเภทก็คือผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะโดยเร็วเพียงฟังหัวข้อเท่านั้นนะครับเรียกว่าอุคติตัญญูบุคคลผู้ที่ฟังธรรมะไม่ได้ฟังเฉพาะหัวข้อแต่ว่าฟังคำอธิบายโดยละเอียดอย่างเช่นภิกษุปัญจวัคคีย์ก็แสดงถึงความเป็นวิปัญจิตัญญูบุคคลและนัยยะบุคคลนะครับก็คือผู้ที่ฟังมากศึกษามากอาศัยสัตบุรุษได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้บรรลุธรรมะในชาตินั้นก็เป็นนัยยะบุคคลและประเภทที่4นะครับก็คือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนได้สะสมปัญญาไว้แต่ว่าไม่ได้บรรลุธรรมะในชาตินั้น
3: ถ้าฟังเป็นชื่อก็ตามเรื่องตามอะไรไปแต่ถ้าเข้าใจว่าอ๋อแต่ละสภาพธรรมเนี่ยก็จะสะสมมาต่างกัน
1: แต่ละบุคคลที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: ก็ฟังธรรมะก็รู้จักตัวเองไม่หลงผิดเป็นใครต้องรู้ว่าเราเข้าใจธรรมะแค่ไหนถึงเวลาและพร้อมหรือยังก็สะสมถ้าชาตินี้ตายไปแล้วไม่บรรลุก็ต้องเป็นปัฏฐะปรมะบุคคลเพียงฟังแค่นี้ค่ะต่างกันที่ปัญญาปัญญารู้อะไรถ้าไม่ใส่ตรองตามไปก็แค่นี้สี่บุคคลนี้ก็ต่างกันที่ปัญญาแล้วปัญญารู้อะไรไม่มีทางที่จะเป็นปัฏฐะปรมะบทอย่างยิ่งคือฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆในแต่ละคำในแต่ละเรื่องว่าปัญญารู้อะไรถ้าจบเพียงแค่4จำได้เป็นปัญญาหรือเปล่าไม่เป็นปัญญาเลยฟังธรรมะแล้วปัญญาที่ทำให้บุคคลทั้ง4ต่างกันปัญญานั้นรู้อะไรสามารถที่จะได้ความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังแล้วแต่ว่าจะกล่าวถึงบทอะไรแม้แต่คำว่าปัฏฐะหรือบทหนึ่งเนี่ยแค่บทเดียวเนี่ยเข้าใจแค่ไหนธรรมะก็บทหนึ่งละเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเต็มหรือยังแค่บทนี
3: ้ก็ดูเหมือนว่าจะต้องสะสมปัญญามามากพอที่จะฟังแล้วไม่เป็นเรื่องราวแต่เป็นเรื่องของสภาพธรรมเนี่ย
1: แน่นอนค่ะนี่คือความต่างกันของคนที่ฟังด้วยกันความเข้าใจต่างกันจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมยังต่างกันด้วยจบแล้วรู้แจ้งเป็นอุคติตัญญูบุคคลต้องละเอียดกว่านั้นอีกเป็นวิปัญจิตัญญูบุคคลก็เรื่องของปัญญาทั้งหมดที่สะสมมาถ้ายังไม่บรรลุก็สะสมเป็นนัยยะบุคคลถ้าชาตินั้นบรรลุแต่ถ้าไม่บรรลุก็เก็บเล็กผสมน้อยสะสมไปจนกว่าความเข้าใจแต่ละบทจะเต็มแม้แต่เพียง4คำพูดได้ข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกแต่เข้าใจอะไรทั้งหมดที่ฟังพระธรรมไม่ใช่ฟังแต่เรื่องราวแต่รู้ว่าเข้าใจอะไรจากเรื่องราวที่ได้ฟังแต่ละคำแต่ละคำเพราะว่าเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจทั้งนั้นฟังเรื่องราวแต่ว่ารู้อะไรเข้าใจอะไรจากเรื่องราวนั้นก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเพราะปัญญาต่างกันแต่ปัญญารู้อะไรถ้าไม่มีคำตอบก็ต้องฟังต่อไปอีกเป็นปัฏฐะปรมะจนกว่าแต่ละบทแต่ละบทแต่ละคำที่ได้ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนพอได้ยินก็เข้าใจได้เลย
3: เหมือนกับว่าถ้าความมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่มั่นคงพอเนี่ยก็จะฟังเป็นเรื่องมากกว่าที่จะมาสู่ความเป็นธรรมะที่กำลัง
1: ค่ะเราก็สนทนาเรื่องพระสูตรเรื่องพระวินัยเรื่องพระภิกษุความเข้าใจธรรมะจากเรื่องที่ได้ฟังไม่มีสัตว์บุคคลเลยพระวินัยก็ไม่มีสัตว์บุคคลเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นกิเลสขั้นต่างๆที่ทำให้มีความประพฤติเป็นไปต่างๆกันจึงมีพระวินัย สำหรับวัดให้รู้ว่ากิเลสแค่ไหนเข้าใจอะไรจากเรื่องที่ฟังก็รู้ว่าแม่วินัยก็เป็นธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสแม่พระสูตรก็เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นเรื่องของกุศลอกุศลเท่านั้นไม่มีใครเลยแม้พระพิธามก็ชัดเจนว่าเป็นธรรมะล้วนๆฟังแม้แต่คำแต่ละคำก็เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนี่คือเข้าใจธรรมะจากเรื่องราวที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรหรือพระพิธามพูดได้ลำดับได้ชาติหน้าลืมไหม
3: ถ้าพูดได้แต่เรื่องราวแต่ไม่เข้าใจความเป็นธรรมะก็ลืมแน
1: ่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยถึงได้รู้ว่าใครเข้าใจธรรมะจากคำที่ได้ฟังรู้ตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะจะไปรู้คนอื่นได้ยังไงแต่ละครั้งที่ฟังไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมความเข้าใจธรรมะจากเรื่องที่ได้ฟัง

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตปกิณกะธรรมตอนที่1617สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2551
2: เพราะฉะนั้นรูปไม่ว่ารูปใดๆก็เป็นที่ยึดถือค่ะอุปาทานพอใจในรูปนั้นแม้ว่าจะไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเราแต่ก็เป็นของเรายังคงเป็นที่ตั้งของความยึดถือถูกต้องไหมคะ
3: ครับ
2: ที่บ้านมีรั้วของนอกบ้านก็มีของในบ้านก็มีของในห้องนอนก็มีใช่ไหมคะยึดถืออะไรมากที่สุดใกล้ๆตัวไม่ให้ห่างไกลตัวเลยตู้นิรภัยหรืออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนคงไม่ได้อยู่นอกบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าการยึดถือเนี่ยตามลำดับตั้งแต่ตรงนี้คือตัวเราแล้วก็มีของเราซึ่งไม่ต้องการให้เป็นของคนอื่นสิ่งใดที่ยึดไว้มากก็อยู่ข้างในใกล้ชิดที่สุดนะคะบางคนหอบกระเป๋าไปค่ะไปไหนไปด้วยหนักมากข้างในมีอะไรเนี่ยสารพัดสมบัติแก้วแหวนเงินทองอยู่ในนั้นหมดนะฮะธนาคารก็ไม่ฝากใส่กุญแจไว้ที่บ้านก็ไม่ได้ต้องเอาไปด้วยยึดถือหรือเปล่าคะค่ะเมื่อมีขันก็มีคำว่าอุปาทานขันขันซึ่งเป็นที่ตั้งของการยึดถือเมื่อมีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นที่ตั้งของความยินดีอย่างยิ่งจนกระทั่งยึดมั่นในสิ่งนั้นแล้วแต่ว่าจะมีกำลังมากแค่ไหนด้วยเหตุนี้จึงมีทั้งโลภะตัณหาและมีทั้งอุปาทานด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะศึกษาเพื่อรู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่มีในชีวิตประจำวันที่ทุกคนสามารถที่จะเห็นได้เข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะได้ละการยึดถือละการติดข้องแล้วก็มีปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
3: อาจารย์ครับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบที่ต้องกระทําเนี่ยถือว่าเป็นการยึดถือไหมครับ
2: เดี๋ยวก่อนนะคะพูดใหม่อีกทีสั้น
3: ๆสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ
2: ค่ะสิ่งที่เรา
3: ต้องรับผิดชอบ
2: ต้องรับผิดชอบมีเราแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยถือว่าเป็น
2: ก็เป็นของตัวเราอีกที่ต้องรับผิดชอบ
3: ถือว่าเป็นการยึดถือหรือเปล่า
2: ถามใคร
3: ถามอาจารย์
2: มีเราค่ะมีเราใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ยึดถือเราหรือเปล่า
3: ครับ
2: ค่ะความรับผิดชอบของใคร
3: ของเราครับ
2: ค่ะมีการยึดถือหรือเปล่า
3: ครับ
2: ค่ะไม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะธรรมะฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่คนอื่นบอกและเราเชื่อใครจะบอกยังไงก็เหตุผลมีหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าขันธ์ที่สองนะคะ
3: เวทนาขัน
2: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: มีครับ
2: ค่ะเพราะอะไรจึงเป็นขัน
3: อันนี้ไม่ทราบ
2: ค่ะมีเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตากไปมีลักษณะต่างๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดดับจำง่ายๆเลยนะคะสภาพธรรมะนั้นเป็นขันขันหนึ่งขันใดใน5ขันถ้าจำแนกโดยขันห้านิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่าคะ
3: ไม่ครับ
2: เพราะอะไรคะ
3: เมื่อดับขันธ์ปรินิพพานแสดงว่าพอนิพพานไปแล้วก็คือดับขันธ์ทุกอย่างนะครับ
2: ปรมัตถธรรมมีเท่าไหร่คะธรรมะที่มีจริง
3: ๆไม่ทราบครับ
2: มี4ค่ะนะคะจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปไม่ใช่นิพพาน เจตสิกก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่รูปไม่ใช่นิพพานรูปก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกนิพพานนิพพานก็ไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นนิพพานเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: เป็นธรรมะที่มีจริงๆนะคะ
3: คร
2: ับถ้าไม่มีจริงๆใครจะไปรู้ได้ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่สภาพธรรมะที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของนิพพานได้คือปัญญาที่ได้อบรมแล้วจนกระทั่งเห็นความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับนายคลายความติดข้องจึงน้อมไปสู่ธาตุซึ่งไม่เกิดดับถ้ามิฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยค่ะที่จะคิดถึงนิพพานคำว่านิพพานแต่จะรู้ลักษณะของนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่าการศึกษาธรรมะอย่าไปจับเรื่องเป็นเรื่องๆแล้วก็คิดที่จะเข้าใจเป็นเรื่องๆจะเข้าใจเรื่องกรรมจะเข้าใจเรื่องตายแล้วไม่เกิดหรืออะไรนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงตามลำดับขั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนิพพานมีจริงๆหรือเปล่าคะ
3: มีครับ
2: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: ค่ะเกิดดับหรือเปล่าน
3: ิพพานไม่เกิดไม่ดับ
2: เป็นขันธ์หรือเปล่า
3: ไม่เป็นครับ
2: ค่ะถ้าจะคิดก็ต้องรู้ว่าถูกใช่ไหมคะแต่ไม่คิดก็เลยไปหยุดอยู่ที่ว่าเอ๊ะแล้วนิพพานเป็นอะไรไม่คิดแต่ถ้ารู้ว่าสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดแล้วดับสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับนั้นเป็นขันธ์เพราะฉะนั้นพอถามว่านิพพานเป็นขันธ์ใช่ไหมถ้าคิดก็ตอบได้เพราะนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนิพพานไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่เจตสิกนิพพานไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นนิพพานก็ไม่ใช่ขันธ์สภาพธรรมะใดที่เกิดดับสภาพธรรมะนั้นแหละเป็นขันธ์และก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้ด้วยปัญญาระดับขั้นที่ได้อบรมถึงความเป็นโลกุตระจึงสามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของนิพพานธาตุได้ขณะนี้มีขันธ์อะไรบ้างที่กล่าวไปแล้วค่ะ
3: รูปขันธ์นะครับ
2: รูปขันธ์นะคะกับอะไรคะกำลังมีค่ะ
3: ก็กำลังพูดถึงเวทนาขันธ์
2: ค่ะนั่นสิคะแล้วเดี๋ยวนี้มีเวทนาไหมคะ
3: มีครับ
2: ไม่ใช่ชื่อเวทนาแต่สภาพธรรมะที่ภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเนี่ยหมายถึงอะไรทราบไหมคะ
3: อยากทราบจากอาจารย์
2: ค่ะความรู้สึกค่ะความรู้สึกมี5อย่างรู้สึกเป็นสุขนี่อย่างหนึ่งรู้สึกเป็นทุกข์ก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกอทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็อีกอย่างหนึ่งและสำหรับสุขทุกข์ในขณะก็ยังแยกเป็นสุขกายทุกกายกับสุขใจทุกใจไม่เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์เลยหรือบางครั้งกายไม่ได้เป็นทุกข์เลยนะคะแต่ใจเป็นทุกข์โทมนัสก็ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดๆทั้งนั้นนะคะเสียใจเป็นความรู้สึกหรือเปล่าคะน้อยใจเป็นความรู้สึกหรือเปล่าคะ
3: เป็นครับ
2: ไม่สบายใจเป็นความรู้สึกหรือเปล่าคะ
3: เป็นครับ
2: ค่ะภาษาบาลีคืออะไร
3: เวทนาครับ
2: ค่ะเวทนาความรู้สึกเป็นขันธ์หรือเปล่า
3: ครับ
2: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งรูปขันธ์และเวทนาขันธ์สองขันธ์นะใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ขันธ์ห้าเนี่ยจำแนกออกเป็นสองประเภทได้คือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปขันธ์ซึ่งไม่มีทางที่จะกลับหรือเปลี่ยนมาเป็นนามธรรมหรือนามขันธ์ได้เลยรูปเป็นรูปเพราะเหตุว่ารูปมีจริงแต่ว่ารูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นรูปใดๆทั้งหมดเป็นรูปเป็นรูปขันธ์จะเป็นนามขันธ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นความต่างของธรรมะสองอย่างก็คืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมหรือรูปขันธ์เกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพธรรมะที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้แต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปร่างใดๆนะคะแต่เกิดขึ้นรู้โดยจำหรือว่าโดยสุขโดยทุกข์ก็ได้เป็นสภาพรู้ไม่ใช่สภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเป็นนามธรรมซึ่งเมื่อเกิดดับก็เป็นนามขันธ์เพราะฉะนั้นแยกขันธ์ห้าได้สองอย่างคือรูปขันธ์หนึ่งกับนามขันธ์สี่เพราะขันธ์ห้าใช่ไหมคะเป็นรูปขันธ์หนึ่งที่เหลือก็ต้องเป็นนามขันธ์สี่ไม่ใช่นามขันธ์สามไม่ใช่นามขันธ์สองถูกต้องไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะนามขันธ์คือเจตสิก แต่ละชนิดนะคะซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเช่นความรู้สึกเนี่ยค่ะมีอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะมีจิตตั้งแต่เกิดจนตายและความรู้สึกไม่ได้เกิดแยกนอกจากนามธรรมคือจิตได้เลยที่ใดมีจิตที่นั่นต้องมีเจตสิกและเจตสิกที่ต้องเกิดเสมอทุกครั้งก็คือความรู้สึกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเท่าที่กล่าวถึงแล้วสองขันธ์ใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: รูปขันธ์กับเวทนาขันธ์ถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วจะไปพูดถึงตอนนิพพานแล้วก็ดับไปรูปขันธ์ดับไปนามขันธ์ดับหรือเปล่าก็คือยังไม่ได้เข้าใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทได้ยินคำอะไรเข้าใจคำนั้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าแม้แต่คำว่าขันธ์ไม่ใช่เพียงแต่ชื่อรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างนั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าฟังต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะแล้วก็รู้ว่าขณะไหนเป็นธรรมะอะไรมีเวทนาขันธ์ไหมคะเดี๋ยวนี
3: ้มีครับ
2: ค่ะและขันธ์อื่นนอกจากรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์มีไหมคะ
3: มีครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้มีรูปขันธ์เวทนาขันธ์มีอีก3ขันธ์ใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับอะไรบ้าง
3: มีสัญญาขันธ์
2: ค่ะเป็นอะไรไม่ใช่คนชื่อสัญญาแต่สัญญาเป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสัญญาคืออะไรคะ
3: คือความจำได้อะไรนะฮะ
2: ค่ะสภาพจำขณะที่จำเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
3: น่าจะเป็นอัตตาครับ
2: น่าจะเป็นธรรมะหรือคะถ้าธรรมะแล้วต้องเป็นอนัตตาเพราะธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะแล้วไม่ใช่อัตตาแน่นอนแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงเป็นอัตตาเข้าใจว่าเป็นเรายึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสัญญาขณะนี้มีไหมคะ
3: มีครับ
2: ค่ะสัญญาขณะนี้จำอะไร
3: จำที่อาจารย์เล่ามานะครับ
2: ค่ะเวลาที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏสัญญาจำสิ่งที่ปรากฏเวลาได้ยินเสียงสัญญาจำเสียงเวลากลิ่นปรากฏสัญญาก็จำกลิ่นเพราะฉะนั้นจำทุกอย่างที่ปรากฏจะพูดถึงเรื่องนิพพานหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าให้เข้าใจก่อนว่าขันคืออะไรขันห้าคืออะไรวันนี้จะเข้าใจกี่คำเนี่ยคงไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะนะคะในหนังสือมีเยอะถ้าจะไปอ่านเองแต่ว่าจะเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นเนี่ยจากการสนทนาเราจะได้รู้ว่ามีความเข้าใจเผินๆในสิ่งที่อ่านหรือว่าในสิ่งที่สนทนาแม้แต่คำว่าขันห้าเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่จำได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้ยินคำมากมายเยอะแยะแต่ไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เหมือนกับมีความเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะขณะนี้เองค่ะเดี๋ยวนี้แต่เพราะความไม่รู้เนี่ยจึงฟังเพื่อที่จะเข้าใจและมีความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงสังขารขันธ์เมื่อกี้นี้ไม่มีความสงสัยในรูปขันธ์ในเวทนาขันธ์ในสัญญาขันธ์พอมาถึงสังขารขันธ์เนี่ยธรรมะที่เป็นนามธรรมที่ไม่ใช่รูปธรรมอื่นใดทั้งหมดนอกจากเวทนาคือความรู้สึกกับความจำเป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดถ้าไม่กล่าวถึงจิตซึ่งเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่เป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นถ้าแยกนะคะธรรมะเป็นสองพวกคือรูปธรรมเป็นรูปขันธ์นามธรรมเป็นนามขันธ์ก็จะแยกนะคะนามขันธ์ได้อีกนามขันธ์4เนี่ยก็เป็นจิตคือเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทางตาให้เห็นหรือว่าเสียงก็ตามนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นที่เหลืออีก3ก็เป็นเจตสิกคือแยกได้หลายอย่างหลายนัยยะนะคะจะแยกโดยเป็นนามธรรมกับรูปธรรมและสำหรับนามธรรมเนี่ยก็เป็นจิตซะ1เพราะฉะนั้นนามธรรมที่เหลืออีก3ก็เป็นเจตสิกก็ได้หรือว่าจะแยกเป็นธรรมะที่เป็นนามขันธ์4แล้วก็รูปขันธ์1ก็ได้แต่จิตก็ไม่ใช่เจตสิก พราะฉะนั้นเจตสิกใดๆจะไปเป็นวิญญาณขันธ์ไม่ได้เลยแต่จิตทุกประเภทไม่ว่าจิตใดก็ตามเป็นวิญญาณขันธ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงจิตและเจตสิกซึ่งต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะจิตเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นขันธ์ที่เหลืออีก3ก็เป็นเจตสิกได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และถ้าเอาเวทนาขันธ์ซึ่งเป็นความรู้สึกนะคะเป็น1ขันธ์สัญญาสภาพจำเป็น1ขันธ์นามธรรมอื่นทั้งหมดที่เป็นเจตสิกเป็นสังขารขันธ์อย่างนี้พอที่จะเข้าใจได้ไม่ลืมใช่ไหมคะขณะนี้ง่วงไหมคะไม่ง่วงนะคะเคยง่วงไหมคะ
3: ครับ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นขันธ์อะไรต้องให้ใครช่วยหรือบอกหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าเริ่มเข้าใจถูกนะคะในนามขันธ์4ซึ่งเป็นวิญญาณขันธ์1ได้แก่จิตทั้งหมดที่เหลืออีก3เป็นเจตสิกไม่ใช่จิตที่เหลืออีก3เนี่ยคือความรู้สึกเส้น1เป็นเวทนาขันธ์สภาพที่จํา1เป็นสัญญาขันธ์นอกจากนั้นนามธรรมทั้งหมดที่เหลือเป็นสังขารขันธ์โกรธขุ่นใจมีจริงๆหรือเปล่าคะ
3: ครับ
2: เป็นขันธ์อะไรคะไม่อย่างนั้นก็มีแต่ชื่อขันธ์แล้วก็ไปจำแค่ชื่อก็ไม่มีประโยชน์ใดเลยนะคะเพราะความจริงโกรธเมื่อไหร่เนี่ยให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ต้องไปเรียกชื่อว่าสังขารขันธ์ได้ซ้ำไปเพียงรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเนี่ยค่ะก็จะรู้ได้เลยว่าไม่ใช่เราโกรธเกิดเมื่อไหร่นะคะสุนัขก็โกรธแมวก็โกรธเด็กก็โกรธผู้ใหญ่ก็โกรธโกรธก็คือโกรธเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าจัดโดยประเภทของขันธ์เพื่อที่จะให้เห็นว่ายึดมั่นว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นธรรมะซึ่งเป็นสังขารขันธ์ถ้าจะใช้ชื่อแต่ไม่ใช้ชื่อก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องไปเรียกชื่อให้ถูกต้องแต่การที่เรารู้ความต่างกันนั่นเองจะทำให้รู้ถึงความต่างของแม้แต่ขันธ์หนึ่งขันธ์หนึ่งที่ต่างกันอย่างเวทนาเนี่ยค่ะเป็นความรู้สึกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่สังขารขันธ์สัญญาเจตสิกก็เพียงจำไม่ใช่สังขารขันธ์แต่เพราะจำและเพราะความรู้สึกนั่นแหละทำให้เกิดการตรึกนึกถึงไม่ลืมและปรุงแต่งที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปต่างๆต่อไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะแต่จากการที่เริ่มเข้าใจตัวธรรมะศึกษาธรรมะวันนี้นะคะหรืออีกกี่ครั้งก็ตามแต่ให้รู้ว่ากำลังเริ่มเข้าใจตัวธรรมะว่าเป็นธรรมะในขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างซึ่งไม่ใช่เราค่ะก็คงจะต้องกล่าวย้ำบ่อยๆนะคะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งและการที่เราฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เพื่อให้รู้จักสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ในขณะนี้ด้วยนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะอยากจะรู้อะไรอยากจะรู้เรื่องสนามบินเรื่องรถไฟถึงหรือยังหรืออะไรอย่างนั้นใครทำอะไรที่ไหนหรือว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีและที่ใช้คำว่าธรรมะก็หมายความว่าสิ่งนั้นเนี่ยค่ะเกิดปรากฏจึงรู้ได้ว่ามีและเกิดปรากฏโดยที่ใครก็ไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยทั้งสิ้นนี่คือพื้นฐานที่จะเข้าใจคำว่าธรรมะเพื่อจะถึงการไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือแม้เป็นเรานะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เป็นเราจนกว่าจะตายไปและก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเราไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังอยู่ตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้วันนี้อยู่ตรงนี้ต่อไปจะเดินไปที่อื่นนะคะหรือตอนเย็นจะอยู่ตรงไหนก็คือมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อลาภนะคะไม่ใช่เพื่อยศ ม่ใช่เพื่อสรรเสริญหรือว่าไม่ใช่เพื่อเราจะได้มีความสุขเป็นตัวเราแต่เพื่อความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นการรู้ซึ่งต่างกับการไม่รู้มีสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยรู้แต่เวลาฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็เริ่มรู้สิ่งที่มีที่ปรากฏไม่เว้นเลยสักขณะเดียวนะคะตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือความต่างกันของความรู้กับความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังพระธรรมนะคะก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังนะคะว่าไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะกำลังมีในขณะนี้เองและก็เพิ่มความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งนั้นยิ่งขึ้นเพราะสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะไม่สังเกตเลยคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดมีขึ้นเนี่ยค่ะเกิดปรากฏหมดไปไม่มีอะไรที่เหลือเลยเมื่อกี้นี้ทุกคนรับประทานอาหารนะคะรสแต่ละอย่างก็อร่อยเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนกำลังรับประทานอาหารสนทนากันเรื่องอาหารนะคะเรื่องราวต่างๆที่สนทนากันน่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนก็ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยนะคะมีเพียงชั่วคราวในขณะนั้นที่สิ่งนั้นปรากฏแต่ความชั่วคราวเนี่ยค่ะเราไม่เคยรู้เลยเพราะเหตุว่าเป็นการเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากสืบต่อจนปรากฏเหมือนว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุว่าสิ่งที่ดับไปแล้วแม้ดับไปก็มีสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นจะไปรู้จักการเกิดดับได้อย่างไรแต่ถ้าจะสังเกตจะพิจารณานะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตถ้าเข้าใจนะคะว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่ายังเห็นเนี่ยกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะกับได้ยินเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าและแข็งนะคะกับหวานหรือเค็มเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าไม่มีอะไรที่เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรที่จะยังคงเหลืออยู่วันนี้นะคะเหมือนกับว่ามีหลายอย่างตั้งแต่ตื่นมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าอีกไม่นานค่ะก็หลับสนิทเรื่องวันนี้ทั้งหมดเนี่ยหายไปไหนขณะที่กำลังหลับสนิทไม่เหลือเลยนะคะไม่เหลือแม้แต่ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนพอตื่นมาอีกแล้วค่ะเป็นคนเก่านี่แหละนะคะวุ่นวายไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งจดถึงเวลานอนเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวหนังสือพิมพ์เดี๋ยวโทรทัศน์เดี๋ยวอาหารเดี๋ยวธุรกิจการงานนะคะวุ่นวายมากเลยนะคะแต่พอใจที่จะเป็นอย่างนั้นจนไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นใครที่จะหลีกเลี่ยงชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเกิดแล้วต้องเป็นไปเมื่อมีการเกิดดับไปแล้วก็จริงนะคะแต่ตลอดชีวิตระหว่างที่ยังไม่ตายต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเลือกไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวกระทบเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวธุรกิจการงานเดี๋ยวเรื่องเพลิดเพลินก็เป็นแต่ละขณะนะคะซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นพอถึงเวลานอนก็หมดอีกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายซึ่งแสดงให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆค่ะสิ่งที่เคยเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเพียงไม่มีจิตเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่มีแข็งอ่อนเย็นร้อนตั้งแต่ศีรษะจดเท้านี่ค่ะเดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็มานี่ได้นะคะตามจิตนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปโดยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะไม่มีเราเลยสักขณะเดียวเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปเลือกไม่ได้มีใครทราบไหมคะว่าขณะต่อไปจะเป็นอะไรจะคิดหรือจะเห็นหรือจะเจ็บหรือจะสบายแม้แต่คิดก็ยังไม่รู้เลยว่าจะคิดเรื่องอะไรแต่รู้เมื่อคิดเกิดแล้วและจะรู้ยิ่งกว่านั้นอีกนะคะว่าขณะนี้ทุกคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่าคะใครคิดเหมือนใครบ้างหรือเปล่าแม้แต่จะถามว่าขณะนี้คิดอะไรไม่ต้องว่าเหมือนใครหรอกนะคะขณะนี้คิดอะไรตอบได้ไหมคะว่าคิดอะไรทั้งที่กำลังคิดก็ไม่รู้เนี่ยค่ะคือความไม่รู้เนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นก็เป็นของธรรมดาที่ว่าเพราะไม่รู้จึงมีความติดข้องมีความต้องการมีการยึดมั่น ในสิ่งที่ปรากฏแสวงหาสิ่งที่พอใจเมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์ก็อยู่อย่างนี้ค่ะเห็นอะไรก็พอใจพอใจก็แสวงหาแสวงหาได้ก็เป็นสุขสุขก็ไม่เที่ยงนะคะสุขทุกอย่างเกิดและดับไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวค่ะที่จะยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นความไม่ยั่งยืนนะคะและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏเพียงชั่วคราวจริงๆชั่วขณะเห็นถ้าไม่เห็นเมื่อไหร่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้แต่จำได้นี่คือสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งละเอียดมากนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อเป็นแต่ละวันจนกว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วหมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้นะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเกิดอีกเห็นอีกได้ยินอีกชาติก่อนอยู่ที่ไหนทราบไหมคะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปักกินนกะธรรมตอนที่1618สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2551
2: ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเกิดอีกเห็นอีกได้ยินอีกชาติก่อนอยู่ที่ไหนทราบไหมคะเหมือนชาตินี้ไหมคะคือเห็นชาติก่อนก็ต้องเห็นต้องได้ยินเหมือนกันแต่เรื่องราวต่างกันสิ่งที่รักที่พอใจต่างกันคนที่เราเคยรักเคยชังชาติก่อนนะคะจำไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตราบใดที่ยังไม่หมดรักหมดชังพอเกิดมาก็มีรักมีชังใหม่นะคะชั่วขณะที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็จากผู้ที่รักที่ชังไปก็ไปมีรักมีชังใหม่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่ก็หวังว่าจะมีแต่ความสุขซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสุขเป็นเพียงชั่วขณะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเป็นผู้ที่จะทำให้มีความมั่นคงที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะซึ่งเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยกับแต่ละบุคคลทำไมคนนี้ป่วยไข้ร้ายแรงอีกคนหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยร่างกายแข็งแรงแต่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ใครจะรู้ตราบใดที่มีกรรมที่พร้อมที่จะให้ผลนะคะเมื่อถึงเวลาที่มีปัจจัยพร้อมที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปกำลังแข็งแรงวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะก็จะได้สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่เป็นจริงมีจริงว่า เป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยซึ่งเป็นของใครอย่างแท้จริงการศึกษาธรรมะที่ใช้คำภาษาบาลีเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วก็ไม่ใช่เป็นคำที่จะต้องไปนั่งท่องเลยนะคะก็เป็นคำธรรมดาและภาษาไทยเราก็ใช้คำภาษาบาลีมากแต่ต้องเข้าใจความหมายให้ถูกต้องด้วยพอได้ยินคำว่าขันโดยมากเลยนะคะจะไม่ได้กล่าวถึงว่าขันคืออะไรแต่จะบอกว่าขันมีห้าใช่ไหมคะทุกคนก็เลยไปจำพอขันก็ห้าแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าขันห้านั้นคืออะไรเพราะว่าเพียงห้าก็จำได้คนที่ไปวัดบ่อยๆเนี่ยก็คงจะได้ยินนะคะคำว่ารูปขันนะคะหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งคำที่คุ้นหูคงจะเป็นคำว่าวิญญาณแต่ว่าคำอื่นเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงเราอ่านแล้วเราจะเข้าใจพระธรรมละเอียดลึกซึ้งนะคะศึกษาด้วยความไม่ประมาทรอบคอบเพื่อที่จะเข้าใจได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าใจร้อนนะคะวันนี้จะพูดเรื่องขันห้าให้ทุกคนประจักษ์แจ้งให้รู้ไปเลยว่าขันห้าคืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะขณะนี้นะคะก็มีธรรมะและธรรมะเนี่ยทรงแสดงโดยนัยยะหลากหลายไม่ว่าจะใช้คำอะไรเนี่ยที่ได้ยินนะคะเข้าใจคำนั้นก่อนจริงๆตามลำดับก็จะทำให้สามารถที่จะเข้าใจข้อความธรรมะตอนอื่นๆเพราะเหตุว่าต้องสอดคล้องกันด้วยธรรมะต้องเป็นธรรมะนี่แน่นอนไม่ใช่ใครเลยนะคะธรรมะต้องเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ว่าเมื่อไรยังไงก็เปลี่ยนความจริงของธรรมะอย่างนี้ไม่ได้เลยธรรมะใดที่ปรากฏขณะนี้เพราะเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปัญญาของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้รู้ความจริงเนี่ยจะต่างกับปัญญาของผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงทั้งเหตุและผลของสภาพธรรมะที่เกิดอย่างละเอียดแต่ละอย่างนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นด้วยว่าสภาพธรรมะใดเกิดแล้วดับไปและสภาพธรรมะใดเกิดต่อโดยที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยนี่คือผู้ที่ตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นธรรมะก็ฟังก่อนว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครแล้วก็ขณะนี้ทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดก็ยังเหมือนกับว่าฟังไว้ก่อนนะคะและอะไรเป็นตัวธรรมะซึ่งขณะนี้มีจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นและดับไปด้วยนี่คือผู้ที่เริ่มฟังเพื่อเข้าใจธรรมะว่าทุกสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะกำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ไปเข้าใจอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามสามารถฟังและเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะปัญญาก็จะเจริญขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงไม่ใช่ว่าต้องไปเปิดตำรับตำรานะคะเล่มโน้นเล่มนี้เอามาประกอบกันแต่ขณะ

0: และก็ธรรมะพอเปิดหนังสือพระไตรปิฎกนะฮะมีคำว่าขันมีคำว่าธรรมะเพียงแต่ว่าต่างกันที่ว่าขณะนั้นไม่มีเสียงจริงๆแต่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้นึกถึงเสียงที่กำลังได้ยินในขณะนี้เรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะก็คือไม่ว่าจะอ่านไม่ว่าจะตรึกนึกคิดพิจารณาก็คือกำลังระลึกถึงสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏที่ได้ฟังอย่างวันนี้นะคะคงจะมีการคิดถึงคำว่าขันยังไม่ต้องห้าก็ได้แต่อย่างน้อยฟังเรื่องขันตั้งนานก็จะต้องจำคำนี้ได้ว่าขันแต่ว่ายังไม่ได้รู้ความหมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยอย่าเผินธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยแสดงถึงสิ่งที่มีจริงถ้าไม่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงการฟังขณะนี้จะมีประโยชน์ไหมคะพูดเรื่องอะไรก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แต่ถ้ารู้ว่าทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้โดยนัยยะที่จะทำให้เห็นและให้เข้าใจสภาพนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะมีคำว่าธรรมะมีคำว่ารูปธรรมมีคำว่านามธรรมคงไม่ต้องทบทวนใช่ไหมคะธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรทั้งหมดเป็นรูปธรรมใจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเพราะฉะนั้นรสต่างๆลักษณะที่อ่อนที่แข็งที่กระทบปรากฏที่กายหรือว่าเสียงหรือกลิ่นเหล่านี้นะคะไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมรูปธรรมเป็นเราหรือเปล่าคะเรามีรูปหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ค่ะ
1: เราไม่มีรูป
0: เห็นไหมคะเราไม่ได้มีรูปเพราะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่พอไม่รู้นะคะธรรมะที่เกิดนั่นแหละเป็นเราเพราะไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะใช้คำว่าอะไรก็ตามนะคะใครจะบอกว่าเรามีรูปเราก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่มีธรรมะเราไม่มีและธรรมะที่มีเนี่ยค่ะธรรมะใดเป็นรูปคนพูดอาจจะไม่รู้แต่คนฟังที่ศึกษาแล้วเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ถ้าบอกว่าเรามีรูปก็คือหมายความว่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราแล้วก็เข้าใจว่าเรานี่แหละมีรูปแต่ความจริงรูปเป็นรูปค่ะรูปเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะเป็นอย่างใดก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนใครจะชอบใครจะชังใครจะอยากได้ใครจะคิดว่าเป็นของเขาหรือของใครก็ตามแต่นะคะรูปเป็นรูปไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นรูปใดเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเปลี่ยนลักษณะของรูปนั้นไม่ได้เลยนี่คือการที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะถ้ามีใครพูดธรรมะนะคะสนทนาธรรมะหรือว่าฟังธรรมะเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าหรือเขาฟังเรื่องอื่นเขาสนทนาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจในความเป็นธรรมะหรือว่าเขาเข้าใจผิดในสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะธรรมังสรณังคัจฉามิมีธรรมะเป็นสรณะค่ะเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์สิ่งที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนี่นะคะไม่ว่าใครยุคไหนสมัยไหนถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ก็มีสิ่งนั้นแหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงจะไม่ตามคำที่ไม่มีเหตุผลนะคะหรือว่าสิ่งซึ่งไม่ทำให้เราเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะว่าเมื่อมีการศึกษาอย่างละเอียดรอบครอบก็จะรู้ได้ว่าธรรมะนั่นแหละเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเหตุว่าจะไม่ทำให้เราเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำที่ได้ฟังนะคะละเอียดทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเย็นมากเป็นน้ำแข็งหรือว่าอุ่นๆทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดแล้วเป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยหรือว่าเกิดเป็นนามธรรมเพราะเป็นธาตุถ้ากล่าวถึงธาตุเนี่ยใครก็บังคับบัญชาหรือทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะธาตุนั้นเป็นธาตุนั้นๆใครเปลี่ยนธาตุนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อมีรูปธาตุซึ่งไม่ใช่สภาพที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นหลากหลายมากก็รวมเรียกธรรมะที่เป็นรูปทั้งหมดว่าเป็นขันธ์เป็นกองหรือเป็นส่วน

0: ที่จะไม่เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากเป็นรูปเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่ารูปขันธ์กลิ่นมีจริงๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นรูปหรือเปล่าเป็นรูปขันธ์หรือเปล่าเป็นคือว่าแสดงให้เห็นว่าคำว่าขันธ์เนี่ยส่องไปถึงส่วนของสภาพธรรมะนั้นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้รูปก็ต้องเป็นรูปเพราะฉะนั้นรูปขันธ์นะคะในอดีตพอถึงปัจจุบันเป็นนามได้ไหมไม่ได้นะคะกลิ่นวันนี้พรุ่งนี้เป็นนามธรรมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะและตามความเป็นจริงก็คือสภาพธรรมะใดเกิดปรากฏแล้วหมดทันทีเร็วจนกระทั่งไม่สามารถที่จะตามไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงแสดงนะคะทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้แม้ว่าจะเกิดดับสืบต่อเร็วสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังปรากฏให้เข้าใจได้ไม่ใช่ว่าต้องไปนึกคิดนะคะอย่างแข็งขณะนี้มีปรากฏไม่ใช่ไม่ปรากฏนะคะแข็งเป็นแข็งเราบอกให้แข็งเกิดขึ้นหรือเปล่าคะใครสามารถทำให้แข็งเกิดขึ้นได้ไม่ได้เลยแต่เวลากระทบนะคะที่กายแข็งจึงปรากฏได้ถ้าไม่กระทบที่กายเราจะบอกว่าแข็งได้ไหมไม่มีทางที่ลักษณะที่แข็งจะปรากฏได้เลยด้วยเหตุนี้การปรากฏของแข็งก็เพราะว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นกำลังรู้ลักษณะที่แข็งจึงปรากฏได้ด้วยเหตุนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะรูปธาตุหรือรูปธรรมนะคะยังมีนามธรรมด้วยซึ่งเป็นธรรมะแล้วก็เป็นธาตุด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะหรือเป็นธาตุก็ต้องฟังแล้วไม่ใช่เชื่อทันทีนะคะพิจารณาความจริงว่าจริงไหมที่ว่าสิ่งที่มีเนี่ยต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ส่วนสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏอย่างในขณะนี้ค่ะเห็นมีเพราะเห็นกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะกล่าวว่าไม่มีเห็นที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏได้ไหมคะไม่ได้แต่ในขณะนั้นเห็นมีแต่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือเริ่มที่จะรู้ว่าธรรมะมีสองอย่างที่ต่างกันจริงๆนะคะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นนะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยอย่างแข็งเนี่ยค่ะปรากฏลักษณะที่แข็งเมื่อไหร่แสดงว่าต้องมีสภาพที่กำลังรู้แข็งในขณะนั้นเวลาที่กระทบสิ่งที่เย็นนะคะเย็นปรากฏก็แสดงว่ามีสภาพที่กำลังรู้เย็นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้สภาพรู้นั้นก็มีจริงๆนะคะซึ่งธรรมะใช้คำว่านามธาตุถ้าไม่ใช่รูปแล้วก็เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตที่ว่าเป็นเราก็คือรูปธรรมและนามธรรมเปลี่ยนได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะนี่คือความหมายของธรรมะซึ่งเป็นสัจจะเป็นความจริงนะคะวันนี้เข้าใจเรื่องธรรมะเข้าใจเรื่องนามธรรมและรูปธรรมรูปทุกประเภทเปลี่ยนไม่ได้ก็คือขันธ์ที่เป็นรูปหลากหลายยังไงก็คือต้องเป็นรูปนั่นแหละเป็นอย่างอื่นไม่ได้ชั้นใดนามธรรมแต่ละอย่างนะคะทุกอย่างอย่างเห็นเนี่ยมีจริงๆเป็นธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมคะยากไหมทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะคือเป็นขณะที่กำลังเห็นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นธรรมะที่สามารถเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่ทำอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินเสียงปรากฏก็ต้องมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเสียงนั้นจึงปรากฏได้ไม่ว่าสภาพที่เป็นธาตุรู้เนี่ยจะหลากหลายสักเท่าไหร่ก็ตามก็จะไม่เป็นรูปธาตุเป็นลักษณะของธาตุรู้แต่ละอย่างซึ่งหลากหลายแต่ว่าเป็นธาตุรู้ทั้งนั้นเลยจึงรวมเรียกว่านามธาตุหรือนามขันธ์ก็ได้ด้วยเหตุนี้ถ้ากล่าวถึงธรรมะนะคะมีสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมเปลี่ยนเป็นรูปขันธ์และนามขันธ์ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะพอได้ยินคำว่านามขันธ์รู้ไหมคะ เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดก็เป็นนามขันธ์เพราะฉะนั้นนามขันธ์ก็หลากหลายมากนะคะได้ยินคำว่าขันธ์ห้าเนี่ยจบเรื่องขันธ์ที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะรูปขันธ์เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออีกสี่ทั้งหมดทั้งสี่เป็นนามขันธ์เป็นสภาพรู้ซึ่งทรงจำแนกตามการยึดถือโดยความยึดมั่นแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์ซึ่งนามขันธ์เนี่ยค่ะก็ได้แก่จิตและเจตสิกเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยนะคะจะกล่าวถึงได้โดยหลายนัยยะจะกล่าวโดยความเป็นธาตุก็แสดงอีกนัยยะหนึ่งได้แสดงโดยปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงนะคะจิตเจตสิกรูปนิพพานสี่อย่างจิตเป็นใหญ่เป็นประธานจริงๆในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีสภาพรู้โลกไม่ปรากฏอะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่มีธาตุที่รู้สิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงกล่าวถึงปรมัตถธรรมสี่นะคะโดยจิตถ้าจิตไม่เกิดอะไรอะไรไม่ปรากฏเลยแต่ขณะนี้ที่ทุกอย่างปรากฏเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มองเห็นปรากฏเป็นสีสันวรรณะจำได้ว่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะมีเห็นเพราะฉะนั้นเห็นนี่แหละค่ะเป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งอาศัยจักขุปสาทะจึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีจักขุปสาทะนะคะไม่มีทางที่จิตนี้จะเกิดขึ้นเห็นและก็ไม่มีทางที่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้จะปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงๆแต่จริงเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งนี้จริงด้วยเหตุนี้โดยปรมัตถธรรมนะคะจึงกล่าวถึงจิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเสียงอะไรเมื่อกี้นี้คะค่ะไม่ต้องบอกเลยก็ได้แต่จิตกำลังได้ยินรู้แจ้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะลักษณะของเสียงเป็นอย่างนั้นโดยจิตนะคะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นจริงๆรู้แจ้งในลักษณะของเสียงนั้นขณะนี้ไม่ใช่เสียงนั้นละเป็นเสียงอื่นอีกก็เพราะเหตุว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพที่เกิดขึ้นนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏซึ่งขณะนั้นเป็นเสียงเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในหน้าที่ของตนคือไม่ใช่หน้าที่จำไม่ใช่หน้าที่โกรธไม่ใช่หน้าที่ใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นเท่านั้นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะในภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะหรืออาลัมพนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นสิ่งที่จิตน้อมไปสู่มีจิตที่จะไม่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่จิตรู้นี่ค่ะคือสิ่งที่จิตน้อมไปเกิดรับไปรู้ที่สิ่งนั้นๆ นะคะอย่างขณะนี้ค่ะกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็มีจิตที่กำลังได้ยินเสียงก็ไปสู่สิ่งที่มีที่กำลังปรากฏที่รู้แจ้งด้วยเหตุนี้นะคะนอกจากจิตซึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละทางจิตจะเกิดไม่ได้เลยหรือว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยนะคะต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีสิ่งที่อุปถัมภ์หรือว่าเกื้อกูลหรือว่าทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแม้ว่าเป็นนามธรรมไม่มีรูปเลยนะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนกับธาตุนั้นเลยแต่ธาตุนั้นจะเกิดเองตามลำพังก็ไม่ได้ต้องมีปัจจัยคือนามธาตุด้วยกันแต่ต่างประเภทกันคือไม่ใช่จิตแต่เป็นนามธาตุอื่นๆนะคะซึ่งทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นทั้งเกิดพร้อมกันทั้งดับพร้อมกันแล้วก็รู้อารมณ์เดียวกันด้วยเหตุนี้จึงเรียกนามธาตุที่ไม่ใช่จิตซึ่งอาศัยจิตเกิดหรือว่าจะกล่าวว่าเกิดในจิตก็ได้ว่าเจตสิกะในภาษาบาลีภาษาไทยเราก็ตัดสั้นมากนะคะก็เป็นแค่เจตสิกหมายความถึงนามธรรมที่เกิดกับจิตหรือว่าเกิดในจิตหรืออาศัยจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่เจตสิกไม่ใช่จิตและจิตไม่ใช่เจตสิกแม้ว่าจะเกิดพร้อมกันนะคะจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทคิดดูค่ะใครรู้บ้างขณะนี้ไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแต่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังพระธรรม ผู้ที่ตรัสรู้ความจริงละเอียดยิ่งกว่านี้มากมายเกินวิสัยที่ใครจะประมาณได้แต่ตามความเป็นจริงที่ทรงแสดงเนี่ยก็เห็นความน่าอัศจรรย์ยิ่งของพระปัญญานะคะที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าหนึ่งขณะของจิตที่สั้นมากเกิดแล้วเนี่ยค่ะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยทำให้จิตต่างกันไปเป็นประเภทต่างๆแต่ถึงจะต่างอย่างไรนะคะจิตเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นด้วยเหตุนี้สำหรับจิตเนี่ยก็มีหลายๆชื่อเหมือนกันนะคะชื่อหนึ่งคือปันดระต้องขอเรียนถามอาจารย์นิพัทธ์นะคะปันดระ
1: ปันดระแปลว่าผ่องใสแปลว่าขาวแปลว่าสะอาด
0: ค่ะอกุศลจิตจิตที่ไม่ดีที่มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะตัวจิตเป็นปันดระหรือเปล่าต้องเป็นไม่เปลี่ยนสภาพเลยด้วยเหตุนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งส่องไปถึงความต่างของจิตและเจตสิกเจตสิกที่เป็นอกุศลมีนะคะเกิดกับจิตจิตจึงเป็นอกุศลเพราะเจตสิกที่เป็นอกุศลเกิดร่วมด้วยแต่จิตจะไปเป็นเจตสิกไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตทุกประเภทไม่เว้นเลยเป็นปันดระนี่คือการเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะที่มีอยู่นะคะจนกว่าจะมีความเห็นเพิ่มขึ้นว่าเป็นอนัตตาและค่อยๆ คลายการที่เข้าใจว่าเป็นเราเพราะว่ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้ยินขันธ์ 5เนี่ยถ้าจะเรียงตามลำดับนะคะก็รูปขันธ์ 1เวทนาขันธ์ 1สัญญาขันธ์ 1สังขารขันธ์ 1วิญญาณขันธ์ 1ไม่ต้องเรียงได้มั้ยค่ะคือถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะเข้าใจรูปเป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นจิตกับวิญญาณเนี่ยความหมายเหมือนกันเลยค่ะเป็นสภาพที่เป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่จิตมีหลายประเภทนะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะก็หลากหลายไปเช่นจักขุวิญญาณเป็นภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็เข้าใจจักขุคือตาวิญญาณคือธาตุรู้ก็หมายความถึงจิตเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณคือเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นจิตที่เกิดขึ้นเห็นจะใช้คำว่าจักขุวิญญาณก็ได้เพราะใช้จิตแต่ไม่รู้ว่าจิตอะไรแต่ถ้าจะกล่าวถึงจิตที่ต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาจิตนี้เกิดไม่ได้เลยทำกิจเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยค่ะให้รู้ว่าแม้แต่เห็นจะเกิดก็เป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาให้เห็นเกิดโดยไม่มีจักขุประสาทะเพราะว่าเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะกระทบประสาทะอื่นไม่ได้เลยไม่มีทางนะคะเพราะว่าทางของรูปนี้ก็คือกระทบกับจักขุประสาทะแต่เมื่อกระทบแล้วถ้าจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจักขุวิญญาณก็คือจิตประเภทหนึ่งแต่เวลาที่จำแนกออกไปทางตากำลังเห็นเป็นจักขุวิญญาณทางหูเสียงกำลังปรากฏกำลังได้ยินเสียงไม่ใช่จักขุวิญญาณละแต่เป็นโสตวิญญาณเพราะอาศัยโสตะคือหูนะคะจิตได้ยินจึงสามารถเกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตทุกประเภทเป็นวิญญาณขัน
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่788
2: สำหรับความชำนาญในฌานสมาบัติของพระผู้มีพระภาคนะคะในอรรถกถาแสดงว่าในขณะที่ทรงแสดงธรรมแล้วประชาชนสาธุการนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าพละสมาบัติเวลาที่คนสาธุการจบก็ออกจากสมาบัติและทรงแสดงธรรมะต่อด้วยขณะที่หายใจเข้าเนี่ยนะคะเข้าด้วยสมาบัติหนึ่งหายใจออกด้วยสมาบัติหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะคิดเปรียบพระผู้มีพระภาคกับบุคคลใดๆเลยทั้งสิ้นข้อความในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตอจินติตสูตรมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอจินตายสี่ประการนี้อันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนอจินตายสี่ประการเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย1ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน1วิบากแห่งกรรม1ความคิดเรื่องโลก1ดูกระภิกษุทั้งหลายอจินตายสี่ประการนี้แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนจบสูตรที่7
3: ถามอาจารย์ว่าข้อที่ว่าใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกอันนี้อำนาจทางกายนี่หมายความว่าอะไร
2: หมายความว่าไปพรหมโลกทั้งตัวนี่แหละค่ะ
3: ทั้งรูปหยาบนี้ใช่ไหมฮะ
2: แน่นอนค่ะ
3: ก็ที่รูปคำผ้าพิษพระจันทร์ด้วยฝ่ามือหมายความว่านี้ฝ่ามือสัมผัสจริงๆหรือว่าใช้เป็นแบบลักษณะแบบไหนแบบว่าเป็นนิมิตไปหรือว่าเป็นแบบ
2: ไม่ต้องเป็นนิมิตค่ะสามารถที่จะรูปคลำได้จริงๆ
3: ฝ่ามือเป็นปกติ
2: คนที่ไปโลกพระจันทร์สมัยนี้จะรูปคลำพระจันทร์ก็ได้นี่ค่ะแต่พระจันทร์ก็คือรูปคลำพระจันทร์เมื่อไปถึงแล้วก็สามารถที่จะรูปคลำได้ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรก็การที่สุนัขขัตตะผู้เป็นบุรุษเปล่ากล่าวสรรเสริญนี้จักไม่เป็นความรู้โดยธรรมะในเราว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นย่อมทรงสดับเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์นี่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยนะคะเรื่องการที่จะได้ฟังเสียงทิพย์ทั้งที่ไกลและใกล้สำหรับพระผู้มีพระภาค
3: ทำไมผู้ที่แสดงสาธุแล้วความในพระพุทธองค์เข้าพ้นสมาบัตินะครับพระสมาบัติเพราะมีเหตุผลอะไรครับ
2: ปกติพระองค์เป็นผู้ที่ทรงชำนาญยิ่งนะคะในฌานสมาบัติเพราะฉะนั้นจิตย่อมน้อมไปสู่สมาบัติเป็นประจำเวลาที่แสดงธรรมเนี่ยค่ะในขณะนั้นเป็นกิจที่ทรงอนุเคราะห์พุทธบริษัทเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้กระทำประโยชน์เพื่อสัตว์โลกจิตของพระองค์ก็ย่อมน้อมไปสู่ความสงบคือพละสมาบัติหรือสมาบัติต่างๆเป็นปกติเพราะเหตุว่าจิตของบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะมีภวังค์ขั้นไม่สามารถที่จะนับได้ว่ามีภวังค์ขั้นเท่าไหร่ขณะที่เห็นจากขุทวารวิถีจิตดับไปแล้วนะคะจะมีภวังค์เกิดดับขั้นก่อนที่จะถึงมโนทวารวิถีและเมื่อมโนทวารวิถีจิตดับไปแล้วก็มีภวังค์เกิดดับมากนะคะก่อนที่จะเป็นวิถีจิตรู้อารมณ์อื่นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่จิตของพระผู้มีพระภาคเวลาที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เป็นคู่นะคะไฟกับน้ำทั่วพระวรกายในขณะนั้นขณะนั้นจิตของพระผู้มีพระภาคมีภวังคจิตขั้นเพียงสองขณะจิตเท่านั้นนี่เป็นความรวดเร็วอย่างมากสำหรับการแสดงถึงความรวดเร็วของภวังคจิตของพระผู้มีพระภาคในอรรถกถาแสดงว่าคนธรรมดาพูดคำหนึ่งท่านพระอานนท์พูดได้ 8คำท่านพระอนนท์พูดได้คำหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสได้128คำเพราะฉะนั้นก็พุทธวิสัยนะคะเป็นสิ่งที่บุคคลไม่ควรคิดเป็นเพราะเหตุว่าการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีมากเหลือเกินที่จะถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะทั้งปวงพร้อมทั้งพระปัญญาที่มีกำลังและสัพพัญญุตญาณข้อความในอรรถกถามีว่าสำหรับผู้ที่บำเพ็ญบารมีที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังต่างกันเป็นสามประเภทบางพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญากล้าเป็นปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลังจากที่ได้ทรงรับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคพระองค์หนึ่งแล้วก็จะต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกัปแต่สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีปัญญาปานกลางแต่มีศรัทธามากเป็นพระศรัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วต้องบำเพ็ญบารมีถึง8อสงไขยแสนกัปและสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีปัญญาน้อยกว่าพระศรัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรมากในการที่จะอบรมบำเพ็ญบารมีเป็นพระวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยแสนกัปหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแต่สำหรับที่ว่าพระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมี4อสงไขยแสนกัปหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วก่อนที่จะได้รับพยากรณ์เนี่ยค่ะนึกปรารถนาการที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระทัยโดยที่ว่ายังไม่เอ่ยออกมาได้เพราะเหตุว่าการที่จะให้จิตตั้งมั่นคงปรารถนาในการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเพราะเหตุว่าเป็นบุคคลพิเศษเลิศกว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่นึกที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังจะต้องนึกและก็ภาคเพียรทำความดีกว่าจิตจะมั่นคงถึงกับจะเอ่ยออกไปได้ว่าปรารถนาในการที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับในการที่บำเพ็ญความดีแล้วก็นึกปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ยังไม่สามารถที่จะเอ่ยออกมาได้นั้นนะคะถึง7อสงไขยเวลาที่ออกพระโอษฐ์ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกว่าจะได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็นับได้ถึง9อสงไขยและจำเดิมแต่ได้รับพยากรณ์แล้วกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับได้4อสงไขยแสนกัปเพราะฉะนั้นรวมตั้งแต่คิดจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น20อสงไขยแสนกัปสำหรับพระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นที่แปลกเลยนะคะสำหรับพระบารมีและก็พุทธานุภาพต่างๆเพราะว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสำเร็จเพราะว่าคงจะมีหลายคนนะคะซึ่งคิดปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่สามารถที่จะสำเร็จได้มีมากเพราะเหตุว่าการที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องพร้อมด้วยเหตุผลจริงจะเกิดได้สำหรับการที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีอัตถะธรรมะสโมทาน8ประการคือมีเหตุที่จะให้สามารถปรารถนาและสำเร็จได้อัตถะธรรมะสโมทาน8ประการก็คือมนุษย์สัตว์ต่างความเป็นมนุษย์ประการหนึ่ง หมายความว่าต้องปรารถนาในขณะที่เป็นมนุษย์ถ้าในขณะนั้นเป็นพระอินทร์หรือพรหมหรือว่าอสูรภูมิอื่นๆปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แม้ในขณะที่ตั้งความปรารถนาก็ต้องเป็นมนุษย์ประการหนึ่งลิงคสัมปัตติต้องบริบูรณ์ด้วยบุรุษเพศประการหนึ่งคือต้องปรารถนาความเป็นบุรุษด้วยถ้าใครยังพอใจในความเป็นสตรีผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เหตุคือมีอรหัตตูปนิสัยควรจะได้สำเร็จพระอรหันต์หมายความว่าในขณะที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องเป็นบุคคลที่มีปัญญามากในขณะนั้นพร้อมที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ฉลาดนะคะเห็นใจปรารถนาจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรารถนาบ้างอย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้แต่บุคคลที่ปรารถนาแล้วจะสำเร็จบุคคลนั้นต้องมีปัญญาในขณะที่ปรารถนานั้นถึงขั้นที่ว่าสามารถที่จะบรรลุความเป็นอรหันต์ในชาตินั้นได้ถ้าไม่ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์สัทธาระทัสสนังได้พบสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งคือถ้าตั้งความปรารถนาเฉยๆนะคะโดยที่ว่าไม่ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคไม่ได้พบไม่ได้เฝ้าไม่ได้กระทำกุศลแด่พระผู้มีพระภาคและไม่ได้ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคแล้วก็ไม่สำเร็จสำหรับการที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือว่าการที่จะเป็นอัครสาวกหรือสาวกไม่ต้องตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคก็ได้แต่สำหรับการที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนั้นจะต้องตั้งความปรารถนาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคโดยได้เฝ้าและก็กระทำกุศลปัพพชาทรงปัพพชาเพศประการหนึ่งคือถ้ายังเป็นคฤหัสถ์อยู่และก็ปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่สำเร็จเพราะว่าคุณธรรมสภาพของจิตนั้นไม่ถึงการที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพียงความปรารถนาและสำหรับการบรรพชานั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพระภิกษุในพระศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นการบรรพชานอกพระศาสนาเช่นพวกดาบทซึ่งเป็นธรรมวาทีกรรมวาทีก็สามารถที่จะตั้งความปรารถนาได้ที่ท่านผู้ฟังเคยได้ทราบนะคะสุเมธดาบทในครั้งนั้นก็คือพระชาติหนึ่งของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ซึ่งได้ตั้งความปรารถนาและได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณสัมปัตติคือได้คุณสมบัติมีฌานเป็นต้นถ้าปัญญาไม่ถึงขั้นที่จะสามารถมีความสงบของจิตถึงขั้นฌานสมาบัติอภิญญาสมาบัติแล้วก็ย่อมปรารถนาไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคในพระชาติก่อนๆ นั้นก็เป็นผู้ที่พร้อมด้วยพระคุณสมบัติคือฌานสมาบัติและอภิญญาสมาบัติมากมายนะคะแม้ในอดีตซ้ำแล้วซ้ำอีกวนเวียนไปในสังสารวัฏที่จะเป็นผู้ที่มีพระชาติต่างๆทั้งสวรรค์ขั้นต่างๆพรหมโลกขั้นต่างๆเว้นสุทธาวาสซึ่งเป็นภูมิของพระอนาคามีบุคคลซึ่งได้ปัญจมฌานแต่ว่าสำหรับในภูมิอื่นก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทรงคุณสมาบัติคือฌานสมาบัติอภิญญาสมาบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกมากมายหลายชาติเพราะฉะนั้นเมื่อความชำนาญความคล่องแคล่วความปราณีตความละเอียดของจิตที่ได้สะสมมาในเรื่องของฌานสมาบัติมากมายหลายพระชาติเช่นนี้เมื่อได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วในอดีตก็พร้อมที่จะให้ผลคือเป็นผู้ที่ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะไม่มีผู้ใดเทียบเท่าพระองค์ได้นอกจากนั้นนะคะอัตถธรรมสโมทานประการที่7คืออธิการโรให้ทานอันยิ่งมีชีวิตบริจาคเป็นต้นและประการสุดท้ายคือฉันทตามีความปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณกล้าหาญรวมเป็นอัตถธรรมสโมทาน8ประการบางท่านปรารถนาแล้วนะคะอาจจะเลิกเพราะเห็นว่าจะต้องอบรมบำเพ็ญพระบารมีเนี่ยค่ะไม่รู้จักจบสิ้นมากมายเหลือเกินกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จริงจึงจะต้องมีฉันทตามีความปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณกล้าหาญจริงๆไม่ย่อท้อแม้ว่าจะมีผู้ถามว่าสามารถที่จะทนอยู่ในนรกถึง4อสงไขยแสนกัปได้ไหมก็ต้องได้สามารถที่จะลุยผ่านเพลิงทั่วจักรวาลฝ่าน้ำทั่วจักรวาล4อสงไขยแสนกัปได้มั้ยก็ต้องได้มิฉะนั้นความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย่อมไม่สำเร็จนอกจากนั้นในระหว่างที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็จะต้องประกอบด้วยพุทธภูมิธรรม4ประการคือมีความเพียรอันมั่น1มีปัญญาเชี่ยวชาญหาญกล้า1มีความตั้งใจมั่นคือพระอธิษฐานอันมั่นมิได้หวั่นไหว1มีหิตจริยาคือเมตตาแก่สัตว์1จะเห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากนะคะตั้งแต่เริ่มที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประกอบด้วยพุทธภูมิธรรม4ประการแล้วก็ยังต้องประกอบด้วยอัจฉาสัยถึง6ประการคือเนกขัมมัชฌาสโยมีพระอัธยาศัยพอพระทัยที่จะออกทรงบรรพชา1ตวิเวกัจฉาสโยพอพระทัยที่จะออกจากหมู่จากคณะและอยู่ในที่อันสงบสงัด1อันโลภัชชาสโยพอพระทัยที่จะจำแนกแจกทาน1อโทสัจชาสโยพอพระทัยที่จะเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งปวง1อโมหัชชาสโยพอพระทัยในกิจที่จะพิจารณาซึ่งคุณและโทษบุญและบาปและเจริญซึ่งพระอัปปมาทธรรม1มิตรณัตชาสโยพอพระทัยที่จะยกตนออกจากภพมิได้ยินดีที่จะเวียนอยู่ในภพ1รวมเป็นอัจฉาสัย6ประการที่จะต้องประพฤติเป็นไปเพื่อที่จะให้พระโพธิญาณ นั้นถึงความแก่กล้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่จะไม่บำเพ็ญบารมีที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ควรที่จะสะสมคุณบารมีต่างๆเหล่านี้เล็กๆน้อยๆมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ถึงคุณธรรมที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นคุณธรรมที่จะทำให้สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะเหตุว่าเป็นการที่จะภาคเพียรที่จะขัดเกลากิเลสอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งรู้ยากจริงๆไม่ใช่สิ่งที่จะรู้ง่ายเลย
4: อย่างนี้ครับในเมื่อพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ยังหาที่สงบสำหรับจะเจริญสติปัฏฐานแล้วอย่างเรานี้อยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมอย่างนี้จะเจริญสติปัฏฐานไปได้ตลอดอย่างไรได้ครับ
2: พุทธบริษัทมี4นะคะคืออุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเพราะฉะนั้นการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยค่ะต้องรู้ตามความเป็นจริงของแต่ละบุคคล
4: ก็ในเมื่อเราอยู่กับสภาพแวดล้อมเช่นนี้ไม่มีอันที่สงบเราจะพิจารณาได้แต่นั้นหนึ่ง
2: ค่ะจะเจริญความสงบหรือว่าจะเจริญปัญญาค่ะ
4: เพราะในเมื่อยังมีสิ่งรบกวนอยู่ปัญญาก็ย่อมจะเกิดได้ยาก
2: ปัญญารู้อะไรคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะต้องรู้ว่าปัญญารู้อะไร
4: คือส่วนใหญ่เราก็มักจะลืมการพิจารณาในตัวเรานี
2: ้ค่ะแต่ถ้าทราบว่าปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอันนี้ค่ะจะทำให้ไม่ลืมที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแทนที่จะคิดถึงสถานที่ถ้าคิดถึงสถานที่หมายความว่าลืมว่าปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี
4: ้ใช่ครับแล้วอย่างการนึกคิดอันนี้ใช่วิตกวิจารณ์ไหมครับ
2: ภาษาไทยใช่วิตกในลักษณะที่ว่าเป็นความห่วงใยเป็นความห่วงกังวลแต่ว่าลักษณะของวิตกะเจตสิกนั้นเป็นสภาพธรรมะที่จดในอารมณ์หรือตรึกในอารมณ์เร็วมากค่ะเกิดดับพร้อมกับจิตเว้นทวิปัญจวิญญาณจิตติดดวงที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลังจากเห็นแล้วนะคะวิตกะเจตสิกเกิดยังไม่ได้คิดเป็นคำเป็นเรื่องอะไรเลยแต่ว่าจดในอารมณ์ที่ปรากฏแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นลักษณะของวิตกะเจตสิกมีหลายขั้นเวลาที่เกิดคิดนึกเรื่องหนึ่งเรื่องใดในขณะนั้นตรึกถึงอารมณ์ที่คิดและในขณะนั้นนะคะก็มีสัญญาเจตสิกจำในอารมณ์ที่คิดและก็มีสัญญาที่เคยจำในเรื่องนั้นเป็นปัจจัยทำให้เกิดจำและจดหรือตรึกในเรื่องที่คิดนั้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ดับไปทุกๆขณะเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญาเนี่ยค่ะต้องทราบว่าปัญญารู้อะไรแล้วก็จะได้อบรมให้ถูกต้องปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติตามความเป็นจริง
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่789
2: เพราะฉะนั้นการอบรมปัญญาเนี่ยค่ะต้องทราบว่าปัญญารู้อะไรแล้วก็จะได้อบรมให้ถูกต้องปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าปกติอยู่ที่ไหนนะคะก็อบรมเจริญสติเพราะระลึกได้
4: การพิจารณานามรูปอยู่เนืองๆอันนี้ใช่วิตกวิจารณ
2: ์วิตกะเจตสิกเป็นสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าวิตกหรือวิตกะเจตสิกไม่ใช่แต่เฉพาะในขณะที่คิดเรื่องเพราะเหตุว่าวิตกะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่จดในอารมณ์ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจึงเป็นองค์หนึ่งในมรรคมีองค์8เวลานี้ค่ะวิตกะเจตสิกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนอกจากในขณะที่เห็นคือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณนอกจากจิตสิบดวงนี้แล้วนะคะ วิตกะเจตสิกเกิดขึ้นและดับไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ไม่รู้ลักษณะของวิตกะเจตสิกว่าเป็นในขณะที่กำลังจดตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นวิตกะเจตสิกซึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะจึงเป็นองค์ของปัญญาเพราะเหตุว่าถ้าวิตกะไม่จดในอารมณ์ปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะสภาพธรรมะนั้นได้
4: อย่างกับอย่างผู้ที่ได้ปฐมฌานนี้จะทราบลักษณะของการที่ได้นั้นอย่างไรครับ
2: การที่จะอบรมเจริญสมถภาวนาก็ดีนะคะวิปัสสนาภาวนาก็ดีจะต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่เป็นผู้ที่ขาดสติสัมปชัญญะอย่างเวลาที่ให้ทานเนี่ยนะคะสติเกิดขึ้นเป็นไปในทานแต่ขณะนั้นขาดสัมปชัญญะได้เพราะเหตุว่าไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะสภาพของนามธรรมหรือรูปธรรมที่กำลังปรากฏแต่สติสัมปชัญญะหมายถึงขณะที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามขั้นถ้าเป็นสมถภาวนานะคะก็เป็นขณะที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์รู้ลักษณะสภาพความสงบของจิตรู้ว่าจิตสงบจากอกุศลธรรมคือโลภะโทสะโมหะแต่เมื่อไม่ใช่การอบรมเจริญสติปัฏฐานก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญานะคะที่ปัญญาจะไม่รู้เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่รู้ก็เป็นอวิชชาค่ะไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นสมถภาวนาก็มีปัญญาขั้นที่รู้ลักษณะความสงบของจิตและถ้าจะถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิที่เป็นฌานจิตรู้ถึงลักษณะของวิตักกะวิจาระปีติสุขะเอกคตาซึ่งเป็นองค์ของฌานเพราะฉะนั้นจะเห็นปัญญาของผู้ที่อบรมความสงบว่าเป็นผู้ที่ละเอียดและรู้จริงคือสามารถที่จะรู้ความต่างกันของวิตักกะและวิจาระได้แต่ไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือวิตักกะวิจาระนั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่อบรมเจริญความสงบไม่ใช่เป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญญาต่างขั้นแต่ว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มิฉะนั้นแล้วภาวนาทั้งหมดจะเจริญอบรมไม่ได้เลย
4: การที่เราพิจารณากุศลธรรมอยู่เนืองๆ นี้จะเรียกว่ามีกุศลธรรมตั้งมั่นในอารมณ์ได้ไหมครับ
2: ตั้งมั่นในทานหรือตั้งมั่นในศีลหรือตั้งมั่นในความสงบหรือว่าตั้งมั่นในการอบรมเจริญปัญญาแม้ตั้งมั่นนะคะก็มีหลายขั้นด้วย
4: ตั้งมั่นในจิต
2: ตั้งยังไงคะ
4: หมายถึงคิดแต่ได้กุศล
2: ค่ะกุศลขั้นไหนล่ะคะกุศลขั้นทานหรือว่ากุศลขั้นศีลหรือกุศลขั้นความสงบ
4: ทั่วไปขั้นที่จะเรียกว่าอุทิศตน
2: เป็นผู้มีความตั้งมั่นที่จะอบรมเจริญกุศลทุกประการ
4: ทุกประการ
2: ค่ะถูกต้องค่ะควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดคิดแต่จะเจริญสติปัฏฐานอย่างเดียวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อเจริญสติปัฏฐานรู้ลักษณะของสภาพธรรมะรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลก็ย่อมเจริญธรรมะที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไม่จำกัดว่าเป็นเพียงขั้นทานหรือขั้นศีลหรือขั้นความสงบข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรก็การที่สุนัขขัตตะผู้เป็นบุรุษเปล่ากล่าวสรรเสริญนี้จักไม่เป็นความรู้โดยธรรมะในเราว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นย่อมทรงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหรคตคือมหคตะได้แก่ฌานจิตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคตหรือจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นถ้าท่านผู้ฟังสังเกตพยัญชนะตอนนี้นะคะจะทราบได้ว่าเป็นจิตตานุปัสสนาเรื่องของจิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดประมวลอยู่ในพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงว่า

ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ได้รู้อื่นไปจากจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะขณะใดที่เป็นโลภะเนี่ยค่ะรู้ในขณะนั้นว่าลักษณะนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะทางตาในขณะที่กำลังเห็นนะคะเพียงเห็นรู้ว่าเป็นสภาพรู้ทางตาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในขณะนี้ค่ะน้อมไปรู้ว่าเป็นอาการรู้เป็นสภาพรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนั้นนะคะคือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะเพราะฉะนั้นการรู้สภาพธรรมะต้องตามปกติตามความเป็นจริงทุกอย่างและสำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะคะทรงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นทุกประการทุกประเภทไม่ว่าจิตของบุคคลนั้นจะเป็นจิตที่มีราคะหรือปราศจากราคะมีโทสะหรือว่าปราศจากโทสะมีโมหะหรือปราศจากโมหะเป็นจิตที่หดหู่หรือว่าเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านหรือว่าเป็นจิตที่เป็นมหรคตคือเป็นมหคตจิตหรือจิตที่ไม่เป็นมหคตจิตเป็นจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าเป็นจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ได้แก่กามาวจรจิตตามปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันนี่ค่ะเป็นจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตที่ยิ่งกว่ากามาวจรก็คือรูปฌานจิตและอรูปฌานจิตเป็นจิตที่ต่างไปยิ่งกว่ากามาวจระซึ่งเป็นจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตคิดนึกเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามธรรมดาจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิในที่นี้สมาธิหมายถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นสติจะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นสำหรับบุคคลที่กำลังเจริญสติปัฏฐานเวลาที่จิตหลุดพ้นขณะนั้นหมายความถึงกำลังประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามขั้นของวิปัสสนาญาณหลุดพ้นเป็นขณะขณะเป็นตทังคะวิมุตติในขณะที่กำลังประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏยังไม่ใช่การหลุดพ้นด้วยมรรคญาณหรือว่าโลกุตตรจิตแต่สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะคะทรงรู้ตลอดหมดไม่ว่าจิตของบุคคลนั้นจะเป็นโลกุตตรมรรคโลกุตตรผลท่านพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรตถาคตประกอบด้วยกำลังเหล่าใดย่อมปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกย่อมบรรลือสีหนาฏในบริษัทอย่างพรหมจักรให้เป็นไปกำลังเหล่านั้นของตถาคตสิบประการเหล่านี้แลสิบประการเป็นไฉนดูกระสารีบุตรตถาคตย่อมรู้ฐานะในโลกนี้โดยเป็นฐานะและรู้เหตุมิใช่ฐานะโดยเป็นเหตุมิใช่ฐานะตามความเป็นจริงดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ฐานะโดยเป็นฐานะและรู้เหตุมิใช่ฐานะโดยเป็นเหตุมิใช่ฐานะตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทอย่างพรหมจักรให้เป็นไปพระผู้มีพระภาคทรงรู้ว่าธรรมะใดเป็นเหตุธรรมะใดเป็นผลถ้ายังไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะจะไม่ทราบเลยว่าธรรมะที่เป็นเหตุและธรรมะที่เป็นผลนั้นทรงแสดงไว้โดยละเอียดในปฏิจจสมุปปาทธรรมคือธรรมะซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นโลภะเป็นเหตุโทสะเป็นเหตุ

0: โมหะเป็นเหตุให้เกิดผลอะไรทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะในเรื่องของสภาพธรรมะทั้งจิตเจตสิกรูปและนิพพานเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพุทธวิสัยของพระผู้มีพระภาคที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าธรรมะที่เป็นเหตุนั่นเป็นเหตุธรรมะที่เป็นผลเกิดจากเหตุอย่างไรก็เป็นผลที่เกิดจากเหตุนั้นอย่างนั้นดุกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้วิบากของกรรมสมาทานคือกรรมที่ได้กระทำแล้วที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงดุกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้วิบากของกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปมีใครรู้วิบากของท่านเองบ้างไหมคะขณะที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะได้ยินขณะนี้โดยการศึกษาทราบว่าเป็นวิบากจิตซึ่งเกิดเพราะกรรมในอดีตแต่ไม่ทราบว่ากรรมอะไรในอดีตเป็นปัจจัยให้ผลในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นแต่พระผู้มีพระภาคทรงทราบโดยละเอียดโดยตลอดไม่ว่าสัตว์โลกจะมีจำนวนมากสักเท่าใดและได้กระทำกรรมมาแล้วมากมายสักเท่าไหร่ในสังสารวัฏพระผู้มีพระภาคมีพระพุทธวิสัยที่จะทรงพยากรณ์ได้ว่าในขณะนั้นผลนั้นคือวิบากนั้นเกิดจากกรรมอะไรและสำหรับในอนาคตนะคะท่านผู้ฟังก็ย่อมจะไม่ทราบว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วแม้ในชาติก่อนและในชาตินี้จะทำให้เกิดผลอะไรขึ้นในอนาคตแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระพุทธวิสัยที่จะทรงพยากรณ์ได้สำหรับทศพลญาณคือญาณที่มีกำลังของพระผู้มีพระภาคประการต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงดุกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจบรรลือสีหนาฏในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงปฏิปทาคือหนทางว่าหนทางนี้นำไปสู่นรกนำไปสู่สวรรค์นำไปสู่นิพพานซึ่งไม่มีกิจที่บุคคลอื่นจะต้องแสดงหนทางแก่พระผู้มีพระภาคเลยมีใครจะแสดงกับพระผู้มีพระภาคได้ไหมคะว่าทางนี้ไปไหนแม้แต่ทางที่จะไปสู่บ้านนั้นเมืองนี้ก็ตามนะคะแม้แต่ข้อปฏิบัติคือปฏิปทาซึ่งเป็นทางนำไปสู่นรกพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงโดยละเอียดหรือทางที่จะนำไปสู่สวรรค์ทางที่จะนำไปสู่นิพพานก็ทรงแสดงโดยละเอียดเพราะฉะนั้นเพียงหนทางที่จะนำไปสู่ที่ต่างๆพระผู้มีพระภาคย่อมไม่มีกิจที่บุคคลอื่นจะต้องแสดงแก่พระองค์บางท่านก็สงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับรถยนต์ได้ไหมเล่นเปียโนได้ไหมพระผู้มีพระภาคทรงแทงตลอดในลักษณะของธาตุทั้งปวงตามความเป็นจริงไม่ใช่มีแต่รูปธาตุถึงแม้อรูปธาตุหรือถึงนิพพานธาตุพระผู้มีพระภาคก็เป็นผู้ที่ทรงประจักษ์แจ้งในลักษณะของธาตุทั้งหลายซึ่งก็เป็นทศพลญาณประการต่อไปซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุไม่ใช่อย่างเดียวและมีธาตุต่างๆตามความเป็นจริงดุกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุไม่ใช่อย่างเดียวและมีธาตุต่างๆตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่ง ซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทอย่างพรหมจักรให้เป็นไปก็คงจะหมดข้อสงสัยได้นะคะในพระพุทธวิสัยเพราะเหตุว่าจะมีใครรู้แจ้งว่าโลกเนี่ยนะคะมิใช่มีธาตุอย่างเดียวแต่ว่ามีธาตุต่างๆตามความเป็นจริงโลภะเป็นธาตุชนิดหนึ่งโทสะเป็นธาตุชนิดหนึ่งโมหะเป็นธาตุชนิดหนึ่งนามธรรมแต่ละลักษณะก็เป็นธาตุแต่ละลักษณะแต่ละชนิดรูปธรรมแต่ละลักษณะก็เป็นรูปธาตุแต่ละชนิดซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะคะว่าจะยังมีธาตุอะไรที่หลงเหลือที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประจักษ์แจ้งข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์มีอธิมุตต่างๆกันอธิมุตหมายความถึงอัธยาศัยที่เลวและประณีตเป็นต้นดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์มีอธิมุตต่างๆกันตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้ถึงอัธยาศัยที่เลวและประณีตของบุคคลอื่นได้อย่างแท้จริงแล้วก็อย่างละเอียดแม้แต่ตัวเองถ้าลักษณะของความโลภอย่างวิจิตรอย่างแยบยลไม่เกิดขึ้นจะมีใครรู้ไหมคะว่าขณะนั้นนะคะจิตมีสภาพอย่างนั้นแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้อัธยาศัยทั้งเลวและประณีตของสัตว์โลกโดยละเอียดข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์และบุคคลทั้งหลายอื่นมีอินทรีย์หย่อนและยิ่งตามความเป็นจริงดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดความที่สัตว์และบุคคลทั้งหลายอื่นมีอินทรีย์หย่อนและยิ่งตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทอย่างพรหมจักรให้เป็นไปถ้าไม่ทรงมีพระญาณที่มีกำลังข้อนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะทรงอนุเคราะห์บุคคลที่สะสมอินทรีย์ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเช่นท่านพระองคุลิมานและก็ภาษาวกองอื่นๆได้อย่างข้อความตอนหนึ่งในอรรถกถาซึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งเจริญอสุภกรรมฐานแต่ท่านไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไม่สามารถที่จะเกิดความสลดสังเวชแต่พระผู้มีพระภาคทรงทราบถึงอดีตชาติของท่านว่าท่านเคยเป็นนายช่างทองเพราะฉะนั้นก็ทรงเนรมิตดอกบัวทองคำแล้วก็ให้เห็นความไม่เที่ยงของดอกบัวทองคำนั้นจิตของท่านก็สลดแต่บุคคลอื่นไม่สามารถที่จะรู้อัธยาศัยของบุคคลอื่นได้เลยว่าจะเกื้อกูลอย่างไรจึงจะทำให้อินทรีย์ที่สะสมมาพร้อมที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เกิดขึ้นข้อความต่อไปซึ่งเป็นพระญาณที่มีกำลังอีกประการหนึ่งคือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วและความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายตามความเป็นจริงดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วและความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติทั้งหลายตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่ง
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่ 174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: วัตตะวัตตะคืออะไรหลับและฝันมีความหมายอย่างไรและจะตื่นได้อย่างไรจากการสนทนาอัปปติสูตรที่มสพ1กุมภาพันธ์2557
1: ขณะนี้ค่ะหลับหรือตื่น
2: มีข้อความนะฮะว่าผู้ที่ยังถูกชักจูงไปนะฮะด้วยความไม่รู้ธรรมะนะฮะท่านอาจารย์ชื่อว่ายังหลับไม่ตื่นในอรรถกถาก็ขยายว่าเทวดาจึงกล่าวว่าก็มหาชนเหล่านี้หลับแล้วในวัฏฏะยังไม่ตื่น
1: ขณะนี้เป็นวัฏฏะหรือเปล่าคะ
2: เป็นครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะพระวัฏฏะคืออะไร
2: คือการเห็นได้ยินคิดนึกขณะนี
1: ้สภาพธรรมะซึ่งเกิดและดับสืบต่อยังสืบต่ออยู่ตราบใดก็ยังคงเป็นวัฏฏะอยู่ตราบนั้นและก็วนเวียนไปนะคะไม่มากเลยค่ะทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งทางกายหนึ่งทางใจเท่านั้นเองจะไม่พ้นไปจากทั้งหกทางนี้เลยขณะนี้กำลังเห็นหลับหรือตื่นเพราะเป็นวัฏฏะขณะนี้กำลังได้ยินหลับหรือตื่น
2: ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องหลับ
1: กำลังหลับอยู่นะคะเพราะเห็นหมดแล้วเหมือนในความฝันมีทุกอย่างในความฝันค่ะพอตื่นขึ้นก็ไม่มีอะไรอย่างในฝันที่จะเหลืออีกเลยนั่นเป็นแต่เพียงเปรียบเทียบฉันใดขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินแต่ดับหมดแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าหลับอยู่ในวัฏฏะยังไม่ได้ตื่นขึ้นสบายดีไหมคะหลับแต่ว่าฝันเพราะฉะนั้นขณะนี้เหมือนฝันไหมคะเห็นแล้วดับแล้วหมดแล้วได้ยินแล้วดับแล้วหมดแล้วคิดเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหมือนฝันไหมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายังไม่ตื่นค่ะยังหลับอยู่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏหมดแล้วเหมือนในฝันทุกอย่างยังไม่ตื่นเลยแล้วจะตื่นเมื่อไหร่มีโอกาสจะตื่นไหมคะคุณนินน่าบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะตื่นตรงไหนตอนไหนขณะไหนเวลาไหนที่ชื่อว่าตื่น
2: เชิญคุณนินาครับตื่นตอนไหน
3: ถ้ามีโอกาสฟังธรรมะเดี๋ยวนี้แต่ที่นี่มีโอกาสมากกว่าที่ฮอลันด
1: ์ฝันหรือเปล่าฝันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะพูดว่าอยู่ฮอลันด์ได้ฟังน้อยแม้แต่เพียงคำว่าฮอลันด์เนี่ยฝันหรือเปล่าฝันตลอดใช่ไหมคะจนกว่าลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏฝันว่าฟังธรรมะฝันว่าไม่มีใครมีแต่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในฝันเพราะว่าไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานวันนี้ฝันนานไหมคะ
2: ยาว
3: นานมาก
1: ทั้งวันถ้าขณะนั้นไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงแค่นิดเดียวยังไม่ทันจะรู้จริงก็ฝันต่ออีกละเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ตื่นจริงๆเพราะรู้จริงๆแล้วก็เบิกบานที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีจริงและหลงไม่รู้มานานแสนนานจึงเบิกบานที่ได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเนี่ยนะคะเบิกบานหรือเปล่าสบายใจที่ได้ฟังมีความสุขที่ได้ฟังคือเบิกบานลองฟังเรื่องอื่นสิคะเบิกบานไหมตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะฟังเรื่องอื่นที่จะให้เบิกบานเหมือนกำลังฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงขณะนี้และเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือความหมายของเบิกบานถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะยังฝันอยู่หรือเปล่าจะรู้ว่าฝันหรือตื่นก็ต่อเมื่อกำลังมีสภาพธรรมะปรากฏแล้วรู้ตามความเป็นจริงขณะนั้นก็ตื่นมาชั่วคราวแต่ยังไม่ถึงกับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจริงๆผู้เบิกบานที่มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ก็ยังดีนะคะฝันดีฝันว่าฟังธรรมะ
2: แต่ก็ยังฝันอยู่ดีไม่ตื่น
1: ค่ะแต่ก็ยังรู้ว่าฝันดีใช่ไหมคะคือได้ยินได้ฟังเสียงที่ทำให้เข้าใจธรรมะได้บางคนก็ฝันอาจจะฝันว่าไปที่พระวิหารเชตวันได้ฟังธรรมก็เป็นได้อย่างนั้นก็ฝันดีนะคะ แต่เหมือนเดี๋ยวนี้ไหมเพราะว่าหมดแล้วผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝันหรือที่เข้าใจว่าตื่นแล้วเป็นจริงก็ตามแต่นะคะแต่ก็ไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ยังฝันอยู่ฝันหลายเรื่องค่ะฝันว่าฝันมีไหมคะ
2: ซ้อนเข้าไป
1: ค่ะก็ได
2: ้ถ้าจากแต่กี้ถ้าจากคุยกับคุณนีน่าบอกว่าแม้จะคิดเรื่องฮอลแลนด์เนี่ยขณะนั้นก็ฝันแล้ว
1: แน่นอนค่ะ
3: ว่าเป็นเรื่อง
2: เป็นเรื่อง
3: คิดเรื่องใช่ไหม
2: หรือแม้ว่ายังไม่ต้องไปคิดถึงฮอลแลนด์คิดว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่มูลนิธินี่เขาฝันอยู
3: ่ไม่เอาเรื่องเพราะว่ารู้ปรมัตถธรรมดีขึ้น
1: ค่ะฝันนี่ก็สนุกดีนะคะมีเสียงหัวเราะในฝันเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่ในฝันไปจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจะไม่เหมือนฝันได้ยังไงคะทุกอย่างมีปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ก็มาฝันดีคือฟังธรรมะกันต่อไปเพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นนะคะเหมือนจริงๆค่ะคืนนี้ฝันคืนก่อนฝันคืนไหนๆฝันก็คือเพียงคิดเดี๋ยวนี้ตื่นแล้วนะคะไม่ว่าจะเห็นอะไรซึ่งที่ต่างกับฝันก็คือว่าในฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆอย่างเห็นหรือได้ยินต่างกันตรงนี้นิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงขณะที่มีการเห็นจริงๆการได้ยินจริงๆนะคะทั้งหมดก็เป็นฝันนั่นแหละเพราะเหตุว่าต้องอาศัยทางใจโดยที่ว่าไม่ต้องมีการเห็นก็ยังนึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยเห็นได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็จะทำให้รู้จริงๆนะคะว่าขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏต่างกับขณะที่ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ยังคงเป็นเรื่องราวเพราะขณะนั้นแม้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมีแต่ก็ไม่ได้รู้ลักษณะที่แท้จริงจึงไม่ใช่การตื่นด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจความหมายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายังไม่ตื่นเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังคงมีสิ่งที่ปรากฏทางใจมากมายโดยที่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเลยไม่ต่างกับฝันเพราะฉะนั้นฝันก็คือคิดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยถ้าเราไม่สนใจเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะก็เหมือนฝันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะได้มีการฟังพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะตื่นคือเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นฝัน

0: สนทนาธรรมที่โรงเรียนสอนดนตรีสุรนาวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2560
1: ขออนุญาตเริ่มสนทนาด้วยที่ว่าเคยได้สนทนากันแล้วก็คิดกับตัวเองอยู่ว่าเพราะไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรในความรู้สึกก็คุยกับคนทั่วไปแล้วก็คุยกับตัวเองอยู่เหมือนกันก็ว่าเอ๊ะเราก็รู้แต่ว่าไอ้ที่เรารู้เนี่ยคืออะไรแล้วไม่รู้อะไรกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้หมายความว่าได้เคยสะสมการเห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจพระธรรมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยากแสนยากและนับวันก็จะยิ่งยากเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะประมาณไม่ได้ไม่ว่าจะฟังกี่ปีก็ตามแต่นะคะศึกษามาแล้ว60ปีหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ยังคงจะต้องรู้ว่านะคะกว่าจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อปัญญาเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นซึ่งเห็นได้เลยค่ะไม่กี่คำไม่มีทางที่จะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งมีแต่คนอื่นไม่รู้มีตลอดเวลาด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่คนทรงเกียรติว่านะคะรู้นะรู้อะไรเห็นไหมคะและก็ทำไมถึงจะกลายเป็นไม่รู้ไปได้ในเมื่อก็รู้อยู่ใครๆก็รู้แต่บอกว่าเพราะไม่รู้ค่ะก็เป็นการสนทนานะคะคุณทรงเกียรติรู้อะไร
1: รู้ว่าตัวเองก็ทำงานสอนดนตรีให้กับเด็กๆสอนอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: รู้ว่าตัวเองทำงานแล้วก็สอนดนตรีนะคะตัวเองน่ะคืออะไรเห็นไหมคะคือทุกคำที่พูดเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะอยู่ในความมืดสักคำก็ไม่รู้รู้ว่าตัวเองเนี่ยตัวเองอยู่ไหน ถ้าตอบก็บอกนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยไหนเป็นตัว
1: ถ้าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ได้ฟังธรรมก็ตอบตรงๆว่านั่งอย่างเนี้ยตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับ
2: และตอนนี้ตอบได้ใช่ไหมคะว่ามีตัวหรือเปล่า
1: ถ้าถึงตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าไม่มีตัวเอง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้กับเพราะรู้นี่ก็ต่างกันมากถ้าเพราะไม่รู้ก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยเกิดมาก็เป็นตัวสุขทุกข์จนตายหมดเลยตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกชาติเท่ากับเกิดมาเนี่ยแล้วก็หมดไปนะคะแต่ก่อนจะหมดก็สุขไปทุกไปสำคัญว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นสำคัญมากความจริงแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยนี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่ได้คิดอย่างนี้เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยมีความยึดมั่นในความเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเนี่ยเพื่อเราทำทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทุกเพราะมีเราแล้วก็สุขก็เพราะมีเราทุกอย่างก็เป็นเราหมดแล้วอยู่ไหนก่อนเกิดนะเราอยู่ไหนและจากโลกนี้ไปแล้วเราอยู่ไหนเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ละวันอย่างบางคนนี่นะคะก็คิดว่าถ้าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะต้องมีความสุขอุตส่าห์เดินทางไกลแสงไกลไปโน่นมานี่ดูนี่ดูนั่นนะคะคิดว่ามีความสุขแล้วลืมมีประโยชน์ไหมลืมจริงจริงถ้าไม่คิดไม่มีทางเลยค่ะไม่เหลือด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเห็นอะไรก็ตามเพียงแค่ไม่คิดก็ไม่มีแล้วคิดเมื่อไหร่จึงมีเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าที่เป็นเราเนี่ยเพราะไม่รู้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็ถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยบังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างที่ต้องการก็ไม่ได้นั่นแหละหรือเป็นเราใช่ไหมคะอย่างคุณทรงเกียรติเนี่ยเลือกที่เกิดหรือเปล่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยใครเลือกมาเกิดไม่มีเลยใช่ไหมคะเกิดกับพ่อแม่นี้วงศาคณาญาตินี้ก็เปล่านะคะเลือกไม่ได้เลยเกิดแล้วอ่ะใช่ไหมคะและอะไรล่ะที่เกิดยังไม่ใช่เรานะคะตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเราได้ยังไงยังแค่เกิดมาเพียงแค่รู้ตัวว่าเกิดมาเท่านั้นเองพฤติกรรมอะไรต่างๆยังไม่เป็นเราอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะรู้ไหมคะลืมตาขึ้นมาในโลกเขาคิดหรือเปล่าว่านี่เป็นเราเขาก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเห็นก็ไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้แต่ค่อยๆรู้นะคะโดยการที่เพราะสิ่งนั้น รากฏบ่อยๆจนกระทั่งชินจนกระทั่งสามารถที่จะจำได้ก็มีความรู้ว่าเป็นใครในขณะเดียวกันที่กำลังรู้อยู่นั้นก็เป็นเรามาตั้งแต่เกิดที่ค่อยๆเห็นค่อยๆชินค่อยๆจำค่อยๆฝังความเป็นเราจนกระทั่งตลอดมาไม่ว่าจะโตสอบได้สอบตกเรียนเก่งเรียนไม่เก่งเป็นไข้ร้ายแรงหรือว่าออกจากโรงพยาบาลก็เราไปหมดเลยแต่ความจริงไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่เป็นใครที่จะทำอะไรได้นอกจากเกิดเป็นธรรมะมีจริงๆสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเกิดจริงๆมีจริงๆนั่นแหละมีจริงชั่วขณะที่เกิดแล้วหมดไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆ คิดนะคะค่อยๆพิจารณาเพราะว่าการที่เราจะรู้จริงๆเนี่ยยากเยอะแยะไปหมดแล้วจะรู้จริงๆได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ละวันเนี่ยก็ต้องรู้ทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความมั่นคงว่าคำที่เราได้ฟังเนี่ยถูกต้องแต่เรายังไม่สามารถที่จะละทิ้งความเป็นตัวตนและความเป็นเราได้โดยเพียงขั้นการฟังแต่ขั้นการฟังเนี่ยถูกต้องเลยเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินละขณะที่เห็นเกิดเห็นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นใครไปทำเห็นให้เกิดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีตาเสอย่างจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ไหมจะมีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าเสียงไม่เกิดกระทบหูจะได้ยินเสียงนั้นไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งวันก็คือเห็นบังคับบัญชาไม่ได้นะคะได้ยินก็บังคับบัญชาไม่ได้ได้กลิ่นล่ะลองอยากได้กลิ่นเดี๋ยวนี้สิคะไม่มีทางจนกว่าไม่อยากแต่ว่ากลิ่นก็กระทบจมูกปรากฏได้ว่ามีกลิ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าพิจารณาจริงๆแล้วนะคะก็คือว่าเกิดแน่นอนจึงได้ปรากฏถ้าไม่เกิดไม่มีไม่สามารถจะปรากฏได้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะต้องเกิดแต่ว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดสักอย่างเดียวนะคะแต่มีปัจจัยเฉพาะที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะไม่เหมือนกันเลยไม่มีทางที่จะเหมือนกันด้วยได้ยินเสียงเดียวกันด้วยนะคะคิดคนละอย่างเข้าใจคนละอย่างมากหรือน้อยแล้วแต่ว่ามีตั้งหลายอย่างคนหนึ่งกำลังได้ยินเสียงอีกคนหนึ่งกำลังคิดอีกคนหนึ่งกำลังเห็นเร็วมากเลยค่ะทุกอย่างนี่คือโลกที่เราใช้คำว่าโลกโลกะนี่นะคะถ้าไม่มีสิ่งใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีต้นไม้ดอกไม้ไม่มีแม่น้ำลำคลองไม่มีคนจะมีโลกไหมก็ไม่มีแต่เราลืมค่ะว่าที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีจริงๆนะคะแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นปรากฏเมื่อนั้นแหละจึงเป็นโลกแต่ทีนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะมีสองอย่างอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยภูเขาต้นไม้เนี่ยนะคะทะเลท้องฟ้าต้นข้าวต้นหญ้าโต๊ะเก้าอี้ไปกระทบไปสัมผัสไม่รู้พูดด้วยก็ยังไม่รู้เลย ใช่ไหมคะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแต่ว่านะคะถ้าไม่มีธรรมะสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งทันทีที่เกิดเนี่ยต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้บังคับให้ไม่รู้ก็ไม่ได้สภาพรู้นั้นมีจริงๆแล้วแต่ว่าขณะนั้นรู้อะไรถ้าได้ยินเสียงรู้เสียงใช่ไหมบังคับไม่ให้รู้เสียงนั้นได้ไหมบังคับไม่ให้คิดถึงเสียงที่รู้ได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากนะคะเกิดดับสืบต่อพร้อมกันมากมายหลายอย่างจึงปรากฏเป็นโลกซึ่งเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะรู้อะไรและไม่รู้อะไร
1: รู้สิ่งที่มีจริงคืออะไรแล้วก็ตอนนี้ตอบตัวได้ว่าส่วนมากจะรู้ในสิ่งที่ไม่มีจริง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงใครปฏิเสธไม่ได
1: ้
2: ว่ามีแต่ว่าเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยค่ะมีสี
1: ครับ
2: มีแข็งหรืออ่อน
1: ครับ
2: มีกลิ่นบางชนิดก็รับประทานได้ก็มีรสด้วยใช่ไหมคะแค่หนึ่งดอกมีตั้งหลายอย่างสีก็มีกลิ่นก็มีรสก็มี และเรารวมเรียกกันว่าเป็นดอกไม้แต่ถ้าแยกออกนะละเอียดยิบก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอมารวมกันขึ้นก็ยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเราไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมีเห็นยึดมั่นว่าเป็นเราเห็นมีได้ยินชั่วขณะที่ได้ยินถ้าไม่มีอย่างอื่นเลยก็มีได้ยินแค่ได้ยินจะเป็นเราเหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลากลิ่นปรากฏสภาพที่กำลังรู้กลิ่นเนี่ยมีแต่ก่อนนี้เป็นเราได้กลิ่นแต่พอรู้ว่าได้กลิ่นมีใช่ไหมคะแล้วได้กลิ่นก็หมดไปและใครก็ไปทำให้ได้กลิ่นเกิดไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปนี่หรือเราค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งว่าแท้ที่จริงก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี่คือโลกทั้งหมดไม่ว่าขณะไหนของโลกถ้าเข้าใจก็คือขณะนั้นมีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับโดยที่ว่าไม่ปรากฏการเกิดดับแล้วก็รวมกันนะคะทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามรูปร่างสันฐานของสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตาถ้าเป็นเสียงก็มีเสียงสูงเสียงต่ำประเดี๋ยวก็มีเสียงเพลงแหละตอนบ่ายๆนี่ก็เพราะเลยเสียงเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวนี้มีไหมเห็นไหมคะยังไม่มีมีเมื่อไหร่
1: เนี่ยมาเกิดขึ้น
2: ใครทำให้มีเห็นไหมคะตั้งละเอียดใครทำให้มีหรือเปล่าใครก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดเสียงมีเปียโนอยู่ที่ตรงนี้นะคะไหนเสียงใครทำไม่มีสักเสียงใช่ไหมคะแต่แล้วก็มีเสียงเพราะมีการกระทบกันแล้วมันกระทบกันเองได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะแล้วก็ลืมมีใครไม่ลืมบ้างค่ะอยู่ตรงนี้เนี่ยลืมอย่างอื่นหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าอยู่ตรงอื่นก็ลืมตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็แค่มีเพื่อลืมโดยเฉพาะทุกชาติชาติก่อนลืมหมดเลยค่ะชาตินี้จำเดี๋ยวนี้ได้เมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างคะเยอะเลยใช่ไหมคะจำได้ก็มีจำไม่ได้ก็มีก็แล้วแต่ไม่มีเหลือค่ะเพียงแต่แค่จำเพราะสภาพจำเนี่ยจำตลอดไม่เคยหยุดนะคะใครจะคิดว่าไม่จำก็ไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะที่มีจริงถ้าขาดจำไปสักขณะเดียวขณะต่อไปจะมีได้ไหมเพราะว่าสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆแม้แต่ความจำโดยเหตุนี้ต้องเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงๆแน่ๆแต่เพราะไม่รู้จึงเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะหรือเป็นสิ่งที่รู้เพราะฉะนั้นก็ถ้าที่กายของเราเนี่ยที่ว่าเป็นเราทั้งตัวเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเราได้ไหมก็ไม่ได้ก็แค่ก้อนเนื้อใช่ไหมคะแต่เพราะว่ามีธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยจะเป็นก้อนเนื้อไม่ได้ใช่ไหมคะตัวจมูกก็ไม่ได้กลิ่นตัวหูก็ไม่ได้ได้ยินตัวตาก็ไม่ได้เห็นแต่ว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นโดยเราไม่เคยคิดเลยว่าที่เกิดมาเนี่ยเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นจะว่ารู้จักเหรอไม่รู้จักอะไรสักอย่างพระว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธาตุแต่ละอย่างเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งเพื่ออะไรคะให้รู้ความจริงพระว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดและก็มีพระมหากรุณานะคะสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้คำว่าด้วยพระมหากรุณาตลอดเพราะว่าสัตว์โลกไม่รู้มีใครที่จะรู้บ้างไหมคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่เมื่อได้ฟังแล้วด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงทุกคำให้ได้ฟังให้ได้ไตร่ตรองให้ได้พิจารณานะคะค่อยๆมีสัตว์โลกที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระสงฆ์ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะจะไปบอกใครให้มาสนใจก็เสียเวลาทำให้เขาลำคาญด้วยนะคะแต่เป็นตัวอย่างได้เพราะเหตุว่าถ้าเราฟังคนอื่นก็พลอยได้ยิน ช่ไหมคะพลอยได้ยินบ่อยๆเขาก็พลอยจำเรื่องราวค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจโดยไม่ต้องไปบอกโดยไม่ต้องไปเตือนโดยไม่ต้องไปขอร้องเพราะว่าไม่มีประโยชน์ถ้าเขาไม่ได้สะสมมาแต่ถ้าเขาสะสมมานะไม่รู้อยู่ที่ไหนคะเปิดวิทยุขึ้นมาได้ยินทันทีเลยค่ะใครทำได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามนะคะที่เกิดสิ่งนั้นต้องมีเหตุปัจจัยที่พระองค์ทรงแสดงไว้ละเอียดมากนะคะแค่ฟังแค่นี้ยากแต่พอไปถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดจะยิ่งยากไหมว่าหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกี่ปัจจัยธรรมะอะไรที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าใครจะไปทำแต่ตัวธรรมะนั่นเองนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยอาศัยกันปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้นเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าอะไรก็คือเป็นเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีปัจจัยไม่มีตาก็ไม่เห็นละไม่มีหูก็ไม่ได้ยินละไม่มีกายก็มาตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยคือธรรมดาซึ่งมาจากคำว่าตาธรรมตาความเป็นไปของธรรมะสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้และเราก็พูดบ่อยนะฮะเป็นธรรมดาแต่ความเข้าใจของเราแค่ไหนถ้าเราสามารถเข้าใจลึกซึ้งได้เขาโกรธเนี่ยเป็นธรรมดาหรือเปล่าเป็นธรรมดาที่เป็นอย่างนั้นน่ะจะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงเมื่อเป็นแล้วอ่ะก็ต้องเป็นธรรมดาจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเนี่ยนะคะก็คือว่าได้เริ่มรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครบอกได้เลยค่ะเกิดแล้วก็ตายไปโดยที่ว่าถ้าไม่มีการได้ฟังได้คิดได้ไตร่ตรองรู้ว่านี่เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะจากการที่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยก็ได้รู้ความจริงอะอยู่ในโลกนี้ไม่นานมีใครบ้างคะที่จะอยู่นานจะอยู่นานสักเท่าไหร่คะคำฟ้าเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไหมคะแต่ละชีวิตนี่ค่ะจะต้องจากโลกนี้ไปแต่จะจากไปแบบไหนด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ไม่รู้อีกเกิดอีกก็ไม่รู้อีกหรือว่าได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยคืออะไรทำไมเราต้องไปโรงเรียนนะคะเราต้องรู้ใช่ไหมคะสิ่งที่เราไม่รู้แล้วนี่เป็นโลกเนี่ยโรงเรียนนี่ใหญ่ไหม
1: ใหญ่มากครับ
2: ตรงไหนก็เป็นโลกหมดใช่ไหมคะที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจไม่แคล้วจากโลกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีสิ่งนั้นก็เป็นโลกเพราะฉะนั้นเราศึกษาให้รู้ความจริงซึ่งจะทำให้เห็นประโยชน์สูงสุดค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยนำมาซึ่งอะไรบ้างนำมาซึ่งความติดข้องแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีใครบ้างคะที่เห็นดอกไม้แล้วไม่ชอบ เห็นโน้นแล้วไม่ชอบ เห็นนี่แล้วไม่ชอบอยากไปดูกันได้ซ้ำไป เห็นตัวอยากไหม เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ยังไม่พอยังอยากอีกที่โน้นที่นี่ที่นั่นใช่ไหมคะพอไหมคะ ไม่พอไม่มีทางพอเลยเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยนะคะมีความไม่รู้จึงเต็มไปได้ความอยากแล้วก็ถ้าไม่ได้สิ่งที่เราอยากล่ะเดือดร้อนไหมคะ
1: เดือดร้อนครับ
2: นั่นแหละค่ะรู้ตัวไหมว่าไม่มีใครทำให้เลยไม่มีใครทำให้ใครเป็นทุกข์ได้เลยทั้งสิ้นแต่ธรรมะที่เป็นเหตุทำให้เกิดธรรมะที่เป็นผลเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาก็เป็นธรรมะหมดเลยมากมายประมาณไม่ได้เลยนะคะแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดแล้วดับคำว่าดับคือไม่กลับมาอีกเลยหาอีกไม่ได้เลยเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้เห็นเมื่อวานนี้ก็ต้องเป็นเห็นเมื่อวานนี้เห็นเมื่อเช้านี้ก็ต้องเห็นเมื่อเช้านี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กับเมื่อกี้นี้ก็ต่างกันแล้ว ถ้าสามารถที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะไม่เที่ยงเที่ยงคือมั่นคงกีรังยั่งยืนนะคะแต่ไม่เที่ยงหมายความไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยซึ่งสามารถที่จะดำรงยั่งยืนอยู่ได้พิสูจน์ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรตอนเป็นเด็กชอบอาหารอย่างหนึ่งพอโตขึ้นเปลี่ยนละบางทีนะคะอาหารที่ชอบเนี่ยรับประทานบ่อยๆก็เบื่อละเป็นไปได้ยังไงคะก็ไหนว่าชอบยังเบื่อ ราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่ยั่งยืนค่ะถ้าคิดอย่างนี้นะคะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปในสังสารวัฏถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเองธาตุรู้ต้องเกิดขึ้นรู้ยับยั้งไม่ได้ธาตุที่ไม่รู้ก็เกิดขึ้นตามสมุฏฐานเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้ด้วยก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละอย่างเสมอกันหมดนกเห็นไหมคะ
1: เห็นครับ
2: และมนุษย์เห็นไหมคนเห็นไหมผู้หญิงเห็นไหมผู้ชายเห็นไหมเด็กเห็นไหมผู้ใหญ่เห็นไหมเห็นก็คือเห็นเกิดแล้วดับแล้วแล้วยังไงอะคะก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแค่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะเป็นคนดีขึ้นไหมทำชั่วทำไมกันถ้ารู้จริงๆว่าชั่วเป็นเหตุให้นำมาซึ่งทุกข์มากมายเริ่มตั้งแต่ทันทีที่ชั่วเกิดใจเป็นทุกข์ยังไม่ทันออกไปภายนอกเลยค่ะแค่ใจน่ะเป็นทุกข์แล้วนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยมีนะคะคนที่เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: และก็อาจจะมีคนที่เป็นสุขใช่ไหมคะแล้วก็คิดไปต่างๆนานาก็แค่คิดไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยต้องเป็นอย่างที่จะต้องเป็นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แม้ในชีวิตนี้นะคะที่จะไม่ทุกข์อย่างคนที่ไม่รู้มากๆเนี่ยค่ะเขาเป็นทุกข์มากเลยแต่คนที่รู้ก็รู้ว่าเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการเกิดขึ้นแน่ๆเพราะปรากฏว่ามีก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องหมดไปจะยั่งยืนได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ความติดข้องเนี่ยค่อยๆละคลายนะคะแต่ว่ากว่าจะหมดไม่มีทางที่จะรวดเร็วอย่างที่เขาคิดกันว่าไปสำนักปฏิบัตินะคะปฏิบัติสัก10วัน20วันแล้วก็หมดกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมพูดได้ยังไงเพราะไม่รู
1: ้
2: เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะปิดบังแล้วก็นำไปในทางที่ผิดทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหมดมาจากความไม่รู้แต่ธรรมะที่เป็นความรู้คือปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็มีนะคะแต่เกิดเองไม่ได้ถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่อบรมมาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีทางก็ต้องเป็นสาวกคือต้องฟังแน่ๆค่ะไม่ฟังแล้วคิดเองก็ผิด
1: สิ่งที่มีอยู่จริงก็คือการเห็นการได้ยินการลิ้มรสกระทบสัมผัสเนี่ยเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่พอเราใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์อยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นท่านอาจารย์จะเห็นเป็นดอกไม
2: ้พระเศียรที่เห็นอย่างนี้จริงไหม
1: จริงครับ
2: จริงถ้าไม่เห็นจะมีไหม
1: ไม่มีครับ
2: เห็นไหมคะเพราะฉันเห็นแล้วคิดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เห็นแล้วไม่คิดได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: เพราะฉันคิดเป็นเราหรือเปล่า
1: คิดไม่ใช่เราเป็น
2: เห็นสิ่งนี้ไปคิดถึงสิ่งโน้นได้ไหม
1: เห็นสิ่งนี้ไปคิดถึงสิ่งโน้นตอนนี้ผมตอบว่าได้ครับ
2: นี่ค่ะไม่รู้เห็นไหมคะ
1: คร
2: ับความละเอียดคือทันทีที่เห็นดับไปแล้วคิดถึงสิ่งที่เห็นไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่านี่ใครนี่อะไรนี่อะไรเห็นไหมคะทันทีที่เห็นก็รู้เลยอ่ะเหมือนรู้เลยแสดงเห็นว่าจะไปคิดอื่นไม่ได้ทันทีที่เห็นอะไรปรากฏนะคะห้ามคิดไม่ได
1: ้ครับ
2: ถ้าไม่มีคิดจะไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ทุกคนเห็นแล้วรู้ว่าเป็นอะไรก็หมายความว่าเห็นมีจริงพอเห็นดับก็คิดถึงสิ่งที่เห็นโดยเราไม่รู้เลยไม่มีทางรู้เลยค่ะเห็นไหมคะเพียงแค่คำถามอย่างเนี้ยปัญญาของเรามาแล้วที่จะรู้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิด
1: ครับ
2: เพราะว่าถามว่าเห็นสิ่งนี้แล้วคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหมถ้าตอบว่าได้นั่นคือไม่ใช่ความรู
1: ้ความรู
2: ้เป็นความไม่รู้แล้วเพราะเหตุว่าเห็นสิ่งใดคิดถึงสิ่งนั้นทันทีคิดถึงสิ่งอื่นไม่ได้เลยธรรมดาของธรรมะความจริงที่ต้องเป็นอย่างนี้ห้ามได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่มีทางเลยค่ะธรรมะต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ละเอียดกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยต้องอาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะอย่างมั่นคงนะคะเพื่อละความไม่รู้และเคยยึดถือว่าเป็นเราก่อนที่ปัญญาขั้นต่อไปจะเกิดขึ้น พระเช่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหมือนทะเลมหาสมุทรลุ่มลึกตามลำดับถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยมาบอกว่าเกิดดับเนี่ยอะไรล่ะอะไรเกิดอะไรดับหรือแม้แต่คำถามที่ว่าเห็นสิ่งนี้แล้วคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหมเนี่ยเห็นไหมคะ
1: คร
2: ับ เหมือนได้อ่ะใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้ว่าไม่ได้นั่นคือความไม่รู้แต่ถ้าความรู้ถึงได้ยินเสียงคิดถึงอย่างอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้คร
2: ับ ไม่ได้ต้องคิดถึงเสียงจำเลยทันทีแล้วก็คิดถึงความหมายเลยเพราะเสียงแต่ละเสียงนะคะเป็นไปตามความหมายพอบอกว่าดอกไม้เนี่ยไปคิดถึงโต๊ะเหรอ ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ แต่แม้แต่คำว่าดอกไม้เนี่ยจิตกี่ขณะแล้วใช่ไหมคะแม้แต่คำว่าดอกแค่เนี้ยนะคะยังต้องมีการคิดถึงความหมายของดอกก่อนไม้เราพูดเร็วๆดอกไม้แต่หารู้ไม่ว่าจิตเนี่ยเกิดดับระหว่างนั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปกปิดก็คือว่าเห็นเป็นคนเห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นอะไรทุกอย่างธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เท่าไหร่นับประมาณไม่ได้เลยโดยไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ถ้าไม่ใช่ธาตุรู้อะไรก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไม่รู้เลยอะไรวางอยู่ข้างบนใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นธาตุรู้แล้วเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นธาตุธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งรู้เกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นรู้แล้วต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เป็นของธรรมดาใช่ไหมคะจะรู้แล้วบอกไม่รู้อะไรไม่ได้ค่ะเมื่อมีสิ่งที่รู้ก็ต้องถูกรู้อย่างเสียงเนี้ยค่ะถูกจิตได้ยินใช่ไหม
1: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้ขณะนั้นที่เสียงปรากฏหมายความธาตุรู้กำลังได้ยินเสียงไม่ใช่เราเลยค่ะเพราะฉะนั้นหาจริงๆเข้าใจจริงๆนะคะก็จะค่อยๆละคลายความติดข้องเราซึ่งใหญ่เหลือเกินสำคัญเหลือเกินโลกทั้งโลกนี่แหละคือเราสุขทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะจะทุจริตจะหวังอะไรมากมายก่ายกองก็เพื่อสิ่งนี้แหละก็คือว่าเพื่อสิ่งซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือด้วยแล้วไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติหรือสมบัติใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เหลือชาติก่อนนี้ใครเกิดที่ไหนคะสมบัติมหาศาลรูปสวยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่อยู่ไหนอ่ะไม่เหลือเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาติต่อไปเนี่ยต้องมีแน่ถ้าเรารู้ว่านะคะเดี๋ยวนี้มีเพราะว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นปัจจัยยังมีตราบใดก็ต้องเกิดตราบนั้นเพราะฉะนั้นเราคิดถึงการเกิดและการตายเป็นชาติหนึ่งแต่การเกิดดับของจิตตั้งแต่แสนโกรธกลับมาถึงเดี๋ยวนี้นับประมาณไม่ได้แต่บอกได้ว่ากี่ชาติเพราะเกิดเป็นคนหนึ่งแล้วก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นก็กล่าวว่าตายเกิดอีกเป็นอีกบุคคลหนึ่งสิ้นสุดลงไปก็กล่าวว่าตายเพราะฉะนั้นก็เกิดตายมานับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็เป็นชาติที่มีโอกาสได้เข้าใจความจริงนะคะมากน้อยก็แล้วแต่ว่าจะเห็นประโยชน์แล้วก็มีความสามารถที่จะรู้ว่าฟังแล้วเนี่ยค่ะคำพูดที่ได้ฟังเป็นคำของคนอื่นแต่คำนั้นน่ะทำให้เกิดความเข้าใจของตนเองมากน้อยแค่ไหนอย่างคำของพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้พระปัญญาเป็นของพระองค์ใช่ไหมคะพระเช่นก็ทรงแสดงธรรมะตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่คนฟังจะรู้ตามได้แค่ไหนก็เป็นแต่ละหนึ่งคน
3: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพเหตุปัจจัยผมสงสัยที่สุดเลยคำนี้และผมก็ได้รับความกระจ่างอย่างยิ่งด้วยมาฟังธรรมะของท่านอาจารย์ซึ่งเป็นธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ค่ะเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้พบคุณกฤตบุญนะคะก็ด้วยเสียงเพลงธรรมะเป็นเพลงที่เป็นประโยชน์กับมูลนิธิด้วยนะคะเพราะเหตุว่าทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจประโยชน์ของการที่เราได้มีโอกาสที่จะได้ฟังเพลงที่เป็นธรรมะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ได้ยินแต่เพลงเรื่องอื่นนะคะแต่นี่เป็นเพลงเรื่องของธรรมะจริงๆจนกระทั่งได้พบค่ะก็เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยมีมากเลยนะคะแต่ให้ทราบว่าปัจจัยคืออะไรแต่คนไทยเนี่ยจะชินกับคำว่าเหตุปัจจัยเพราะเราใช้ว่าเมื่อมีเหตุต้องมีผล ช่ไหมคะผลทั้งหลายย่อมมาจากเหตุเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยกว้างขวางมากค่ะหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เป็นสิ่งที่เป็นจริงมีจริงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีอาศัยไม่ได้ถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่ได้แต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเกิดร่วมกันอาศัยกันและกันปรุงแต่งกันเป็นธรรมดาหมายความว่าใครจะมาห้ามไม่ให้สิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดพร้อมกันก็ไม่ได้ร่วมกันก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมดาที่สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมใช่ไหมคะธาตุดินก็คือเราเรียกดินเนี่ยแต่ไม่ใช่ดินที่เราปลูกต้นไม้ดินคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่แข็งหรืออ่อนนะคะเป็นที่รองรับเป็นที่ตั้งของธาตุอื่นนั่นคือธาตุดินที่นิ้วเราเนี่ยดินแล้วแหละค่ะรองรับธาตุอื่นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่แข็งหรืออ่อนเป็นธาตุดินเมื่อมีธาตุดินนะคะมีธาตุไฟเกิดร่วมกันอาศัยกันและกันแยกกันไม่ออกเลยเย็นหรือร้อนเป็นความอบอุ่นนะคะพอดีพอเหมาะที่จะทำให้สิ่งนั้นน่ะสามารถดำรงอยู่ได้ธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำเป็นสภาพธรรมะที่เกาะกลุ่มธาตุที่อยู่รวมกันธาตุลมก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปได้มิฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุลมนะคะอยู่นิ่งๆเลยค่ะทำอะไรก็ไม่ได้แต่เพราะว่าธาตุลมมีแต่ต้องอยู่ที่ธาตุดินเพราะฉะนั้นไปด้วยกันหมดทั้งสี่ธาตุแยกไม่ออกเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะคะเราก็ยิ่งค่อยๆเห็นความไม่ใช่เราเพราะไม่ใช่เราจริงๆแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเรามาแสนโกรธกับในสังสารวัฏไม่มีทางที่จะเอาความเป็นเราออกไปได้ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็พร้อมกันด้วยพระฉันก็มีคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระมหากรุณาใช้คำนี้เลยค่ะพระมหากรุณาเพราะว่าตามธรรมดานะคะเรามีเมตตามีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนกับคนอื่นพร้อมที่จะเกื้อกูลใช่ไหมคะแต่พระองค์เป็นใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยรู้ไม่ได้แน่เพราะว่าถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้มานานแสนนานเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระมหากรุณาเนี่ยยิ่งกว่าใครทั้งหมดนะคะเราจะมีโอกาสได้ฟังคำด้วยพระมหากรุณาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมตตาอย่างเราเมตตากันเป็นเพื่อนกันเมตตามาจากคำว่ามิตรไมตรีกันนี่นะคะเราเป็นมิตรกันได้และเราก็กรุณาคนที่เขาลำบากได้เขากำลังทุกข์ยากเนี่ยกรุณาหมายความถึงความเข้าใจในความเป็นทุกข์แล้วก็พร้อมที่จะเกื้อกูลด้วยเพราะว่าเห็นคนเดือดร้อนนี่นะคะบางคนผ่านไปเลยแต่คนที่เข้าใจความทุกข์ของเขานี่คือกรุณาเห็นใจเข้าใจแล้วก็ช่วยใช่ไหมคะตามกำลังความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่บางคนกรุณาแต่ช่วยไม่ได้แต่ก็ยังมีกรุณาคือเห็นใจเข้าใจว่าเขากำลังลำบากอย่างนี้เขากำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมตตาสำหรับคนเสมอกันก็ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นมิตรพร้อมที่จะเกื้อกูลแต่กรุณาเวลาที่คนมีทุกข์เพราะฉะนั้นใครจะมีสมบัติมากมายมหาศาลก็ต้องตายและด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นพระมหากรุณากับสัตว์โลกทั้งหมดซึ่งไม่รู้เมตตากรุณามุทิตาเวลาที่ใครรู้แจ้งอริยสัจธรรมเช่นท่านพระโกนทัญญะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุทานโกนทัญญะรู้แล้วเป็นประจักษ์พยานว่าที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงแสดงธรรมะมีผู้ที่ได้รู้ตามได้จริงๆอุเบกขาสูงสุดนะคะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเราก็หวังดีกับทุกคนนะคะแต่ยังไงอะคะเขาก็มีปัจจัยที่จะต้องเป็นไปตามปัจจัยนั้นๆน่ะเพราะฉะนั้นก็มีแต่ความหวังดีอย่างการที่คนทำลายพระวินัยเพราะไม่รู้ด้วยความหวังดีผู้ที่รู้ที่เข้าใจนะคะก็กล่าวเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องรับโทษอย่างนั้น

0: ตัวเหตุแท้ๆเนี่ยมีอยู่6โลภะโทสะโมหะมีไหมคะนั่นแหละค่ะตัวเหตุใครก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าตัวเหตุนี้ยังอยู่อะโลภะตรงกันข้ามเลยเป็นฝ่ายดีไม่ติดข้องนะคะสามารถที่จะสละได้เพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นเวลาที่เราช่วยใครให้ใครเนี่ยต้องการให้เขาพ้นจากทุกข์ใช่ไหมคะเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่เขาแต่ความจริงเนี่ยถ้ามีปัญญาจะรู้ได้เลยขณะนั้นช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ของกิเลสพระเชนก็เป็นสิ่งซึ่งอาศัยพระธรรมนะคะที่ทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัดเข้าใจถูกต้องนะคะอะโลภะอะโทสะไม่โกรธดีกว่าโกรธไหมคะแค่คำเดียวจากโกรธเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเว้นไม่กล่าวคำนั้นเพียงคำเดียวเรื่องใหญ่นั้นไม่มีโทษมหาศาลนั้นก็เกิดไม่ได้พระเชนจะเห็นได้จริงๆค่ะว่าพระมหากรุณาจริงๆที่ทำให้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นถูกต้องละกิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยปัญญาอะโมหะไม่หลงมัวเมามืดมนที่ไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดจนตายเหมือนเดิมพระเชนปัญญาก็จะนำไปสู่ที่สุดของการดับกิเลสคือดับทุกข์ไม่มีอีกเลยเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าด้วยเรานะคะแต่เหตุปัจจัย
1: กลับเรียนท่านอาจารย์ครับคำที่บอกว่าเราทำดีกับทำไม่ดีเนี่ยจริงๆมันคือสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไป
0: สิ่งที่เกิดและดับมีอย่างเดียวหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ค่ะมีกี่อย่างค่ะเยอะแยะนับประมาณไม่ได้เลยที่ดีมีไหมการช่วยเหลือคนอื่นความเป็นเพื่อนหวังดีมีไหมชีวิตจริงๆค่ะไม่ต้องไปเลือกหาที่ไหนเลยชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมีไหมเคยช่วยใครไหมคะ
1: เคยครับ
0: ช่วยมีใช่ไหมคะแสดงว่าเราเห็นเขาเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่เขาเป็นทุกข์เราจะช่วยเหรอเขาอาจจะลำบากเราเลยช่วยช่วยเขาหิ้วของยกของก็ได้การช่วยเขาล้างจานช่วยบอกทางเขาก็ได้ไปทางไหนใช่ไหมคะเขาไปไม่ถูกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเคยช่วยไหมคะดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: ฆ่าสัตว์เจ็บนะสัตว์นี่เจ็บนะตีแมวเงี้ยแมวเจ็บนะคะดีไหม
1: ก็ถ้าเจ็บก็ไม่ดี
0: ทำให้เขาเจ็บดีไหม
1: อย่างนี้ก็ไม่ดี
0: ทำให้คนอื่นเดือดร้อนดีไหม
1: ก็ไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เราไปเรียกว่าไม่ดีแต่ความคิดไม่ดีโกงเขาดีไหม
1: ไม่ดี
0: ค่ะแต่ดีมีชั่วมีต่างกันไหมคะดีกับชั่วต่างกันเกิดพร้อมกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นดีเป็นหนึ่งอย่างที่มีจริงชั่วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีจริง
1: ครับ
0: เป็นสภาพรู้ค่ะโต๊ะไม่ดีไม่ชั่วไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นโกรธก็รู้ว่าโกรธใครอ่ะไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบอะไรอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีหลากหลายมากอย่างเห็นอย่างเงี้ยรู้เลยว่าห้องนี้มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นเอาแต่ละหนึ่งเลยนะคะมีจริงๆนะคะถ้าคนตาบอดเนี่ยเห็นไหม
1: ไม่เห็น
0: มีตาดีนอนหลับเห็นไหมคะ
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถึงแม้มีตาก็ไม่พอใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีตาแล้วเห็นทั้งวัน
1: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เห็นเดี๋ยวนี้ต้องอาศัยตาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรที่มากระทบตาได
1: ้ก็ไม่เห็น
0: ก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่กำลังกระทบตาไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ที่อะไรถูกเห็นนั่นน่ะเป็นสิ่งที่กำลังกระทบตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เห็นหนึ่งขณะก็ยังต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างจะเป็นเราเลยค่ะแค่เห็นเกิดแล้วก็ดับไปเห็นไม่คิดแค่เห็นเห็นไม่จำด้วย
1: เห็นไม่จำ
0: เห็นไม่จำค่ะเห็นเป็นเห็นจำเป็นจำอ๋อ
1: เห็นคือเห
0: ็
1: น
0: เห็นไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เนี่ยใช้คำว่าจิตเคยได้ยินใช่ไหมคะจิต
1: จิต

0: แต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตคืออะไรแต่ธรรมะชัดเจนธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เกิดขึ้นรู้ต้องรู้เกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราจะบอกว่าคนเกิดแมวเกิดนกเกิดสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดต้องมีจิตธาตุรู้เพราะฉะนั้นธรรมะก็จำแนกออกเป็นธาตุรู้มีสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะเราใช้คำว่าจิตหมายความเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสชอบรสอะไรคะ
1: รสหวาน
0: ที่ชอบเป็นจิตหรือเปล่า
1: ไม่ครับจิตแค่รับรู้
0: ถ
1: ู
0: กต้องจิตแค่รู้หวานถูกต้องเห็นไหมคะเนี่ยค่ะจิตแค่รู้หวานแต่ขณะที่กำลังรู้หวานเนี่ยมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือชอบหวานที่กำลังรู้ต้องที่กำลังรู้ด้วยนะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกัน
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้หรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยที่ใช้คำว่าเป็นปัจจัยแสดงว่าเกิดเองไม่ได้สักอย่างค่ะถ้าศึกษาแล้วจะรู้เลยว่าเห็นเนี่ยอาศัยปัจจัยคือตาและสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ยังมีเจตสิกคือสภาพที่เกิดกับจิตคำใหม่เลยเมื่อกี้ได้ยินคำว่าจิตแต่เราบอกแล้วว่าธาตุรู้มีสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการเพียงรู้แต่ชอบไม่ชอบพวกเนี้ยไม่มีรูปร่างและเป็นธาตุรู้ด้วยชอบในสิ่งที่จิตกำลังรู้อย่างหวานอย่างเงี้ยพอรสหวานเนี่ยชอบเกิดร่วมด้วยทันทีใช่ไหมคะในขณะที่รสหวานกำลังปรากฏขณะนั้นก็ชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมนะคะเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตอาศัยกันและกันปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อกี้สงสัยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งหายสงสัยไหมคะ
1: ยังสงสัยอยู
0: ่ยังสงสัยอยู่เห็นไหมคะถึงได้บอกว่าสงสัยอะไรบ้างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปแสดงว่าความสงสัยเนี่ยเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เรา
0: และก็เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนที่สุดคือสิ่งที่มีจริงรู้ได้ยังไงว่ามีก็มีลักษณะของสิ่งนั้นเฉพาะสิ่งนั้นเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีใช่ไหมคะยังสงสัยมีอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนสงสัยให้เป็นไม่สงสัยก็ไม่ได้ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสงสัยเกิดเมื่อไหร่เป็นลักษณะที่สงสัยดีไหม
1: สงสัยว่ามีไม่ดีเพราะไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราไตร่ตรองด้วยตัวของเราเองไงคะใครก็พูดอะไรก็ฟังไว้ใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องคิดว่ามีจริงหรือเปล่าและคำที่พูดนั้นถูกต้องไหมใช่ไหมคะอย่างสงสัยมีจริงๆเนี่ยถ้าเราแน่ใจว่ามีจริงใครมาบอกเราว่าสงสัยไม่มีเนี่ยเชื่อเขาเหรอ
1: ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยอยู่ที่ใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะนั้นไม่ได้แต่เห็นผิดเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นเห็นผิดมีจริงๆไหมคะ
1: เห็นผิดมีจริง
0: มีจริงนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: ค่ะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วมีลักษณะของเห็นผิดด้วยเห็นผิดจากความเป็นจริงเป็นเจตสิก
1: ครับ
0: เพราะว่าจิตคิดหรือว่าจิตเห็นจิตได้ยินพวกนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ผิดจากความเป็นจริงสภาพที่เห็นผิดจากความเป็นจริงมีจริงๆและเห็นถูกมีไหมคะ
1: เห็นถูกก็มีคร
0: ับ ค่ะดีไหม
1: ดีครับ
0: เห็นไหมคะตอนนี้เรารู้ธรรมะด้วยตัวของเราเองว่าเราเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะละและธรรมะก็มีจริงๆละและใครก็เปลี่ยนธรรมะไม่ได้ดีก็คือดีไม่ดีก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่ดีมีไหม
1: ที่ไม่ดีมีครับเพราะมีจริงดีและไม่ดี
0: ใช่เห็นไหมคะคือปัญญาของเราเองในประเสริฐที่สุดเพราะว่าใครก็เปลี่ยนไม่ได้ใครก็เอาไปไม่ได้เกิดแล้วในจิตสะสมอยู่ในจิตเพิ่มขึ้นอยู่ในจิตไฟก็ไม่ไหม้น้ำก็ไม่ท่วมขโมยก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมคะอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดคืออยู่กับจิตเลยทำให้จิตเนี่ยมีลักษณะต่างๆตามเจตสิกตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะเหตุว่าเห็นเป็นจิตแค่เห็นได้ยินก็เป็นจิตแต่ชอบไม่ชอบดีชั่วเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตปรุงแต่งทำให้จิตเนี่ยหลากหลายจิตที่ดีเพราะเจตสิกไม่ดีเกิดร่วมด้วยแยกกันไม่ได้เลยจิตกับเจตสิกแยกไม่ได้เพราะว่าจิตต้องเกิดจากปัจจัยเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตและเจตสิกเกิดเองไม่ได้ต้องเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นปัจจัยให้เกิดเจตสิก อาศัยกันและการเกิดพร้อมกันภาษาบาลีจะใช้คำว่าสหชาตะชาตะแปลว่าเกิดสหแปลว่าพร้อมกันด้วยกันสหชาตปัจจัยอาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีปัจจัยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เจตสิกเกิดได้ไม่มีปัจจัยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้และก็จิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันหรือเปล่า
1: เกิดพร้อมกัน
0: ค่ะเป็นอะไรปัจจัยสหชาตปัจจัยเพราะปัจจัยมีเยอะมากคันนี้เพียงแค่หนึ่งแสดงเห็นว่าอะไรที่เกิดพร้อมกันน่ะอาศัยกันและกันเกิดพร้อมกันแล้วไม่อาศัยกันต่อไปก็จะรู้นะว่ามีนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นควรเข้าใจไหมค่ะถ้าใช้คำว่าเข้าใจถูกเห็นถูกภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาใครเขาบอกว่าปัญญาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขารู้อะไรเข้าใจอะไรไม่มีเราเนี่ยกว่าจะหมดความเป็นเราได้เนี่ยแค่นี้ไม่พอหรอกต้องปัญญามากกว่านี้ถึงจะเห็นภัยว่าเกิดมาทำไมทั้งชาติเนี่ยไม่เหลือตั้งแต่เกิดมาไปเรียนโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเรียนหนังสือทำงานอะไรแต่อะไรทั้งอย่างหมดสุขทุกข์ไม่เหลือและเกิดมาทำไมถ้าเหลือยังพอจะน่าจะเกิดนะนี่ไม่เหลือเลยค่ะดับหมดหมดคือหมดไม่กลับมาอีกด้วยชาติก่อนทำอะไรที่ไหนไว้ก็ไม่รู้ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไม่กลับมาเป็นวันนี้ได้แล้ววันนี้คือเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้ถูกไหมคะกำลังหมดไปใช่ไหมพอถึงพรุ่งนี้ไม่เหลือเลยจะใช้คำว่าเมื่อวานนี้อีกไม่ได้แต่ความจริงทุกขณะเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ขณะเดียวกันทุกอย่างก็คืออย่างนี้ค่ะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกค่อยๆฟังไว้จนกระทั่งเข้าใจมั่นคงเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนให้สิ่งที่เกิดเนี่ยไม่ดับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เปลี่ยนให้ไม่หมดไปได้ไหมให้คงอยู
1: ่ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมตาหรือธรรมดาของธรรมะว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ฟังมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพระวินัยก็เป็นธรรมะพระสูตรก็เป็นธรรมะพระอภิธรรมก็เป็นธรรมะหลากหลายนัยยะที่ทรงแสดงเพื่อที่จะให้ความเข้าใจนะคะค่อยๆมั่นคงเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นจะฟังพระสูตรกี่นิกายก็ตามแต่นะคะกี่สูตรในแต่ละนิกายทีนิกายสังยุตตนิกายอะไรก็ตามแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้5ข้อ10ข้ออะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าขณะนั้นน่ะความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงนะคะค่อยๆปรุงแต่งเจตสิกมีเท่าไหร่จิตมีเท่าไหร่พระพิธรรมวาระนั้นวาระนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนั้นเลยไม่มีหนทางที่สามารถที่จะถึงเฉพาะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังทั้งหมดเนี่ยเราต้องรู้จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อไปจำเพื่อตอบได้เพื่อสอบแต่เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเนี่ยในขณะเดี๋ยวนี้เวลาไหนก็แล้วแต่วันนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ฟังต่อไปอีกสะสมต่อไปอีกจนถึงวันหนึ่งขณะหนึ่งที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือจุดประสงค์พระฉันจึงขาดปริยัติไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดปริยัติปฏิไม่มีเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เข้าใจไหมล่ะในความเป็นขันในความเป็นธาตุในการเกิดดับในปัจจัยต่างๆก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดพระฉันค่อยๆเปิดเผยนะคะสิ่งที่ปกปิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเพื่อกว่าจะมั่นคงได้เนี่ยไม่ใช่ว่าตามหนังสือใช่ไหมคะหนังสือเนี่ยเราเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าความเข้าใจที่อยู่ในใจมีมากน้อยแค่ไหนแม้แต่การฟังนะกว่าจะเป็นปริยัติหมายความว่ารอบรู้ค่ะอย่างคำว่าธรรมะไม่สงสัยเลยในทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ว่าจะโดยนัยยะประการใดๆก็ตามที่ทรงจำแนกไว้หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงขันธ์ก็เดี๋ยวนี้พูดถึงอายตนะก็เดี๋ยวนี้พูดถึงธาตุก็เดี๋ยวนี้เพื่อที่จะให้เข้าถึงความเป็นธรรมะจากการที่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นถ้าไม่มีความเข้าใจขึ้นนะคะเหมือนเดิมเลยนี่พวงมาลัย ก็เหมือนเดิมแต่เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ใช่ไหมแค่นี้ค่ะยังไม่เป็นพวงมาลัยยังไม่เป็นอะไรเลยนั่นคือความจริงของธาตุที่กระทบตาได้พวงมาลัยนี่กระทบตาทั้งพวงไม่ได้หรอกใช่ไหมคะแต่ว่าธาตุที่มีอยู่ที่มหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปสีที่จะมากระทบตาไม่มีเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปแยกละเอียดยิบแต่ละหนึ่งกะลาปะที่เล็กที่สุดมีสิ่งนี้ที่กระทบตาได้กระทบเท่าไหร่กว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละกลีบเป็นเกสรเป็นก้านสีต่างๆเล็กบ้างใหญ่บ้างทั้งหมดในขณะจิตกระดับนับไม่ถ้วนถึงได้ปิดบังความจริงสนิทไม่มีใครสามารถจะไปเปิดเผยสิ่งที่เกิดดับเร็วนะคะสุดที่จะประมาณได้เหมือนกับกลิ้งอย่างเร็วที่สุดไปเลยเงี้ยแล้วใครจะไปรู้ว่าอะไรอยู่ที่นั้นบ้างให้เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ใครก็รู้ไม่ได้และจริงอย่างถึงที่สุดเนี่ยพระองค์ทรงตรัสรู้อย่างพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะท่านก็รู้แต่ความที่สะสมไม่ถึงระดับที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำที่ออกจากพระโอษฐ์45พรรษาโดยนัยยะหลากหลายเนี่ยเพราะเหตุว่าแม้แต่โดยขันเพราะอะไรโดยอายตนะเพราะอะไรทั้งหมดเพื่อประมวลมาซึ่งกันไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เพียงมีจริงชั่วขณะแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเนี่ยฟังแค่นี้ถึงใจระดับไหนลึกไหมมากไหมแน่นไหมพอที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีค่ะมีเมื่อเกิดแล้วก็ดับแล้วถ้าไม่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้หรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้กิเลสทั้งหลายทั้งหมดนะคะจะค่อยๆลดน้อยลงเมื่อได้ดับการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะเป็นที่ตั้งของความพอใจซึ่งเป็นความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าที่ตัวก็เป็นสักกายะนี่ของเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะก็เป็นการที่ให้รู้ความจริงนะคะแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีการสะสมอย่างท่านพระอนนท์เท่าไหร่ท่านพระสารีบุตรเท่าไหร่หนึ่งแสนกับหนึ่งอสงไขยแสนกับเป็นเรื่องที่วัดประมาณไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มันหนาแน่นเหนียวมากนะคะติดสนิทอยู่ในจิตเลยจะสะกิดออกไปให้ได้เนี่ยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยกว่าจะถึงท่าที่สะสมมาที่ปิดบังอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องที่ฟังแต่ละชาติแล้วก็เข้าใจขึ้นเพื่อละแต่ว่าถ้าใครจะไปขวนขวายไปสำนักปฏิบัติไปตั้งสำนักปฏิบัติก็ผิดทันทีทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยและต้องเป็นคนที่ตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด
2: กุศลเจริญกุศลอกุศลมีมากมายหลายระดับกุศลก็มีหลากหลายประการดังนั้นกว่าจะละคลายอกุศลจนหมดสิ้นและเจริญกุศลให้ถึงพร้อมก็ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพระสูตรเรื่องปัญหาท่านพระอานนท์ที่มสพ.8 กุมภาพันธ์2557

0: คะที่ว่าการไม่ทำบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏจึงสามารถจะเข้าใจแต่ละคำที่ได้กล่าวถึงเพราะฉะนั้นสั้นๆตั้งแต่คำแรกค่ะการไม่ทำบาปทั้งสิ้นและเวลานี้เห็นแล้วเกิดบาปหรือเปล่าเห็นหนึ่งขณะจิตดับไปนะคะจิตเกิดดับอีกสามขณะต่อมาเป็นบาปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอกุศลเกิดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะมีกำลังที่จะถึงการล่วงทุจริตกรรมหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่ยังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าความประพฤติทางกายทางวาจาเกิดเพราะอะไรก็ไม่รู้จึงสมควรที่จะได้เข้าใจโดยไม่ลืมว่าแม้ขณะใดก็ตามนะคะล่วงศีลเพราะจิตเป็นอกุศลหรือแม้แต่ว่ายังไม่ล่วงศีลเพียงแค่เห็นจิตก็เป็นอกุศลแล้วมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความสอดคล้องของข้อความต่อไปได้ต้องมีความเข้าใจจริงๆค่ะนี่คือประโยชน์ที่ฟังธรรมะแล้วไม่ลืมว่าอกุศลมากแค่ไหนเพราะเหตุว่าจักขุวิญญาณดับเป็นปัจจัยให้สัมปติชนะเกิดเพราะเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตนี้ต้องเกิดขึ้นรับคือรู้สิ่งที่จักขุวิญญาณเห็นโดยไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นลองคิดดูตามความเป็นจริงนะคะธรรมะจะละเอียดสักแค่ไหนสัมปติชนะเกิดหนึ่งขณะรับอารมณ์นั้นต่อดับไปจิตอีกหนึ่งขณะก็รับต่อจากสัมปติชนะใช้คำว่าสันติรณะไม่ต้องคำนึงถึงชื่อค่ะแต่หมายความว่าจิตเหล่านี้ต้องมีอารมณ์เดียวกับจิตที่กำลังเห็นแต่ไม่เห็นและจากนั้นนะคะก็เป็นจิตอีกหนึ่งขณะคือโวฏฐัพพนะจิตหรือจะใช้คำว่าชาวนะปฏิปาทกะมณสิการะก็ได้ชื่ออาจจะใหม่แต่บางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะหมายความถึงว่าจิตนี้เกิดแล้วกุศลและอกุศลที่สะสมมาเกิดต่อได้ทันทีไม่เกิดไม่ได้เลยค่ะใครจะยับยั้งการเกิดดับสืบต่อของจิตในขณะนี้เพราะเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะฟังเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมะว่าธรรมะไม่มีใครยับยั้งได้เลยการเกิดขึ้นเป็นไปต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าสะสมอกุศลไว้มากก็ทำบาปทางกายบ้างทางวาจาบ้างวันนี้มีไหมเห็นไหมคะไม่ต้องไปไกลอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นด้วยนะคะแต่ละคนเนี่ยพอจะคิดได้ไหมว่าวันนี้มีหรือเปล่าแต่ผ่านไปแล้วจำไม่ได้ลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรนี่คือการที่จะละบาปไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องจริงที่สามารถจะค่อยๆขัดเกลาจากความเข้าใจโดยเห็นโทษของอกุศล
0: การยังกุศลให้ถึงพร้อม
1: ค่ะการยังกุศลให้ถึงพร้อมนี่พร้อมระดับไหนคะกายดีวาจาดีใจดีคือประมาทไม่ได้เห็นไหมคะทั้งหมดพระธรรมเพื่อไม่ประมาทเพื่อเข้าใจถูกว่ากิเลสมีมากและการที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะเป็นหนทางเดียวนะคะที่จะทำให้สามารถละกิเลสได้ถ้าใครคิดว่าละได้โดยไม่เข้าใจธรรมะผู้นั้นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นหนทางเดียวจริงๆคือฟังเข้าใจสะสมความเห็นถูกแล้วก็ในขณะนั้นก็จะสามารถค่อยๆละอกุศลโดยฟังธรรมะให้เข้าใจแล้วก็สะสมคือบำเพ็ญกุศลหรือทำกุศลนะคะทุกประการให้ถึงพร้อมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจด้วยขณะนี้กำลังเป็นกุศลประการหนึ่งก่อนเข้ามาฟังมีกุศลไหมคะมีการนำดอกไม้มาถวายพระก็ยังมีกุศลอื่นอีกถ้าไม่ลืมที่จะทำการสงเคราะห์ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถที่จะเป็นโอกาสของกุศลถ้าไม่ประมาทเพราะฉะนั้นกว่ากุศลจะถึงพร้อมได้ต้องถึงทางใจด้วยโกรธใครมาจากบ้านหรือเปล่าผูกพันมาด้วยหรือเปล่าประมาทอกุศลไม่ได้เลยค่ะนอกจากการที่จะทำความดีทุกอย่างทุกอย่างนี้ต้องเป็นคนที่เห็นโทษของอกุศลนะคะแล้วอกุศลนั้นไม่ใช่คนอื่นด้วยไม่ใช่ของใครด้วยแต่เป็นอกุศลธรรมที่สะสมมามากจนกระทั่งแม้คิดก็ด้วยจิตที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับคนที่ก้าวไปในป่าซึ่งเต็มไปด้วยน้ำทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สิ่งโสโครกทั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคนนั้นน่ะจะต้องมีความระมัดระวังสักปานใดที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยจากอกุศล แต่ก็ถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพียงแต่ขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เพราะกุศลเกิด
0: ถึงพร้อมด้วยหมายถึงกุศลระดับไหนคะที่จะถึงพร้อม
1: ทานมีไหมศีลมีไหมภาวนามีไหม
0: ก็ต้องอบรมเจริญทั้งทานศีลและภาวนา
1: ค่ะทุกโอกาสถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะสะสมความเข้าใจและเห็นโทษของอกุศลถ้าไม่เห็นโทษของอกุศลเนี่ยค่ะประมาทละมาอีกมากมายทุกวันทุกวันนะคะตั้งแต่ละอองธุลีเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะคะต้องไม่ลืมตัวเองนะคะว่ามีอกุศลมากไหมในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็จากการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยมีปัจจัยที่กุศลจะเกิดมากกว่าที่เคยเกิดหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสของกุศลมีทุกขณะค่ะ
2: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงศ์วรานนท์วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2560
3: ขอความกรุณาท่านอาจารย์อนุเคราะห์ให้ได้รู้จักคำของขันตินะคะรู้จักสภาพจริงๆของขันติค่ะ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเราสนใจในชื่อนะคะอยากเข้าใจชื่อแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะสิ่งที่ถูกปิดบังไว้ก็คือว่าความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะคือคำก็ไม่สำคัญอะไรชื่อก็ไม่สำคัญอะไรถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นคำหรือชื่อก็เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่มีซึ่งเราไม่รู้และไม่เข้าใจตามความเป็นจริงจึงต้องมีชื่อต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่คิดถึงชื่อขันติแต่เราจะเริ่มต้นด้วยว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเดี๋ยวนี้เองนะคะถ้าทรงแสดงโดยประการทั้งปวงเนี่ยจะเป็นจิตเจตสิกมากมายเป็นรูปเป็นปัจจัยเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็คือเดี๋ยวนี้แล้วก็ถูกปิดบังไว้นานมาแล้วด้วยนะคะพอมีชื่อชื่อก็ปิดบังไว้โดยที่ว่าเราไม่ได้รู้จุดประสงค์ของการฟังว่าเพื่อให้เข้าใจความไม่มีแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่การที่เราได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดนะคะถึงที่สุดก็คือความไม่มีเพราะเหตุว่าไม่มีแน่ๆถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยคิดดูไม่ใช่เฉพาะวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะในสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่และทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยก็เพราะมีธรรมะซึ่งมีห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างแข็งเดี๋ยวนี้ค่ะใครบอกว่าไม่ให้มีแข็งสิไม่มีใครไปทำมีใครทำแข็งได้ไหมคะสักคนหนึ่งแต่มีแข็งเพราะฉะนั้นมีใครทำธาตุรู้ให้เกิดได้ไหมหรือว่าห้ามไม่ให้ธาตุรู้ซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อเนี่ยไม่ให้เกิดได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะนี่คือการที่เราจะค่อยๆเข้าใจคำที่เราใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราก็ต้องไม่ใช่ของเราด้วยเพราะไม่มีเราเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะก็เพื่อที่จะเปิดเผยสิ่งที่ถูกปิดบังมานานแสนนานค่ะแสนโกรธกับและจะอยู่ต่อไปอีกแสนโกรธกับไม่มีวันจบสิ้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีปัจจัยอะไรก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยทุกอย่างที่มีเนี่ยขันติเป็นชื่อถ้าเราจะคิดว่าเราอยากเข้าใจคำว่าขันติแต่ความจริงขันติก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเกิดแล้วด้วยในชีวิตประจำวันไม่บอกชื่อไม่เรียกชื่อก็ไม่มีใครรู้จักแต่ทุกคนเชื่อว่ามีขันติแม้แต่การอดทนที่จะฟังธรรมะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะก็รู้ว่ายากมากไม่ง่ายเลยทั้งที่มีแต่ถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้เนี่ยมานานอย่างนี้อดทนไหมคะ
3: อดทนค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปนึกถึงชื่อนี้มีความหมายแค่ไหนกว้างแคบยังไงอะไรนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่าที่สามารถจะเข้าใจได้แทนที่อยากหรือขวนขวายที่จะไปเข้าใจแต่ละคำแต่ละชื่อซึ่งประโยชน์ก็คือว่าได้แค่คำแปล ได้แค่คำชี้แจงจากท่านผู้ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแต่เราไม่ต้องเรียกก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเรียกอะไรเกิดแล้วดับแล้ว
4: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงขันติเนี่ยก็รู้ว่าพระองค์แสดงถึงการที่จะอดทนที่จะเป็นไปในการที่จะไม่เป็นอกุศลครับท่านอาจารย์แต่ว่าโดยสภาพของขันติเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้แสดงโดยชัดเจนว่าเป็นเจตสิกประเภทอะไรแต่ว่าถ้าจะกล่าวถึงเป็นไปในการที่จะไม่ท้อถอยในการที่จะเจริญกุศลก็เหมือนกับเป็นลักษณะของวิริยะซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็เกิดพร้อมกับธรรมะฝ่ายดีงามอื่นๆดังนั้นการที่จะเข้าใจความเป็นขันติที่จะให้รู้โดยความเป็นธรรมะนี่ครับท่านอาจารย์จะเข้าใจในลักษณะอย่างไรครับ
1: ค่ะคุณวิชัยเคยง่วงไหม
4: ก็เคยครับ
1: แต่ว่ามีหน้าที่หรือสิ่งที่อยากจะทำทำไหม
4: ก็ทำครับท่านอาจารย
1: ์อดทนไหม
4: ก็ต้องอดทน
1: ไม่ต้องไปแสวงหาว่าเจตสิกอะไรใช่ไหม
4: ก็ไม่ต้องแสวงหา
3: ทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวถึงว่าจะต้องรู้ถึงความไม่มีหมายถึงว่าพูดถึงอย่างเช่นพูดถึงใช่ไหมคะ
1: คือต้องเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะเกิดชาติไหนแม้ในชาตินี้นะคะฟังธรรมะกี่ครั้งเพื่ออะไรถึงที่สุดเนี่ยเพื่ออะไรไม่อย่างนั้นเราก็เป็ดๆปะปะอยู่ตามโน่นตามนี้ใช่ไหมคะไม่รู้จุดประสงค์ที่มั่นคงเพราะยังไม่เห็นและยังไม่ถึงและยังไม่คิดด้วยเพียงแค่จะฟังธรรมะให้เข้าใจนี่คือณบัดนี้ใช่ไหมคะจะฟังธรรมะให้เข้าใจแต่คิดให้ยาวไกลออกไปเนี่ยเพื่ออะไร
3: เพื่อเข้าถึงสภาพธรรมนั้นๆ นะคะ
1: นั่นสิคะเพื่ออะไร
3: ก็เข้าถึงแล้วก็คือถึงที่สุดหรือเปล่า
1: คะเพื่ออะไร
3: ความหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏ
1: นี่ค่ะธรรมดาเพื่อดับกิเลสแต่ว่าเห็นกิเลสวันนี้ไหม
3: ยังไม่เห็นค่ะ
1: ตัวที่จะดับก็ยังไม่เห็นเลยแต่จะดับละและจะไปดับได้ยังไง
3: ก็คือท่านอาจารย์ถามว่าเพื่ออะไรก็คือกราบเรียนตอบท่านอาจารย์ถึงจุดประสงค์ว่าศึกษาธรรมะเพื่ออะไร
1: ว
3: ัน
1: นี้คือเพื่อเข้าใจ
3: ค่ะ
1: แต่ถ้ายาวไกลออกไปเนี่ยเข้าใจเพื่ออะไร
3: เข้าใจเพื่อที่สุดแล้วก็คือดับกิเลส
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นโทษของกิเลสเลยเพราะยังไม่รู้จักกิเลสใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: เราจึงต้องอาศัยผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในครั้งพุทธกาลก็มีคนจำนวนไม่มากนะคะที่ศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกใช่ไหมแต่เขาได้ฟังพระสูตรแล้วเขาศึกษาพระวินัยเป็นพระภิกษุขัดเกลากิเลสผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมก็มีพระสูตรก็มีพระวินัยก็มีแม้แต่เวลาที่ท่านเดินจงกรมจังกรรมะผ่านเป็นอิริยาบถเนี่ยก็ตามอัธยาศัยท่านจะได้คุยกันเรื่องนั้นไงใช่ไหมคะถ้าท่านสนใจในเรื่องอภิธรรมท่านก็คุยกันเรื่องนั้นแต่ว่าอภิธรรมะคือธรรมะที่ลึกซึ้งนะคะเราพูดถึงตัวธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังหลงคิดว่าเราจะศึกษาคำต่างๆละเลยการเข้าใจธรรมะก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเพื่อให้ถึงความเป็นธรรมะเพื่อที่จะขัดเกลาการที่ยึดถือสภาพธรรมะเพราะไม่รู้จริงๆค่ะถูกปิดบังไว้หมดกี่ชาติไปแล้วไม่รู้ความเป็นไปของธรรมะซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ธรรมะก็ต้องเป็นไปตามความเป็นธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราศึกษาเรื่องอภิธรรมนะคะวิริยะเจตสิกเกิดกับจิตแล้วใช่ไหมคะเอาขันติเจตสิกมาเกิดกับจิตหรือเปล่าเห็นไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งคิดว่าเออแล้วขันติกับวิริยะเนี่ยตอนไหนอย่างไรแต่ให้รู้ว่าธรรมะก็คือธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมวิริยะถ้าบอกว่ามีจักขุวิญญาณมีวิริยะเจตสิกไหมก็ไม่มีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยละเอียดมากไม่ใช่เพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะเนี้ยเจตสิกเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จิตในขณะเนี้ยโดยฐานะใดปัจจัยใดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ฟังรู้ว่ามีธรรมะจริงๆแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวรวมความไม่ใช่เราเมื่อไม่มีเราจะมีของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยไม่มีแต่ไม่รู้เพราะว่าเกิดระดับใครจะไปรู้สิ่งที่เกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็ดับแล้วก็ไม่มีเหลือเลยให้เข้าใจในความจริงว่านี่ค่ะคือผู้ที่เราเคารพนับถือสูงสุดได้ทรงบำเพ็ญบารมีนะคะเพื่อให้เราได้ฟังคำ ที่จะทำให้เราเนี่ยเริ่มละคลายความไม่รู้ซึ่งปกปิดไว้นานมากค่ะแต่ไม่ใช่ให้มีความตั้งใจสนใจอยากรู้นะคะว่าคำนี้คืออะไรต่างกับคำนั้นคืออะไรเพราะว่าถ้ากล่าวจริงๆวิริยะเจตสิกเกิดละขันติเจตสิกมีไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหมคะแต่มีชื่อขันติก
0: ็
1: เหตุว่าธรรมะหลากหลายสุดที่จะประมาณได้แค่เมื่อกี้นี้ที่ดับแล้วนะคะวิจิตรมากไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าจากแสนโกรธกลับมากว่าจะถึงวันนี้ขณะนี้ธรรมะนั่นจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้สิ่งที่เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะถ้าไม่ได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจในความหมายของคำแต่ละคำซึ่งส่องถึงความจริงแต่ละอย่างที่กำลังมีในขณะนี้เพื่อละความไม่รู้แต่โลภะกับอวิชชาเนี่ยจะตามไปไม่ห่างเหินไปเลยนะคะอยากรู้นั่นอยากรู้นี่อยากรู้โน้นแต่สิ่งที่กำลังมีเนี่ยฟังยังไงถึงจะค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะไม่ใช่เราเพราะว่าอย่างปลงเสียละเสียได้ยังไงยังไม่รู้เลยว่าปลงอะไรละอะไรไหนใครลองบอกมาสิคะจะปลงอะไรปลงสังขารหรือปลงอะไร ก็เป็นแค่คำพูดใช่ไหมคะแต่วางเสียอาวางอะไรอีกไม่ยึดถือเสียอ้าวยึดถืออะไรเห็นไหมคะต้องละเอียดมากค่ะมากจนกระทั่งรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจแล้วเบิกบานที่ได้แม้เพียงเข้าใจแค่นี้ก็ยังมีประโยชน์กว่าที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่เข้าใจตัวหนังสือแต่เข้าใจตัวที่มีและเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างนะคะเกิดดับพร้อมกันรวมกันมากมายหลายอย่างรวมกันจนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดดับก็มีการพอใจยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นคงจะไม่ต้องไปถึงว่าเอาบารมี10นี่มีทั้งวิริยะบารมีมีทั้งขันติบารมีแล้วอะไรเป็นอะไรคงจะไม่ต้องไปนั่งคิดไตร่ตรองซะมากมายนะคะแต่เวลาที่มีความอดทนเกิดขึ้นเนี่ยตัวเองรู้ไหมตากแดดแต่ว่าจำเป็นอดทนไหมฝนตกแต่ก็ต้องไปอ่ะแล้วก็ร่มก็ไม่มีอดทนไหมก็เป็นชีวิตประจำวันทั้งนั้นแต่ว่าเจตสิกอะไรทรงแสดงไว้โดยประเภทใช่ไหมคะต่อสถานการณ์ต่างๆที่จะปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นวิริยะเจตสิกก็มีใช่ไหมคะทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นแต่ว่ากว่าจะได้เข้าใจคำแต่ละคำเนี่ยเห็นไหมคะต้องฟังแล้วฟังอีก
3: ค่ะท่านอาจารย์คะขันตินะมีเพราะว่าจะต้องมีสภาพธรรมของขันติแล้วก็ขันติก็อดทนอดทนซึ่งจะต้องเป็นไปในทางที่ดีงามแต่บางครั้งเราก็อดทนทำในสิ่งที่เรารักเราชอบก็เป็นอกุศลไปอีก
1: เพราะฉะนั้นวิริยะเกิดกับโสภณจิตและอกุศลจ
3: ิ
1: ต
3: ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น
1: จะไม่ให้มีลักษณะอาการของวิริยะปรากฏบ้างหรือเวลาที่เราใช้บารมีเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการถึงฝั่งคือดับกิเลสต
3: ้
1: องหมายความถึงกุศลเท่านั้นแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยจะไม่ให้คุณกฤษณาพูดคำว่าอดทนเลยค่ะ
3: จำเป็นต้องพูดถ้าถึงเวลาที่จะต้องพูดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเราเข้าใจในภาษาของเราด
3: ้
1: วยเหตุนี้แต่ละคำในทุกภาษาเพื่อให้เข้าใจกันซึ่งสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายมากมายมากนะคะแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยหนึ่งเดียวที่เกิดในสังสารวัฏไม่ซ้ำกันคิดดูแล้วจะเอาคำอะไรมาในเมื่อเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆก็หลากหลายมากใช่ไหมคะก็ใช้ภาษาที่สามารถจะเข้ากันได้แต่จะมีใครบอกไหมให้วิริยะเจตสิกเกิดเยอะๆไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าใครก็ทำให้วิริยะเจตสิกเกิดเยอะไม่ได้ไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะทั้งหมดนะคะก็คือจุดประสงค์เพื่อไม่มีเรา
3: ค่ะแล้วแม้แต่คำว่าขันติก็ยังมีงอกต่อไปอีกอธิวาสนะขันติยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยค่ะเพราะว่าก็เป็นคำศัพท์อย่างนี้
1: ไม่ใช่แค่นี้นะคะยังมีอื่นอีก
3: ยังมีอย่างอื่น
1: ขันติญาณะอีกจะรู้ให้หมดไปได้ยังไง
3: ก็คือสภาพธรรมมีหลากหลายทีนี้เวลาจะพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยเพื่อที่จะให้คำที่พูดตรงกับสภาพธรรมจริงๆ
1: ไม่หรอกค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นหนึ่งแล้วดับขณะต่อไปสภาพธรรมะอีกหนึ่งเกิดโดยอาศัยกันอีกหนึ่งเลย พราะฉันจะพูดกันให้เข้าใจยังไง
3: แล้วที่ว่าต้องเป็นผู้ตรงคือให้ตรงสภาพธรรมแต่ละ
1: ไม่มีเรา
3: คือความไม่มีเรา
1: ค่ะคือเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มต้นรู้จักธรรมะคือมีจริง
3: ค่ะ
1: เมื่อไหร่เมื่อปรากฏ
3: จริงเมื่อปรากฏ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มีจริงไหม
3: มีจริงค่ะเมื่อวานปรากฏเมื่อวาน
1: ค่ะปรากฏเมื่อวานจะรู้วันนี้ได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะเพราะหมดไปแล้ว
1: คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อการที่จะรู้ว่ากิเลสหนามากนะคะดำมืดสนิทขึ้นทุกวันที่ไม่เข้าใจและที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยแสนยากและจะเข้าใจก็ต้องเข้าใจทีละน้อยด้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเพียงแค่เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงๆ
3: ไม่ใช่เราแต่มีจริง
1: แต่ละหนึ่ง
3: แต่ละหนึ่ง
1: ที่เราสามารถจะเข้าใจกันได้ใช่ไหมคะ
3: เ
1: ราเอาที่เราเข้าใจแต่ตัวธรรมะเนี่ยก็คือใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้วิริยะเจตสิกก็จะต้องเป็นวิริยะเจตสิกจะเกิดเมื่อไรที่ไหนอย่างไรแม้แต่บารมียังต่างกันเลยตามแต่ละพระชาติที่ทรงบำเพ็ญพระฉันก็เริ่มรู้เมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งคำทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังกับความเข้าใจจริงๆเนี่ยเทียบกันดูเราได้ฟังคำเยอะมากแต่เราเข้าใจจริงๆแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาต้องอดทนเห็นไหมคะตอนนี้ทำไมเราใช้คำนี้ล่ะอดทนก็เพียรด้วยนะไปฟังธรรมะที่โน่นบ้างที่นี่บ้างใช่ไหมคะสนทนาธรรมกันที่โน่นบ้างที่นี่บ้างก็เพียรใช่ไหมมีวิริยะความเพียรที่จะทำอย่างนั้นเพราะฉันไม่ต้องไปวุ่นวายกับภาษาแต่ให้เข้าถึงลักษณะจริงๆว่าไม่มีเราแค่นี้ค่ะปัญญาถ้าไม่ถึงระดับนี้นะคะไม่ใช่การที่จะละคลายและดับกิเลสได้เลยเพราะต้องเป็นปัญญาระดับไหนที่จะสามารถเข้าใจได้จริงๆว่าไม่มีเราเพราะอะไรคะเมื่อกี้หมดแล้ว
3: ค่ะ
1: แต่มีสิ่งอื่นสืบต่อหมดแล้วถ้าสามารถรู้ได้จริงๆเนี่ยจะติดข้องไหมไม่มี
3: จะไปติดข้องกับความไม่มีเรา
1: ค่ะแต่เพราะไม่รู้ไงเพราะสิ่งนั้นเกิดแล้วดับ
3: ค่ะ
1: ไม่มีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีมีเมื่อเกิดขึ้นแค่นิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วไม่มีจะให้ถาวรยั่งยืนเป็นนิจจังได้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้คำเดียวก็ต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหลายระดับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นพูดคำไหนก็ต้องรู้จักความไม่มีเราของคำนั้น
1: ให้รู้ว่าให้เข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นเป็นอะไร
3: ค่ะ
1: ถ้าบอกว่าไม่มีเราเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็หลอกตัวเองอีกว่าไม่มี
3: ใช่ไหมคะเป็นอะไร
1: เพราะฉะนั้นที่จะไม่มีเราเพราะเป็นอะไรล่ะถึงไม่ใช่เรา
3: ก็ต้อง
1: เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งค่ะแต่มีลักษณะปรากฏเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจลักษณะที่ปรากฏเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจลักษณะที่ต่างกันธาตุรู้กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏจึงจะเป็นการตั้งต้นให้รู้ว่าไม่มีเราร
3: ู้ความว่าไม่มีเรา
4: แล้วจะรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นได้อย่างไร
3: ก็ต้องเป็นไปตามลำดับคือขั้นปริยัติรอบรู้คำนั้นๆของที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ใช่ไหมคะตั้งแต่ขั้นการฟังให้เข้าใจก่อนจนกว่าจะไปถึงระดับที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพนั้น
4: ๆดังนั้นเนี่ยพระธรรมเทศนาเนี่ยจึงแสดงไว้เป็นอันมากครับที่จะให้เข้าใจแม้ลักษณะของวิริยะแม้ลักษณะของอโทสะหรือแม้ลักษณะของปัญญาดังนั้นการเจริญขึ้นของธรรมะฝ่ายดีงามนี่ครับที่จะค่อยๆสะสมพอกพูนยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเห็นกำลังของความอดทนจริงๆอย่างเช่นการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยครับก็ต้องอาศัยการที่จะไม่ท้อถอยใช่ไหมครับที่ใช้คำว่าอดทนในการที่จะฟังพิจารณาแล้วค่อยๆเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
3: การสะสมก็เหมือนกันสะสมไปโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะกำลังสะสมแต่จนถึงระดับหนึ่งก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยมีกำลังมาถึงขั้นนี้แล้วนะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นวิริยะได้ใช่ไหมคะเราฟังธรรมะเช้าบ้างบ่ายบ้างสายบ้างค่ำบ้างที่ไหนมีเราก็มาแต่ความจริงไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับนะคะปรุงแต่งแต่ละขณะจนถึงขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่ง เรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องกว่าจะรู้จุดประสงค์จริงๆนะคะเพื่อไม่มีเราแค่นี้คนที่ไม่ได้สะสมมามากนะคะก็คงจะใจหายมีเรามาตั้งนานแล้วไม่มีเราแต่ถ้าคนที่สะสมความเข้าใจมามากเบิกบานเลยค่ะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะชั่วคราวที่เพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องสำคัญเป็นพิเศษเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจะเป็นใครชาติก่อนจะเป็นใครชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นใครก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจมั่นคงนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้บารมีทั้งหลายที่กำลังมีในขณะนี้ทางวิริยะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดเพื่อขัดเกลาความไม่รู้ซึ่งมากมายนะคะใครก็เอาออกไปไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีซึ่งสะสมมานานมากนะคะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆสะสมไปนานถึงอย่างนั้นที่จะค่อยๆเอาสิ่งที่สะสมมามากนี่ออกก็คือต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของคำว่าบารมีนะคะที่จะดับกิเลสเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะยิ่งอยู่ไปยิ่งมีกิเลสถูกไหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะอายุยืนนานสักเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกิเลสถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นธรรมะยิ่งเห็นโทษภัยของกิเลสนะคะและรู้ได้เลยว่าเราพูดถึงโทษภัยของกิเลสเนี่ยเราพูดเผินมากเพราะว่าความรู้ของเราเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเรามีความรู้มากกว่านี้นะคะจะดับได้ยังไงเนี่ยคะลองคิดดูเกือบจะหมดหนทางแต่หนทางมีแต่หนทางนั้นเป็นหนทางละเห็นไหมคะยากแค่ไหนถ้าหนทางจะได้เนี่ยโอ้โหทุกคนพร้อมใจกันไปหมดเลยแต่หนทางละเนี่ยดูซิใครจะละบ้างที่จะไม่มีแต่สภาพธรรมะเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะที่สุดของความจริงก็คือไม่มีแต่หลงว่ามีเพราะฉะนั้นที่เคยคิดว่ามีมานานแสนนานจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นเหตุที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจและก็ขณะเข้าใจก็ไม่ใช่เราและรู้ด้วยว่าถ้าไม่ฟังก็ไม่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะเข้าใจเพราะว่าเป็นโอกาสขณะอื่นหมดก็เป็นสิ่งซึ่งคนที่เห็นประโยชน์จริงๆค่ะไม่มีอะไรที่จะมีประโยชน์เท่านี้ที่จะได้เข้าใจธรรมะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างวงศาคณาญาติวิชาความรู้หรืออะไรทั้งหมดนะคะซึ่งความจริงก็คืออวิชชาไม่รู้แต่คิดว่ารู้ถูกต้องไหมคะเรียนกันมากๆนะคะรู้หรือไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มีต่างหากเป็นปัญญาหรือความเข้าใจความรู้จริงๆเพราะฉะนั้นที่เข้าใจกันว่าเป็นวิชาเป็นอวิชชาถ้าไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นพวกพ่ายันตรกุฎนี่ก็หลงนะคะลวงหลอกล่อด้วยความต้องการด้วยความไม่รู้ทั้งหมด
5: เวลาแบบเจอความทุกข์มากๆนะคะท่านอาจารย์หนูจะรู้เลยว่าตัวเองอ่ะไม่มีธรรมะเลยค่ะเป็นคนที่แบบหนามากเหนียวมากค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็ทุกคนแต่ว่าสถานการณ์ต่างกัน
5: เจ้าค่ะ
1: ค่ะ
5: ก็เลยรู้ว่าเราต้องฟังเข้าใจฟังเข้าใจ
1: เพราะเหตุว่านะคะทุกข์มากถ้าไม่มีธรรมะเป็นเราเป็นทุกข์สุขมากนะคะไม่มีธรรมะก็เราเป็นสุขเท่ากันไหมเพราะว่าทุกอย่างก็แค่มีและก็หามีไม่แค่หมดไปเพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงไหนถ้ามีความเข้าใจนะคะก็สามารถที่จะเห็นความจริงได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนแทนที่จะเป็นอกุศลต่อไปอีกมากมายหลายขณะปัญญาขณะนั้นก็ทำให้เข้าใจถูกต้องในความไม่มีเราแต่เป็นธรรมะเห็นไหมคะแค่คำว่าเป็นธรรมะพ้นละจากความเป็นเราที่จะเดือดร้อนเจ็บก็เป็นธรรมะพ้นแล้วจากเราเจ็บเจ็บมีจริงๆอยู่ตรงนั้นเองเกิดตรงนั้นแล้วก็ดับตรงนั้นพระเจ้าก็จะมีแต่ความเห็นใจมีความเข้าใจคนที่เขาไม่เข้าใจธรรมะ
5: เวลาแบบว่าเอาธรรมะไปใช้ผิดๆนะคะ ไปแยกว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลนะอันนี้ก็ไม่มีเรานะอะไรเงี้ยหนูก็เลยเพิ่งเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆค่ะแม้ว่าเราจะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจะฟังท่านอาจารย์มาตั้งสักกี่ซีดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเราแน่แล้วนะแต่ว่าพอได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะไม่ได้ง่ายขนาดที่เราจะแค่ฟังเพลินๆนะเจ้าค่ะ
1: แต่อย่างน้อยยังดีกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังนึกไม่ออกตอนนั่งนึกเรื่องอื่นไปเลยใช่ไหมคะยิ่งเพิ่มโทสะยิ่งเพิ่มความเสียใจน้อยใจขุ่นใจแต่เพราะว่าเราแม้แต่เพียงนึกขึ้นมาได้ก็อาจจะบรรเทาไปแม้น้อยแต่ถ้ารู้จริงๆล่ะค่ะเห็นไหมคะความต่างกันมากของปัญญาที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังตรงตามที่เคยพูด
5: แล้วก็อันนี้หนูก็เคยเรียนอันนู้นหนูก็เคยได้ยินแต่ว่าพอเราเกิดเรื่องจริงๆอ่ะเราจะไม่นึกอะไรออกเลยอะค่ะ
1: ค่ะเป็นธรรมดาต้องเห็นโทษแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามมีคือความค่อยๆเข้าใจในลักษณะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เผลอนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรสภาพที่เป็นนั้นต่างหากที่ไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีสภาพที่เป็นอย่างนั้นแสดงตนนะคะก็ยังคงเข้าใจว่าเป็นเราแต่ว่าเพราะได้ฟังแล้วก็รู้ว่าสภาพนั้นแหละฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจึงจะค่อยๆ คลายและมีความมั่นคงในไม่ใช่เราขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราก็มีขั้นคิดขั้นพูดนะคะแล้วก็ขั้นรู้ตามความเป็นจริงแต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่คำพูดว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะของสิ่งที่ปรากฏ
5: คือหนูรู้ว่าตัวเองไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะท่านอาจารย
1: ์แต่ฟังแล้วค่ะค่อยๆเข้าใจจากแสนโกรธกับที่หนาแน่นมากค่อยๆเข้าใจ
5: แต่ตอนที่ฟังนึกว่าเข้าใจพอตอนนี้เพิ่งจะทราบว่าไม่เข้าใจ
1: แต่เป็นประโยชน์กว่าหลงเข้าใจว่าเข้าใจแล้ว
5: แล้วหนูก็รู้สึกมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะกินแหนงตัวเองโทษอดีตโทษอนาคตโทษว่าเอ๊ะเราฟังธรรมะมาตั้งนานเนี่ยธรรมะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลย
1: แต่ว่านะคะถ้าเรามีความเข้าใจขึ้นนะคะคำพูดจะถูกขึ้นอยู่กับปัจจุบันอยู่ยังไงใช่ไหมคะจากหนามากจนกระทั่งบางลงไปนิดเดียวจนจะท่านจะอยู่กับปัจจุบันถูกหรือผิด
5: ผิดค่ะ
1: เห็นไหมคะแม้แต่คำพูดที่เคยพูดผิดเนี่ยพอมีความเข้าใจธรรมะและคำพูดผิดๆนั้นจะลดน้อยลงเป็นคำพูดที่ชัดเจนขึ้น
5: ก็มีคนเตือนหนูว่าแบบถ้าเธอไม่อยู่กับปัจจุบันเธอไปอดีตอนาคตมันก็จะนั่นนะคะจะทุกข์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถามเขาว่าอยู่ยังไงอยู่กับปัจจุบัน
5: หนูก็อยู่ไม่ได้อะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดนั้นโมฆะไหม
5: โมฆะเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าคำพูดใดที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจธรรมะจึงจะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจเลยจะแค่คิดว่าไม่ใช่เราเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเป็นไปไม่ได้เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นจึงลดคลายความเป็นเราจากธรรมะนั้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะปล่อยเสียวางเสียไม่รู้จะวางอะไรก็เป็นเราเห็นหารู้ไหมว่านี่แหละเป็นเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราก็ต่อเมื่อเข้าใจเห็นประมาณขนาดไหนระดับไหนจึงจะเป็นไปได้ลองคิดดู
5: ถ้าอย่างนั้นคำสอนที่ว่าปล่อยวางสิ
1: ค่ะใครทำได้
5: อ
1: ัน
5: นี้คือผิดใช่ไหมเจ้าคะ
1: ก็ลองดูสิคะไม่เข้าใจแล้วจะถูกไหมไปชื่นชมกับคำบอกว่าปล่อยวางโดยที่ไม่รู้อะไรเลย
5: เพราะหนูก็เคยได้ยินแบบเราถือก้อนหินอะไรขึ้นมาอะไรก็แค่ปล่อยวางอะไรเงี้ยในเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ซาบซึ้งกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอ๊ะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะจับเป็นรูปธรรมแล้วปล่อยเวลามันเจ็บที่ใจมันก็เจ็บจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเป็นอะไรเลยคะนั่น
5: เป็นธรรมะค่ะ
1: ธรรมะอะไรเห็นไหมคะไม่ใช่ตอบคำเดียวว่าเป็นธรรมะแต่ลักษณะเขาเปิดเผยแสดงความเป็นธรรมะกับปัญญาถ้าขณะนั้นไม่มีการคิดถึงสภาพที่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแม้แล้วก็บอกเจ็บจังเมื่อไหร่ถึงจะหายสักทีอะไรก็คิดไปแต่ว่าตัวธรรมะแท้ๆเนี่ยปรากฏเปิดเผยแต่ต้องกับปัญญา ถึงสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรา
4: คือถ้าเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นถึงความมากมายมหาศาลของอกุศลธรรมที่พระองค์แสดงอย่างเช่นคำว่าโอคะเนี่ยห้วงน้ำใหญ่เนี่ย คิดดูไม่ใช่ฟังเพียงคำที่กล่าวนะครับแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเข้าใจอะไรหรือเปล่าอวิชโชคะอย่างเนี้ยตอนนี้ก็มีสภาพธรรมะแต่กว่าที่จะเข้าใจขึ้นเนี่ยจะเข้าใจขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้รู้ว่าสิ่งนี้คืออันนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้ได้ยินเป็นอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้นะแต่ละหนึ่งแล้วค่อยๆมีความเข้าใจขึ้นถ้าไม่มีคำอย่างนี้นะครับความไม่รู้จะหมดไปได้ยังไงและถ้าความยึดถือนะครับความติดข้องความพอใจหรือแม้ความเห็นผิดก็ตามมีจริงหรือเปล่าซึ่งเป็นโอคะทั้งหมดเลยทิฏโธคะกามโอคะในแต่ละวันมากมายซึ่งก็ยึดถือเอาไว้และจะไม่ให้มีสิ่งนั้นได้หรือในเมื่อสะสมมามากและมีปัจจัยให้เกิดขึ้นหนทางเดียวที่จะละก็คือปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริงถ้าคนกล่าวว่าให้ปล่อยให้วางโดยที่ไม่เข้าใจอะไรไม่รู้เลยนะครับยึดถือในข้อประพฤติปฏิบัตินั้นอีกคิดว่าทำได้ซึ่งไม่มีเลยนะครับก็เป็นตัวเขานั่นแหละที่คิดอย่างนั้นที่ว่าสามารถจะกระทำได้แต่ไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่นั้นถ้าไม่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะเนี่ยครับไม่มีหนทางที่จะละอกุศลธรรมได้เพราะยังมีความเห็นว่าเป็นเรานั่นแหละเรายึดบ้างเราจะปล่อยวางบ้างซึ่งก็เป็นความไม่ถูกต้องทั้งหมดเลยเพราะความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นยึดมีไหมมีจริงคืออะไรปัญญารู้ความไม่รู้มีจริงไหมมีจริงปัญญารู้เกิดไหมเกิดปัญญาก็รู้ได้เพราะฟังธรรมะแล้วสามารถเข้าใจได้จนค่อยๆมั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยครับปัญญาสามารถจะรู้ได้แต่กำลังปัญญาเนี่ยเพียงพอจะรู้หรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอก็รู้ว่าต้องอบรมต่อไป
1: บางคนก็คงจะคิดว่าแหมไม่มีก็เดี๋ยวนี้มีแล้วก็บอกว่าไม่มีเห็นไหมคะกว่าจะรู้ความจริงได้เนี่ยนานเท่าไหร่พอรู้ว่าไม่มีเนี่ยก็สบายเมื่อกี้นี้เป็นเราเนี่ยหนักมากเลยแต่ไม่มีหมดแล้วใช่ไหมคะ
5: เมื่อเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเนี่ยมันจะอยากจะจัดการหมดเลย
1: เพราะไม่รู้ค่ะ
5: อย่างเช่นแบบขนาดจะร้องไห้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะเอาอกุศลภาพเนี้ยไปให้คนรอบข้างเห็นเราก็จะต้องแอบไปร้องไห้หรือก้ำกึ่งมันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเลยคิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรา
5: ค่ะ
1: จะพูดออกมาก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือได้เข้าใจธรรมะมั่นคงขึ้นอะไรจะเกิดไม่เห็นเป็นไรเลยก็เกิดตามปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดเท่านั้นเองใครจะไปบังคับบัญชาอะไรได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามปัจจัยแล้วก็ชั่วคราวไม่มีละเท่านั้นเองค่ะแค่เท่านั้นเองที่เพียงมีสั้นแสนสั้นแล้วก็หมดไป
5: หนูพยายามจะหาความสุขเอ๊ะเราจะไปหาเพื่อนหรือเราจะขับรถไปทะเลหรือจะไปกินอะไรหนูเห็นอนาคตเลยว่ามันไม่มีความสุขสักเรื่องเลยหนูก็เลยกลับมาเปิดธรรมะฟัง
1: โทษนะคะ
5: ค่ะ
1: ไม่ใช่เราสักหนึ่งขณะถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยจะมาฟังธรรมะหวนกลับมาไหมก็ไม่มาเพราะฉะนั้นทุกอย่างให้ทราบเลยค่ะว่าไม่มีแค่มีลวงหลอกให้คิดว่ายังอยู่เท่านั้นเองความจริงไม่มีเลยค่ะแค่มีเมื่อปรากฏแล้วหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะละได้เนี่ยนะคะต้องปัญญาถึงระดับประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ฟังไว้จริงสภาพธรรมะมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับอีกเลยจะมีเราแต่ไหนจะมีใครแต่ไหนมีแต่ธรรมะกับอวิชชาที่ไม่รู้ความจริงตราบใดก็ต้องยึดถือไว้เป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นตลอดทุกชาติไม่ออกไปจากสังสารวัฏได้เลยไม่สิ้นสุดด้วยลองคิดดูสิคะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้เลยสักอย่างลืมหมดเลยแล้วก็ยังเป็นอีกต่อไปอีกก็จำไม่ได้อีกลืมหมดแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางมีนะฮะแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจตรงจริงมั่นคงอดทนทุกอย่างที่จะรู้ว่าเป็นเรื่องละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นหน้าที่ของธรรมะที่เป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องนะคะที่จะละความติดข้องและความไม่รู้
4: กราบท่านอาจารย์ครับดูเหมือนกับเป็นคนตาบอดจริงๆนะครับท่านอาจารย์ที่ไม่ได้ฟังธรรมะจะแสวงหาหนทางไงก็คือเป็นหนทางด้วยความไม่รู้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าไม่สามารถจะเข้าใจว่าขณะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นธรรมะจริง
5: ๆและยิ่งแบบถ้าอยากจะออกจากสังสารวัฏไม่อยากจะร้องไห้ไปเรื่อยๆนะคะที่พระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นได้แล้วแต่ว่าเรายังติดโลภมากเลยยังไกลตรงนั้นมากนะคะ
1: ค่ะแล้วลองคิดถึงความจริงนะคะชาติก่อนเคยร้องไห้ไหม
5: ร้องค่ะ
1: อย่างนี้หรือมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เห็นไหมคะพอหมดแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เรียกกลับมาให้รู้ให้จำก็ไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์อะไรจะเสียน้ำตากับสิ่งที่มันไม่มีค่ะมันเกิดมาแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีแค่เกิดให้ปรากฏว่ามีเท่านั้นเองแล้วก็หายไปเลยในสังสารวัฏหาไม่พบ

0: แต่ความจริงก็คือว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจริงๆมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วไงตามปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละชาติเหมือนกันหมดค่ะพอถึงชาติหน้าก็ลืมสนิทว่าลูกศิษย์ใครร้องไห้ไปบอกใครที่ไหนยังไงใช่ไหมคะก็ไม่มีถ้ารู้ว่าชั่วคราวแล้วจะเลือกไหมคะเห็นไหมคะปัญญานำต่อไปอีกรู้ว่าชั่วคราวจะไปเลือกอะไรล่ะเลือกได้ที่ไหนล่ะเกิดแล้วอย่างรวดเร็วก็ดับไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรืออะไรทั้งสิ้นก็ไม่ต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะก็มีปัจจัยที่จะเกิดรู้ชัดอย่างนี้จะเลือกอะไรแม้แต่จะคิดทำมาหากินคิดทำอะไรก็เกิดแล้วทำแล้วเป็นแล้วแล้วก็หมดแล้วจะสุขจะทุกข์จะได้กำไรจะขาดทุนจะล่มจมจะป่วยไข้ยังไงก็เกิดแล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็หมดแล้วไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะท่านเข้าใจจริงๆ
1: จะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้ความชัดเจนกับพวกเราคำว่าขันติคำเดียวเนี่ยโอ้โหถ้าไปค้นเนี่ยก็จะเยอะมากก็จะกราบเรียนสนทนาเนี่ย
0: ขันติอยู่ไหนมีก็ไม่รู้ได้แต่ถามหาขันติอยู่ไหนวิริยะอยู่ไหนใช่ไหมคะเพราะว่าถูกปิดบังไว้ด้วยความเป็นเราแต่เพียงคำพูดที่ว่าเป็นธรรมะแค่นี้จะมั่นคงแค่ไหนแค่คำเริ่มต้นของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงแค่ไหนเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ผ่านไปเลยไปนึกถึงดอกกุหลาบไปคิดถึงโต๊ะไปคิดถึงอะไรหมดแต่สิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีความมั่นคงนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปให้มั่นคงอยู่กับธรรมะที่กำลังปรากฏแต่เป็นนึกถึงเรื่องราวพอเรียนธรรมะปริยัติก็นึกถึงเรื่องราวหมดพระสูตรเรื่องนี้พูดเรื่องอะไรมีกี่ข้อ7ข้อหรือ8ข้อหรือ10ข้อนะคะอันนู้นเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะพระพิธามตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นแต่ชื่อเป็นแต่เรื่องเพราะสะสมมาที่จะคุ้นเคยต่อเป็นธรรมะที่จะคิดเรื่องราวเพราะฉะนั้นจนกว่าจะรู้ว่าไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะขณะไหนก็ตามคิดอะไรก็ตามเป็นธรรมะนั่นถึงจะเป็นความถูกต้องกว่าจะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏได้ทั้งหมดที่เราฟังนะคะเพื่อที่จะสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ต้องอาศัยเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างคุณมยุรีคุณมยมเมื่อกี้นี้ค่ะก็พูดถึงเรื่องร้องไห้บ่อยใช่ไหมคะพระโพธิสัตว์ร้องไห้บ่อยกว่าเราไหมเห็นไหมคะแค่นี้ก็แล้วแต่ละบุคคลที่จะมีปัจจัยที่จะคิดอะไรที่จะน้อมมาสู่การที่จะค่อยๆละค่อยๆใครว่าเราร้องไห้เราเป็นทุกข์สำคัญที่เราเนี่ยเรื่องทั้งหมดได้มาอยู่ที่เราเขาว่าเราร้องไห้เลยทั้งหมดอยู่ที่เราหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราสิ่งที่มีจริงๆแค่ปรากฏแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นต้องอาศัยคำพูดทั้งพระสูตรนะคะพระวินัยพระอภิธรรมค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะให้ความคุ้นเคยต่อเรื่องราวในสังสารวัฏทุกชาติมาไม่ว่าจะเคยเป็นใครมาแล้วทั้งหมดชาตินี้กำลังคุ้นเคยกับการเป็นบุคคลนี้นะคะพอถึงชาติหน้าก็ไม่รู้จักคนนี้ด้วยซ้ำไปมีเรื่องอะไรที่เขาจะต้องมานั่งร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมดาความเป็นไปของธรรมะธาตุทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเกิดดับสืบต่อรวมกันเร็วสุดที่จะประมาณยับยั้งไม่ได้เลยแต่เข้าใจเกิดได้เมื่อได้มีการได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งเป็นคำจริงนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงค่อยๆละเอียดและไตรตรองไม่ใช่ว่าเมื่อไรยังไงนะคะแต่ความเข้าใจของแต่ละคนใครร้องไห้น้อยกว่าพระโพธิสัตว์บ้างคะ
1: ก็ไม่ทราบว่าอยู่มานานเท่าไหร่ร้องมาให้มาเยอะเท่าไหร่
0: เพราะฉันชาตินี้แค่นี้เองแค่นี้เองจะมากสักเท่าไหร่ก็แค่นี้เอง
1: เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าคำถามเนี่ยก็เหมือนกับเต็มไปด้วยความหวังที่จะอะไรก็สับสนอีกว่าแล้วศึกษาเนี่ยสนทนาเพื่อให้ไม่หลงทางให้ไปทางถูกกับสนทนาเพราะว่ามีความหวังลึกๆแล้วตรงนี้มันเหมือนกับไม่รู้อีกเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นวัดความเข้าใจของเราเองได้โดยไม่ต้องถามใครเดี๋ยวนี้นะคะทุกอย่างเป็นธรรมะหรือเปล่าคำแรกที่ได้ยินทุกอย่างไม่เว้นเลยเป็นธรรมะหมายความว่ามีจริงเมื่อเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปนี่คือลักษณะของธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้น

0: ต้องเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้แค่ความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ตรงนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะหรือยังหรือว่านี่ยังเป็นดอกกุหลาบนั่นเป็นเก้าอี้เห็นไหมคะ
1: ก็ตอบได้เลยค่ะว่ายังเป็นสิ่ง
0: เพราะฉะนั้นจะฟังอะไรไปเพื่อเท่าไหร่ก็ตามแต่ชื่อนั้นชื่อนี้มากมายก่ายกองนะคะก็เพื่อให้เข้าใจในความเป็นธรรมะเท่าที่จะเข้าใจได้ประกอบกันให้รู้ว่าโอ้แม้แต่จิตเห็นนี่นะคะดูธรรมดามากมาพูดทำไมทุกคนก็เกิดมาเห็นแต่เห็นนี่แหละหนึ่งขณะนำมาซึ่งเรื่องราวทั้งโลกทุกชาติเห็นไหมคะประมาทได้ไหมเพียงแค่เห็นหนึ่งขณะที่ดับไปสืบต่อจนกระทั่งเป็นนิมิตะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆต่างหลากหลายออกไปเรื่องราวต่างๆมาทุกวันตื่นขึ้นมาก็เต็มไปละนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยถึงอย่างนั้นหรือยังเพราะฉะนั้นเราฟังทั้งหมดประกอบกันใช่ไหมคะเพื่อให้คลายการที่ลืมว่าที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราและถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ใครก็จะไปทำให้เกิดไม่ได้เลยต้องมีตาและตาเนี่ยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้ด้วยอะไรเป็นปัจจัยให้ตาเกิดขึ้นกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดไม่เกิดมีตาได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะนี่เห็นความเป็นธรรมะมั่นคงขึ้นว่าก็เป็นธรรมะทุกอย่างจนกว่าคำนี้นะคะก็คือการเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นของปัญญาที่สามารถที่จะแจ่มแจ้งโดยตัวเองไม่ว่าสิ่งใดปรากฏนั่นคือลักษณะที่ไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังอีกไกลอีกมากนะคะแต่ทั้งหมดก็คือว่าเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำจริงต้องพูดให้เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏถูกต้องถ้าให้ไปทำให้ไปละให้ไปวางเนี่ยไม่มีทางยังไม่รู้เลยว่าอะไรละอะไรวางอะไรก็บอกก้อนอิฐถือไว้ไม่ได้ถือนี่ก้อนอิฐอยู่ไหนก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ถือมั่นในอะไรยิ่งหนักกว่าก้อนอิฐแต่น่าอัศจรรย์นะคะเพียงแค่หนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยเรื่องราวเต็มโลกทุกจักรวาลแค่เสียงที่ได้ยินมาละโลกขึ้นนั้นเลยคนโน้นบ้างคนนี้บ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องนั้นบ้างหมดแล้วก็ยังตามคิดน่ะคิดดูเสียงนั้นก็ดับไปไม่กลับมาอีกจึงตามคิดถึงเรื่องของเสียงนั้น
2: ท่านอาจารย์กล่าวถึงความน่าอัศจรรย์ของธรรมะที่มีปัจจัยเกิดดับสืบต่อโดยที่เป็นอนัตตาจริงๆครับท่านอาจารย์แต่ว่าความน่าอัศจรรย์คือปัญญาเมื่ออบรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของความเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้ยิ่งน่าอัศจรรย์ใหญ่ครับอาจารย
0: ์พิสูจน์ได้เลยว่าต้องอาศัยการเวลานานเท่าไหร่เพราะฉันก็ไม่ต้องหวังไงฮะสบายไม่เดือดร้อนแต่ว่าปัญญารู้เหตุเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะอย่างที่เมื่อวานนี้ก็สนทนากันที่ว่าเหมือนกับว่าไม่มีเราธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพูดได้แล้วก็ไปสนุกสนานทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วก็บอกว่านี่อนัตตานะคะช่วยไม่ได้มีปัจจัยก็เกิดนั่นคืออวิชชาความไม่รู้แม้ว่าประโยคเดียวกันแล้วยังพูดอย่างนั้นด้วยตัวเองแต่ความไม่รู้ใช่ไหมที่ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้นะคะเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แต่เป็นธาตุเลวในพระไตรปิฎกจะทรงแสดงความเป็นธาตุธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุประณีตให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกคำในพระไตรปิฎกนี่ค่ะก็ทำให้มีความเข้าใจที่ค่อยๆละความที่ไม่รู้และยึดมั่นดำสนิทมานานแสนนานนะคะโดยไม่หวังเพราะว่าเข้าใจขึ้นและสภาพที่เข้าใจนั้นต่างหากที่จะทำให้เบิกบานเพราะรู้ว่าจะต้องมานั่งคิดหวังอะไรทรมานอะไรไปเดินทำอะไรไปนั่งทำอะไรไร้ประโยชน์เพราะเหตุว่าทำด้วยความหวังและจะไปละความหวังได้ยังไง
2: ท่านอาจารย์กล่าวถึงบุคคลที่ได้ยินคำว่าอนัตตาแล้วก็คิดคำว่าอนัตตาแล้วก็เหมือนกับรู้เผินๆว่าอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ดังนั้นการกระทำอกุศลอะไรหรือเพลิดเพลินอะไรก็เป็นอนัตตาแต่ว่าขณะนั้นเป็นความเป็นตัวเขาที่กำลังเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาโดยบุคคลนั้นไม่รู้เลยนะครับท่านอาจารย์
0: แล้วก็ยังมีอวิชชา
2: ด้วย
0: ค่ะที่ไม่เห็นโทษของอกุศลธาตุต่ำธาตุเลว
2: ทีนี้ครับท่านอาจารย์ถ้ากล่าวถึงบุคคลที่ฟังธรรมด้วยความเคารพค่อยๆเห็นความเป็นธรรมะย่อมรู้ว่าธรรมะไหนดีธรรมะไหนเลวต้องใช่ไหม
0: นั่นคือหน้าที่ของปัญญาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับปัญญาของคนที่เข้าใจนะคะมากน้อยแค่ไหนพูดคำเดียวกันนี่ค่ะแต่ความเข้าใจต่างกัน
2: กับท่านอาจารย์ครับเรื่องของโคจรสามครับก็มีอุปาณิสยโคจรอารักขาโคจรแล้วก็อุปาณิพันธะโคจรครับถ้ากล่าวถึงโคจรแน่นอนก็คือเป็นอารมณ์ซึ่งอารมณ์ก็คือเป็นสิ่งที่จิตรู้ดังนั้นที่พระองค์แสดงเรื่องของโคจรสามเป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้ยังไงครับ
0: ทั้งหมดทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณวิชัยศึกษาธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็สนใจอะไรมากกว่าอะไรเนื่องก็เพราะอุปนิสยะที่อาศัยเล็กๆน้อยๆแต่ละวันเนี่ยค่ะค่อยๆคุ้นค่อยๆชินจนกระทั่งขาดไม่ได้จนกระทั่งเป็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอุปนิสยะโคจรของแต่ละคนนะคะคือจิตเกิดขึ้นแล้วเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แล้วแต่จะรู้อะไรเพราะว่าจะรู้รูปก็ได้นะคะไปเดินห้างสรรพสินค้าซื้อโน่นซื้อนี่จะฟังเสียงก็ได้ไปดูละครเพลงใช่ไหมคะจะชอบกลิ่นหรือว่ารสอะไรก็แล้วแต่มีวิชาหนึ่งนะคะซึ่งคนเรียนน้อยแต่คนเรียนชอบเรียนมากคือวิชาทำอาหารใช่ไหมคะถึงแบบไปต่างประเทศเรียนอย่างนี้คิดดูสิคะกี่คนเรียนอย่างนี้แต่ว่าเขาสะสมมาอุปนิสยโคจรเพราะว่าตอนเป็นเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าลูกคนนี้ค่ะไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ไปเรียนแต่พอทำกับข้าวสนใจทันทีเลยจนกระทั่งศึกษาตามแนวที่สนใจเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธรรมะต่างหากใครไปทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีความเป็นปัจจัยที่จะให้สิ่งใดเกิดขึ้นโดยฐานะโดยสภาพของตนของตนแม้แต่สีค่ะชอบสีแดงหรือสีฟ้าเห็นไหมคะหรือสีเทามีคนหนึ่งพอเลือกกันไปเขาบอกเขาชอบที่สุดคือสีเทาเขาก็บอกได้เลยอาศัยความพอใจแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนะคะอย่างคนที่ชอบสีแดงก็อาจจะมีรถยนต์สีแดงมีเสื้อผ้าสีแดงมีม่านหน้าต่างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปค่อยๆทีละน้อยทีละน้อยจนเต็มบ้านนั่นแหละใช่ไหมคะก็แสดงถึงอุปนิสยะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังคิดถึงอะไรสีนั้นทันทีมากกว่าสีอื่น
2: ท่านอาจารย์ครับแต่ว่าถ้ากล่าวถึงอารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญเนี่ยก็ต้องต่างกับ
0: แน่นอน
2: อุปนิสัยทั่วไป
0: อันนี้แยกเลย
2: ครับ
0: อันนี้แยกเลยว่าต้องเป็นเรื่องของธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเป็นอุปนิสยโคจรไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคิดถึงวันนี้จะทำอะไรคุณวิชัยจะตัดต่อเทพจะทำอะไรเขียนหนังสืออ่านหนังสือเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็เป็นสะสมมาที่จะมีกำลังที่จะทำให้เกิดขึ้นทำไมคนอื่นไม่เป็นอย่างนี้แต่ละหนึ่งคนก็แล้วแต่อุปนิสยโคจรอารมณ์ซึ่งเป็นที่อาศัยที่เสพคุ้นจนมีกำลังที่เกิดขึ้นแสวงหา
2: อาจารย์ครับแสดงว่าพระธรรมแต่ละคำที่เป็นคำจริงเนี่ยเมื่อเป็นอารมณ์แก่จิตที่เสพคุ้นจนเป็นอุปนิสัยที่จะเข้าใจในสิ่งนั้นได
0: ้ถึงจะเข้าใจได้ถึงจะเข้าใจบ่อยๆถึงจะชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมะเพราะไหมคะมีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมะอุปนิสยโคจร
2: นั้นเห็นความสำคัญว่าถ้าไม่มีอารมณ์ที่เป็นคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเลยนะ
0: และถ้าเพียงเล็กน้อยไม่สนใจนะคะไม่ได้เสพบ่อยๆใช่ไหมคะไม่ได้ฟังบ่อยๆไม่ได้ตรึกถึงบ่อยๆไม่ได้เห็นประโยชน์ไม่มีที่จะเป็นอุปนิสยโคจรที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมะจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคะรับประทานอาหารเช้าอิ่มแล้วหมดแล้วเบื่อแล้วด้วยซ้ำไปพอใครรู้ว่าคนนี้ชอบอะไรเอาไปให้นะคะรับประทานจนเบื่อไม่แต่ต้องคนนั้นที่เอามาให้ก็ยังคิดว่ายังชอบอยู่เห็นไหมคะนี่แหละค่ะก็แสดงเห็นว่าอุปนิสยโคจรอารมณ์นั้นที่เสพบ่อย
2: อาจารย์ครับหมายความว่าการฟังธรรมะก็ตามหรือว่าสนทนาธรรมะก็ตามก็มีอารมณ์ที่ปรากฏให้จิตเกิดขึ้นเสพคุ้นจนมีกำลังที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้น
0: มีใครบ้างในพวกเราที่ไม่เปิดวิทยุฟังตามรายการที่ออกอากาศเห็นไหมคะแล้วแต่ใช่ไหมมากหรือน้อยเนี่ยเริ่มละที่จะเป็นอุปนิสัยโคจร
2: แล้วถ้ามีกำลังถึงกับเป็นอารักขาโคจรนะครับ
0: อารักขาวันนี้เราไม่ไปเที่ยวเราจะมาสนทนาธรรม
2: กำลังของกุศลที่เจริญขึ้นที่จะเป็นไปในการ
0: อาร
2: ัก
0: ขาไม่ให้อกุศลเกิด
2: แต่นี้หมายถึงโคจรต้องหมายถึงอารมณ์ด้วยป่ะครับ
0: แน่นอนครับจิตเกิดไม่มีอารมณ์ไม่ได้ก็เรามาที่นี่อารมณ์ทั้งนั้นเลยอยู่ได้ยังไงก็ไม่มีอารมณ์ฟังยังไงไม่มีอารมณ
2: ์คำจริง okay. ทั้งหมดที่ฟังที่เป็นอุปนิสัยให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่จะไม่เห็นผิด
0: ค่ะอารักขาอย่างท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าเคยฟังที่ได้ท่านกล่าวไว้ว่าข้ามถนนยังต้องมีสติที่เขาใช้กันนะฮะแล้วเห็นนี่ล่ะไม่ต้องมีสติเหรอไม่ต้องอารักขาหรือนั่นอารักขากายที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่นี่รักษาใจให้พ้นจากการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นทางตาก็มีการอารักขาอินทรียสังวรศีลทุกคำสอดคล้องกันหมดเป็นประโยชน์ทั้งหมดค่ะยังดีนะคะที่เรามีพระไตรปิฎกครบถ้วนมีอรรถกถามีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ที่ได้รู้ภาษาบาลีได้เข้าใจแล้วก็นำความลึกซึ้งของภาษามาให้ได้เข้าใจยิ่งขึ้นแต่ต้องเข้าใจธรรมะเพราะเพียงเข้าใจภาษาพูดได้แต่ไม่เข้าใจธรรมะมีมากก็เด็กๆพูดภาษาไทยเข้าใจธรรมะหรือเปล่าคะชาวมคธเขาก็พูดภาษามคธีเด็กๆแล้วเขาเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
2: อาจารย์ครับจนถึงที่เป็นอุปนิพันธะคืออารมณ์ที่สติเข้าไปผูกพันไว้เนี่ยครับอาจารย์
0: เพราะเหตุว่าบังคับสติได้ไหมทำสติได้ไหมใช้สติได้ไหมถ้าไม่มีปัจจัยสติก็ไม่เกิด
2: ครับ
0: เมื่อมีปัจจัยมากจะไม่ให้สติเกิดได้ไหม
2: ก็ไม่ได้ครับอาจารย์ดังนั้นตั้งแต่อุปนิสัยโคจรอารักขาจนถึงอุปนิพันธะคือเป็นความเจริญขึ้นแต่ว่าต้องเป็นไปตามลำดับด้วยดี
0: เพราะฉะนั้นทรงแสดงนัยยะโดยประการทั้งปวงนะคะโดยสัมปชัญญะหรือว่าโดยสติปัฏฐานหรือว่าโดยพระสูตรต่างๆโดยอินทรีย์โดยอริยทรัพย์โดยอะไรทั้งหมดนะคะเพื่อค่อยๆให้เห็นประโยชน์และค่อยๆน้อมมาสู่การที่จะมั่นคงเป็นอุปนิสัยโคจร
2: เพราะนั้นการสะสมก็คือในแต่ละชาติที่เจริญขึ้นของกุศลธรรม
0: แน่นอนชาติก่อนไม่รู้หรอกใครเป็นอะไรอยู่ที่ไหนแต่ถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยนะคะไม่มีทางที่จะได้ยินได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับต่อไปในสังสารวัฏไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะคะยังต่อๆไปอีกก็มีเชื้อที่ได้ยินได้ฟังธรรมะได้เข้าใจค่ะแล้วลองคิดดูนะคะมีสามชื่อคุณวิชัยทบทวนอีกครั้งหนึ่งสิคะ
2: หนึ่งก็คืออุปนิสยโคจระครับสองอารักขะโคจระสามอุปนิพันธะโคจระครับ
0: ถ้าใครมุ่งจะจำชื่อเห็นไหมแต่ว่าแทนที่จะมุ่งจำชื่อเข้าใจเลยว่าเราขาดการฟังได้ไหมนะคะถ้าเราขาดการฟังเราก็ไม่มีอุปนิสัยที่จะฟังสิ่งที่มีประโยชน์เราก็เหมือนคนอื่นๆเขาที่เขาไม่เห็นค่าไม่เห็นประโยชน์เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ฟังจริงๆเนี่ยอกุศลเกิดบ่อยไหมอะไรจะมาอารักขาใช่ไหมคะแต่แทนที่ไปคิดถึงชื่อว่าอ๋อนี่นะอารักขามาแล้วอ๋อนี่อุปนิสยะโคจระแทนที่จะไปสนใจในเรื่องในชื่อเพราะบางคนอยากจำเลยนะคะแล้วก็อยากรู้ชื่อแทนจะเข้าใจความสำคัญของการที่สิ่งนี้แหละขาดได้ไหมสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะค่อยๆเป็นนิสัยประจำตัวเลยโดยที่คิดถึงอารมณ์นั้นไม่คิดถึงอารมณ์อื่นลืมหรือยังคะสามชื่อแต่ถ้ามีความเข้าใจเหตุผลว่าทุกคนเนี่ยนิสัยต่างกันเพราะอะไรคะเพราะการที่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้จำให้รู้เนี่ยมากทำให้เป็นนิสัยหรือมีกำลังที่จะเกิดขึ้นบ่อยชอบปลาบ้าง บางคนชอบกุ้งบ้างบางคนชอบผักบ้างก็เป็นอารมณ์ของจิตในแต่ละวันใช่ไหมคะจนเป็นอุปนิสัยแต่ว่าไม่ใช่อุปนิสัยในการเข้าใจธรรมะจนกว่าจะมีการได้ยินได้ฟังนะคะค่อยๆเห็นประโยชน์เป็นอุปนิสยโคจรเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เหนืออย่างอื่นหมดที่จะนำไปสู่โคจรต่อไปคืออารักขาให้เราไม่ไปใช้เวลาที่ไม่เป็นประโยชน์เท่ากับการได้ฟัง
3: ทนเผากิเลสกิเลสอกุศลแม้เล็กน้อยก็มีโทษจึงควรอบรมปัญญาจากการฟังพระธรรมจนกว่าจะเผากิเลสได้อย่างหมดสิ้นไม่เหลือเลยซึ่งต้องอาศัยตบะคือความอดทนอย่างยิ่งจากการสนทนาพระสูตรเรื่องปัญหาท่านพระอานนท์ที่มสพ.8 กุมภาพันธ์2557

0: ันติคืออะไรตบะคืออะไรขันติคือความอดทนตบะคืออะไรคะ
1: ธรรมะที่เผากิเลสค่ะท่านอาจารย
0: ์รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอดทนไปทำไมเพื่อเผากิเลสค่ะไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ใช่ให้ไปอดทนทำอย่างนู้นอดทนทำอย่างนี้ด้วยความหวังด้วยความต้องการแต่ว่าอดทนเพราะว่าต้องอดทนอย่างยิ่งที่จะเผากิเลสเพราะว่ากิเลสเผาได้ด้วยปัญญาเผานี่คือหมดเลยไม่เหลืออย่างถ้าจะอุปมาเหมือนกับว่าถ้าเรามีต้นไม้ขุดรากขึ้นมาสับเป็นท่อนก็อาจจะมีอะไรที่จะทำให้งอกขึ้นมาก็ได้ปาฏิหาริย์หรืออะไรหรือแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ไม่เกิดอีกเลยต้องเผาให้หมดสับโครกละเอียดทุกอย่างแล้วก็เผาจนกระทั่งไม่เหลือเลยนั่นจึงไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกได้แล้วกิเลสมีเท่าไหร่แล้วก็จะเผากันจริงๆหรือเปล่าถ้าจะเป็นการเผาจริงๆให้หมดจริงๆเนี่ยต้องอดทนไหมคฤหัสถ์ที่ฟังธรรมเพราะว่าบริษัทมีสี่ในครั้งพุทธกาลภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งอุบาสกหนึ่งอุบาสิกาหนึ่งต่างกันหรือเหมือนกันในขณะที่ฟังธรรมไม่ใช่ในขณะอื่นนะคะในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ในครั้งนั้นมีทั้งพุทธบริษัทที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมะต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยนะคะเพื่อความเข้าใจถูกเพื่อความเห็นถูกเพื่อบรรลุถึงการดับกิเลสทั้งหมดไม่เกิดอีกเลยไม่ใช่แต่เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะเหตุว่ามีประโยชน์อะไรกับการที่จะให้กิเลสแม้เพียงประเภทหนึ่งประเภทใดยังเหลืออยู่ไม่ว่ากิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นสิ่งที่ควรดับหมดไม่ให้เหลือกว่าจะถึงประโยคที่สองก็ต้องเข้าใจความหมายของขันติเป็นตบะอย่างยิ่งว่าการที่จะฟังธรรมะเพื่อถึงการดับกิเลสทั้งหมดหรือใครไม่เอาจะเอาแค่ดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเท่านั้นให้เป็นแค่พระโสดาบันไม่ต้องเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นหรือเปล่าคะนั่นคือไม่รู้จักตามความเป็นจริงไม่ใช่พูดตรงว่ากิเลสเป็นโทษไม่มีดีสักอย่างเดียวอกุศลทั้งหมดควรดับหมดเนี่ยค่ะการฟังธรรมะต้องฟังไม่ใช่ให้เราเป็นพระอรหันต์วันนี้ไม่ใช่ให้เราดับกิเลสวันนี้นะคะเพียงแค่มีปัญญาเห็นโทษของอกุศลจริงๆเพราะว่าเห็นไม่จริงทั้งนั้นเลยตราบใดที่อกุศลยังเกิดได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เห็นโทษของอกุศลตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะได้ยินคำว่าตบะเผากิเลสนะคะแล้วก็อดทนก็จะต้องรู้ว่าเป็นความจริงซึ่งถ้าขาดความอดทนนะคะไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เลยเพราะไม่ใช่เราดับกิเลสแต่เพราะปัญญาที่สามารถจะดับกิเลสได้และปัญญานั้นมาจากไหนอยู่ดีๆได้เกิดไม่ได้เลยค่ะเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีปัจจัยก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่รู้สิ่งนั้นก็ทำให้เกิดอกุศลทั้งหลายเพิ่มขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการฟังพระธรรมเนี่ยละเอียดและเป็นผู้ที่ตรงวันนี้ยังไม่ต้องการเป็นพระอรหันต์หรอกต้องการเป็นพระโสดาบันไหมคะวันนี้คุณธีรพันธ์
2: ยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับเป็นเพียงฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจครับ
0: ค่ะแค่ฟังก่อนค่ะจะได้รู้ผิดรู้ถูกว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญไม่ใช่ว่าพอเขาบอกว่าจะถึงนิพพานก็ไปกันละไปถึงนิพพานไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็เป็นความไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ฟังในการเกิดปัญญาของตนเองที่สามารถที่จะดับกิเลสของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อรู้จริงๆว่ากิเลสเนี่ยมากมายมหาศาลสักแค่ไหนฟังแล้วฟังอีกกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ง่ายต้องอาศัยตบะคือความอดทน

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่997ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: ตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนก็เผินมากฟังแล้วจบแล้วแต่ว่าชาติหน้าเหมือนย้ายบ้านเรือนนะคะตัณหานายช่างผู้สร้างเรือนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วค่ะเรือนก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างเหมือนอยู่ในบ้านบ้านหนึ่งซึ่งมีทุกอย่างที่บ้านมีทั้งหมดเลยมีทุกอย่างที่มองเห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ลิ้มรสแล้วก็มีกายที่กระทบสัมผัสแต่ว่าต่างๆกันไปแล้วแต่ว่าบ้านใครบ้านงูเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมคะบ้านนกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบ้านคนก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมีที่อาศัยเหมือนอยู่ในเรือนซึ่งคนก็พูดว่าความติดข้องหรือโรคภาคนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์พูดตามหมดทุกอย่างเลยแล้วทุกข์อยู่ที่ไหนไปคิดว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทุกข์คือเมื่อเกิดแล้วเพราะอยู่ในบ้านซึ่งจะต้องมีการเห็นการได้ยินแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่มูลนิธิหรือที่ไหนก็ตามมีเห็นซึ่งเกิดขึ้นและดับมีได้ยินเกิดขึ้นและดับอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะคะโลกมนุษย์โลกสวรรค์พรหมโลกก็ต้องเป็นเพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นนายช่างผู้สร้างเรือนทำให้มีการเกิดมีการอาศัยมีการเห็นมีการได้ยินนะคะซึ่งเพียงเกิดขึ้นและดับไปนั่นแหละคือทุกข์แต่ว่าพูดตามไปก่อนนะคะโลภะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ตัณหาในช่างผู้สร้างเรือนแต่ว่าชีวิตประจำวันไม่เคยรู้เลยว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงให้เห็นว่าแล้วอะไรที่จะเป็นเรามีไหมหรือว่าเป็นของเรามีไหมหรือว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชามีไหมแม้แต่แข็งเพราะว่าต้องมีแข็งแน่ๆเมื่อเกิดมาแล้วก็มีการกระทบแต่ไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะก็มีแข็งรู้แข็งที่กำลังมีหรือเปล่าไม่ใช่ฟังเรื่องแข็งนะคะแต่รู้แข็งที่กำลังเป็นแข็งหรือเปล่า
3: ก็จากการนี้ก็เริ่มเข้าใจขึ้นนะครับว่ามีสิ่งที่กล่าวว่าเป็นแข็งจริงๆครับแพทย์
2: เดี๋ยวนี้ค่ะและเดี๋ยวนี้รู้แข็งที่กำลังเป็นแข็งหรือเปล่าย
3: ังไม่รู้โดยความเป็นแข็งนะครับแพทย์
2: ค่ะไม่รู้ก็ได้นี่ค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมานั่งรู้แข็งเห็นก็ขณะนั้นก็ไม่ได้รู้แข็งได้ยินก็ไม่ใช่รู้แข็งคิดนึกก็ไม่ใช่รู้แข็งแม้ว่าแข็งมีขณะไหนรู้แข็งยากเพราะเหตุว่าเพียงแค่ปรากฏและไม่สนใจในลักษณะที่มีจริงๆแต่นึกถึงสิ่งที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะว่าได้เข้าใจในพระปัญญาคุณกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆให้เห็นตามความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีแข็งจะมีดอกไม้ไหมถ้าไม่มีแข็งจะมีโต๊ะไหมถ้าไม่มารวมกันเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ไหมทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่รู้หมดเลยแต่เมื่อฟังพระธรรมก็ต้องฟังด้วยความละเอียดแล้วด้วยความตรงว่าแม้ว่าจะรู้ว่ามีแข็งมีเห็นมีได้ยินแต่ก็เป็นเราทั้งนั้นเลยหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความรู้ไม่พอที่จะเข้าถึงลักษณะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่นะคะไม่ใช่มุ่งไปว่าแล้วเมื่อไรเราจะรู้แข็งเมื่อไรจะบอกสักทีให้เราเนี่ยมีสติเกิดขึ้นนะคะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งกำลังเกิดดับไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่ให้รู้ความจริงว่านะคะสิ่งที่มีจริงลึกซึ้งจนต้องถึงการบำเพ็ญพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประจักษ์ความจริงและทรงแสดงความจริงให้คนได้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าจริงหรือเปล่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าที่จะรู้ดีกว่าไม่รู้เพราะไม่รู้มานานแล้วนะคะแล้วก็จะไม่รู้ตลอดไปถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมกี่ แสนกับก็ตามแต่นะคะก็มีเหตุปัจจัยที่เกิดแล้วเป็นแล้วและจะเกิดต่อไปอีกเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกด้วยเหตุนี้เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจตามความเป็นจริงจะเป็นคนหนึ่งไหมที่ฟังเรื่องความจริงจนกระทั่งสามารถรู้ในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการที่ได้เข้าใจคำที่พระองค์ทรงแสดงมิฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยค่ะที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแต่ละคำถ้าเป็นคำจริงนะคะมีโอกาสที่จะประจักษ์แจ้งความจริงขณะนั้นไม่ใช่เราแน่นอนแข็งก็คือเป็นแต่เพียงแข็งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งผ่านไปเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ด้วยความไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงที่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ตามด้วยแต่ว่านะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ละภพแต่ละชาติเพราะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของตัวตนเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงว่าฟังแล้วอีกไกลไหมเพราะว่ากิเลสที่สะสมมาเนี่ยมีมากแม้แต่แข็งปรากฏทั้งวันก็ยังไม่เคยรู้ได้ยินก็กำลังมีก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นระดับไปเห็นก็กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ความจริงเห็นก็ต้องเกิดขึ้นระดับไปด้วยอีกนานไหมกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้อย่างนี้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คิดหวังนะคะที่จะไปทำอะไรที่จะให้เกิดปัญญาเพราะเหตุว่าทำไม่ได้ขณะนั้นเข้าใจผิดและความจริงก็เป็นความเป็นตัวตนที่ยึดถือว่าเป็นเราที่สามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเพื่อละความไม่รู้เพื่อสะสมความเห็นถูกซึ่งไม่สามารถที่จะรู้กิจหน้าที่ของสังขารขันธ์ซึ่งขณะนี้กำลังทำกิจการงานนั้นจนกว่าเมื่อไหร่นะคะเริ่มมีความเข้าใจจากการที่แต่ละหนึ่งเนี่ยสะสมมาพอมีอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะรู้ทันทีในขณะนั้นไม่ใช่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่รู้กำลังของกิเลสกิเลสมีกำลังนะคะแต่ว่าปกติธรรมดาเนี่ยใครรู้กำลังของกิเลสบ้างแต่ว่าการสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งวันใดก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นการสะสมความรู้ความเข้าใจสามารถเริ่มเห็นจริงตามที่ได้ฟังโดยที่ไม่กะเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นการรู้แข็งและเข้าใจแข็งว่าขณะนั้นไม่ใช่เราหรือว่าจะเป็นการเห็นโทษของอกุศลซึ่งปรากฏจนกระทั่งรู้ว่ามีกำลังมากเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น
3: ท่านอาจารย์ครับจากที่ได้ยินท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์หมายถึงว่าธรรมะนี่พระองค์ก็ทรงแสดงไว้มากมายล้วนเป็นเหตุและก็ผลที่อย่างเช่นกล่าวถึงเรื่องของแข็งด้วยความไม่รู้แข็งก็เป็นปัจจัยให้เกิดความยินดีพอใจติดข้องความยินดีพอใจติดข้องก็เป็นปัจจัยให้เกิดความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะท่านอาจารย์หมายความว่าการที่เริ่มเข้าใจรู้แม้เพียงแข็งแต่ไม่ใช่แค่แข็งเท่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในตรงนี้แล้วก็จะเป็นการที่จะคลายจากความพอใจติดข้อง
2: ที่สำคัญคือยึดตัวร่างกายว่าเป็นแข็งเป็นเราร่างกายของเราใช่ไหมคะแล้วก็กระทบสัมผัสอยู่ทุกวันและก็ความรู้ว่าเป็นแต่เพียงลักษณะที่แข็งไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่มีเพราะเหตุว่าแม้เป็นการฟังนะคะก็ฟังเรื่องของแข็งและเดี๋ยวนี้ก็มีแข็งและก็กำลังแข็งปรากฏแต่ว่าปัญญาไม่ถึงระดับที่สามารถที่จะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะในขณะนั้นว่าแข็งที่ปรากฏกับสภาพรู้ตามปกติกับแข็งที่ปรากฏกับขณะที่กำลังเข้าใจแข็งที่กำลังปรากฏนี่ก็ต่างกันละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นทำกิจของปัญญาและปัญญาเป็นสภาพรู้ถูกเข้าใจถูกขณะนั้นจะเข้าใจคำที่เคยได้ยินมาแม้แต่คำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานก็ตรงเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงวันนี้ที่กระทบแข็งแต่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะของแข็งกับขณะที่แข็งก็ปรากฏเหมือนเดิมแต่ขณะนั้นมีความเข้าใจแข็งที่กำลังปรากฏลักษณะที่เป็นแข็ง
3: ก็หมายความว่าสังขารขันธ์เริ่มจะปรุงแต่งให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2: ปรุงไปไม่ใช่เราปรุงแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดเพราะแม้แต่หนึ่งขณะข้างหน้าก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
4: จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ระหว่างการลูกแข็งเนี่ยอย่างหนึ่งสำหรับเด็กเนี่ยเวลาจับอะไรถามว่าแข็งไหมเขาก็บอกว่าแข็งและอีกอย่างหนึ่งก็คือการลูกแข็งอีกอย่างหนึ่งคือการรู้แข็งจากการฟังเรื่องแข็งว่าแข็งเนี่ยเป็นธรรมะเกิดแล้วก็ดับเพราะการรู้อย่างแรกเนี่ยที่ว่าเด็กก็รู้แข็งเนี่ยคงจะเป็นเราแน่นอนและส่วนใหญ่พวกเราก็เป็นเรารู้แข็งและสำคัญผิดคิดว่าตัวเองรู้แข็งครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะจากการฟังก็ทราบว่านะคะธาตุรู้เกิดขึ้นเมื่อแข็งกระทบกายประสาทค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้เลยและไม่เคยสนใจมาก่อนด้วย
4: ครับเพราะฉะนั้นการที่อุปมาว่าตัวเองรู้แข็งโดยการจับโต๊ะแล้วคือแข็งเนี่ยคิดว่ารู้แข็งแล้วอันนี้ก็ผิดละไม่ใช่แล้วครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เกิดนะคะแล้วก็แข็งปรากฏเท่านั้นเอง
5: ท่านอาจารย์ครับโดยปกติแล้วนี่ก็กิเลสก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เป็นไปอยู่เกือบตลอดทั้งวันเลยทีเดียว
2: ค่ะความแตกต่างก็คือไม่รู้เลยนะคะมีเราแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความต้องการแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะจึงมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นแสวงหาสิ่งที่ต้องการทั้งวัน
5: แม้แต่ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงกิเลสประการหนึ่งก็คือโลภะความติดข้องต้องการนี่ก็เป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข
2: ์ค่ะได้ยินคำว่ากิเลสก็เป็นไงคะคุณวิชัยรู้สึกยังไงได้ยินคำว่ากิเลสกลัวไหมหรือชอบไหมหรือเป็นไงคะได้ยินคำว่ากิเลสดีไหมอยากมีมากมากไหม
3: ฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแม่
2: ค่ะได้ยินคำว่ากิเลสไม่มีใครชอบนะคะบอกคนนั้นมีกิเลสใครๆก็จะตกใจบอกว่ามีกิเลสแต่ความจริงมีมากแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เกิดมานะคะลืมตาตื่นก็ตามกิเลสทั้งวันเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นกิเลสได้ยินว่ากิเลสไม่ชอบไม่อยากมีน่ารังเกียจไม่ดีเลยใช่ไหมคะแต่หารู้ไม่ว่าตามกิเลสไปเรื่อยๆทุกวันเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวให้เข้าใจตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ความจริงแล้วจะละกิเลสได้อย่างไรเพราะคิดว่าตนเองไม่มีกิเลสเลยแต่ถ้าคิดว่านะคะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยตามกิเลสไปเนี่ยจริงไหมถ้าจริงนะคะชีวิตที่ผ่านมาก่อนฟังธรรมะเป็นยังไงและชีวิตที่กำลังเป็นอยู่และได้ฟังธรรมะแล้วนะคะก็มีการฟังธรรมะขั้นการตามกิเลสแต่กิเลสเร็วนะคะกำลังฟังธรรมะก็เกิดแทรกขั้นได้เพราะฉันจะเห็นกำลังของกิเลสจริงๆค่ะว่ามีหลายระดับขั้นที่ไม่รู้เลยเพราะบางเบามากเพียงแค่เห็นก็ติดข้องแล้วกับขั้นที่ถึงกับปรากฏนะคะเป็นความติดข้องอย่างมากหรือโทสะก็เป็นโทสะอย่างแรงนี่ก็แสดงเห็นว่าวันทั้งวันเนี่ยก็เต็มไปด้วยกิเลสสลับขั้นกับการฟังธรรมะดีไหมคะตอนฟังธรรมะดีแน่และถ้าไม่ฟังเลยไม่เข้าใจเลยก็เต็มไปด้วยกิเลสตลอดชาติ
3: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดมาก่อนก็ดูเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีครับแม้แต่ลืมตาตื่นครับท่านอาจารย์แต่ว่ากล่าวว่ามีแต่ว่าความรู้ที่จะเข้าใจกิเลสที่เป็นไปเช่นเป็นกิจวัตรประจำวันก็ไม่รู้จักสภาพที่เป็นกิเลสจริงๆครับเช่นแม้บุคคลที่ศึกษาเองแล้วก็ตามก็ไม่มีปัจจัยที่จะรู้กิเลสที่เป็นไปขนาดนั้น
2: ค่ะต้องอาศัยการฟังก่อนไงคะค่ะแค่เอื้อมมือไปนี่ก็ตามกิเลสละพยักหน้าก็ตามกิเลสแล้ว
5: ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับว่าสะสมกิเลสมามากแม้แต่วันนี้วันเดียวตั้งแต่เช้ามานี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเป็นไปตามกิเลสส่วนใหญ่แต่ว่าที่เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนี่ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่กล่าวถึงว่าก็ยังมีขณะที่มีการฟังธรรมะแทรกขั้นการตามกิเลสก็เป็นโอกาสที่ กุศลธรรมจะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่โดยเพราะอย่างยิ่งก็คือความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมก็มีข้อความในคาถาธรรมบทนะครับที่กล่าวถึงว่ากิเลสมีมากเพียงใดนะครับพระองค์ก็ทรงแสดงไว้นะครับว่ากิเลสนี้เป็นสภาพธรรมที่หยาบแล้วก็สะสมมาอย่างมากมายถ้าหากกิเลสมีรูปมีร่างจักรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปไม่พอที่จะให้เก็บกิเลสแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับกิเลสเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แล้วก็ดับไปสะสมสืบต่อแล้วก็จะมีกำลังมากขึ้นถ้าเป็นผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสเพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆเห็นโทษของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
6: เรียนท่านอาจารย์ได้ฟังท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าทุกท่านคิดเรื่องที่ต้องการคิดหรือเปล่าเพราะต้องการจึงคิดเรื่องนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่ทันเอื้อมมือหรือว่าทำอะไรกิเลสก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์
2: ค่ะก็ไม่มีเรานะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นพอเห็นขณะที่เห็นไม่ใช่กิเลสเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมนะคะแต่ขณะที่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสที่นอนเนื่องที่ยังไม่ได้ดับแต่ขณะนั้นไม่มีกิเลสที่เกิดขึ้นทำกิจการงานแต่หลังจากขณะเห็นไปเพียงแค่3ขณะจิตนะคะกิเลสก็เกิดแล้วอกุศลที่สะสมมาก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะ3ขณะจิต
6: 3ขณะจิตที่กิเลสเกิดขึ้นแล้วท่านอาจารย์หมายถึง
2: หมายความว่านะคะจักขุวิญญาณดับไปจิตที่เกิดต่อเป็นสัมปติชนะเป็นผลของกรรมที่จะต้องรับอารมณ์นั้นสืบต่อโดยการที่ว่าไม่ได้ทำกิจเห็นเลยนะคะแต่จรดหรือมีอารมณ์นั้นที่จิตเห็นยังไม่เป็นอารมณ์อื่นเพราะกรรมทำให้ไม่ใช่เห็นตลอดเวลาแต่ว่าเห็น1ขณะเป็นผลของกรรมดับแล้วผลของกรรมที่เกิดต่อก็คือสัมปติชนะจิตรับอารมณ์ต่อจากจักขุวิญญาณแต่ไม่ได้ทำทัศนกิจดับไปแล้ว1ขณะนะคะอีก1ขณะก็คือสันติรณะเกิดสืบต่อรับอารมณ์ต่อจากสัมปติชนะดับไปแล้ววัฏพนะจิตเกิดต่อรับอารมณ์เดียวกันนะคะดับไปแล้วขณะนั้นอกุศลที่มีอยู่ที่สะสมไว้นี่ค่ะก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นทำกิจการงานเป็นกามาสวะหรือเป็นภวาสวะก็แล้วแต่นะคะอวิชชาสวะนั้นมีแน่เวลาที่มีความติดข้องในสิ่งนั้นโดยที่ว่าไม่ได้ปรากฏว่าเป็นความติดข้องให้รู้เพราะเร็วมากเพียงแค่กระทบปรากฏก็ติดข้องแล้วพระเชิญจริงกล่าวว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆจะไม่รู้เลยนะคะว่ามีกิเลสมากเพราะฉะนั้นการที่รู้ตรงตามความเป็นจริงก็ยังเห็นว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมะก็ยังมีโอกาสที่ท่ามกลางกระแสของกิเลสนะคะจากภวังค์เป็นเห็นกิเลสเกิดแล้วก็เป็นภวังค์กระแสของภวังค์แล้วก็มีการได้ยินและกิเลสเกิดแล้วก็เป็นภวังค์ไปก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นกว่าสะสมความเห็นถูกจนกระทั่งค่อยๆละคลายความไม่รู้ขณะนั้นนะคะจะนานสักเท่าไหร่ที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ใครจะเข้าใจพระธรรมผิดคิดว่าพระผู้มีพระภาคตรัสให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไปสู่ที่ต่างๆเพื่อที่จะได้รู้สภาพธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะใครจะไปไหนก็ไปด้วยกิเลสแล้วก็จะละกิเลสได้อย่างไรเพราะว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนกว่ามีการฟังแล้วเข้าใจและรู้ว่าไม่มีใครสักคนนอกจากธรรมะเป็นจิตและเจตสิกและรูปซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าปัญญาเพิ่มขึ้นค่อยๆละคลายความไม่รู้แล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ฟังตามลำดับจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได
6: ้ตามกิเลสนี่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรบางอย่างที่จะตามกิเลส
2: ค่ะตื่นมานี่มีกิเลสไหมคะและทำอะไรขณะนั้นทำด้วยกิเลสหรือเปล่าแค่เอื้อมมือไปตามกิเลสหรือเปล่า
6: ตามกิเลส
2: ค่ะแต่ละคำที่รับประทานอาหารตามกิเลสหรือเปล่าค่ะ
6: แต่กิเลสเกิดแล้วขณะที่เรายังไม่ได้ทำกิจอะไรเลย
2: ไม่มีเราเลยค่ะค่ะเป็นธรรมะทั้งหมด
3: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของความสะสมที่รวดเร็วที่จะให้กิเลสหรือว่าอกุศลธรรมเกิดขึ้นและหนทางที่จะเหมือนกับบุคคลก็รู้ว่ากิเลสไม่ดีการที่จะไม่ให้กิเลสหรืออกุศลเป็นไปคือยังไงครับท่านอาจารย์
2: ค่ะไม่มีใครทำให้กิเลสหมดแต่รู้ว่ามีปัจจัยที่ทำให้กิเลสเกิดคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะกิเลสก็ค่อยๆละลงไปไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอกุศลได้นอกจากปัญญา
3: จากความมากมายของอกุศลนั้นต้องอาศัยความรู้ที่มากมายเช่นเดียวกันนะ
2: คะ
3: ที่จะค่อยๆขัดเกลาและกำลัง
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปทำให้เกิดปัญญาที่จะดับกิเลสได้
5: กราบท่านอาจารย์ครับขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์ต่อเนื่องในประเด็นที่กล่าวถึงกิเลสอีกครับท่านอาจารย์ครับว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่กล่าวถึงว่าการตามกิเลสก็ดูเหมือนว่ากิเลสจะมีอำนาจบังคับบัญชาครับท่านอาจารย์ครับในความเข้าใจละเอียดจะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์ยังมีเราใช่ไหมคะ
5: ยังมีเรา
2: ค่ะนั่นแหละค่ะตามละ
5: ครับแล้วก็ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับอาจารย์วิชัยถึงว่าการที่จะค่อยๆเป็นผู้ที่รู้แล้วก็ค่อยๆขัดเกลากิเลสนี่ก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนครับท่าน
2: ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่เราทำได้ถ้าไม่มีปัญญาเลยไม่เข้าใจเลยไม่มีทางที่จะดับกิเลสเลย
5: ครับท่านอาจารย์ครับแม้ในสมัยพุทธกาลเองผู้ที่เป็นพระอริยสาวกทั้งหลายท่านก็เห็นคุณของพระธรรมท่านก็พยายามที่จะกล่าวเตือนผู้ที่ยังมากไปด้วยกิเลสอย่างเช่นที่กล่าวถึงว่าท่านทั้งหลายจงทำตามพระพุทธพจน์อย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับข้อความในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นคำที่กล่าวด้วยความหวังดีแต่ว่าในการศึกษาที่จะไม่ให้หลงผิดในความเป็นตัวตนจะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ก็ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงอย่างละเอียดนะคะตั้งแต่เป็นธรรมะใช่ไหมหรือว่าเป็นเรา
5: เป็นธรรมะครับ
2: ค่ะแล้วเราจะทำให้กิเลสหมดได้ไหม
5: ไม่ได้ครับท่านอาจารย
2: ์ความรู้มีหรือเปล่า
5: ครับก็ต้องอาศัยการสะสม
2: ความไม่รู้มีหรือเปล่าม
5: ีมากครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความจริงที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นให้ตรงถูกต้องนะคะบางท่านจะได้ยินข้อความว่าผู้ที่ประพฤติผิดปฏิบัติผิดในโพธิปักขิยธรรมถึงระดับนั้นแสดงว่ากำลังของกิเลสเนี่ยแค่ไหน
5: เป็นสิ่งที่จะประมาทไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ความเป็นเราความเป็นตัวตนนี้ก็มากมายครับ
2: เมื่อกี้นี้คุณคำปั่นก็อุปมากิเลสแล้วใช่ไหมคะว่ามากมายแค่ไหนแล้วก็จะให้หมดไปลองคิดดูอยู่ในใจด้วยใครก็เอาออกไม่ได้แล้วก็มองไม่เห็นด้วยแต่ว่ามากถึงอย่างนั้นกว่าจะค่อยๆหมดก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นเป็นหนทางเดียว
7: ค่ะปราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงการขัดเกลากิเลสซึ่งมีมากนะคะท่านอาจารย์แล้วก็กุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่จะสามารถจะค่อยๆขัดเกลากิเลสเนี่ยจะเป็นกุศลระดับไหนคะท่านอาจารย
2: ์ต้องเป็นปัญญาค่ะความเห็นถูกต้อง
7: ก็กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีหลายระดับอะค่ะ
2: กำลังจะเอาเป็นดวงๆขึ้นมาพูดด้วยกันค่ะฟังธรรมะเข้าใจแล้วกุศลจิตดวงไหน
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธคุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่998ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2558
2: ฟังธรรมะเข้าใจแล้วกุศลจิตดวงไหนสังขารขันธ์เกิดแล้วดับแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตเลือกได้ไหมว่าจะให้เกิดเมื่อไหร่แม้แต่กุศลจากการที่ได้ฟังแล้วเพราะเป็นสังขารขันธ์ทุกคำบอกแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนนะคะเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันไหนขณะนี้ปัญญาจะเกิดเข้าใจลักษณะของแข็งได้ไหมกุศลจิตดวงไหนสะสมมาตั้งแต่ครั้งไหนและก็มีอกุศลสลับขั้นอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดค่ะ
7: ค่ะถ้าจะค่อยๆละความไม่รู้หรือว่าขัดเกลาความไม่รู้ก็ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ธรรมะตามความเป็นจริง
2: เพราะว่าอย่างอื่นนะคะดับกิเลสไม่ได้ละคลายไม่ได้นอกจากปัญญาที่เป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
7: ค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะถึงแม้ว่าในขณะที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นด้วยนะคะก็ยังไม่ได้สามารถที่จะไปดับกิเลสจริงๆได้แต่เพียงแต่ว่ากุศลที่เกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ยเป็นไปในทางที่จะทำให้ดับกิเลสในอนาคต
2: ปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะ
3: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าบุคคลที่ได้ยินได้ฟังก็รู้ว่าตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ศึกษาว่าปัญญาเนี่ยครับเป็นสภาพธรรมะที่ละแล้วก็ดับกิเลสได้แต่ว่าความรู้หรือปัญญาท่านอาจารย์โดยลักษณะของเขาเนี่ยก็ถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วก็รู้ลักษณะของความที่เป็นปัญญาจริงๆก็เหมือนกับกล่าวได้ว่าปัญญาละกิเลสแต่ว่าปัญญาคือจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีลักษณะอย่างไรแล้วจะอบรมความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นขึ้นยังไงครับท่านอาจารย
2: ์เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมคะ
3: ก็เข้าใจขึ้นบ้าง
2: นั่นแหละค่ะลักษณะของปัญญาไม่ใช่ขณะอื่นเลย
3: ตั้งแต่เริ่มรู้จักแข็งรู้จักสภาพธรรมะอันนี้ก็เป็นการสะสมของปัญญาเพิ่มขึ้น
2: เข้าใจเมื่อไหร่นะคะขณะนั้นก็เป็นปัญญาเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราอยากเห็นหน้าตาปัญญาทำงานจังปัญญาหน้าตาเป็นยังไงนะคะทำตอนไหนเนี่ยนะคะแต่ว่าจากการเข้าใจธรรมะแล้วก็สะสมเนี่ยเราก็รู้ได้นะคะว่ากิเลสก็ได้สะสมมาแล้วก็ปัญญาก็สะสมมาและจะทำหน้าที่ยังไงกันเมื่อไหร่นะคะแต่ให้ทราบว่าคนที่เริ่มรู้สึกตัวว่ามีกิเลสมากรู้สึกตัวจริงๆนะคะเข้าใจจริงๆว่ามากยากที่จะให้หมดได้นี่เริ่มรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นคนดีหรือทำความดีหน้าที่ของปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าปัญญาต้องมาเกิดขึ้นทำกิจรู้ในขณะนั้นนะคะแม้ความเข้าใจที่มีแล้วเนี่ยค่ะก็สะสมนำไปในกิจทั้งปวงแม้แต่การที่จะรู้ว่านะคะขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลเกิดเพราะฉะนั้นที่ไม่เคยทำความดีเล็กๆน้อยๆเริ่มแล้วใช่ไหมคะแม้แต่เราไม่ได้ทิ้งของคนอื่นทิ้งก็เก็บไปทิ้งได้ไม่ต้องคอยหรือเลือกว่าให้เจ้าของมาเก็บไปทิ้งเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าเพราะรู้อย่างนี้นะคะปัญญานำไปในกิจทั้งปวงการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่เคยทำมาก่อนหรือการที่จะเห็นใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นซึ่งแต่ก่อนนี้นะคะถ้าเขาทำผิดก็ว่าแต่ว่าเขาไม่รู้และถ้าเราพูดกับเขาบอกเขาดีๆนะคะแทนที่จะเป็นโทสะเป็นเมตตาอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องปัญญาที่มีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะว่ากิเลสเยอะมากแล้วก็เกิดขึ้นตามกิเลสไปทั้งวันแต่เมื่อมีปัญญาแล้วปัญญาก็ค่อยๆนำไปในการที่จะมีกายที่ดีวาจาที่ดีและก็ใจที่ดี แต่ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าแล้วปัญญาไปรู้อะไรตอนไหนยังไงนะคะกำลังเข้าใจนี่คือปัญญาดับละแต่ว่ากำลังพยักหน้าก็เป็นกิเลสละเนี่ยค่ะเร็วอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนะคะนอกจากว่าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นและสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็จะปรากฏให้เข้าใจขึ้นว่าขณะใดไม่ใช่เราก
5: ราบท่านอาจารย์ครับจากที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับอาจารย์วิชัยเมื่อสักครู่ที่กล่าวถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของปัญญาที่จะอุปการะเกื้อกูลให้มีการสะสมความดียิ่งขึ้นท่านอาจารย์ครับนี่ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับที่กล่าวถึงว่าความเข้าใจนั่นแหละที่สะสมมาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สังขารขันธ์เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคำใหม่สำหรับผู้ที่เริ่มฟังเริ่มศึกษาก็คือคำว่าสังขารขันธ์จริงๆแล้วคืออะไรครับท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงของธรรมะ
2: ค่ะสังขารในความหมายไหนคะพระเหตุว่ามีสังขารธรรมสังขารขันธ์อภิสังขาระสังขารูปธิค่ะ
5: โดยนัยยะที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดประกอบกับจิตที่ปรุงแต่งให้จิตเป็นไปต่างๆครับ
2: ค่ะธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตคือเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทนะคะสำหรับความรู้สึกเป็นเจตสิกหนึ่งคือเวทนาขันธ์ความจำภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ
5: ์ครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นการเริ่มเข้าใจในความเป็นไปของธรรมะจริงๆครับท่านอาจารย์ครับว่าจากการที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนี่ก็เป็นเครื่องเกื้อกูลจริงๆให้เริ่มคิดถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นไม่มีเราครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นความเข้าใจเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้เริ่มฟังเริ่มศึกษาความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังจากส่วนใดของพระธรรมคำสอนก็ล้วนแล้วแต่อุปการะเพื่อกูลให้เข้าใจในความจริงของธรรมะทั้งหมดเลยครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนะคะแล้วก็ไปทำสติได้ไหมไปทำวิปัสสนาได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่ได้เข้าใจอะไรเลย
5: ครับที่ไปทำอย่างนั้นก็เป็นอกุศลที่ไปทำก็พอกพูนอกุศลมากขึ้นครับ
8: จรัญพรยมอาจารย์คำว่าเพราะเหตุอย่างนี้เนี่ยมุงบอกถึงอะไรจรัญพรคือไม่เข้าใจขอความกรุณาจากโยมอาจารย์ให้ความเข้าใจในการอบรมเจริญปัญญาด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดถึงตามลำดับมาความเข้าใจสภาพลักษณะของอาการแข็งอย่างนี้เป็นต้นจรัญพร
2: ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะจะกล่าวว่าแม้เพราะเหตุนี้ไม่ได้จ้ะค่ะแต่ขณะใดที่เข้าใจธรรมะแม้เพราะเหตุนี้ที่ได้เข้าใจธรรมะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงจำแนกพระธรรมเพราะเหตุว่ากล่าวถึงจิตแต่ละหนึ่งขณะโดยละเอียดยิ่งเช่นจิตขณะที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีคือขณะที่กำลังหลับสนิทไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกจริงอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงจำแนกจิตโดยประการทั้งปวงแม้แต่ในขณะที่เป็นภวังคจิตเป็นชาติอะไรเป็นผลของกรรมที่จะต้องเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติมีเจตสิกประกอบเท่ากับปฏิสนธิจิตเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมเดียวกันเมื่อกรรมนั้นทำให้จิตขณะแรกเกิดและดับไปกรรมก็ทำให้จิตขณะต่อไป

0: ที่จะต้องได้ยินก็ต้องได้ยินไม่ใช่เราอยากได้ยินตามใจชอบอยากเห็นตามใจชอบเพราะเหตุว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแม้เพราะเหตุนี้ที่ความจริงเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้อย่างนี้ทรงแสดงจำนวนของเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละหนึ่งขณะพร้อมทั้งความรู้สึกซึ่งเป็นสภาพของเวทนาเจตสิกโดยละเอียดชัดเจนว่าจิตขณะนั้นมีเวทนาอะไรเกิดร่วมด้วยนี่คือแม้เพราะเหตุนี้ทั้งหมดจ้ะค่ะที่ทำให้สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นจิตที่กำลังเกิดดับสืบต่อพร้อมกับเจตสิก
1: คือหมายความว่าเห็นจริงอย่างนี้ได้ยินจริงอย่างนี้ได้กลิ่นรู้สิ่งถูกต้องกระทบสัมผัสอะไรมันจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจความจริงอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: แม้พระเหตุที่ได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงแสดงพระธรรมผู้ฟังจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ตามความเป็นจริงเจ้าค่ะ
1: ข้อความละเอียดความนี้ได้ไหมครับอย่างเช่นความจริงของแข่งที่กำลังปรากฏปัญญาสติปัญญาสติสัพพัญญาสามารถรู้ลักษณะของแข่งก็จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: เข้าใจธรรมะตามที่ได้ฟังเมื่อไหร่นั่นคือแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงจำแนกธรรมะจ้ะค่ะไม่ได้กล่าวเพียงคำเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ได้กล่าวสั้นๆย่อๆว่าธรรมะมีสองอย่างสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมสภาพที่เกิดขึ้นและต้องรู้เป็นนามธรรมไม่ใช่เพียงเท่านี้แต่ทรงจำแนกพระธรรมโดยละเอียดยิ่งจากการที่ได้ทรงตรัสรู้แม้เพราะเหตุที่ทรงตรัสรู้ทรงจำแนกธรรมจึงทำให้ผู้ที่เข้าใจกล่าวว่าแม้เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: คือบุคคลอื่นไม่สามารถจำแนกได้ใช่ไหมครับ
0: แน่นอนจ้ะค่ะจิตขณะนี้กำลังเกิดดับใครรู
1: ้ปัญญารู้ได
0: ้ปัญญาของใคร
1: ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แม้เพราะเหตุที่ได้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงจึงทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: คือประเด็นเพราะเหตุอย่างนี้นั่นมุ่งหมายถึงอะไรหมายถึงเหตุ6ประการที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้หรือก็มุ่งหมายถึงเพราะเหตุในการก่อสร้างบารมีทั้ง10ประการมีทานศีลเป็นต้นมาจึงจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าจารย์พร
0: พูดได้แต่ไม่รู้จักแต่ว่าเมื่อรู้จักเมื่อไหร่ก็รู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเจ้าค่ะจิตเจตสิกรูปไม่ว่าโดยนัยยะของบารมีโดยนัยยะของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วในพระไตรปิฎก
2: กราบเรียนท่านอาจารย์วิกรณ์และท่านผู้ร่วมสนทนาธรรมที่เคารพทุกท่านต่อเนื่องจากพระสูตรเมื่อวานที่ว่าถ้าติเตียนด้วยกุศลจิตเนี่ยเพื่อให้อะไรดีขึ้นเนี่ยก็ควรทำก็เลยจะขอความกรุณาว่าเพ่งโทษติเตียนแล้วก็โพธนา
3: ครับก็ขออนุญาตท่านอาจารย์ครับแล้วก็จะได้กราบเรียนท่านอาจารย์ในความละเอียดของพระธรรมด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงความประพฤติเป็นไปครับของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นี่นะครับก็จะมีพฤติกรรมหรือว่าความประพฤติเป็นไปที่ไม่เหมาะสมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนเข้าสู่เพศที่สูงยิ่งคือเพศบรรพชิตเมื่อมีการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรในฐานะที่เป็นอุบาสกบาสิกาผู้ที่เข้าใจความจริงจะนิ่งเฉยอยู่จะเป็นการเหมาะควรไหมเพราะว่าถ้าหากว่าไม่กล่าวความจริงให้เข้าใจท่านจะรู้ตัวไหมว่าท่านทำอะไรที่ไม่ถูกต้องจึงมีคำอยู่3คำซึ่งปรากฏมากมายนะครับทั้งในส่วนของพระวินัยแล้วก็ในส่วนของพระสูตรด้วยนะครับที่กล่าวถึงผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่มีปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็กล่าวให้เข้าใจตามความเป็นจริงซึ่งคำแรกนะครับก็คือคำว่าเพ่งโทษซึ่งในภาษาบาลีก็คืออุชายติซึ่งก็มีความหมายนะครับว่าเห็นถึงความประพฤติที่ไม่ดีประพฤติชั่วแล้วก็กล่าวให้เข้าใจว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุนำมาซึ่งความไม่เลื่อมใสของผู้อื่นนะครับอันนี้คือคำแรกเป็นการกล่าวให้เห็นถึงความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรคำที่สองคือคำว่าติเตียนภาษาบาลีนะครับท่านใช้คำว่าขียติหมายถึงว่าตำหนิให้รู้ตัวเลยว่า

0: ณะเชื้อสายพระสักยบุตรทำอย่างนี้ได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเลยแล้วก็คำที่3ครับน่าสนใจมากก็คือคำว่าโพนธนาภาษาบาลีก็คือวิปาเจติซึ่งท่านก็ให้คำอธิบายไว้ไพเราะทีเดียวนะครับว่าพูดให้กว้างขวางออกไปคือกระจายข่าวให้แพร่สะพัดไปในทุกที่ทุกสถานเป็นการกล่าวมุ่งประโยชน์ให้สำนึกจริงๆว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าใจถูกต้องตามไปด้วยว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรซึ่งก็จะเป็นการช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องคือรักษาพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจถูกนะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเป็นผู้ที่เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแล้วเห็นคนอื่นทำสิ่งที่ไม่ถูกใจของคนนั้นคิดยังไงทุกคนมีใจค่ะคิดได้ใจของทุกคนคิดยังไง
0: ในเมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ควรที่จะให้เขาได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อประโยชน์คือการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครับท่านอาจารย์
1: ค่ะมีความหวังดีไหมคะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกเป็นโทษอย่างยิ่งควรไหมที่จะให้เขารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกนี่เป็นความหวังดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพ่งโทษคุณคำปันให้คำแปะครั้งหนึ่งค่ะ
0: เพ่งโทษก็คือเห็นถึงความประพฤติที่ไม่ดีประพฤติชั่วแล้วก็กล่าวให้เข้าใจว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุนำมาซึ่งความไม่เลื่อมใสของผู้อื่น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าความประพฤติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต่างกับคนไม่รู้ก็ได้แต่ว่าใช่ไหมคะแล้วที่ถูกเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจถูกเนี่ยรู้ว่าเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลรู้ว่าเป็นธาตุรู้ว่าเป็นการสะสมซึ่งไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยแต่ธรรมะฝ่ายดีก็ให้ผลดีธรรมะฝ่ายชั่วก็ต้องให้ผลชั่วความเห็นผิดจะเป็นความเห็นถูกไม่ได้เลยและถ้าใครกำลังเห็นผิดเข้าใจผิดจะมีความกรุณาที่จะให้เขาเนี่ยได้เข้าใจถูกไหมเพราะฉะนั้นจึงได้ถามว่าแล้วผู้ที่รู้ขณะนั้นใจเป็นยังไงมีความหวังดีหรือเปล่ามีความกรุณาหรือเปล่าเมื่อมีความหวังดีเมื่อมีความกรุณานะคะควรไหมที่จะกล่าวสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้เขาสามารถพิจารณาได้เขาจะฟังหรือไม่ฟังนะคะจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาแต่ผู้นั้นก็ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นั้นแล้วคือได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดคือให้เขาได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นเพ่งโทษไม่ใช่เพียงแต่ว่าใครทำไม่ดีก็ว่าแต่ต้องเป็นผู้ที่หวังดีด้วยที่จะให้เขาเข้าใจความจริงที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่ทำผิด
0: ครับท่านอาจารย์ครับในคำตามาก็คือติเตียนก็คือกล่าวตำหนิให้ได้เห็นจริงๆว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควร
1: ควรทำไหมคะฟังเผินๆไม่ควรติใครแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าเป็นผู้ที่หวังดีจริงๆติไหมแต่ไม่ใช่ติเปล่าๆนะคะก็ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกจริงๆและผิดจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจถูกควรที่จะติไหมคะหรือกลัวไม่กล้าตินั่นคือความรักตนไม่หวังดีต่อคนอื่นด้วยไม่พูดสิ่งที่จริงและตรงให้เขาเข้าใจนั่นชื่อว่าเป็นมิตรหรือเปล่าหวังดีหรือเปล่าปล่อยเข้าไปสู่ความเห็นผิดตกเหวลึกก็ตกไปไม่มีวันได้ขึ้นมาอีกเลยหันหลังให้พระสัตธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความหวังดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จริงเพ่งโทษรู้ว่าโทษอยู่ตรงไหนชี้แจงให้เห็นถูกให้เข้าใจแล้วก็ติเตียนให้รู้ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง
0: ครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็พูดถึงโพนธนาก็คือพูดให้กว้างขวางออกไปคือกระจายข่าวให้แพร่สะพัดไปในทุกที่ทุกสถานครับ
1: ค่ะคนไทยใช้คำนี้ด้วยใช่ไหมคะใครทำผิดใครทำชั่วก็โพนธนาแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่หวังดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ผิดทั่วไปหมดได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นโพนธนาก็คือ
0: พูดให้กว้างขวางออกไปคือกระจายข่าวให้แพร่สะพัดไปในทุกที่ทุกสถานครับ
1: ค่ะผิดไหมคะดีไหมดีเพราะว่าคนจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทแม้ในครั้งอดีตนะคะเมื่อมีพระภิกษุที่ผิดพระวินัยกระทำสิ่งที่ไม่ควรอุบาสกอุบาสิกาเพ่งโทษรู้เลยว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรติเตียนบอกด้วยให้รู้ว่าไม่สมควรแล้วก็โพนธนาด้วยให้รู้ทั่วๆกันไปเพราะว่าอาจจะมีคนที่เข้าใจผิดเห็นดีเห็นงามตามไปเพราะความไม่รู้ก็ได
2: ้ก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินคำว่าเพ่งโทษรู้สึกว่าจะเหมือนกับไปเพ่งดูโทษของคนอื่นโดยที่ขนาดนั้นเหมือนกับเป็นอกุศลเพราะว่าได้ยินคำว่าเพ่งโทษแล้วก็เหมือนกับไปคอยที่จะเหมือนกับจับผิดนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่านะคะที่มูลนิธิมีแต่การศึกษาปริยัติไม่มีการปฏิบัติเพ่งโทษหรือเปล่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะเพ่งโทษเพราะเข้าใจผิดแต่สำหรับผู้ที่มีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็จะรู้ว่าเพ่งโทษผู้ที่เข้าใจผิดเห็นผิดว่าการอบรมเจริญปัญญาต้องไปสู่สำนักหนึ่งสำนักใดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเหตุผลนะคะที่พร้อมที่จะได้ไตร่ตรองพิจารณาว่าความเป็นจริงคืออย่างไรมีเราที่จะไปทำหรือว่าเป็นการอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เป็นการไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเพ่งโทษคืออะไรสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเห็นสิ่งที่ถูกเป็นผิดเพ่งโทษเข้าใจว่าผิดแต่สำหรับผู้ที่รู้นะคะไม่ได้กล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ได้ชี้แจงเหตุผลเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการให้เห็นโทษจริงๆโดยการบอกว่าสิ่งที่ถูกคืออย่างไรและสิ่งที่ผิดเป็นโทษอย่างไรแต่ผู้ที่เป็นอกุศลและก็เพ่งโทษเพราะไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็กล่าวคำซึ่งไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะว่าเป็นการที่ว่าไม่ได้รับฟังเหตุผลว่าการรู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือเห็นในขณะที่กำลังเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกทั้งหมดไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคำนี้เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่าระหว่างสองคำเพ่งโทษคือรู้ว่าอันไหนผิด
2: ที่ไม่รู้ความจริงแล้วก็พูดด้วยความไม่รู
1: ้ค่ะกล่าวโทษแต่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้แต่ว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่มีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดเพ่งโทษคือสิ่งใดที่ผิดก็ให้เขาได้รู้ว่านั่นผิดค่ะไม่ใช่ปล่อยปละละเลย
2: ขออีกคำครับเหมือนกับคำที่เป็นอุปัชฌาย์ที่ว่าเป็นผู้ที่เพ่งโทษถูกต้องใช่ไหมครับ
1: ค่ะเป็นความเมตตากรุณาของอุปัชฌายะหรือเปล่าที่มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ผู้ที่สมัครตนเป็นศิษย์มอบตนให้ผู้ที่เป็นอุปัชฌายะว่ากล่าวติเตียนเพื่อความประพฤติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องละเอียดค่ะไม่ใช่เพียงได้ยินแล้วก็กลัวไม่กล้าเพ่งโทษคนอื่นได้ยังไงโพนธนาได้ยังไงแต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นถูกนะคะแล้วก็มีความหวังดีแม้แต่การที่จะกระจายข่าวให้รู้ไปทุกขนแห่งก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
3: เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากครับส่วนมากคนเราไม่ชอบคำตำหนิชอบคำสรรเสริญคือจำได้อันนี้พูดถึงเรื่องอาตมาเองจิตใจมามูลนิธิแรกๆนะคืออาจารย์วิทยากรส่วนมากก็พูดถึงเรื่องกิเลสอกุศลทั้งหลายมุ่งบอกถึงเรื่องวินัยอะไรต่างๆที่กระทำไปมันไม่ดีอย่างนี้นี่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจทำอะไรและความประพฤติอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะรับคำที่โยมอาจารย์พูดถึงเรื่องโทษอะไรต่างๆคือไม่เข้าใจคือไม่สามารถที่จะรับได้กิเลสอกุศลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่เข้าใจแต่พอฟังทำเรื่อยๆไปเนี่ยรู้สึกที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคือบอกถึงเรื่องกิเลสอกุศลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพูดถึงเรื่องวินัยของพระอะไรต่างๆ
4: ถ
0: านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่817ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2555
1: คนที่ทำขนมนะคะทำไม่เป็นอาจจะแข็งกระด้างใช่ไหมคะถ้าทำเป็นก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอจับดูก็รู้ว่าแข็งไม่ใช่อร่อยหรือว่าที่ควรจะเป็นนะคะเขาก็มีความรู้ในแข็งนั้นแต่ว่าขณะนั้นนะคะแข็งเกิดดับไม่ได้ปรากฏด้วยดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่สภาพธรรมะที่เป็นลักษณะนั้นเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะเป็นผู้ตรงว่าเดี๋ยวนี้แข็งก็ปรากฏแต่แข็งไม่ได้ปรากฏกับสติเพราะฉะนั้นแม้แข็งเป็นแข็งแต่ความเป็นลักษณะที่แข็งไม่ได้ปรากฏด้วยดีเหมือนกับขณะที่กำลังปรากฏกับสติถูกต้องไหมคะแข็งเปลี่ยนไม่ได้จริงแต่ว่าแข็งปรากฏด้วยดีหรือว่าแข็งปรากฏไม่ใช่แข็งแต่เป็นดอกไม้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ถ้าขณะใดที่แข็งปรากฏเป็นอย่างนั้นน่ะแข็งปรากฏด้วยดีหรือเปล่าไม่ได้แสดงความเป็นแข็งอย่างชัดเจนกับการที่สามารถเข้าใจถูกได้ว่าแข็งเกิดขึ้นและแข็งก็ดับไปยังสงสัยไหมในความเกิดขึ้นของสภาพธรรมะนั้นในความดับไป
2: ก็ถ้าหลังจากนั้นก็มีปัจจัยก็จะเกิดได้ครับท่าน
1: หมายความว่าปัญญาเพิ่มขึ้นค่ะคือชินต่อสภาพที่เป็นนามธรรมนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดแล้วเนี่ยเพราะปัจจัยไม่ต้องทำเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็สามารถที่จะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดแล้วไม่สงสัยเลยว่าเราจะต้องไปทำให้เกิดหรือเราอยากรู้เราก็ทำเพื่อที่จะได้รู้ถ้าอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจ
3: กลับเรียนถามท่านอาจารย์การรู้ธรรมะโดยคิดนึกเพราะฟังพระธรรมทั้งจดทั้งจำเรื่องราวชื่อธรรมะได
1: ้ค่ะเป็นอย่างนี้กันทุกคนหรือเปล่าหรือว่าฟังแล้วก็ยังจดยังจำไม่ได้ยังไม่ได้คิดบ่อยๆก็แล้วแต่บุคคลค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาฟังแล้วจะจำได้มากน้อยเท่าไหร่ท่านพระอานนท์แสดงธรรมะตามที่ได้ฟังและได้ศึกษาเล่าเรียนมาท่านพระอานนท์นะคะแสดงธรรมะท่านไม่ได้กล่าวเองแต่แสดงธรรมะตามที่ได้ฟังได้ศึกษาได้เล่าเรียนมาความจำต้องมีใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ด้วยความไม่เข้าใจเมื่อจำแล้วยังสอนธรรมะตามที่ได้ฟังและที่ได้เล่าเรียนมาการแสดงตามเนี่ยเพิ่มเติมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่การที่ท่านจะชี้แจงหรือว่าพร่ำสอนหรือว่าช่วยให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยไม่ใช่เพียงการแสดงธรรมะตามที่ได้ฟังและได้เล่าเรียนมาแต่เป็นการสอนคนอื่นให้เข้าใจธรรมะที่ได้ฟังและได้เล่าเรียนมาและท่านพระอานนท์สาธยายธรรมะตามที่ได้ฟังและได้เล่าเรียนมาคนนี้ค่ะกำลังจะเข้าใจว่าฟังแล้วจำแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจบแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแม้ฟังแล้วสอนแล้วก็ยังสาธยายด้วยสาธยายคือกล่าวเป็นลำดับด้วยดีไม่ขาดตกบกพร่องจึงจะเป็นสาธยายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดถึงธรรมะข้อหนึ่งข้อใดหมวดหนึ่งหมวดใดเนี่ยอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นสาธยายหรือเปล่าเพราะว่ากล่าวเป็นลำดับด้วยดีแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กล่าวตามลำดับด้วยดีนะคะปัญญาวิริยะศรัทธาสติอย่างนี้ก็ไม่ใช่กล่าวเป็นลำดับด้วยดี ใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะคะยังตรึกตรองถึงธรรมะที่ได้ฟังและได้เรียนมาแล้วท่านผู้นี้ท่านกล่าวว่ายังไงคะ
3: ค่ะการรู้ธรรมะโดยคิดนึกเพราะฟังพระธรรมทั้งจดทั้งจำเรื่องราวชื่อธรรมะได้จึงมีความคิดว่าธรรมะก้าวหน้ารวดเร็ว
1: รวดเร็วไปถึงไหนถ้ากล่าวว่ารวดเร็วรวดเร็วไปถึงไหนพระสูตรมีเท่าไหร่ข้อความในพระสูตรเท่าไหร่อังคุตรนิกายเท่าไหร่สคาถวรรคเท่าไหร่คะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาหรือว่าเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยหรืออะไร
0: จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงประเด็นนี้ก่อนเลยครับว่าศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราครับ
1: ค่ะก็มีธรรมะอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นมีจริงๆเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนะคะสิ่งนั้นก็มีจริงๆเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะเข้าใจให้ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะใครทำให้เกิดหรือเปล่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะคะที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ใครทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเมื่อไม่มีใครทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจในความเป็นจริงนะคะในเหตุและในผลก็สามารถที่จะทราบได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็มีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินมีทั้งคิดนึกมีทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตามีทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายที่เกิดขึ้นจริงๆมีจริงๆแล้วก็หมดไปจริงๆไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะถ้าพูดบ่อยๆนะคะให้เข้าใจความจริงจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงละเอียดขึ้นเช่นจิตมีจริงๆแน่ๆนะคะใช้คำนี้เมื่อไหร่ก็ทราบได้ว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยค่ะที่มีชีวิตก็เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้จะเป็นชีวิตได้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าชีวิตนะคะหรือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเป็นนกทั้งหมดมีเห็นมีได้ยินก็หมายความว่ามีธาตุที่รู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีชีวิตด้วยเหตุนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นจริงตามความเป็นจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยขณะนี้เห็นกำลังเห็นใครรู้บ้างว่าสิ่งนี้ค่ะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยนะคะแล้วก็เพียงแค่เห็นค่ะเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเข้าใจจริงๆนะคะขณะนี้เห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเห็นเท่านั้นเพื่อจะได้พิจารณาว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเมื่อเป็นความจริงก็เป็นความเห็นถูกของแต่ละคนที่ได้ฟังแล้วก็ได้พิจารณาเข้าใจมั่นคงขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่มีจริงตลอดเวลานะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
0: ครับก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับว่าธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครที่จะบันดาลหรือว่าบังคับให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นได้เลยนะครับธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นการได้ฟังในสิ่งที่มีจริงบ่อยๆเนืองๆก็จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปเพราะเหตุปัจจัยจริงๆนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำว่าทั้งปวงนี่นะครับไม่มีเว้นเลยนะครับสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็มีประเด็นต่อเนื่องครับท่านอาจารย์ครับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงพื้นฐานพระอภิธรรมมีคำว่าพื้นฐานซึ่งเมื่อวานท่านอาจารย์กล่าวว่าพื้นฐานไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจตัวจริงของสภาพธรรมะ
4: กราบเรียนท่านอาจารย์กับข้อความประโยคนี้ด้วยครับว่าพื้นฐานไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจตัวจริงของสภาพธรรมะครับ
1: เวลานี้เห็นนะคะใครรู้ความจริงเห็นแล้วบ้างเวลานี้ได้ยินใครรู้ความจริงของได้ยินแล้วบ้างกำลังคิดนึกใครรู้ความจริงของคิดนึกบ้างทุกอย่างนะคะมีจริงแต่ว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นเลยเพราะฉะนั้นฟังเพื่ออะไรคะฟังเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อความใดๆทั้งสิ้นค่ะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจความจริงนั้นให้ถูกต้องจนสามารถที่จะรู้แจ้งความจริงของสิ่งนั้น
4: ครับจนกว่าจะรู้แจ้งความจริงของสิ่งนั้นซึ่งจะขาดการฟังพระธรรมฟังในสิ่งที่มีจริงไม่ได้เลยจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นครับก็การศึกษาพระธรรมในแต่ละครั้งก็จะมีการได้ยินได้ฟังคำในแต่ละคำอยู่เสมอๆนะครับก็เพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในการฟังพระธรรมเมื่อได้ยินคำอะไรก็มีความละเอียดมีความพิจารณาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในคำนั้นๆที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าคำแม้คำเดียวก็สามารถที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ได้นะครับแม้แต่คำว่าจิตนะครับซึ่งก็จะเป็นคำถามที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเป็นลำดับต่อไปนะครับว่าถ้ากล่าวถึงจิตแล้วทุกขณะจะไม่ปราศจากจิตเลยมีจิตเกิดดับสืบต่อกันอยู่อย่างไม่ขาดสายแต่ก็มีข้อความที่แสดงถึงจิต3ประเภทก็คือปฐมจิตทุติยจิตและปัจฉิมจิตคำสามคำนี้แสดงถึงสิ่งที่มีจริงและจะนำมาสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่านที่มาใหม่อาจจะไม่คุ้นหูนะคะคุณคำปั่นช่วยทบทวนเรื่องจิตสามจิตนี้ด้วยค่ะชื่ออะไรบ้าง
4: ครับสำหรับจิตสามจิตนะครับโดยชื่อก่อนนะครับปฐมจิตคืออะไรนะครับคือถ้าโดยศัพท์ก็หมายถึงจิตที่1ซึ่งในอรรถกถาของพระพิธรรมก็แสดงว่าหมายถึงภวังคจิตอันนี้กล่าวโดยชื่อก่อนครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็จิตประการที่2คือทุติยจิตเป็นจิตที่2ซึ่งในอรรถกถาท่านก็ขยายความไว้ว่าเป็นอาวัชนะจิตและปัจฉิมจิตคือจิตขณะสุดท้ายท่านแสดงว่าหมายถึงสุติจิตของพระอรหันต์ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
1: ก็ย่อทั้งหมดเลยนะคะจิตทุกประเภทเหลือเพียง3คำเพราะว่าบางคนนะคะชอบย่อๆไม่ชอบยาวแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยค่ะว่าเป็นชีวิตจริงๆซึ่งไม่ว่าจะเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็สรุปลงไปได้ว่าปฐมจิตหมายความถึงจิตที่ไม่รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดเลยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกใดๆทั้งสิ้นนะคะมีไหมคะจิตนี้จิตไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกทุกคนทราบว่าจิตเป็นสภาพรู้ค่ะยังไงยังไงเมื่อเกิดขึ้นจะไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่จิตก็ยังต่างกันขณะที่จิตไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ได้คิดนึกมีไหมมีแน่นอนนะคะที่เห็นได้ชัดคือขณะที่กำลังหลับสนิทเพราะฉะนั้นขณะนั้นอะไรก็ไม่ปรากฏเลยแต่จิตก็เกิดขึ้นดำรงภพชาติสืบต่อนะคะส่วนอารมณ์ที่ไม่ปรากฏจะปรากฏได้ยังไงในเมื่อไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดนึกแต่สิ่งที่แน่นอนคือจิตเป็นธาตุรู้เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้ว่าหลับไม่ใช่ตายเพราะฉะนั้นในขณะที่หลับเนี่ยค่ะยังต้องมีจิต เกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติแต่ไม่ใช่จิตที่อาศัยทางหนึ่งทางใดในหกทางเกิดขึ้นรู้ว่ากำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เองค่ะไม่เป็นอย่างอื่นหรือว่าเสียงขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในขณะที่สิ่งใดๆก็ตามไม่ปรากฏเลยแต่จิตขณะนั้นเกิดแล้วดำรงภพชาติเป็นปฐมจิตชาติก่อนมีปฐมจิตไหมคะมีหลายแสนชาติไปแล้วมีปฐมจิตไหมคะก็มีเพราะฉะนั้นปฐมจิตก็คือจิตที่ยังไม่มีอารมณ์ใดๆปรากฏทางหนึ่งทางใดแต่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุติยจิตต่อจากปฐมจิตก็คือว่ามีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีการคิดนึกเรื่องราวต่างๆต่างกับขณะที่เป็นปฐมจิตใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดรู้สิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆมากมายทุกวันเมื่อเช้านี้ก็เรื่องเยอะเพราะเห็นหลายอย่างได้ยินหลายเสียงหลายรสที่กำลังรับประทานทั้งหมดนี่ค่ะกี่ภพกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้คือว่าหลังจากที่ไม่รู้อารมณ์ใดๆแล้วก็เกิดการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดทุกชาติเหมือนกันจึงเป็นทุติยจิตเพราะเหตุว่าไม่ใช่ภวังคจิตและสิ่งที่ทุติยจิตคือรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะก็ผ่านไปหมดไปไม่เหลือเลยเหมือนกันทุกชาติไม่ได้ต่างไปเลยชาติก่อนนะคะก็มีเรื่องวุ่นวายมีเรื่องสุขมีเรื่องทุกข์มากมายก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยแสนชาติไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แม้ชาตินี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุติยจิตก็คือขณะที่ไม่ใช่ภวังคจิตหมดไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชาติไหนเหมือนกันหมดแม้ชาตินี้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต่างกับภวังคจิตเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะคะทุกชาติจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์ซึ่งเมื่อเกิดแล้วดับจะไม่มีการที่จะมีทุติยจิตหรือเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นสืบต่อแม้แต่ภวังคจิตก็ไม่มีเป็นการสิ้นสุดคำว่าปัจฉิมะนะคะก็สุดท้ายจากนั้นก็จะไม่มีอะไรอีกเลยนี่ก็คือจิตทั้งหมดเลยทุกชาติทุกวันก็เท่านี้เองค่ะคือจากไม่มีอะไรปรากฏหลับสนิทแล้วก็เกิดขึ้นมาวุ่นวายแล้วก็หลับสนิทแล้วก็เกิดมาวุ่นวายแล้วก็หลับสนิทนะคะทุกชาติเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวโดยย่อจริงๆค่ะไม่ต้องพูดถึงจิตอื่นใดทั้งหลายโดยละเอียดนะคะเพราะเหมือนกันหมดคือจิตเป็นสภาพที่รู้อารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่ขาดสายจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์คือปัจฉิมจิต
4: คำสามคำนี้ก็มีความละเอียดลึกซึ้งนะครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่คำแต่ว่าเป็นคำที่ส่องให้เข้าใจถึงสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับคือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้นะครับเพราะฉะนั้นทุกภพทุกชาติจะไม่ขาดจิตเลยนะครับมีจิตเกิดดับสืบต่ออย่างไม่ขาดสายซึ่งกล่าวประมวลชีวิตของแต่ละคนนะครับก็มีวิถีจิตคือจิตที่อาศัยทางหนึ่งทางใดในการรู้อารมณ์ก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจสลับกับภวังคจิตนะครับนี่คือชีวิตเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสาระสำคัญของการมีชีวิตอยู่เพียงชั่วคราวคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณานะครับว่าประโยชน์จริงๆก็คือการมีโอกาสได้ฟังความจริงได้ฟังในสิ่งที่มีจริงเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่ากล่าวถึงธรรมะที่มีจริงแม้จะกล่าวเพียงแค่คำสามคำแต่ก็กล่าวหมายรวมความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับที่พอจะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษานั้นเข้าใจได้ตามกำลังปัญญาของแต่ละคนครับกับผมขอกราบเรียนท่านอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ควรจะได้พิจารณาจริงๆก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงข้อความที่กล่าวถึงสภาพธรรมะปรากฏด้วยดีอย่างไรจึงจะชื่อว่าสภาพธรรมะปรากฏด้วยดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็น่าคิดนะคะขณะนี้มีสภาพธรรมะปรากฏแต่ไม่รู้แล้วจะปรากฏด้วยดีหรือเปล่าซึ่งความจริงนะคะสภาพธรรมะเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ ปรากฏด้วยดีหรือยังความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่ปรากฏไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะพูดสิ่งที่จริงเหมือนไม่จริงเพราะว่าขณะนี้นะคะไม่ได้มีคนเลยสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองจริงๆนะคะนี่คือความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยแต่เหมือนไม่จริงใช่ไหมคะสิ่งที่จริงเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าพูดสิ่งที่มีจริงเหมือนไม่จริงใครจะรู้ตามได้ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะอาศัยความเข้าใจที่เกิดจากการค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเห็นความจริงละเอียดขึ้นเช่นแม้จะกล่าวว่าปฐมจิตทุติยจิตปัจฉิมจิตเดี๋ยวนี้จิตอะไรเห็นไหมคะถ้าไม่คิดก็ผ่านไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้จิตอะไรตอบไม่ยากเลยใช่ไหมคะภวังคจิตมีแน่นอนเป็นปฐมจิตก่อนที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้รู้จักแม้คำว่าปฐมจิตที่ใช้คำนี้ก็กล่าวถึงจิตซึ่งขณะนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรปรากฏเลยแต่จิตก็เกิดดับดำรงภพชาติสืบต่อเพราะฉะนั้นขณะนี้มีเห็นเป็นปฐมจิตหรือเปล่าคะไม่ใช่ได้ยินเป็นปฐมจิตหรือเปล่าคิดนึกเป็นหรือเปล่าเรื่องทั้งวันนี้เป็นปฐมจิตหรือเปล่าแต่ก็มีปฐมจิตและทุติยจิตนะคะแล้วก็หมดไปฟังแค่นี้ค่ะสาระหรือเปล่าเกิดมาเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันในแสนกลับมาแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะสาระหรือเปล่าถ้ายังไม่เห็นความไม่ใช่สาระก็จะไม่เข้าใจความหมายของปฐมจิตทุติยจิตและปัจฉิมจิตมีเท่านี้เองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรทั้งกุศลและอกุศลทั้งโลภะโทสะมานะเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ทุติยจิตที่ไม่ใช่ภวังคจิตแล้วก็หมดไปถ้าสามารถจะมีความเข้าใจในขั้นต้นเป็นอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเห็นความละเอียดของธรรมะแต่ละหนึ่งในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนขึ้นว่าไม่มีสาระเพราะเหตุว่าเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วสาระอยู่ที่ไหนคะคิดนึกเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปัจฉิมจิตยากไหมคะกว่าจะถึงปัจฉิมจิตไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมใครก็ตามที่ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยจะเป็นความเข้าใจที่มั่นคงชัดเจนขึ้นถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่มีสาระอะไรเพราะฉะนั้นสาระที่มีนะคะในแต่ละชาติก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้เพราะเหตุว่าถ้ายังไม่รู้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่มีวันจะถึงปัจฉิมจิตแล้วคิดว่าสมควรที่จะถึงปัจฉิมจิตหรือยังหรือว่าเป็นอย่างนี้ไปอีกแสนกับก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่คือไม่ได้เห็นความจริงของธรรมะนะคะแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังแต่ก็ยังไม่ถึงการที่จะเห็นความไม่เป็นสาระของสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นพื้นฐานพระพิธรรมนะคะไม่ใช่ให้ฟังเพื่อจำชื
0: ่อพื้นฐานพระพิธรรมตอนที่818ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2555
1: พื้นฐานพระพิธรรมนะคะไม่ใช่ให้ฟังเพื่อจำชื่อนะคะไม่ใช่ให้ฟังเพียงให้รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ต้องถึงการรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงพระสูตรโดยนัยยะต่างๆนะคะเพราะพระมหากรุณาที่เห็นว่าแต่ละจิตที่สะสมความไม่รู้ความจริงและกิเลสมากมายในแต่ละขณะที่เป็นทุติยจิตมากมายเหลือเกินนะคะและอะไรล่ะที่จะสามารถทำให้อกุศลทั้งหลายเนี่ยที่สะสมมาเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงไปได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องจริงๆในความเป็นจริงนะคะของขณะที่เป็นทุติยจิตซึ่งมากมาย กุศลก็มีอกุศลก็มีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งค่อยๆเห็นความจริงว่าเป็นสาระหรือเปล่าถ้ายังไม่ถึงการที่จะเข้าใจว่าไม่เป็นสาระนะคะแล้วเมื่อไหร่จะถึงปัจฉิมจิตไม่มีวันที่จะเป็นไปได้เลยแต่เมื่อรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ปัญญาไม่พอที่สามารถที่จะเห็นความจริงนี้ได้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นแม้พูดจริงก็เหมือนไม่จริงจนกว่าจะรู้ว่าทุกคำเนี่ยค่ะจริงเมื่อนั้นก็จะรู้ได้จริงๆว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะและก็ขณะนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาให้เป็นอย่างอื่นได้ถ้าเป็นเห็นก็ต้องเป็นเห็นถ้าเป็นคิดก็ต้องเป็นคิดถ้าเป็นโกรธก็ต้องเป็นโกรธถ้าเป็นง่วงก็ต้องเป็นง่วงเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่คือฟังไปเรื่อยๆค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะอย่าคิดที่จะหมดกิเลสโดยการที่ว่ายังไม่สามารถที่จะทราบซึ้งแม้แต่คำว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตากำลังปรากฏจริงๆว่ามีจริงๆแต่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนไหมคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่กว่าจะถึงการรู้จริงๆว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะก็จะต้องอาศัยการฟังฟังและลืมฟังและลืมฟังและลืมนะคะเพราะเหตุว่าฟังเรื่องอื่นไว้มากในสังสารวัฏหรือในชาตินี้เพราะฉะนั้นก็ไปจำเรื่องอื่นที่ได้ฟังมากกว่าเรื่องที่เพียงได้ยินได้ฟังไม่นานไม่บ่อยเท่ากับเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นกว่าจะสะสมที่ใช้คำว่าสัญญาคือความจำที่มั่นคงถึงความเป็นสัจญาณแม้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ท้อถอยค่ะมีความอดทนมีความมั่นคงว่าจริงตามที่ได้ฟังจนกว่าขณะที่กำลังได้ฟังเรื่องใดก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นแต่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะสิ่งนั้นก็ปรากฏด้วยดีเพราะเหตุว่าไม่มีอวิชชาความไม่รู้และไม่มีความติดข้องปิดบังเวลานี้ค่ะเพียงเห็นว่าเป็นดอกไม้เนี่ยอวิชชามีแล้วนะคะความติดข้องก็มีแล้วเพราะเหตุว่าขณะนั้นเกิดแล้วดับก็ไม่รู้เพราะฉันจะชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ปรากฏด้วยดีได้ไหมในเมื่อตามความเป็นจริงนะคะสิ่งนี้สั้นมากเพียงกระทบปรากฏแล้วหมดไปถ้าเป็นอย่างนี้นะคะสิ่งนั้นปรากฏด้วยดีขณะนี้แข็งกำลังปรากฏปรากฏด้วยดีหรือเปล่าคะหมดแล้วไม่ทันรู้เลยจะปรากฏด้วยดีได้ยังไงแต่รู้ว่าแข็งใครๆก็รู้ค่ะว่ามีแข็งปรากฏทางกายเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนเมื่อมีการกระทบสัมผัสแต่ละย่างก้าวแต่ละขณะที่จับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีแข็งปรากฏแต่แข็งนั้นไม่ได้ปรากฏด้วยดีเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะปรากฏด้วยดีเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากเลยค่ะแม้แต่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะมีกาละที่แข็งหรือว่าเสียงหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะจะปรากฏด้วยดีเมื่อมีความเข้าใจและไม่มีอวิชชาและโลภะเป็นเครื่องกั้นโดยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะแค่เห็นเป็นดอกไม้เนี่ยอวิชชาและโลภะความติดข้องเนี่ยกั้นไม่เห็นสภาพที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นโลภะก็เป็นเครื่องเนิ่นช้าแม้แต่การที่พยายามจะรู้สิ่งที่แข็งขณะนั้นหมดแล้วค่ะแล้วก็เป็นตัวตนเป็นเราที่กำลังพยายามที่จะรู้แข็งและพระธรรมก็ทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าโลภะเป็นเครื่องเนิ่นช้าแต่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะที่เนิ่นช้าเนิ่นช้าเมื่อไม่ได้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นก็คือว่าเนิ่นช้าอยู่ตรงสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเนิ่นช้านี่ก็ละเอียดมากนะคะคิดว่าเนิ่นช้าไปมัวเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ฟังธรรมะแต่จริงๆแม้ขณะเพียงเห็นก็เนิ่นช้าด้วยความไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
4: ครับการมีโอกาสได้ฟังในสิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะเป็นคำใดก็เพื่อเตือนให้ไม่ลืมซึ่งความจริงที่กำลังมีจริงในขณะนี้กว่าที่สภาพธรรมะจะปรากฏด้วยดี ก็จะต้องค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยที่จะเป็นไปเพื่อขัดเกลาความไม่รู้ความจริงไปตามลำดับจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏด้วยดีกับปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
1: ขณะที่กำลังเห็นนะคะน่าจำได้ชื่อภาษาบาลีว่าจักขุวิญญาณเห็นปรากฏด้วยดีหรือเปล่าเพราะว่าขณะนั้นชื่อต่างหากที่กำลังคิดถึงไม่ใช่รู้สภาพที่กำลังเห็นด้วยการที่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อย
2: ครับสำหรับธรรมะก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะเหตุว่าเราคงจะทราบว่ากว่าที่พระองค์จะตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะตรัสรู้ดังนั้นธรรมะที่พระภาคทรงแสดงนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ละเอียดแต่ว่าการเริ่มที่จะเข้าใจถูกต้องก็เป็นหนทางที่จะดำเนินสู่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกต้องอย่างเช่นที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าสภาพธรรมะที่จะปรากฏด้วยดีก็คือตามความเป็นจริงนั้นเพียงแค่ฟังนะครับว่าสภาพธรรมะขณะนี้เห็นขณะนี้เกิดและดับได้ยินขณะนี้เกิดและดับเพียงเข้าใจใช่ไหมครับว่าขณะนี้เห็นก็มีแล้วก็ได้ยินก็มีแต่เข้าใจเพียงเรื่องเพราะเหตุว่าลักษณะที่เป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นเนี่ยยังไม่ปรากฏและธาตุรู้ที่กำลังได้ยินเสียงเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏเลยแต่เพียงเริ่มที่จะมีความเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยเราคงไม่มานั่งคิดเรื่องเห็นเรื่องได้ยินอะไรต่างๆก็เป็นเราทั้งหมดเลยโดยที่ไม่รู้ก็มีการดำเนินชีวิตไปที่เป็นปฐมจิตบ้างที่เป็นทุติยจิตบ้างก็เป็นการเป็นไปของจิตปฐมจิตคือจิตเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีปัจจัยที่ให้ทุติยจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นความเป็นไปนะครับก็คือยังเป็นไปด้วยความไม่รู้นั้นแม้จะเห็นก็ยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริงแต่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่ขณะนี้กำลังปรากฏเนี่ยครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้แล้วก็ไม่ใช่เราด้วยมีปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อเกิดและดับทันทีนั้นเพียงฟังแค่นี้นะครับความรู้ความเข้าใจก็เพียงฟังเรื่องราวต่างๆที่ยินได้ฟังและฟังสักครู่นี้ก็หมดแล้วด้วยเพียงเข้าใจแค่นั้นแล้วก็หมดไปแต่ว่าเมื่อฟังอีกความเข้าใจจากการเริ่มฟังครั้งแรกนะครับแม้ดับไปก็จริงแม้เล็กน้อยมากแต่ว่าเริ่มสะสมเพิ่มขึ้นนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลแต่ละท่านนะครับที่ฟังพระธรรมมาครั้งแรกจนนานเป็น1ปี2ปี5ปี10ปี20ปีต่างๆเริ่มสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนั้นถ้าเทียบกับเพียงชาติเดียวกับบุคคลที่ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและตรัสรู้เนี่ยก็ยังห่างอีกมากเพราะแม้กล่าวตามที่พระธรรมที่พระภาคทรงแสดงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจถูกต้องตรงในลักษณะของธาตุที่กำลังเกิดขึ้นที่ผู้พิพากษาทรงแสดงให้บุคคลที่ฟังรู้ถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงธรรมะเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่ายากที่จะรู้เพราะเหตุว่าต้องสะสมปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้น
5: ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์เกี่ยวกับผู้ที่มีความทุกข์เพราะว่าใกล้จะถึงจิตสุดท้ายเกิดขึ้นก็มีความทุกข์มากขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ฮะผู้ฉลาดในการเกิดแล้วก็ในการตาย
1: ได้ยินแล้วก็ไม่ใช่เพียงฟังเฉยๆนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจตามลำดับด้วยไม่ใช่ว่าพอได้ยินแล้วก็ฉลาดเลยในการที่จะตายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าเกิดคืออะไรแล้วก็ตายคืออะไรเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะต้องไม่ลืมว่านะคะพุทธะคือปัญญาเพราะฉะนั้นคำสอนที่ทำให้มีความเข้าใจในแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะก็เป็นปัญญาของผู้ที่ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองการเกิดเป็นธรรมดาเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องการเกิดนะคะแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดเข้าใจว่าเป็นเราเกิดเพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยค่ะก็มีต่างกัน เกิดเป็นคนก็มีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเมื่อเห็นความแตกต่างความหลากหลายของการเกิดนะคะแม้แต่คนก็หลากหลายกันไปสุดที่จะประมาณได้ทั้งรูปร่างความสูงความต่ำอัธยาศัยใจคอต่างๆแม้สัตว์เดรัจฉานนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งที่จะเป็นผีเสื้อหรือว่าจะเป็นนกหรือว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็มีความต่างกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นความต่างของการเกิดก็ย่อมจะรู้ว่าที่เกิดต่างกันเนี่ยค่ะเพราะอะไรต้องมีเหตุปัจจัยด้วยและเมื่อเกิดมาแล้วนะคะก็ยังต่างกันไปอีกเพราะเหตุว่าตอนที่เป็นเด็กๆ เนี่ยค่ะก็ดูจะไม่ต่างกันมากนะคะเหมือนกันน่ารักน่าเอ็นดูตัวแดงๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยค่ะต่างกันหลากหลายมากสุดที่จะประมาณได้แสดงถึงการสะสมว่าอะไรทำให้ต่างกันถึงอย่างนี้ก็แสดงเห็นว่าไม่ใช่ว่าใครอยากจะเลวหรือว่าใครอยากจะดีก็เป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าทุกอย่างต้องมีเหตุด้วยนะคะและก็เมื่อเกิดมาแล้วนี่ค่ะความละเอียดก็คือว่ายังไงต้องตายคนที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นจะตายเร็วหรือจะตายช้าก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อาจจะเป็นวันนี้เองหรือว่าเดี๋ยวนี้เองก็ได้หรืออีก 2-3 วันก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ฉลาดในการที่รู้ว่าต้องตายแต่ว่าเมื่อตายแล้วนะคะก็คือว่าไม่ได้เป็นปัจฉิมจิตคือจิตสุดท้ายที่จะไม่มีการเกิดอีกเลยนะคะเพราะเหตุว่ายังมีปัจจัยที่ทำให้เกิดมาเป็นคนนี้ฉันใดเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็มีปัจจัยที่จะต้องทำให้เป็นคนอื่นทันทีจบเรื่องราวทั้งหมดของโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงมายังไงทุกวันอย่างนี้ก็ไม่มีความจำในโลกก่อนเหลือเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจะจากโลกนี้ไปโดยที่ว่าไม่มีความผูกพันใดๆในฐานะที่เป็นคนนี้อีกต่อไปแต่จะต้องเป็นคนใหม่ทันทีนะคะแล้วคนใหม่ที่เกิดมาก็เห็นได้ค่ะต่างกันอีกแล้วจะไม่มีการเหมือนกันเลยนะคะแล้วแต่บุญกรรมที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นทุกข์มากๆเกิดมาแล้วก็เต็มไปด้วยทุกข์หรือว่าไม่มีทุกข์นะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายพอสมควรแต่ก็ไม่มีปัญญาเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเกิดแล้วต้องตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยค่ะก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องคิดนึกนะคะต้องมีทั้งปฐมจิตและทุติยจิตไปเรื่อยๆโดยที่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้ขณะต่อไปเกิดอีกได้เลยต้องเกิดแน่นอนนะคะเป็นธรรมตาคือธรรมดาของสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นก็ชอบแบบไหนเลือกได้ไหมคะแต่เหตุมีที่จะให้เป็นอย่างที่ต้องการถ้าจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเกิดมีปัญญาเองไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรก็ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาจริงๆหรือว่าไม่ใช่ปัญญาเพราะเหตุว่าถ้าเป็นปัญญานะคะต้องสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ทุกขณะเป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงด้วยแต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เข้าใจคิดเองไม่ได้นะคะทางเดียวคือมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็รู้ด้วยตัวเองค่ะว่าจะเป็นบุคคลไหนต่อไปเป็นคนที่เกิดมาแล้วนะคะก็ทุกข์บ้างสุขบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยความติดข้องด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมที่ผ่านมาหรือว่ามีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ต้องการตามเหตุตามปัจจัยถ้าถามทุกคนนะคะต้องการอะไรคะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วคิดไตร่ตรองด้วยความถูกต้องในเหตุในผลไม่ว่าจะเป็นใครเพราะฉะนั้นอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรคะวันนี
6: ้ก็แล้วแต่ว่าจะมีอะไรปรากฏให้ความอยากครับท่านอาจารย
1: ์อยากมีเพื่อนดีไหมคะเพื่อนดีมีประโยชน์ยังไงไม่ได้ทำร้ายนะคะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์มีความหวังดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยากเป็นได้ไหมเป็นเองได้ไหมและเมื่อไหร่จะดีนะคะอยากมีเพื่อนดีแต่ไม่ยอมเป็นเพื่อนดี พราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าอยากได้อะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากแล้วก็เป็นอย่างที่อยากแต่มีเหตุที่จะให้เป็นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะมีความอยากอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งที่กระทบสัมผัสอยากมีเรื่องดีๆฟังและสบายใจอยากมีเพื่อนหรือแม้ไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นคนที่ช่วยเหลือ

0: เมื่อมีปัจจัยที่จะให้เห็นเห็นก็ต้องเห็นเช่นขณะนี้เห็นแล้วก็ได้ยินนะคะตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นยังไงสุขแค่ไหนทุกข์แค่ไหนลำบากแค่ไหนโกรธมากแค่ไหนนะคะโลภมากแค่ไหนยังอยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าถ้าอยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะก็ไม่ได้มีการที่เข้าใจประโยชน์ของการที่ว่าเกิดมาแล้วต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนแต่จะจากไปโดยฐานะที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความริษยาความผูกโกรธความมานะสำคัญตนนะคะหรือว่าจากไปโดยการที่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมีเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะจากการฟังพระธรรมโดยละเอียดขึ้นโดยละเอียดขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ละคำที่ได้ยินจากพระไตรปิฎกทั้งหมดก็ไม่มีโอกาสจะได้ยินเลยพระฉะนั้นก็เห็นประโยชน์ว่าการเกิดมาเนี่ยค่ะมีทรัพย์สมบัติสูญหายเมื่อไหร่ก็ได้มีรูปสมบัติก็ต้องแก่ชรามีอุบัติเหตุหรืออะไรก็ได้ที่ทำลายให้สูญไปก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่พ้นจากความดีและการเข้าใจพระธรรมเพราะเหตุว่าถ้าเป็นอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีนะคะจะเข้าใจได้ยังไงเกิดมาแล้วก็ตายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ลาภยศสรรเสริญสุขหรือว่าความติดข้องในลาภยศสรรเสริญสุขนะคะแต่เป็นความเข้าใจยามยากยามลำบากยามทุกข์ใจลาภช่วยได้ไหมยศสรรเสริญสุขช่วยได้ไหมก็ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าความเข้าใจธรรมะไม่ว่าจะกำลังเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าได้รับภัยพิบัติต่างๆนะคะขณะนั้นปัญญาก็ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์เลยเพราะว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงในขณะนั้นได้จนถึงที่สุดว่าทุกอย่างนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งหมดก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องตายทุกคนเพราะฉะนั้นจะฉลาดในการก่อนตายคือหมายความว่าถ้าก่อนตายดีตายแล้วผลดีก็ต้องเกิดขึ้นหรือว่าชาตินี้ดูดีๆละเอียดละเอียดและแย่มากได้เปล่าคะอกุศลทุกวันแล้วก็มีทั้งอย่างน้อยบ้างมากบ้างทับถมมาเรื่อยๆแล้วจะเป็นยังไงมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
1: ความติดก็ทำให้เกิดเป็นทุกข์แต่ที่ไม่เข้าใจก็คือยังยึดถือความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนก็ทุกข์เข้าไปอีกค่ะอาจารย
0: ์ค่ะถ้ามีความเข้าใจถูกจะไม่ยึดถือค่ะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆก็ต้องยึดถือ
2: ครับก็ยิ่งฟังก็ยิ่งไพเราะนะครับเพราะว่าเป็นคำจริงเป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับเพราะว่าเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องละจากโลกนี้ไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าก่อนที่วันนั้นจะมาถึงชีวิตที่ดำเนินไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ก็เคยกล่าวซึ่งวันนี้ก็กล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกิดมาด้วยความไม่รู้จะตายไปพร้อมกับความไม่รู้หรือพร้อมกับความรู้ที่ค่อยๆเจริญขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเครื่องเตือนที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเพื่อความเป็นผู้มั่นคงในการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมแล้วก็ประพฤติตามพระธรรมเป็นคนดีและศึกษาพระธรรมให้เข้าใจนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ยังกล่าวถึงความเป็นผู้เป็นมิตรที่ดีนะครับเป็นกัลยาณมิตรซึ่งชั่วโมงท้ายแห่งการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมเมื่อคราวที่แล้วท่านอาจารย์กล่าวถึงการคบกับสัปปุรุษคือผู้ที่สงบจากกิเลสก็น่าพิจารณานะครับว่าในสังสารวัฏที่ผ่านมาคบกับคนที่ไม่สงบจากกิเลสมามากมายเพียงใดแต่ว่ามีโอกาสได้คบกับบุคคลผู้สงบจากกิเลสก็จะเป็นเหตุให้สงบจากกิเลสด้วยเพราะว่าบุคคลผู้เป็นสัปปุรุษเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงก็จะสามารถอนุเคราะห์เกื้อกูลให้บุคคลนั้นได้ฟังในสิ่งที่มีจริงได้ฟังพระธรรมได้ฟังธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสจนกว่ากิเลสจะดับหมดสิ้นไปนะครับ

0: นี่คือประโยชน์สูงสุดของการได้คบกับบุคคลผู้สงบจากกิเลสคือพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคบหรือว่าพึ่งด้วยการฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับ
1: ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเข้าใจค่ะเราสนทนากันมาด้วยชื่อมากมายเรื่องราวที่เก็บมาพูดเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะ
2: เพื่อให้เข้าใจความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะคิดเองได้ทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นเพื่อที่จะได้เห็นความจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดเมื่อมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟังอย่างนี้ตั้งนานแสนนานนะท่านแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความเข้าใจของแต่ละคนจริงๆค่ะว่าเริ่มเข้าใจแต่ว่าพอเริ่มเข้าใจแล้วก็ยังมีความเป็นตัวตนอีกมากจนกว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
1: พระอาจารย์กล่าวถึงความเป็นตัวตนน่ากลัวมากนะคะแม้แต่เรื่องที่เราสนทนากันจะเห็นได้ว่าบางครั้งสนใจชื่อสนใจเรื่องราวแต่ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ละเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่รู้ธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้แล้วก็ไม่เห็นประโยชน์สำหรับการสนทนาที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงมากกว่าเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดข้องแล้วก็ต้องการด้วยความเป็นเราค่ะ
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: สนทนาธรรมที่บ้านสวนอุษาสีจังหวัดกาญจนบุรีวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2560
1: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินทร์ประเด็นที่เป็นประโยชน์กับผู้ใหม่อย่างยิ่งก็คือธรรมะคืออะไรครับ
2: จริงๆก็คือว่าเราได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะและเราก็นับถือพระพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนค่ะพระเซนพุทธะก็คือผู้ที่ไม่มีบุคคลใดจะเปรียบได้เลยได้ยินแค่นี้ก็ปราบเริ่มใจนะคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรจึงเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดในสากลจักรวาลเทวดาพรหมยังต้องมาเฝ้าพระเซนก็แสดงเห็นว่านะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเครื่องทดสอบว่าได้นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนถ้ายังไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรก็แค่ได้ยินชื่อแต่ถ้ารู้ว่านะคะเดี๋ยวนี้เองเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครรู้มาเลยในสังสารวัฏเห็นไหมคะเคยคิดบ้างไหมอยู่ในห้องนี้ในบ้านนี้ที่นี่แต่ไม่เคยรู้มาเลยในสังสารวัฏว่าอยู่ในความมืดตลอดเวลาเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้นะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยถูกปิดบังไม่ได้เปิดเผยขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็จะเปิดเผยให้รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมานานแสนนานและไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้นะคะการที่เรามีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมเป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดและเข้าใจพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะเสมอกันแล้วแต่ว่าใครฟังไตรตรองสะสมมาพิจารณาเข้าใจแต่ละคำแต่ละคำด้วยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยจะเหมือนคนอื่นได้ยังไงถ้าเหมือนคนอื่นก็ไม่ต้องเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นี่เพราะแต่ละคำนะคะไม่ใช่คำของคนอื่นแต่เป็นคำของพระองค์ที่เกิดจากการที่ได้ทรงตรัสรู้แค่ได้ยินคำว่าตรัสรู้นะคะก็ไม่รู้ว่าตรัสรู้อะไรใช่ไหมคะไม่รู้ไปหมดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรแต่สิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็คือว่าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องไตร่ตรองนะคะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หมายความว่ามีสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้คนอื่นไม่รู้ใช่ไหมต้องยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเรารู้อะไรสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เราคิดว่าเรารู้เยอะมากวิชาการต่างๆแต่ก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเปิดเผยให้รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะแล้วรู้ความจริงของเดี๋ยวนี้คืออะไรถ้าไม่ไตร่ตรองนะคะฟังไปเฉยๆเนี่ยปัญญาก็ไม่เกิดแต่ถ้าไตร่ตรองว่าเดี๋ยวนี้มีจริงและพระองค์จะตรัสรู้อะไรเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรที่เราเคยเข้าใจว่ากำลังมีเนี่ยพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งนั้นซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมคะทำให้เราได้มีโอกาสทำกุศลใหญ่คือการที่สามารถที่จะทำให้คนที่ได้ฟังแต่ละคำเนี่ยได้เข้าใจได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงๆไหมคะ
3: มีจริงแต่ธรรมะคืออะไรเนี่ยพยายามนั่งนึกธรรมะแล้วแต่ไม่รู้จัก
2: เห็นไหมคะพูดคำที่ไม่รู้จักเคยพูดมาแล้วด้วย
3: เคยพูดมา
2: แต่ไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จัก
2: เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดคำที่ไม่รู้จักทุกคำงงไหมฮะพูดตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่รู้จักสักคำไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะทุกชาติที่ไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากผู้ที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำแต่ละคำประมาทไม่ได้นะคะ เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้คุณของพระองค์มากมายมหาศาลเปรียบไม่ได้เลยฟ้ากับดินค่ะสุดไกลก็คือพระปัญญาคุณแต่เราก็สามารถจะมีโอกาสได้ฟังนะคะแต่ต้องฟังด้วยความไม่ประมาทถ้าฟังด้วยความประมาทเราจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนบอกว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยากได้ยังไงคะพูดได้อย่างนี้ค่ะถ้าไม่ยากก็ไม่ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กว่าจะตรัสรู้เนี่ยบำเพ็ญพระบารมียิ่งกว่าใครแสดงว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยยิ่งเห็นความยากยิ่งเห็นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยได้ฟังจึงไม่รู้เลยว่าความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้คืออะไรและการสนทนาธรรมนี่นะคะเป็นมงคลเพราะทำให้ได้เกิดความรู้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องไตร่ตรองก่อนนะคะและการเข้าใจที่เกิดจากการไตร่ตรองนั่นน่ะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นเราเริ่มรู้ว่าปัญญาจริงๆเนี่ยคือการที่สามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะก็ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าอะไรบ้างคะเห็นไหมคะละเอียดยิบค่ะมีสิ่งที่มีจริงเยอะแยะตลอดชีวิตแต่เดี๋ยวนี้อะไรเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าบอกไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะช่วยคิดเองไม่ได้ เพราะว่ามีจริงๆนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เรากำลังอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมคะค่ะทุกอย่างในห้องนี้ก็มีจริงๆแต่ทีละหนึ่งอย่างลองบอกสิคะอะไรมีจริง
4: ขณะที่มีจริงตอนนี้ก็คือกำลังสนทนาธรรม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมีได้ยินใช่ไหม
4: มีได้ยินค่ ะ
2: รู้จักได้ยินหรือยัง
4: ก็คือได้ยินที่ท่านอาจารย์กำลังพูดกำลังคุยอยู่ในขณะนี้
2: นั่นเป็นเรื่องที่เกิดจากเสียงที่ได้ยินแต่ว่าสภาพธรรมะที่ได้ยินเนี่ยมีแน่ๆและได้ยินอะไรคะ
4: ได้ยินเสียงของท่านอาจารย์
2: ถูกต้องค่ะได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นได้ยินมีและเสียงมีเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ต้องไปเปิดตำราแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งซึ่งอยู่ในตำราแต่เราไม่ต้องไปเปิดตำราเพราะได้ยินกำลังได้ยินจริงๆนะคะและเสียงก็มีจริงแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าได้ยินเนี่ยต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีได้ยินค่ะและเสียงที่ได้ยินก็ต้องเกิดขึ้นด้วยถ้าเสียงไม่เกิดจะถูกได้ยินไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงหนึ่งขณะค่ะทีละหนึ่งทีละหนึ่งละเอียดยิบนะคะคือได้ยินเสียงเป็นของใคร
4: ก็เป็นเสียงของทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
2: นั่นคือจำนะคะแต่เสียงเป็นเสียงค่ะนี่ค่ะความละเอียดเสียงเป็นเสียงเสียงเป็นภาษาหรือเปล่า
4: ไม่เป็นภาษา
2: ไม่เป็นภาษาเพราะเสียงต้องเป็นเสียง
4: ใช่ไหมคะ
2: แต่ใครที่คุ้นเคยกับเสียงนี้แล้วก็จำว่าเสียงอย่างเนี้ยหมายความว่าอะไรก็รู้ในเสียงนั้นในความหมายนั้นถ้าเป็นชาวต่างประเทศนั่งอยู่ที่นี่นะคะได้ยินเสียงเหมือนกันเลยแต่เขาไม่คุ้นเคยไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเข้าใจเขาก็ไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียงเสียงจะเป็นของใครไม่ได้เสียงต้องเกิดขึ้นแล้วเสียงหายไปไหนคะเนี่ย
4: ก็ดับไป
2: ก็ดับไปใช้คำว่าดับไปหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยใช่ไหมในสังสารวัฏได้ยินแล้วค่ะเสียงหายไปแล้วได้ยินยังอยู่หรือเปล่า
4: พอเสียงไปแล้วก็ไม่ได้ยิน
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือเริ่มที่จะเข้าใจว่าได้ยินเสียงเสียงเป็นอย่างหนึ่งได้ยินเป็นอย่างหนึ่งเสียงต้องเกิดได้ยินต้องเกิดเพื่อได้ยินเสียงที่ปรากฏแล้วทั้งสองอย่างก็หายไปกลับมาอีกได้ไหม
4: ไม่ได้แล้วค่ะ
2: ไม่ได้เลยนี่คือทุกขณะในชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะพระเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะ
2: เริ่มเข้าใจเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่เคยมีใครบอกมาก่อนเลยง่ายๆ ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่แสดงความว่าไม่ใช่ของใครเสียงเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสองอย่างจะเป็นของใครไม่ได้เลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเสียงเมื่อกี้นี้ไปหาที่ไหนอีกไม่มีทางเลยค่ะโลกไหนก็ไม่มีเสียงนั้นได้ยินเมื่อกี้นี้ที่ดับไปแล้วก็ไม่มีทางจะไปเอากลับมาอีกได้เลยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างคิดนึกบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือการตรัสรู้นะคะสิ่งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นเพียงแต่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่านี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของใครเลยทั้งสิ้นและไม่มีตัวตนไม่มีใครด้วยเพียงแต่มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยด้วยบังคับไม่ได้เห็นไหมคะเสียงทุกเสียงเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วได้ยินแล้วดับแล้วไม่เป็นของใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครว่าไม่ให้ดับก็ไม่ได้ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราหลงอยู่ในสังสารวัฏไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวไม่เคยเปิดเผยให้รู้เลยว่าแท้ที่จริงนะที่ว่าเกิดเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับไม่กลับมาอีกเลยทุกคนเกิดแล้วต้องตายแต่ไม่รู้ความจริงค่ะก่อนตายก็ไม่รู้ไม่เคยฟังพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปหลงธรรมอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่คำที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่มีอะไรบ้างคะที่เกิดแล้วไม่ดับมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะยืนยันด้วยตัวเองแล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: ไม่ปฏิเสธ
5: ไม่ปฏิเสธ
2: ต่อไปนี้นะคะระลึกได้เมื่อไหร่ไม่มีสิ่งที่เกิดเมื่อกี้นี้หมดแล้ว
5: ค่ะ
2: ทั้งนั้นเลยทุกอย่างถ้าไม่เกิดก็ไม่มีมีเมื่อเกิดสั้นแสนสั้นนะคะเนี่ยเกิดละมึงข้าบัญชาไม่ได้หมดละนี่คือหนึ่งขณะในชีวิตซึ่งเราบอกว่าเป็นเราได้ยินความจริงไม่ใช่เราได้ยินเกิดแล้วได้ยินก็ดับไปทั้งหมดที่มีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจริงไม่มีใครไปล่อลวงหลอกใช่ไหมคะกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีจริงแต่ละอย่างกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องคนที่ได้ฟังธรรมะมานานแล้วนะคะลืมไหมคะเหมือนได้ยินจนชินเลยแต่ได้ยินจนชินแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วไม่พอค่ะฟังแล้วฟังอีกเพราะว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จนกว่าวันหนึ่งสามารถประจักษ์แจ้งอย่างที่ได้ฟังมิฉะนั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรคะกับการฟังคำของพระองค์หรือว่าพระองค์ตรัสรู้แต่เพราะคนอื่นเข้าใจได้ค่อยๆอบรมไปค่อยๆเข้าใจไปค่อยๆละความไม่รู้ในที่สุดสภาพธรรมะก็เปิดเผยตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดที่ไหนนะคะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปพระนครสาวัตถีฝั่งแม่น้ำคงคาที่พระนครราชคฤห์อะไรก็ตามแต่ทุกคำก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆก็คือเห็นเป็นเห็นไม่ว่าในกาลสมัยไหนได้ยินก็เป็นได้ยินคนสมัยก่อนเขาได้ยินไหมคะ
5: เขาก็ได้ยินค
2: ่
5: ะ
2: ก็ต้องได้ยินเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเกิดมาแล้วก็มีแค่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเรื่องราวต่างๆแค่นี้เองค่ะทุกวันตื่นขึ้นมาก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็หลับไปเรื่องที่สำคัญตอนกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนตอนหลับสนิทหายไปไหนไม่มีแม้แต่เรา ที่เคยเป็นเราก็ไม่มีเพราะแสดงความจริงจริงจริงก็คือไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เพราะไม่รู้ความจริงก็ยึดถือว่าเราหลับแล้วเราก็ตื่นแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็ได้ยินคือยึดถือสิ่งที่มีทั้งหมดมาเป็นเราหมด เพราะฉะนั้นมีคำว่าอัตตาเรานะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไหมคะไม่ใช่พูดเปล่าๆแต่ไม่เข้าใจไม่ใช่พูดตามแต่พูดคำที่รู้จักละตอนนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะอะไรไม่ใช่อนัตตาบ้างค่ะเสียงมาว่าไม่มีแต่เราเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่า
4: เข้าใจค่ะ
2: ค่ะมีอะไรบ้างไหมคะที่ไม่ใช่อนัตตา
4: ไม่มี
2: ไม่มีมีอะไรบ้างคะที่เป็นอัตตา
4: ขณะนี้
2: ไม่มี
4: ไม่มีอีกเหมือนกัน
2: ไม่มีค่ะแต่หลงเข้าใจว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้ชัดเจนเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงและต้องมั่นคงจริงๆถ้าไม่มั่นคงนะคะคือยังไม่ใช่ปัญญายังเพียงแต่ฟังแล้วคิดและไตร่ตรองแล้วจำใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนเลยยังถามว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ใช่อนัตตาตอบว่าไงคะ
4: ไม่มี
2: ไม่มี
4: ค่ะ
2: แล้วถามว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอัตตา
4: ก็ไม่มีอีก
2: ก็ไม่มีแต่มีธรรมะ
4: แต่มีธรรมะค
2: ่ะแล้วธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพแปลว่าทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวนะคะไม่ใช่เราค่อยๆคิดได้ยินดับแล้วไม่ใช่เราคิดดับแล้วไม่ใช่เราสัพเพธัมมาอนัตตาทุกอย่างไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเพราะอะไรคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วดับไปไม่เหลือแล้วจะมีอะไรให้เราเป็นของเราได้ทุกคำเนี่ยค่ะกว่าจะถึงการเข้าใจอย่างมั่นคงค่อยๆละคลายความไม่รู้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากไหมคะ
4: ยาก
2: นั่นคือกำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไม่กี่คำแต่พระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษานับคำไม่ถ้วนด้วยพระมหากรุณาให้เราค่อยๆเห็นถูกต้องขึ้นว่าไม่มีแน่ๆค่ะเรานี่แหละไม่มีมีแต่ธรรมะจนกว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ทรงแสดงโดยละเอียดให้เราเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องค่อยๆละคลายความจำสิ่งที่มีโดยความไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอัตตาหมายความถึงสิ่งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างคุณธิดารัตน์ไงเห็นไหมคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดละคือเป็นคุณธิดารัตน์ดอกไม้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: ค่ะ
2: เป็นอัตตาซึ่งไม่มีแต่หลงเข้าใจว่าสิ่งที่มีเป็นอัตตาแต่ความจริงเป็นอนัตตาพระเชนถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะใครไม่ได้พูดเรื่องนี้หรือพูดผิดเราก็รู้ว่าเขาผิดเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาหลอกด้วยความไม่รู้นะคะลวงให้หลงไปประพฤติปฏิบัติเช่นไปสำนักวิปัสสนาปฏิบัติธรรมะนี่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะเป็นปฏิบัติธรรมะได้ยังไงเคยไปไหมคะ
4: เคยค่ะ
2: เคยเหรอฮะแล้วรู้อะไรบ้างคะ
4: ก็เพียงแต่คิดว่าให้เราคิดดีพูดดีทำดีอะไรประมาณอย่างนั้นก็
2: เป็นคำธรรมดา
4: เป็นคำธรรมดา
2: ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกว่าจะได้ฟังคำจริงที่ค่อยๆเป็นปัญญาของเราเองเนี่ยด้วยพระมหากรุณาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะได้โดยง่ายถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยนะคะจะไม่มีโอกาสเข้าใจได้ยินได้ฟังแล้วผ่านหูไปเฉยๆก็ไม่มีโอกาสได้เข้าใจแต่ต้องไตร่ตรองและเป็นคนตรงถ้าไม่ตรงไม่ได้สาระเพราะธรรมะตรงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะคิดดูกว่าจะเป็นธรรมะหมดไม่ใช่เราแต่ละหนึ่งคนแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งอะไรนี่ค่ะมาประชุมรวมกันแต่ละหนึ่งอย่างดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยนะคะสีชมพูมีเหลืองบ้างอะไรบ้างในดอกเดียวกันเนี่ยลองเอาไปสลายหรือทำให้ละเอียดยิบความเป็นดอกไม้ก็ไม่เหลือตัวเราทั้งตัวเนี่ยแยกออกได้ละเอียดยิบเหมือนกันทุกอย่างค่ะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ละเอียดแยกออกได้แตกละเอียดได้แล้วจะเป็นของเราได้ยังไงตาเป็นของเราเลยหูเป็นของเราเลยไม่ใช่เลยสักอย่างเดียวไม่มีข้อสงสัยเลยใช่ไหมคะ พราะว่าประโยชน์อย่างยิ่งคือได้เข้าใจถูกต้องนะคะพอเข้าใจและความสงสัยก็ค่อยๆหมดไปตอนนี้ก็เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะพอพูดถึงธรรมะก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยต่างกันนะคะเป็นสองอย่างใหญ่ๆเลยนะคะประเภทใหญ่ๆสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเนี่ยมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเสียงเนี่ยแข็งอย่างเงี้ยกลิ่นอย่างเงี้ยขณะที่เสียงปรากฏตัวเสียงไม่รู้อะไรแต่ได้ยินกำลังรู้เสียงกำลังรู้เฉพาะเสียงนั้นว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเห็นมีและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ที่เราใช้คำว่าเห็นเนี่ยคือรู้อะไรรู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยกำลังปรากฏมีจริงๆให้เห็นเพราะฉะนั้นพอบอกว่าเห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้คนก็ไปติดที่คำอีกใช่ไหมฮะแต่แค่เห็นอย่างเงี้ยมีเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นอาการของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่ามีอะไรขณะที่กำลังปรากฏทางตาไม่ว่าเราจะใช้คำว่าเห็นที่ไหนนะคะในสวนบนภูเขาในบ้านทั้งหมดเห็นมีเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแยกกันเป็นสองอย่างสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่เห็นในขณะนั้นรู้ว่ากำลังมีสิ่งเนี้ยกำลังปรากฏให้เห็นเห็นไหมคะค่อยๆยากขึ้นแต่ก็คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีเห็นจำชอบไม่ชอบพวกนี้รู้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะชอบใครชอบอะไรไม่ชอบใครไม่ชอบอะไรลักษณะที่ชอบก็เป็นสภาพที่รู้และไม่ชอบรู้แต่ไม่ชอบรู้แต่ชอบเพราะฉะนั้นชอบก็เป็นลักษณะรู้อย่างหนึ่งไม่ชอบก็เป็นลักษณะรู้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ต่างกันอย่างหนึ่งเกิดมาไม่รู้อะไรเลยนะคะภาษาธรรมะใช้คำว่ารูปธรรมรูปะกับธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีแต่ไม่รู้อะไรแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีอาการรู้เกิดขึ้นเลยในโลกไม่มีเห็นไม่มีได้ยินสิ่งต่างๆก็ปรากฏไม่ได้เสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็คือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้กำลังคิดเดี๋ยวนี้กำลังจำเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแยกกันรูปธรรมรู้อะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ธาตุรู้เนี่ยใช้คำว่านามธรรมได้ยินไหมคะนามธรรมรูปธรรมได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ามีแล้วก็นามธรรมเนี่ยเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่รูปธรรมไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นจำเกิดขึ้นคิดพวกนี้ไม่ใช่เราคือเอาสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยมาเข้าใจให้ถูกต้องว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นสภาพรู้ใช้คำว่านามธรรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะนะคะทั้งหมดเลยและธรรมะเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่นามธรรมเกิดขึ้นรู้จึงสามารถรู้ว่ารูปธรรมแต่ละอย่างเนี่ยมีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยได้ยินคำว่าอนิจจังใช่ไหมคะแล้วมีคำตอบไปไหมคะ
5: ทุกขัง
2: ทุกขังแล้วมีคำตอบไปอีกไหมคะอนัตตาพูดได้เลยคำที่ไม่รู้จักแต่ก่อนนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆก็คืออนิจจังไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยคือเกิดขึ้นระดับไปไม่คงทนเกิดและตั้งอยู่ไม่ได้นะคะเกิดระดับเป็นอนิจจังต่อเองว่า
5: ทุกขัง
2: ทุกขังทุกขังหมายความถึงสภาพธรรมะที่ไม่น่ายินดีเลยแค่เกิดขึ้นระดับเนี่ยเสียเวลาไม่แค่ไปติดใจไปพอใจไปแสวงหาเพียงแค่มีให้ปรากฏว่ามีนิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้นะคะเราก็ไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังได้คิดได้รู้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราพูดใช่ไหมคะอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีเมื่อไหร่เห็นการเกิดขึ้นและดับไปเมื่อนั้นจะรู้เลยค่ะหลงติดข้องยินดีในสิ่งที่ไม่มีจริงไหมเพราะเข้าใจว่ามีอยู่ตลอดเวลาเพราะสภาพอื่นเกิดขึ้นสืบต่อไม่ขาดสายเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเมื่อกี้นี้อยู่นอกห้องใช่ไหมคะ
5: ใช่
2: ตอนนี้อยู่ในห้อง
5: ใช่ค่ะ
2: ค่ะและกำลังนั่งอยู่ที่นี่อีกไม่นานก็ไม่มีละตรงนี้ไปมีตรงอื่นอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของเราหรืออยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ดับแล้วหมดแล้วจะเป็นของใครได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขณะนี่คือเริ่มเข้าใจคำที่เราเคยพูดสามารถรู้ได้ค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่มีผู้ที่ดับกิเลสเพราะความรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะเป็นพระอรหันต์มากมายเป็นพระอริยะบุคคลเพราะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจถูกต้องไม่มีใครไปสร้างไม่มีใครไปทำแม้แต่เกิดก็เลือกเกิดไม่ได้เกิดแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงก็เลือกไม่ได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจะเห็นอะไรจะคิดอะไรจะพบอะไรก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคืนนี้จะฝันอะไรคะ
5: ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
2: ไม่มีทางรู้เลยขณะต่อไปจะคิดอะไรก็ไม่มีทางรู้จะได้ยินอะไรก็ไม่มีทางรู้จะเห็นอะไรสงสัยไหมคะ
5: ก็ไม่
2: รู้เพราะอาจจะตาบอดทันทีไม่เห็นอีกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงนี่นะคะเป็นปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคือภาษาไทยใช้คำว่าบรมอัตถะคือแต่ละหนึ่งต้องมีลักษณะที่เราสามารถที่จะกล่าวถึงลักษณะนั้นได้ให้เข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งมีลักษณะของตนซึ่งเป็นใหญ่ที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานก็ไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วหวานแล้วหรือเปล่าไม่ใช่แข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมต่อไปนี้พอได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมก็รู้เลยใช่ไหมคะก็คือธรรมะนั่นแหละแต่ขยายความให้เห็นว่าไม่ใช่เรากว่าจะรู้ได้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยอีกนานเท่าไหร่ไม่ต้องคิดถึงเลยค่ะรู้ได้จากความเข้าใจของตัวเองไม่ต้องไปคิดว่าอีกนานเท่าไหร่เลยนะคะเข้าใจแค่ไหนยังไม่เห็นการเกิดดับเลยเพียงแต่รู้ว่ากำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นสะสมไปเป็นสมบัติที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเพราะเงินทองซื้อไม่ได้สิ่งที่มีค่าเนี่ยนะคะเงินซื้อได้ค่าของเขาก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่นี้ล้ำค่าประมาณไม่ได้เพราะว่าเงินซื้อไม่ได้แต่ต้องเป็นการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีจนกว่าปัญญาจะรู้อย่างที่พระองค์ทรงแสดงอีกนานเท่าไหร่ เห็นไหมคะค่าอยู่ที่ขณะที่กำลังเห็นประโยชน์และเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้แล้วไม่ฟังธรรมะค่าของพระธรรมจะอยู่ที่ไหนค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่ฟังก็คือไม่รู้ค่าของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยทำให้เกิดปัญญาซึ่งไม่เคยเกิดในสังสารวัฏและปัญญาที่เกิดแล้วเนี่ยจะค่อยๆเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นตามความเข้าใจเพราะฉะนั้นพุทธะหมายความว่ารู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกพุทธศาสนาคำสอนที่ทำให้เข้าใจถูกเห็นถูกรู้ถูกแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะเห็นผิดรู้ผิดก็ไม่ใช่พุทธศาสนาฟังอย่างนี้แล้วจะไปปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติไหมคะ
5: ไม่ไปนะคะ
2: ต้องเป็นคนตรงอย่างยิ่งค่ะเพราะขณะนี้นะคะการที่เราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเป็นการบำรุงพระศาสนาเรารับใช้คนอื่นนะครับญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับการรับใช้การทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสิ่งที่เหนือค่ากว่าอย่างอื่นหมดที่จะให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าใจสืบต่อกันไปมิฉะนั้นก็หมดถ้าไม่มีการศึกษาให้เข้าใจและคำสอนคือคำที่ไม่จริงของใครก็ตามแต่นะคะทุกคำ ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำไม่จริงก็ทำลายคำจริงไม่มีใครรู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะถูกคำไม่จริงปกปิดไว้กำลังมีทรัพย์หรือเปล่า
4: ขณะนี้ไม่มี
2: เข้าใจเมื่อไหร่ปลื้มใจไหม
4: ได้ฟังจากอาจารย
2: ์ปลื้มใจไหมคะที่ได้ฟัง
4: ปลื้มใจค่ะ
2: ทรัพย์นำมาซึ่งความปลื้มใจเพราะมีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นทรัพย์ธรรมดานี้ก็ปลื้มใจอยู่แล้วใช่ไหมคะใครมีทรัพย์มากก็ปลื้มใจมากแต่ว่าทรัพย์เหล่านั้นไม่มีค่าเพราะเหตุว่าติดตามไปไม่ได้มีแต่ทำให้เพิ่มพูนกิเลสความติดข้องแต่อริยทรัพย์ที่ประเสริฐสามารถที่จะค่อยๆละคลายความติดข้องจนกระทั่งรู้ความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความติดข้องติดข้องในอะไรมากที่สุดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยติดข้องในอะไรที่สุดเห็นไหมคะยังไม่รู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยทำให้กระจ่างทำให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีที่เคยไม่รู้ที่เคยหลงหาที่สุดเจอยังคะติดข้องในอะไรที่สุด
3: ติดตัวเอง
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนได้ไม่มีอะไรจะเท่านี้เลยค่ะทรัพย์สมบัติเงินทองก็ยังไม่เท่าความติดข้องในตัวเองติดข้องไปหมดทุกอย่างที่เข้าใจว่าเป็นเราตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรทั้งหมดก็เพราะเข้าใจว่ามีตัวแล้วก็มีของตัวเมื่อมีตัวใช่ไหมคะหารู้ไหมว่าเป็นแค่สิ่งที่เกิดปรากฏแล้วดับไปเลยหามีอะไรไม่จากไม่มีก็เกิดมีเพราะเหตุปัจจัยนะคะแล้วก็ไม่มีทั้งหมดในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเลยจนกว่าจะละความเป็นตัวตนได้เมื่อไหร่นะคะก็ต้องรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมั่นคงที่จะไม่เปลี่ยนเลยเป็นพระอริยะบุคคลได้ เป็นสังขรัตนะค่ะใครเห็นด้วยคะหรือใครไม่เห็นด้วยเห็นไหมคะความจริงถึงที่สุดไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะไม่ติดเท่ากับความเป็นเราในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้อย่างเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นทั้งที่เห็นก็เกิดแล้วก็เห็นดับไปก่อนเห็นไม่มีเห็นเห็นแล้วมีได้ยินตอนที่ได้ยินไม่ใช่เห็นละเห็นหมดละจึงมีการได้ยินได้แต่ละหนึ่งเนี่ยซ้อนกันอย่างเร็วมากจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรหายไปเลยสักอย่างเหมือนกับว่าทั้งที่ได้ยินเนี่ยก็เห็นด้วยความจริงต้องละเอียดมากจนกระทั่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ต้องรู้ความจริงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครตรัสและทุกอย่างต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยทุกอย่างไม่ใช่เราได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราได้ยินคิดก็เกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราคิดจำก็ไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะใช้คำว่าธรรมะแต่ละหนึ่งใครก็สร้างให้เกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมคะค่ะยึดมั่นที่สุดถ้าสมมุติว่ามีใครจะขู่เข็นทำร้ายนะคะต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองให้ไปได้หรือขอชีวิตไว้แลกไม่ได้กับชีวิตทั้งหมดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเปลี่ยนได้ไหมนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคำของเราเป็นเราเป็นตัวตนใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้แต่ว่าคำใดก็ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้และเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการฟังบ่อยๆฟังมากขึ้นเพราะฉะนั้นบุญมีจริงใช่ไหมคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นบุญเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะ
4: เป็นธรรมะ
2: หนึ่งในธรรมะหลายหลายอย่างลองคิดถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งจริงๆเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกจะเป็นซ้ำเก่าไม่ได้ใช่ไหมคะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วหนึ่งดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏกี่หนึ่งแล้วคะตั้งแต่ลืมตาวันนี้ตอนเช้านับถ้วนไหมคะกี่หนึ่งแล้ว
4: มากกว่าหนึ่ง
2: ประมาณไม่ได้เลยแค่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็หลายเห็นแล้วไม่ใช่แค่หนึ่งเห็นเดี๋ยวเห็นนี่เดี๋ยวเห็นโน่นเดี๋ยวเห็นนั่นหลายเห็นนะใช่ไหมแค่เห็นอย่างเดียวยังหลายเห็นแล้วยังได้ยินอีกแล้วยังคิดอีกแล้วยังเพราะฉันเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งถูกปกปิดไว้ไม่รู้เลยจนกว่าจะค่อยๆฟัง ค่อยๆเข้าใจจะละกิเลสด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้จะไปนั่งปฏิบัติธรรมะที่สำนักปฏิบัติธรรมะรู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธไม่ได้ให้ใครปฏิบัติแต่ให้เข้าใจเข้าใจนั่นคือปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่มีตัวตนเราไปปฏิบัติธรรมะนั่นก็ผิดตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดธรรมะหลากหลายมากแต่ก็สามารถที่จะแยกออกจำแนกตามประเภทความเป็นจริงว่าเป็นสองอย่างซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงเคยได้ยินคำนี้แน่รูปธรรมแต่เข้าใจผิดจนกว่าจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดมีจริงๆมีลักษณะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมรวมเรียกหมดเลยหมายความรวมประเภทธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เกิดมีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่รู้อะไรไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกประเภทหนึ่งคือสภาพธรรมะที่รู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นและอะไรจะปรากฏก็ไม่มีอะไรปรากฏที่ปรากฏว่าในห้องนี้มีสีสันวรรณะมีดอกไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้เพราะมีสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉันเห็นเป็นธรรมะจากหนึ่งเป็นสองนามธรรมกับรูปธรรมถ้าทุกคนออกไปจากห้องนี้หมดเลยจะมีใครรู้ไหมว่าในห้องนี้มีอะไรไม่มีแต่เมื่อมีธาตุรู้พอเห็นเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นเพราะฉันเห็นนี่แหละเป็นนามธรรมเป็นสภาพที่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นนามธรรมเพราะฉันที่ว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายก็คือรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นธาตุรู้เนี่ยที่รู้ว่าแข็งเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งสภาพรู้นั้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ถามว่าแข็งไหมบอกว่าแข็งเพราะแข็งกำลังปรากฏกับธาตุรู้แข็งที่กำลังกระทบสัมผัสขณะนั้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมดเป็นอะไรคะ
4: เป็นนามธรรม
2: นามธรรม
4: ยากนะคะ
2: นี่แหละคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไม่กี่คำและ45พรรษาในกี่คำเพื่อให้เราได้เข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่ละคำทั้งหมดต้องเป็นธรรมะไม่ใช่เราจึงค่อยๆเข้าไปใกล้ความจริงว่าไม่ใช่เราหลงยึดถือว่าเป็นเรานานเท่าไหร่จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนตอนนี้ชัดเจนนะคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยเสียงกลิ่นรสทั้งหมดเป็นรูปธรรมแต่เห็นได้ยินพวกนี้ค่ะมีจริงๆไม่ใช่เราก็เป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเท่ากับธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งที่แข็งแล้วก็ดับเป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นสิ่งที่มีจริงๆไม่ว่าโลกไหนที่ไหนเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
2: เป็นหมดเลยไม่มีอะไรนอกจากธรรมะสิ่งที่มีชีวิตนะคะไม่ได้มีแต่รูปธรรมมีนามธรรมด้วยทั้งสองอย่างแต่รูปธรรมจะเป็นนามธรรมไม่ได้เกิดเป็นรูปก็เป็นรูปแล้วก็ดับนามธรรมก็เกิดเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมไม่ได้เกิดเป็นนามธรรมแล้วก็ดับค่อยๆรู้ว่ามีเราไหมคะไม่มีแล้วมีอะไร
3: รูปธรรม
2: อย่างเดียวเหรอคะ
3: นามธรรมด้วย
2: ทั้งสองอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่เรานี่แค่พูดประจักษ์แจ้งจริงๆเมื่อไหร่ไม่ใช่เราเมื่อนั้นกว่าจะละการยึดถือว่าเป็นเราในสังสารวัฏยาวนานมาเนี่ยค่ะต้องประจักษ์แจ้งถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งก็จำไว้แต่พอลืมก็เราเพราะยังไม่ประจักษ์แจ้งในความเป็นธรรมะซึ่งปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วเพราะละคลายความไม่รู้ไปความไม่รู้มีจริงไหมคะ
3: จริงค่ะ
2: รู้แล้วคะมีจริงไหมคะ
3: ก็จริงเหมือนกัน
2: ค่ะเมื่อไหร่เลยคะเมื่อรู้เมื่อเกิดขึ้นรู้ก็เป็นนามธรรมต้องอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเนี่ยค่ะฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจถึงการตรัสรู้ว่าหมายความว่าอะไรไม่ใช่แค่ทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เข้าใจเลยแล้วบาปมีจริงไหมคะ
3: มีจริงค่ะ
2: เป็นอะไร
3: เป็นนามธรรม
2: ถูกต้องคือแสดงให้เห็นความเป็นธรรมะทั้งหมดที่ไม่ใช่เรานะคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนไปละกิเลสซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะไม่รู้มาแสนนานในสังสารวัฏ
0: นาธรรมที่บ้านหม่อมหลวงดร.ยาสินีจักรพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2560
6: พอดีผมก็ฟังเทพท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของปัจจัย24ครับก็เลยเกิดความสงสัยว่ารูปเนี่ยเกิดก่อนนามหรือว่านามเกิดก่อนรูป
2: คือคุณสุขพลถามใช่ไหมคะเรื่องของจิตเกิดก่อนรูปรูปเกิดก่อนจิตอะไรนี่นะคะแล้วก็พอภายหลังก็ฟังวิทยุก็เข้าใจชัดขึ้นนะคะดิฉันก็ถามว่าแล้วเป็นยังไง
6: ก็โล่งใจครับ
2: โล่งใจเห็นไหมคะเพราะว่าอยากรู้เรื่องอยากฟังเรื่องแต่ไม่เข้าใจธรรมะสำคัญไหมคะมีแต่เรื่องทั้งหมดธรรมะต้องชัดเจนค่ะแต่ละคำแต่ละคำที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะต้องกลับมาทบทวนกลับมาพิจารณาว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าพอได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็สบายใจแค่สบายใจที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่เดี๋ยวนี้ธรรมะอะไร
6: สิ่งที่มีจริงอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือปรมัตถธรรมครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องยาวเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
6: เป็นครับ
2: อะไรเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
6: ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
2: แค่นิดๆหน่อยๆยังไม่ต้องไปไกลค่ะ
6: คร
2: ับ สิ่งที่ปรากฏทางตาเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือยังเพราะฉะนั้นเราไปไกลมากเลยค่ะแต่เราไม่ได้ย้อนกลับมาคิดแต่ละคำว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะเรามีแต่เรื่องราวและเราก็พอใจโล่งใจสบายใจว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วแต่ว่าตามความจริงทุกคำนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะเราเข้าใจหรือยังเราเข้าใจคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเราเข้าใจเรื่องของทุกอย่างที่มีจริงว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแต่เรารู้จักธรรมะหรือยังเราเข้าใจธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือยังเข้าใจหรือยังคะหรือว่าเข้าใจแล้ว
6: เข้าใจครับ
2: เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะ
6: เห็น
2: ค่ะแค่นี้พอยังไม่ต้องไปไกลเลยเข้าใจเห็นหรือยัง
6: เข้าใจครับ
2: เข้าใจแล้ว
6: ครับ
2: ก็ทุกอย่างเป็นธรรมะแล้ว
6: ครับ
2: จบแล้วค่ะปัจจัยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องทั้งหมดค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าจะพูดว่าเห็นไม่ใช่เราเพราะเห็นเกิดถ้าไม่มีเห็นก็ไม่มีสิ่งใดที่จะปรากฏให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราลืมว่าที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เพราะเห็นเกิดขึ้นเห็น

0: เกลียดมากค่ะไม่ใช่ต้องการอะไรเลยทั้งนั้นขอเพียงเข้าใจสิ่งที่มีสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปสติไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดขอให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีถ้าบอกว่าเข้าใจแล้วแล้วก็บอกว่ารู้แล้วปฏิบัติแล้วหรือยัง
1: ยังครับ
0: แล้วยังไงถึงจะรู้แล้วล่ะคะ
1: รู้จากที่ฟัง
0: เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าฟังแล้วเข้าใจแต่ว่ายังไม่รู้จักตัวธรรมะยังไม่ถึงตัวธรรมะยังไม่รู้จักตัวธรรมะเพียงแต่ฟังเข้าใจเรื่องธรรมะ
1: เป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็ต่างกันนะคะความเข้าใจเรื่องธรรมะกับการที่กำลังรู้จักธรรมะ
2: อย่างเช่นเดินเนี่ยฮะก็เหมือนกับว่าเข้าใจว่าการเดินเนี่ยมีจิตกับรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วจริงๆก็เป็นการคิดเรื่อง
0: จิตก็ไม่เข้าใจรูปก็ไม่เข้าใจปัจจัยก็ไม่เข้าใจได้ยินแต่เรื่องและพอเข้าใจเรื่องละโล่งใจจบสบายใจละอย่างนั้นเจอค่ะเราไม่ได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประจักษ์แจ้งในแต่ละคำเช่นพอใช้คำว่าธรรมะเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยจึงใช้คำว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองธรรมะมีจริงๆเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเท่านั้นเองไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราจนกว่าจะรู้จักแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้จนประจักษ์แจ้งว่าเกิดขึ้นระดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นก็คือเข้าใจแต่ว่ากว่าจะถึงการรู้จักตัวธรรมะกว่าตัวธรรมะขณะนี้จะปรากฏตามความเป็นจริงว่าเกิดดับขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดดับแต่สืบต่อเร็วรวมจนเป็นแต่ละหนึ่งในเป็นแต่ละคนแต่ละอย่าง
2: พระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเราเข้าใจได้แค่ขั้นเรื่องราวแต่ว่ายังไม่ตรงกับลักษณะของธรรมะใช่ไหมท่านอาจารย์
0: ใครจะตอบได้นอกจากตัวเองใช่ไหมคะแสดงเห็นว่าการฟังของเราเนี่ยเผินเราฟังเรื่องธรรมะแล้วเป็นเราตัวเราที่เข้าใจธรรมะยังไม่รู้ว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าแม้แต่คำเดียวคือคำว่าธรรมะต้องเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะธรรมะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะเป็นธรรมะจนกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจจนหมดความเป็นเราถึงจะพูดได้จริงๆว่าเราเข้าใจธรรมะอันนี้เราฟังเรื่องของธรรมะจิตหรือเจตสิกเกิดก่อนอะไรเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดขึ้นดับไปก็เรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าธรรมะมีทุกขณะเร็วมากนะคะเกิดแล้วก็ดับสืบต่อจึงต้องฟังจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเข้าใจธรรมะเข้าใจก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นธรรมะก็ต้องทุกอย่างหมดไม่เหลืออ
3: าจารย์คะอยากให้ท่านอาจารย์ขยายว่าอธิปติปัจจัยที่ประกอบด้วยปัญญากับปัญญาทั่วๆไปนี้แตกต่างกันยังไงคะท่านอาจารย
0: ์ศึกษาธรรมะต้องทีละคำทีละคำจริงๆนะคะอะไรเป็นอธิปดีและอธิปดีคืออะไรก่อนอื่นคะไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยต้องรู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรถ้าจะพูดถึงอธิปดีหรืออธิปตินะคะในภาษาบาลีต้องรู้ว่าคืออะไร
3: คือธรรมะที่มีฉันทะหรือวิริยะหรือจิตตะหรือวิมังสาอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ใช่คำนี้ว่าธรรมะที่มีแต่ไม่ใช่ค่ะตัวสภาพธรรมะนั้นเป็นอธิปดีไม่ใช่เป็นธรรมะหมวดนี้มีอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ตัวธรรมะนั้น4อย่างเนี่ยค่ะเป็นอธิปดีอธิปดีเป็นยังไง
3: เป็นใหญ
0: ่ใหญ่ยังไงเพราะเหตุว่ามีคำว่าอธิปดีมีคำว่าอิทธิบาททำไมใช้2คำและ2คำนี้คืออะไรและต่างกันยังไงการศึกษาธรรมะถ้าไม่ละเอียดจริงๆไม่มีทางเข้าใจได้เลยค่ะพอจากโลกนี้ไปก็จบหมดลืมหมดทุกชาติแต่ถ้ามีความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยจะติดตามไปจะมากบ้างน้อยบ้างพอฟังอีกเข้าใจเลย

0: พราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปสนใจในคำภาษาบาลีนะคะแต่คำภาษาบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธเนี่ยในภาษาที่เขาเข้าใจได้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราคนไทยพูดภาษาบาลีก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรและคืออะไรเพราะฉะนั้นอธิปติธรรมะที่เป็นใหญ่ใหญ่ยังไงและทำไมเป็นสี่อย่างอื่นไม่ใหญ่เลยคะเนี่ยค่ะต้องเข้าใจก่อนเชิญคุณอนพค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงความเป็นใหญ่อินทรีย์ก็เป็นใหญ่อธิบดีก็เป็นใหญ่แต่ว่าความเป็นใหญ่ของสภาพธรรมะเนี่ยฮะก็แตกต่างกันตามลักษณะของความเป็นใหญ่นั้นถ้าเราจะพูดถึงอย่างตาเนี่ยฮะจักขุโดยหน้าที่เขาหรือโดยสภาพเขาเนี่ยเขาสามารถกระทบกับสีได้เพราะนั้นเขาก็เป็นใหญ่ในลักษณะในกิจในหน้าที่ที่สามารถกระทบสีได้ในขณะที่จะเป็นรูปธรรมใดก็ไม่สามารถจะกระทบสีได้เหมือนจักขุแต่ถ้าจะพูดถึงอธิบดีเนี่ยนะครับอธิบดีเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่ในบางครั้งบางโอกาสในชีวิตประจำวันเนี่ยในขณะที่เป็นอกุศลอย่างขณะนั้นจะมีความพอใจนะฉันทะนี่เด่นขึ้นมาเช่นบางคนได้ชอบร้องเพลงมากเลยนะครับได้ยินเสียงเพลงมาแล้วคาราโอเกะอะไรเนี่ยเขาจะร้องนะครับเพราะนั้นเขาก็มีฉันทะที่จะร้องเพลงแม้ว่าขณะนั้นจะมีจิตแล้วก็มีเจตสิกต่างๆเนี่ยแต่ฉันทะเจตสิกเนี่ยขณะนั้นเป็นอธิบดีเป็นใหญ่แต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากร้องแต่เขาจำเป็นต้องฝึกร้องเพลงเพื่อกิจการบางอย่างเขาก็มีความเพียรเนี่ยเป็นใหญ่ขณะนั้นแม้จะมีฉันทะเกิดมีจิตเกิดแต่ฉันทะกับจิตก็ไม่ได้เป็นอธิบดีแต่ขณะนั้นวิริยะเป็นอธิบดีหรือในขณะที่มีความตั้งมั่นในการที่จะทำอะไรสักอย่างเช่นคนที่เขาอาจจะร้อยพวงมาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ร้อยพวงมาลัยไปจนมีความมั่นคงในการร้อยเนี่ยเรียงลำดับไปในขณะนั้นความตั้งมั่นของจิตนั้นจิตเป็นอธิบดีก็ได้พระอธิบดีเนี่ยมีเพียงทีละหนึ่งหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อย่างเช่นตอนหลับสนิทมีจิตจิตยังไงจิตก็เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์เป็นอินทรีย์เป็นมนินทรีย์แต่ไม่ได้เป็นใหญ่โดยการเป็นอธิบดีใช่ไหมครับแต่ตอนที่จิตนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลนะหรือว่าเป็นจิตที่ทำหน้าที่ชวนะซึ่งก็ไม่ทุกขณะถ้าเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเลยหรือประกอบด้วยเหตุเดียวก็ไม่มีอะไรที่จะเด่นขึ้นมาเป็นอธิบดีได้เลยนะครับ
0: ฟังแล้วรู้จักจิตไหมคะ
2: พระอาจารย์ท่านทรงแสดงอธิบดีนะคะเป็นสหชาตาธิบดีหรืออารามนาธิบดีเนี่ยเพื่ออะไรคะท่านอาจารย์
0: คะค่ะกว่าเราจะรู้จักจิตและกว่าเราจะละการยึดถือจิตว่าเป็นเรากว่าเราจะละการยึดถือเจตสิกรูปทั้งหมดว่าเป็นเราหรือเป็นของเรานะคะก็จะต้องมีการที่จะต้องค่อยๆเข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่นติดข้องนานมากเลยในสังสารวัฏเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้แค่ไหนและจะหมดไปเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะถ้าไม่มีการฟังจนกระทั่งสามารถที่จะถึงการที่จะรู้จักตัวจิตเดี๋ยวนี้อย่างที่คุณอนพกล่าวถึงจิตประเภทไหนเป็นอธิบดีใช่ไหมคะสักจิตหนึ่งก็ปรากฏไหมเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องเพื่อเห็นว่าไม่มีเราค่ะแต่ว่าความเป็นจิตซึ่งหลากหลายมากแม้แต่ภวังคจิตก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังเป็นโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทำกิจต่างๆกันด้วยชวนะกิจกับภวังคกิจต่างกันยังไงให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ทุกอย่างที่พูดแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเพราะเหตุว่าตัวจิตเนี่ยนะคะเจตสิกและรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปิดบังด้วยอวิชชาความไม่รู้นานแน่นนานเท่าไหร่เกินสี่อสงไขยแสนกับนะคะแสนโกรธกับเพราะว่าสภาพธรรมะอย่างหนึ่งคืออวิชชาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจมีจริงๆกำลังไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นคืออวิชชาไม่ใช่ว่ามันมีเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เข้าใจก็แสดงว่าต้องมีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจเ พราะว่าเราไม่ได้เข้าใจตลอดเวลาใช่ไหมคะขณะที่เข้าใจก็เป็นขณะหนึ่งนอกจากขณะนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าความไม่เข้าใจเนี่ยมีแต่แม้กระนั้นก็ไม่รู้ว่าแม้ความไม่เข้าใจก็กำลังมีในขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะสาระก็คือว่าเราฟังเพื่อเข้าใจความเป็นไปของธรรมะนะคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะเราอยากรู้แล้วก็อยากเข้าใจแล้วก็โล่งใจเวลารู้แล้วแต่ไม่รู้จักธรรมะเลยสักหนึ่งในขณะนี้ที่กำลังฟังในขณะที่โล่งใจก็เป็นดาวด้วยแล้วก็คิดเรื่องใหม่อยากรู้เรื่องใหม่ต่อไปอีกเรื่องนี้จบแล้วเอาเรื่องใหม่มาอีกที่ต้องการจะรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเพียงแค่ฟังเรื่องราวแต่ก็ต้องฟังด้วยความเข้าใจนะคะว่าฟังคือฟังแต่ยังไม่รู้จักตัวจิตฟังเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปแต่ยังไม่รู้จักสักอย่างทั้งที่เดี๋ยวนี้มีข้อสำคัญคือเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่รู้ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงสิ่งที่มีทั้งนั้นเลยกำลังมีด้วยแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้มีสภาพธรรมะที่เป็นอธิบดีไหมคะ
3: ฉันทะครับ
0: ฉันทะอยู่ไหน
3: ฉันทะอยู่ที่จิตนะครับ
0: ค่ะเราพูดตามที่เราได้ฟัง
3: ตามความรู้สึกนะครับ
0: ค่ะแต่เวลาที่ฉันทะกับโลภะเกิดพร้อมกันจะรู้ได้ไหมว่าเป็นฉันทะหรือเป็นโลภะถ้าเช่นเราตอบตามความคิดที่เราศึกษามานะคะแล้วเราก็เข้าใจเผินๆอย่างพอได้สนุกนี่แหละว่าโอ้โลภะเรียกชื่อกันสนั่นเลยนะคะโลภะแต่ตัวโลภะจริงๆเนี่ยไม่ได้ถูกรู้เลยเพียงแต่ฟังแล้วประมาณคิดว่านี่เป็นโลภะแน่ๆเพราะอาการของโลภะปรากฏนะคะแต่ไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้โลภะที่เป็นโลภะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้ายังไม่รู้ว่าสภาพของธาตุที่เป็นธาตุรู้มีและเราจะไปรู้ได้ไหมว่าธาตุรู้ที่รวมกันเกิดเนี่ยอะไรเป็นอะไรเป็นผัสสะหรือเปล่าเห็นไหมคะเป็นเวทนาหรือเปล่าเป็นสัญญาสภาพจำหรือเปล่าหรือว่าเป็นฉันทะหรือว่าเป็นโลภะบอกไม่ได้เลยเพียงแต่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งนั้นปรากฏนะก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่ได้รู้จักธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมเนี่ยเห็นความลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขั้นฟังคำหลากหลายสุดที่จะประมาณได้ว่าเราเข้าใจหมดหรือเปล่าละเอียดหรือเปล่านะคะโดยที่ว่ายังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะเลยอย่างแข็งอย่างเงี้ยมีจริงๆไหมคะ
3: มีครับ
0: กำลังปรากฏหรือเปล่า
3: ไม่ได้ปรากฏ
0: อย่างเงี้ยค่ะก็สับสนแข็งปรากฏ
3: ใช่
0: ช้อนก็แข็งรองเท้าก็แข็งโต๊ะก็แข็งแต่ไม่รู้ในความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่อะไรเลยอย่างที่เราเคยคิดนะเป็นแค่แข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งแล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับแต่สิ่งที่เกิดและดับเนี่ยไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเหตุว่ามีธรรมะอื่นเกิดสืบต่อซ้อนกันนะคะเร็วมากสืบต่อจนไม่ปรากฏการดับไปและการเกิดของสิ่งที่สืบต่อเพราะฉะนั้นเราก็ฟังเรื่องราวนะคะแล้วเราก็มีความเข้าใจเรื่องราวแต่ถ้าจะรู้จักตัวธรรมะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวเลยค่ะเพียงแต่ว่าลักษณะที่แข็งกำลังปรากฏกับรู้แข็งถ้าจะไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราเลยแข็งต้องเป็นแข็งและสภาพรู้แข็งปรากฏหรือยัง
3: ปรากฏครับ
0: ปรากฏว่าเป็นอะไรคะ
3: ปรากฏว่าเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรม
0: เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าเรารู้จากการฟังว่าถ้าไม่มีสภาพรู้แข็งปรากฏไม่ได้แต่เวลากำลังแข็งปรากฏเนี่ยรู้ลักษณะที่เป็นสภาพรู้หรือเพียงคิดว่ามีสภาพรู้ที่กำลังรู้แต่ธาตุรู้ขณะนี้กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือธาตุรู้เสียงปรากฏธาตุรู้กำลังได้ยินเสียงคิดกำลังคิดเป็นธาตุรู้ที่คิดเรารู้แต่คิด จะรู้แต่เสียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้สภาพรู้ที่กำลังรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจะมากน้อยสักเท่าไหร่นะคะก็คือให้รู้จุดประสงค์ตามความเป็นจริงว่าฟังเพื่อเข้าใจสภาพที่กำลังปรากฏตรงนั้นทีละหนึ่งว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเป็นเหมือนที่เราเคยได้ฟังมาแล้วค่ะอย่างแข็งเนี่ยเคยกระทบสัมผัสผ้าใช่ไหมคะก็ยังคงเป็นผ้าไปเรื่อยๆสัมผัสโต๊ะก็เป็นโต๊ะไปเรื่อยๆมีสักขณะหนึ่งไหมที่สามารถที่จะเข้าถึงภาวะซึ่งเป็นเพียงแข็งแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากนั้นแค่นั้นเองแค่แข็งแล้วก็ไม่มีแต่มีคิดเรื่องแข็งสืบต่อทันทีว่านี่กำลังเป็นผ้าหรือว่านั่นเป็นอาหารนั่นเป็นดอกไม้ความคิดที่สืบต่อก็ปิดบังไม่รู้ว่าแข็งดับแล้วธรรมะง่ายไหมคะ
3: ยากครับ
0: ค่ะนั่นคือรู้ความจริงว่ายากถ้าใครฟังแล้วง่ายเป็นไปได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลย
2: เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงสภาพรู้เนี่ยฮะตามการศึกษาก็เข้าใจว่าจิตก็เกิดดับอยู่ตลอดนะคะก็เหมือนจะเข้าใจว่ามันเป็นสภาพรู้ไงฮะ
0: ก็บอกว่ารู้ก็รู้สิใช่ไหมคะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าตัวรู้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยลองคิดดูเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏก็มีธาตุที่รู้สิ่งนั้นกำลังรู้สิ่งนั้น
2: สภาพรู้นะคะท่านอาจารย์เราก็รู้สึกตัวอยู่เสมอแต่ว่าโดยการศึกษาเราก็ทราบว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดพร้อมกันหมายความว่าคำว่าสภาพรู้เนี่ยก็คือรู้อาการแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นสภาพจิตหรือเจตสิกประเภทไหนหมายถึงว่ารู้รวมๆมันเป็นอาการรู้ก่อนใช่ไหมท่านอาจารย
0: ์ไม่เรียกจิตไม่ได้เจตสิกได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของจิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่เจตสิกอื่นเลยต้องหนึ่งเป็นหนึ่งจริงๆนะคะทั้งหมดคือการประจักษ์แจ้งโดยพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟังนะคะแล้วมีความเข้าใจแค่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเราก็รู้เลยว่าอีกไกลไหมกว่านั่งที่นี่เนี่ยไม่มีใครสักคนแม้แต่เพียงแค่หลับตาแล้วไม่มีพิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏกับธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้สีสันวรรณะต่างๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะไตรตรองจิตเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะชอบไม่ชอบเกิดมากกว่าหลายขณะใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยเล็กน้อยสั้นสักแค่ไหนแค่หนึ่งขณะแต่เราคิดว่าเราเห็นตลอดเวลาแค่นี้แล้วเราจะบอกว่าเรารู้จักจิตเห็นไหมและในระหว่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราก็มีชอบไม่ชอบบ้างนะฮะและเราจะกล่าวว่าเรารู้จักจิตเห็นไหม
2: กล่าวไม่ได้
0: กล่าวไม่ได้เราจะกล่าวว่าเรารู้จักชอบได้ไหม
2: ก็รวดเร็วค่ะ
0: เหมือนกันเลยยังน้อยกว่าจิตเห็นด้วยซ้ำไป
2: อาจารย์ครับพูดถึงธาตุรู้เนี่ยต้องเป็นคนที่ชินกับสภาพธรรมะอย่างเช่นโทสะเนี่ยก็ไม่ใช่โลภะโทสะก็ไม่ใช่เห็นสำหรับคนที่ได้เข้าใจอาการรู้เนี่ยท่านอาจารย์ไม่ได้ไปรู้ว่าจิตหรือเจตสิกต่างกันแต่ทั้งจิตทั้งเจตสิกก็เป็นอาการรู้ขณะที่โทสะเกิดก็เป็นอาการรู้ขณะที่เห็นก็เป็นอาการรู้ท่านอาจารย์พูดถึงนามธรรมที่ควรที่จะเข้าใจสภาพรู้เนี่ยอาจารย์ช่วยขยายหน่อยครับมันหมายถึงยังไงท่าน
0: ทุกอย่างควรเข้าใจค่ะ
2: หมายถึงผู้นั้นก็ต้องรู้ความต่างของธาตุรู
0: ้ไม่เจาะจงเลยเพราะขณะนี้เดี๋ยวนี้มีทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่ควรจะไม่ลืมนะคะก็คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
2: ก็ยังไม่ถึงเวลา
0: ไม่ค่ะเป็นอนัตตาตลอดเวลาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นถ้าผิดจากนี้นะคะออกนอกทางทันทีเพราะความอยากหรือความต้องการเนี่ยละเอียดมากแล้วไม่รู้เลยว่าเกิดแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ ตามความเป็นจริงเราแค่รู้ว่ามีธาตุรู้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่ธาตุรู้ปรากฏหรือเปล่าอย่างเรากระทบแข็งเดี๋ยวนี้มีแข็งกำลังปรากฏ
2: ก็เหมือนกับรู้รวมๆมาก
0: ค่ะเหมือนกับว่าต้องมีอาการที่รู้แต่ลักษณะที่เป็นธาตุรู้ยังไม่ปรากฏให้รู้ว่าถ้าธาตุรู้ปรากฏให้เข้าใจจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ธาตุรู้ยังไม่ปรากฏให้เข้าใจก็มีสิ่งอื่นซึ่งยังแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร
2: แล้วแต่สติจะระลึก
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะด้วยนะคะบางคนเนี่ยไปทำแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อทำถ้าทำก็ผิดไปทำอะไรเพราะฉะนั้นรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนถ้ายังเป็นคนนั้นคนนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ขณะนั้นไม่รู้จักเห็นนั่นคิดค่ะแล้วก็จำเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยมีเยอะมากเกิดพร้อมกันบังคับบัญชาไม่ได้นะคะไม่รู้สักอย่างเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะคะมากมายสุดที่จะประมาณได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งนั้นก่อนที่สิ่งนั้นจะปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้มีใครไม่รู้จักลักษณะโกรธบ้างคะ
2: ก็คุ้นเคยค่ะโกรธบ่อย
0: ๆแต่ข้อสำคัญคือเราโกรธ
2: เราโกรธ
0: เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักโกรธว่าไม่ใช่เรา
2: หมายความว่าอาการโกรธไม่ปรากฏต่อสติพร้อมกับปัญญาแต่เป็นเราที่โกรธ
0: เพราะฉะนั้นฟังจนกว่าจะรู้ว่าโกรธไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดนะคะคือการยึดมั่นในสิ่งที่มีโดยไม่รู้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราเหนียวแน่นมากเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเอาความเหนียวแน่นที่ยึดถือสภาพธรรมะออกให้ค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไม่มีหนทางอื่นที่จะเอาการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราออกได้นอกจากเข้าใจแต่ละหนึ่งที่ปรากฏจึงค่อยๆรู้ว่านั่นไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเท่านั้นแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงรู้เป็นรู้คิดเป็นคิดจำเป็นจำแต่ละหนึ่ง
2: ค่ะอาจารย์พูดถึงก็ต้องอาศัยบารมีทั้งสิบเพื่อที่จะอบรมเจริญขัดเกลาความเป็นตัวตนไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังทำเพื่อความมั่นคงว่าเพื่อความเข้าใจแล้วก็ขัดเกลาไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ก่อนอื่นนะคะบารมีคืออะไร
2: กุศลที่ทำให้ถึงฝั่งดับกิเลส
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหม
2: เดี๋ยวนี้ก็ฟัง
0: เป็นบารมีหรือเปล่า
2: ฮะอบรม
0: ค่ะไม่ใช่เพราะอยากรู้พออยากรู้ก็ไม่ใช่บารมีแล้วใช่เข้ามาอีกแล้ว
2: ตรงนี้ใช่ไหมฮะที่จะค่อยๆหมดความเป็นเราด้วยความเข้าใจที่มั่นคง
0: กว่าจะมั่นคงเห็นไม่ใช่เราแน่ถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเห็นไม่ได้เกิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ได้ยินเพราะฉะนั้นในขณะที่คิดไม่ใช่เห็นในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นดับแล้วก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราได้ฟังเรื่องของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้และก็มากมายหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นฟังเพื่อละความเป็นเราเพราะเข้าใจขึ้นแต่ยากไหมคะการที่จิตเนี่ยหมักมุมด้วยความไม่รู้และอกุศลต่างๆเนี่ยแค่ฟังแล้วปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสฟังคำที่ทำให้ค่อยๆรู้ว่าไม่มีเรานั่นคือจุดประสงค์ค่ะที่จะค่อยๆรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่ว่าดีใจที่เราเข้าใจมากอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าค่อยๆรู้ว่าอย่างนี้และกว่าจะรู้ได้จริงๆว่าไม่มีเราเนี่ยถ้าไม่ฟังซะเลยเนี่ยไม่มีโอกาสแน่นอนนะคะแต่ฟังแล้วไม่ใช่ฟังด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นมีสองอย่างค่ะฟังแล้วดีใจที่เรารู้ฟังแล้วรู้ว่ากว่าจะรู้อย่างนี้ได้นะคะต้องค่อยๆละความติดข้องในเราตลอดเวลาในทุกอย่างที่มีเพราะฉะนั้นแค่ฟังอันนี้ส่วนน้อยของธรรมะที่ตรัสไว้ แต่ก็เป็นส่วนที่จะทำให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนจุดประสงค์อยู่ที่เห็นความไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจะยังไงก็ตามแต่นะคะไม่ใช่ว่าดีใจที่เราเข้าใจแล้วมีภาษาบาลีซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้อย่างอธิปดีอธิปติปัจจัยตอนนี้เราเข้าใจแล้วนั่นก็คือความเป็นเรายังเต็มแต่ถ้ารู้ว่าฟังแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าเห็นความไม่ใช่เรามากขึ้นเพื่อที่จะละความเป็นเราซึ่งเหนียวแน่นมากนั่นคือจุดประสงค
1: ์ก็ไตร่ตรองในความไม่ใช่เรานะครับถ้าเราจะทำอะไรด้วยความพอใจมากๆแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นไปเนี่ยครับแม้ในปัญญาขั้นคิดนึกนะครับก็ยังไตร่ตรองได้ว่าสภาพธรรมะต่างกันกับการที่เราไปทำงานบางอย่างที่เราไม่ได้มีความพอใจอะไรเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำให้เรียบร้อยไปใช่ไหมครับก็ระลึกถึงความเป็นธรรมะนั้นได้ตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นอันนี้คือประโยชน์ในขั้นปริยัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเห็นความต่างการเข้าใจธรรมะขั้นฟังที่จะเป็นฐานกว้างสำคัญที่จะอุปการะให้มีปัญญาขั้นที่รู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะ
0: ค่ะความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะถ้าเราไม่พูดถึงเราไม่พบความละเอียดแน่นอนความละเอียดยิ่งก็คือว่าพอได้ฟังอย่างนี้ยังมีปัจจัยที่ทำให้คิดถึงคำนี้ใช่ไหมคะแต่คิดถึงด้วยอะไรนี่สำคัญกว่าอีกใช่ไหมคะคิดถึงด้วยความอยากรู้คิดถึงด้วยความสงสัยหรือว่าคิดถึงเพราะว่าสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าสิ่งเนี้ยเพียงแค่จำไว้แต่ยังไม่รู้ลักษณะของแม้แต่สภาพธรรมะซึ่งเป็นประเภทใหญ่ๆคือนามธรรมหรือรูปธรรมได้ยินคำว่านามธรรมไม่ยากสหชาตาธิปติอารมณาธิปติยากกว่าใช่ไหมคะแต่แค่นามธรรมธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้กับรูปธรรมธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทำไมเราถึงเน้นพูดเรื่องนามธรรมกับรูปธรรมเพื่อจะรู้ว่าไม่ใช่เราเมื่อเป็นธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้เมื่อเป็นธาตุไม่รู้ก็เป็นธาตุไม่รู้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าเข้าใจให้ถูกต้องนะคะในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะได้ฟังธรรมะมากทำให้เราไม่ได้คิดเรื่องอื่นอย่างคนที่มีความพอใจที่จะได้ฟังเรื่องอธิปติปัจจัยเขาก็คิดถึงคำนี้มากกว่าคนอื่นใช่ไหมคะอาจจะคิดเป็นข้อๆอาจจะคิดความต่างกันของสหชาตาธิปติปัจจัยอารมณาธิปติปัจจัยเพราะว่าได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยจะคิดถึงสองคำนี้ไหมไม่คิดแต่ได้ยินแล้วนะคะคิดแล้วยังคิดด้วยอะไรนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งกว่าที่โลภะจะไม่นำออกไปในทางของโลภะเพราะว่าโลภะมากเหลือเกินนะคะความติดข้องความต้องการเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วตามไปตลอดเพราะฉะนั้นดับโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดว่าเป็นเราอันดับแรกนะคะก็คือว่ามีความเห็นผิดเพราะติดข้องในความเห็นผิดนั้นส่วนโลภะอื่นที่จะพอใจฉันทะอย่างนั้นอะไรอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะเพราะว่าเพียงแต่ไม่ใช่เราก่อนที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะและสภาพธรรมะทั้งหลายจึงจะปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราเนี่ยจะมั่นคงด้วยการที่แม้ว่าจะฟังเรื่องอภิธรรมโดยละเอียดก็ตามแต่นะคะในขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจก็ไม่ใช่เราถ้ามีกำลังมากพอรู้จริงๆนะคะจะเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายก็คือว่ากำลังฟังเนี่ยได้ยินเป็นธรรมะไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะยังไม่มีกำลังพอที่ว่าในขณะที่กำลังฟังเนี่ยเราบอกแล้วว่าได้ยินเป็นธรรมะเมื่อกี้ได้พูดแล้วเอาเห็นเป็นธรรมะแต่กำลังที่ฟังอย่างเนี้ยยังไม่มีได้ยินเป็นธรรมะยังไม่มีเห็นเป็นธรรมะแต่ว่าอาศัยการฟังเรื่องราวและค่อยๆเข้าใจไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยจริงๆโดยความเป็นอนัตตาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นอัตตามานานมากเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอนัตตาได้จริงๆเนี่ยที่มั่นคงเนี่ยจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังและเริ่มนะคะเข้าใจในความเป็นอนัตตาเหมือนกับตอนเริ่มที่ยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นอัตตาจึงจะค่อยๆเอาการสะสมของความเป็นอัตตาที่นานแสนนานเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงไปได้ไม่หมดแน่นะคะถ้ายังไม่ได้ประจักษ์ คำที่เราได้ฟังตรงสภาพธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเพราะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราต่างหากสิ่งที่ได้ฟังแล้วทั้งหมดความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาจริงๆคือนำมาสู่การถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งในขณะนั้นจึงสามารถที่จะรู้ความต่างของปัญญาเนี่ยนะคะว่าจะอบรมขั้นฟังจนกระทั่งถึงสามารถที่จะไม่ใช่แค่ฟังว่าขณะนี้ชวนะจิตเป็นอะไรหรือว่าภวังคจิตเป็นอะไรเป็นอธิปติขนาดไหนหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ต้องในขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้สามารถที่จะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจในความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเห็นไหมคะทางไกลแล้วก็ทางละเอียดมากและถูกปดปิดไว้ด้วยความไม่รู้กับความต้องการมาเสมอเลยค่ะชักชวนไปในแต่ละทางพาไปในแต่ละทางเพราะฉะนั้นต้องปัญญาจริงๆเท่านั้นที่รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจจบเพราะเข้าใจคือปัญญาปัญญาก็จะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ต้องห่วงกังวลว่าเรารู้น้อยหรือว่าเรายังไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่ให้รู้ว่าความเข้าใจจริงๆคือเข้าใจในความเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะอวิชชาปิดกั้นเหนียวแน่นหนาแน่นมาก
1: ท่านอาจารย์ก็เกื้อกูลมากแล้วนะครับว่าคิดธรรมะด้วยอะไรคิดธรรมะด้วยอกุศลได้มั้ยฮะได้คิดธรรมะด้วยความเข้าใจก็ได้คิดธรรมะด้วยความอยากรู้เยอะก็ได้คิดธรรมะด้วยความรู้สึกว่าไม่สบายใจว่าเรายังไม่เข้าใจตัวนี้ยังไม่โล่งสักทีพอพูดไปแล้วก็โล่งโล่งเรื่องนะครับแต่ไม่โล่งจากโลภะ
0: ด้วยความเป็นเราด้วยความอยากแต่ถ้าฟังเพราะรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจนะคะแต่ละคำเนี่ยเราเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้จะน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ความเข้าใจนั้นเองต่างหากที่จะทำหน้าที่ละคลายความเป็นตัวตนเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจจุดนี้นะคะศึกษาเท่าไหร่ก็เป็นตัวตนเพื่อความเป็นเราที่เข้าใจเรื่องนั้นแล้วก็ยังคงเป็นเราแต่ขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะก็จะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาความเข้าใจขณะนี้ก็เป็นอนัตตาจบแล้วก็คือว่าไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าธรรมะอื่นก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่ายังไม่สามารถจะรู้ธรรมะระดับนั้นได้นะคะเพราะว่าความเข้าใจขั้นฝังยังไม่พอด้วยเหตุนี้นะคะใครที่ยังไม่มีความเข้าใจแล้วไปสำนักปฏิบัติจะได้อะไรอยากได้แน่อยากเป็นพระโสดาบันอยากได้วิปัสสนาญาณอยากได้รู้นั่นรู้นี้แต่ไม่ใช่หนทางเลยค่ะเพราะว่าไปด้วยความอยากก็จะได้แต่ความอยากต้องเป็นคนที่ตรงจริงๆนะคะถ้าผิดคือผิดไม่เก็บไว้ถูกก็ถูกใครจะให้ถูกเป็นผิดก็ไม่ได้นี่ถึงจะเป็นหนทางที่จะค่อยๆละความเป็นเราโดยไม่ใช่เราไปละแต่ความเห็นถูกค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจที่มั่นคงหรือว่าคนที่เขาได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเสมอว่าอะไรที่ผิดเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมแต่ว่าปัญญาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะท่านอาจารย์เพราะว่าความเคยคุ้นที่ถูกสอนอย่างนั้นถูกเรียนรู้อย่างนั้นเกิดมาก็พระพุทธศาสนาก็คือสวดมนต์ทำสมาธิปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะ yeah. ซึมซับอย่างนี้มานานนะถ้าอาจารย์จะให้แบบให้ทิ้งไปเลยทีเดียวเพราะรู้ว่าไม่ถูก
0: ไม่มีใครให้ใครทิ้งอะไรได้เลยนะคะแต่ว่าฟังเพื่อที่จะพิจารณาว่าถูกหรือผิดความเข้าใจถูกนั้นทิ้งถ้ายังไม่เข้าใจก็ทิ้งไม่ได้
1: ท่านอาจารย์ครับถึงเข้าใจว่าถูกแต่บางคนก็ทิ้งไม่ได
0: ้ค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ผู้ที่ตรงและไม่ได้เข้าใจจริงๆ
1: ถ้าเข้าใจบ้างเนี่ย
0: เข้าใจแล้วปัญญาไม่ใช่เราที่ทิ้งก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ทิ้งก็คือว่าปัญญายังไม่พอที่จะทิ้ง
1: แล้วปัญญาระดับไหนถึงจะพอที่จะทิ้งหนทางผิด
0: ค่ะทิ้งเมื่อไหร่ก็ปัญญาระดับทิ้งได้ พราะฉะนั้นการที่เราพูดเรื่องสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะคะไม่ว่าจะตามพระธรรมวินัยพระภิกษุไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองจนกระทั่งสำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะเหตุว่าสามารถที่จะสนทนากันได้ถ้ายังเข้าใจผิดอยู่นะคะคิดว่าจะต้องไปสำนักปฏิบัติหรือว่าพระภิกษุรับเงินทองได้พวกนี้ค่ะเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ค่าของคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วแต่กลับเพิกเฉยเมินเฉยไม่ใส่ใจคิดว่าตนเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากนะคะทั้งกับตัวผู้นั้นเองที่คิดว่าภิกษุรับเงินรับทองได้หรือว่าไปสำนักปฏิบัติเพราะว่าเวลานี้ค่ะทั่วโลกคิดว่าประเทศไทยคือสำนักปฏิบัติไม่เข้าใจอะไรเลยเห็นไหมคะฟังเพื่อเข้าใจมีโอกาสอีกฟังอีกก็รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือเข้าใจธรรมะจะมากจะน้อยยังไงก็คือเข้าใจถูกต้องและความถูกต้องนั่นแหละจะค่อยๆละความเป็นเราซึ่งยากแสนยากเพราะเหตุว่าไม่รู้มานานแสนนานจึงเป็นผู้ที่มีปกตินะคะระลึกรู้ฟังธรรมะจนกว่าจะเข้าใจขึ้น
2: ท่านอาจารย์คะทุกครั้งที่ฟังเข้าใจเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคแล้ว
0: ค่ะเป็นเราเข้าใจชัดเจน
2: แต่มันก็เข้าใจท่านอาจารย์เข้าใจเรื่องราว
0: ขณะที่เข้าใจเข้าใจจะเป็นไม่เข้าใจไม่ได
2: ้ความเข้าใจอย่าง
0: เราเข้าใจ
2: ขณะเข้าใจก็คือเข้าใจแต่ความเข้าใจนั้นไม่ได้เป็นสังขารขันเพื่อที่จะอบรมเพื่อไม่ใช่เราแล้วท่านอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเราเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยธรรมะมีสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมมีสังขารขันไหมเห็นไหมคะพูดคำไหนต้องเข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นสังขารขันได้แก่อะไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมมีสองอย่างนะคะคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเลยค่ะชีวิตประจำวันขณะที่เห็นนี่แหละคือจิตขณะที่ได้ยินก็จิตขณะที่ได้กลิ่นลิ้มรสรู้แข็งเย็นร้อนทางกายก็คือจิตนะคะแต่ที่เหลือนอกนั้นเป็นเจตสิกที่สามารถจะรู้ได้ในชีวิตประจำวันผัสสะเจตสิกนี่รู้ไม่ได้หรอกแต่โลภะความติดข้องรู้ได้โทสะความโกรธความขุ่นเคืองรู้ได้ขณะที่กำลังเข้าใจก็เป็นธรรมะเห็นไหมคะต้องน้อมมาที่ว่าขณะที่เข้าใจก็เป็นธรรมะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าเราเข้าใจและเราเข้าใจขึ้นด้วยทุกวันที่ฟังเราก็เข้าใจขึ้นคือความเป็นเราอยู่ที่ทุกอย่างอยู่ครบที่ขันธ์ทั้งห้า
2: หมายความว่าธรรมะเข้าใจก็เข้าใจแต่ว่าไปสำคัญผิดว่าเราเข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่จะเอาออกก็คือตัวเรานี่แหละเพราะทุกอย่างเป็นเราหมดเข้าใจก็เป็นเราไม่เข้าใจก็เป็นเราชอบก็เป็นเราไม่ชอบก็เป็นเราทุกอย่างหมด
1: ท่านอาจารย์ครับแสดงถึงความมากมายของความยึดถือที่ท่านอาจารย์บอกว่าความเป็นเราอยู่ในขันธ์ทั้งห้าหมายว่าความเป็นเรานี่อยู่ในแข็ง
0: ค่ะความเป็นเราและเมื่อมีเราก็มีของเราเพราะฉะนั้นแข็งที่เป็นเราก็มีแข็งที่เป็นของเราก็มีเพราะมีเรา
1: ความเป็นเราอยู่ในสภาพธรรมะเหล่านี้อย่างครบถ้วน
0: ค่ะถ้าไม่รู้อย่างนี้เราจะรู้ไหมคะว่าฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจก็ไม่ใช่เราเพื่อความเข้าใจนั้นจะได้ทำหน้าที่ของความเข้าใจที่จะไปละความเป็นเรา
1: ความเป็นเราอยู่ในสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกนึกคิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดอย่างครบถ้วน
0: ไม่ใช่แค่วันนี้ที่เป็นเรา
1: ค
0: ิดดูนะคะไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่แค่ปีนี้ไม่ใช่แค่ชาตินี้นานเท่าไหร่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆละความเป็นเรานะคะก็มีทางเดียวคือเข้าใจซึ่งไม่ใช่เราเป็นปัญญาเจตสิกนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ของปัญญาใครทำหน้าที่แทนปัญญาไม่ได้เลยโลภะอยากจะมีปัญญาสักเท่าไหร่โลภะก็ทำหน้าที่แทนปัญญาไม่ได
4: ้ท่านอาจารย์เจ้าคะขณะที่เข้าใจนั้นคนละขณะกับเรา
0: คนละขณะทั้งหมดค่ะถ้าจะรู้ความน่าอัศจรรย์ของธรรมะนะคะ ธรรมะหนึ่งเกิดธรรมะหนึ่งที่เกิดนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นเจตสิกไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะชาติไหนขณะไหนเพราะฉะนั้นนับประมาณธรรมะไม่ได้เลยจิตเมื่อกี้นี่เองนะคะแค่เมื่อกี้เนี่ยก็ปรุงแต่งให้เป็นจิตขณะนี้ละเมื่อตอนแรกเราฟังแล้วเราคิดใช่ไหมคะพอคิดแล้วเราก็ถามแล้วเราก็คิดก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนฟังพอฟังคิดเรื่องที่ฟังแล้วก็ถามต่อเรื่องที่ฟังแล้วก็เข้าใจเรื่องที่ฟังแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปอีกคิดเรื่องที่ฟังเรื่องอื่นต่อไปอีกไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบความละเอียดว่าที่เราฟังเนี่ยเราเผลอไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะมีแน่นอนถ้าไม่มีธรรมะจะมีอะไรไหมโลกจะมีไหม
4: ไม่มี
0: เราจะมีไหม
4: ไม
0: ่
4: มี
0: สิ่งของต่างๆจะมีไหม
4: ไม่มี
0: ก็ไม่มีแต่เมื่อมีธรรมะเกิดขึ้นโลกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโลกะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยโลกก็ไม่มีเลยแต่นี่แม้ดวงดาวแม้ดวงจันทร์แม้ทะเลมหาสมุทรก็เป็นธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและแม้แต่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามนะคะไม่เว้นเลยสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกแต่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดไม่จบไม่สิ้นสุดเลยไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมโดยไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่หนึ่งขณะจึงประมาณไม่ได้ว่าจิตเนี่ยมีเท่าไหร่แม้แต่คนหนึ่งเนี่ยเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเห็นดับแล้วจิตก่อนเห็นต้องดับก่อนแล้วถึงมีจิตเห็นพอจิตเห็นดับจิตอื่นก็เกิดสืบต่อทีละหนึ่งขณะไม่กลับมาอีกเลยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะค่อยๆรู้ในความไม่ใช่เราเป็นประโยชน์เพราะว่าค่อยๆสะสมความธรรมะไม่ใช่เราถึงจะเข้าใจธรรมะขณะนั้นนะคะก็ไม่ใช่เราเพราะปัญญาก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือฟังธรรมะให้จรดกระดูกให้ลงไปถึงใจนะคะไม่มีถ้ามีก็ติดข้องไม่ว่ามีอะไรทั้งหมดค่ะสักอย่างก็ติดข้องมีโต๊ะก็ติดข้องมีดอกไม้ก็ติดข้องมีคนก็ติดข้องติดข้องหมดเมื่อมีแต่ถ้าไม่มีจะติดข้องได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าแท้จริงเนี่ยที่ถูกที่สุดก็คือว่าไม่มีสุญญตาอนัตตาเพราะว่านี่ไงมีแล้วจะบอกว่าไม่มีแต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่มีนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกไหนล่ะเหมือนก่อนเกิดมีเสียงเนี่ยค่ะก่อนเกิดไม่มีเสียงพอเกิดแล้วเสียงก็หมดไปไหนเสียงก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ายังคงคิดว่ามีอย่างเราในเวลานี้นะคะนั่งอยู่ที่นี่มีดอกไม้มีอะไรก็ติดไปหมดเพราะมีแต่ถ้าไม่มีค่ะแค่เห็นระดับสิ่งที่เห็นนั้นไม่มีอีกเลยค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นก็จะค่อยๆละคลายว่าแม้การฟังธรรมะก็รู้ว่าไม่มีสักอย่างแต่ปัจจัยทำให้เกิดมีแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองในสังสารวัฏคำไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่ผิดเพราะว่าตรัสรู้ถึงที่สุดอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเราเห็นสิ่งหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่หนึ่งเดียวนะคะยังมีสิ่งอื่นรวมอยู่ในสิ่งนั้นแต่ไม่ปรากฏอย่างเราเห็นดอกไม้หนึ่งดอกนะคะกี่กลีบแค่นี้ค่ะแค่กลีบเดียวแตกย่อยจนเป็นสิ่งที่อ่อนและแข็งละเอียดยิบแต่ที่ใดที่มีอ่อนและแข็งที่นั่นมีสิ่งที่กระทบตาได้ให้รู้ว่ามีแข็งอยู่ตรงนั้นแต่แข็งไม่ได้กระทบตาแต่สิ่งที่อยู่ตรงแข็งที่กระทบตาแสดงสีสันวรรณะว่ามีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสีสันวรรณะต้องอยู่ที่มหาภูตรูปแต่ปรากฏเพียงหนึ่งคือสีแต่ตัวมหาภูตรูปแม้มีก็ไม่ปรากฏแสดงว่าการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยค่ะเพียงสิ่งเดียวที่ปรากฏพระองค์ตรัสรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ในที่นั้นซึ่งเกินกว่าหนึ่งซึ่งหลากหลายมาก พราะสีก็ไม่ใช่แข็งและก็มีกลิ่นด้วยกลิ่นก็ไม่ใช่สีและก็มีรสด้วยรสก็ไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพื่อให้รู้ว่าไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่ถ้าใจของเราน้อมไปสู่ความไม่มีนะคะเราละแน่เลยค่ะแต่ว่าที่เรายังติดอยู่ก็เพราะมีให้เห็นว่าไม่ได้ดับแม้เกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้เรายังคงติดข้องอยู่เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจากนี้ไปจนถึงปัจจัยที่ทำให้มีก็ยิ่งเห็นความเป็นสิ่งซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบังคับไม่ให้จิตเกิดได้ไหมเกิดแล้วบังคับไม่ให้เจตสิกเกิดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยบังคับให้รูปไม่เกิดได้ไหมไม่ได้จึงต้องมีจิตเจตสิกเกิดดับไม่รู้จบบังคับบัญชาไม่ได้เลยเป็นอนัตตาแต่ว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนนะคะจึงมีคำว่าสุญญตาและถ้าเราคิดถึงความว่าไม่ใช่เราแต่ว่าลืมไปว่าแม้สิ่งที่มีก็หามีไม่อีกต่อไปในสังสารวัฏหายไปเลยสูญไปเลยจะค่อยๆละคลายการติดข้องที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเรื่องสิ่งที่มีแต่ว่าสิ่งที่มีนั้นก็แค่มีตรงที่มีแล้วก็หายไปเลยไม่กลับไปอีกเลยหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏค่อยๆสลดที่นี่คือปัญญาที่รู้จริงๆว่าไม่มีอะไรที่มีค่าเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยความไม่รู้และความติดข้องเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่ยังเกิดต่อไปในสังสารวัฏก็ยิ่งเพิ่มพูนกิเลสต่อไปและถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครรู้หนทางที่จะออกจากสังสารวัฏได้จบสิ้นการเกิดไม่ได้แต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะถึงที่สุดตระการทั้งปวงดับปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายดับไม่มีการที่จะเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระผู้นั้นประจักษ์ชัดแจ้งว่าไม่มีค่ะเพียงมีเมื่อเกิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เรากำลังอยู่ที่นี่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้หลับตาลืมตาใหม่ไม่ใช่อันเก่าละแค่หลับตาไปนิดเดียวค่ะสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเก่าอันนี้เป็นความจริงขั้นฟังนะคะซึ่งค่อยๆสะสมที่จะให้ถึงความไม่มีเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและคิดดูสิคะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราห้ามไม่ให้อะไรเกิดได้ไหมไม่มีเลยแต่ไม่รู้สักอย่างว่าห้ามไม่ได้คิดว่าเป็นเราทำได้หมดทุกอย่างทำเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมคะพระเชนก็เป็นสิ่งที่ปกปิดไว้มากมายมหาศาลต้องอาศัยการฟังด้วยความแยบคายนะคะว่าธรรมะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะให้รู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นไม่มีค่ะแล้วยังติดข้องเหมือนยังมีอยู่ฉลาดไหมถ้าจะใช้คำตรงๆก็คือว่าโง่นะคะเพราะว่าไม่ใช่เรานะคะอวิชชาความไม่รู้โง่ตรงกันข้ามกับปัญญาจะเปลี่ยนอวิชชาให้ฉลาดให้รู้ก็ไม่ได้แต่ปัญญาค่อยๆรู้ขึ้นอวิชชาก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามนะคะไม่เหลือชาตินี้ค่ะเกิดเป็นเราได้ชาตินี้ชาติเดียวและกำลังไม่เหลือทุกขณะเห็นเมื่อกี้นี้หมดแล้วคิดเมื่อกี้นี้หมดแล้วรู้สึกพอใจไม่พอใจเมื่อกี้หมดแล้วหมดแล้วไม่กลับอีกด้วยแต่มีสังขารขันธ์ปรุงแต่งใหม่ให้เป็นสิ่งที่เหมือนมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เปลี่ยนไปในความรู้สึกของเรานะคะเหมือนมีอยู่ตลอดเวลาแต่เปลี่ยนไปแต่ลึกกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เปลี่ยนไปค่ะหมดไปแล้วก็เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าเลยนะคะแล้วก็มากมายมหาศาลจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลย
5: คือธรรมะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนี่นะฮะไม่สามารถหาฟังได้จากที่อื่นแต่ก็มีคนที่มาฟังที่นี่ก็ยังไปแสวงหาฟังที่อื่นอีกมากมาย
0: ค่ะยิ่งเห็นชัดในความเป็นธรรมดา
5: ครับ
0: ธรรมดามาจากคำว่าธรรมตาตาคือความเป็นไปของธรรมะใครเปลี่ยนได้ค่ะ
5: คือไม่
0: ฝนตกไม่ให้ตกได้ไหม
5: ไม่มีประโยชน์
0: ร้องไม่ร้องได้ไหมไม่มีเลยค่ะ
5: ไม่มีประโยชน์
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่พระวิหารเชตวัน อาจารย์อื่นอยู่ไม่ไกลเขาก็ไปหาอาจารย์อื่นแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งนะคะถ้าไม่เคยสะสมปัจจัยที่จะให้ได้ยินไม่มีโอกาสเลยแม้ได้ยินแล้วนะคะที่จะเข้าใจกันแต่ละคนก็ตามที่เคยสะสมมามากน้อยต่างกัน
5: ครับ
0: ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแค่คำว่าปัจจัยนะคะไม่ต้องแจกเป็นปัจจัยอะไรบ้างแค่ปัจจัยคำเดียวเนี่ยรู้ซึ้งหรือยังว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นไม่ได
5: ้คือหลายๆคำที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยบางคนก็ไปคิดเองนะครับอย่างคำว่าน้อมเนี่ยเขาก็ไปพยายามที่จะน้อมคิดจนกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยฮะท่านอาจารย
0: ์ค่ะตัวตนพยายามน้อมแต่หน้าที่ของปัญญาที่เข้าใจทีละเล็กทีน้อยกำลังน้อมอยู่ไม่มีใครไปน้อมได้เลยแต่ปัญญาที่เข้าใจต่างหากที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่าไหร่ก็กำลังน้อมไปสู่เข้าใจสิ่งที่พูดถึงแต่ละหนึ่งพูดถึงเห็นหนึ่งพูดถึงได้ยินหนึ่งนะคะความเข้าใจวันหนึ่งก็จะค่อยๆไปสู่เข้าใจเห็นขณะที่กำลังเห็นต้องในขณะที่สิ่งนั้นกำลังมีจึงสามารถที่จะเข้าใจความเป็นสิ่งนั้นได้
2: ท่านอาจารย์ครับฟังเข้าใจทันทีทันใดความไม่รู้ความเป็นตัวเราเนี่ยแทรกเข้ามาตัวเองก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นความเป็นอนัตตาไหมคะได้ยินจนชินหูแต่ไม่ชินกับความเป็นอนัตตาและลักษณะของอนัตตาเลยสักอย่างที่คิดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะก็แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนของความคิดว่าใครห้ามคิดได้เพราะฉะนั้นนะคะการฟังธรรมะของแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันมากส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่เข้าใจจะแต่งต่อเติมแค่คำเดียวนะพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะยาวมาเลยทั้งแต่งทั้งต่อทั้งเติมแต่ว่าถ้าไม่แต่งไม่ต่อไม่เติมนะคะฟังคำต่อไปไม่มีความคิดของตัวเองเนี่ยเข้ามาแทรกเหมือนขยะและกว่าจะเอาขยะที่เป็นความคิดของตัวเองซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยออกไปให้ได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ขยะที่แทรกเข้ามาทำให้ไม่เข้าใจคำนั้นเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนะคะทอดพระเนตรลงต่ำเพราะว่าคนอื่นนั่งต่ำกับพระองค์ตรัสคำด้วยพระมหากรุณาดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะว่าใครกำลังคิดอะไรอยู่ก็ได้ก่อนฟังหรือแม้ฟังแล้วคิดอะไรอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เตือนว่าพระองค์กำลังจะตรัสคำนี้เพราะฉะนั้นควรที่จะฟังคำของพระองค์แต่ก็ยากนะคะเพราะไม่ว่าสภาพธรรมะที่สะสมมาเนี่ยค่ะสะสมมาแล้วจะให้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ปัญญาทุกระดับความคิดสามารถแทรกเข้ามาได้โดยความเป็นอนัตตาเพื่ออะไรให้เห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นไม่ให้เดือดร้อนว่าโอ้ทำไมเราไม่ฟังนะเผลอไปอีกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนั่นก็คือความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นตัวตนเนี่ยต้องหมดเกลี้ยงจริงๆไม่เหลือเลยนะคะไม่ว่าที่รูปที่ความรู้สึกที่ความจำเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังจำไม่ปรากฏลักษณะจำให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงแม้ขณะกำลังจำเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อจำไม่ได้ปรากฏแล้วจะไปรู้ว่าจำไม่ใช่เราได้ยังไงเป็นแค่สภาพที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะก็จะต้องแยกประเภทเป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะว่าลักษณะของนามธรรมทั้งหมดเนี่ยไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นคิดอย่างนี้เอารูปไหนมาเจือปนได้ยินมีรูปไหนเจือปนเสียงไม่ใช่ได้ยินในขณะนั้นนะคะก็เป็นธาตุที่ได้ยินเสียงแต่ต้องมีเจตสิกที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งใครรู้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่จะฟังธรรมะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความสนใจด้วยความเป็นเรานะคะแต่ลืมว่าฟังเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราจะเข้าใจแค่ไหนก็ตามคือไม่ใช่เราโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจริงต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้นะคะ ถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะแม้คิดเรื่องอื่นก็เป็นอนัตตากำลังเข้าใจก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่เรามีแค่ขณะที่เกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแต่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา
6: วันแห่งความรักทุกวันมีแต่โลภะความรักความติดข้องอย่างมากมายแล้วก็ยังมีความตื่นเต้นยินดีที่จะมีวันพิเศษที่เป็นวันแห่งความรักอีกด้วยแต่ไม่เคยคิดถึงวันแห่งความดีเลยเพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่จะทำให้เห็นประโยชน์ของความดีจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชาที่มสพ.14 กุมภาพันธ์2557

0: วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันแห่งความรักอยากทราบว่าในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความรักว่าเป็นธรรมะไว้อย่างไรบ้าง
1: รักทุกวันไม่ใช่เลยค่ะและทำไมวันนี้เป็นวันแห่งความรักก็ต้องเป็นทุกวันมีวันไหนบ้างที่ไม่รักที่ไม่มีโลภะที่ไม่มีความติดข้องเพราะฉะนั้นตื่นเต้นอะไรคะกับการที่จะคิดว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักเพราะว่าทุกวันตั้งแต่ลืมตาก็มีความติดข้องทั้งนั้นไม่เว้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันเป็นวันของโลภะหรือความติดข้องเพราะฉะนั้นถ้ารู้อะไรไม่จริงนี่นะคะก็จะตอบอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใครเข้าใจได้ถูกต้องด้วยถ้าจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักเมื่อวานนี้ไม่มีโลภะเลยเลยค่ะตั้งแต่เกิดมานี้ไม่มีหรืออย่างไรเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าคำจริงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำอื่นนะคะไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้ไม่รู้ความจริงของแม้แต่คำแต่ละคำที่กล่าวถึงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทำให้ไม่อยู่ในความมืดของความไม่รู้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะแม้เดี๋ยวนี้ค่ะตอบได้ไหมคะว่ามีโลภะหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนกันทุกวัน
0: อยากทราบว่าในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความรักว่าเป็นธรรมะว่าอย่างไรบ้าง
1: ค่ะก็มีทุกวันนี่แหละค่ะคำสอนที่เป็นความจริงทุกวันด้วยทุกวันเป็นวันแห่งความรักอยากจะมีอย่างนี้ทุกวันไหมคะเห็นไหมคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเราพูดคำที่เราไม่รู้จักและไม่สามารถที่จะให้ความจริงแท้ถึงที่สุดได้ของแต่ละคำแต่ว่าถ้าให้ความจริงให้เข้าใจจริงๆว่าความติดข้องมากตลอดเวลาทุกวันแล้วยังอยากจะมีอย่างนี้ตลอดไปอีกหรือเปล่าเรียกว่าพอจะถึงวันนี้ก็ตื่นเต้นละเหมือนกับไม่เคยมีความติดข้องในแต่ละวันในแต่ละสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังอยากจะมีวันนี้ไหมคะ
0: บัญญัติ
1: มีแล้วไม่ให้มีก็ไม่ได้จะอยากหรือไม่อยากก็ต้องมีเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าให้เข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแสดงความเห็นที่ถูกต้องนะคะว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่เที่ยงหรือว่ายั่งยืนแต่ว่าความคิดเพราะไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะก็คิดกันไปต่างๆนานาเป็นวันนั้นเป็นวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นวันพิเศษแต่ความจริงมีอยู่แล้วทุกวันแล้วยังอยากจะมีต่อไปหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วจะมีวันแห่งความดีไหมคะไม่เคยคิดแต่ว่าเมื่อไรจะมีวันแห่งความรักคอยเดือนนี้ปีนี้นะคะวันที่เท่าไหร่จะเป็นวันนั้นแล้ววันแห่งความดีไม่เคยคิดและพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรบางคนอาจจะคิดว่าชาวพุทธไม่รู้จักวันแห่งความรักนะคะแต่ความจริงเขารู้จักค่ะเพราะเหตุว่าวันแห่งความรักมีทุกวันซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยเป็นชาวที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจความจริงแล้วก็รู้จักความจริงด้วยอย่าคิดว่าชาวพุทธไม่รู้จักธรรมะอย่าคิดว่าชาวพุทธไม่รู้จักวันแห่งความรักชาวพุทธรู้จักธรรมะบ้างตามสมควรถ้าศึกษามากก็เข้าใจมากขึ้นรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแม้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ศึกษามีความเข้าใจมากก็สามารถที่จะเข้าใจได้มากกว่าคนอื่น

ฉะนั้นคำของพระองค์แต่ละคำนะคะเป็นคำที่ละเอียดลึกซึ้งและกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งแม้เดี๋ยวนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วได้นะคะก็มีเห็นมีได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงแต่ไม่เคยรู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามนะคะที่ได้ฟังคำของพระองค์เหมือนกับได้เฝ้าเฉพาะพระพักณพระวิหารต่างๆที่พระองค์ประทับแล้วก็มีคนไปเฝ้าฟังธรรมแต่ว่าการฟังธรรมนะคะต้องรู้ว่าไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะคะนอกจากเพื่อความเข้าใจของผู้ฟังมิฉะนั้นการฟังไม่มีประโยชน์จะให้ผู้พูดเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าผู้ฟังไม่ได้ไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจแต่ละคำย่อมไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แดนดีใจปราบรื่มที่สุดที่จะได้รับมอบจากผู้ฟังนะคะก็คือความเข้าใจของแต่ละคนเราจะได้ไม่เสียเวลา2ชั่วโมงนะคะก็มีคำที่ได้ยินได้ฟังเยอะแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะขอให้เป็นความเข้าใจทีละคำนะคะจนแจ่มแจ้งบริบูรณ์มิฉะนั้นแล้วก็จะคิดว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราคิดเองก็ได้ง่ายๆแต่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ใครจะฟังคำของพระองค์แล้วเข้าใจได้ทันทีแม้แต่คำธรรมะคำเดียวมีใครไม่เคยได้ยินคำนี้บ้างคะมีใครเคยพูดคำนี้บ้างแต่ว่ามีใครเข้าใจคำนี้แค่ไหนเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยรัตนะสิ่งที่มีค่าที่สุด3คือพระพุทธรัตนะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีค่าที่ใครเปรียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะแต่ละคำเนี่ยมีค่าเป็นธรรมรัตนะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะทรงแสดงพระธรรมให้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจจากไม่เคยรู้อะไรเลยทั้งสิ้นในกี่ภพกี่ชาติมาแล้วแต่เมื่อได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่อยๆเหมือนเกิดใหม่เรียกว่าคนที่ตาบอดมานานในสังสารวัฏเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่เคยรู้อะไรเลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะต้องไม่เผินเมื่อเป็นความเข้าใจที่มั่นคงนะคะก็จะรู้จักว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้แต่ละคำของพระองค์เนี่ยควรที่จะได้เข้าใจด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะมีผู้ที่ฟังเห็นคุณนะคะอบรมเจริญปัญญาฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องและปัญญาที่สมบูรณ์ก็สามารถที่จะรู้แจ้งว่าแต่ละคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยค่ะเป็นความจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้มีอะไรยังไม่เปิดเผยเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งควรที่จะได้สนทนากันนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะเหตุว่าพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะทรงแสดงธรรมะเป็นพระธรรมรัตนะเพื่อให้ผู้ฟังนะคะมีปัญญาของตนเองจากการที่ไม่เคยรู้อะไรเลยจนกระทั่งรู้แจ้งว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงทุกขณะนะคะสามารถที่จะถึงการดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะต้องหมายความถึงสิ่งที่ประเสริฐแม้แต่ธรรมะเนี่ยนะคะคืออะไรและประเสริฐหรือไม่ประเสริฐอย่างไรและประเสริฐเพราะอะไรถ้าได้ยินคำว่าธรรมะแค่นี้ค่ะประเสริฐไหมคะเห็นไหมคะต้องคิดละได้ยินคำว่าธรรมะประเสริฐไหมแต่นี่ธรรมรัตนะไม่ใช่ธรรมะธรรมดาเพราะฉะนั้นก็มีทั้งธรรมะและธรรมรัตนะเช่นเดียวกับพระสังฆรัตนะนะคะผู้ใดก็ตามที่ได้ฟังธรรมะแล้วยังไม่รู้แจ้งความจริงไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ใดที่ไม่รู้แจ้งความจริงผู้นั้นไม่ใช่สังฆรัตนะแต่บุคคลใดก็ตามนะคะจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาที่สามารถเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนรู้จักพระองค์นะคะโดยประจักษ์แจ้งความจริงที่พระองค์ได้ประจักษ์แล้วเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นสังฆรัตนะนี้ไม่ได้หมายความถึงเพศภิกษุซึ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะหรือว่าเข้าใจแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นสามารถที่จะรู้ความจริงได้เป็นสังฆรัตนะคือพระโสดาบัน

0: ปัญญาบุคคลซึ่งสามารถที่จะดับกิเลสตามระดับขั้นของปัญญาเพราะว่ากิเลสนะคะมากมายมหาศาลในแสนโกฏกับจะดับได้เร็วไหมคะถ้ามีใครคิดจะดับกิเลสเร็วๆ3 วัน 7 วันเดือนหนึ่งถูกไหมนะคะต้องไตร่ตรองความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเพราะว่าทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแต่จะจากไปด้วยความเป็นผู้ตรงต่อความจริงหรือว่าจากไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงนะคะถ้าจากไปโดยการไม่รู้ชาติหน้าเกิดอีกก็เหมือนชาตินี้ก็ไม่รู้ต่อไปทุกชาติเหมือนเดิมในสังสารวัฏแต่ชาตินี้นะคะที่จะต่างกับชาติก่อนๆ ก็คือได้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้โดยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรต้องเริ่มทุกคำด้วยคืออะไรมิฉะนั้นเราก็จะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ยาวไกลแต่คืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเริ่มจากทีละคำแล้วก็ชัดเจนว่าคืออะไรก่อนและต่อไปก็จะเข้าใจคำอื่นๆนะคะซึ่งก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสามารถที่จะเข้าใจและพิสูจน์ได้ทันทีที่ได้ฟัง
1: กราบท่านอาจารย์ครับท่านที่ปฏิญญาว่าจะช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างเช่นท่านที่เป็นลูกเสือชาวบ้านเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาถึง4 อสงไขยแสนกัปจะช่วยเหลือกั้วกูลต่อสัตว์โลกยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ลูกเสือชาวบ้านช่วยเรื่องที่เขาสามารถที่จะช่วยได้ใช่ไหมคะตามภาระตามหน้าที่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับจำไม่ใช่สำหรับเผินแต่สำหรับไตร่ตรองเหมือนปลูกฝังความเห็นถูกซึ่งจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นทุกชาติเพราะฉะนั้นช่วยชาวโลกจากความไม่รู้นะคะให้เป็นผู้ที่ตื่นจากความไม่รู้กำลังหลับอยู่หรือเปล่าคะค่ะเพราะฉะนั้นจะตื่นได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังแต่ละคำและเข้าใจขึ้น
2: จะเรียนถามว่าการฟังกับการได้ยินต่างกันอย่างไรคะ
0: ค่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องเป็นคำต่างๆหรือเปล่าคะแค่เป็นเสียงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากจิตที่ต้องการจะให้เสียงนั้นมีความหมายในภาษาต่างๆแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ส่งไปถึงความหมายของคำนั้นเช่นเราพูดว่าไปคงไม่มีใครนั่งนะคะถ้าบอกว่าไปถ้าพูดคำว่ายิ้มก็คงไม่มีใครร้องไห้แต่ว่าเข้าใจได้ว่าคำนั้นเสียงนั้นหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะเป็นเสียงซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจว่าหมายความถึงอะไรธรรมะมีจริงหรือเปล่าแค่นี้ค่ะต้องคิดจริงทุกคนรับรองนะคะมีจริงแล้วอยู่ไหนและคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมเห็นไหมคะมีคำถามตั้งหลายคำถามสำหรับให้คิดค่ะสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีไหมเห็นไหมคะให้คิดค่ะสิ่งที่มีจริงต้องมีแน่นอนมีจริงแน่นอนนะคะยอมรับเดี๋ยวนี้มีไหมต้องมีเพราะมีจริงแล้วอะไรล่ะคะที่มีจริงเดี๋ยวนี้นี่คือบทนำการสนทนาที่จะให้ไตร่ตรองและคิดนะคะไม่อย่างนั้นพอได้ยินได้ฟังเป็นคำบอกเล่าจะไม่เข้าใจเท่ากับได้คิดเองมีท่านผู้ใดจะตอบสักท่านไหมคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมแค่นี้ก่อนค่ะมีไหมคะเดี๋ยวนี้มีแน่ใจว่ามีตอบว่ามีอะไรมีจริงเดี๋ยวนี
3: ้ท่านถามว่าเดี๋ยวนี้มีจริงไหมใจดิฉันไปคิดว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติมันขัดกับความเข้าใจหรือเปล่านะคะ
0: โดยมากนะคะเราจะคิดเองแต่ถ้าเราคิดคำที่ถามแล้วตอบอันนั้นจะชัดเจนเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆไหมคะ
2: ที่คิดว่ามีจริงเพราะว่ามีผู้ถามแล้วก็มีผู้ตอบ
1: ถ้าเราคิดถึงว่ามีผู้ถามกับผู้ตอบอย่างเช่นถ้าเป็นเราถามใช่ไหมครับและอะไรที่เป็นเราถาม ดังนั้นเนี่ยต้องมีธรรมะแน่นอนแต่ว่าไม่เคยเข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะแต่ยึดว่าเป็นเราอย่างที่ท่านที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับกล่าวว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่ว่าต้องมีธรรมะแต่ว่าการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราได้ไม่ใช่แต่เพียงกล่าวว่าไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงดังนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นเข้าใจความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงของสิ่งนั้นอย่างเช่นนะครับมีเห็นไหมมีใช่ไหมครับแต่คิดว่าเป็นเราเห็นแต่ถ้าเป็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงนะครับว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างเช่นถ้าไฟดับหมดเลยมืดเนี่ยครับจะเห็นไหมครับไม่เห็นมีแต่ความมืดใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยครับการเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแสดงความจริงของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ประชุมรวมกันที่คิดว่าเป็นเราเนี่ยครับแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นประชุมรวมกันแต่ถ้าแยกย่อยออกมาว่าเห็นเป็นเราไหมได้ยินเป็นเราไหมคิดเป็นเราไหมดังนั้นการพูดถึงเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างความเข้าใจในสิ่งนี้ยังไม่มีเพราะว่ายังเป็นเราเห็นใช่ไหมครับยังเป็นเราได้ยินใช่ไหมยังเป็นเราคิดใช่ไหมดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงความเป็นจริงนะครับว่าเห็นก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นจิตเห็นไหมครับได้ยินก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นจิตได้ยินคิดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นจิตที่คิดอันนี้คือเพียงกล่าวพอให้เริ่มที่จะรู้ว่าหนทางของการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยครับต้องมีการได้ฟังพระธรรมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างเลยอันนี้เพียงแค่ในเบื้องต้นที่จะรู้ว่าความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเป็นอย่างไร
0: ค่ะไม่ทราบจะมีคำถามอะไรไหมคะฟังแค่นี้หรือว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยลองแยกออกไปซิตรงไหนเป็นเราเวลานอนหลับสนิทไม่ฝันมีอะไรปรากฏคือให้คิดทั้งนั้นแหละค่ะจะคิดยังไงก็ได้แต่ตรงตามความคิดของแต่ละคนนะคะที่จะตอบนอนหลับสนิทไม่ฝันมีอะไรปรากฏตามความเป็นจริงค่ะถ้าตอบผิดเป็นธรรมดาเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราก็ผิดมาแล้วทั้งนั้นไม่รู้มาแล้วทั้งนั้นจะแสดงเห็นว่าแม้แต่คำธรรมดาอย่างนี้ค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเคยได้ยินไหมคะแล้วคิดยังไงเห็นไหมคะได้ยินแล้วคิดยังไงยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและเพียงแต่จำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่ายังไงแสดงว่าความเข้าใจของเราไม่พอที่จะคิดเองนะคะแต่ถ้าค่อยๆฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแน่นอนถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะตรัสรู้อะไรแต่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะคะต้องเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งโดยที่คนอื่นไม่เห็นความลึกซึ้งเลยและก็ไม่รู้ด้วยพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะทุกอย่างที่มีจริงค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณก่อนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่มีจริงนะคะพระเจ้าพอได้ฟังอย่างนี้ลองบอกหน่อยสิคะว่าทุกอย่างเนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะนี่เป็นการที่เราฟังธรรมะไปคิดไปไตร่ตรองไปเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตั้งต้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะเป็นปัญญาของเราเองได้แต่ฟังเขาบอกแล้วก็เชื่อแล้วก็ลืมอย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเพียงแค่จำได้ว่าธรรมะมีแต่ว่าธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราอนัตตามาจากคำว่าอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่เมื่อมีคำว่าณคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดภาษาบาลีจะใช้คำว่าอนัตตาซึ่งทุกคนเข้าใจคำนี้ค่ะอนัตตาต้องไม่ใช่เราใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเริ่มเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดและไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นธรรมะเริ่มค่อยๆเข้าใจความหมายของธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ของใครแต่มีนะคะเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตา ม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่เราว่าเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วนะคะกระทบสัมผัสตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตรงไหนเป็นคนคะลองคิดดูค่ะมีอะไรปรากฏขณะที่กระทบสัมผัสตรงไหนก็ได้แขนก็ได้ศีรษะก็ได้เท้าก็ได้มีอะไรปรากฏพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ทุกขณะเดี๋ยวนี้ก็มีถ้าเข้าใจว่ามีเรามีเขามีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้ลองกระทบสัมผัสดูตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะคะอะไรปรากฏถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็เข้าใจธรรมะไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจที่จะเริ่มเข้าใจธรรมะซึ่งแต่ก่อนนี้นะคะเพียงพูดตามแต่ยังไม่ได้ความเข้าใจแท้จริงจนกว่าจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะมีแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็มีนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าลองกระทบสัมผัสดูว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไร
3: ถ้าเราเอามือไปจับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราสัมผัสกับความสากความนุ่มของผม
0: ค่ะยังมีผมใช่ไหมคะ
3: ยังมีผม
0: แต่ว่าถ้าเอาผมออกไปมีอะไรไม่พูดถึงผมอะไรปรากฏที่เคยเป็นผมนะความจริงเป็นอะไรเห็นไหมคะเนี่ยเรากำลัง
3: จะเข้าเป็นธรรมชาติ
0: ค่ะคืออะไรลักษณะเป็นยังไงคะเห็นไหมคะธรรมดาชีวิตแต่ไม่มีใครรู้ไม่ได้เปิดเผยเลยอยู่ในความมืดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สิ่งที่มีที่ตัวเข้าใจว่าเป็นตัวเราลองหาดูเพียงแค่กระทบสัมผัสตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าอะไรปรากฏมีอะไรจริงๆทุกวันกระทบสัมผัสทุกวันไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้จะรู้ละว่าอะไรปรากฏอะไรมีจริงๆตัวแท้ๆเข้าใจว่าเป็นเราแต่ไม่รู้มีอะไรตรงนั้นได้ยังไงคะเห็นไหมคะเพราะไปยึดถือทั้งหมดที่มีว่าเป็นเราโดยไม่รู้ความจริงว่าเมื่อไม่มีเราแล้วมีอะไรธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ละคำต้องมั่นคงสอดคล้องธรรมะทั้งหลายแปลว่าไม่มีอะไรเว้นเลยค่ะธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะเสียงก็มีกลิ่นก็มีรสก็มีคิดก็มีจำก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะปรากฏให้รู้ว่ามีด้วยและก็เป็นแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีเท่านั้นนี่คือการเริ่มต้นของปัญญาเพราะมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะให้เราได้ยินได้ฟังนะคะก็คือทรงแสดงความจริงความจริงมีจริงๆเป็นธรรมะอะไรที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งภาษาไทยหมายความสิ่งที่มีจริงธรรมะไม่ใช่คำภาษาไทยนะคะเป็นคำภาษาบาลีเป็นภาษามัคคธีพระองค์ตรัสกับคนในเมืองนั้นที่ใช้ภาษานั้นเขาเข้าใจพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรมีจริง
3: ขออนุญาตค่ะถ้าเราจะใช้คำธรรมะคือธรรมชาติอย่างนี้มันจะ
0: เอาคำว่าธรรมชาติมาแต่ไหน
3: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยเป็นธรรมชาติถ้างั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะจะได้ไหม
0: แล้วทำไมมีธรรมชาติด้วยล่ะคะ
3: เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยเราไม่ได้ปรุงแต่ง
0: ค่ะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นปรุงแต่งเกิดเองไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคิดว่าแม้เวลาจะไม่มากแต่ถ้าได้เข้าใจคำว่าธรรมะจริงๆแค่คำเดียวเป็นประโยชน์มหาศาลดีกว่าเราคิดว่าเราไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าไม่เข้าใจเลยแม้แต่คำว่าธรรมะและโดยเฉพาะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงตลอดไม่ว่าจะกาลและไหนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยมากมายหลายอย่างเหลือเกินแต่ละหนึ่งมีจริงจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะคะท่านอาจารย์ช่วยขยายคำว่าอนัตตาด้วยค่ะ
0: อัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะนี่ดอกไม้นี่โต๊ะนี่คนพระเจ้าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยมีธรรมะอะไรบ้างที่รวมกันซึ่งเกิดขึ้นค่อยคิดนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นจะมีโลกไหมคะจะมีดาวไหมจะมีพระอาทิตย์ไหมจะมีต้นไม้ไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนี่คือคำตอบที่ถูกเพราะฉะนั้นต้องเกิดจึงมีสิ่งที่มีขณะนี้ต้องเกิดค่ะถ้าไม่เกิดไม่มีเนี่ยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะดีคู่กับชั่วใช่ไหมคะดีเป็นชั่วไม่ได้ชั่วเป็นดีไม่ได้แต่ชั่วมีจริงๆดีก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นชั่วเป็นธรรมะที่ชั่วสิ่งที่มีจริงนั่นแหละชั่วธรรมะที่ดีมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนั่นแหละดีจึงใช้คำว่าธรรมะที่ดีเริ่มเข้าใจหรือยังคะเพียงแค่สิ่งที่มีจริงๆนี่แหละค่ะเป็นธรรมะ
2: สิ่งที่มีจริงๆนะคะ
0: ค่ะ
2: เท่าที่คิดมาตลอดก็คือไตรลักษณ์ที่มีจริง
0: ไตรแปลว่าอะไรลักษณ์แปลว่าอะไร
2: ไตรสามค
0: ่
2: ะ
0: ไตรสามและลักษณ์เลยค่ะ
2: เป็นลักษณะสามประการ
0: ลักษณะสามของอะไร
2: ก็ลักษณะสามประการของธรรมะหรือเปล่ามิส
0: นั่นสิคะเพราะฉันได้ยินเนี่ยเราเผินมาตลอดเลยเก็บคำที่เราไม่รู้จักมาตลอดเลยณวันนี้นะคะเราจะไม่พูดคำที่เราไม่รู้จักอีกต่อไปแต่ว่าขอให้พูดคำที่เราได้เข้าใจแล้วจริงจริงแต่ละคำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะอันนี้ถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงมีมากไหมมีมากเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะตาเป็นหูหรือเปล่าเห็นเป็นได้ยินหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตาเป็นธรรมะอย่างหนึ่งหูเป็นธรรมะอย่างหนึ่งได้ยินเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคิดเป็นธรรมะอย่างหนึ่งโกรธเป็นธรรมะอย่างหนึ่งรวมความว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเมื่อเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดนั้นมีจริงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นปรากฏไม่ว่าอะไรปรากฏก็ตามสิ่งนั้นเกิดค่ะเคยคิดไหมคะไม่เคยเลยคิดว่ามีอยู่ตลอดเวลาแต่หารู้ไม่ว่าได้ยินเกิดเสียงเกิดคิดเกิดชอบเกิดสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้ก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธพจน์เหมือนเราอยู่ที่พระวิหารเชตวันเวรุวันได้ยินคำนี้จากพระโอษฐ์ก็ต้องเข้าใจค่ะไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเป็นผู้ที่ละเอียดจึงสามารถที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะคือแสดงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาแต่ขณะนี้ไม่ปรากฏการเกิดดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์การเกิดของสิ่งหนึ่งและการดับไปของสิ่งหนึ่งจึงกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราที่ยั่งยืนเห็นดับแล้วเพราะขณะได้ยินไม่ใช่เห็นขณะคิดต้องไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเกิดธรรมะดับใช่ไหมคะเป็นเราหรือเปล่าเวลาโกรธเกิดขึ้นก่อนโกรธไม่มีโกรธแล้วโกรธเกิดแล้วโกรธก็ดับไปขณะเห็นไม่ใช่ขณะโกรธขณะได้ยินไม่ใช่ขณะโกรธเพราะฉะนั้นทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆซึ่งใครไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะและก็จะเกิดต่อเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่มีตาเห็นไหมเห็นได้ไหมคะไม่มีตาคนตาบอดไม่มีทางจะเห็นเลยแต่ตาไม่เห็นแค่เป็นตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นและจิตเกิดขึ้นเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่เราทั้งสามอย่างเป็นแต่ละหนึ่งตาก็เป็นหนึ่งตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่เห็นที่กำลังเห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นย่อยขยาย ทั้งวันออกไปนะคะแต่ละหนึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาแต่ว่าความจริงธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าทุกคำต้องตรงธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นของใครเมื่อกี้นี้ได้ยินดับแล้วไปหาได้ยินอีกสิคะว่าอยู่ไหนได้ยินที่ดับไปแล้วในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเลยและไม่ใช่แต่เฉพาะได้ยินนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดเลยค่ะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคำนี้ใครตรัสพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชื่อว่าฟังธรรมะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นถ้ายังไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรแต่พอได้ฟังนะคะได้ยินเมื่อกี้นี่หมดแล้วค่ะเราอยู่ไหนขณะที่ได้ยินก็เป็นเราได้ยินแต่ความจริงไม่มีเรามีแต่ได้ยินเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงกระทบหูถ้าเสียงยังไม่กระทบหูได้ยินก็เกิดไม่ได้หรือว่าไม่มีหูมีแต่เสียงนะคะได้ยินก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่ได้กระทบกับหูและถ้าไม่มีจิตธาตุรู้ที่กำลังได้ยินก็มีแต่หูและเสียงก็เกิดดับไปแต่ไม่มีการได้ยินเพราะฉะนั้นเราก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่ดอกไม้ด้วยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสีม่วงสีเขียวอะไรก็ตามแต่มีจริงๆใช่ไหมคะแล้วมีกลิ่นไหมดอกไม้มีกลิ่นไหมคะ
2: ถ้าเป็นดอกไม้จริงๆก็จะมีกลิ่นแตกต่างกันไป
0: แตกต่างกันไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ได้กลิ่นเพราะว่ากำลังเห็นกับกำลังคิดเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยแค่กระทบสิ่งที่กระทบกันได้มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นที่ว่าคนเกิดสัตว์เกิดต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้สามารถที่จะเห็นสามารถที่จะได้ยินได้กลิ่นคิดนึกต่างๆความจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะใช้คำอีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุความหมายเดียวกันแต่เพิ่มความลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งที่เป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดนั่นแหละนะคะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้เป็นธาตุแต่ละชนิดเราเคยได้ยินแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละหนึ่งธาตุเห็นธาตุได้ยินอะไรที่มีจริงเป็นธาตุทั้งหมดเพราะไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจความหมายของธรรมะมีจริงแต่ไม่ใช่เรา
2: ท่านอาจารย์คะอย่างเห็นนะคะ
0: ค่ะ
2: สมมติว่าเราเอาน้ำหนึ่งแก้ววางไว้ตรงหน้าเราเนี่ยแล้วมันก็ยังวางอยู่ตรงนั้นนะอย่างนี้ยังเห็นอยู่ไหมคะ
0: ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะไม่รู้การเกิดดับอย่างเร็วที่สุดซึ่งสืบต่อเหมือนก้านทูบหนึ่งก้านนะคะเราจุดไฟที่ก้านทูบนี่นะคะแล้วก็หมุนให้เร็วเป็นวงกลมทำไมเป็นวงสว่างกลมๆทั้งที่มีทูบดอกเดียวแต่แกว่งให้เร็วๆการเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนะคะเพียงเกิดแล้วก็ดับแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดต่อเร็วมากจนไม่ปรากฏการเกิดดับเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นแต่ละคำสามารถที่จะประจักษ์ได้พิสูจน์ได้ด้วยปัญญาจึงมีผู้ฟังที่อบรมเจริญปัญญาจนสามารถดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะได้ฟังคำของพระองค์และค่อยๆเข้าใจขึ้นที่จะเคยคิดว่าเป็นเราเกิดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดไม่มีรูปเกิดไม่มีอ่อนแข็งเกิดก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นที่ตัวที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยนะคะกระทบสัมผัสอ่อนหรือแข็งเกิดอ่อนแล้วก็ดับเกิดแข็งแล้วก็ดับเร็วมากแต่ไม่ปรากฏแต่ลองคิดนะคะเพียงแค่คิดว่าที่ตัวเนี่ยมีอากาศแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดหรือเปล่าสามารถที่จะแตกย่อยทำลายได้ผมเนี่ยแล้วก็ไปตัดผมกันบ่อยๆใช่ไหมคะต้องมีอากาศแทรกขั้นถ้าไม่มีอากาศแทรกขั้นผมแตกไม่ได้แยกไม่ได้แต่ที่เป็นไปได้นะคะเพราะเหตุว่ามีธาตุที่ว่างจากอ่อนแข็งเย็นร้อนเนี่ยแทรกขั้นอยู่ที่เราใช้คำว่าอากาศธาตุ เพราะฉะนั้นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดอย่างยิ่งนะคะและก็เกิดดับอยู่แต่ไม่ปรากฏจนกว่าแตกย่อยสลายเมื่อไหร่เราก็รู้ว่าตัวเราอยู่ไหนล่ะไม่มีเลยแยกออกจนเหลือเป็นฝุ่นละเอียดยิบได้ไหมไหนตรงไหนเป็นเราก็ไม่มีเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็ทั้งวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ด้วยการเกิดดับแล้วก็ติดข้องจนไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นและดับไปแต่ต้องไม่ลืมแต่ละคำนะคะธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเพราะว่าเป็นแต่ละหนึ่งที่ดอกไม้นี่มีทั้งสีใช่ไหมคะมีทั้งกลิ่นและมีทั้งรสด้วยรับประทานได้และก็มีโอชาที่เป็นอาหารที่ว่าเมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วนะคะก็ทำให้เกิดรูปร่างกายต่อไปอีกเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะแต่ละคำละเอียดกว่านี้อีกมากเพียงแต่เราพูดรวมๆกว้างๆสำหรับตอนต้นที่จะให้เข้าใจในคำว่าธรรมะกับคำว่าอนัตตา
1: การที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงฟังเผินๆหรือว่าผ่านๆแต่ต้องเป็นการพิจารณาไตรตรองเพราะขณะที่คิดพิจารณาไตรตรองแล้วเป็นความเข้าใจก็เป็นธรรมะเหมือนกันเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงทุกอย่างว่าเป็นธรรมะดังนั้นการที่จะละความยึดถือธรรมะว่าเป็นอัตตาหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นตัวเราเนี่ยครับถ้าไม่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นเลยแล้วจะละความยึดถือความเป็นตัวเราได้ไหมครับไม่มีทางเพราะเราได้ยินคำว่าอนัตตาได้ยินคำว่าไม่ใช่เราแต่ทำไมยังเป็นเราที่เดือดร้อนใจเราที่ทุกข์ใจเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราความจริงคืออะไรดังนั้นเนี่ยธรรมะมีมากครับทั้งรูปที่เราสนทนากันตั้งแต่ว่าเอ๊ะที่จับผมเนี่ยที่คิดว่าเป็นผมเราเนี่ยความจริงคืออะไรลองจับดูก็ได้ครับต้องมีลักษณะสากบ้างแข็งบ้างอ่อนบ้างนั่นคือตัวธรรมะแท้ๆตรงนั้นแต่ทำไมยึดว่าเป็นผมเราล่ะเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
2: เช่นถ้าเราจับที่ผมก็รู้แต่ว่ามันเป็นผมแต่ว่าไม่ใช่ผมของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราจำไว้แสนนานนะคะ
2: ใช้คำว่าเราไม่ได้ขอโทษค่ะ
0: ไม่ได้ค่ะหมายความว่าเราจำไว้นานมากว่าสิ่งเนี้ย
2: สิ่งนี้คือผม
0: แต่ว่าสิ่งนี้นะคะปรากฏว่าเป็นผมได้อย่างไร
2: ก็คือจำไงคะ
0: ถ้าไม่มีอะไรปรากฏจะจำไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังปรากฏแล้วจำไม่ใช่ขณะที่เราเรียกว่าผมต้องมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏแล้วปรากฏทางไหนทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจทางรู้มีหกทางทางตาทางตาไม่ได้กระทบสัมผัสนะคะทางตาเห็น
2: ก็สัม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่จับกำลังจับ
2: สัมผัส
0: อะไรปรากฏคะถ้าไม่เรียกว่าผมมีลักษณะอะไรที่ปรากฏมีจริงๆด้วยไม่ใช่ไม่มีค่ะถ้าไม่มีก็จับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่นี่กระทบได้จับได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกกระทบและจับเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไง
2: ก็เป็นเส้นๆ
0: เป็นเส้นๆ
2: ค่ะ
0: นะคะเฉพาะจับเส้นเดียวเนี่ยมีอะไรปรากฏ
2: ก็เส้นเล็กๆบาง
0: ๆค่ะเส้นเล็กๆบางๆที่ว่าเล็กน่ะเป็นยังไงที่ว่าบางน่ะเป็นยังไง
2: สัมผัสแล้วมันนิดเดียวค่ะ
0: ค่ะนิดเดียวนะคะเอาละถ้าอย่างนั้นสัมผัสแขนค่ะอะไรปรากฏหาจนเจอจะได้พบธรรมะค่ะ
2: ก็คือมือกับแขนได้สัมผัสกัน
0: เราเคยเข้าใจว่าเป็นมือใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าความจริงอะไรที่เราเข้าใจว่าเป็นมือเนี่ยต้องมีลักษณะที่ปรากฏทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจกำลังกระทบนี่กายใช่ไหมคะ
2: กาย
0: ค่ะแล้วก็อะไรปรากฏเวลากระทบที่กาย
2: ความรู้สึกค
0: ่
2: ะ
0: และอะไรอีกค่ะ
2: ก็จิตเราทราบว่าเราสัมผัส
0: นั่นนั่นคิดค่ะเป็นคิดถึงจิตแต่ตรงนั้นแหละที่กระทบเนี่ยมีอะไรปรากฏ
2: ก็คือสิ่งสองสิ่งกระทบกันอยู
0: ่นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยไม่ใช่รู้ได้ง่ายเลยค่ะทั้งที่ธรรมดาที่สุดนะคะ ทีนี้ไม่กระทบเฉพาะแขนกระทบตั้งแต่ศีรษะเรื่อยมาจนถึงคางอะไรปรากฏหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้มีสิ่งที่มีจริงๆแน่แต่สิ่งนั้นคืออะไรคะที่กระทบสัมผัสที่ปรากฏเห็นไหมคะธรรมะไม่ง่ายแต่ต้องเป็นความเข้าใจของตนเองที่สำคัญที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะถ้าเป็นคำของวิทยากรหรือใครที่เข้าใจแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มจะรู้จักธรรมะเนี่ยคุณค่ามหาศาลเพราะว่าถ้าเข้าใจความจริงแล้วนะคะต่อไปจะเข้าใจขึ้นอีกมากเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะแต่ต้องเป็นคนที่ตรงลองกระทบสัมผัสที่หน้านะคะตรงนั้นมีอะไร
2: มีความนุ่มของผิวหนัง
0: มีความนุ่มนะนุ่มจริงๆใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ไม่เรียกนุ่มได้ไหม
2: ก็ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแน่นอนค่ะจริงต้องจริงสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่เรียกอย่างนั้นก็ได้ไม่เรียกชื่อเลยเรียกภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาพม่าก็ได้ไม่เรียกเลยก็ได้สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอ่อนหรือแข็งมีจริงๆเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยตอบได้เลยทันทีว่าเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจความหมายของอนัตตาว่าเพียงอ่อนเพียงแข็งโต๊ะก็แข็งดอกไม้ก็อ่อนแล้วจะเป็นดอกไม้ได้ยังไงอ่อนก็เป็นอ่อนตลอดเวลาเป็นหมอนเป็นอะไรที่เราคิดแต่ก็คืออ่อนเปลี่ยนลักษณะอ่อนไม่ได้นั่นคือธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เลยเคยได้ยินคำว่าธาตุดินน้ำไฟลมไหมคะค่ะธาตุดินไม่ใช่ดินที่ปลูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุชนิดหนึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่าปฐวีธาตุนะคะเพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยต้องมีธาตุอ่อนหรือแข็งเพราะฉะนั้นธาตุอ่อนหรือแข็งเป็นของใครไม่ได้เป็นใครก็ไม่ได้เป็นแค่อ่อนแข็งก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เคยเป็นเราก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเริ่มเห็นว่าไม่ใช่เราที่ถามว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรใช่ไหมคะรู้จักธรรมะแล้วแต่มีอีกคำหนึ่งนามธรรมกับรูปธรรมธรรมะก็ค่อยๆแยกออกไปให้เราเข้าใจความจริงยิ่งขึ้นว่าจะเป็นเราไม่ได้เลยธรรมะต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแต่มีคำว่ารูปธรรมหมายความถึงอะไรและมีคำว่านามธรรมก็ต้องเป็นธรรมะไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลยนะคะแต่รูปกับนามต้องต่างกันใช่ไหมคะ
2: รูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นและสัมผัสได้นามธรรมก็คือไม่มีอย่างเช่นลมไหวนะคะเราไม่สามารถสัมผัสกับไอ้ตัวอากาศได้อย่างนี้ก็คือเป็นนามธรรมรูปธรรมก็อาจจะเป็นสรีระหรือเป็นสิ่งของต่างๆที่เรามองเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: แล้วนามธรรมมีไหมคะ
2: นามธรรมมีค่ะแต่สัมผัสไม่ได้
0: อะไรบ้างล่ะคะที่มีแต่สัมผัสไม่ได้
2: อย่างเช่นอากาศค่ะ
0: อากาศไม่ใช่นามธรรมค่ะนี่คือว่าต่อไปนี้ไปนะคะเราจะคิดเองไม่ได้เลยค่ะต้องเคารพในความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสิ่งที่มีจริงนะคะต่างกันเป็นสองประเภทสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งอย่างเงี้ยเรากำลังกระทบแข็งแข็งก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเอาจักรกันวางบนโต๊ะโต๊ะก็ไม่รู้จักรกันก็ไม่รู้สภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราเห็นไหมคะเป็นรูปธรรมก็คือรูปธรรมเพราะฉะนั้นที่ตัวตั้งแต่ศีรษะจดเท้าอ่อนหรือแข็งเป็นรูปธรรมไม่ใช่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกก็มีบางครั้งก็รู้สึกว่าสบายนะคะบางครั้งก็รู้สึกร้อนใช่ไหมคะร้อนจะสบายได้ยังไงเพราะฉะนั้นร้อนเป็นรูปร้อนนะคะไม่ใช่รูปแข็งเพราะฉะนั้นธาตุดินแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุดินจะเป็นธาตุไฟไม่ได้แต่ละหนึ่งธาตุลมตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นลมไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นและเป็นนามธรรมแต่มีสิ่งเดียวนะคะที่เห็นก็คือที่กำลังปรากฏในขณะที่ลืมตาและเห็นนอกจากนั้นสิ่งใดๆทั้งหมดที่มีจริงไม่สามารถจะเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความละเอียดขึ้นนะคะนี่คือธรรมะซึ่งจริงเห็นคนได้ไหม
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วจริงๆแล้วเห็นอะไรคะ
2: ก็เห็นรูปธรรมค่ะ
0: รูปไหนมีตั้งหลายรูปรูปไหนเห็นได
2: ้ทั้งสรีระ
0: มายความว่าต้องมีรูปนั้นต้องกระทบตา
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่กระทบตาไม่เห็นใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่กระทบตาถ้ามีเพียงเล็กน้อยนิดเดียวจะเป็นคนจะเป็นจักรการจะเป็นโต๊ะได้ไหมแค่หนึ่งที่ละเอียดที่สุดที่กระทบตาเนี่ยนะจะเป็นคนได้ไหมจะเป็นนกจะเป็นเก้าอี้ได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเป
2: ็
0: นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาแต่พอกระทบหมายความต้องเกิดใช่ไหมถ้าไม่เกิดจะมีไหมเห็นไหมคะความเป็นผู้ที่มีเหตุผลค่อยๆเข้าใจนั่นคือปัญญาไม่ใช่เรานะคะแต่ถ้าจะไปนั่งทำอะไรวิปัสสนาที่ไหนแต่ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็คือว่าไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆถ้าเราเข้าใจผิดไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นคนเนี่ยไม่ได้แน่นอนเห็นโต๊ะก็ไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาและจริงๆและสิ่งที่กระทบตาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ธาตุแข็งดินน้ำไฟลมที่ไหนมีสิ่งที่สามารถกระทบตาที่นั่นแต่แข็งกระทบตาไม่ได้ไฟที่ร้อนก็กระทบตาไม่ได้จะกระทบกายและรู้สึกร้อนได้จะกระทบกายและรู้สึกแข็งได้แต่ไม่สามารถกระทบตาได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจผิดว่ามีเราเกิดเราตายเราเห็นเราได้ยินเราชอบไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราไปหมดแต่นั่นคือความไม่รู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้มีเราหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะมีแต่ธรรมะเริ่มคลายความติดข้องเพราะความเป็นเรานี่แหละค่ะนำความทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นถ้าจะหาดูว่าความทุกข์เกิดแต่ไหนถ้าไม่มีเราจะมีทุกข์หรือแต่เพราะไปยึดถือว่าเป็นเราและเป็นของเราพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอนัตตาก็เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตา
2: ขอเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าธรรมะที่พระท่านแสดงให้เราทราบก็คือ1เป็นธรรมะภาษาบาลี2ถ้าเป็นธรรมะภาษาพูดก็จะไม่มีใครมารึกซึ้งแบบนี้ค่ะมาแยกว่าธรรมะเนี่ยก็คือความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบรรยายของท่านไปตามเรื่องของบทบาทซึ่งกลายเป็นว่าเราทั้งหมดเกือบจะในที่นี้มั้งคะไม่ทราบคำว่าธรรมะที่ท่านทั้งสามได้ให้เรานะบัดนี้เลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่มีใครเป็นผู้ฟังธรรมะที่แท้จริงขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็ถูกต้องนะคะจนกว่าจะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรพอทราบเลยว่าธรรมะคืออะไรอยากฟังต่อหรือเปล่าเห็นไหมคะหรือว่าเบื่อแล้ว
2: อยากฟังค่ะ
0: ยากนะคะฟังไหม
2: ยากค่ะแต่อยากฟังค่ะ
0: นั่นคือความถูกต้องค่ะถ้าง่ายจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเพราะว่าสิ่งที่มีเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเผยถึงความจริงว่าไม่มีเราแค่นี้ค่ะอีกนานเท่าไหร่กว่าจะแน่ใจอย่างมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งธรรมะก็ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราด้วยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทำให้ดับความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งที่มีเนี่ยว่าเป็นเราจะเป็นเราได้ยังไงคะก่อนเกิดยังไม่เกิดเลยก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแน่ๆเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำจริงซึ่งสามารถประจักษ์ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินเกิดแต่ได้ยินต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดไม่มีใครไปบันดาลหรือว่าเกิดเพราะเราอยากให้เกิดนะคะแต่ไม่ว่าอะไรเกิดก็ตามจะเจ็บป่วยจะหกล้มจะดีใจจะเสียใจทั้งหมดทุกอย่างที่มีจริงต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดพระเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตามลำดับให้รู้ก่อนนะคะว่าธรรมะคืออะไรไม่ใช่เราแต่มีจริงๆและก็เมื่อเกิดแล้วดับเชื่อไหมล่ะพิจารณาดูถ้าไม่ดับก็อยู่อย่างนั้นอย่างเดียวไม่ต้องมีอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่นี่เปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกขณะแม้แต่นั่งอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคิดละใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ชอบละเดี๋ยวจำละเดี๋ยวลืมละทุกอย่างหมดที่มีจริงในชีวิตค่ะเริ่มมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดแล้ว แสดงเห็นความจริงว่าสิ่งนี้มีแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดได้ไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เกิดได้เลยไม่อยากโกรธแต่โกรธเห็นไหมคะแสดงชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแต่ว่ากว่าจะรู้จริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกระทั่งสามารถที่จะหมดความทุกข์ที่ไปยึดถือสิ่งที่เพียงแค่เกิดระดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏยังหลงคิดว่ายังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นความมืดคืออวิชชาเนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เราเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะปัญญากำลังเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีนะคะจนกว่าฟังอีกด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปคิดเองแต่ว่าไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอภิธรรมะใช่ไหมคะคืออะไรทุกคำต้องเข้าใจค่ะอภิธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะพอสอบทานเนี่ยจะรู้ว่าความมั่นคงของความเข้าใจเนี่ยระดับไหนอภิธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะต้องคิดยากไหมแค่คำถามธรรมดาแต่ถ้าไตร่ตรองแล้วเพิ่มความรู้ความเข้าใจขึ้นเป็นของตนเองนี่คือมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครไม่เข้าใจธรรมะคนนั้นไม่มีทางที่จะได้รับมรดกคือปัญญาที่สามารถที่จะเริ่มรู้ว่าในบรรดาสิ่งที่มีทั้งหมดนะคะไม่มีอะไรประเสริฐหรือมีค่าเท่ากับปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องหรืออย่างอื่นจะดีกว่า
2: อภิธรรมะ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าคำถามค่ะ
2: คำว่าอภินี่มันยิ่งกว่าธรรมะอะค
0: ่
2: ะ
0: ละเอียดลึกซึ้งยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นอภิธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่าถูกต้องเลยไม่เปลี่ยนค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะต่อไปนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยทั้งสิ้นนับแต่นี้ไปสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่านะคะธรรมะลึกซึ้งไหมคะเห็นกำลังเกิดดับมีแต่เห็นตอนเกิดก็ไม่รู้ตอนดับก็ไม่รู้มีแต่เห็นแต่ว่าถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและถ้าเห็นไม่ดับไปอย่างอื่นก็มีไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะตรัสรู้คือรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดทรงแสดงความจริงเพื่อให้คลายการที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาหรือเป็นเราหรือเป็นเขาหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นเราหรือของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีเราใช่ไหมคะแล้วมีอะไรค่ะไม่ยากทีละเล็กทีละน้อยรู้จักธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏจริงไหมได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะได้ยินใหม่ได้ยินใหม่แต่ได้ยินเก่าจะไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยนะคะลึกซึ้งไหมคะคำว่าอภิคือลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอภิธรรมะคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจแล้วนะคะจะมีคำประกอบหรือขยายให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะมีอีกคำหนึ่งค่ะปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคือบรมที่เราใช้นะคะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนลักษณะนั้นได้เลยค่ะใครจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นกลิ่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะและเป็นอะไรอีกหลายอย่างนะคะ
2: ค่ะทีนี้ชาวพุทธทั่วๆไปจะทราบก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ไม่ทราบว่าธรรมะของท่านเนี่ยความจริงของท่านเนี่ยมันลึกซึ้งมากค่ะซึ่งมันก็คงต้องอาศัยเวลาเรียนรู้ไม่ทราบว่าทั้งชีวิตจะเข้าใจได้หมดหรือเปล่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ธรรมะทั้งหมดต้องสอดคล้องกันเพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเวลาไปวัดงานศพฟังสวดพระอภิธรรมเดี๋ยวนี้กำลังฟังอภิธรรมหรือเปล่าค่ะถูกต้องเลยใช่ไหมคะเพราะธรรมะที่ไม่ใช่อภิธรรมเนี่ยไม่มีเพราะธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นอภิธรรมที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นภาษามัคคี ซึ่งใช้คำว่าบาลีปาละนี่นะคะดำรงพระศาสนาเพราะเหตุว่าเป็นภาษาที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์มากเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็พูดว่าฟังอภิธรรมแต่ว่าเป็นภาษาบาลีไม่รู้เรื่องแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับคนที่พูดภาษานั้นเขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะเราก็กล่าวในภาษาที่เราเข้าใจแต่ทั้งหมดก็คือว่าตรงกันใช่ไหมคะธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวัดไปฟังงานสวดศพใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็กำลังฟังหรือกำลังเข้าใจอภิธรรมะเพราะว่าธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉันถามว่านะคะทบทวนนะคะเดี๋ยวนี้มีอภิธรรมไหม
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยทั้งสิ้นเพียงฟังแล้วเข้าใจก็จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราด้วยต้องเข้าใจว่าธรรมะจะเป็นใครไม่ได้เพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะเข้าใจขึ้นอีกเมื่อกี้นี้พูดถึงอริยสัจธรรม4ใช่ไหมคะที่ท่องกันได้ทุกขะสมุทัยนิโรธมรรคสั้นๆเนี่ยนะคะแล้วทุกข์คืออะไรเห็นไหมคะทั้งหมดต้องตั้งต้นที่คำว่าคืออะไร
2: ทุกข์ก็คือความทุกข์ค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะทำไมเป็นทุกข์นะคะ
2: ก็ขอประทานโทษนะคะไม่ว่ายกอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธองค์อ่ะเอามาสอนเด็กอะฮะแต่ก็สอนแบบง่ายๆมากเลยนะคะบอกเขาว่าอริยสัจ4เนี่ยก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยถ้าเราพูดกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะเข้าใจยากก็จะบอกเขาว่าทุกข์ก็คือความทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรวันนี้เธอปวดหัวปวดหัวเพราะอะไรเมื่อวานเธอไปเล่นน้ำฝนอันนี้คือสมุทัยนิโรธก็คือดับทุกข์กินยามรรคก็คือไปหาหมอหรือไปซื้อยามากินสอนเขาแค่นี้ค่ะให้เขาเข้าใจแค่นี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมคะ
0: เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า เห็นไหมคะคิดเองพูดเอง
2: ค่ะ
0: แล้วก็อธิบายเองจำกันไปเอง
2: ค่ะ
0: แต่ทุกข์คืออะไร
2: ทุกข์มันก็คือความทุกข์ทั้งปวงอะค่ะความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นความ ทุกข
0: ์ก็แปลว่าเราลืมคำที่เราได้ฟังนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อกี้พูดเองใช่ไหมคะไตรลักษณ์
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไตรสามลักษณะทั้งสามใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นทุกข์อนิจจังเพราะเกิดขึ้นและดับไปเราชอบสิ่งที่ยั่งยืนใช่ไหมคะเราไม่อยากให้อะไรสูญหายไปเลยสักอย่างแต่ว่าสิ่งใดสิ่งก็ตามที่เกิดแล้วสิ่งนั้นต้องดับไปใครห้ามได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เกิดแล้วไม่ให้ตายได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยค่ะอนิจจังไม่เที่ยง
2: ค่ะ
0: ความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทุกอื่นรักษาได้ไปหาหมอได้แก้ได้ใช่ไหมคะแต่ใครจะเปลี่ยนทุกซึ่งเกิดดับไม่ให้ดับไม่ให้เป็นทุกเพราะทุกที่นี่หมายความถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเกิดขึ้นนะคะไม่เที่ยงอนิจจังสิ่งนั้นแหละความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงไตรลักษณะก็หมายความถึงลักษณะของธรรมะทุกอย่างที่มีจริงที่เกิดขึ้นต้องดับจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกขะอริยสัจจะเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะประจักษ์แจ้งได้ไหมการเกิดดับ
2: ได้ค่ะ
0: เป็นอริยสัจจะเป็นความจริงของผู้ที่สามารถรู้ความจริงนี้ได้แต่เราขณะนี้ฟังสภาพนี้เกิดหรือยังดับหรือยัง
2: เกิดแล้วดับแล้ว
0: รู้ไหม
2: รู้ค่ะ
0: รู้ตรงไหนตอนไหน
2: ตอนที่ได้ยินค
0: ่
2: ะ
0: อะไรดับ
2: เสียงค่ะ
0: ค่ะ
2: และอะไรได้ยินดับไป
0: และอะไรดับอีกถ้าไม่รู้อะไรดับสิ่งนั้นก็เป็นสุขเพราะไม่เห็นการเกิดดับต่อเมื่อไรทุกอย่างที่เกิดดับไม่มีอะไรสักอย่างซึ่งเกิดแล้วไม่ดับเมื่อนั้นแหละเป็นสภาพที่ไม่น่ายินดีเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขะที่นี่นะคะหมายความถึงการเกิดดับนั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจความรู้สึกเป็นสุขเนี่ยเกิดแล้วดับไหม
2: ดับค่ะ
0: เป็นทุกข์ไหม
2: ก็แล้วแต่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้เลยค่ะนี่ไม่ได้ละเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นไตรลักษณะคือเมื่อดับแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีจะใครจะชอบสิ่งซึ่งแค่ไม่มีนะคะแล้วก็เกิดมีชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยน่าพอใจเลยค่ะ
2: ก็ไม่น่าพอใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าทุกขอริยสัจจะหรือทุกขลักษณะหมายความถึงการเกิดดับเพราะฉะนั้นความสุขมีจริงไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่มีเมื่อไหร่
2: เมื่อเกิดความปิติกับอะไรสักอย่าง
0: มีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นสุขใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่มีเนี่ยต้องเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นสุขต้องเกิดแล้วดับไหม
2: ดับค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นสุขนั้นเป็นทุกข์หรือเปล่า
2: ทุกข์ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมคะ ถ้าคิดแล้วไตร่ตรองแล้วจะรู้ว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นความทุกข์ที่พระอริยะบุคคลที่ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วสามารถประจักษ์ได้จึงมีสาวกตั้งแต่พระโสดาบันดับกิเลสระดับหนึ่งพระสกทาคามีดับกิเลสต่อไปอีกพระอนาคามีก็ดับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและพระอรหันต์ไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยเพราะฉะนั้นต้องประจักษ์แจ้งทุกสิ่งเป็นทุกจึงไม่ติดข้องตอนนี้รู้จักไตรลักษณ์แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่เกิดเป็นทุกไหม
2: ไม่เกิดก็ไม่ทุก
0: ถูกต้องค่ะต้องเฉพาะสิ่งที่เกิดแล้วดับเท่านั้นที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้กำลังเป็นทุกข์หรือเปล่าคะทุกวันแม้แต่เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่า
2: ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์ค่ะ
0: ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
2: ก็เกิดดับไปเรื่อยเกิดดับไป
0: เรื่อยเกิดดับเป็นทุกข์หรือเปล่าเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเปลี่ยนได้ไหมถ้าเป็นความจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจากไม่มีก็มีที่สั้นแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหมือนไม่เคยเกิดเลย
4: กราบเรียนพระอาจารย์ครับเราจะสามารถปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับ
0: เราไม่รู้ใช่ไหมคะ
4: ไม่รู้ครับ
0: และจะปฏิบัติ
4: ครับใช่ครับ
0: ก็ไม่รู้
4: หมายความว่าถ้าจะรู้ก็คือต้องศึกษาทางทฤษฎีก่อนใช่ไหมครับ
0: ฟังคำของใครที่ควรฟังอย่างยิ่ง
4: พระพุทธเจ้า
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะแล้วก็ไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะ
4: ครับ
0: จนกระทั่งจะนำไปสู่การเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นคือปฏิปฏิแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนะคะ
4: ค
0: ไม่รู้ก็คือต้องไม่รู้ไปเรื่อย
4: ๆครับก็คือต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
0: เข้าใจด้วย
4: เข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจล่ะครับ
0: ก็ไม่เข้าใจไปตลอด
4: ต้องหาผู้รู้มาอธิบาย
0: ใครจะรู้ถ้าไม่ใช่รู้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรงกันกับ คำที่พระองค์ได้ตรัส
4: ผมก็มีความสงสัยว่าการฝึกสติสัมปชัญญะต่างๆเนี่ยนะครับฝึกแบบไหนที่จะให้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็เป็นทางที่พ้นทุกข์ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับ
0: เวลาที่มีใครไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าให้ใครทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ทรงแสดงความจริงให้ผู้นั้นเนี่ยเข้าใจถูกต้องเป็นความเข้าใจของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเขายังคงไม่รู้อยู่นะคะและใครบอกให้ทำอะไรก็ทำด้วยความไม่รู
4: ้ทีนี้ที่พระองค์ตัดไว้ว่าสติปัฏฐาน4อย่างเช่นหมวดกายนะครับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระองค์ตัดไว้ว่าหมวดของอิริยาบถะก็คือยืนเดินนั่งนอนตรงนี้ก็คือที่พระองค์บอกว่าให้เรารู้ชัดว่าเรายืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ซึ่งครูบาอาจารย์ก็สอนว่าเราสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตรงนี้ผมไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างกระจ่างเท่าไหร่ครับ
0: ก็ถูกต้องนะคะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนั่นแหละถูก จะเข้าใจได้ยังไงพูดแค่นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกี่พรรษา
4: ครับ
0: 45พรรษาแสดงว่าคำของพระองค์เนี่ยง่ายหรือยากที่จะเข้าใจ
4: ครับยากครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่านั่งก็รู้ยากไหม
4: ยากครับก็ถึงไม่เข้าใจคร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นนั่งคืออะไรรู้ไหม
4: ก็คือ การกำหนดสติรู้ว่าตัวเองนั่ง
0: ยังค่ะไม่ได้ถามว่ากำหนดอะไรถามว่านั่งน่ะคืออะไรรู้ไหม
4: ก็เป็นอิริยาบถหนึ่งครับ
0: อิริยาบถนั่นน่ะคืออะไรรู้ไหม
4: ไม่ทราบครับ
0: ไม่ทราบเพราะฉันต้องตั้งต้นตั้งแต่คำว่าธรรมะ
4: ครับ
0: ค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้อะไร

0: ผู้ฟังเข้าใจเริ่มมีปัญญาของตนเองนะคะแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยไม่รู้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นไม่ใช่45พรรษานั่งก็ให้รู้ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
1: ครับผม
0: เพราะไม่รู้นี่ค่ะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นเรื่องของความรู้ไงครับอย่างที่เราสนทนากันถ้าความรู้มั่นคงขึ้นสะสมจนมีกำลังสามารถเข้าใจว่าธรรมะอยู่ตรงไหนขณะที่นั่งเนี่ยเข้าใจธรรมะได้ไหมครับขณะที่ยืนเข้าใจธรรมะได้ไหมขณะที่นอนเข้าใจธรรมะได้ไหมสำคัญคือความเข้าใจธรรมะดังนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความละเอียดของธรรมะเพื่อให้รู้ความจริงไงครับอย่างที่เราสนทนาในช่วงแรกว่าธรรมะอยู่ตรงไหนธรรมะคืออะไร
1: คร
3: ับ ดังนั้นถ้าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะแล้วขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะรู้ได้ยังไงแต่เมื่อสะสมปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนป
1: ั
3: ญญาสามารถรู้ตามความเป็นจริง
1: ครับ
4: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้เราฟังคำจากพระพุทธเจ้าปัจจุบันเราก็ฟังจากพระสงฆ์ที่เป็นพระผู้ใหญ่อะค่ะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าคำที่ท่านแสดงเนี่ยเป็นคำที่พระพุทธเจ้าแสดงหรือเปล่าจริงๆแล้วเราควรจะฟังจากตรงไหนคะ
0: ค่ะฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้และจะรู้ความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของแต่ละคำที่ได้ฟังว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะจนกว่าจะรู้ว่าความจริงของสิ่งนี้เป็นอย่างไรจึงรู้ว่าผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถที่จะกล่าวความจริงของสิ่งที่มีเช่นขณะนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นโลกจึงมีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็เป็นโลกนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดและสิ่งนั้นดับและสามารถที่จะรู้ความจริงที่เกิดดับได้ด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นที่ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะต้องมาจากภาษาบาลีนะคะปฏิปฏิแต่คนไทยเนี่ยใช้คำว่าปฏิบัติเลยเข้าใจว่าทำเพราะฉันก็คิดว่าต้องไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าทำอะไรแล้วจะรู้อะไรถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องแต่ถ้ามีการฟังเข้าใจเข้าใจแค่ฟังไม่พอเพราะเหตุว่าต้องสามารถที่จะรู้จริงถึงการที่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นมิฉะนั้นแล้วก็เลื่อนลอยใช่ไหมคะแต่คำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่ไม่รู้แล้วไปทำไปนั่งนั่งทำไมไปยืนไปเดินไปนอนรู้อะไรก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่จากการที่ได้ฟังคำซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีจริงๆและสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมั่นคงหรือยังว่าสามารถที่จะประจักษ์ได้แต่ไม่ใช่ขั้นฟัง
4: ค่ะ
0: จึงมีขั้นปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะแต่ไม่ใช่ไปทำค่ะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
5: รำพันธรรมะความเดือดร้อนรำคาญใจและความฟุ้งซ่านเป็นสภาพธรรมะที่คล้ายคลึงกันและเป็นเครื่องกั้นของกุศลเช่นความรำพันซึ่งเป็นความเดือดร้อนรำคาญใจในอกุศลที่ทำไปแล้วหรือกุศลที่ยังไม่ได้ทำซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นจากการสนทนาชาคระสูตรที่มสพ.15 กุมภาพันธ์2557

0: คยได้ยินใครรำพันไหมคะใช้คำว่ารำพันหมายความว่าอะไรคะรำพัน
1: คนที่บ่นขึ้นมานะคะท่านอาจารย์ไม่อดทนแล้วก็หงุดหงิด
0: ถ้าใครก็ตามจากไปเอาละค่ะรำพันละไม่เคยได้ดูแลท่านเลยท่านป่วยไข้ได้เจ็บก็ทอดทิ้งท่านท่านจากไปก็นั่งพูดไปขณะนั้นนะคะรำพันในกิจที่ควรทำแต่ไม่ได้ทำหรือในกิจที่ไม่ควรทำแต่ทำไปแล้วเคยมีไหมคะกุกกุจจะรำคาญใจในสิ่งซึ่งได้ทำไปแล้วในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ายังไม่ได้ทำในสิ่งที่คิดว่าควรจะทำแต่ว่าไม่ได้ทำ

0: ันนี้ก็พอที่จะเห็นได้ถ้าไม่มีการแสดงออกมาก็อยู่ในใจแต่ว่าถ้ามีการที่แสดงโดยการกระทำหรือคำพูดเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะกุกกุจจะแทนที่จะทำทันทีกลายไปนั่งคิดอยู่นั่นแล้วถึงสิ่งที่ไม่ได้ทำหรือว่าได้ทำไปแล้วทั้งที่ไม่ดีและที่ดีเนี่ยเสียเวลาไหมคะคิดทำไมผ่านไปแล้วหมดไปแล้วทำดีทันทีไม่เสียเวลาเลยและทำได้มากด้วยแทนเวลาที่เสียไปเพราะรำพันเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องกั้นด้วยอันนี้ก็ยังพอจะเห็นแต่ว่าไม่ทราบว่าใครขี้รำพันบ่นรำพันบ่อยๆหรืออะไรบ่อยๆก็แล้วแต่อัธยาศัยนะคะแต่ให้ทราบว่าขณะนั้นก็เป็นนิวรณ์ค่ะแทนที่คนนั้นถ้าบอกว่าเสียดายเหลือเกินระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ได้ดูแลท่านหรืออะไรก็ตามแต่หรือเพื่อนฝูงมิตรสหายที่จากไปทำทันทีเดี๋ยวนั้นเลยไม่กั้นละแทนที่จะไปนั่งคิดแล้วคิดอีกรำพันแล้วรำพันอีกก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าสิ่งใดที่เป็นกุศลทำแล้วไม่เดือดร้อนค่ะแต่ว่าสิ่งใดที่เป็นอกุศลทำแล้วเดือดร้อนเพราะได้ทำไปแล้วอันนี้ก็แสดงเห็นว่าเครื่องกั้นของกุศลก็คือว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆว่าการรำพันหรือการรำคาญใจเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยก็จะค่อยๆห่างแทนที่จะคิดมากโมนคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็คือทำสิ่งที่ดีทันทีเพราะฉะนั้นสำหรับอุทธัจจะเนี่ยเว้นจากพวกนี้แล้วทั้งหมดที่เหลือนะคะที่ไม่ใช่กุศลขณะนั้นเป็นอุทธัจจะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกเหมือนไม่สงบแต่ก็จับไม่ได้ว่าเพราะอะไรขณะนั้นจะว่าเพราะโลภะก็ไม่ชัดเจนนะคะจะเพราะโทสะก็ไม่ใช่แต่ขณะนั้นอาจจะกระสับกระส่ายอย่างคนที่เป็นโรคเจ็บไข้เราก็อาจจะเห็นอาการของเขานะคะซึ่งไม่สงบกระวนกระวายแต่ขณะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีโลภะเกิดร่วมด้วยหรือเปล่ามีโทสะเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าขณะนั้นจิตไม่สงบกระสับกระส่ายเพราะฉะนั้นสำหรับอุทธัจจะเนี่ยค่ะก็เว้นจากสภาพธรรมะอื่นๆที่เป็นอกุศลนะคะสภาพธรรมะที่ไม่สงบในขณะนั้นก็เป็นอุทธัจจะซึ่งก็เป็นเครื่องกั้นต่างกับสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะ
1: อุทธัจจะก็เป็นอกุศลเจตสิกหนึ่งกุกุจจะก็อีกเจตสิกหนึ่งทีนี้เนี่ยท่านรวมสองเจตสิกแสดงเป็นนิวรณ์เดียวครับท่านอาจารย
0: ์ใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
0: หมายความว่าขณะที่รำพันนั่นเองก็สามารถที่จะรู้ถึงความไม่สงบของจิต
1: ซึ่งเป็นอุทธัจจะ
0: ค่ะความไม่สงบของจิตทำให้แม้แต่คิดรำพันและเวลาที่กิเลสเกิดนะคะกำลังพอใจเนี่ยไม่ใช่รำพันใช่ไหมคะ
1: ไม่
0: กำลังชอบดอกไม้สวยๆเนี่ยไม่ใช่รำพันใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นกามฉันทะนิวรณ์แต่พอรำพันก็รู้แล้วว่าแม้ไม่เห็นทำอะไรไปที่เป็นอกุศลหรือว่ากุศลที่ยังไม่ได้ทำควรจะทำแต่ไม่ได้ทำความฟุ้งซ่านก็เกิดแม้เพียงคิดอย่างนั้นค่ะเยื่อใยอาลัยอาวรณ์ที่ต้องคิดอย่างนั้นรู้อย่างนี้จะได้หยุดรำพัน
2: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2560
3: ท่านจ๋าครับจุดประสงค์หลักของการฟังพระธรรมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ศึกษาพระธรรมนั้นคืออย่างไรครับ
0: ค่ะก็ฟังเพื่อเข้าใจ
3: ครับในประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตนเองก็จะทำให้ระลึกถึงบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงความจริงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทหรือว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธนั้นจะขาดการฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยนะครับ
0: ค่ะที่จริงต้องฟังก่อนถึงจะเป็นชาวพุทธนะคะไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธก่อนแล้วฟังธรรมะเพราะเหตุว่าชาวพุทธหมายความถึงผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณจึงฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังมีนะคะตั้งแต่เกิดจนตายทุกแห่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อเรา จะได้ฟังคำซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะให้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่ไหนและได้ยินอะไรนะคะตามโรงเรียนหรือที่ต่างๆที่มีการแสดงปาฐกถาหรือเรื่องราวต่างๆก็เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นมาเคยฟังญาติพี่น้องพูดไหมคะเพื่อเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็มีชีวิตอยู่ทุกวันทั้งวันนะคะก็ได้ยินได้ฟังแต่คำซึ่งไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีตั้งแต่เกิดจนตายถ้าคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าง่ายคงไม่ต้องบำเพ็ญพระบารมีนานอย่างนั้นที่จะตรัสรู้ความจริงแต่ต้องยากลึกซึ้งแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู
4: ้ขออนุญาตเรียนถามค่ะคำจริงจากคำกล่าวของผู้รู้เนี่ยค่ะคืออะไรคะ
0: ต้องมีสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะแล้วก็พูดคำนั้นตรงกับความจริงของสิ่งนั้นจึงเป็นคำจริงเวลาที่โกรธโกรธมีจริงๆค่ะความจริงก็คือว่าโกรธมีลักษณะที่เป็นโกรธไม่เป็นอย่างอื่นจริงไหมไม่ได้บอกว่าโกรธเป็นอย่างอื่นนะคะแต่โกรธเป็นโกรธจริงไหม
4: หนูไม่รู้ว่าโกรธเป็นโกรธที่จริงอะเป็นยังไงอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
0: ไม่เคยโกรธเลยค่ะ
4: โกรธค่ะ
0: ค่ะตรงนั้นแหละค่ะคือโกรธเป็นโกรธกว่าจะฟังจนกระทั่งมั่นคงว่าโกรธเป็นโกรธไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะโกรธเป็นโกรธแค่คำเดียวก็ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
4: อ๋อเพราะทุกวันนี้ถ้าโกรธก็กลายเป็นหนูโกรธอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เป็นตามที่ท่านอาจารย์บอกอย่างนั้นเลยอะค่ะ
0: ต้องตามความเป็นจริงก็คือว่าโกรธเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นโกรธคำจริง
4: การที่เราจะเป็นเราอยู่อย่างเงี้ยที่จะฟังคำจริงได้เนี่ยคงต้องใช้เวลาเยอะเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนการที่เราจำว่าเป็นเราตัวเราของเราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นเฉพาะสิ่งนั้นไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ของเราได้ก็ต้องเป็นการเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็ต้องอาศัยคำมากมายเพียงแค่นี้ค่ะไม่มีทางที่จะทำให้ละการยึดถือสิ่งที่กำลังมีว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เราเช่นเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดจำเป็นจำไม่ใช่เราเพราะหมดแล้วค่ะเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลย
5: พระอาจารย์ครับในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะตามความเป็นจริงก็จะแสดงถึงอกุศลธรรมว่าเป็นธรรมะที่เศร้าหมองเป็นธรรมะที่เปรียบเหมือนของที่เน่าหรือว่ามีกลิ่นที่เหม็นเนี่ยครับแต่ว่าแม้ฟังอย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นอกุศลที่กำลังโกรธหรือกำลังติดข้องตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดนะครับ
0: ค่ะคิดเองที่จะให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ
5: ไม่ได้แน่นอน
0: ต้องอาศัยคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงให้ค่อยๆเข้าใจความจริงขึ้น
5: ซึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยอกุศลเนี่ยจะเป็นกุศลไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เศร้าหมองเป็นจริงอย่างนั้นอยู่แล้วครับ
0: อกุศลอะไรล่ะคะก็ต้องรู้อีกอกุศลเฉยๆก็ไม่ได้ต้องทีละหนึ่งอกุศลทั้งหมดเศร้าหมองหมายความว่าไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดคำว่าเศร้าหมองที่นี่ไม่ใช่ความรู้สึกโศกเศร้าแต่หมายความว่าเป็นลักษณะที่เป็นมลทินไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอกุศลอะไรก็ต้องทีละหนึ่งที่จะเห็นความเป็นสิ่งที่เน่า
5: ครับอย่างเช่นพระวิหักตรัสถึงมนทินยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายก็คือความไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้ความจริงนะคะจึงยึดถือสิ่งที่ปรากฏเมื่อเกิดว่าเป็นเราลองสิ่งนั้นไม่เกิดสิมีเราไหม
5: ก็ไม่ได้ถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราถ้าไม่มี
0: เพราะไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นก็เข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเราถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเราก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีแต่ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่เกิดหลากหลายมากนะคะบางอย่างก็ยึดถือว่าเป็นของเราหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้บางอย่างก็ยึดถือว่าเราไม่ยึดถือโต๊ะว่าเราใช่ไหมคะ
5: ไม่ได้ยึดถือตัว
0: เราแต่เห็นเดี๋ยวนี้ใครเห็น
5: เราเห็น
0: เราเห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเราเห็นไหม
5: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เชื่อแต่ธรรมะต้องพิจารณาไตร่ตรองนะคะกว่าจะเห็นโทษเห็นภัยเห็นมนทินของอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยค่ะอยู่คุ้นเคยกับอกุศลมานานจนกระทั่งไม่รู้สึกเลยนะคะว่าอยู่ในท่ามกลางของเน่าๆนะคะชินมากเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยการฟังขณะที่ฟังนะคะเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราฟังหรือยัง
5: แม้ฟังธรรมะก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราที่ฟัง
0: ต่อเมื่อได้ฟังมานานสะสมมานานนะคะจะเห็นจะได้ยินก็รู้ทันทีว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆและเห็นก็เป็นเห็นเห็นไม่ใช่ได้ยินถ้าเห็นไม่เกิดได้ยินไม่เกิดก็ไม่มีเห็นไม่มีได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยนะคะเมื่อเกิดขึ้นเท่านั้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเพียงแค่เกิดมามีชั่วคราวแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ไม่เหลืออ
5: ย่างเช่นที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเมื่อมีสิ่งนั้นจึงยึดถือครับ อย่างเช่นขณะที่หลับสนิทเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยแต่พอตื่นขึ้นมาก็มีเรามีวัตถุสิ่งของทั้งหมดมาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ถ้าไม่เกิดจะมีหลับไหม
5: ก็ไม่มีคร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะมีเกิดสิคะจึงมีหลับถ้าไม่เกิดใครจะหลับคะ
5: ไม่มี
0: ไม่มีแต่เพราะมีเกิดจึงมีหลับ
5: แต่ก็เหมือนกับว่าความยึดถือเนี่ยก็มาพร้อมกับตื่นเลยครับท่านอาจารย์ทั้งหมดเลย
0: ความไม่รู้นี่ไม่รู้นานมากเลยค่ะไม่มีทางจะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าธาตที่มีจริงชนิดหนึ่งคือธาตุไม่รู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้จึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุสิ่งซึ่งคงไว้ซึ่งลักษณะของตนใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังนะคะฟังแล้วคิดไตร่ตรองเข้าใจแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจากไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ฟังเป็นฟังแล้วก็คิดแล้วก็เข้าใจก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งละคลายความไม่รู้เพราะฉะนั้นธาตุที่จะละความไม่รู้ก็คือวิชชานะคะหรือปัญญาซึ่งตรงกันข้ามกับอวิชชาหรือโมหะ
5: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าแม้ขณะที่ฟังขณะนี้ก็ไม่ใช่เราเนี่ยหมายความว่าต้องมีความเข้าใจในแต่ละอย่างอย่างเช่นได้ยินเสียงหรือว่าการคิดถึงคำคือถ้าพูดถึงการฟังธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับกล่าวโดยกว้างๆทั้งหมดก็ไม่สามารถเข้าใจธรรมะอะไรได้ครับ
0: ได้ยินแต่ละคำเข้าใจผ่านไปทิ้งไปหมดหรือว่าได้ยินคำนั้นแล้วนะคะมีความเข้าใจมั่นคงพอได้ยินอีกก็เข้าใจอีกมั่นคงขึ้นอีกเพิ่มเติมขึ้นอีกเช่นเห็นเป็นเห็นได้ยินคำนี้ใครจะปฏิเสธและเห็นก็ต้องเกิดด้วยถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและเดี๋ยวนี้เห็นอยู่ไหนเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแล้วหมดไปแล้วแต่ละคำฟังแล้วไม่ใช่ทิ้งไปเลยนะคะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วสะสมจนกระทั่งมั่นคงกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่เช่นนั้นเพียงแค่ฟังว่าได้ยินเกิดแล้วดับไม่ใช่เราเท่านั้นไม่พอต้องฟังพระธรรม45พรรษาที่ทรงแสดงนะคะเพื่ออนุเคราะห์ผู้ที่ไม่ได้สะสมมาที่จะสามารถเข้าใจคำที่ได้ฟังแล้วก็สามารถรู้ประจักษ์แจ้งความจริงตรงที่ได้ฟังเพราะเหตุว่ายังไม่ได้อบรมมาพอ
5: การเป็นผู้ยังมีปกติที่หลงลืมสติครับอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นไหมก็มีปัจจัยให้มีการที่จะคิดถึงแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้แต่ตามปกติในชีวิตประจำวันยากครับที่จะมาคิดพิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะเราคิดเองนะคะหลงลืมสติ
5: ครับ
0: ยังไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรเพราะฉะนั้นเขาว่าเราก็ว่าตามเขาบอกว่ามีสติเราก็ว่ามีสติเขาว่าหลงลืมสติเราก็ว่าหลงลืมสติข้ามถนนให้มีสติเราก็พลอยมีสติไปกับเขาด้วย ดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคำที่ได้ฟังถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆมีภาวะความเป็นสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ก็ไม่คงทนนะคะไม่ยั่งยืนเพียงแค่เกิดมามีแล้วก็หามีไม่แล้วก็ไม่กลับมามีอีกได้เลยสิ่งใดก็ตามที่ดับไปแล้วนะคะจะไปแสวงหาทั่วจักรวาลไหนก็ไม่สามารถที่จะหาได้เพราะดับคือดับไม่กลับมาอีกเลย
5: การเข้าใจธรรมะอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่ใช่เพียงฟังคำแล้วมาคิดแล้วก็สามารถกล่าวตามที่พระองค์แสดงได้ว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกได้เป็นไปในกุศลหรือว่าคุณความดีโดยประการต่างๆขณะนี้ยังไม่เข้าใจสติแล้วครับท่านอาจารย์
0: ค่ะก็มีแต่ชื่อมีแต่คำแล้วก็พูดไปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องละเอียดเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งต้องรอบคอบเพราะว่าธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปยังความโกรธนะคะเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับไปอีกเลยถ้าจะเกิดโกรธอีกก็ไม่ใช่โกรธเก่าซึ่งไปสะสมเก็บไว้ที่ไหนตรงไหนแล้วก็กลับออกมาเกิดใหม่ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าแต่ละคำเนี่ยให้เข้าใจอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่รีบร้อนพอใครพูดว่าสติเราก็อยากมีสติอย่างนั้นก็จะไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเพราะเป็นเราที่ไม่รู้แล้วก็อยาก
5: แต่ว่าพระธรรมเทศนาทุกๆคำที่เป็นคำจริงเนี่ยเพื่อส่องให้เข้าใจลักษณะของสติ
0: ค่ะ
5: อาจารย์
0: เพราะฉะนั้นควรศึกษาธรรมะทีละคำอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะแค่ธรรมะคำเดียวหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่มีจริงก็ไม่ต้องกล่าวถึงไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่มีจริงนะคะมากมายรวมเรียกว่าธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่นี่ห้องนี้ก็มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าเข้าใจถูกต้องซึ่งเกิดดับไม่กลับไปอีกเลย
5: ท่านอาจารย์ครับนั้นความติดข้องพอใจเนี่ยก็คือติดข้องเป็นไปในทุกทวารทุกสิ่งที่ปรากฏดังนั้นการที่จะละความยึดถือในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ต้องเป็นไปทุกทวารทุกสิ่งที่ปรากฏด้วยอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทวารคืออะไร
5: ทวารหมายถึงทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนใหม่อย่างนี้ค่ะเขาคงจะสงสัยนะคะทวารเกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยพอจะรู้ว่าทวารก็หมายความว่าประตูแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเห็นใช่ไหมคะพระเช่นธรรมะเนี่ยค่ะที่จะให้รู้จริงๆเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องอาศัยความละเอียดนะคะเช่นธรรมะสิ่งที่มีจริงทวารมีจริงไหมทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะคนที่ฟังธรรมะต้องฟังแล้วคิดว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่มีจริงนั้นน่ะคืออะไรแล้วก็ต้องแต่ละหนึ่งด้วย
5: ถ้าทวารในที่หมายถึงทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นด้วยอารมณ์จะมีอยู่6ทวาร
0: ค่ะหมายความว่าจิตเป็นธาตุรู
5: ้ครับ
0: ไม่รู้ได้ไหม
5: ไม่รู้ไม่ได้ครับ
0: ไม่รู้ไม่ได้นะคะและต้องอาศัยทวารหรือจึงรู
5: ้คือจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยทวารก็มีไม่อาศัยทวารก็มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะพูดถึงทวารเราไม่ได้พูดถึงประตูทางเข้าทางออกของบ้านช่องตึกรามนะคะแต่พูดถึงทางที่จิตเกิดขึ้นรู้เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้จิตเกิดเมื่อไหร่รู้ค่ะเป็นธาตุรู้ใครห้ามไม่ให้จิตรู้ไม่ได้ใครบอกว่าอย่ารู้นะก็ไม่ได้เพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นกำลังศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครตรงกับภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการฟังในภาษาไทยถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจคำในภาษาอื่นได้โดยเฉพาะในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามคธีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับชาวมคธเขาอยู่ที่นั่นนะคะและเขาก็พูดภาษานั้นเพราะฉะนั้นจะให้เขาเข้าใจก็ต้องใช้ภาษาที่เขาเข้าใจได้สำหรับเราก็เหมือนกันนะคะต้องตั้งต้นด้วยการเข้าใจถูกต้องว่าถ้า จิตไม่มีธาตุรู้ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะต่างกับธาตุที่มีแต่ไม่รู้เช่นแข็งมีสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุแต่ละหนึ่งนะคะแข็งมีแต่แข็งไม่รู้อะไรกลิ่นก็มีแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นแข็งก็ไม่ปรากฏกลิ่นก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเข้าใจแล้วก็มั่นคงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่เกิดแล้วรู้ไม่ให้รู้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องเกิดจึงรู้เป็นธาตุรู้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นในห้องนี้แต่เพราะเหตุว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยเพราะมีธาตุรู้เกิดแล้วก็รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏแค่นี้ค่ะดูง่ายๆดูธรรมดานะคะแต่ลึกซึ้งที่ว่าเข้าใจต้องเข้าใจให้ตรงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นที่โต๊ะมีอะไรก็เป็นอย่างนี้ข้างนอกห้องมีอะไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ค่ะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีขาวจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมนั้นเพียงแค่รู้แต่ว่าไม่ใช่เข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะคะแค่เห็นอย่างนี้ค่ะลองบอกว่าแค่เห็นนึกออกสิคะว่าเร็วแค่ไหนเพราะเวลานี้เห็นคนเห็นดอกไม้เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้มากมายแต่แค่เห็นน้อยแค่ไหนคะแค่เห็นแค่เห็นต้องยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะแค่เห็นถ้าเรายกอะไรให้ใครดูนะคะเร็วๆแล้วก็เอาออกไปแค่เห็นเขาบอกได้ไหมว่าเป็นอะไรแต่ถ้านานก็สามารถที่จะบอกได้นะคะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนี่ค่ะสั้นมากเร็วมากปรากฏสั้นหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้หมดไปเลยนะคะยังมีสภาพธรรมะอื่นนี่ค่ะอาศัยปัจจัยเกิดสืบต่อแต่ไม่ใช่อันเก่าเลยค่ะใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นจากเกิดขณะแรกเป็นเด็กเล็กๆจนกระทั่งโตจนกระทั่งถึงณวันนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะคะแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะเกิดสืบต่อตลอดเวลาไม่ขาดไปเลยจึงไม่ปรากฏว่าเราหายไปไหนจากโลกนี้มีแต่เราตลอดเวลาเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหิวเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวนอนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความเป็นธาตุรู้ก่อนนะคะว่าที่เป็นเราเนี่ยความจริงก็คือว่ามีธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เกิดไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้จึงเป็นธรรมะซึ่งธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาแต่ว่าจิตขณะใดก็ตามมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะจิตเป็นธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นถ้าทางตาเราก็ใช้คำว่าเห็นขณะนี้นะคะตาไม่ใช่เห็นไม่มีตาก็ไม่เห็นนี่แค่นี้ค่ะต่างกันละว่าตาไม่เห็นแต่ว่าเห็นกำลังเห็นเพราะต้องมีตาถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นแต่ตาไม่เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังเห็นเพียงถูกเห็นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแค่เห็นหนึ่งยังไม่รู้เลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเพราะไม่รู้จึงมีความติดข้องมีการแสวงหามีความยึดมั่นมีความเป็นเราซึ่งเมื่อมีความเป็นเราแล้วนะคะแสวงหาทุกอย่างเพื่อเราเพราะรักเราที่สุดค่ะดีไหมคะเดือดร้อนทุกวันแสวงหาทุกวันก็ไม่รู้
5: ครับท่านอาจารย์ครับแสดงว่าการที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยต้องจากที่เคยเป็นเราในทั้งวันจนสามารถเข้าใจในแต่ละหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าแม้เห็นเนี่ยก็ต้องมีตาและต้องมีสิ่งที่กำลังถูกรู้คือสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยการเห็นจึงเกิดขึ้นการที่จะมีความเข้าใจอย่างนี้จึงค่อยๆที่จะเห็นความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์
0: ค่ะค่อยๆเข้าใจค่ะอย่างอีกไกล ค่ะเพียงแต่ว่าเริ่มเข้าใจถูกต้องเพราะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังคำของคนอื่นนะคะไม่สามารถที่จะทำให้ไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในขั้นการฟังเข้าใจจริงในขั้นการฟังหมายความว่าจากการฟังเนี่ยไม่มีการที่จะเปลี่ยนเป็นคิดอย่างอื่นจะบอกว่าจิตไม่มีธาตุรู้ไม่มียอมรับไหมในเมื่อขณะนี้กำลังเห็นทางตาจะไม่รู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้นั่นคืออะไรสีสันต่างๆก็ปรากฏว่ามีจริงๆเสียงมีจริงเพราะได้ยินจะบอกว่าเสียงไม่มีได้ยินไม่มีได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำจริงก็คือคำที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจถูกต้องเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่านะคะยากไหมที่จะเห็นว่าไม่มีเราดีกว่ามีเราหรือว่ามีเราดีกว่าต้องเป็นคนตรงมากค่ะการศึกษาพระธรรมนะคะความจริงก็คือความจริงเข้าใจขั้นฟังรอบรู้มั่นคงขั้นฟังภาษาบาลีใช้คำว่าปริยัติเบื้องต้นของการที่ปัญญาจะเจริญจากการที่มีความเห็นถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่ต้นจะรู้ความจริงได้ยังไงจะไปทางถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นความละเอียดลึกซึ้งของการฟังก็คือว่าฟังเพื่อความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีมั่นคง
6: ท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตนำใบโฆษณานะเป็นการเรียรายทำบุญของวัดข้อความก็มีอย่างนี้ครับขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับพระภิกษุที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสสิ่งเหล่านี้ที่ทางวัดแต่ละวัดได้ทำไปแล้วเนี่ยตามพระธรรมและพระวินัยอย่างไรครับ
0: ค่ะพูดอะไรก็พูดไปคนฟังเข้าใจหรือเปล่าคะคนฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำที่มีประโยชน์เพราะเหตุว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่รู้อะไรเลยคิดกันเองต่างๆนานาได้ยินคำอะไรก็เชื่อก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อง่ายๆนะคะโดยที่ว่าต้องศึกษาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละคำเช่นข้อความที่กล่าวถึงนะคะเป็นการเรียรายของพระภิกษุ
6: ใช่ครับ
0: ค่ะต้องรู้ว่าพระภิกษุคือใครไม่ใช่ว่ายังไม่รู้ว่าภิกษุคือใครก็ตามไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ยินคำอะไรไม่รู้ก็คือไม่รู้ต้องผิดแน่เวลาไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้และศึกษาให้เข้าใจเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นประโยชน์ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้าไม่รู้ว่าภิกษุคือใครเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าข้อความนั้นน่ะคืออะไรถูกหรือผิดเพื่ออะไรมีใครไม่รู้จักภิกษุบ้างคะคำตอบจะเป็นความจริงไหมถ้าเปลี่ยนคำถามว่ามีใครรู้จักภิกษุบ้างเห็นไหมคะถ้าถามคำแรกว่ามีใครไม่รู้จักภิกษุคนที่อยู่เมืองไทยเห็นผู้ที่ครองผ้าเราใช้คำว่าผ้ากาสาวพัสนะคะในภาษาบาลีซึ่งหมายความถึงผ้าย้อมฝาดเป็นผ้าที่คนไม่ต้องการโจรไม่ลักไม่ขโมยไม่ใช่ผ้าสวยงามอะไรนั่นเหมาะกับผู้ที่สละเพศคฤหัสถ์ซึ่งติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะจึงสามารถที่จะครองผ้ากาสาวพัสได้แสดงเพศของการสละการละความติดข้องนะคะแต่ต้องตามพระธรรมวินัยเพราะเหตุว่าไม่ใช่นักบวชในศาสนาอื่นแต่เป็นผู้ที่มีจะใช้คำว่าสวมใส่หรือครองหรือแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามแบบที่ได้ทรงบัญญัติไว้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้มีผ้าจีวรอย่างไรมีอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะเราเห็นใครเราไม่รู้จักเลยแต่เราคิดว่าเป็นพระภิกษุมีใครรู้จักภิกษุบ้างและมีใครไม่รู้จักภิกษุบ้างแค่นี้ค่ะไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรก็ตามพูดตามแต่ว่าต้องคิดภิกษุคือใครทำไมไม่เหมือนคนอื่นเพราะอะไร พราะฉะนั้นภิกษุเรียรายไม่ได้ค่ะข้อหนึ่งละแค่รู้จักว่าภิกษุเรียรายไม่ได้เพราะว่าภิกษุนะคะคือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคำสอนที่ทำให้คนเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเพศใดก็ได้คฤหัสถ์ก็ได้ใครก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ฟังคำแล้วมีความเข้าใจคำนั้นเป็นประโยชน์มีค่าเพราะเหตุว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยด้วยเหตุนี้นะคะคนที่เข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะเห็นโทษภัยของสังสารวัฏของกิเลสเป็นภิกขุหรือเปล่าเห็นไหมคะมีหลายความหมายไม่ใช่เพียงแต่ว่าผู้ที่เราเห็นแต่งตัวแล้วเราก็ไม่ศึกษาไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็บอกว่านั่นคือพระภิกษุไม่ใช่แต่ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏฟังธรรมะเห็นประโยชน์ก็เป็นภิกขุแต่ไม่ได้บวชตามพระธรรมวินัยเพราะไม่ได้สละเพศคฤหัสถ์ซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเพราะเหตุว่าจะต้องมีการศึกษาเข้าใจก่อนว่าการเป็นภิกษุนั้นเพื่ออะไรถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยไม่เข้าใจเลยบวชทำไมแต่เมื่อเข้าใจแล้วนะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะมีชีวิตเพื่อเข้าใจธรรมะสามารถที่จะสละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะซึ่งล้วนแล้วแต่ติดข้องตลอดทั้งวันทางตาเนี่ยค่ะตื่นมาแล้วก็ติดข้องละทางหูทางจมูกทางลิ้นติดข้องมากๆเลยใช่ไหมคะทางกายทางใจก็คิดนึกแต่เรื่องของสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินพวกนี้ค่ะโดยที่ว่ายับยั้งไม่ได้เพราะจะคิดถึงสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่ได้และเห็นโทษของการที่จะมีชีวิตเพียงเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะพอนะคะจึงสามารถที่จะสละชีวิตของคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพราะเห็นว่าชีวิตน้อยไม่มีใครอยู่ได้นานแล้วก็ชีวิตที่เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะสละอาคารบ้านเรือนนะคะก็สามารถที่จะศึกษาพระธรรมแล้วก็รู้ว่าพระภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะว่าพระธรรมวินัยสำหรับขัดเกลากิเลสค่ะไม่ใช่สำหรับเบียดเบียนคนให้เดือดร้อนแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าถ้าประพฤติปฏิบัติตามแล้วเบาสบายเพราะขัดเกลากิเลสจึงสามารถที่จะเป็นพระภิกษุได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องรู้จริงๆค่ะว่าภิกษุคือใครเห็นภิกษุหรือเปล่ารู้จักภิกษุไหมหรือว่าไม่รู้จักก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะซึ่งต้องตรงพระอาจารย์พระภิกษุจะเรียรายไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าการเรียรายไม่มีที่พระผู้มีพระภาคจะบัญญัติให้ภิกษุทำได้เพราะฉะนั้นให้ทราบไว้ค่ะภิกษุเรียรายไม่ได้ผู้ที่เรียรายไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆถ้ามีความเข้าใจพระธรรมวินัยแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าใครเป็นภิกษุใครไม่ใช่ภิกษุ
7: กราบท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรค่ะคือก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ว่าคำว่าแม่ชีอะค่ะซึ่งก็มีอยู่กันทั่วไปทุกวันนี้ไม่ทราบว่าแม่ชีเนี่ยมีในพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่ค
0: ่
7: ะ
0: ต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะนะคะว่าเพื่ออะไรมิฉะนั้นไม่ตรงทางศึกษาธรรมะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะนะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็จะต้องรู้อัธยาศัยของตัวเองตามความเป็นจริงว่าศึกษาเพื่ออะไรทุกคนในขณะที่ต้องการเข้าใจพระธรรมอยากฟังพระธรรมนะคะก็มาศึกษาพระธรรมแต่ใจเนี่ยตรงหรือเปล่ากับการฟังเพราะว่าฟังเพื่ออะไรทั้งหมดต้องเพื่อการละความไม่รู้ขัดเกลากิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นการละการขัดเกลาเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นการประกาศเปิดเผยเพราะฉะนั้นสำหรับพุทธบริษัทมี4นะคะภิกษุภิกษุณีในครั้งโน้นนะคะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้อัธยาศัยว่ายังเป็นเพศที่ครองเรือนสะสมมาที่ไม่พร้อมไม่พอที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างเพศบรรพชิตได้ พราะฉะนั้นก็ไม่ได้บวชนะคะแต่ก็ศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสจนบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเมื่อบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงบวชเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเนี่ยค่ะเป็นเพศของพระอรหันต์ถ้าคิดอย่างนี้นะคะเข้าใจอย่างนี้ตรงกับอัธยาศัยไหมกล้าไหมที่จะคิดว่าเพศที่สูงอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหรือว่าบวชไปก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่ยังมีเพศของพระอรหันต์เพราะเหตุว่าเมื่อใครก็ตามนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นเพศคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้ต้องสละอาคารบ้านเรือนเพราะฉะนั้นแม้ว่ามีคุณธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ก็รู้อัธยาศัยตามความเป็นจริงไม่หลอกลวงและก็ไม่หวังการที่ใครจะต้องมาชื่นชมยกย่องให้ลาภสรรเสริญอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงผู้ที่ศึกษาพระธรรมและจะได้สาระจากพระธรรมคือผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเพื่อละคลายความเป็นเราละคลายความติดข้องด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นแต่ถ้าปัญญาไม่มีนะคะน้อยไม่พอก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้ตามลำดับขั้นแม้แต่จะทำลายกิเลสเนี่ยค่ะก็ต้องมีการละคลายก่อนซึ่งใครจะรู้คะไม่ได้แสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นปกติไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยว่าใครมีปัญญาระดับไหนเพราะว่ากายวาจาก็ยังเป็นปกติตามกำลังของกิเลสแม้ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยครบถ้วนใครรู้ว่าไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของจิตใจนะคะเป็นเรื่องของการที่เห็นคุณประโยชน์ของการที่ว่าเป็นผู้ตรงที่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ความจริงเพื่อละคลายกิเลสเพราะฉะนั้นจะมาห่วงเพศอะไรสำหรับในครั้งอดีตก็มีภิกษุนะคะมากเพราะท่านมีอัธยาศัยที่จะสละอาคารบ้านเรือนบวชเป็นบรรพชิตแต่กิเลสก็ไม่ได้ดับไปด้วยเหตุนี้จึงมีการประพฤติผิดต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยว่าสิ่งนั้นไม่ควรแก่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบรรพชิตเนี่ยค่ะจะต้องสำนึกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นว่าเราไม่ใช่คฤหัสถ์ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงทั้งที่อยู่อาศัยทั้งเครื่องนุ่งห่มเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะว่าสละคือสละถ้ายังไม่สละแต่ครองผ้าหรือมีเสื้อผ้าหรือมีเครื่องหมายที่ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นผู้ที่มุ่งต่อการที่จะเข้าใจธรรมะอบรมเจริญปัญญาละคลายกิเลสแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นผู้ที่ลวงเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมวินัยเลยสำหรับพุทธบริษัทที่เป็นภิกษุณียุคนี้ไม่มีนะคะใครอยากให้มีบ้างเห็นไหมคะตัวอยากมาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องขัดเกลาเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องขัดเกลาก็รู้ว่าเหตุใดพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุญาตให้สตรีบวชในครั้งนั้นเพราะในครั้งนั้นมีผู้ที่สะสมปัญญาสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยเหตุนี้จึงมีภิกษุณีอรหันต์เป็นเอตทัคคะในทางต่างๆแต่หมายความว่าคฤหัสถ์เองนะคะที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่บวชก็มีและก็เป็นเอตทัคคะผู้ที่เรืองปราดในทางต่างๆก็มีมากในขณะที่ผู้ที่บวชเป็นภิกษุแต่อัธยาศัยไม่ได้สะสมมาพอก็ยังไม่ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการขัดเกลาการศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ตรงตั้งแต่เริ่มศึกษาจึงจะได้สาระด้วยเหตุนี้ตรงคือการขัดเกลาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะยังไม่ได้เข้าใจว่าทุกคำที่เราพูดเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเช่นคำว่าศีลศีละคือความประพฤติเป็นไปของจิตซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งทำให้จิตนั้นมีลักษณะหลากหลายต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นจิตก็มีอาการปรากฏนะคะตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยด้วยเหตุนี้ขณะใดที่เป็นอกุศลความเป็นไปของจิตก็เป็นไปในอกุศลแม้คิดแม้พูดแม้ทำด้วยเหตุนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลศีลไม่ต้องมีเครื่องแบบใช่ไหมคะ และขณะใดก็ตามค่ะที่กุศลจิตเกิดมีความประพฤติเป็นไปที่เป็นกุศลขณะนั้นนะคะก็เป็นกุศลศีลมีใครรู้บ้างว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นกุศลศีลหรือเป็นอกุศลศีลไม่ใช่ด้วยเครื่องแบบที่จะมานับข้อแต่ต้องเป็นด้วยความตรงและความจริงใจจึงจะรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราเพราะอะไรกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะหลากหลายมากเป็นเรื่องขัดเกลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ขัดเกลาเนี่ยค่ะคนอื่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยแม้แต่เพียงการเสียสละถ้าไม่เสียสละเป็นกุศลไม่ได้เพราะเป็นความเห็นแก่ตัวการเสียสละมีมากนะคะทั้งภายในบ้านมีพี่น้องหลายๆคนมีคนที่ช่วยทำงานในบ้านจนกระทั่งถึงเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติใครเสียสละให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างไม่ว่าในทางใดแต่เขาก็ไม่ได้ประกาศว่าเขาเสียสละแต่เขาทำในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าเป็นกุศลจริงๆเนี่ยเป็นการสละอกุศลไม่ใช่เป็นการที่จะให้คนอื่นรู้ว่ามีศีลกี่ข้อเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องมีเครื่องแต่งกายหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจกุศลของใครก็ตามซึ่งกำลังมีในขณะนี้เพราะว่ากุศลต้องเป็นเรื่องละเป็นเรื่องสละพระเชิญจะเห็นได้ค่ะในยุคนี้ไม่มีภิกษุณีแต่ก็ยังมีผู้ที่อยากจะเป็นภิกษุณีและจะขัดเกลาอะไรคะด้วยความอยากที่จริงแล้วนะคะใครจะเปลี่ยนแปลงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ว่าในยุคไหนสมัยไหนนะคะถ้ามีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าทุกคำของพระองค์เป็นเรื่องของปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งพุทธกาลนะคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นที่เป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นผู้ที่ได้อุปสมบทเพื่อที่จะได้อบรมขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในอดีตก็มีภิกษุกับภิกษุณีซึ่งพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้มีภิกษุณีจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทสำหรับภิกษุณีนะคะมากกว่าของภิกษุเพื่อที่จะให้ภิกษุณีเนี่ยค่อยๆหมดไปตามกาลเวลาซึ่งในยุคนั้นเพราะมีผู้ที่จะสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จึงประทานอนุญาตให้บวชแต่ในยุคต่อๆมาเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่กาลสมัยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาที่ให้ผู้หญิงที่ได้อบรมขัดเกลากิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้บวชในครั้งนั้นแต่ต่อมาก็ค่อยๆลดน้อยลงตามกาลสมัยเพราะฉะนั้นต้องตระหนักว่านะคะจะมีเกินกว่านี้ไม่ได้คือมีภิกษุในยุคนี้แล้วก็มีอุบาสกมีอุบาสิกาสำหรับผู้ที่ใคร่ในการที่จะรักษาศีลก็ไม่จำเป็นอย่างที่กล่าวนะคะจะรักษามากน้อยเท่าไหร่ได้ที่บ้านที่ไหนก็ได้เพราะเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในการที่จะรักษาศีลแต่ละคนรู้เองค่ะไม่ใช่ว่าคนอื่นต้องมานั่งคอยมองคอยเฝ้าคอยบอกใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ากุศลศีลก็คือขณะใดก็ตามที่จิตเป็นกุศลแม้ขณะที่ฟังธรรมขณะนี้ก็เป็นกุศลละศีลเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการที่จะนับว่าเท่าไหร่จะขัดเกลาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราเห็นเทียบว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรและสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ขณะนั้นกุศลจิตก็เกิดขึ้นเป็นไปไม่ต้องมีการประกาศไม่ต้องมีการบอกใครเลยทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะกล่าวถึงแม่ชีก็คืออุบาสิกาผู้จะรักษาศีล8บางท่านก็อาจจะรักษาเกินกว่านั้นก็ได้นะคะโดยการที่ให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่รักษาศีล8แต่จริงๆแล้วนะคะการรักษาศีล8โดยคนอื่นไม่ต้องรู้อย่างวิสาขาวิคารมานดาก็รักษาศีล8แต่ก็ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวหรืออะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการอวดหรือบอกหรือกล่าวหรือว่าทำให้คนอื่นได้ต้องเลื่อมใสได้ต้องเข้าใจไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้คำอย่างพระเพราะเหตุว่าเป็นอุบาสิกาธรรมดาก็คือว่าไม่ใช่ภิกษุณีเพราะมี2เพศนะคะบรรพชิตกับคฤหัสถ์
8: ขอความกรุณาอธิบายอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลส
1: ฟังดูคล้องจองดีนะฮะแต่ว่าก็เพียงแต่มีความอยากรู
8: ้
1: เรื่องราวของธรรมะเพราะอาจจะดูว่าน่าสนใจดีแล้วก็ดีนะรู้ธรรมะไว้อีกสักอย่างหนึ่งเพราะว่าก็รู้หลายเรื่องแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นความอยากรู้เพียงเรื่องธรรมะจึงไม่ได้เป็นความที่เข้าใจธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะนั้นก็ยังมีความติดข้องอยู่นะฮะก็จึงบอกว่าแต่ไม่อยากที่จะละกิเลสเพราะนั้นก็เป็นความคิดด้วยความอยากแล้วก็ยังไม่ได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมจริงๆก็มีประเด็นกราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าการศึกษาธรรมะทีละคำที่จะเป็นขั้นแรกของการที่จะเริ่มรู้เพื่อที่จะรอบรู้ต่อไปนะครับท่านอาจารย์
0: ก็เริ่มจากประโยคที่ว่าอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสทีละคำใช่ไหมคะเพราะศึกษาธรรมะถ้าจะเข้าใจจริงๆก็ต้องทีละคำอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสแล้วรู้ธรรมะหรือยังเห็นไหมคะอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสชัดเจนยังไม่รู้ธรรมะแต่แค่อยากรู้ธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ธรรมะเลยถ้ารู้นะคะอยากก็เป็นธรรมะอยากรู้ก็เป็นธรรมะตัวธรรมะก็มีจริงๆที่อยากรู้ทั้งที่กำลังอยู่เผชิญหน้าอยากรู้ธรรมะเลยค่ะถ้ารู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมะทั้งหมดอยากรู้ธรรมะไหนเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ธรรมะก็เข้าใจว่าอยากรู้ธรรมะแต่ในเมื่อขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะอยากรู้ธรรมะไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ธรรมะเพียงแต่ได้ยินคำว่าธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรก็อยากรู้ธรรมะจริงนะคะเพราะไม่รู้จึงอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสถ้าเข้าใจธรรมะนะคะไม่อยากก็มีจริงๆเป็นธรรมะกิเลสก็มีจริงๆก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดเนี่ยค่ะมีจริงอยากรู้ธรรมะก็มีจริงแต่ไม่อยากละกิเลสก็จริงเพราะเหตุว่าปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นเพียงคำพูดว่าอยากรู้ธรรมะแค่ไหนคะฟังวันเดียวหรือว่าอยากรู้ธรรมะยังไม่ได้รู้ก็ฟังต่อไปอีกที่จะได้เข้าใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแค่คำพูดว่าอยากรู้ธรรมะเนี่ยทีละคำอยากรู้ธรรมะแต่ไม่ฟังธรรมะมีไหมคะมีอยากรู้ธรรมะขอฟังหน่อย พอรู้ว่าธรรมะเป็นยังไงก็ไม่ฟังอีกละก็มีใช่ไหมคะนั่นหรือคะคืออยากรู้ธรรมะเพราะไม่รู้ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ใครจะรู้ได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ธรรมะคำเดียวถ้าไม่เคยเป็นผู้ที่สะสมการได้ยินได้ฟังมาในอดีตนานจะกี่ชาติก็ตามแต่นะคะถึงมีเสียงธรรมะก็ไม่ฟังไม่ต้องอยากรู้ธรรมะหรอกเพราะว่าจะรู้ธรรมะโดยไม่ฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องวัดของการที่มีความสนใจที่จะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเห็นประโยชน์และฟังธรรมะแค่ไหนและรู้ด้วยว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราจะไปฝืนอัธยาศัยของใครให้คนที่เขาไม่สนใจธรรมะให้เขาจะเข้าใจธรรมะเห็นประโยชน์ธรรมะก็ไม่ได้เลยสักคนเดียวนะคะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆและแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะหนึ่งเท่านั้นด้วยซึ่งเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะต้องรู้ค่ะว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งนะคะและเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่ายากที่จะรู้ได้แต่ประโยชน์มหาศาลเปรียบกับสิ่งใดไม่ได้เลยจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่ใช่ให้ไปละกิเลสนะคะจากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วรู้บ้างค่อยๆเข้าใจขึ้นประโยชน์มีไหมแค่นั้นยังละกิเลสไม่ได้เลยและถ้าสามารถที่จะรู้จนละกิเลสได้ไม่ใช่เราละค่ะแต่ความรู้นั้นต่างหากที่ละกิเลสได้ก็ย่อมเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าฟังเผินๆนะคะก็เหมือนกับว่าจะทำยังไงดีอยากรู้ธรรมะแต่ไม่อยากละกิเลสถ้าไม่อยากละกิเลสก็ต้องไม่รู้ธรรมะ
1: เพราะไม่รู้อาจารย์ก็เลยอยากรู้
0: ค่ะอยากรู้ไปทำไมเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงคนสรรเสริญลาภยศอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคนที่อยากรู้ธรรมะก็ต้องรู้จริงๆนะคะว่าเพราะอะไรความจริงก็คือว่าขณะที่อยากรู้ก็เป็นธรรมะไม่อยากละกิเลสก็เป็นธรรมะและเมื่อมีธรรมะแล้วคือสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปเป็นปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังอยากรู้ก็เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นรู้ธรรมะไม่ใช่รู้ตอนอื่นนะคะรู้ในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นปรากฏจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นและความอยากก็ดับไปไม่อยากละกิเลสก็เกิดขึ้นไม่อยากที่จะละกิเลสแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือผู้ที่รู้ธรรมะ
9: ครับท้าวท่านอาจารย์ที่เคารพก็พอเราทำอะไรก็เป็นตัวตนอยู่นั่นนะความคลายนี่มันก็ยากแสนสาหัสนะว่าจะคลายยังไงถึงจะปัญญาจะเพิ่มขึ้นจะคลายความเป็นตัวตนได้สักนิดหน่อยก็ยังแสนยากครับพระคุณนะ
0: ค่ะโอกาสดีก็คือว่าต้องฟังบ่อยๆเพราะว่าถ้าไม่ฟังนะคะเราก็คิดถึงเรื่องอื่นลืมแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะมานานนะคะแต่การสะสมการที่จะหลงลืมแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นจำเรื่องอื่นมีมากกว่าก็เป็นโอกาสแต่ละโอกาสที่ดีที่สุดที่มีโอกาสได้ซ้ำนะคะได้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเพราะเหตุว่าเป็นหนทางเดียวค่ะที่จะทำให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเราจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรไวัยใดก็ตามแต่นะคะแต่อาศัยการไตร่ตรองและการเป็นผู้มีเหตุผลที่จะต้องค่อยๆคิดนะคะเพราะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครคิดแน่นอนว่าไม่มีเราใครจะคิดก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วบอกว่าไม่มีเราแต่ว่าถ้ามีเราก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือความติดข้องนำมาซึ่งสังสารวัฏไม่จบสิ้นเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดระดับโดยขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นทางที่เราจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจแก่นแท้นะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นฟังนะคะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหมคะ
10: ไม่มี
0: ไม่มีแน่ใจนะคะค่ะบังคับให้เกิดทำให้เกิดได้ไหม
10: ไม่ได้
0: ไม่ได้นี่คือการที่เราจะต้องมีความมั่นคงจริงๆนะคะว่าความจริงก็คือความจริงว่าไม่มีถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดเกิดไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่โกรธทำยังไงไงโกรธก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่กำลังมีขณะนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าเราอยากจะให้มีหรือไม่มีเพราะความจริงก็คือว่าแม้แต่ความคิดว่าเป็นเราความจำว่าเป็นเราก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะไม่ว่าจะฟังเรื่องเหตุปัจจัยหรือว่าจะฟังเรื่องเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดให้ทราบว่ามีเมื่อเกิดขึ้นและก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเลยนะคะว่าธรรมะเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยแต่เกิดขึ้นเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยอย่างเห็นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินแต่ไม่มีใครคิดเลยค่ะพอเห็นเกิดก็เราเห็นเพราะได้ยินเกิดก็เราได้ยินถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นความจริงนะคะขณะนี้ก็คือว่ามีสิ่งที่เกิดแล้วดับแต่การดับไปของสิ่งที่เกิดนี่ไม่ปรากฏเลยเพราะเหตุว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีหนาแน่นมากนะเยอะแยะหมดเลยเลยไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดอะไรกำลังดับแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏนี่แหละเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ฟังนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่มั่นคงขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้ต้องฟังละเอียดขึ้นอีกมากนะคะแล้วก็รู้กำลังของกิเลสว่าไม่สามารถที่จะละการเป็นเราได้เลยเพราะว่าแม้ว่าจะมีความรอบรู้มีความเข้าใจนะคะ ในสิ่งที่ได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยจนมั่นคงก็เป็นเพียงขั้นฟังเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาขั้นต่อไปซึ่งถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจอย่างมั่นคงนะคะสติปัญญาระดับนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้รู้จักโลภะหรือเปล่าคะ
10: ไม่รู้จัก
0: ค่ะสภาพธรรมะที่ติดข้องพอใจ

0: เพราะความติดข้องเป็นเหตุนะคะที่จะทำให้โลกเนี่ยหมุนไปหรือสืบต่อไปไม่หยุดยั้งเลยเพราะเหตุว่ามีความต้องการเป็นเหตุเพราะฉะนั้นจึงเป็นโลภะเหตุหรือเหตุเหตุที่เป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะทำให้สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปต่อไปเรื่อยๆหนึ่งเหตุแล้วใช่ไหมคะและโลภะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มีที่เราชอบเนี่ยนะคะดับแล้วแต่ว่ามีเกิดใหม่สืบต่อปรากฏเหมือนไม่ดับไปเลยก็เลยมีความชอบที่มั่นคงในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจว่าไม่มีแต่มีเมื่อเกิดขึ้นโดยเกิดขึ้นเป็นเหตุนะคะได้แก่โลภะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ก็เป็นเหตุหนึ่งโลภะก็เป็นเหตุหนึ่งเพราะไม่รู้และติดข้องถ้าอยากได้แล้วไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ไม่พอใจหรือว่าสิ่งที่มีแล้วสูญเสียไปก็เสียใจเพราะฉะนั้นโทสะก็เป็นเหตุหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการประทุษร้ายเบียดเบียนในสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะซึ่งต้องฟังธรรมะทีละคำถ้าฟังหลายๆคำนี่เยอะเลยใช่ไหมคะยังไม่ชัดเจนแล้วก็สงสัยไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าความลึกซึ้งของธรรมะยากแค่ไหนเพราะกำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ถ้าสิ่งที่ง่ายเราก็รู้ใช่ไหมคะว่านี่มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แต่สิ่งที่ยากแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่คือความลึกซึ้งของธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะฟังธรรมะคือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่เข้าใจแค่ไหนก็ต่อเมื่อฟังแล้วค่อยๆรู้ว่าไม่เคยเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏมาก่อนเพราะฉะนั้นจะเข้าใจขึ้นก็ต่อเมื่อได้ฟังและไตร่ตรองมากขึ้นแต่ไม่ลืมคำแรกนะคะสิ่งที่มีจริงมีเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมีเราหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยถ้าไม่เห็นจะเป็นเราเห็นได้ไหมไม่ได้ค่ะตอนนี้มีเราไหมคะ
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: อะไรบ้างคะเป็นเราเห็นไหมคะคำตอบไม่ใช่เพียงแต่ให้ตอบแล้วได้คะแนนแต่ต้องเป็นความชัดเจนว่าเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มีเราไหม
1: มีค่ะ
0: มีอะไรเป็นเราเดี๋ยวนี้ถ้าว่ามีเราอะไรแล้วคะที่เป็นเราเดี๋ยวนี้เด็กผู้ใหญ่เหมือนกันหมดใช่ไหมคะถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยถ้าเป็นครั้งแรกวันแรกค่ะก็จะรู้ได้เหมือนกับงงอะค่ะทำไมพูดถึงสิ่งที่มีแต่เราไม่รู้อย่างเราเนี้ยเดี๋ยวนี้มีเราไหมตอบว่ามีแน่ๆเลยและอะไรเป็นเราหาได้ไหมคะถ้าหาไม่ได้ไม่ผ่านเพียงแค่รู้ว่ามีแต่ไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นเราธรรมะเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะลึกซึ้งตรงเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วก็การที่เข้าใจชัดเจนแม้แต่ทีละคำทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะทำให้มั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะคือคำอื่นๆต่อไปเจอไหมคะเราอยู่ไหน
1: เราอยู่บ้านตา
0: เห็นไหมคะปิดบังแค่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นบ้านแล้วก็เราบ้านเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบ้านไม่ใช่เราเราอยู่บ้านเพราะฉะนั้นหาตัวเราให้เจอก็เราอยู่บ้าน
1: เรานั่งอยู
0: ่ฮะเรานั่งอยู่เริ่มมาถึงตรงที่ใกล้แล้วนะคะที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นเราตรงไหนนี่คือรุ่นต่อไปนะคะถ้าสามารถจะมีความเข้าใจได้ก็จะทำให้คนอื่นในข้างหน้าเนี่ยได้เข้าใจขึ้นอีก
1: เราฟังอยู
0: ่ค่ะเราฟังอยู่เริ่มละเอียดขึ้นมาแล้วนะคะฟังเนี่ยเกิดหรือเปล่าเกิดและเดี๋ยวนี้ฟังดับหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ฟังหรือเปล่า
1: ฟัง
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ได้ยินก็ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ฟังเมื่อได้ยินแต่ถ้าไม่มีได้ยินจะบอกว่าฟังอยู่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่เนี่ยค่ะต้องเป็นคนตรงอย่างมากค่ะถึงจะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ฟังหรือเปล่า
1: ฟังค่ะ
0: ถ้าไม่ได้ยินไม่ฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังตอนที่ได้ยินแต่พอไม่ได้ยินแล้วยังฟังอยู่ต่อไปหรือเปล่าคะ
1: ไม่
0: เนี่ยค่ะคือแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นฟังเมื่อกี้นี้นะคะและเดี๋ยวนี้

0: ที่ฟังแล้วว่าเมื่อกี้นี้เราฟังได้ยังไงไม่มีเราละตอนฟังเป็นเราแต่พอไม่มีฟังเราอยู่ไหนเพราะไม่ได้ฟังแล้วนี่คะตอนได้ยินเป็นเราได้ยินแต่พอไม่ได้ยินเราอยู่ไหน
1: เราไม่ได้ยิน
0: เราไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่ไม่ได้ยินเราอยู่ไหนนี่คือให้คนที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ฟังนะคะแต่รู้ตรงสภาพนั้นๆด้วยถ้ามีความสามารถเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยตามลำดับขั้นถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยเราจะไม่รู้ตรงได้ยินที่จะเข้าใจว่าได้ยินไม่ใช่เราเนี่ยแค่ฟังเผินๆแต่ได้ยินไม่ใช่เราต้องรู้ตรงได้ยินว่าได้ยินไม่ใช่เราเพราะได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเราได้เนี่ยก็ต้องต่อเมื่อมีการฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกคำเดิมค่ะแต่เพราะว่าเราฟังแล้วเราลืมเราเคยฟังเรื่องอื่นในสังสารวัฏมามากเราก็จำเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นพอจากโลกนี้ไปแล้วสะสมที่จะคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องความชอบเรื่องความพอใจแม้จำไม่ได้นะคะแต่ก็สะสมความที่คุ้นเคยกับความชอบไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งเป็นนิสัยไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนเราก็มีการเห็นแล้วชอบไหมคะ
1: เห็นอะไรอะคะ
0: อ้าวเห็นอะไร
1: ดอกไม
0: ้ดอกไม้ชอบดอกไม้ไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบนะคะแล้วก็เห็นแล้วไม่ชอบมีไหมหาเจอไหมคะถูกต้องเพราะว่าขณะนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้ไม่ชอบเห็นแล้วชอบทันทีก็ไม่รู้จนกว่านะคะเห็นแล้วไม่ชอบก็ต่อเมื่อมีสิ่งนั้นซึ่งปรากฏว่าไม่เป็นที่พอใจเห็นงูชอบไหมคะ
1: ไม่ชอบค่ะ
0: ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลานี้ไม่มีงูก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าไม่ชอบมีแต่สิ่งที่มองไปแล้วก็ติดข้องเพราะยังไม่มีสิ่งซึ่งเคยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นเป็นเราหรือเปล่า
1: เห็นค
0: ่ะเห็นกำลังเห็นเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้กำลังหาเราไงคะว่าเราอยู่ไหนเมื่อกี้พอบอกว่าเรานั่งอยู่ที่นี่อะไรตรงนี้แล้วเป็นเราก็บอกว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยินเป็นเราเวลาไม่ได้ยินเราอยู่ไหน
1: อยู่ที่เดิม
0: ค่ะอยู่ที่เดิมแล้วที่เดิมตรงนั้นน่ะมีอะไร
1: มีคน
0: ค่ะแล้วที่ว่าเป็นคนเนี่ยทำไมว่าเป็นคนเพราะอะไรว่าเป็นคน
1: นั่งอยู่
0: ค่ะนั่งอยู่อะไรมีอะไรกำลังนั่งเดี๋ยวนี้ค่ะต้องหาเจอจึงจะรู้จักธรรมะเห็นไหมคะไม่ใช่ไปหาธรรมะที่อื่นเลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตรงนี้แหละตรงที่กำลังอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะไม่ใช่ไปอยู่ในตำราแต่อยู่ตรงนี้ฟังเท่าไหร่ก็ธรรมะอยู่ตรงนี้จะเข้าใจธรรมะก็ตรงนี้จะรู้แจ้งธรรมะก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ปรากฏมีจริงๆนั่นแหละเขาใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างหมดไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้าง
1: มีเก้าอี้
0: ค่ะมีเก้าอี้ถ้าเราไม่พูดว่าเก้าอี้เรานั่งบนอะไรอะ
1: สิ่งของ
0: ค่ะถ้าไม่พูดว่าสิ่งของเรานั่งบนอะไรอ่ะ
1: นั่งบนที่เราคิดว่ามันคืออะไรอ่ะ
0: ค่ะถูกต้องนะคะนั่นเราคิดแต่มันต้องมีสิ่งที่เราคิดตัวจริงแท้ๆที่มันปรากฏเนี่ยมันคืออะไรที่เราคิดว่าเป็นเก้าอี
1: ้มันมีสี่ขาเหรอ
0: ค่ะถ้าไม่พูดว่าขาได้ไหมมันมีจริงๆเนี่ยแต่ไม่เรียกว่าขาได้ไหม
1: ไม่แน่ใจค
0: ่ะมีจริงใช่ไหมคะที่กำลังกระทบสัมผัสที่กำลังจับมีจริงๆเป็นขาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: และเป็นอะไร
1: มีอะไรที่เรารู้สึกก็
0: ค่ะอะไรที่เรารู้สึกเป็นยังไงคะ
1: แข็งแข็ง
0: แข็งนั่นแหละค่ะเจอตัวจริงของธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยถูกหลอกด้วยชื่อด้วยสิ่งที่มันรวมกันแล้วก็เกิดดับปรากฏการสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเป็นเก้าอี้สี่ขาแต่ความจริงตอนนี้นั่งอยู่บนอะไรเนี่ยค่ะเราคิดว่าเรานั่งอยู่บนแต่ความจริงมีการกระทบใช่ไหมคะนั่งอยู่บนอะไรล่ะคะ
1: นั่งอยู่บนเก้าอี้ค่ะ
0: ยังเป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นแข็ง
1: นั่งอยู่บนของแข็งแข็ง
0: ค่ะนั่งอยู่บนของแข็งแข็งใช่ไหมคะพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะว่านี่คือธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจะเรียกอะไรภาษาอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแท้ๆซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้นะคะคือต้องมีแข็งเมื่อกระทบสัมผัสเท่านั้นเองเราอยู่ไหน
1: เราอยู่ในห้อง
0: ขณะที่กำลังกระทบสัมผัสเราอยู่ไหนเมื่อกี้นี้เรานั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะอยู่ในห้องละแล้วก็มาบนเก้าอี้ละเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังได้ยินเสียงมีแข็งไหม
1: มีค่ะ
0: อ้าวเสียงเป็นแข็งเหรอคะ
1: ก็ไม่ใช่
0: เห็นไหมคะเนี่ยต้องละเอียดมากมากถ้าเราไม่ฟังธรรมะจริงๆเราจะไม่พบธรรมะเลยอยู่ในตำราแล้วเราก็เรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนะคะแต่ความจริงแล้วก็คือว่าถ้าเข้าใจอย่างนั้นเรียนเนี่ยไม่เจอธรรมะเพราะธรรมะต้องคือเดี๋ยวนี้ทุกขณะทุกคำที่เราได้ฟังเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจถูกต้องและเรายึดถือมั่นคงว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆก็คือว่ามีแต่สิ่งที่ปรากฏชั่วขณะนั้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่อย่างนั้นนะคะละความติดข้องไม่ได้ไม่มีวันหนึ่งวันใดที่สามารถจะละได้เลยละความเป็นตัวตนไม่ได้แต่ถ้ารู้จริงตั้งแต่ต้นนะคะค่อยๆเข้าใจไปวันหนึ่งก็ต้องรู้ว่าไม่มีเรามีอะไรจะถามไหมคะ
1: ทำไมคนต้องบอกว่าอยากตายคะเขาต้องตายอยู่ดีค่ะ
0: ค่ะแต่ขณะที่เขาเจ็บมากๆจนเขาทนไม่ไหวเลยเนี่ยกับการที่เขารู้ว่าถ้าตายแล้วไม่เจ็บเขาจะเลือกอย่างไหน
1: ตายแล้วไม่เจ็บ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากตายเพราะเขาคิดว่าตายแล้วเขาไม่เจ็บเขาจะพ้นจากความเจ็บแต่ถ้าเขาสบายดีเขาไม่อยากตายพรุ่งนี้เราก็ไปเที่ยวกันละสนุกสนานกันละใครจะอยากตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความทุกข์มากๆเขาอยากตายแต่เขาไม่รู้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีกหนีไม่พ้นเพราะเขาอยากเกิดพอเป็นเขาค่ะที่จะรู้จักว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่คำนี้นะคะถ้าจำไว้ไม่ลืมจะเป็นประโยชน์ต่อไปอีกมากเลยเพราะว่าจะได้ยินคำนี้บ่อยๆแต่ถ้าไม่รู้จริงๆว่าคำนี้คืออะไรนะคะก็คิดเองแล้วก็ไม่ถูกด้วยแต่ต่อไปนี้ให้จำไว้ว่าคำที่ถูกต้องที่มั่นคงที่สุดก็คือว่าสิ่งที่มีจริงนั้นมีจริงๆเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้เยอะแยะไปหมดก็เรียกซะว่าสิ่งที่มีจริงหรือภาษาบาลีใช้อีกคำหนึ่งว่าธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงที่บ้านเนี่ยมีธรรมะไหมคะ
1: ไม่แน่ใจค่ะ
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยไม่ว่าอะไรมีไม่ต้องเรียกว่าธรรมะสิ่งนั้นก็มีหิวมีจริงไหมคะ
1: มี
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
0: เพราะสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกก็เป็นธรรมะอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่เรียกเพื่อให้รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรเพราะเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมีคำว่าธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นปรากฏว่ามีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีอะไรไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่บ้านนี้ค่ะมีธรรมะไหม
1: มี
0: ทุกอย่างที่มีจริงไม่ต้องเรียกว่าธรรมะก็เป็นธรรมะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะเราพูดถึงสิ่งที่มีว่าสิ่งนั้นมีก็ต้องมีเห็นมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: จริงไหม
1: จริงค่ะ
0: เป็นธรรมะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะได้ยินมีจริงไหม
1: มีค่ะจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเห็นก็เป็นหนึ่งธรรมะได้ยินก็เป็นหนึ่งธรรมะเห็นเป็นเราหรือเปล่า
1: เป็น
0: เพราะลืมว่าเห็นเป็นธรรมะถ้ากล่าวว่าเห็นเป็นธรรมะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นต้องเป็นธรรมะคือเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงๆหมดแล้วค่ะเวลานอนหลับก็ไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ชั่วคราวทุกอย่างที่มีจริงชั่วคราวชั่วคราวหมายความแค่ไหนคะชั่วขณะที่ปรากฏเห็นไหมคะว่าความรวดเร็วความเล็กน้อยความไม่รู้ความติดข้องหนาแน่นแค่ไหนไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีเนี่ย ชั่วขณะที่ปรากฏมีแข็งไหมคะเดี๋ยวนี
1: ้มีค่ะ
0: เป็นธรรมะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เวลาพูดมีแข็งไหม
1: ไม
0: ่เวลาเห็นมีแข็งไหม
1: ไม่
0: เพราะฉะนั้นเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะปรากฏสั้นมากเลยที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะความไม่รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีเนี่ยนะคะเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปทันทีทันทีค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะทันทีได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมมีความเข้าใจขึ้นไม่ลืมนะคะบ้านนี้มีธรรมะไหม
1: มีค่ะ
0: เยอะไหม
1: เยอะค่ะ
0: เยอะแค่ไหน
1: เยอะเท่าที่มี
0: ค่ะเยอะเท่าที่มีนะคะตื่นขึ้นมาก็เป็นธรรมะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเยอะแค่ไหนคิดดูตื่นขึ้นมาก็เป็นธรรมะละหลับก็เป็นธรรมะตั้งแต่เกิดก็เป็นธรรมะทุกวันก็เป็นธรรมะที่โรงเรียนก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเยอะไหม
1: เยอะ
0: ประมาณนับได้ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจได้ไหมคะ
1: ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นธรรมะต้องไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเราอยู่ไหน
1: เราก็อยู่ในห้อง
0: เราก็อยู่ในห้องนะคะแต่ถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมีเราไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่ต้องละเอียดมากแล้วบ่อยๆแล้วซ้ำๆแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงนี่เพียงแต่เริ่มได้ยินได้ฟังธรรมะยากไหม
1: ยากค่ะ
0: ใครรู้ธรรมะคะ
1: คนที่ฟัง
0: ค่ะฟังจากใคร
1: จากคนที่รู้จัก
0: นั่นสิคะใครล่ะคนนั้นน่ะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ฟังธรรมะรู้จักไหม
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อฟังว่าพระเจ้าตรัสรู้อย่างนี้รู้ความจริงอย่างนี้สอนอย่างนี้นานก็จริงนะคะแต่ก็มีคนที่ได้ฟังสืบๆต่อกันมาแต่เวลาฟังเนี่ยต้องพิจารณาไตรตรองน่าถูกหรือผิดจริงหรือเปล่าไม่ใช่เชื่อยังมีเราใช่ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: จนกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรานี่เป็นเหตุที่เราต้องฟังไงคะฟังบ่อยๆฟังคำเดิมซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงความจริงคืออะไรคะ
1: ความจริงก็คือความจริง
0: ค่ะความจริงคือความจริงไม่ใช่เราเห็นจริงเห็นไม่ใช่เราได้ยินจริงได้ยินไม่ใช่เราเพราะเห็นเกิดแล้วก็ดับไปไม่เห็นเราจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องมั่นคงว่าธรรมะมีจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งความจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปจริงไม่ใช่เราแต่พอรวมกันแล้วก็เป็นเราเพราะฉะนั้นฟังธรรมะจนกว่าจะไม่มีเราและไม่ใช่เรามีแต่ธรรมะคุณกฤษณาคะเหตุเป็นยังไงคะ
2: ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์กันนะคะว่าเรื่องเหตุก็คือรากฐานที่มั่นคงอะค่ะอย่างโลภะที่เป็นเหตุก็เพราะเป็นรากฐานที่มั่นคงที่ทำให้จะต้องไปแสวงหาสิ่งที่ชอบโทสะก็เป็นรากฐานที่มั่นคงทำให้เกิดความไม่ชอบความไม่พอใจความโกรธก็อยากขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ให้ความละเอียดในตรงนี้เพื่อชัดเจนขึ้นนะคะ
0: ค่ะสภาพที่ติดข้องมีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเกิดกับจิตเมื่อไรจิตนั้นมีมนทินเพราะความไม่รู้จึงติดข้องพอใจในสิ่งที่เพียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปเพราะไม่รู้ที่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีอีกต่อไปเนี่ยฉลาดไหมไม่มีจริงๆนะคะแต่เพราะยังไม่ประจักษ์ว่าไม่มีจริงๆก็ยังคงมีความติดข้องไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยเป็นเหตุใช่ไหม
2: ความไม่รู้คืออวิชชาเป็นเหตุค่ะ
0: หนึ่งเหตุแล้วที่ชัดเจนใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เป็นอกุศลแน่นอนเพราะไม่รู้และเหตุคืออวิชชาเนี่ยทำให้เกิดเหตุอะไรบ้าง
2: ก็ทำให้เกิดโลภะเหตุ
0: ค่ะทำให้เกิดโลภะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักเหตุที่เป็นโลภะละว่าเพราะไม่รู้หนึ่งเหตุทำให้เกิดความติดข้องอีกหนึ่งเหตุซึ่งต้องแยกเจตสิกสองเจตสิกนี้นะคะ
2: ค่ะ
0: อวิชชาเป็นโมหะไม่ใช่โลภะไม่ใช่ติดข้องอวิชชาไม่สามารถจะรู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่เราแต่ขณะใดก็ตามนะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ว่าอะไรนั่นคืออวิชชา
2: ความไม่รู้ความไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นเหตุ
0: เป็นสิ่งที่มีจริงก่อน
2: มีจริงก่อนนะคะมีจริง
0: มีจริงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความติดข้อง
2: ค่ะ
0: อีกหนึ่งเหตุ
2: ที่ว่าเป็นเหตุคือพูดว่าเป็นรากฐานที่มั่นคง
0: ค่ะ
2: ที่ทำให้เกิดความติดข้อง
0: ค่ะ
2: ก็ในเมื่อความไม่รู้ก็เกิดพร้อมๆกับความชอบความติดข้อง
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นรากฐานนี่คือหมายความว่าเขาเกิดพร้อมกันด้วยใช่ไหม
0: อาศัยกันและกันเกิดขึ้น
2: อ๋อค่ะ
0: สองเหตุแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเป็นไปตามมูลรากของความติดข้องซึ่งเป็นเหตุตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาไม่พ้นจากอวิชชาและโลภะโมหะเหตุกับโลภะเหตุ
2: ค่ะ
0: เพราะมีความติดข้องอย่างมากในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเวลามีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เราชอบก็เกิดความไม่ชอบเพราะอวิชชาเป็นเหตุและเพราะโลภะเป็นเหตุถ้าเราไม่มีโลภะไม่มีความติดข้องไม่มีการที่จะถูกกระทบกระเทือนที่จะให้เกิดความหวั่นไหวไม่พอใจเนี่ยไม่มีเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะเพราะมีโลภะและอวิชชาเพราะฉะนั้นสามเหตุเนี่ยก็เป็นเหตุให้มีการกระทำทางกายทางวาจาซึ่งเป็นอกุศลเมื่อเป็นอกุศลละเหตุไม่ใช่เราค่ะแล้วแต่ว่าใครสะสมมามากมาน้อยประการใดก็เป็นไปตามการสะสมในขณะนั้น
2: การสะสมนี่ก็คือเป็นรากที่หยั่งลึกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: เหมือนเมื่อกี้นี้นะคะมีเรา
2: อันนั้นก็คือเป็น
0: หนึ่งไม่รู
2: ้ไม่รู
0: ้สองยึดมั่น
2: ยึดมั่น
0: พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเรายังไงยังไงก็เป็นเราละติดข้องเลย
2: ค่ะ
0: ลึกแค่ไหน
2: ท่านอาจารย์ครับมีสภาพอีกอย่างนึงที่ลึกมากๆแต่ทำไมจึงไม่เป็นเหตุคือความเห็นผิดนะคะที่เรียกว่าเป็นตอในวัฏฏะเนี่ยแสดงว่าเขาต้องฝังลงไปอย่างลึกมากแต่เขาไม่เป็นเหตุนะคะ
0: เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอวิชชาและโลภะจะมีความเห็นผิดได้ไหม
2: ก็ไม่ได้เพราะว่ามีความเห็นผิดเพราะมีความไม่รู้แล้วก็มีความติดข้อง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ย
2: ค่ะ
0: งูนกพวกนี้มีความเห็นผิดไหม
2: ถ้าพูดในระดับที่ยังนอนเนื่องอยู่ก็มีค่ะ
0: แต่ชีวิตประจำวันมีความเห็นผิดไหม
2: คิดว่าเขาไม่มีความเห็นอะไร
0: แต่มีเหตุละคืออวิชชากับโลภะ
2: คืออวิชชากับโลภะ
0: ค่ะชีวิตก็ดำเนินไปด้วยสิ่งสามสิ่งนี้นะคะคือสามเจตสิกเนี่ยเป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตเป็นไป
2: ในทางที่ไม่ดี
0: ในทางที่ไม่ดี
2: ค่ะ
0: คงต้องฟังไปก่อนนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มต้นต้องไม่ลืมคำว่าธรรมะต่อไปนี้เพื่อนฝูงไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะคืออะไรแต่พอได้ยินค่ะว่าธรรมะใช่ไหมคะก็รู้เลยว่าสิ่งที่มีจริงเพราะรู้แน่ฟังแล้วแล้วก็มั่นคงด้วยว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยใครจะเรียกอะไรก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงและเราจะเรียกอะไรดีก็ต้องใช้คำที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจกันได้ว่าพอพูดถึงธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างความดีเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ความชั่วเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: หิว
1: เป็น
0: สนุก
1: เป็นค่ะ
0: ทุกอย่างเห็นไหมคะไม่เว้นเลยมีเราไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนี่เริ่มละจนกว่าจะมั่นคงค่ะไม่มีเพราะเป็นโกรธเดี๋ยวก็หายโกรธละเอาเห็นเดี๋ยวเห็นก็หมดไปละเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีปัจจัยเพียงเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำของใครก็ไม่จริงเท่ากับคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มี สุญญตาว่างเปล่าจากการเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่มั่นคงตรงกับคำว่าอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดแล้วไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างที่เกิดต้องหมดมีความสุขในชั่วคราวสั้นมากจะให้สุขเหมือนเดิมได้ไหม
1: ได้อะ
0: ได้ยังไงก็หมดแล้วอะทำยังไงก็ไม่เหมือนเก่า
1: เวลา
0: ค่ะอาจจะคล้ายอาจจะมากอาจจะน้อยกว่ากันแต่ไม่ใช่อันเก่าหาสิ่งที่เก่าไม่ได้เลยค่ะดับคือหมดไม่เหลือเลยเหมือนไฟพอดับแล้วก็ดับเลยไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ชั่วคราวจริงๆและจะเป็นประโยชน์อะไรกับการที่จากไม่มีก็มีแค่นิดเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่เหลือเลยกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้ตราบใดที่ไม่รู้ก็ยังเป็นต่อไป
3: สมมติว่าเรารู้ว่าอันนี้เป็นธรรมะแล้วเราเจอกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วเขาก็จะเอาอารมณ์ของเขามาใส่เราหลายๆคนแล้วเราต้องรับฟังอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีเราไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะไม่มี
3: ไม่มีเรา
0: แล้วมีเขาไหม
3: ไม่มี
0: ก็ไม่มีด้วยกันทั้งหมดแต่เป็นธาตุนะท่านใช้คำว่าธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะของสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยทั้งหมดเห็นนกก็เห็นคนก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นคนในนรกก็เห็นแต่เห็นเป็นเห็นถ้าไม่มีรูปร่างบอกได้ไหมคะว่าใครเห็นนกเห็นหรือคนเห็นก็บอกไม่ได้แต่รูปเป็นรูปค่ะรูปไม่เห็นเพราะฉะนั้นเรากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นต้องเป็นสิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเขาเนี่ยอะไรเป็นเขาเหมือนกับว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยอะไรเป็นเรา
3: อารมณ์
0: ค่ะนี่เราพูดอารมณ์ภาษาไทยนะคะแต่คนไทยเนี่ยใช้คำในภาษาบาลีเนี่ยผิดเพราะไม่เข้าใจวันนี้อารมณ์ดีไหมคะ
3: อารมณ์ดีค่ะ
0: เพราะอะไร
3: เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีเราได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีแต่ฟังไม่ใช่เราและจิตหรือสภาพรู้ที่ได้ยินเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าธรรมะเนี่ยเยอะแยะหมดเลยแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่ถึงกระนั้นนะคะก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรมีแข็งจริงแข็งเป็นธรรมะจริงแข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งจริงแต่แข็งไม่รู้เสียงมีจริงๆนะคะต้องเกิดจึงมีเป็นเสียงเท่านั้นไม่รู้อะไรแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโลกไหนทั้งสิ้นนะคะมนุษย์เทวดาพรหมอะไรจักรวาลอะไรก็ตามสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างหนึ่งนะคะเป็นรูปธรรมถ้าเราไม่เรียกเราก็แยกสภาพนั้นไม่ออกจากสภาพธรรมะอื่นที่เราจะประมวลออกมาว่าทั้งหมดเนี่ยมีสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมคือสภาพไม่รู้เนี่ยอย่างหนึ่งแน่ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้หรือธรรมะความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแม้ว่าจะมีทุกอย่างแต่ไม่เห็นจะรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างค่ะมีเสียงเพลงเพราะๆนะคะเสียงนกร้องเสียงอะไรในป่าแต่ไม่มีได้ยินเราจะรู้ไหมว่าเสียงมีค่ะกลิ่นก็หอมแต่ว่าถ้าไม่ได้กลิ่นจะรู้ไหมว่ากลิ่นหอมนั้นมีเพราะฉะนั้นต้องมีธาตุรู้ค่ะซึ่งเป็นธรรมะคือสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงๆกำลังรู้ค
3: ่
0: ะเราใช้คำว่าธาตุหรือธาตุเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งของธรรมะนะคะหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ถ้ารวมเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็เป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยประเภทหนึ่ง เสียงกลิ่นพวกนี้เป็นธาตุมีจริงเป็นธรรมะไม่สามารถรู้อะไรได้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมธรรมะอะไรก็ตามที่ไม่รู้เป็นรูปธรรมหมดเลยแข็งก็ไม่รู้อะไรเย็นก็ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้แข็งแข็งก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีธาตุได้ยินเสียงเสียงก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีธาตุคิดนึกก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นคิดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้เป็นธาตุรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้นะคะทรงบัญญัติใช้คำว่านามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะก็ต่างกันเป็นประเภทคือรูปธรรมอย่างหนึ่งกับนามธรรมอีกอย่างหนึ่งรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยโลกไม่ปรากฏแน่ถ้าไม่มีนามธรรมคือธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นอาศัยธาตุรู้เกิดขึ้นโลกจึงปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างจึงปรากฏว่ามีในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปร่างเลยไม่สว่างไม่มืดไม่แข็งไม่อ่อนไม่มีกลิ่นเกิดรู้แล้วก็ดับเพราะฉะนั้นตัวธาตุรู้จริงๆเนี่ยมืดไหม
3: มืด
0: มืดสนิทเลยเกิดขึ้นแล้วรู้ในความมืดนี่คือธาตุรู้เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังได้ยินเสียงนะคะเสียงก็ไม่สว่างได้ยินก็ไม่สว่างเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยค่ะว่าธาตุรู้มืดสนิทนะคะและสิ่งที่ปรากฏให้รู้ซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยมีเพียงรูปประเภทเดียวหรือธรรมะอย่างเดียวที่สว่างคือสิ่งที่สามารถกระทบตาได้แล้วก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆนี่ค่ะคือโลกคือเราตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยทั้งสิ้นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงนะคะละเอียดอย่างยิ่งถึงที่สุดและลึกซึ้งซึ่งใครก็ประมาณไม่ได้ว่าพระปัญญาตรัสรู้นี่ค่ะมากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะว่าที่ทรงแสดงให้คนได้ยินได้ฟังเนี่ยแค่ใบไม้สองสามใบในกำมือของพระองค์เท่านั้นเองแต่เราก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังเพราะได้สะสมมานะคะถึงเวลาที่จะได้ยินก็ได้ยินถึงเวลาที่จะสนใจก็สนใจถึงเวลาที่เห็นประโยชน์รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะชีวิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยหมดแล้วทั้งนั้นเมื่อวานนี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้หมดแล้วมีแต่จะไปแล้วก็หมดไปแล้วก็หมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือความเข้าใจถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจเองได้คิดเองก็ไม่ออกถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องไตร่ตรองเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะค่อยๆคิดจนกระทั่งมั่นคงแต่ความมั่นคงเนี่ยไม่มากเพราะเหตุว่าได้ฟังไม่กี่ครั้งถึงได้ฟังบ่อยๆนะคะเราก็จะรู้ได้เองว่าความมั่นคงหมายความว่าอะไรหมายความว่าทันทีที่พูดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นปรากฏตามความเป็นจริงอย่างนั้นแต่นี้ยังเลยใช่ไหมคะมีเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแค่หลับตาก็ไม่มีใครสักคนแต่พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเห็นก่อนแล้วจำได้สีสันวรรณะหลากหลายเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้มีการจำว่าเป็นคิ้วเป็นตาเป็นคนเป็นเก้าอี้เป็นอะไรทั้งหมดทันทีเลยแสดงว่าจิตธาตุรู้นะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เนี่ยเกิดดับเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์คืออะไรนะคะจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จิตเกิดขึ้นรู้ไม่มีสิ่งที่ถูกจิตรู้ได้ไหมคะ
1: มีได
0: ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้เดี๋ยวนั้นขณะนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้ด้วยเหตุนี้นะคะเราบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีจิตเห็นแต่สิ่งที่ดีๆอารมณ์ของจิตดีได้ยินเสียงดีๆนะคะแปลว่าอารมณ์ของจิตได้ยินดีเพราะฉะนั้นทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายวันนั้นเป็นที่น่าเพลิดเพลินยินดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเราก็พูดภาษาไทยเลยบอกวันนี้อารมณ์ดีสรุปไปเลยแต่ไม่รู้ว่าดีเพราะอะไรดีเพราะเห็นสิ่งที่น่าพอใจลองเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิคะอารมณ์ดีไหมเราก็บอกว่าอารมณ์ไม่ดีแต่ความจริงอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ ต้องแยกอย่างนั้นค่ะให้ละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจะมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะจิตเป็นสภาพรู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมเพราะคำว่าอารมณ์หมายเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะ
4: มีได้
0: ไม่ได้ค่ะจิตเป็นสภาพรู
3: ้จิตเป็นตัวรู้
0: ค่ะมีธรรมะอย่างหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นแล้วรู้ถ้าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นภูเขาเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครปรากฏไม่รู้แต่เพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่รูปธรรมมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้บังคับให้ไม่มีก็ไม่ได้สิ่งที่มีมีเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้บังคับไม่ให้รู้ก็ไม่ได้ลืมตาแล้วจะไม่เห็นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะก็คือเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดแล้วต้องรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้นั่นแหละภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยชอบพูดสั้นๆตัดสั้นๆก็เป็นอารมณ
3: ์แล้วเวลาคนที่บอกว่าเขาต้องจิตนิ่งๆ
0: เขาไม่รู้จักจิตค่ะไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นคนเรานะคะไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยความเคารพด้วยความเคารพหมายความว่ารู้ว่าธรรมะลึกซึ้งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยปัญญาสี่อสงไขยแสนกับจึงสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่แล้วก็ไม่กลับอีกเลยคำนี้เป็นคำจริงตลอดแต่ใครจะรู้หรือไม่รู้และจะรู้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่ามีการเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะต้องจากโลกนี้ไปวันไหนก็ไม่รู
3: ้
0: เร็วหรือช้าก็ไม่รู้แล้วก็มีแต่ความไม่รู้ทั้งชีวิตและความติดข้องและจากไปเนี่ยไปเป็นอะไรก็ไม่รู
3: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตั้งแต่นี้นะคะเราก็มีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกเป็นสาวกคือผู้ฟังและก็สามารถที่จะเข้าใจและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะว่าถ้าไม่ฟังนะคะอย่างบอกว่าจิตนิ่งไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจะเข้าใจอะไรได้แล้วลองอธิบายสิจิตนิ่งคืออะไรตอบได้ไหมจิตคืออะไรตอบได้ไหมก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่รู้และพูดคำที่ไม่รู้จักแม้เราเองนะคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็พูดคำที่ไม่รู้จักค่ะอย่างเห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นนะคะโดยต้องอาศัยปัจจัยคือสิ่งที่สนับสนุนนะคะเกื้อกูลอุปการะอุปถัมภ์ให้เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นก็เกิดไม่ได้หลายอย่างเช่นถ้าไม่มีตาไม่มีการที่จะเห็นได้เลยถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้ก็เกิดเห็นไม่ได้และเวลานี้ค่ะอะไรกระทบตาเห็นไหมคะ
3: เห็นค่ะ
0: สิ่งนั้นแหละกระทบตาและสิ่งนั้นอยู่ไหน
3: ก็อยู่รอบตัวเราเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้แล้วค่ะว่าแม้แต่สิ่งที่กระทบตาก็อยู่ที่สิ่งที่แข็งอะปรากฏกระทบหลายหลายครั้งจนกระทั่งสีสันเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานทำให้เกิดรู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าเป็นอะไรเห็นเก้าอี้เราก็รู้ว่าเป็นเก้าอี้เห็นโต๊ะเราก็รู้ว่าเป็นโต๊ะแต่ต้องมีการเกิดนะคะการเห็นเนี่ยนับประมาณไม่ได้เลยกว่าจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานคือสีแต่ละสีใช่ไหมคะซึ่งต่างกันโดยส่วนสัตว์ของแข็งในขณะนั้นนะคะที่เป็นที่ตั้งแข็งกระทบตาไม่ได้เลยค่ะแต่สิ่งที่มีตรงแข็งต่างหากที่กระทบตาทำให้เห็นและจำรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะนะคะรูปร่างสันฐานเนี่ยเป็นนิมิตให้รู้ได้โดยอาการของนิมิตนั้นคือปัญญัติว่านี่เป็นอะไรแม้ไม่ต้องเรียกชื่อค่ะงูก็รู้ว่าอาหารของงูอยู่ตรงไหนใบไม้ต้นหญ้าอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะนะคะแต่ว่าเราก็บัญญัติรู้ได้โดยอาการนั้นว่านี่คนนั่นงูนั่นนก นี่โต๊ะนี่เก้าอี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะรู้ได้โดยอาการนั้นๆแต่ความจริงก็คือว่าเสมอกันหมดนกเห็นงูเห็นเราเห็นเห็นบนฟ้าเห็นในน้ำอะไรต่างๆนะคะเปลี่ยนเห็นไม่ได้เลยนั่นคือความหมายของธรรมะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างนะคะใช้คำว่าเป็นธาตุภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็ออกเสียงว่าธาตุแต่สะกดว่าทอทงสระอาต่อเต่าสระอุที่เราได้ยินกันก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่เราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเพราะเราไม่ได้ศึกษาว่าธาตุดินไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้นะคะแต่ลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่อ่อนหรือแข็งก็ใช้คำว่าธาตุดินเพราะว่าเปลี่ยนอ่อนหรือแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้ธาตุไฟไม่ใช่อ่อนแข็งค่ะแต่เย็นหรือร้อนก็เป็นอีกรูปหนึ่งอีกธรรมะหนึ่งพระเชนทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวง 45 พรรษาเพื่อให้รู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะพระเชนรู้จักอารมณ์แล้วนะคะสิ่งที่จิตรู้ต้องชัดเจนทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะจิตรู้อะไรได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีปัจจัยเกิดด้วยถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้อะไรๆก็เกิดไม่ได้เกิดเองล้วนๆโผล่ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างเราเห็นดอกไม้เนี่ยเราไม่รู้หรอกต้องมีแข็งต้องมีอ่อนมีธาตุดินแล้วก็ต้องมีธาตุไฟมีธาตุดินเป็นที่รองรับมีธาตุไฟทำให้อบอุ่นสามารถที่จะให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ได้มีธาตุลมซึ่งทำให้เคลื่อนไหวได้ที่เราลุกเขินเดินนั่งได้เนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่าที่รูปนี้มีธาตุลมซึ่งเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีธาตุน้ำซึ่งซึมซาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไม่ให้แตกกระจายหรือว่าต้องอยู่ร่วมกันทั้งสี่ธาตุและยังมีสีสันวรรณะเป็นที่อาศัยเกิดแล้วต้องมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีโอชาคือรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดได้เมื่อกลืนกินเข้าไปเพราะฉะนั้นดอกไม้นี่ก็มีโอชากินเข้าไปก็ทำให้รูปเกิดได้แข็งๆอย่างนี้ฮะก็มีโอชามดปลวกกินได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งทรงแสดงไว้จากการที่บำเพ็ญพระบารมีนะคะกว่าจะได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยปัญญาไม่ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะคะอุปมาเหมือนเราอยู่เป็นเศษดินและพระองค์อยู่เหนือฟ้าขึ้นไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมีความเคารพด้วยการฟังนะคะด้วยการไตร่ตรองพิจารณาไม่คิดเองเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะฟังธรรมะแล้วนะคะคิดเองหมดเลยแค่ฟังคำสองคำคิดเองนะคะเอาขยะมาแทรกหมดเพราะความคิดของตัวเองคิดดูสิคะคิดได้ยังไงในเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำและเราเอาความคิดของเราไปใส่กว่าจะเอาขยะนั้นออกและฟังจริงๆเข้าใจจริงๆรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยคนอื่นไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการที่ฟังคือฟังแต่ไม่ใช่พอฟังแล้วก็คิดต่อแต่งเติมด้วยความคิดของตัวเองพอจะเข้าใจนะคะธรรมะ
3: เข้าใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะธรรมะเนี่ยมีคำขยายปรมัตถธรรมถ้าเป็นภาษาบาลีนะคะมาจากคำว่าปรมะภาษาไทยเราใช้คำว่าบรมคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ปอแต่ใช้บอเพราะฉะนั้นปรมะเราก็พูดสั้นๆว่าบรมปรมะกับอัตถะกับธรรมะธรรมะไม่ใช่กล่าวลอยแต่ธรรมะทุกธรรมะมีอัตถะคือความเป็นหรือลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสามคำรวมกันนะคะก็เป็นปรมัตถธรรมธรรมะทุกอย่างค่ะเป็นปรมัตถธรรมเพราะเหตุว่าใครเปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำปรมัตถธรรมก็คือว่าความหมายเดียวกันแต่เพิ่มความลึกซึ้งและให้เข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาไม่เข้าใจนะคะเขาบอกว่าเขาจะเรียนจะฟังธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระพิธรรมไม่ศึกษาปรมัตถธรรมเพราะเขาไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยนะคะเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงใช้คำว่าอภิธรรมะคำเดียวกันเลยค่ะธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมถ้าบอกว่าจะฟังธรรมะจะเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนพระพิธรรมผิดไหม เพราะเขาไม่รู
3: ้
0: ว่าธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งอ่ะพี่ก็คือว่าธรรมะลึกซึ้งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลึกซึ้งจะเรียนไห
3: ม
0: ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่ถ้าไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ละเอียดมากนะคะแล้วก็ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำทางไปสู่ความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นได้แต่ถ้าฟังเผินๆคิดว่าเข้าใจแล้วคิดว่ารู้แล้วนะคะแล้วไปฟังของคนอื่นตำราอื่นก็คือว่าไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้เพราะคิดว่าคำอื่นถูกจึงฟังแต่ความจริงถ้าฟังแล้วก็รู้ว่าเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่มีจริงซึ่งทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความลึกซึ้งอย่างยิ่งอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะมีเราไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: แล้วมีอะไร
3: มีธรรมะค่ะ
0: มีธรรมะอะไร
3: อะไรที่มันเป็นจริงอะค่ะ
0: ค่ะรูปธรรมและนามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราได้ยินคำว่ารูปธรรมนะคะธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุรู้สภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธอะไรชอบเราก็รู้ว่าชอบอะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นธาตุรู้เสียใจดีใจก็เป็นสภาพรู้ทั้งนั้นเจ็บก็รู้รู้สึกเจ็บเพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมดจะดีจะชอบใจไม่ชอบใจอะไรทั้งหมดนะคะเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ว่าไม่ใช่เราเนี่ยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะธรรมะอะไรเป็นรูปธรรมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและก็เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมหาเราไม่เจอจึงจะค่อยๆละคลายความติดข้องความยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเราแต่ตายแล้วไหนเรา
3: ไม่มี
0: ก่อนเกิดเราอยู่ไหน
3: มี
0: ค่ะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ธรรมะมีเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะนานแสนนานมาแล้วจิตก็เป็นจิตเห็นก็เป็นเห็นเห็นไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะคะกับเห็นแต่ละหนึ่งขณะก็ไม่ใช่เห็นอันเก่าใหม่ตลอดเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีก
3: เข้าใจแล้วค่
0: ะ
3: ปกติจะมีแต่คนพูดเรื่องธรรมะแต่ว่าพอถามว่าธรรมะคืออะไรไม่มีใครเคยตอบเราได้เลย
0: เพราะฉะนั้นโลกเป็นอะไรคะ
3: โลกเราเป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะแต่ทำไมใช้คำว่าโลกเห็นไหมคะทุกคำนี่ต้องเข้าใจโลกะหมายความถึงธรรมะที่เกิดและดับทุกอย่างที่เราเรียกว่าเป็นโลกนี้เกิดทั้งนั้นเลยถ้าไม่เกิดไม่มีโลกแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกไหนก็คือต้องเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ้นโลกมีแต่ขณะนี้ไม่ปรากฏเลยเพราะปรากฏกับปัญญาที่อบรมเจริญแล้วจนสามารถรู้สิ่งนั้นได้สิ่งนั้นคือนิพพาน ธรรมะที่ไม่มีกิเลสที่ดับกิเลสไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็มีแต่โลกทุกอย่างปรากฏเพราะเกิดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมนะคะธรรมะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีสี่นะคะคือจิตเจตสิกเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้และก็รูปไม่ใช่สภาพรู้เมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงธาตุรู้นะคะแต่เราไม่ได้พูดถึงความต่างกันว่าธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการเพียงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นจิตแต่สภาพธรรมะอื่นทั้งวันนะคะอาการลักษณะต่างๆเช่นโกรธเสียใจดีใจสนุกหรือเพลิดเพลินต่างๆเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งค่ะซึ่งอาศัยจิตเกิดขึ้นและจิตก็อาศัยเจตสิกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันและในภพภูมิที่มีรูปร่างกายนะคะจิตต้องเกิดที่รูปจะเกิดนอกรูปไม่ได้เลยค่อยๆละเอียดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นอีกมาก45พรรษากี่คำถ้ายิ่งเข้าใจนะคะไม่มีอะไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะชีวิตก็มีแต่สิ่งที่หมดไปหมดไปจนถึงจากไปไม่เหลือเลยแต่ความรู้ความเข้าใจนี่ค่ะจะติดตามสะสมไปทำให้พอเราฟังธรรมะแล้วเราก็เข้าใจขึ้นจึงมีผู้ที่สามารถพอฟังก็รู้ได้เลยเป็นพระโสดาบันก็ได้
3: แล้วถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆเราก็ควรจะปฏิบัติได้ถูกไหมคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าเข้าใจจริงๆเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
0: แล้วเราควรจะปฏิบัติเป็นเราหรือเปล่า
3: เราควรจะปฏิบัติเป็นเราหรือเปล่า
0: ค่ะเข้าใจจริงๆนะเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: เข้าใจมีจริงไหมคะ
3: มีค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: เป็นธรรมะประเภทไหน
3: นามธรรม
0: เป็นจิตหรือเจตสิกเป็นเจตสิกค่ะ
3: เจตสิกแปลว่าอะไรคะ
0: ท
3: ุ
0: กอย่างหมดเลยความเข้าใจความไม่เข้าใจอะไรๆที่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้ยินพวกนี้ละเป็นเจตสิกหมด
3: เจตสิกกับ
0: จิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่เป็นอารมณ์เท่านั้นนอกจากนั้นเป็นเจตสิกหมดเลยจำก็เป็นเจตสิกรู้สึกก็เป็นเจตสิกโกรธก็เป็นเจตสิกนอกจากชีวิตประจำวันที่เราสามารถจะรู้ได้นะคะคือขณะที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจิตรู้แจ้งในสิ่งนั้นเขียวหรือแดงหรือดำหรือขาวสั้นหรือยาว
3: เจตสิก
0: พวกนั้นเป็นจิตเป็นรู้แจ้งและประกอบด้วยเจตสิกที่จำทันทีเลยที่จิตเห็นเจตสิกจำเพราะฉะนั้นจำไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิก
3: เจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นง่ายมากนะคะคือว่าถ้าจะแยกว่าคร่าวๆที่จะสามารถรู้ได้คือถ้าขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ความรู้สึกขณะที่คิดเป็นเจตสิกความจำในขณะที่คิดเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกไม่ได้แยกจากกันเลยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ค่ะต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะมีอีกคำหนึ่งใช้คำว่าสังขารธรรมหมายความเพราะมีการปรุงแต่งโดยสภาพธรรมะนั้นนั้นสังขารที่เราเคยได้ยินคำว่าสังขารนะคะค่ะกับธรรมะรวมกันก็เป็นสังขารธรรมภาษาบาลีต้องออกเสียงตัวสุดท้ายด้วย
3: ค่ะสังขาร
0: คนไทยก็ตัดหมดอย่างทุกขะคนไทยก็บอกว่าทุก
3: ข์
0: สุขะคนไทยก็บอกว่าสุขเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะต้องออกเสียงตัวท้ายด้วย
3: เข้าใจแล้วค่ะ
0: เวลานี้มีแต่ธรรมะใช่ไหมคะ
3: ค่ะมีแต่ธรรมะค่ะ
0: ถ้าเริ่มเข้าใจก็คือว่าไม่มีอะไรแต่หลงจำหลงยึดถือมั่นคงว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะมั่นคงที่เข้าใจว่าไม่ใช่เราจะต้องมั่นคงถึงที่จะทำให้ความจำที่เคยจำว่าเป็นเราในแสนโกรธกับในสังสารวัฏเนี่ยสามารถที่จะดับไม่เกิดอีกเลยเพราะกำลังของปัญญาเตชะธรรมะเตชะที่สามารถที่จะทำให้ความเห็นผิดนั้นหมดไปได้แต่ถ้าไม่มีอาวุธไม่มีธรรมะไม่มีเดชไม่มีอะไรที่จะเผาความไม่รู้ความไม่รู้ก็ยังมีอยู่ต่อไปเหนื่อยไหมคะ
3: เหนื่อยทำความเข้าใจค่ะเพราะว่าศัพท์จะยากนิดนึง
0: เมื่อกี้พูดว่าทำความเข้าใจเนี่ย
3: จิตกับเจตสิก
0: เน
3: ี่
0: ยเจตสิกนั่นแหละทำ
3: พร้อมต้องมาคู่กัน
0: เพราะฉันไม่มีเราไงคะไม่ใช่ทำความเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ใครจะรู้จิตเจตสิกเกิดดับตลอดเวลาท
3: ั
0: ้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดทั้งจำไม่เปิดเผยเลยมีแต่สิ่งที่ถูกจิตรู้เท่านั้นที่ปรากฏว่าเป็นคนนั่งอยู่ตรงนี้ใส่เสื้อสีต่างๆบนสิ่งนั้นสิ่งนี้บนเก้าอี้บนโต๊ะอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ความจริงจิตเจตสิกทั้งหมดค่ะ
3: เพราะว่าไม่มีเรา
0: ไม่มีแน่นอน
3: สองอย่างนี้คู่กันเลยทำให้เราเนี่ย
0: ยึดถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นความยึดถือนะคะเรายึดมั่นว่าเป็นเราเนี่ยหรือของเราเนี่ยในทุกอย่างที่เราไม่รู
3: ้
0: อย่างรูปตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยไม่รู้อะไรนะคะกระทบสัมผัสก็แค่แข็งแข็งก็เป็นแข็งแต่ขณะที่รู้แข็งรู้แข็งเป็นจิตและเจตสิกแต่ว่าแข็งไม่รู้อะไรเลย
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นนามธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายตอนเกิดก็เป็นจิตเจตสิกรูปตอนตายจิตเจตสิกขณะสุดท้ายเกิดแล้วสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เราจึงใช้คำว่าถึงแก่กรร
3: ม
0: ที่สิ้นสุดความเป็นคนนี้วันหนึ่งต้องถึงแน่เป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วกลับมาเป็นคนนี้อีกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการกลับมาเลย ถ้ามีความเข้าใจประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ไตร่ตรองได้เข้าใจนะคะก็คือรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตสมบัติเอาไปไม่ได้เลยค่ะร่างกายทั้งหมดก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างแต่ดีชั่วสะสมอยู่ในจิตความเห็นที่ถูกต้องกับความเห็นผิดและความไม่รู้ทุกอย่างจิตสะสมหมดเลยทำให้แต่ละคนนะคะที่เกิดมาเนี่ยมีอุปนิสัยต่างๆกันแม้แต่สุนัขยังต่างกันเลยแมวก็ต่างกันเพราะจิตสะสมสืบต่อไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรภพชาติไหนการสะสมนั้นก็มีอยู่ในจิต
3: จิตสะสมหมายความว่ายังไง
0: หมายความว่านะคะเราค่อยๆเรียนเรื่องจิตว่าเราได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมมีสี่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่จำเจิมพวกนี้เป็นเจตสิกหมดนะคะ เพราะฉะนั้นมีจิตมีเจตสิกและมีรูปเพราะฉะนั้นเราตั้งต้นที่จะเริ่มรู้ว่าจิตคืออะไร จิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้นะคะแล้วก็สะสมสันตานะหมายความว่าความดีความชั่วที่เกิดแล้วดับไปแล้วก็จริงนะคะแต่โดยฐานะที่เกิดความเป็นสิ่งนั้นก็สะสมอยู่ในจิตอย่างความโกรธนะคะเมื่อวานนี้เราเคยโกรธใครคิดถึงโกรธอีกได้ไหม
3: โกรธอีกได้ค่ะ
0: ค่ะโกรธอีกได้สะสมมาจากเมื่อวานนี
3: ้เข้าใจแล้ว
0: ถ้าหมดเมื่อวานนี้ไม่สะสมวันนี้ไม่โกรธแล้วค่ะ
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นดีสักนิดหนึ่งชั่วสักหน่อยหนึ่งนะคะก็สะสมอยู่ในจิตไม่สูญหายไปเลยแต่ว่าเราเกิดตายเกิดตายมานานเท่าไหร่แล้วในสังสารวัฏนับประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งคนเนี่ยสะสมอะไรมาในจิตของแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้คนแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากเลยค่ะแม้แต่รูปร่างกายไม่ซ้ำกันเลยเพราะเหตุที่จะให้เกิดรูปต่างกันโดยกรรมเป็นปัจจัยสุนัขมีทั้งน่ารักมีทั้งไม่น่ารักขนาดนั้นคิดดูนะคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่ละหนึ่งละเอียดมากแต่ต้องมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่สั่งสมหรือสะสมสันตานะสันตานะคือสืบต่อมาไม่ขาดสายความดีความชั่วแต่ละหนึ่งนี่นะคะถ้าเราฟังเข้าใจพรุ่งนี้ฟังอีกเราเข้าใจมากกว่านี้อีกถ้าวันนี้เราทำดีใช่ไหมคะความดีที่เราทำนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยให้เราทำดีถ้าเราทำไม่ดีก
3: ็ไปเรื่อย
0: ๆเป็นเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแต่ละหนึ่งคนสะสมมาหลากหลายมากเลยค่ะไม่ปรากฏเลยจนกว่ามีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นแหละรู้ได้เลยสะสมมาที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นคนที่จะทำขนมเก่งเนี่ยทำครั้งแรกเก่งไหมฮะ
3: ไม่ค่ะ
0: แต่ทำต่อไปต่อไปก็เก่งไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการสะสมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะ
3: มีจิตแล้วก็มีเจตสิกค่ะคู่กัน
0: ค่ะแล้วก็ขณะนี้ที่กำลังจำเป็นอะไรคะมีไหม
3: เจตสิกค่ะ
0: เจตสิกที่จำนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกคนไทยเอามาใช้ต้องทำสัญญากันจะได้ไม่ลืมใช่ไหม
3: คะ
0: แต่เจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกขณะเลยค่ะจำสิ่งที่จิตรู้พอเห็นอีกก็จำได้จำได้รู้ว่าเป็นอะไรเป็นใครเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะทำหน้าที่ของตนของตนมีลักษณะของตนของตนจะเป็นอื่นไม่ได้เลยอย่างสภาพที่จำเนี่ยเกิดแล้วจำอย่างเดียวแล้วก็ดับอีกอันหนึ่งก็คือความรู้สึกนะคะความรู้สึกเป็นสุขก็มีทางกายสบายดีวันนี้อากาศไม่ร้อนความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกายก็โรคภัยไข้เจ็บปวดเมื่อยคันความรู้สึกทางกายแต่มีสุขและทุกข์นะคะทางใจแม้กายก็ไม่ทุกข์แต่ใจทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยประมวลแล้วก็เป็น5อย่างคือเ สุขกาย1ทุกข์กาย1นะคะสุขใจ1ทุกข์ใจ1และสภาพธรรมะความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีมั้ยคะ
3: มีค่ะ
0: มีเพราะฉะนั้นภาษาบาลี

0: ไตรปิฎกทุกคำถามมีคำตอบค่ะมีเราไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ม
1: ี
0: เขาไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: มีของเราไหมคะ
1: ไม่มี
0: มีของเขาไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: นี่คือประโยชน์ที่สูงที่สุดถ้าเราเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ยามใดนะคะแต่ปัญญาสามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกข์เพราะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยถ้าไม่มีความติดข้องเสียอย่างไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์เลยและความติดข้องจะไม่มีก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจถูกเท่านั้นถ้ายังคงไม่รู้ก็ยังคงติดข้องต่อไปยังเป็นเราต่อไปยังเป็นของเรายังเป็นเขาแต่ถ้าคิดถึงความจริงแม้ประโยคสั้นๆนะคะวันนี้ที่จะสะสมมั่นคงลึกอยู่ในจิตเหมือนกับกิเลสซึ่งลึกอยู่ในจิตนี่นะคะก็คือว่าไม่มีค่ะมีเมื่อเกิดแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกแล้วจะเหลืออะไรถ้าอย่างนี้แล้วจะติดข้องในอะไรและความจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าไม่มีเพราะดับขณะนั้นคือไม่มีและไม่เหลือเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเนี่ยจะมีสองอย่างนะฟังได้ความเข้าใจว่าเอาเราออกเนี่ยไม่มีใครทำได้กับเอาเราออกเอาเราออกเลยทันทีพอได้ยินคำว่าเอาเราออกเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยรู้ว่าเอาไม่ได้เลยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเอาเราออกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้มีตัวตนไปเอาเราออกเดี๋ยวนั้นทันทีชับเลยเพราะฉะนั้นจึงมีการฟังเข้าใจขั้นฟัง
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าจากขั้นฟังเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่ง
2: ใช่ครับ
0: เพราะเอาเราออกไม่ใช่เอาเราออกไปทันทีได้นะคะ
2: ค
0: แต่ต้องทีละหนึ่งโดยอะไรด้วยโดยความไม่ใช่เราแล้วสิ่งนั้นคืออะไรทุกอย่างเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นฟังเผลอๆเนี่ยเขาถึงได้เอาเราออกกันหมดเลยเร็วมากแต่ความจริงไม่ใช่เลยฟังเพื่อเข้าใจว
2: ่
0: าเอาเราออกได้ยินคำอย่างเนี้ยไม่ใช่ให้ทำให้ออกเดี๋ยวนั้นที่กำลังฟังไม่ใช่เช่นได้ยินเนี้ยก็ไม่ใช่เอาเราออกไปเลยแต่ต้องหมายความว่าเอาเราออกเนี่ยไม่ใช่เราเอาเราออกแต่ต้องเป็นปัญญาระดับไหนด้วยขั้นฟังนี้ไม่มีทางที่จะเอาเราออกได้เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนนั้นเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ว่าค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถึงหรือยังเห็นไหมคะว่าถึงเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าอย่างในขณะที่มีความยินดีพอใจในสิ่งใดเช่นรับประทานหอยทอดอร่อยนี่ดีไหมก็ต้องบอกว่าดีคือตอนนั้นก็มีความเป็นเราด้วยความติดข้องครับท่านอาจารย
0: ์ครับยังไงก็ดีกว่าไม่อร่อย
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่พอใจติดข้องในความอร่อยของอาหารขณะนั้นก็ดีก็ต้องบอกว่าดีรูป
0: ไม่ใช่ความพอใจดีเห็นไหมคะไม่ใช่ความพอใจดีแต่สิ่งที่ปรากฏต่างหากที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏมีสองอย่างนะคะน่าพอใจอย่างหนึ่งไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้ต้องการสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยค่ะแสวงหาทุกวันตั้งแต่เช้าล้วนแสวงหาสิ่งที่พอใจทั้งนั้นเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นดีแต่ความจริงสิ่งที่น่าพอใจก็ต้องดีกว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วอะไรไม่ดีความพอใจและความติดข้องต่างหากที่ไม่ดี
3: ทีนี้นะครับท่านอาจารย์ปัญญาขนาดไหนท่านอาจารย์ถึงจะชัดจริงๆว่าไม่มีเราอะดีจริง
0: ๆถ้าคิดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่ก็ยังพอใจอยู่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละค่ะเกิดด้วยดับด้วย
3: เพราะนั้นถ้าปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็คงจะไม่มีความชัดเจนของความเข้าใจว่าไม่มีเราถึงจะดีเพราะว่าพ้นจากความติดในสิ่งที่เพียงเกิดและดับ
0: สิ่งที่กำลังปรากฏนี่เกิดแล้วก็ดับใครรู้ไม่รู้ขณะที่เกิดไม่รู้ขณะที่ดับเห็นแต่ว่ามีอยู
3: ่ไม่รู้ในขณะที่เกิดในขณะที่ดับแล้วก็ยังหลงว่านิมิตของสิ่งที่เกิดดับนั้นน่ะยั่งยืนมีด้วยก็เลยพอใจนะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะต้องพิจารณาจนกระทั่งเรามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่อย่างนั้นเราก็ข้ามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆแม้แต่คำที่ได้ฟังว่าเข้าใจว่าสิ่งนี้

0: มีโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่มีนี่แหละเกิดและดับแต่ถ้าเราค่อยๆฟังค่อยๆคิดนะคะไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงใช่ไหมแสดงว่าเราไม่รู้การเกิดทั้งที่สิ่งนั้นเกิดแล้วเสียงก็หายไปก็ไม่รู้การดับเหมือนกับว่ามีเสียงเป็นปกติแล้วก็ดับไปหายไปแต่ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นเข้าใจนะคะเป็นแต่เรารู้เหมือนอย่างดอกไม้เนี่ยค่ะมีอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีเสียงแล้วมีเสียงฉันใดไม่มีดอกไม้แล้วเกิดมีแล้วก็ดับก็ฉันนั้นแต่ว่าต่างกันคือทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งแต่ละทางก็ปรากฏเป็นแต่ละอย่างแต่ต้องเหมือนกันค่ะคือว่าถ้าไม่เกิดก็ไม่มีถ้าเสียงไม่เกิดก็ไม่มีถ้าสิ่งนี้ที่ปรากฏทางตาเห็นไหมคะไม่ได้หมายความถึงดอกไม้ละถ้าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีให้เห็นในขณะนี้ก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เลยว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสืบต่อเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้แค่ฟังนะฮะก็เริ่มจะมีความเข้าใจขึ้นเปรียบเทียบได้ไหมคะกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มมีความเข้าใจพอที่ไม่เคยได้ยินคำอย่างนี้มาก่อนเลยแต่พอมีการได้ยินคำอย่างเนี้ยก็คือว่าเริ่มเข้าใจว่าจริงไหมก่อนถูกต้องไหมไม่ใช่บอกให้เชื่อแต่ต้องค่อยๆพิจารณาว่าทำไมคนถึงได้ไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญมาที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏทุกขณะเพราะว่ารวมกันกี่ขณะแล้วเนี่ยนั่งอยู่ที่เนี่ยนับประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้จริงๆนะคะว่าต้องอาศัยพระธรรมคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ละคำที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะพูดถึงสิ่งที่มีซึ่งไม่ปรากฏกับผู้ที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่มีปัญญานะคะมีความไม่รู้คืออวิชชาก็ไม่สามารถจะรู้ได้อวิชชามีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นต้องไม่รู้อวิชชาไม่สามารถจะรู้ตามความเป็นจริงได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาคือวิชชาจะเกิดมีได้ยังไงถ้าไม่มีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเห็นคุณเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเปิดเผยสิ่งซึ่งชาวโลกไม่มีวันจะรู้เลยว่าขณะนี้ทุกอย่างเกิดดับไม่ใช่เฉพาะดอกไม้นะคะแต่ละหนึ่งคนหมดเลยตั้งแต่เส้นผมไปจนกระทั่งถึงทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดยิบเพราะว่าสิ่งที่รวมกันเนี่ยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยออกเป็นแต่ละหนึ่งอย่างรูปธรรมเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรก็ตามรวมกันตั้งมากกว่าจะปรากฏนิมิตสันฐานเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสดงว่าเกิดเร็วเท่าไหร่มากเท่าไหร่รวมกันเท่าไหร่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเท่าไหร่ปกปิดความจริงเท่าไหร่ที่ไม่ให้สัตว์โลกสามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาจริงๆนะคะบารมีหนึ่งก็คือปัญญาคือการที่จะสามารถเข้าใจสิ่งที่มีนะคะแต่เข้าใจเองไม่ได้แน่เพราะไม่ได้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจได้เพียงคำที่ได้ยินว่าถ้าได้ยินแล้วเข้าใจแล้วเป็นจริงอย่างนั้นแล้วต้องรู้ได้ช้าหรือเร็วก็ตามแต่ไม่ใช่เราไปพยายามหรือเราไปขวนขวายนะคะแต่ต้องปัญญาความเข้าใจเนี่ยค่อยๆรู้และค่อยๆละคลายสภาพที่ปิดบังไว้เนี่ยก็ค่อยๆจะหมดไปทีละเล็กทีน้อยจนกว่าจะเปิดเผยความจริงที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะ
1: ที่หนูฟังความเข้าใจนะท่านอาจารย์นิมิตลวงทุกๆอย่างเพราะว่าเราติดในนิมิตสะสมในนิมิตตลอดสภาพความเป็นจริงมันเปิดเผยแต่ว่าความที่เราติดอยู่ในนิมิต
0: ความจริงเปิดเผยเลยเนี่ยค่ะ
1: สภาพธรรมอ่ะท่านอาจารย
0: ์เปิดเผยยัง
1: ยังค่ะถูกปิดตลอดนะคะความเข้าใจนะคะท่านอาจารย์ก็เข้าใจตรงที่กี้ที่ท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงๆอย่างนี้หลงทางไปแล้วแต่ว่าจะหลงไปทางไหนปกปิดความจริงก็รู้อยู่แล้วว่าโลกเนี่ยมี6โลกทางตาหนึ่งนะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดดับปกติไม่ต้องมีใครไปทำไม่ใช่มีใครไปอยากให้หายไม่ใช่ใครคิดว่าฟังแล้วเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วหมดละ เห็นเมื่อกี้นี่หมดละนั่นคือความคิดที่เริ่มฝังใจที่จะผิดไม่ได้รู้เลยขณะนั้นนะคะเพียงแค่ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงทางตาให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าที่มาเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงมายังไงถึงเป็นปกติอย่างนี้ไม่ได้ผิดปกติเลยสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นเท่าที่เราได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะเราก็ทราบว่าหลังจากที่เห็นแล้วคิดโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นจะคิดอย่างไรเนี่ยโดยไม่รู้ตัวมีแต่ว่าคิดตามสิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ตัวก็มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความคิดเนี่ยหลากหลายมากตามการสะสมถ้าสะสมความลวงความอยากแทนที่จะคิดเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนะคะความลวงความอยากก็คิดว่านี่มันหายไปจริงๆนะเนี่ยพอได้ยินปุ๊บมันหมดแล้วนี่เพราะฉะนั้นก็เริ่มลวงจนกระทั่งมันปรากฏความลวงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะที่ต้องอาศัยการที่ได้ฟังและไตร่ตรองมั่นคงจริงๆว่าต้องเป็นปกติเพราะฉะนั้นปกติเดี๋ยวนี้รู้หรือไม่รู้ก็ต้องตามความเป็นจริงว่ากว่าจะรู้ไม่ใช่ไปนั่งคิดตามและหายตามอย่างนั้น
2: ท่านอาจารย์คะไม่มีเราด้วยปัญญากราบเรียนถามท่านอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้มีเราไหมคะ
2: มีค่ะ
0: แล้วมีธรรมะไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วธรรมะเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉันมีเราหรือมีธรรมะ
2: มีเราด้วยแล้วก็มีธรรมะด้วย
0: ถ้าไม่มีธรรมะจะมีเราไหม
2: ก็ไม่มีเรา
0: ค่ะเพราะฉันปัญญาอยู่ตรงนี้ไงค่ะที่เข้าใจถูกต้องเริ่มทีละเล็กทีละน้อยค่ะอย่าคิดว่ามันจะหมดไปเลยเพียงแต่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจให้รู้สึกเสมอนะคะว่าเริ่มทุกครั้งเพราะว่าเข้าใจนิดหนึ่งอกุศลปิดบังอีกเท่าไหร่ในวันหนึ่งใช่ไหมคะก่อนที่เราจะได้ฟังก็เป็นอกุศลซะมากมายฟังแล้วแค่เราไปรับประทานอาหารเนี่ยที่ฟังแล้วก็คืออกุศลมาแล้วเยอะแยะกับที่ฟังอยู่และกลับไปบ้านและทั้งวันกว่าจะได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นประมาทไปได้เลยว่าตั้งต้นตั้งต้นอีกตั้งต้นอีกตั้งต้นอีกเพราะเหตุว่าถูกปกปิดไว้อีกถูกปกปิดไว้อีกตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปคิดหวังเลยนะคะว่าเราจะรู้มากแค่ไหนเมื่อไหร่เพราะนั่นคือเราและโลภะก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ยอมที่จะพลัดพรากจากไปเลยอยู่ตลอดเวลาจนกว่าฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่คุณสุกัญญาถามเข้าใจตรงนี้หมดละตั้งต้นใหม่อีกใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนะคะไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะประจักษ์ภาวะที่ไม่ใช่เราโดยทันทีแต่เราสะสมมาแล้วที่จะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหมดที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะถ้าปัญญาของเรามีน้อยมากนะคะฟังแล้วก็ธรรมดาเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยความจริงที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะคะที่ถูกต้องจริงๆก็คือมีสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏสืบต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจแค่เริ่มนะคะฟังบ่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะคิดขั้นคิดนะคะว่าขณะนี้ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่เราจำสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลากว่าจะจางหายไปว่าไม่ใช่แค่จำนะความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าจำมีหลายอย่างใช่ไหมคะจำถูกจำผิดวิปลาสสัญญาวิปลาสจำผิดคือจำว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นคงเหลือเกินนี่ดอกกุหลาบยังไงยังไงเห็นที่ไรก็เป็นดอกกุหลาบไม่ปรากฏว่าแค่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นลองเทียบน้ำหนักถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเป็นสิ่งที่เพียงแค่ปรากฏโลภะติดข้องด้วยความไม่รู้ไปติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏชั่วคราวแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปละทันทีว่าพอกระทบแล้วไม่ใช่เราแต่ว่าให้เข้าใจจริงๆว่ากว่าจะค่อยๆสะสางแล้วค่อยๆลบล้างความที่เคยยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะจะต้องเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือขั้นปริยัติฟังมากี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติเทียบดูนะคะ ชาติหนึ่งก็คือว่าเป็นคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราตายวันนี้เราฟังมาเท่าไหร่พอไหมก็ยังไม่พออีกเกิดใหม่ก็ฟังอีกแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจริงๆนะคะไม่ต้องไปคิดเรื่องปฏิบัติไม่ต้องไปคิดเรื่องขณะนี้ดับแล้วไม่ต้องไปคิดว่าขณะนี้เรารู้นิดเดียวขณะนั้นคือความเข้าใจเพียงเล็กน้อยผสมกับความคิดแต่ไม่ใช่ตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะนะคะซึ่งกว่าจะรู้อย่างนี้ได้ลองคิดดูการฟังแต่ละคำแต่ละคำจริงๆค่ะทีละคำทีละคำค่อยๆสะสมไปนะคะเราคิดว่ามีปริมาณมากแล้วเพราะว่าเราสะสมมาหลายชาติกว่าจะถึงปฏิปติคือรู้เฉพาะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะตลอดหนทางนี้ที่จะละความเป็นอัตตาก็ด้วยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นเราเมื่อไหร่นั่นก็คือผิดนั่นไม่ถูกนั่นไม่ใช่ความจริงเพราะเหตุว่ายังมีเราอยู่ใช่ไหมคะแต่ที่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยแม้สติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกจะเท่ากับการฟังครั้งแรกไหมน้อยขนาดนั้นไหมน้อยขนาดนั้นเลยเพราะเปลี่ยนภาวะจากการแค่ฟังเข้าใจมาสู่ภาวะที่ถึงเฉพาะแต่ความเข้าใจเนี่ยที่สะสมมาว่ามากกับความเข้าใจที่เกิดพร้อมสติเนี่ยน้อยไหมเห็นไหมคะเทียบกันดูและอีกนานเท่าไหร่กว่าการที่สติสัมปชัญญะเนี่ยจะเกิดบ่อยจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้นไม่ใช่ว่าจะหมดความเป็นเราได้ทันทีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการอบรมบารมีทั้งหมดแม้แต่ขันติอดทนไหมคะที่กำลังฟังไตรตรองกว่าจะเข้าใจเนี่ยอดทนไหมเพราะว่าไม่ใช่เข้าใจได้ทันทีใช่ไหมคะต้องอดทนไตรตรองที่จะมั่นคงว่าไม่ใช่ทันทีไม่ใช่ทันทีแค่ฟังแล้วมาประกอบกันนี่มันหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่นั่นคือคิดใช่ไหมคะการประจักษ์แจ้งกับคิดนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะเกิดใช่ไหมคะก็ต้องรู้ว่าความน้อยเนี่ยมันแค่ไหนแต่มันเปลี่ยนระดับจากขั้นปริยัติที่ฟังเข้าใจเนี่ยมาถึงตัวธรรมะแต่ตัวธรรมะเนี่ยอาศัยความเข้าใจที่ได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะเห็นไหมคะนี่คือการเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจะมาอย่างที่เราฟังเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะคนละระดับเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเนี่ยรู้แม้แต่ขณะนั้นนะคะต้องการไหมมาแล้วเราใช่ไหมยังอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นตรงตามที่ทรงแสดงว่าขันห้าไม่แคล้วไปเลยเพราะเหตุว่าถ้าขณะใดที่มีขันหนึ่งขันใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเราอยู่ที่สิ่งอื่นถ้ารูปขันปรากฏเราอยู่ที่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าสัญญาขันปรากฏเราอยู่ที่รูปขันเวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นเรื่องละค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเริ่มรู้ว่าเพียงต้องการนิดเดียวพยายามนิดเดียวปัญญารู้ว่าผิดทางเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในการที่จะรู้ว่าหนทางถูกคืออย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีปกติแล้วก็ต้องละแล้วก็ต้องรู้ว่าเข้าใจอย่างเดียวมิฉะนั้นแล้วก็โลภะเข้ามาความไม่รู้เข้ามาสารพัดที่สะสมมาในสังสารวัฏที่จะกั้นเพราะว่าเป็นโอกาสของเขาตลอดปัญญาระดับนั้นไม่มีทางไปกั้นอะไรเขาได้ไม่มีทางที่จะไปทำให้เขาเนี่ยหมดการที่จะแทรกเข้ามาโดยวิธีต่างๆซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วรู้ไม่ได
2: ้ท่านอาจารย์คะความเหนียวแน่นของเรากับการยึดถือของความเป็นเราเนี่ย
0: ไม่สามารถจะประมาณได้ในสังสารวัฏในแสนโกฏกับไม่ใช่ก่อนที่จะฟังธรรมะเท่านั้นแล้วเราจะคิดว่าพอฟังแล้วเราเข้าใจลองคิดถึงที่ไม่รู้มาสิคะนานเท่าไหร่และหมดจริงๆนะฮะจริงๆคือทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เหลือเลยไม่อย่างนั้นดับไม่ได้ค่ะและไม่สามารถที่จะไปเลือกด้วยทวารไหนทางไหนรูปไหนเพราะว่าแต่ละหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วกลับมาเกิดให้รู้อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญญาจะถึงความสมบูรณ์พร้อมเมื่อไหร่โดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดความเข้าใจความเป็นอนัตตาเท่านั้นที่จะถอนความเป็นอัตตาได
2: ้แล้วความเป็นอนัตตาเนี่ย
0: ค่ะ หมายความว่าอะไรคะ
2: หมายความว่าไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นเราหรือเปล่า
2: เห็นไม่ใช่เรา
0: คิดเป็นเราหรือเปล่า
2: คิดก็ไม่ใช่เรา
0: จำเป็นเราหรือเปล่า
2: จำก็ไม่ใช่
0: ชอบเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
2: เดี๋ยวนี้ยังเป็นเราน
0: ั่นสิคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจขั้นปริยัติอาศัยความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาคิดว่าอ๋อไม่ใช่เราหมดแล้วเป็นปฏิบัติแล้วเป็นวิปัสสนาแล้วไม่ใช่เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งจากฟังก็มาเพิ่มเป็นการคิดพร้อมกับลักษณะที่ปรากฏ
2: ทีนี้ลักษณะที่ปรากฏกับความคิด
0: ค่ะ
2: ถึงลักษณะที่ปรากฏนี่แหละ
0: ค่ะ
2: ท่านอาจารย
0: ์ก็เดี๋ยวนี้คิดสิคะไม่ใช่เราแข็งเนี่ยคิดสิกำลังกระทบแข็งเนี่ย
2: เป็นคิด
0: คิดหรือเปล่าล่ะ
2: คือแข็งมีจริงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วไง
2: ก็พอคิดมันก็คือสภาพคิดว่าเป็นแข็ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นเรา
2: ทีนี้การเริ่มต้นของการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ย
0: ค่ะ
2: ท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นสติสัมปชัญญะขณะไหนฟังขั้นปริยัติเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างของปริยัติกับปฏิบัติฟังแค่นี้ถึงหรือยัง
2: ฟังแค่นี้ก็คือขั้นเข้าใจ
0: อันนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังแค่นี้ไม่ใช่ปฏิบัติ
2: แต่ความเข้าใจก็เป็นปัญญา
0: เพื่อที่จะให้มีการถึงเฉพาะยังแข็งเนี่ยคุณสุกัญญารู้มานานแล้วแหละว่ามันแข็ง
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าแข็ง
2: ค่ะ
0: แล้วต่างกับขณะที่ไม่ใช่เรายังไงเห็นไหมคะเอาอะไรมารู้ล่ะว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่เราถ้าไม่มีการฟังมานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏเพราะว่าไม่ใช่แค่กระทบแข็งเพราะว่ากระทบแข็งเป็นปกติแต่กระทบแข็งแล้วไม่รู้เนี่ยอาสวะอวิชชาสวะทิฏฐาสวะกามาสวะภวาสวะใช่ไหมคะไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่จะรู้ไม่ใช่ไปนั่งเรียกชื่อแต่ว่าแข็งเนี่ยเริ่มที่จะรู้ว่าขณะนั้นน่ะมีสติที่รู้ตรงนั้นเพราะว่าปกติเวลาเนี่ยถึงแข็งกระทบก็ไม่รู้เพราะว่าผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ขณะไม่ผ่านที่มีการรู้ตรงนั้นต่างไหมนั่นคือเริ่มที่จะเป็นสติสัมปชัญญะแต่ต้องมีความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจก่อนนะคะเขาได้ยินมาว่ารู้แข็งเขาก็รู้แข็งเขาบอกระลึกที่แข็งก็ระลึกที่แข็งแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สติสัมปชัญญะไม่ใช่ปฏิปัตติเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็มีคนหลายจำพวกมากที่ฟังพวกที่ฟังแล้วไม่เห็นประโยชน
2: ์ของ
0: การเข้าใจธรรมะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทรงแสดงทรงบำเพ็ญมาเขาก็ไม่เห็นประโยชน์เลยแต่คนที่ฟังและรู้เลยว่าไม่มีอะไรมีค่าในชีวิตในสังสารวัฏเพราะทุกชาติลืมหมดจะสุขจะทุกข์ปานใดก็ลืมหมดถ้าเราคิดว่าชาตินี้เรามีความสุขตรงเนี้ยมากเหลือเกินนะคะหมดแล้วนะคะกลับมาอีกได้ไหมไม่มีวันเหมือนเดิมสักอย่างเดียวแม้แต่สุขใหม่จะมากกว่าจะน้อยกว่าก็ไม่ใช่อันเก่าละเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะซ้ำได้เลยและก็ทุกชาตินะคะก็เป็นอย่างเงี้ยสุขเท่าไหร่ทุกข์เท่าไหร่ดีใจเท่าไหร่เสียใจเท่าไหร่กังวลเท่าไหร่ร้องไห้เท่าไหร่ผ่านมาแล้วหมดแล้วก็ลืมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกชาติคือเหมือนอย่างนี้เลยเนี่ยพอถึงชาติหน้าก็จำชาตินี้ไม่ได้เลยแต่ขณะที่ยังไม่ถึงชาติหน้าชาตินี้สำคัญเหลือเกินจริงหรือความจริงไม่มีอะไรสำคัญเลยสักอย่างเพราะว่าหมดแล้วอะแล้วไปจะบังคับให้ไม่หมดก็ไม่ได้บังคับให้กลับมาอีกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนะคะปัญญาของคนที่ฟังเนี่ยต่างกันหลายขั้นคนที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต่างกับคนที่ยังไม่รู้เลยว่านี่เป็นธรรมะที่เกิดดับยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็กว่าจะเห็นประโยชน์ว่ารู้ดีไหมแค่คำถามคำเดียวสั้นๆรู้ดีไหม ถ้าคนตอบว่าไม่ดีก็ไม่รู้ต่อไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรก็ไม่รู้ต่อไป
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวดิฉันเนี่ยที่ศึกษาธรรมะแล้วก็ฟังธรรมะเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะเกิดอีกแต่ยังไงก็ต้องเกิดอะค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นอยากไม่เกิดทำไมล่ะทำไมอยากไม่เกิด
2: เพราะมีความรู้สึกว่ามีแต่ทุกข
0: ์สุขไม่มีเลยเลยค่ะ
2: สุขก็มันก็หมด
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเกิดแต่ว่าเราต้องเกิดเพราะไม่ใช่เราธรรมะต่างหากล่ะที่ต้องเกิดแต่ละคำเนี่ยฟังแล้วก็เข้าใจไว้จนกว่าจะมั่นคงเพราะฉะนั้นอยากไม่เกิดก็ไม่ใช่เราอยากไม่เกิดธรรมะต่างหากล่ะที่อยากไม่เกิดสนทนาธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจจึงมีการถามให้ไตร่ตรองจะได้รู้จริงๆว่าความจริงเป็นยังไงเวลานี้เมื่อยบ้างไหม
2: เมื่อยค่ะ
0: แล้วก็ฟังต่อไหม
2: ฟังค่ะ
0: ค่ะอดทนไหม
2: อดทนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอดทนแค่นี้อย่างน้อยนักพอได้ยินอย่างนี้คนไม่รู้รีบไปอดทนผิดอีกนั่นคือไม่อดทนเห็นไหมคะไม่รู้ตัวเลยว่าไม่อดทนที่ไปทำอย่างนั้นคิดว่าต้องไปอดทนทำก็ผิดเลยไม่อดทนที่จะเข้าใจ
2: แล้วฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ในขณะที่ความเข้าใจนั้นเกิดเนี่ยต้องอดทนด้วยเหรอคะ
0: ไม่มีใครต้องทำอะไรเลยสักอย่างเลยนะคะคุณสุกัญญาคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดละเอียดยิบหลากหลายไม่มีใครรู้เลยสักนิดเดียวจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าขณะนี้เป็นจิตเป็นเจตสิกและเป็นรูปแต่ไม่เปิดเผยเลยกลายเป็นคนนั้นคนนี้เป็นเราอดทนไม่อดทนความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วจะปรากฏได้ไหมนั่นคืออดทนไม่ใช่อดทนทำอย่างอื่นเลยค่ะอดทนที่จะเข้าใจแล้วสภาพธรรมะก็ปรากฏแก่ปัญญาที่สมควรที่จะประจักษ์แจ้งถ้าปัญญานั้นไม่ใช่ระดับนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู
3: ้ครับเรียนถามท่านอาจารย์ครับในขณะที่รู้รูปขันธ์ความเป็นเราก็ไปอยู่ที่ขันธ์ที่เหลือกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ใครรู
3: ้ผู้ที่รู้ลักษณะของรูป
0: อะไรรู้
3: ปัญญานะ
0: ค่ะรู้ขันไหน
3: ขันที่กำลังปรากฏ
0: ค่ะรู้ว่าเป็นอะไร
3: รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะ
0: ขันไหนนะคะที่ปรากฏ
3: รูปขัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาขณะนั้นรู้อะไร
3: รู้รูปขัน
0: แล้วก็จำล่ะรู้ไหม
3: ขณะนั้นไม่ได้รู้ที่จำ
0: เพราะฉะนั้นจำก็เป็นเรา
3: แม้ปัญญาจะรู้ในลักษณะสภาพธรรมะหนึ่ง
0: ทีละหนึ่งสิคะ
3: ทีละหนึ่งส่วนที่เกินจากทีละหนึ่งนั้นก็ยังไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะ
3: ปรากฏให้รู
0: ้แน่นอนไม่อย่างนั้นจะทั่วได้ยังไงจะละได้ยังไงจะหมดได้ยังไงหมดคือหมดค่ะหมดคือไม่เหลือ
3: เพราะนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวตัวนี้ก็คือขณะที่ปัญญารู้ก็ต้องรู้ทีละหนึ่งแล้วก็ที่ยังไม่ได้ปรากฏก็ยังไม่ได้คลายจากความรู้นั้น
0: เดี๋ยวนี้ใครรู้จำบ้าง
3: ไม่ได้ใส่ใจในลักษณะที่จำ
0: เห็นไหมคะกำลังจำทุกขณะใครรู้จำบ้างแล้วจะละว่าจำไม่ใช่เราได้ยังไง
3: ในขณะที่รู้ลักษณะจำสภาพธรรมะอื่นก็ไม่ได้กำลังปรากฏ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ากว่าจะรู้ทั่วถ้าไม่ทั่วก็ละไม่ได้
3: แสดงว่าความไม่รู้เนี่ยอยู่ในทุกๆขณะที่ไม่รู้
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าอุปาทานขันห้าหรือเปล่า
3: ก็คือการอธิบายอุปาทานขันห้า
0: แล้วถ้าละความไม่รู้ละความไม่รู้ในอุปาทานขันห้าหรือเปล่าหรือเหลือขันหนึ่งขันใดไว้ก็ได
3: ้ทีละสภาพธรรมะทีละขันจนกว่าที่จะรู้ทั่ว
0: แค่คิดเนี่ยรู้ไหมว่าจำไม่รู้เลยอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าจำทุกวันทุกอย่างเลยค่ะอยู่เนี่ยจำทุกขณะเลยก็ไม่รู้เป็นเราหมดทุกขณะจำแก้วจำดอกไม้จำอะไรก็จำทั้งนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าจำไม่ใช่เราและไม่รู้ด้วยว่าจำเหมือนรู้เลยค่ะหาจำไม่เจอ ม้แต่คิดก็ต้องจำถึงจะคิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นจำเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าสภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะ
3: เพราะฉะนั้นความเป็นเรานะครับไปอยู่ที่จิตที่ประกอบด้วยความไม่รู
0: ้ทุกอย่างที่ปรากฏ
3: อารมณ์ที่ปรากฏ
0: จนกว่าจะหมดคิดดูแล้วไงเห็นขณะนี้ละเลยว่าเป็นเราดับแล้วนี่ได้ยังไง
3: ก็คือคิดเกิดไปแล้วอีกประเด็นนึงฮะที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะเพราะนั้นเริ่มต้นที่จะถึงเฉพาะเนี่ยแม้มีความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ความคิดที่ต่อเติมไปจากความรู้นั้นเนี่ยก็ทำให้คิดไปเองว่าเนี่ยเอาละสภาพธรรมะปรากฏเราเกิดดับเลยอะไรเลยก็คิดกันไป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความอดทนอยู่ที่ไหน
3: ที่ความไม่รีบร้อนที
0: ่ที่จะฟังจนกระทั่งรู้ชัดว่านั่นไม่ใช่ไม่อย่างนั้นก็ผิดอีกหนทางผิดมีมากค่ะเพราะสะสมความไม่รู้และความหลงผิดมามาก
3: แม้เป็นผู้ที่มีความสนใจในการจะศึกษาพระธรรมนี้ก็ตามแต่ความผิดเหล่านี้ก็ยังมีเป็นขั้น
0: ๆค่ะ
3: ละเอียดไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นพระปัจฉิมวาจาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ในการฟัง
3: เพราะฉะนั้นให้ถึงพร้อมเนี่ยชัดเจนที่สุด
0: ประมาทไม่ได้เลยสักอย่างเดียวคิดเองไม่ได้แน่นอนค่ะฟังธรรมะคือฟังไตรตรองคำที่ได้ฟังซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำคนอื่นไม่ใช่ความคิดของเราเองเข้ามาแทรกเป็นขยะหมดเลยถ้าไม่ออกไปก็ทับถมปิดบังไม่ให้เข้าใจคำที่ได้ฟัง
3: ถ้าจะขยะนี่ก็มีหลายชั้นแม้จะฟังแล้วเข้าใจบ้างมีความเข้าใจบ้างเนี่ยแต่ว่าขยะคือความเป็นตัวเป็นตนที่คิดแล้วก็ทึกทักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลวงได้แม้กระทั่งผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรม
0: ถ้าไม่พูดว่าขยะก็ไม่อยากจะทิ้งใช่ไหม
3: ถ้าไม่รู้ว่าเป็นขยะก็ไม่ทิ้งแล้วก็เอาความทึกทักเนี่ยมาเป็นปัญญามาเป็นการรู้นะครับเพราะนั้นความรู้นิดหน่อยก็ยังไม่อาจที่จะมั่นคงได้ครับแต่ถ้าประมาท
0: เพราะฉะนั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการฟังทุกคำ
3: เพราะฉะนั้นอนุเคราะห์ว่าฟังธรรมะเข้าใจทีละคำแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นที่จะยังความไม่ประมาทให้เพิ่มมากขึ้น
0: แล้วจะรู้ว่าเคารพในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหน
4: เมตตาแม้คนไม่ดีไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ที่ไม่ดีก็เพราะไม่รู้จึงควรมีเมตตาเกื้อกูลแม้กับคนไม่ดีให้ค่อยๆดีขึ้นเพราะเมตตามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงจากการสนทนาชิขุดฉิตับพสูตรที่มสพ22กุมภาพันธ์2557
0: เรากำลังพบคนไม่ดีขณะนั้นจิตเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือแม้จิตก็ไม่ใช่ของใครสะสมสืบต่อมาแต่ละหนึ่งนะคะขณะเนี้ยก้าวกายสับสนกันไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งที่ดับไปเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อสะสมกุศลและอกุศลทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งมีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็มีโอกาสได้รู้ว่ากุศลต้องเป็นกุศลอกุศลต้องเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลของใครก็ของคนนั้นคนนั้นน่ารังเกียจเพราะเหตุว่ามีธรรมะที่เป็นอกุศลที่สะสมมามากเพราะฉะนั้นกายวาจาใจของเขานะคะก็ต้องเป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็จะได้พบกับคนอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ไม่พบแล้วกุศลอยู่ไหนอกุศลอยู่ไหน
5: ก็อยู่ที่ผู้ฟังธรรมครับ
0: เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าให้แนะนำหรือให้บอกหรือว่าให้คิดอย่างนี้หรือว่าให้ทำอย่างนี้แต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงตรงต่อความเป็นจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ไม่ดีเลยมีอกุศลมากๆรู้สึกวันหนึ่งจะหากุศลไม่ได้เลยเนี่ยก็อาจจะมีไหมคะ
6: ถ้าอกุศลครอบงำมากก็แทบจะหากุศลไม่มีเลยครับ
0: ไม่ต้องไกลนะคะคนใกล้แล้วก็ไม่ต้องไกลถึงคนใกล้เราเองมีกุศลบ้างไหมบางวันหรือว่ามีกุศลบางวันมากกว่าอกุศลหรือว่าบางวันก็มีอกุศลและกุศลแล้วแต่ว่าอะไรจะมากจะน้อยก็คือคนที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าเป็นคนประเภทไหนดีเลวขนาดไหนพระชนธรรมะเหมือนกันหมดค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าข้างตัวเองนะคะแล้วก็ไปตัดสินว่าคนโน้นไม่ดีเราควรจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมะต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรไม่ดีเมื่อไม่รู้เพราะขาดปัญญาจึงไม่ดีอย่างมากๆเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเท่านั้นนะคะที่จะรู้จริงๆว่าขณะไหนเป็นธรรมะฝ่ายดีและขณะไหนเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีและปัญญานั้นเองค่ะไม่ใช่เราที่จะรู้หนทางที่จะทำให้ความดีหรือปัญญานั้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดจะไปบอกจะสอนจะทำจะชวนนะคะแต่ต้องเป็นการที่คนนั้นมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจได้พิจารณาเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้เราต้องพบคนมากมายอยู่เสมอบางคนดีบางคนชั่วแล้วขณะนั้นนะคะจิตของเราเป็นอะไรตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งพบเขาเนี่ยเป็นอะไรสำคัญที่ไหนคะสำคัญที่เขาหรือว่าสำคัญที่เราเองตัวเองที่จะรู้ว่าไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ไม่ดีเพราะไม่รู้อันนี้แน่นอนที่สุดถ้าปัญญาเกิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะน้อมไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จึงเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้คนที่ไม่รู้คนที่มีอกุศลเนี่ยน่าสงสารไหมคะหรือจะโกรธเขาดีถ้าสามารถจะช่วยคนนั้นให้เป็นคนดีสักนิดหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะทำทันทีไม่รีรอเลยเพราะว่าความดีเป็นสิ่งที่หายากมากโอกาสที่จะเกิดก็ยากเกิดก็น้อยแล้วก็หมดไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะมีความดีแม้สักหนึ่งขณะหรือว่าสั้นแสนสั้นก็ตามแต่นะคะก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการคบหมายความว่าถ้าสามารถที่จะอนุเคราะห์ให้คนนั้นได้เป็นคนดีสักหน่อยหนึ่งหรือมากๆก็ยังดีควรคบไหมคะถ้าเป็นคนที่เข้าใจธรรมะจริงๆแล้วก็คนก็มีทั้งดีทั้งชั่วจะเห็นใจเฉพาะบางคนหรือว่าเห็นใจทุกคนที่ไม่รู้ความจริงด้วยเพราะเหตุว่าความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากมากแม้แต่ขณะนี้ขณะไหนเป็นวิบากจิตขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นกิริยาจิตใครรู้คะไม่มีทางจะรู้ได้เลยแต่ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าได้พบคนไม่ดีถ้าเป็นอกุศลก็รังเกียจหรือว่าโกรธหรือว่าไม่พอใจหรือตำหนิหรือแม้แต่ในใจนะคะคิดสักเล็กน้อยที่จะไม่พอใจในความไม่ดีนั้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลแต่ถ้าสะสมกุศลไว้มากๆก็จะรู้ได้เลยค่ะน่าสงสารคนที่ไม่ดีและก็ถ้ามีทางที่จะช่วยได้จะช่วยไหมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะได้รู้นะคะว่าเวลาพบคนไม่ดีเนี่ยจิตใจหวั่นไหวหรือเปล่าหรือว่ามีความเป็นมิตรแม้ว่าเขาไม่ดีคือไม่เป็นศัตรูกับเขาเลยพร้อมที่จะเกื้อกูลนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ทำสิ่งที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเผลอๆนะคะใครทำอะไรกับเราเป็นการช่วยเหลือก็ตามการช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะทำให้พ้นทุกข์ร้อนหรือพ้นอันตรายอะไรก็แล้วแต่จะตอบแทนคุณเขาอย่างไรถ้าเขาให้ทำชั่วจะทำชั่วหรือนั่นไม่ใช่การตอบแทนคุณค่ะเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณของคนที่ได้ทำความดีกับเราเนี่ยหนทางเดียวคือทำดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าเขาบอกให้ทำชั่วก็เขามีคุณเคยทำคุณกับเราก็ทำตามคำบอกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องตรงนะคะและเป็นเรื่องที่อุปการะทุกชีวิตที่สามารถที่จะเจริญขึ้นในกุศลธรรมด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะไม่รู้ก็ทำทุกอย่างด้วยความไม่รู้เพราะความไม่รู้จึงเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นอกุศลประเภทต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดแม่พระสูตรที่แสดงไว้เนี่ยต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเมตตาจำกัดไหมว่าต้องเฉพาะคนดีเมตตาคือความเป็นมิตรความหวังดี การที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลทันทีที่สามารถจะทำได้เมตตาจำปรารถนาหรือว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงไม่เว้นเลยไม่ว่าภพไหนภูมิไหนด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะที่จะรู้ประโยชน์ว่าประเด็นคืออะไรคือความเห็นที่ถูกต้องประโยชน์คือมีความเข้าใจถูกและประพฤติปฏิบัติตามเพราะเข้าใจแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจใครจะบอกยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจด้วยเหตุนี้ที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือเข้าใจ
6: ในความเป็นจริงของความสงสารคนไม่ดีนี่ครับท่านอาจารย์ครับจะมีในลักษณะอย่างไร
0: สงสารหมายความถึงเห็นใจตั้งแต่ว่าเขาไม่รู้เลยนะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วจึงทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะความไม่รู้แล้วก็น่าสงสารที่ว่าเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนค่ะใครจะช่วยไม่ได้เลยแม่ช่วยลูกได้ไหมถ้าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าได้รับผลของกรรมที่ลูกทำแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ได้ทำอกุศลกรรมเราจะต้องไปเดือดร้อนที่จะไปอยากให้เขาตกนรกเร็วๆหรืออะไรหรือเปล่าคะในเมื่อต้องไปอยู่แล้วค่ะและก็ไปนานด้วยถ้าเขาได้ทำกรรมที่หนักมากและเมื่อไหร่จะพ้นจากภาวะอันนั้น
7: สนทนาธรรมที่ห้องประชุมสุธรรมอารีกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่3มกราคมพุทธศักราช2562
8: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตนะครับคำว่ารูปธรรมนามธรรมคำว่าธรรมะคำว่าอนัตตาทั้งหลายถ้าชาวพุทธเราไม่รู้ความหมายไม่เข้าใจในคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยยากนะครับที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนากราบเรียนเชิญครับ
0: ค่ะปีใหม่ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นปีเก่าแล้วเหมือนทุกปีค่ะเดี๋ยวก็ใหม่เดี๋ยวก็เก่าแต่ปีใหม่ปีนี้นะคะใหม่ในการที่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ได้ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆทุกขณะแม้เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ชาวโลกไม่ได้สามารถเข้าถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะว่าสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วใครรู้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้ความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะเริ่มเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเริ่มเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยในสังสารวัฏพระเจ้าต้องฟังธรรมะนะคะด้วยความเคารพอย่างยิ่งในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคำที่พระองค์ตรัสแต่ละคำเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดรวดเร็วอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้ไหมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำบางคำก็ได้ฟังแล้วก็ผ่านหูไปโดยที่ไม่รู้ว่าคำเหล่านั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของแต่ละหนึ่งซึ่งพระองค์ตรัสเป็นแต่ละคำแต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะได้ยินคำนี้นะคะมีใครบ้างในประเทศไทยที่ไม่ได้ยินคำว่าธรรมะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเราก็ได้ฟังและเราก็พูดแต่เวลาที่เราพูดกับเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปัญญาต่างกันระดับไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะจนกว่าจะได้มีความเข้าใจแต่ละคำจริงๆจึงจะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะทรงประกอบด้วยปัญญาซึ่งไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลไม่ใช่แต่เฉพาะในโลกมนุษย์แม้เทวดาและพรหมคิดดูนะคะคนที่ไหว้เทวดาคนที่ไหว้พระพรหมแต่ลืมผู้ที่ทรงตรัสรู้ธรรมะเทวดาและพรหมก็ยังมาเฝ้าทูลถามสิ่งที่เขาเหล่านั้นไม่รู้ได้เลยถ้าฟังและเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นวันใหม่ขณะใหม่ปีใหม่ก็ต่อเมื่อ ได้เปลี่ยนจากการที่เป็นคนที่ไม่รู้ความจริงแม้ว่าชินกับคำแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นเลยเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นคุณค่าของพระธรรมคือคำที่พระองค์ตรัสแต่ละคำนะคะเพราะเหตุว่าก่อนนั้นชินหูแต่เมื่อไม่เข้าใจจะเห็นคุณค่าได้อย่างไรแต่ว่าถ้าเริ่มฟังด้วยความเห็นว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ต้องยากต้องละเอียดต้องถึงที่สุดของความจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้ก็จะเริ่มมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังนะคะใหม่จากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพไม่ประมาทที่จะศึกษาที่จะไตร่ตรองที่จะเป็นปัญญาของตนเองเพราะสิ่งที่ชาวพุทธได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดคือสามารถเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้เข้าใจด้วย 2,500 กว่าปีหรือ 2,600 กว่าปีนี่นะคะก็ผ่านไปก็มีผู้ที่ได้ฟังและก็ได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับสืบมาจนถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็มีผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจพระธรรมแต่ก็ส่วนน้อยมากแต่ใครก็ตามนะคะที่มีโอกาสที่จะได้ฟังก็จะเห็นคุณของผู้ที่กราบไหว้ตั้งแต่เด็กถูกสอนนะคะให้กราบไหว้พระรัตนตรัยแต่เพิ่งเริ่มจะเข้าใจคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจธรรมะพระเชนก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วเชื่อแต่ฟังแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของบุคคลนั่นเองสิ่งที่ประเสริฐเหนือสิ่งใดทั้งหมดคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้เลยนะคะนอกจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วพระเชนก็เริ่มด้วยการที่ศึกษาธรรมะทีละคำทีละคำจริงๆค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปมากๆนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจแต่ละคำให้ถูกต้องไม่ทราบมีคำไหนบ้างไหมคะที่สนใจ
6: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังบทเพลงอนัตตาครับคำนี้ก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ว่าอะไรที่เป็นอนัตตาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะบอกเปล่าๆก็คงจะแปลท่านนั่นเองใช่ไหมคะอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาณแปลว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นณรวมกับคำว่าอัตตาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะนี่เริ่มเห็นความต่างชาวโลกเต็มไปด้วยความจำนะคะเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะที่กล่าวว่า1 1แสดงว่าไม่เหมือนกัน1นี้กับ1นั้นต้องไม่เหมือนกันเช่นเห็นนะคะ1ได้ยิน1จํา1ไม่เหมือนกันเลยแต่เราไม่เคยสนใจเลยนะคะว่าตลอดชีวิตที่เกิดมาเนี่ยก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วอะไรแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วก็คิดเรื่องของสิ่งที่เห็นนะคะแม้ว่าไม่เห็นยังคิดเพราะฉะนั้นความคิดก็มีสองอย่างนะคะคิดในสิ่งที่กำลังปรากฏและแม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏก็คิดยังจำได้ยังคิดเพราะฉะนั้นจึงมีความยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดหารู้ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาขณะนี้เห็นมีถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นมีเมื่อเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาใครยับยั้งได้ใครเปลี่ยนแปลงได้นี่คือความหมายของอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เหลือเลยสักอย่างค่ะคือเป็น1 1 1 1นะคะเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างแต่ถ้าแยกออกอย่างละเอียดแล้วเป็นแต่ละ1จะไม่มีใครนะคะเพราะ1เป็น1เห็นเกิดระดับแล้วเห็นนั้นเป็นใคร ดับแล้วไม่เหลือเลยด้วยค่ะแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะชาวโลกคิดว่ายั่งยืนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความละเอียดยิ่งว่าสิ่งนั้นดับแล้วแต่มีการเกิดอีกสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ปรากฏการดับไปของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้เห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อวานนี้ไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ได้ยินที่กำลังได้ยินนี่แสดงว่าแต่ละหนึ่งนะคะต้องไม่มีแล้วสิ่งอื่นจึงมีได้ก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดได้ยินอีกเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเกิดดับไม่กลับมาอีกเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเลยนะคะและพระองค์ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นก็จมอยู่ในความไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเกิดมาด้วยความไม่รู้นะคะจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมแต่ปีใหม่วันใหม่คือขณะไหนขณะที่ได้มีชีวิตที่ได้เริ่มเข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ต้องเคารพในการที่ธรรมะเป็นสิ่งที่ยากลึกซึ้งนะคะคำใดที่ได้ตรัสแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเห็นขณะนี้เกิดและดับไม่ใช่ให้เชื่อแต่พิจารณาไตรตรองคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าจริงไหมเห็นต้องเกิดและขณะได้ยินไม่ใช่เห็นจะให้เห็นไปได้ยินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเป็นเห็นแล้วดับได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับแล้วก็เห็นอีกเพราะเดี๋ยวนี้นะคะมีทั้งเห็นด้วยได้ยินด้วยหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีเราและสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดและทั้งวันเนี่ยมีแต่สิ่งที่ปรากฏทั้งนั้นเลยห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้มีความเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะปัจจัยเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สามารถที่จะปรุงแต่งให้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งใครก็ทำไม่ได้เลยค่ะจะปรุงแต่งให้ตาเกิดขึ้นได้ไหมคะจะปรุงแต่งให้สิ่งนั้นมากระทบตาไม่ใช่สิ่งนี้เลือกได้ไหมจะไม่ให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมเห็นแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลได้แต่มีทั้งวันเพราะการเกิดขึ้นและกระดับไปสืบต่อเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าใจว่าโลกที่มีปัญหานะคะแล้วก็เป็นทุกข์ไม่รู้จบก็มาจากความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงนะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งดีและชั่วเป็นธรรมะหมดไม่ว่าจะเป็นความโลภ ก็เป็นธรรมะความริษยาก็เป็นธรรมะมีจริงๆเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของสิ่งนั้นและถ้าเป็นสภาพรู้นะคะก็มีกิจของสภาพรู้ซึ่งคนไทยคุ้นกับคำว่าจิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยเป็นจิตต่างชนิดที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งนะคะเกิดขึ้นแล้วต้องทำกิจแต่ละกิจซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่าขณะเนี้ยเป็นเราโดยที่ว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าสภาพธรรมะไม่มีไม่เกิดขึ้นจะมีเราหรือถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีตาไม่มีหูไม่มีการเกิดไม่มีการที่จะต้องรู้สิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีเราหรือแต่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะที่หลากหลายมากที่สำคัญที่สุดนะคะที่ยากที่จะรู้ได้คือสิ่งใดที่เกิดระดับสิ่งนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏมีสิ่งใหม่เกิดแล้วก็ดับแต่ว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่สืบต่อจนเหมือนยังอยู่เหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งชาวโลกเริ่มจะรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำของพระองค์กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆทุกกาลสมัยใครว่าใครทันสมัย แต่ไม่รู้ว่าสมัยคืออะไรสมัยคือหนึ่งขณะที่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใครทันขณะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละสมัยนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในแต่ละเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือสมัยหนึ่งคือขณะหนึ่งซึ่งมีจริงๆขณะนี้ที่กำลังปรากฏแล้วใครรู้ผ่านไปเลยนะคะยึดถือว่าเป็นเรามีความเป็นเราแต่ความจริงก็คือว่าถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเราแต่เมื่อมีแล้วนะคะจึงยึดถือธรรมะว่าเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงจึงกล่าวว่าผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านี่เป็นความเห็นผิดและคนอื่นบอกเขาไม่ได้เห็นผิดเลยใช่ไหมคะถ้าเห็นถูกก็ต้องรู้สิว่าเห็นนี่กำลังเกิดระดับได้ยินก็เกิดระดับทุกอย่างที่มีต้องเกิดไม่เกิดไม่มีแต่การดับไปรวดเร็วแล้วก็มีสิ่งอื่นสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะต่อกันสนิทไม่เห็นรอยต่อคือขณะที่แต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือธรรมะค่อยๆสนทนากันนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเข้าใจจริงๆแค่ไหนนะคะขอถามสั้นๆธรรมะอยู่ไหนคำถามเนี่ยถามได้หลายแบบถ้าถามอยากจะให้ตอบได้เนี่ยจะถามอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าถามเพื่อที่จะดูว่าจะตอบยังไงเพื่อที่จะได้รู้ว่าที่ฟังมาเนี่ยมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนคำที่พระองค์ตรัสเพราะได้ตรัสรู้แล้วพระเซนขอถามว่าธรรมะอยู่ไหน
9: กราบสวัสดีท่านอาจารย์สุจินแล้วก็คณะวิทยากรทุกท่านครับผมพานุลักษณะพิเศษนะครับวันนี้มากับคุณแม่ครับที่อาจารย์ถามว่าธรรมะอยู่ไหนในเมื่อสิ่งนั้นแต่ละสิ่งนะครับเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วไม่มีอีกแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหม
9: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเพื่อเตือนใจทุกคนนะคะที่ได้ฟังธรรมะว่าไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนตรงนี้เองมีธรรมะและจะเข้าใจธรรมะต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงของธรรมะให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องไปสำนักหนึ่งสำนักใดไม่ต้องไปสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่าธรรมะอยู่ทุกขณะทุกคนทุกแห่งแม้เดี๋ยวนี้เองก็มีธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะเลยนี่เป็นประการแรกที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องมั่นคงนะคะไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่มีใครไปทำเห็นแต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าตาบอดใครเห็นได้เห็นเกิดไม่ได้เลยถึงมีตาไม่มีสิ่งที่มากระทบตากำลังหลับสนิทนะคะก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเป็นความเห็นผิดนะคะความเห็นผิดมีหลายอย่างมากแต่ความเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราคือสักกายทิฏฐิเป็นเราแต่ความจริงเห็นเกิดระดับไปเมื่อวานนี้หมดแล้วไม่มีเราเลยหาเราเมื่อวานนี้ไม่ได้และพรุ่งนี้ก็ไม่มีเราวันนี้แน่นอนนะคะก็มีเราพรุ่งนี้ใช่ไหมคะจะอยู่ที่ไหนจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะเลยที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะถ้าจะเข้าใจธรรมะก็เข้าใจธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดสวรรค์มีธรรมะไหมคะ
9: มีครับ
0: พรหมโลก
9: เป็นครับ
0: ค่ะในป่า
9: ก็เป็นครับ
0: ทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะนี่คือสิ่งประการแรกที่ทุกคนต้องเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ว่าพอมาถึงคนไทยนะคะพอพูดถึงธรรมะเราไม่รู้จักธรรมะอยู่ไหนแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะตอนนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหมคะทั้งวันมีแต่ธรรมะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะ หลากหลายมากแต่ว่าธรรมะที่มีมากเกิดดับและไม่กลับมาอีกเลยนะคะก็สามารถที่จะจำแนกความจริง

0: ใช้คำว่ารูปธรรมในความหมายอื่นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมภูเขานะคะแข็งรู้อะไรไหมคะ
1: ไม่รู้ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เป็นธรรมะประเภทไหน
1: รูปธรรมครับ
0: รูปธรรมพระฉันที่ตัวมีรูปธรรมไหมคะ
1: มีครับ
0: พระฉันถ้ากล่าวว่ารูปธรรมก็คือไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรผมแข็งหน้าผากแข็งทุกอย่างนะคะที่แข็งเปลี่ยนไม่ได้เป็นรูปธรรมไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโลกไม่ปรากฏเพราะแข็งไม่รู้อะไรร้อนไม่รู้อะไรเสียงไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะสภาพรู้เป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นรู้อะไรถ้าเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกสิ่งนั้นรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ได้ยินเสียงใช่ไหมคะเสียงไม่รู้อะไรแต่ได้ยินนะคะกำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีจริงๆนะคะและคนไทยก็บอกว่าได้ยินแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเราได้ยินแต่ถ้าไม่มีปัจจัยให้ได้ยินเกิดไหนลองทำสิทำให้ได้ยินเกิดสิทำไม่ได้เลยนะคะแต่พอเกิดได้ยินมีปัจจัยที่จะให้ได้ยินเกิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะคือธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็เข้าใจว่าเป็นเราได้ยินเพราะฉะนั้นเกิดมาด้วยการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราด้วยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนะคะไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยไม่มีใครสักคนที่จะทำให้ธรรมะใดเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่ว่าสภาพธรรมะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้นะคะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่านามะเป็นชื่อก็มีความหมายหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นนามธรรมหมายความว่าเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นตาไม่เห็นแน่นอนนะคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตากรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏถ้าสิ่งที่กระทบตาเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งผลที่ดีเพราะเกิดจากเหตุที่ดีทำให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเราเกิดมานี่เราไม่รู้เลยนะคะว่าเราเกิดมาเนี่ยต่างกันหลากหลายเนี่ยเพราะอะไรแต่ต้องมีเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแต่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าทั้งโลกกี่โลกก็ตามสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งก็คือธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นแต่สั้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปด้วยเหตุนี้นะคะโลกจึงเปลี่ยนไปทุกนาทีทุกวินาทีทุกขณะจนกระทั่งปรากฏเป็นวันเดือนปีจนกระทั่งเป็น10ปีจนกระทั่งเป็น100ปีสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปหมดไม่มีสิ่งใดที่เหมือนเดิมเลยเพราะเหตุว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับสืบต่อไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะมีแล้วอยู่ที่ตัวนี่แหละแต่ไม่รู้จะมีอะไรก็คืออยู่ที่นี่ทั้งหมดมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำมีชอบมีไม่ชอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเลย
1: ท่านอาจารย์ครับการสวดมนต์เข้าใจความหมายเป็นภาษาไทยนี้ยังไม่ใช่บุญแต่เหตุอะไรการสวดมนต์เป็นภาษาไทยของบางคนจึงได้บุญครับขอบคุณ
0: ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ต้องอย่างที่เราได้กล่าวแล้วว่าต้องเข้าใจแต่ละคำจริงๆก่อนที่เราจะพูดยาวนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำขอเชิญคุณวิชัยนะคะสวดมนต์สองคำ
2: ครับดังนั้นสวดก็เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งก็จะมีคำว่าสาธยายหมายถึงการกล่าวทบทวนตามลำดับส่วนมนมาจากมันตะก็คือปัญญาดังนั้นที่เรากล่าวมนนะครับก็คือกล่าวตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงซึ่งพระองค์

0: ดงจากพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกาศแล้วก็แสดงธรรมดังนั้นบุคคลที่ฟังธรรมะในครั้งนู้นนะครับท่านได้ฟังพระธรรมไม่ว่าจากพระโอษฐ์โดยตรงที่พงตรัสหรือว่าจากสาวกที่ได้มีความรู้แล้วก็กล่าวตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมีความรู้ความเข้าใจการที่จะมีการทบทวนพิจารณาในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยความเข้าใจนั่นก็คือเป็นการสาธยายมนต์ไม่ต้องมากล่าวเป็นคำๆก็ได้นะครับแต่มีการคิดพิจารณาไตร่ตรองด้วยความเข้าใจดังนั้นบุญนะครับไม่ได้อยู่ที่คำที่กล่าวแต่ว่าอยู่ที่จิตขณะนั้นว่าประกอบด้วยธรรมะที่ดีงามในขณะนั้นหรือเปล่าและประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแสดงธรรมเพื่อให้สาวกได้รู้ตามพระองค์ไม่ใช่กล่าวตามพระองค์โดยที่ไม่ได้เข้าใจในอัตถะในเนื้อความที่พระองค์ตรัสเลยดังนั้นบุคคลนะครับแม้จะกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจในเนื้อความในอัตถะในความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงก็กล่าวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมครับก็กล่าวตามๆกันดังนั้นเนี่ยครับการที่จะฟังพระธรรมพิจารณาไตร่ตรองหรือการคิดทบทวนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาด้วยความเข้าใจนั่นคือพุทธประสงค์นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะลองคิดถึงสักบทหนึ่งนะคะไม่ทราบเคยสวดหรือเปล่านะคะสัพเพสังขาราอนิจจาเคยสวดไหมคะเป็นสวดมนต์หรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
1: เป็นนะคะแปลว่าอะไรนะคะบางคนสวดแล้วก็ไม่รู้คำแปลเลยแต่คนที่รู้คำแปลในภาษาบาลีนะคะสัพเพแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหลายไม่เว้นเลยสัพเพสังขาราสภาพธรรมะที่เกิดเองตามลำพังไม่ได้แต่ต้องมีปัจจัยที่ทำให้สภาพนั้นๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยก็เกิดแต่เราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นปัจจัยที่เราเกิดมานะคะตั้งแต่เกิดทุกวันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีขณะนี้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะมากกว่าหนึ่งปัจจัยอย่างตาเกิดจากอะไรใครจะทำให้ตาเกิดได้ไหมแต่ตาเนี่ยต้องเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นบางคนนะคะไม่มีตาตั้งแต่เกิดตาบอดหรือว่าเกิดมาแล้วตาก็บอดได้ธรรมดาตาก็เกิดอยู่แต่ก็เกิดวันหนึ่งตาบอดเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรแต่ได้ยินคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเหมือนรู้ใช่ไหมคะแต่พอแปลเป็นภาษาไทยว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจาได้ยินบ่อยๆอนิจจังก็ได้ยินไม่เที่ยงใช่ไหมคะแต่ว่าพูดแล้วท่องแล้วถามว่าสัพเพสังขาราอนิจจาคืออะไรใช่ไหมคะแม้แต่สังขารก็ไม่รู้และอนิจจาและยังสัพเพและยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสังขารสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นแหละเป็นสังขารธรรมธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นทั้งหมดเลยค่ะทุกวันทุกอย่างทุกขณะไม่เว้นเลยสัพเพสังขาราอนิจจาเพราะฉะนั้นถ้าแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเหมือนชาวมคธนะคะเขาพูดภาษามคธีซึ่งเป็นภาษาที่พระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมะเราใช้คำว่าปาละหรือบาลีคือดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็คือภาษามคธีเพราะฉะนั้นชาวมคธแคว้นมคธเนี่ยค่ะได้ฟังธรรมะสัพเพสังขาราเขาพูดกันแล้วใช่ไหมคะเหมือนเราบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่เราก็ไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรและไม่เที่ยงคืออะไรเราคิดว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไม่เที่ยงแต่ว่าความจริงนะคะเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดแต่เราก็นั่งพูดคำที่เราไม่ได้เข้าใจนั่นไม่ใช่บุญ เพราะฉะนั้นบุญคือสภาพธรรมะที่เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะกำลังเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งธรรมะโดยละเอียดยิ่งเช่นรูปธรรมนะคะตัวเราทั้งตัวเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกอยู่อย่างละเอียดที่สุดพร้อมที่จะแตกทำลายละเอียดยิบแต่แม้กระนั้นนะคะย่อยลงไปให้มองไม่เห็นหรืออย่างไรก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะขณะที่เกิดเล็กที่สุดนะคะก็คือต้องมีมหาภูตะรูปบางคนก็ได้ยินใช่ไหมคะรูปซึ่งเป็นใหญ่มหาภูตะรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปซึ่งเป็นใหญ่รูปอื่นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงคำว่ามหาภูตรูปที่เป็นใหญ่แค่นี้คนฟังนะคะสามารถที่จะรู้ได้ถ้าเขาเคยฟังมาก่อนนานมากในสังสารวัฏว่ามหาภูตรูปเป็นใหญ่หมายความว่าต้องมีรูปอื่นจึงได้กล่าวว่ามหาภูตรูปเป็นรูปซึ่งเป็นใหญ่ซึ่งรูปอื่นไม่ใช่รูปที่เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องอาศัยการฟังแล้วก็เห็นคุณที่ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าเข้าใจได้นะคะไม่ลืมเลยค่ะสะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นขณะนี้เราไม่รู้ว่าการฟังธรรมะนะคะและเข้าใจความเข้าใจนั้นไม่หายไปไหนเลยและถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะสืบต่อไปไม่มีวันที่จะลืมแต่ว่าจะเพิ่มความเข้าใจละเอียดขึ้นอีกมากทุกคำประมาทไม่ได้เลยเช่นแม้แต่คำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาถ้ายังไม่เข้าใจว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นี่แหละมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสัพเพสังขาราอนิจจาดับแล้วไม่กลับมาอีกเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะคือเพื่อรู้จักธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะแล้วจะเป็นอะไรไม่ได้เลยต้องเป็นธรรมะแต่เราสวดยาวกว่านี้ใช่ไหมคะเข้าใจหมดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสวดแล้วไม่เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์ที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อแสดงธรรมให้คนสวดโดยไม่เข้าใจหรือว่าเพื่อให้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่นะคะทุกคำที่เข้าใจถูกมีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นส่วนของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกเพราะฉะนั้นมีคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็มีพระสูตรมีพระวินัยมีพระอภิธรรมเหมือนแยกกันแต่ว่าตามความจริงนะคะแยกตามส่วนที่พระองค์ได้ทรงแสดงแต่ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจะไม่เป็นธรรมะได้ไหมพระวินัยไม่เป็นธรรมะได้ไหมพระสูตรไม่มีธรรมะได้ไหมพระอภิธรรมไม่มีธรรมะได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นธรรมะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะสภาพของความติดข้องเกิดขึ้นต้องติดข้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าสภาพนั้นเกิดขึ้นทำกิจติดข้องแล้วก็ถ้าเป็นความโกรธซึ่งทุกคนก็มีค่ะมีตั้งแต่ความขุ่นใจเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่สบายใจก็โกรธแต่ว่ายังไม่ถึงกับพูดใช่ไหมคะแต่พอพูดออกมาเนี่ยเสียงก็มีหลายเสียงจากระดับของความโกรธถ้าขุ่นใจนิดหน่อยเสียงก็พอฟังได้เลยค่ะแต่ถ้ามากๆเสียงน่าฟังไหมไม่มีใครอยากได้ยินเลยใช่ไหมคะแต่อะไรเป็นปัจจัยให้เสียงนั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งพระเช่นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงมีคำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคือบรมใหญ่นะคะบรมนี่ใหญ่มากปรมะอัตถะถ้าไม่มีลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งจะรู้ได้ไหมว่าต่างกันหรือถ้ากล่าวว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้ามีจริงก็ต้องมีลักษณะให้รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะอย่างสีสันวรรณะขณะนี้มีจริงๆเพราะมีลักษณะที่สามารถปรากฏให้เห็นเมื่อกระทบตาและจิตเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงแต่ถ้าเป็นคนตาบอด ไม่มีทางเลยค่ะจะไปบอกยังไงว่าสีเหลืองสีเขียวสีแดงดอกไม้รูปร่างลักษณะต่างๆเขาไม่สามารถจะรู้ได้แม้สิ่งนั้นมีจริงนะคะแต่มีจริงเมื่อมีเห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นพระชนธรรมะเริ่มมีการเข้าใจโดยการรู้ว่าขณะนี้เห็นนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่เกิดเมื่อมีสิ่งที่กระทบตาและธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปสัพเพสังขาราอนิจจาถ้าเข้าใจอย่างนี้การสวดก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะเช่นเราระลึกได้ว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเป็นอย่างนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งถ้ามั่นคงจริงๆนะคะปัญญาเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเมื่อนั้นแหละจะเห็นว่าไม่มีค่ะแล้วก็มีคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าไม่มีความติดข้องก็ไม่มีการที่จะยึดถือว่าเป็นเราก็ไม่มีแต่ตราบใดที่สภาพนั้นยังไม่ปรากฏนะคะแม้กำลังเกิดดับก็ไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะเข้าถึงประจักษ์แจ้งอย่างบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สะสมมาจนตรัสรู้และทรงแสดงหนทางให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะผู้ใดที่ได้ฟังพระธรรมก็เริ่มรู้หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะเข้าใจในภาษาของตนของตนนี่คือคำที่มีในพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าเราจะไปเข้าใจภาษาบาลีได้ยังไงคะแม้จะบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาพูดไปใครรู้และถ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงแม้ในภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นชาวมคตแม้ใช้ภาษานั้นก็ยังต้องฟังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินเปลี่ยนโกรธให้เป็นชอบก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมากเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรกับนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาธรรมะทั้งหมดค่ะทั้งรูปธรรมและนามธรรมขณะนี้ด้วยนะคะกำลังเกิดดับใครคิดว่าไม่จริงค่ะค่อยๆไตร่ตรองและจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งกว่านี้มากใน45พรรษาที่ตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำนับประมาณไม่ได้เลยนะคะและแต่ละคำเนี่ยเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งไม่ว่าใครจะเกิดมันก็ใช้ภาษานั้นนะคะก็ต้องเข้าใจความจริงจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในภาษามัคคธีซึ่งดำรงคำสอนไว้เป็นปาละหรือบาลีเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในภาษาของตนของตนแต่สืบเนื่องมาจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นสัพเพคนไทยนะคะไม่ใช่ท่องเฉยๆทั้งหมดทั้งหลายไม่เว้นเลยสังขาราทุกอย่างที่กำลังเกิดปรากฏในขณะนี้ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าอนิจจาเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยนี่คือผู้ที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าคิดเองไม่ได้ฟังคำของคนอื่นนะคะแต่สามารถที่จะรู้ว่าเขากล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าแม้เขาใช้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่ความจริงความถูกต้องของคำนั้นตรงกับคำที่ได้ฟังหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะตอนนี้ก็มีธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งแค่ประโยคเดียวใช่ไหมคะสัพเพสังขาราอนิจจาก็ต้องมีการที่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นมีธรรมะที่ต่างกันเป็นสองประเภทนะคะคือนามธรรมและรูปธรรมสำหรับนามธรรมเนี่ยค่ะมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิก ถ้าเป็นวิชาการอื่นทางจิตวิทยาปรัชญาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะไม่มีคำว่าเจตสิกเพราะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้คำว่าธาตุรู้ต้องรู้เกิดขึ้นรู้ก็ยังมีสองอย่างคือจิตและเจตสิกแต่คนไทยส่วนใหญ่นะคะจะชินกับคำว่าจิตแต่ไม่รู้จักเจตสิกเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะก็คืออย่างที่คุณทวีศักดิ์ต้องการที่จะให้มีความเข้าใจนะคะว่าธรรมะมีเป็นรูปธรรมและนามธรรมและนามธรรมก็มีจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่พูดต่อไปนะคะจะไม่พ้นจากคำว่าจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นขอเชิญคุณอนุกล่าวถึงนะคะความต่างของจิตและเจตสิกค่ะ
2: สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ต้องมีจริงในขณะนี้นะครับถ้าเราจะกล่าวถึงว่าทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดก็ต้องมีตัวจริงของธรรมะที่เป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งที่เรามีความยึดถือมากขอให้สุขกายสุขใจไม่ชอบเลยทุกกายทุกใจถ้าจะทุกกายทุกใจนะฮะขอเฉยๆยังดีสักกว่าเพราะฉะนั้นนี่ฮะไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพของความรู้สึกที่เกิดกับจิตซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเวทนาเจตสิกเพราะเจตสิกก็คือธาตุรู้ที่เกิดประกอบกับจิตเจตสิกะก็คือธาตุรู้ที่เกิดกับจิตเกิดในจิตแต่ไม่ใช่จิตนี่คือความมหัศจรรย์นะครับของธรรมะที่มีขณะนี
0: ้พระนามหนึ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือภัคควานะครับคำว่าภัคควานี้หมายถึงคำกล่าวเรียกบุคคลอันเป็นที่น่าเคารพหรือว่ากล่าวถึงบุคคลผู้ประเสริฐเพราะดำเนินไปด้วยกับคุณอันประเสริฐดังนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่ทรงคุณอันประเสริฐนะครับไม่ว่าจะเป็นศีลคุณสมาธิคุณหรือว่าปัญญาที่คุณอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นผู้จำแนกธรรมะมีสภาพธรรมะก็คือนามธรรมรูปธรรมแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกความเป็นธรรมะที่หลากหลายตามความเป็นจริงด้วยพระปัญญาธิคุณแล้วก็มีการแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่ไปงานสวดพระอภิธรรมนะครับอภิก็คือละเอียดหรือว่ายิ่งธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงดังนั้นพระธรรมที่เป็นอภิธรรมะก็คือเป็นพระธรรมที่แสดงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่ง
1: กำลังฟังพระอภิธรรมหรือเปล่าคะต้องรู้นะคะว่าอภิธรรมะก็กล่าวถึงธรรมะที่มีเนี่ยว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงใช้คำว่าอภิเพราะฉะนั้นธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะตัวจริงๆของธรรมะเนี่ยต้องมีแล้วก็ใช้คำเรียกสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนะคะว่าเป็นธรรมะแต่ธรรมะก็หลากหลายนะคะธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมเนี่ยคิดดูนะคะต้องเป็นสภาพรู้ที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เช่นเห็นได้ยินต้นไม้ไม่เห็นนะคะดอกไม้ไม่ได้ยินสภาพที่ไม่ใช่นามธรรมและไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มีเห็นซึ่งต่างกับสภาพที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยก็จำแนกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือรูปธรรมไม่รู้และนามธรรมเป็นสภาพที่รู้คนสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนกแมวปูปลาสภาพรู้ก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ถ้าไม่มีรูปนะคะเห็นเนี่ยเป็นอะไรคะถ้ามีรูปแมวเห็นนกเห็นงูเห็นคนเห็นแต่ถ้าเอารูปออกหมดเห็นเป็นเห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะไม่ว่ารูปจะเป็นอะไรก็ตามเปลี่ยนเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นปลาในน้ำก็เห็นนกบินไปในอากาศก็เห็นเทวดาก็เห็นเพราะฉะนั้นสภาพเห็นเนี่ยมีจริงๆนะคะแต่ว่าไม่มีรูปใดๆเลยค่ะไม่แข็งไม่อ่อนแข็งต้องเป็นแข็งเป็นเห็นไม่ได้อ่อนก็เป็นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสัพเพสังขาราอนิจจา ต่อไปนะคะสัพเพสังขารานั่นแหละทุกขาเคยสวดไหมคะหรือไม่เคยสวดบทนี้เลยคะแต่เข้าใจไหมว่าสิ่งที่เกิดนะคะสัพเพสังขารานิจจาไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์ใครว่าสุขเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ดับไปแล้วไม่เหลือเลยนั่นแหละคะสุขถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะลึกซึ้งเป็นอภิธรรมะถ้าใครบอกว่าจะฟังธรรมะจะเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนอภิธรรมหมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะพระธรรมะนั่นแหละนะคะเป็นอภิธรรมะธรรมะจะไม่เป็นอภิธรรมได้ยังไงในเมื่อเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการฟังนะคะฟังเพื่อเข้าใจเนี่ยแม้ไม่มากแต่ความเข้าใจวันนี้เนี่ยลึกไปถึงว่าทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้และขณะไหนก็ตามเกิดแล้วปรากฏเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นสังขารธรรมเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่สวดว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาหมายความคนนั้นรู้ว่าธรรมะเกิดดับใช่ไหมคะถ้าสวดแล้วไม่รู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาไม่รู้ว่าธรรมะเกิดดับแต่สวดว่าสัพเพสังขาราอนิจจาหมายความว่าอะไรถ้าไม่รู้ว่าอนิจจาคืออะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาเมื่อเกิดแล้วดับจะเป็นสุขหรือหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏกำลังชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถ้าประจักษ์ความจริงสิ่งนั้นเกิดดับชอบสิ่งที่ไม่มีแล้วเพราะสิ่งที่กำลังชอบดับหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยโล่งใจไหมหรือว่าเป็นทุกข์ที่ไม่ได้สิ่งนั้นที่เข้าใจว่าเที่ยงแต่ความจริงไม่เที่ยงเนี่ยค่ะก็แสดงว่ากว่าเราจะสามารถเข้าใจความจริงนะคะซึ่งจะทำให้พ้นจากความติดข้องเพราะไม่มีเราแต่จะเป็นการเกิดดับสืบต่อของธรรมะซึ่งยับยั้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะหยุดสังสารวัฏได้เลยหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะธรรมะคือธรรมดาหมายความว่าที่เราพูดว่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะมาจากคำว่าธรรมะกับคำว่าตาตาคือปกติความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นอย่างนี้หมายความว่าต้องเกิดและดับยับยั้งไม่ได้เลยขณะต่อไปต้องเกิดแน่แต่ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ดับไปแล้วด้วยโดยไม่รู้เลยว่าอะไรเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากแค่ไหนจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพในความละเอียดยิ่งว่าขณะนี้เป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ละหนึ่งต้องเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์สัพเพธรรมาเปลี่ยนเลยนะคะถ้าละเอียดตอนต้นสัพเพสังขาราอนิจจาตอนนี้รู้แล้วไม่ต้องแปลสัพเพสังขาราทุกขาก็รู้แล้วว่าการเกิดดับเป็นทุกข์แต่ต่อไปนะคะสัพเพธรรมาอนัตตาหมายความว่าสิ่งใดที่เป็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นทุกข์แต่ธรรมะทั้งหลายรวมสภาพธรรมะซึ่งไม่เกิดคือนิพพานก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดธรรมะก็คือว่าปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงนะคะคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานแต่ว่าที่นี่ไม่มีนิพพานใช่ไหมคะแต่มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีนึกมีแข็งมีร้อนมีธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรมถ้ายังไม่รู้ว่านะคะสภาพธรรมะนี้ไม่ใช่เราไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับไม่ละคลายกิเลสไม่มีทางที่จะรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งไม่ทุกข์เป็นสุขเพราะไม่เกิดจึงสามารถที่จะมีความเข้าใจในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าละเอียดอย่างยิ่งใครจะรู้จักทุกข์บ้างรู้จักแต่ความเจ็บแต่เจ็บเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยที่ ใครก็ทำให้เจ็บเกิดไม่ได้แต่มีปัจจัยที่จะเจ็บทำให้เจ็บเกิดขึ้นนะคะเจ็บก็เกิดขึ้นเราเข้าใจเพียงแค่โรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่รู้ว่ายิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บคือความไม่เที่ยงของสิ่งซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้ทุกขณะซึ่งเราไม่รู้พระอาจารย์ก็ค่อยๆเข้าใจแต่ละคำนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่สภาพธรรมะที่มีจริงเป็นนามธรรมมีสองอย่างคือจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเห็นไหมคะถ้าได้ยินคำว่าจิตเพราะว่าถ้าถามคนไทยคนไทยทุกคนนะคะไม่สงสัยเรื่องจิตมีจิตกันทุกคนแล้วยังบอกด้วยว่าคนนั้นจิตใจไม่ดีคนนี้จิตใจดีใจบุญบ้างใจบาปใจร้ายบ้างสารพัดเราก็พูดถึงเรื่องจิตและใจแต่ไม่รู้จักจิตใจตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรานะคะแต่ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นรูปธรรมเนี่ยไม่ดีไม่ชั่วแต่นามธรรมเท่านั้นนะคะที่เป็นสภาพที่รู้เพราะฉะนั้นจึงมีทั้งดีและชั่วมีทั้งกุศลและอกุศลก็ไม่ใช่เราต้องหรือว่าเราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราและหลงเข้าใจธรรมะยึดถือธรรมะว่าเป็นเราในสังสารวัฏมานานมากนะคะจนกว่าจะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงและธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ก็เกิดแล้วถ้าไม่มีการยึดถือเท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ได้เลยตามที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นสุขมากก็มีเท่าที่ปัจจัยจะทำให้สุขเกิดขึ้นระดับนั้นทุกข์มากก็มีตามปัจจัยที่จะทำให้ทุกข์ระดับนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยค่ะถูกปกปิดด้วยความไม่รู้เหมือนอยู่ในความมืดสนิทนะคะจากวันเดือนปีแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วก็ลืมหมดเลยเพราะฉะนั้นเราลืมชาติก่อนพอถึงชาติหน้าเราก็ลืมชาตินี้และก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเคยทำอะไรมาแล้วบ้างแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะต้องมีว่าเคยได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะที่นี่บ้างที่โน่นบ้างที่นั่นบ้างพออีกชาติหนึ่งนะคะได้ยินคำที่กล่าวถึงธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจได้เหมือนขณะนี้ค่ะถ้าเราไม่เคยเห็นประโยชน์นะคะไม่เคยรู้มาสักนิดเดียวก็จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าบังเอิญหรือวันนี้อยากมาฟังดูนะคะแต่ความจริงก็ต้องมีปัจจัยทั้งนั้นที่จะทำให้มีโอกาสได้ฟังฟังแล้วจะมีความเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ตามปัจจัยที่ได้สะสมมามีความสนใจมีการเห็นประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นนะคะขณะนี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปเป็นธรรมะเห็นไหมคะไม่ใช่เราพอกล่าวว่ามีจิตก็ต้องจิตตรงไหมจิตไม่ใช่เราต้องเป็นจิตมีเจตสิกตรงไหมต้องเป็นเจตสิกไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่แค่นี้ค่ะได้ยินแค่นี้สงสัยไหมใหญ่ยังไงเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้มีสองอย่างเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าจิตเป็นใหญ่หมายความว่าเจตสิกไม่ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าฟังพระธรรมต่อไปนะคะใหญ่ตามหน้าที่การงานเช่นจิตเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งรู้ชัดเจนในสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเป็นหน้าที่ของจิตนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นทำไมมีสีหลากหลายเขียวอ่อนเขียวแก่สีม่วงสีแดงสีขาวจิตรู้แจ้งในสิ่งนั้นมิฉะนั้นจะไม่มีการเห็นว่าต่างกันเลยเพราะฉะนั้นสภาพของจิตนะคะมหาสมุทรกับท้องฟ้าจดกันจิตรู้แจ้งว่านี่เป็นฟ้านั่นเป็นน้ำเพราะการรู้แจ้งนะคะเพราะฉะนั้นจิตเกิดพร้อมเจตสิกจิตจะเกิดเองโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เจตสิกปรุงแต่งให้จิตแต่ละหนึ่งขณะเห็นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กล่าวถึงจิตนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในเจตสิกที่เกิดร่วมกันโดยฐานะที่เป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏ พราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้นะคะสิ่งที่ถูกรู้ต้องมีภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะคนไทยออกเสียงสั้นๆว่าอารมณ์แต่เข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาในความละเอียดวันนี้อารมณ์ดีคนไทยไม่สงสัยเลยค่ะใครพูดเข้าใจได้เลยแต่รู้ไหมว่าทำไมวันนี้อารมณ์ดีถ้าตื่นมาเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินเสียงดีได้กลิ่นดีได้รสดีได้การกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งวันนี้อากาศกำลังดีใช่ไหมคะสบายดีวันนี้อารมณ์ดีเพราะมีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ดีแต่ถ้าเกิดร้อนขึ้นมานะคะไม่ชอบละวันนี้อารมณ์ไม่ดีละคนนั้นว่าอย่างนี้เสียงนั้นก็ไม่เพราะเรื่องนั้นก็ไม่น่าฟังทั้งหมดก็เพราะจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ไม่รู้ไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีสองอย่างคือสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจก็ปรุงแต่งนะคะซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกทั้งหมด52ประเภทแต่เกิดไม่พร้อมกันเจตสิกที่ดีจะเกิดพร้อมกับเจตสิกที่ไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เราไม่รู้เรื่องจิตที่เราบอกว่าจิตของเราแต่ความจริงจิตเป็นจิตไม่ใช่ของใครแต่จิตต้องเป็นไปตามการสะสมเป็นไปตามการปรุงแต่งของสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกไม่มีใครจะไปปรุงแต่งจิตได้เลยค่ะนอกจากเจตสิก52ประเภทที่ปรุงแต่งเช่นผัสสะเจตสิกผัสสะแปลว่ากระทบนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรกระทบตากระทบหูจิตเห็นเกิดไม่ได้จิตได้ยินเกิดไม่ได้จิตที่จะคิดนึกถึงสิ่งที่เห็นบ้างสิ่งที่ได้ยินบ้างก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตสิกหนึ่งนะคะซึ่งในพระอภิธรรมเนี่ยจะกล่าวถึงเป็นเจตสิกแรกคือผัสสะเจตสิกสภาพรู้ซึ่งทำหน้าที่กระทบอารมณ์เพราะรู้นี่ค่ะก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นผัสสะที่เกิดพร้อมจิตนะคะกระทบอารมณ์ขณะที่เสียงปรากฏเพราะผัสสะเจตสิกกระทบเสียงจิตเห็นเกิดไม่ได้ค่ะต้องเป็นจิตได้ยินที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดเดี๋ยวนี้มีการได้ยินนะคะก็ไม่เคยรู้ว่าทำไมได้ยินเกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดแต่ปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินเกิดเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะโสตประสาทรูปเป็นรูปที่ต่างกับรูปอื่นรูปอื่นก็แข็งบ้างร้อนบ้างหวานบ้างเค็มบ้างแต่รูปนี้นะคะเป็นรูปที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าเป็นเสียงนะคะก็เป็นโสตประสาทรูปที่กระทบกับหูกระทบแข็งไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าพอกระทบหูนะคะเป็นปัจจัยให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นจิตในการรู้แจ้งเสียงเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยสามารถจะบอกได้ว่าดนตรีเนี่ยเสียงต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะดนตรีไทยหรือดนตรีอะไรแม้คนพูดแต่ละคนเนี่ยเพียงแค่ได้ยินโทรศัพท์นะคะรู้เลยว่าใครพูดเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเสียงโดยมีเจตสิกซึ่งจำสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดก็คือจิตเจตสิกรูปถ้าจำนะคะมีจริงหรือเปล่ามีจริงกำลังจำใครทำให้จำเกิดขึ้นทำไม่ได้แต่จำเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยและถ้าไม่มีจิตก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยไม่มีจิตจะให้ไปจำอะไรได้เพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกนี่ค่ะเป็นนามธรรมนะคะซึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยใครก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของอภิธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็คือเมื่อเข้าใจความลึกซึ้งขึ้นนะคะก็เข้าใจว่าธรรมะนี่แหละเป็นปรมัตถธรรมจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ความจริงก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นได้แล้วก็เป็นอภิธรรมะด้วยเพราะไม่มีใครสามารถที่จะมีความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งเพราะเหตุว่าไม่มีใครทำให้เกิดแต่ว่ามีแล้วเพียงเท่านี้ไม่กี่คำแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ45พรรษา และทุกคำนะคะต้องศึกษาทีละคำเข้าใจตามลำดับเพราะเหตุว่าทุกคำนะคะสอดคล้องกันหมดแต่ถ้าไม่เข้าใจคำแรกคำต่อๆไปก็ผิดด้วยเหตุนี้นะคะถ้าศึกษาธรรมะจริงๆก็รู้ว่าแม้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใครจะพูดก็ตามคนที่พูดเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะแค่ไหนถ้ากล่าวเผินๆไม่กล่าวให้ละเอียดลึกซึ้งนะคะก็รู้ได้ว่าความเข้าใจของคนนั้นไม่พอที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาโดยไวยะหลากหลายจึงเป็นภควาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงจำแนกความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจถูกต้องโดยไวยะประการต่างๆนะคะเช่นอายตนะเคยได้ยินอริยสัจจะเคยได้ยินปฏิจจสุปาทะเคยได้ยินเดี๋ยวนี้เองใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ค่ะเพราะไม่เข้าใจความลึกซึ้งแต่ถ้าเข้าใจความลึกซึ้งนะคะทั้งหมดขณะนี้ก็เป็นอายตนะแล้วก็เป็นอริยสัจจะแล้วก็เป็นปฏิจจสุปาทะแล้วก็เป็นธาตุเป็นทุกอย่างที่ทรงจำแนกไว้โดยละเอียดสอดคล้องกันทั้งหมดพระเป็นความจริงถึงที่สุดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนไทยไม่ได้ใช้คำว่าอายตนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าอายตนะคืออะไรถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาอายตนะคือที่ประชุมต้องมีธรรมะที่มีจริงในขณะนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับไปแล้วต้องประชุมคืออยู่ตรงนั้นด้วยแม้ขณะที่เห็นนี่นะคะเป็นอายตนะตาเป็นจักขายตนะหมายความว่าต้องมีที่ประชุมต้องมีธรรมะอื่นที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่กระทบตาคือรูปรูปายตนะสองคำรวมกันรูปกับอายตนะแล้วก็ต้องมีมนายตนะคือจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะในภาษาบาลีจะมีหลากหลายชื่อมโนก็ได้มนัสก็ได้หัตถยะก็ได้ปันดระก็ได้มีความหมายต่างๆนะคะเช่นหัตถยะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในที่สุดหาดูสิคะอะไรอยู่ภายในที่สุดจิตเป็นสภาพที่อยู่ภายในที่สุดนะคะเพราะว่าบางกาละก็มีเจตสิกนั้นเจตสิกนี้ตามประเภทต่างๆที่เกิดกับจิตปรุงแต่งให้จิตหลากหลายเป็นกุศลและจิตที่ดีงามเป็นอกุศลและจิตที่ไม่ดีแล้วก็เป็นอัพยากตะด้วยเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นจิตจึงมีทั้งจิตที่เป็นกุศลก็ต่างกับจิตที่เป็นอกุศลและต่างกับจิตที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นได้ยินชินหูในงานศพนะคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าไม่เข้าใจวันนี้จะรู้ไหมว่าหมายความถึงจิตเจตสิกและรูปเพราะฉะนั้นกุศลธรรมาได้แก่กุศลจิตและเจตสิกที่ดีงามอกุศลธรรมาได้แก่อกุศลจิตและอกุศลเจตสิกซึ่งไม่ดีงามอัพยากตาธรรมาก็หมายความถึงจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเห็นอย่างนี้ค่ะแค่เกิดขึ้นเห็นจะเป็นกุศลได้ยังไงจะเป็นอกุศลได้ยังไงเพียงแค่ได้ยินนะคะได้ยินกับการคิดถึงความหมายได้ต่างกันเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าแค่ได้ยินเนี่ยเป็นจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นอัพยากตธรรมรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตธรรมพระรูปไม่ใช่กุศลและอกุศลนิพพานก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นนิพพานก็เป็นอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะกุศลธรรมาธรรมะต้องมีจริงไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรจะตรัสรู้ได้อย่างไรแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ว่าหลากหลายมากนะคะเพราะเกิดระดับนับไม่ถ้วนเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นโลกในแสนโกรธกลับมาแล้ว เป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ได้กลับมาเลยแม้แต่แต่ละชาติของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระชาติก็ต่างกันไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมแล้วก็เป็นประเภทที่เป็นกุศลบ้างเป็นประเภทที่เป็นอกุศลบ้างและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าธรรมะคือสภาพรู้กับสภาพไม่รู้สภาพไม่รู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้คือนามธรรมได้แก่จิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นกุศลธรรมาต้องเป็นเฉพาะจิตและเจตสิกฝ่ายดีซึ่งเป็นกุศลธรรมนำประโยชน์มาให้ไม่เป็นโทษเลยและสำหรับอกุศลธรรมาก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ดีนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานจิตเป็นกุศลไม่ได้อกุศลไม่ได้แต่เมื่อมีเจตสิกซึ่งไม่ดีเกิดร่วมด้วยเพราะเกิดร่วมกันจิตนั้นจึงเป็นอกุศลด้วยเพราะว่ามีเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยแยกกันไม่ออกเลยค่ะนามธรรมเหมือนกับสิ่งที่เป็นน้ำหลายๆอย่างนะคะผสมกันจากน้ำเปล่าๆและก็มีน้ำต่างๆมาผสมสีต่างๆเกิดขึ้นแยกไม่ออกว่าอันใดเป็นสีอะไรเพราะว่ารวมกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกก็เป็นกุศลธรรมนะคะกุศลธรรมมาและก็เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมมาแต่ว่าถ้าเป็นอภยากตาธรรมมาจิตเจตสิกมีที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเช่นจิตของพระอรหันต์ไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลพระตราบใดที่เป็นกุศลเป็นเหตุให้เกิดผลคือกุศลวิบากถ้าเป็นอกุศลนะคะก็เป็นเหตุให้เกิดผลคืออกุศลวิบากและขณะนี้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้ว่าจิตเห็นขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเพราะการเกิดดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นทุกคำในพระไตรปิฎกนี้นะคะศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความละเอียดด้วยการไตรตรองจนกระทั่งสอดคล้องกันทั้งหมดก็จะได้เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณที่ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้เราได้เข้าใจด้วยไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกนะคะที่รู้ความจริงไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงจำแนกธรรมหลากหลายนานาประการมากมายใน 45 พรรษาเพื่อให้แต่ละคนค่ะได้รู้จักสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงพระฉันก็คงจะไม่มีความสงสัยนะคะในกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาและก็ไม่สงสัยในสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมมาอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน
3: ในชีวิตประจำวันเราอาจจะพบเพื่อนร่วมงานหรือใครก็แล้วแต่นะครับเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความเมตตาจังทำไมเขามีความกรุณาปราณีแต่บางคนเอาแต่คิดร้ายมุ่งร้ายต่อผู้อื่นอิจฉาริษยาต่อผู้อื่นคิดจะทำร้ายทำลายผู้อื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอะไรจากจิตและเจตสิกอย่างไรอยากให้อาจารย์อนบได้ให้อธิบายด้วยนะครับเชิญครับ
2: ครับสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องมีเหตุมีปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดเพราะฉะนั้นจิตจะดีหรือเป็นจิตที่ไม่ดีนะก็ต้องมีตัวเหตุเหตุนั้นก็ต้องเป็นเจตสิกซึ่งเจตสิกมีถึง52ชนิดเจตสิกอะไรล่ะครับที่เป็นตัวเหตุเอาเจตสิกที่เป็นเหตุที่ไม่ดีก่อนพอเกิดแล้วนะครับจึงมีการสมมุติว่าคนนี้ไม่ดีก็คือเจตสิกที่เป็นมูลรากสำคัญได้แก่ความติดข้องโลภะเจตสิกเป็นเหตุที่ไม่ดีอย่างหนึ่งจริงไหมครับโลภะเกิดกับจิตตอนไหนตอนนั้นเกิดความติดข้องจิตขนาดนั้นก็ไม่ดีแล้วครับเห็นแก่ตัวไหมฮะเห็นแก่ตัวถึงขนาดเบียดเบียนผู้อื่นเขาก็เพราะมีสภาพธรรมะก็คือโลภะเหตุซึ่งต้องเกิดพร้อมกับความไม่รู้คือโมหะเหตุเพราะนั้นโลภะโมหะที่เกิดขนาดนั้นจิตขนาดนั้นก็ไม่รู้แล้วก็อยากได้ถ้ามากเขาก็เป็นทำโทษทุจริตต่างๆโทสะเจตสิกก็เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งและเมื่อโทสะเจตสิกนั้นเกิดกับจิตเป็นมูลเป็นรากเป็นเหตุให้จิตขณะนั้นขุ่นข้อง แรงขึ้นก็ถึงขั้นประทุษร้ายกันเนี่ยนั่นก็คือความไม่ดีสรุปว่าที่เราสมมุติว่าเป็นคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเพราะเขาสะสมอัตยาสัยมาที่จะมีอกุศลเหตุเกิดขึ้นไม่ใช่เราเลยส่วนเหตุที่ดีงามก็ตรงข้ามกันเป็นเจตสิกที่ดีอีก3เหมือนกันนะครับก็คืออโลภะเจตสิกเจตสิกที่ไม่ติดข้องสละได้มีอะไรที่จะแบ่งปันขณะนั้นจิตดีงามเพราะมีอโลภะเจตสิกที่จะไม่ติดข้องนะแล้วก็ยังมีอโทสะเจตสิกที่จะไม่ขุ่นข้องแต่มูลเหตุที่ดีที่สุดก็คือปัญญาอโมหะคือไม่หลงเพราะรู้ตรงความจริงเป็นเจตสิกที่ดีที่สุดในบรรดาเจตสิกทั้งหมดก็คือปัญญาเจตสิกซึ่งปัญญาเจตสิกก็ต้องเกิดจากการอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะฟังแล้วเข้าใจเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าควรศึกษาที่สุดเลยเพราะเป็นธรรมะที่ละเอียดจริงและตรงที่สุดนะครับเพราะนั้นก็คือแตกต่างกันไปตามเหตุโดยเฉพาะเหตุที่เกิดกับจิตในขณะนั้นทันทีนะครับคืออกุศลเหตุ3แล้วก็เหตุที่ดีอีก3ครับ
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วใหญ่ด้วยกระทบต่อความคลาดเคลื่อนของความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็คือมีสำนักต่างๆนะครับเขานำชาวพุทธไปนั่งสมาธิกันนะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยครับจริงครับ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครทำอะไรนะคะแต่ทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจความจริงพระเชนก็จะรู้ได้ว่าถ้าไม่เป็นการที่จะเข้าใจความจริงคือสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะไปนั่งที่ไหนทำอะไรเรียกว่าอะไรก็ตามจะเรียกว่าสำนักวิปัสสนาสำนักปฏิบัติธรรมะหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดก็คือว่าในพระไตรปิฎกไม่มีสำนักวิปัสสนาไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมะแต่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะอะไรคะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาให้รู้ให้เข้าใจอีกเลยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะไปไหนจะไปทำอะไรอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆเพราะฉะนั้นการจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงได้นะคะไม่ใช่ไปที่ไหนแต่ว่ามีการเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นนะคะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะทุกอย่างที่มีนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันไม่ใช่อันเดียวกันนะคะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนะคะก็เป็นความเห็นผิดแต่ขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงความเข้าใจนั้นมาจากไหนมาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ไม่ได้ตรัสให้ไปที่ไหนไปทำอะไรเลยนะคะเพราะคนที่ไปเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะแต่คิดว่าไปแล้วจะได้นะคะผลก็คือว่าได้สมาธิหรือให้ทำอะไรซึ่งเป็นความสบายใจเพราะฉะนั้นทุกคนที่กลับมาจากสำนักปฏิบัติถามว่าเป็นยังไงก็บอกว่าสบายใจแต่ว่าถ้าจะให้รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นความต่างกันนะคะของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะพระองค์ทรงตรัสรู้ความเป็นจริงของธรรมะพระองค์จึงทรงแสดงความเป็นจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เข้าใจขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำกิจเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่มีเรานะคะแต่เป็นธรรมะทั้งหมด เพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะถ้าฟังอะไรเป็นไปเพื่อได้เพื่อต้องการแต่ไม่ใช่ความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าคำที่ใครก็ตามอ้างใช้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วแต่ไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเห็นถูกเห็นถูกเมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆความเห็นถูกก็คือว่าเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงและขณะที่เห็นถูกก็ไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏแต่เจตสิก52ประเภทเกิดขึ้นนะคะทำกิจหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆและในบรรดาธรรมะทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดแสดงเห็นความหลากหลายของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะโดยฐานะที่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งอารมณ์แต่ว่าธรรมะที่เกิดทั้งหมดนะคะที่ประเสริฐสุดคือปัญญาความเข้าใจถูกที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจธรรมะที่มีด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ลืมเพราะเหตุว่ามีธรรมะซึ่งเป็นวิตักกะเจตสิกไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นรูปธรรมตาหูแข็งอ่อนเย็นร้อนตับไตไส้พุงอะไรพวกนี้นะคะไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงรูปแต่ละรูปไว้โดยละเอียดว่ารูปทั้งหมดมี28รูปแต่ละรูปก็เกิดดับนะคะแต่รูปเนี่ยเกิดดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับ17ขณะรูปรูปหนึ่งที่เกิดจริงดับแต่ก็เร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงไม่เห็นผิดนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นพระสามารถรู้จริงเข้าใจจริงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ฟังพระธรรมแล้วลืมฟังอีกขณะที่ฟังก็เข้าใจขึ้นอีกก็ลืมเป็นของธรรมดาเพราะวิตักกะเจตสิกเป็นสภาพที่จดหรือตรึกในอารมณ์ในวันนั้นทั้งหมดที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าวิตกะคิดถึงเรื่องนั้นกำลังนั่งเดี๋ยวนี้นะคะคิดถึงอะไรไม่ใช่สิ่งที่กำลังฟังก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่เรานะคะแต่วิตกะเจตสิกคุ้นเคยต่อการที่จะคิดถึงสิ่งนั้นก็คิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เฉพาะของตนของตนเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นทำกิจเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแค่ตามที่ได้ฟังเทียบกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างกันแค่ไหนแต่พระองค์ทรงแสดงหนทางนะคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นให้คนที่ได้ฟังนะคะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้ว่าไม่รู้แค่ไหนมาก่อนและที่รู้เนี่ยน้อยแค่ไหนเพราะว่ายิ่งรู้ก็ยิ่งเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะไม่มีทางเลยถ้าไม่เห็นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงจะไม่เห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วลืมก็ฟังอีกใช่ไหมคะบางคนก็เว้นไปตั้งหลายปีก็กลับมาฟังใหม่นะคะแต่ว่าฟังใหม่ก็ลืมอีกเพราะอะไรคะวิตกะเจตสิกคุ้นเคยต่อการที่จะคิดถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตนอกจากธรรมะที่ได้ฟังแต่ว่าผู้ใดที่เห็นคุณของพระธรรมแล้วนะคะเริ่มฟังไม่ขาดการฟังเพราะรู้ว่าเมื่อฟังบ่อยๆก็จะคิดถึงธรรมะเพราะฉะนั้นจะมีการสาธยาย จะมีการทบทวนนะคะซึ่งคนไทยจะบอกว่าสวดมนต์แต่ความจริงการสวดก็คือการคิดถึงอะไรคิดถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อไตร่ตรองให้รู้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะ

้าใจคือปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในคำที่ได้ฟังทีละคำถ้าคำนี้รู้นิดเดียวจะชื่อว่ารอบรู้ได้ไหมและไปรู้คำอื่นอีกเยอะแยะพูดแต่คำอื่นๆทั้งนั้นแต่ไม่รู้ความลึกซึ้งจะชื่อว่ารอบรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นรอบรู้ทีละคำนะคะเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงลืมไม่ได้เลยค่ะอะไรทั้งหมดที่มีเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งคืออะไรถ้าไม่ได้ฟังธรรมะต่อไปว่าธรรมะที่มีเนี่ยมีสองอย่างหลากหลายมากสภาพที่มีนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรแต่ต้องเกิดจึงมีนะคะเสียงเนี่ยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเสียงแต่เสียงก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่รู้นะคะเป็นรูปธรรมแต่สภาพที่รู้ก็มีเป็นนามธรรมอยู่ไหนคะอยู่นี่ที่ตัวทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปหาธรรมะที่ไหนคะเพราะฉะนั้นรู้ตัวหรือยังบ้างไหมว่าเป็นธรรมะพอโกรธเนี่ยรู้ตัวหรือยังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะโกรธมีจริงๆถ้าไม่มีปัจจัยให้โกรธเกิดโกรธก็เกิดไม่ได้ใครไปพยายามให้โกรธสิคะพยายามได้ไหมแต่ไม่ต้องพยายามเลยเพียงแค่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ชอบเสียแล้วเพราะฉะนั้นความโกรธหรือความไม่ชอบเนี่ยนะคะซึ่งกล่าวถึงเป็นเจตสิก1ใน52เป็นอกุศลและเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่หยาบกระด้างใครชอบกันคะแค่ได้ยินคำว่าหยาบกระด้างก็ไม่ชอบแล้วแต่นี่จิตนะคะขณะนั้นแข็งไม่อ่อนโยนไม่สามารถที่จะประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามได้เลยสักอย่างเดียวเพราะขณะนั้นเกิดความหยาบความกระด้างมีตั้งแต่ระดับที่อ่อนจนกระทั่งถึงระดับที่สูงมากเช่นขณะที่ไม่พอใจขุ่นใจนิดหน่อยที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นบ้างไหมแค่ฝุ่นนะคะชอบไหมเห็นแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนให้โกรธหรือให้ไม่พอใจเลยค่ะความไม่พอใจก็เกิดแล้วแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าต้องการน้ำอุ่นแต่น้ำนั้นร้อนไม่อุ่นโกรธไหมก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือชีวิตประจำวันธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่นี่ตราบใดที่ยังมีตัวตนที่เรายึดถือว่าเป็นเรานั่นคือเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่เราพอไม่ใช่เราแล้วนะคะรู้ได้เลยเป็นธรรมะที่ต้องเกิดเป็นไปใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดจนกว่าปัญญาความเห็นถูกต้องนะคะจะค่อยๆรู้ความจริงซึ่งทำให้เกิดสิ่งต่างๆจนกระทั่งดับความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่างๆนะคะสิ่งต่างๆก็เกิดไม่ได้ปฏิจจสมุปาทะหรือเปล่าบางคนเนี่ยได้ยินชื่อนะคะอยากฟังชอบฟังสูงเหลือเกินแต่รู้ไหมว่าปฏิจจสมุปาทะอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ใช่หรือเปล่าอวิชชาไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังมีด้วยซ้ำไปไม่ใช่ต้องไปไม่รู้อย่างอื่นนะคะแม้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นธรรมะนะคะเป็นสิ่งที่เหนือศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นบางคนก็เทียบบอกว่าเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่พอฟังธรรมะละเหมือนวิทยาศาสตร์เลยพูดได้ยังไงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้สามารถที่จะดับกิเลสนักวิทยาศาสตร์คนไหนดับกิเลสรู้จักกิเลสบ้างไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผู้นั้นไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับเข้าใจผิดคิดว่าคนฉลาดเพียงแค่จะทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เขาก็คิดว่าเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐเพราะเขาไม่เคยเข้าใจพระธรรมไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วธรรมะอยู่ไหนต่อไปนี้นะคะปัญญารู้ค่ะว่าธรรมะอยู่นี่นะคะนั่นคือปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่เราใช่ไหมคะเป็นอกุศลและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมจิตซึ่งเป็นสภาพ

0: รับรู้เมื่อมีสิ่งใดที่กระทบที่ไม่น่าพอใจเป็นปัจจัยให้ความโกรธความไม่พอใจความขุ่นใจเกิดขึ้นแล้วแต่กำลังที่จะทำให้เกิดในขณะนั้นว่ามากน้อยแค่ไหนทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วลืมจะไม่ลืมก็ฟังอีกนะคะแล้วก็ถ้าฟังไปเรื่อยๆความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่มีวันจบนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังเมื่อไหร่ก็เป็นเราจนกว่าจะดับความเป็นเราได้โดยถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะหลงเชื่อหลงธรรมแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะรู้ว่าอาศัยการฟังพระธรรมจึงสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีได้และถ้าได้ฟังบ่อยๆนะคะมงคลในมงคล38คือการฟังธรรมะและเมื่อฟังแล้วยังไม่พอนะคะถ้ามีโอกาสก็คือสนทนาธรรมก็เป็นมงคลในมงคล38ด้วยเพราะเหตุว่าเพียงการฟังนี้ไม่พอคิดถึงพระภิกษุในครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรกิจของท่านนะคะคันธทุระฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสด้วยการที่เข้าใจธรรมะนะคะเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิธรรมะจากปริยัติเป็นปฏิปฏิเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าปฏิปฏิไม่ใช่คนไทยเข้าใจว่าธรรมนะคะแต่ปฏิปฏิเนี่ยเป็นปัญญาจากการที่ได้เข้าใจธรรมะโดยละเอียดโดยความถ่องแท้ว่าเป็นอนัตตาไม่ได้ไปทำเพราะเป็นอนัตตาแต่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่นั่นแหละปฏิปฏิสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นสัมปชัญญะคือปัญญาเพราะฉะนั้นสติขณะนั้นเกิดพร้อมกับปัญญาสติคือสภาพที่ระลึกพออย่างนี้คนไทยคิดว่าต้องไประลึกยาวนานมากแต่ระลึกคือขณะใดก็ตามที่ไม่ระลึกคือลืมพอระลึกคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นทันทีโดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำให้อะไรเกิดขึ้นได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะไปทำให้สติเกิดได้หรือจะไปทำให้สัมมาสมาธิเกิดได้หรือจะไปทำให้สัมมาวายาโมหรือวิริยะเกิดได้หรือเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเรื่องละความไม่รู้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะและรู้หนทางว่าเมื่อเห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วหนทางที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นก็คือฟังธรรมะด้วยความเคารพนะคะไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจรอบรู้ในแต่ละคำซึ่งสอดคล้องกันทั้งหมดถ้ารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะฟังธรรมะจนกว่าสติสัมปชัญญะสามารถที่จะเกิดเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ต่อเมื่อมีปริยัติแล้วนะคะคือความเข้าใจที่รอบรู้แล้วจึงเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิธรรมะเกิดได้เพราะคำว่าปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงอะไรถึงนะคะปัญญาสิคะถึงอวิชชาถึงไม่ได้ไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นธรรมะแต่ปัญญาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะเกิดขณะนั้นรู้ตรงนั้นเข้าใจตรงนั้นเฉพาะธรรมะนั้นเริ่มเข้าใจในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานแต่ต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าลืมอนัตตาเป็นอัตตาเมื่อไหร่นะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องตรงสัจจะบารมีหนึ่งในบารมีสิบถ้าไม่เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะมีธรรมะคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์เหมือนเมื่อพระองค์ยังไม่ดับขันธปรินิพพานตรงกันเลยค่ะคำใดที่ตรัสไว้แล้วคำนั้นก็ยังดำรงอยู่นะคะเป็นคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็มีหนทางเดียวนะคะคือต้องไม่ลืมว่าขาดปริยัติการฟังไม่ได้เข้าใจเมื่อไหร่ก็คือการฟังเข้าใจ แต่ว่าสภาพธรรมะขณะนี้ก็กำลังเกิดดับโดยที่ไม่มีใครประจักษ์แจ้งเพราะยังไม่ถึงปฏิปติใช่ไหมคะจากปริยัติสู่ปฏิบัติจากปฏิบัติสู่ปฏิเวทะแล้วก็ยังทรงกำกับไปด้วยว่าถ้าใครที่ได้เข้าใจธรรมะอย่างมั่นคงนะคะเป็นสัจญาณเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมั่นคงหรือยังธรรมะขณะนี้เกิดดับมั่นคงหรือยังถ้าสติสัมปชัญญะเกิดไม่ใช่เราทำแต่ถึงเฉพาะเพราะได้เข้าใจจากการฟังเนี่ยมากพอนะคะจนกระทั่งละความหวังละความต้องการรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจคำว่าบารมีปาระฝั่งมีถึงฝั่งของความที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามกับฝั่งของอวิชชาซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยเพราะฉะนั้นฝั่งที่รู้ความจริงนะคะก็คือว่าจากความเข้าใจในความเป็นอนัตตามีขันติบารมีอดทนที่จะไม่ใช่เราที่จะไปทำเพราะไปทำเมื่อไรทับถมความเป็นเราเข้าไปเมื่อนั้นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อไรขณะไหนก็แล้วแต่มีปัจจัยพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดใครก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นจากปริยัตินะคะเป็นปัจจัยให้สติเกิดขึ้นรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเรียกได้ไหมไปบอกให้ไปรู้ลมหายใจนั่นหรือธรรมะนั่นเป็นตัวตนเพราะว่าไปบังคับบัญชาให้รู้ได้หรือเพราะว่าสติเกิดแล้วแต่สติจะเกิดรู้อะไรต่างหากไม่ใช่มีใครไปบอกให้สติรู้ตรงนั้นหรือว่าสติรู้ตรงนี้นั่นคือไม่ใช่ธรรมะที่เป็นอนัตตาแต่เป็นเราเป็นความเห็นผิดว่าจะทำอย่างนั้นเพื่อที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะเป็นสัจจะบารมีความอดทนที่จะรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งแต่สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมีการฟังต่อไปขณะนั้นก็มีวิริยะด้วยมีขันติด้วยมีอธิษฐานะด้วยนะคะคือความตั้งมั่นที่ว่าธรรมะจะลึกซึ้งจะยากสักเท่าไหร่แต่ความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปทำแต่ต้องเป็นความที่เข้าใจขึ้นเป็นหน้าที่ของปัญญาเจตสิกที่จะทำกิจเกิดแล้วก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งนะคะจากปริยัติสู่ปฏิปติสู่ปฏิเวทะหรือจากสัจญาณสู่กิจญาณสู่กัตตญาณก็ต้องตรงกันสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ฟังหาไม่ง่ายแต่มีโอกาสที่จะฟังได้นะคะเช้าสายบ่ายค่ำก็ยังมีธรรมะที่จะได้ฟังทางสื่อต่างๆทางวิทยุทางโทรทัศน์หรือว่าจากเว็บไซต์อะไรก็ตามแต่นะคะหลายหนทางเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเห็นประโยชน์จริงๆนะคะผู้นั้นก็เป็นสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นเพราะว่าคำของคนอื่นเนี่ยไม่ทำให้รู้จึงไม่ทำให้ละแต่ทำให้ติดข้องเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำที่จะทำให้ละความเห็นผิดและละกิเลสทั้งหลายได้แต่ว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำจริงที่กล่าวถึงความจริงถึงที่สุดของธรรมะเพราะฉะนั้นฟังต่อไปนะคะจะได้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นอีก
1: ครับก็คงจะเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตจะได้ให้ข้อชี้แนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะนอกตัวเราในตัวเราในโลกนี้นอกโลกนี้มีทั้งสิ้นเชิญครับอาจารย์ฮะ
0: ผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะก็จะไม่ละเลยในการฟังพระธรรมเพราะรู้ว่าหนทางเดียวนะคะที่จะรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฟังแล้วก็มีความเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ซึ่งลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็พูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิตไม่ว่าคำอะไรทั้งสิ้นพูดคำว่าสมาธิก็ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรทั้งหมดเลยพูดว่าเราไหนเรา ค่ะแยกออกไปแล้วตาหูอะไรเป็นเราแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็เป็นเราซึ่งสามารถที่จะแยกออกได้ละเอียดยิบแม้แต่รูปธรรมซึ่งมีอากาศธาตุแทรกขั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏเหมือนแข็งและมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะก็แตกทำลายได้ก็ไม่เป็นสิ่งหนึ่งอย่างที่เคยปรากฏเพราะเหตุว่าแยกแล้วจะเป็นไม่ได้แต่เมื่อรวมกันเมื่อไหร่ก็มีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นนะคะแต่แยกออกแล้วยังแข็งนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็คือแข็งแต่ถ้ารวมกันแล้วก็แข็งนั่นเป็นโต๊ะแข็งนั่นเป็นเก้าอี้แข็งนั่นเป็นดอกไม้แข็งนั่นเป็นคนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดเพราะรวมกันจึงหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เที่ยงยั่งยืนเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับของแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่ไม่มีการที่จะไม่ดับเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วต้องดับและเร็วกว่าที่คิดที่เข้าใจมากเพราะว่าเกิดแล้วดับไปแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อรวดเร็วสืบต่อมั่นคงนะคะจนกระทั่งไม่เห็นการเกิดดับก็เข้าใจว่ายั่งยืนด้วยเหตุนี้นะคะโลกก็ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกว่าจะมีผู้ที่เห็นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรเมื่อได้ทรงบำเพ็ญบารมีคุณความดีต่างๆเพราะรู้ว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นนะคะขณะใดก็ตามที่จิตเกิดขึ้นหนึ่งถ้าไม่เป็นอกุศลก็เป็นกุศลและวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นอกุศลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นกุศลก็น้อยมากนะคะและโอกาสที่จะเห็นคุณของการที่ได้มีโอกาสฟังเพราะยังเป็นมนุษย์และการจากโลกนี้ไปเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นแล้วตายก็ได้ได้ยินแล้วตายก็ได้คิดแล้วก็ตายก็ได้นะคะซึ่งความจริงเนี่ยค่ะความตายไม่น่ากลัวเลยเพราะเหตุว่าเป็นจิตสองขณะซึ่งเดี๋ยวนี้จิตเกิดดับนับไม่ท่วมละกี่ขณะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นนะคะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นี่แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเวลาเราบอกว่าตายก็คือคนนั้นอ่ะไม่มีจิตอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายนั้นทำกิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้แค่หนึ่งขณะจิตใครจะรู้ได้และทันทีที่จุติจิตดับจุติคือทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะทันทีที่จิตสุดท้ายของชาติหนึ่งดับซึ่งเราใช้คำว่าตายจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดในสังสารวัฏรวมทั้งกรรมในชาตินี้ด้วยนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้จิตเกิดสืบต่อจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนทำปฏิสันธิกิจคือทำกิจสืบต่อซึ่งจิตอื่นทำไม่ได้ต้องเฉพาะกรรมหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนั้นนะคะเหมือนชาติก่อนเนี่ยค่ะจิตของชาติก่อนขณะสุดท้ายดับปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้เป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเป็นแต่ละหนึ่งหญิงบ้างชายบ้างสะสมมาชั่วบ้างดีบ้างต่างๆกันนะคะก็ตามปัจจัยซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้เลยทั้งสิ้นและวันนั้นจะถึงเมื่อไหร่เวลานั้นจะถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่โอกาสที่จะได้ฟังธรรมะในขณะที่ยังมีชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีเวลาที่จะได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐเป็นประโยชน์ที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายคือการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินะคะเข้าใจความจริงเมื่อไหร่ก็เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นทำหน้าที่นั้นแล้วก็ดับไปแต่ก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตซึ่งต่อไปนะคะไม่รู้เลยว่ามีโอกาสจะได้ฟังอีกไหมแต่ถ้าเห็นประโยชน์นะคะการจะฟังมีหลายทางนะคะหนังสือก็ได้วิทยุก็ได้โทรทัศน์ก็ได้สื่อต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ใดเห็นประโยชน์นะคะก็จะมีการไม่ฟังเพียงเท่านี้เพราะว่านี่เป็นแต่เพียงการ

0: ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1065
2: สำหรับยารักษาโรคนะคะบรรพชิตก็เป็นผู้ที่สันโดษ3ประการคือ 1. ตามที่ได้ 2. ตามกำลัง 3. ตามควรและแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้นั้นเป็นสิ่งที่ประณีตก็พิจารณาว่าสมควรแก่ผู้ใดก็ถวายแก่ผู้นั้นเพราะเหตุว่าบางท่านเป็นผู้ที่มีโรคต้องการน้ำมันก็อาจจะได้น้ำอ้อยเพราะฉะนั้นถ้าท่านแลกกับภิกษุรูปอื่นเพื่อความเป็นปกติสุขของร่างกายก็ยังเป็นผู้ที่สันโดษเพราะเหตุว่าสันโดษตามกำลังตามควรของยารักษาโรคหรือว่าบางท่านก็เป็นผู้ที่ได้ยาที่ปราณีตเป็นอันมากเช่นน้ำผึ้งน้ำอ้อยมากมายเหลือเฟือท่านก็เป็นผู้ที่สันโดษไม่ติดไม่เก็บไม่สะสมสามารถที่จะถวายให้แก่ภิกษุรูปอื่นได้แล้วก็ยินดีตามควรที่ท่านต้องใช้สำหรับคฤหัสถ์ก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะถ้าท่านเป็นผู้ที่พิจารณาท่านก็สามารถที่จะละคลายความคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นสิ่งนี้ได้และแต่ว่าสิ่งนั้นเพียงพอสามารถที่จะบำบัดโรคให้หายได้ก็ใช้ได้สำหรับบรรพชิตบางรูปเป็นผู้ที่บรมสันโดษคือถึงแม้ว่าจะได้ยารักษาโรคที่ประณีตแต่ท่านก็คิดว่าถึงแม้ว่าโรคของท่านจะหายขาดด้วยรสอร่อย4อย่างนี้ที่เป็นยารักษาโรคแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็ชื่อว่ายาดองด้วยน้ำมูดเน่าเจือสมอหรือมะขามป้อมนี้พระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้มูดและสมอหรือมะขามป้อมนั่นแหละทำยาชื่อว่าเป็นผู้บรมสันโดษการที่จะขัดเกลากิเลสเนี่ยค่ะสำหรับทุกท่านนะคะก็คงจะมุ่งให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ในวันหนึ่งเพราะเหตุว่าจากการบรรลุอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วกิเลสก็ย่อมจะลดน้อยลงตามกำลังของปัญญาเมื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลก็จะต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ในวันหนึ่งแต่ไม่ใช่เร็วนะคะเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญามีหนทางเดียวคือศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจสภาพธรรมะเพื่อกูลให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะเป็นจุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรมไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเพราะเหตุว่าการศึกษาพระธรรมนั้นมี3ลักษณะคือการศึกษาในลักษณะของการเรียนปริยัติเหมือนจับงูข้างหางซึ่งข้อความในสุมังคละวิลาสินีมีว่าจริงอยู่การเรียนปริยัติมี3ประเภทคืออละคัตถูปมาการเรียนปริยัติเหมือนจับงูข้างหางนิสรณัตถาการเรียนปริยัติมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยพันดาคาริกะปริยัติการเรียนปริยัติของพระอรหันต์ผู้เหมือนคนรักษาเรือนคลังซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะหลายท่านกำลังสนใจที่จะศึกษาปริยัติแต่อย่าลืมนะคะพิจารณาจุดประสงค์ของการศึกษาว่าเพื่ออะไรถ้าเป็นการศึกษาที่ผิดทางคือเรียนเพราะต้องการที่จะข่มคนอื่นเป็นต้นการเรียนปริยัตินี้ชื่อว่าอละคัตถูปมาเพราะเหตุว่าเหมือนกับการจับงูข้างหางซึ่งงูนั้นย่อมจะกัดเมื่อเรียนแล้วข่มคนอื่นว่าเป็นผู้ที่รู้ดีหรือว่าเป็นผู้ที่รู้มากขณะนั้นไม่ได้ขัดกลางกิเลสเลยเพราะฉะนั้นท่านที่กำลังจะศึกษาเนี่ยค่ะควรที่จะได้ทราบว่าศึกษาเพียงเพื่อที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงยิ่งขึ้น เพื่อเกื้อกูลต่อการที่จะประจักษ์แจ้งในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นอนัตตาซึ่งสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่จะประจักษ์แจ้งได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการเรียนและการพิจารณาเกื้อกูลให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาจริงๆนี่ควรจะเป็นจุดประสงค์นะคะไม่ใช่จุดประสงค์อื่นแต่ถ้าเป็นการเรียนธรรมะเพื่อประโยชน์อย่างอื่นคือเพื่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วก็มีความรู้ดีกว่าบุคคลอื่นนั่นก็เป็นการศึกษาประเภทอละคัตถูปมาคือการเรียนปริยัติเหมือนจับงูข้างหางส่วนนิสระนัตถาการเรียนปริยัติมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยคือคนที่เรียนถูกทางแล้วก็ไม่ได้เรียนเพื่อที่จะข่มคนอื่นแต่เรียนเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะเหล่านั้นอันกุลบุตรเหล่านั้นเรียนถูกทางแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสวัสดิภาพและเพื่อความสุขสิ้นกาลนานหมายความว่าเมื่อเรียนแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะดับกิเลสได้จริงๆซึ่งต้องเป็นเรื่องละเอียดนะคะที่จะต้องพิจารณาโดยละเอียดซึ่งขอเล่าให้ฟังถึงท่านผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่พยาบาลผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะซึ่งชราแล้ววันหนึ่งท่านก็เกิดพิจารณาเห็นทุกข์ของความชราของผู้ป่วยนั้นเห็นว่าความชราเนี่ยช่างเป็นทุกข์เสียจริงๆไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวโดยรวดเร็วไม่สามารถที่จะหยิบจับฉวยทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับเวลาที่ยังไม่ชราแล้วก็เห็นโทษคือความปวดความเจ็บของร่างกายส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างท่านมีความสลดใจจนกระทั่งไม่สามารถที่จะป้อนอาหารผู้นั้นอีกต่อไปได้ถึงกับร้องไห้ใหญ่ก็ได้ถามท่านผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ว่าที่เป็นอย่างนี้คืออะไรอาจารย์ที่สอนธรรมะท่านนั้นนะคะก็ตอบว่านี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาซึ่งไม่ใช่การพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ละลักษณะไม่ใช่การรู้ว่าลักษณะนี้เป็นเพียงสภาพของนามธรรมชนิดหนึ่งหรือว่าลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ละลักษณะนั้นเป็นแต่เพียงรูปธรรมแต่ละลักษณะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนชราแต่เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละชนิดซึ่งปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏและศึกษาคือน้อมพิจารณาที่จะรู้ในลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแล้วไม่ใช่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเพียงแต่เห็นความชราแล้วก็เกิดเห็นความทุกข์ของความชราแล้วก็เกิดสลดใจเสียใจร้องไห้แล้วก็จะถือว่าขณะนั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาซึ่งท่านผู้นั้นที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็คิดว่าเอ๊ะท่านที่บอกเนี่ยท่านหลงไปหรือเปล่าหรือว่าท่านเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ท่านก็พิจารณาคำพูดของอาจารย์ธรรมะท่านนั้นต่อไปซึ่งบอกว่าแม้แต่คนชราบางคนก็ไม่รู้สึกอย่างนี้ไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังคำพูดอย่างนี้ท่านผู้นั้นก็ถือว่าท่านผู้ที่กล่าวคืออาจารย์ที่สอนธรรมะท่านนั้นเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แต่ว่าเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะไม่ว่าท่านจะได้ยินได้ฟังว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหรือว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามขอให้ทราบว่าไม่ว่าเป็นเรื่องของปริยัติที่ท่านสนใจจะศึกษาหรือว่าไม่ว่าเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาเป็นไปที่จะให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้หรือเปล่า ถ้าการศึกษาและการปฏิบัตินั้นสามารถที่จะให้ปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถูกต้องอันนั้นการศึกษานั้นก็เป็นนิตรณัตถาคือการเรียนปริยัติมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยจากโทษคือกิเลสทั้งหลายสำหรับพันดาคาริกะปริยัติคือการเรียนปริยัติของพระอรหันต์นั้นเป็นเพราะท่านเป็นผู้ที่ละกิเลสได้แล้วมีมรรคอันอบรมแล้วมีพระอรหัตผลอันแทงตลอดแล้วมีนิโรธะอันทำให้แจ้งแล้วย่อมเรียนซึ่งปริยัติใดเพื่อประโยชน์แก่การรักษาไว้ซึ่งประเพณีคือความสืบสันตติของพระธรรมและเพื่อประโยชน์แก่การรักษาไว้ซึ่งพุทธวงศ์โดยเฉพาะการเรียนปริยัตินี้ชื่อว่าพันดาคาริกะปริยัติการเรียนปริยัติของพระอรหันต์ผู้เหมือนคนรักษาเรือนคลังเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่หมดกิเลสนะคะการศึกษาของท่านก็เป็นควรจะเป็นนิตรณัตถาคือเป็นการศึกษาเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตามที่ได้ศึกษาจริงๆสำหรับการศึกษาแม้เรื่องของจิตดวงเดียวโดยที่เข้าใจเรื่องลักษณะของจิตนั้นชัดเจนขึ้นนะคะย่อมเป็นประโยชน์ที่จะทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของจิตดวงอื่นๆได้ซึ่งขอกล่าวถึงการจำแนกอกุศลจิตดวงที่หนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะให้เกิดการคิดพิจารณาเรื่องของปริยัติธรรมที่ได้ศึกษาเพราะเหตุว่าเรื่องของความคิดย่อมเป็นไปตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องของปริยัติคือเรื่องของจิตเจตสิกรูปมากก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดคิดนึกพิจารณาตรึกตรองเพื่อที่จะได้ความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นแทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะยับยั้งความคิดไม่ได้และวันหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งนั้นแล้วทันทีได้ยินเสียงอะไรก็คิดถึงเรื่องของเสียงนั้นแล้วทันทีได้กลิ่นอะไรก็คิดถึงเรื่องของกลิ่นนั้นทันทีลิ้มรสอะไรก็คิดถึงเรื่องของรสนั้นทันทีเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยนะคะทางมโนทวารวิถีจิตเกิดต่อจากทางปัญจทวารวิถีไม่ว่าจะเห็นสิ่งใดก็คิดเรื่องนั้นได้ยินเสียงใดก็คิดถึงเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดเรื่องอื่นซึ่งเปล่าประโยชน์หรือว่าไม่เป็นสาระถ้าท่านจะพยายามพิจารณาเรื่องของสภาพธรรมะที่ได้ศึกษาแล้วโดยนัยยะต่างๆก็จะทำให้การคิดนั้นเป็นมหากุศลจิตที่เกิดพร้อมด้วยปัญญาที่ตรึกนึกถึงสภาพธรรมะที่ได้ศึกษาสำหรับอกุศลจิตดวงที่หนึ่งคือโลภะมูลจิตซึ่งเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาเกิดร่วมกับความเห็นผิดและเป็นอสังขาริกคือเกิดโดยไม่อาศัยการชักจูงซึ่งจำแนกออกได้โดยนัยยะต่างๆที่ได้กล่าวถึงแล้วนะคะว่าโดยชาติ4ชาติคือเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาสำหรับอกุศลจิตดวงที่หนึ่งโดยชาติแล้วเป็นอกุศลคือเป็นจิตที่เป็นเหตุไม่ใช่จิตที่เป็นผลไม่ใช่วิบากจิตไม่ใช่กิริยาจิตไม่ใช่กุศลจิตโดยภูมิโลภะมูลจิตเป็นกามาวจรจิตเป็นจิตขั้นกามภูมิถึงแม้ว่าจะเกิดในรูปประพรมหรืออรูปประพรมภูมิไม่ว่าจิตนี้จะเกิดที่ใดก็ตามโดยสภาพของจิตแล้วเป็นจิตชั้นกามาวจรคือเป็นจิตที่ยังท่องเที่ยวไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะโดยเวทนาโลภะมูลจิตมี8ดวง4ดวงเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาอีก4ดวงเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาส สำหรับโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนะคะโดยเวทนาแล้วเป็นโสมนัสสะสหคตังคือเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาโดยสัมปยุตและวิปยุตโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตคือเกิดร่วมกับความเห็นผิดโดยอสังขาริกสสังขาริกโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นอสังขาริกคือเกิดโดยไม่อาศัยการชักจูงโดยเหตุ6อย่าลืมนะคะคือสภาพธรรมะที่เป็นเหตุเป็นเหตุสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เหตุเป็นณเหตุสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับเหตุเป็นสเหตุกะสภาพธรรมะที่ไม่เกิดร่วมกับเหตุเจตสิก6ดวงเป็นอเหตุกะเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตดวงที่1โดยนัยยะของเหตุและณเหตุโดยภาษาบาลีเนี่ยค่ะโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นอะไรคะเป็นเหตุหรือว่าเป็นณเหตุเหตุต้องได้แก่เจตสิก6ดวงค่ะนี่เป็นความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งนี่เป็นเพียงขั้นต้นต่อไปเนี่ยค่ะธรรมะจะยิ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็พิจารณาให้เข้าใจชัดเจนนะคะต้องตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะจึงจะเข้าใจสภาพธรรมะได้ถูกต้องปรมัตถธรรมที่เป็นเหตุได้แก่เจตสิก6ดวงคือโลภะเจตสิก1โทสะเจตสิก1โมหะเจตสิก1เป็นอกุศลเหตุ3อโลภะเจตสิก1อโทสะเจตสิก1อโมหะเจตสิก1เป็นโสภณะเหตุเพราะฉะนั้นเกิดกับกุศลวิบากก็ได้เกิดกับกิริยาก็ได้ที่เป็นโสภณะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคำถามที่ว่าโลภะมูลจิตดวงที่1โดยนัยยะที่เป็นเหตุและไม่ใช่เหตุคือเป็นเหตุหรือเป็นณเหตุโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นอะไรอีกทีสิคะต้องคิดเห็นไหมคะเป็นณเหตุพระเหตุไรพระเหตุว่าไม่ใช่เจตสิกจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตเป็นเหตุไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดๆไม่ว่าจะเป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปก็ตามที่ไม่ใช่เจตสิกหกแล้วทั้งหมดเป็นณเหตุเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนะคะเป็นณเหตุโดยนัยยะของอเหตุกะคือไม่เกิดร่วมกับเหตุเจตสิกและสเหตุกะคือเกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นเหตุโลภะมูลจิตเป็นอเหตุกะหรือสเหตุกะไม่ยากแล้วใช่ไหมคะตอนนี้โลภะมูลจิตค่ะเป็นอเหตุกะหรือว่าเป็นสเหตุกะเป็นสเหตุกะและยังจะต้องทราบด้วยนะคะว่าสำหรับจิตซึ่งเกิดร่วมกับเหตุถ้าเกิดร่วมกับเหตุเดียวเป็นเอกเหตุถ้าเกิดร่วมกับสองเหตุเป็นทวิเหตุถ้าเกิดร่วมกับสามเหตุเป็นติเหตุหรือติเหตุกะเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นณเหตุไม่ใช่เหตุเป็นสเหตุกะเพราะเกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นเหตุแต่เมื่อเกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นเหตุแล้วนะคะเป็นเอกเหตุกะหรือว่าเป็นทวิเหตุกะหรือว่าเป็นติเหตุกะโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งค่ะเป็นอะไรคะทวิเหตุกะเพราะเหตุว่าเกิดร่วมกับโลภะเจตสิกและโมหะเจตสิกอกุศลจิตทุกดวงต้องเกิดร่วมกับโมหะเจตสิกถ้าเป็นโลภะมูลจิตก็ประกอบด้วยเหตุ2คือโมหะเจตสิกและโลภะเจตสิกถ้าเป็นโทสะมูลจิตนะคะก็เกิดร่วมกับเหตุ2คือโมหะเจตสิกและโทสะเจตสิกสำหรับอกุศลจิตไม่มีติเหตุกะเพราะเหตุว่าโลภะเจตสิกจะเกิดร่วมกับโทสะเจตสิกไม่ได้โดยโสภณะและอโสภณะอกุศลจิตดวงที่หนึ่งเป็นอะไรคะอโสภณะเพราะเหตุไรคะ พราะเหตุว่าไม่ประกอบด้วยโสภณะเจตสิกต้องมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆโดยทวาร6คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโลภะมูลจิตดวงที่1เกิดได้กี่ทวารทำไมน้อยนักล่ะคะคะเกิดได้ทั้ง6ทวารค่ะเป็นผู้ที่มีโลภะน้อยมากถ้าโลภะจะเกิดเพียง2ทวารนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วค่ะไม่มีใครที่จะพ้นไปจากโลภะมูลจิตไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตดวงที่1 นะคะเกิดได้ทั้ง6ทวารหรือถ้าจะกล่าวถึงโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงก็กล่าวได้ว่าโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงเกิดได้ทั้ง6ทวารพ้นไหมคะนั่งเฉยๆเดี๋ยวฉันเรียนถามท่านผู้หนึ่งว่าขณะนี้เป็นกุศลจิตหรือเป็นอกุศลจิตท่านตอบว่าเป็นกุศลเพราะเหตุว่าท่านไม่ได้กระทำทุจริตกรรมแต่ถ้าขณะใดไม่เป็นไปในฌานไม่เป็นไปในศีลไม่ใช่ความสงบของจิตไม่ใช่สติปัฏฐานขณะนั้นต้องเป็นอกุศลจิตประเภทใดประเภทหนึ่งและส่วนใหญ่นะคะไม่พ้นจากโลภะมูลจิตแม้แต่เพียงการคิดเพียงแต่คิดว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ต้องรู้นะคะว่าจิตอะไรที่คิดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะพ้นจากโลภะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดมีทางที่จะพ้นได้ไหมไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยละเอียดว่าถ้าสติไม่เกิดที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกั้นกระแสของโลภะได้เพราะเหตุว่าทางตาที่เห็นนะคะหลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วถ้าขณะนั้นไม่ประกอบด้วยโทมนัสเวทนาความรู้สึกไม่แช่มชื่นขณะนั้นก็เป็นโลภะมูลจิตถ้าไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะต้องตรงตามความเป็นจริงว่าโลภะมูลจิตเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดอยู่เป็นประจำควรรู้จึงจะละการยึดถือโลภะมูลจิตและสภาพธรรมะทั้งหลายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะกลัวโลภะจนกระทั่งจะไม่ให้มีโลภะเลยและจะเจริญปัญญาและปัญญาจะรู้ลักษณะของโลภะได้อย่างไรปัญญาจะเห็นว่าโลภะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตปกติตามความเป็นจริงนะคะเป็นอย่างไรสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้น
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6:30 น. ถึง 7:00 น. คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญฟัง คุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติคุณสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.และรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
1: ครั้งที่1066
2: แต่ถ้าขณะใดไม่เป็นไปในทานไม่เป็นไปในศีลไม่ใช่ความสงบของจิตไม่ใช่สติปัฏฐานขณะนั้นต้องเป็นอกุศลจิตประเภทใดประเภทหนึ่งและส่วนใหญ่นะคะไม่พ้นจากโลภะมูลจิตแม้แต่เพียงการคิดเพียงแต่คิดว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ต้องรู้นะคะว่าจิตอะไรที่คิดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะพ้นจากโลภะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดมีทางที่จะพ้นได้ไหมไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยละเอียดว่าถ้าสติไม่เกิดที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกั้นกระแสของโลภะได้เพราะเหตุว่าทางตาที่เห็นนะคะหลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วถ้าขณะนั้นไม่ประกอบด้วยโทมนัสเวทนาความรู้สึกไม่แช่มชื่นขณะนั้นก็เป็นโลภะมูลจิตถ้าไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะต้องตรงตามความเป็นจริงว่าโลภะมูลจิตเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดอยู่เป็นประจำควรรู้จึงจะละการยึดถือโลภะมูลจิตและสภาพธรรมะทั้งหลายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะกลัวโลภะจนกระทั่งจะไม่ให้มีโลภะเลยแล้วจะเจริญปัญญาและปัญญาจะรู้ลักษณะของโลภะได้อย่างไรปัญญาจะเห็นว่าโลภะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตปกติตามความเป็นจริงนะคะเป็นอย่างไรสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริงอย่างนั้นถ้าท่านผู้ฟังไปดูหนังที่โรงหนังชีวิตประจำวันนะคะตามความเป็นจริงบังคับได้ไหมคะไปแล้วเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะใช้คำว่าไปแล้วสู่สถานที่หนึ่งสถานที่ใดท่านผู้ฟังมาแล้วสู่ที่นี่เพราะฉะนั้นสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีธุระต้องเดินทางไปที่หนึ่งที่ใดนะคะจะเป็นจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดก็ได้ไปแล้วสู่ที่ใดไม่ว่าจะในรถไฟหรือว่าในเครื่องบินในเรือหรือว่าที่ไหนก็ตามไปแล้วสู่ที่นั้นตามความเป็นจริงสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทันทีนั่นเป็นหนทางเดียวจริงๆค่ะที่สามารถที่จะกั้นกระแสของโลภะได้ถ้าขณะใดที่สติไม่เกิดนะคะขณะนั้นให้ทราบว่ากำลังติดตามโลภะไปไม่ว่าจะเป็นทวารหนึ่งทวารใดทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นประจำโดยอารมณ์6โลภะมูลจิตดวงที่1รู้อารมณ์ได้กี่อารมณ์คะอารมณ์มี6ทางตาคือรูปารมณ์ทางหูเสียงสัทธารมณ์ทางจมูกคันธารมณ์คือกลิ่นทางลิ้นรสารมณ์คือรสทางกายคือโผฏฐัพพารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางใจแล้วแต่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรนะคะที่จิตรู้ทางใจในขณะนั้นโลภะมูลจิตก็มีอารมณ์6คือสามารถที่จะยึดติดพอใจในอารมณ์ทั้ง6ได้โดยวัตถุ6วัตถุหมายความถึงที่เกิดของจิตซึ่งได้แก่รูปสำหรับทวาร6นะคะเป็นรูป5ทวารเป็นนามธรรม1ทวารคือตาจักขุทวารเป็นรูปหูโสตทวารเป็นรูป จมูกคานทวารเป็นรูปลิ้นชิวหาทวารเป็นรูปกายกายทวารเป็นรูปแต่ทางใจเนี่ยค่ะไม่ใช่รูปแต่ว่าทางใจสามารถที่จะมีอารมณ์ต่างๆนึกถึงอารมณ์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ได้อาศัยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายขณะนั้นนะคะก็เป็นการรู้อารมณ์ทางใจสำหรับอารมณ์6ก็มีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอารมณ์5เป็นรูปคือทางตารูปารมณ์ที่ปรากฏเป็นรูปทางหูสัทธารมณ์เป็นรูปคือเสียงทางจมูกกลิ่นคันธารมณ์เป็นรูปทางลิ้นรสารมณ์คือรสเป็นรูปทางกายโผฏฐัพพะคือเย็นหรือร้อน1รูปอ่อนหรือแข็ง1รูปตึงหรือไหว1รูปนะคะเป็นรูปรวมกันเป็นโผฏฐัพพารมณ์สำหรับทางใจที่เป็นรูปก็มีที่เป็นนามก็มีเพราะฉะนั้นอารมณ์6เนี่ยค่ะ5ทวารเป็นรูปสำหรับทางใจแล้วก็เป็นรูปบ้างเป็นนามบ้างโดยวัตถุ6วัตถุหมายความถึงรูปเท่านั้นซึ่งเป็นที่เกิดของจิตได้แก่จักขุวัตถุซึ่งได้แก่จักขุประสาทะเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิตเห็น2ดวงโสตวัตถุได้แก่โสตประสาทะเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณ2ดวงในขณะที่ได้ยินจิตเกิดที่โสตประสาทะแล้วก็ดับที่โสตประสาทะในขณะที่ได้กลิ่นคานะประสาทะเป็นคานะวัตถุคือเป็นที่เกิดของคานะวิญญาณจิต2ดวงในขณะที่ลิ้มรสชิวหาประสาทะเป็นชิวหาวัตถุเป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณจิต2ดวงในขณะที่กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งซึ่งทุกท่านกำลังกระทบในขณะนี้นะคะให้ทราบว่ากายวัตถุเป็นรูปเป็นที่เกิดของกายวิญญาณในขณะที่กำลังปรากฏลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวที่กายเพราะฉะนั้นสำหรับทางทวาร5นะคะประสาทรูป5เป็นวัตถุ5คือเป็นที่เกิดของจิต10ดวงได้แก่จิตเห็น2ดวงจิตได้ยิน2ดวงจิตได้กลิ่น2ดวงจิตลิ้มรส2ดวงและจิตที่รู้โผฏฐัพพะทางกาย2ดวงสำหรับวัตถุที่6นะคะคือหัตถยวัตถุได้แก่ที่เกิดของจิตอื่นทั้งหมดในภูมิที่มีขันธ์5เพราะฉะนั้นถ้าโดยวัตถุ6นะคะหมายเฉพาะรูปเท่านั้นไม่มีนามธรรมเลยเพราะเหตุว่าวัตถุคือรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตขณะนี้เองนะคะสภาพธรรมะกำลังปรากฏทางตาเห็นจักขุประสาทะเป็นจักขุทวารสำหรับจิตซึ่งรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาจักขุประสาทะเป็นจักขุวัตถุสำหรับจักขุวิญญาณจิตซึ่งเกิดขึ้นกระทำกิจเห็น2ดวงเพราะฉะนั้นที่จักขุประสาทะซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะเป็นที่ประชุมเป็นอายตนะเป็นที่ต่อให้เกิดจักขุวิญญาณเป็นสภาพที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏและดับไปทันทีที่จักขุวัตถุนั่นเองเพราะฉะนั้นการแทงตลอดโดยประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะซึ่งกำลังปรากฏนะคะแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะเป็นลักษณะของนามธรรมหรือว่าเป็นลักษณะของรูปธรรมทางหูสภาพธรรมะกำลังปรากฏให้พิสูจน์ตามความเป็นจริงค่ะเสียงเป็นรูปเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทวารแต่โสตประสาทะเป็นทวารเป็นทางให้เกิดจิตที่รู้เสียงและโสตทวาร นั่นเองนะคะเป็นโสตวัตถุที่เกิดของโสตวิญญาณจิตที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นจิตที่ได้ยินเสียงเกิดที่โสตวัตถุคือโสตประสาทะแล้วก็ดับที่โสตประสาทะซึ่งเป็นโสตวัตถุคือเป็นที่เกิดของจิตได้ยินนั่นเองเมื่อไหร่จะประจักษ์แจ้งความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่กำลังได้ยินในขณะนี้ ใช่ไหมคะนี่คือจุดประสงค์หรือประโยชน์ของการเรียนเพื่อที่จะให้รู้ถูกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆแต่ในขั้นต้นเนี่ยค่ะไม่ใช่ภาคเพียรที่จะไปรู้โสตประสาทะหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าขณะใดที่สภาพธรรมะทางหนึ่งทางใดกำลังปรากฏการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะเป็นสังขารขันธ์ที่จะทำให้สติระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเช่นรูปธรรมไม่สามารถที่จะรู้อะไรเพราะฉะนั้นเสียงที่กำลังปรากฏเป็นลักษณะของสภาพธรรมะชนิดหนึ่งที่ปรากฏแก่โสตวิญญาณซึ่งกำลังรู้เสียงนั้นเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่ระลึกเพียงลักษณะของรูปธรรมแต่จะต้องระลึกถึงสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมที่กำลังรู้เสียงคือกำลังได้ยินเสียงด้วยว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งนี่คืออนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่รู้ยากนะคะแต่ก็อบรมได้โดยพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีลักษณะปรากฏจริงๆให้รู้ได้ทางหนึ่งทางใดในหกทางมีข้อสงสัยอะไรไหมคะในเรื่องของการจำแนกโลภะมูลจิตอกุศลจิตดวงที่หนึ่งโดยนัยยะต่างๆโดยขันธ์มีห้านะคะคือรูปขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์หนึ่งสัญญาขันธ์หนึ่งสังขารขันธ์หนึ่งวิญญาณขันธ์หนึ่งโลภะมูลจิตเป็นขันธ์อะไรคะเป็นวิญญาณขันธ์นะคะโลภะเจตสิกเป็นขันธ์อะไรคะสังขารขันธ์โสมนัสเวทนาที่เกิดกับโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นขันธ์อะไรคะเป็นเวทนาขันธ์เนี่ยค่ะก็ครบนะคะในขณะที่จิตเกิดขึ้นขณะหนึ่งนามขันธ์เกิดขึ้นร่วมกันทั้งสี่ขันธ์แล้วก็ดับไปพร้อมกันคือโลภะมูลจิตประกอบด้วยเวทนาเจตสิกซึ่งเป็นเวทนาขันธ์แล้วก็ประกอบด้วยโลภะเจตสิกซึ่งเป็นสังขารขันธ์แล้วก็มีสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสัญญาขันธ์เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขันธ์ห้าก็คือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกตินั่นเองค่ะพระผู้มีพระภาคทรงเปรียบเทียบขันธ์ห้าในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคเถนะปินเดสูตรข้อ242มีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้อยุธยาบุรีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พึงนำกลุ่มฟองน้ำใหญ่มาบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลุ่มฟองน้ำใหญ่นั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลุ่มฟองน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในกลุ่มฟองน้ำพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดดุกระภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายเมื่อภิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายรูปนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในรูปพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันนี่คือการที่ทรงเปรียบเทียบลักษณะของรูปขันธ์ว่าเหมือนกับกลุ่มฟองน้ำใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยรวดเร็วแต่ถ้าไม่เพ่งไม่พิจารณาจะปรากฏไหมคะแท้ที่จริงแล้วเสียงเนี่ยค่ะปรากฏชัดทีเดียวว่าปรากฏแล้วหมดไปแต่วันหนึ่งทั้งที่ลักษณะของเสียงก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่เมื่อไม่ได้พิจารณาก็ไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นและดับไป หรือสภาพที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็เช่นเดียวกัน

หยาบตกอยู่ในสารทะสมัยฟองน้ำในน้ำย่อมบังเกิดขึ้นและดับไปบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายฟองน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยเวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในเวทนาพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันความรู้สึกก็เกิดดับรวดเร็วเหลือเกินนะคะซึ่งหลายท่านก็กล่าวว่าความรู้สึกที่พิจารณายากก็คือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เวลาที่สุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็ยังปรากฏชัดพอที่จะให้พิจารณาได้หรือเวลาที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะคะก็เป็นทุกข์จริงๆปรากฏให้รู้ได้แต่ท่านผู้นั้นกล่าวว่าทำยังไงที่จะรู้ลักษณะของเวทนาซึ่งไม่ใช่สุขและไม่ใช่ทุกข์ขณะที่กำลังเห็นไม่ใช่ขณะอื่นนะคะที่จะรู้ลักษณะของอุเบกขาเวทนาหรือว่าอทุกขมสุขเวทนาเพราะเหตุว่าในขณะที่เห็นเนี่ยค่ะเห็นเท่านั้นเห็นเฉยๆเพียงเห็นแล้วไม่สนใจแต่เห็นขอให้ระลึกถึงความรู้สึกในขณะที่กำลังเห็นแล้วไม่สนใจนะคะว่าขณะนั้นนะคะความรู้สึกเฉยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกปกติธรรมดาจริงๆในขณะที่เห็นแต่เพราะเหตุว่าไม่ได้ระลึกลักษณะที่เป็นความรู้สึกเฉยๆว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าความรู้สึกเฉยๆนั้นมีลักษณะอย่างไรแต่ความจริงแล้วในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะความรู้สึกชนิดใดมากความรู้สึกเป็นสุขมากหรือความรู้สึกเป็นทุกข์มากหรือว่าความรู้สึกเฉยๆมากความรู้สึกเฉยๆเนี่ยค่ะมีมากกว่าแต่สิ่งใดก็ตามที่มีมากนะคะจะทำให้ชินแล้วก็ไม่สังเกตไม่ระลึกรู้เช่นโลภะมูลจิตที่ประกอบกับอุเบกขาเวทนาความรู้สึกเฉยๆมีอยู่เป็นประจำค่ะแต่เพราะเป็นประจำจึงไม่รู้ว่าในขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกับความยินดีหรือความติดหรือความพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะคะจึงเป็นเรื่องของการเวลาที่จะต้องมีความอดทนที่จะระลึกศึกษาเพื่อรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏและตามที่ได้ศึกษาโดยละเอียดเช่นเรื่องของเวทนาเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสำหรับข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาสัญญาเจตสิกหรือสัญญาขันธ์มีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่พยับแดดย่อมเต้นระยิบระยับในเวลาเที่ยงบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายพยับแดดนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าสาระในพยับแดดพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันแลขณะนี้นะคะมีสัญญาอยู่ตลอดเวลาเกิดดับทางตาที่กำลังเห็นก็มีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทางหูก็มีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เกิดร่วมด้วยถ้ายังไม่พิจารณาตราบใดนะคะจะยังไม่เห็นความไม่มีสาระของสัญญาที่จำลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดดับขณะที่จำทางตาเนี่ยค่ะไม่ใช่ในขณะที่กำลังจำทางหูลักษณะที่จำมีจริงเป็นสภาพจำที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการอบรม

เจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะต้องนานแค่ไหนกว่าสติจะระลึกรู้ลักษณะของสัญญาขันธ์หรือสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่กำลังจำสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธ์ห้าทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องที่ปัญญาจะต้องรู้ชัดและแทงตลอดจริงๆแม้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับเร็วมากแต่ปัญญาก็สามารถที่จะแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับอย่างรวดเร็วด้วยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาสังขารขันธ์มีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้มีความต้องการด้วยไม้แก่นเสาะหาไม้แก่นเที่ยวแสวงหาไม้แก่นอยู่ถือเอาจอบอันคมพึงเข้าไปสู่ป่าบุรุษนั้นพึงเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงใหม่ยังไม่เกิดแกนในป่านั้นพึงตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึงตัดปลายแล้วจึงปอกกาบใบออกบุรุษนั้นปอกกาบใบออกไม่พึงได้แม้กระพี้ในต้นกล้วยใหญ่นั้นจะพึงได้แกนแต่ที่ไหนบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายซึ่งต้นกล้วยใหญ่นั้นเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายต้นกล้วยใหญ่นั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นมิได้สังขารนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในสังขารทั้งหลายพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกันแลเจตสิก50ดวงนะคะเวทนาเจตสิก1เป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิก1เป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือทั้งหมด50เป็นสังขารขันธ์มีประเภทต่างๆหลายประเภทเหมือนกับกาบใบของกล้วยซึ่งแม้ว่าจะลอกออกนะคะก็ไม่สามารถที่จะหาแก่นหรือสาระได้แม้ฉันใดสังขารขันธ์ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นขณะจิตที่เกิดร่วมกับโลภะเป็นจิตที่ยินดีอยากได้หรือขณะจิตซึ่งเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตซึ่งประกอบด้วยความขุ่นเคืองหยาบกระด้างขณะนั้นนะคะก็เว้นจากสาระคือความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้มีเงินทุนที่ได้ฝากไว้ณธนาคารต่างๆดังต่อไปนี้คือทุนเริ่มแรกเป็นจำนวน 4,554,854 บาท73สตางค์ทุนเผยแพร่พระธรรมทางสถานีวิทยุเป็นจำนวน 24,957,119 บาท66สตางค์ทุนพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นจำนวน 3,111,657 บาท32สตางค์ทุนเพื่อใช้ซ่อมบำรุงอาคารเป็นจำนวน 32,791 บาท67สตางค์ทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นเป็นจำนวน11,948,428 บาท32สตางค์และทุนเพื่อเผยแพร่พระธรรมในต่างประเทศเป็นจำนวน 15,907,828 บาท40สตางค์ขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.และรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.ขณะนี้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่พระธรรมทางสถานีวิทยุในเขตกรุงเทพทั้งหมด9คลื่นความถี่10ช่วงเวลาในภูมิภาคมีทั้งหมด34จังหวัด52คลื่นความถี่63ช่วงเวลาคือภาคกลางได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิษณุโลกสุโขทัยและลพบุรีภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่พะเยาลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาสกลนครอุดรธานีและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีปราจีนบุรีและระยองภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ได้แก่จังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและยะลาท่านที่สนใจหนังสือธรรมะหรือมีศรัทธาจะพิมพ์หนังสือธรรมะของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นธรรมบรรณาการโปรดติดต่อคณะกรรมการของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพ10600โทรศัพท์024680239และ0927779800หรือทางเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

จะกลัวคนพาลหรือรังเกียจอกุศลด้วยปัญญาที่เห็นโทษและมีความมั่นคงในกรรมและผลของกรรมมากหรือน้อยเพียงใดจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.16 กุมภาพันธ์2557

0: ได้ยินคำว่าคนพาลกลัวคนพาลไหมคนพาลน่ากลัวหรือเปล่าคะถ้าเข้าใจธรรมะไม่กลัวคนพาลแต่ความพาลคืออกุศลธรรมน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นภัยใดที่จะได้รับไม่ใช่จากคนพาลแต่ต้องจากอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความทุกข์หรือความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความมั่นคงในธรรมะมั่นคงในกุศลจริงๆนะคะไม่กลัวคนพาลแต่ว่ารังเกียจหิริโอตตัปปะความเห็นภัยของอกุศลเพราะว่าคนพาลก็คือคนที่มีอกุศลมากๆและอกุศลนั้นให้ผลกับใครก็ต้องให้ผลกับคนพาลคือคนที่มีอกุศลนั่นเองแต่ไม่ใช่ให้ผลกับคนที่มีกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่กลัวสิ่งที่ผิดเพราะเหตุว่าสิ่งที่ผิดเป็นอกุศลไม่จำเป็นต้องกลัวหรือหวั่นไหวอกุศลใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าอกุศลนั้นควรรังเกียจและควรเห็นภัยว่าไม่ควรที่จะให้มีในตนแต่ไม่ใช่ว่าคนพาลนั้นสามารถที่จะมาทำอะไรใครได้แต่กรรมของบุคคลนั่นเองเมื่อถึงเวลานะคะถึงไม่ใช่คนพาลก็ได้รับผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในความเป็นธรรมะก็จะไม่หวั่นไหวเลยแต่เป็นผู้ที่มั่นคงในกุศลจะมีใครชักชวนให้ทำอกุศลเห็นโทษแล้วค่ะทำไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยแล้วก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นใครจะทำก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนั้นแต่คนที่เข้าใจธรรมะจะไม่หวั่นไหวเลยเพราะเหตุว่ามีความมั่นคงและมีความเข้าใจจริงๆว่าแม้อกุศลเป็นธรรมะซึ่งเมื่อเกิดกับใครคนนั้นเป็นคนผ่านเพราะมีอกุศลนั้นๆซึ่งจะเป็นโทษแก่คนนั้นแต่จะไม่เป็นโทษแก่คนที่ไม่มีอกุศลนั้นๆเพราะฉะนั้นไม่หวั่นไหวใช่ไหมคะกลัวคนพาลไหมคะไม่กลัวกลัวอะไรคะเขาจะทำอะไรใครได้ในเมื่ออะไรที่จะเกิดขึ้นก็เป็นผลของกรรมของเราเองที่ได้กระทำแล้วคนพาลไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้เพราะถึงเขาทำร้ายนะคะเราคิดว่าเขาทำแต่ความจริงกรรมของเราต่างหากและถ้าจิตของเราไม่หวั่นไหวขณะนั้นก็คือว่าทำร้ายก็คือเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราไม่ใช่เขาและถ้ามีความมั่นคงนะคะสงสารไหมถ้ามีคุณธรรมสูงไปกว่านั้นอีกก็คือว่าคนที่มีอกุศลทุกคนเนี่ยค่ะน่าสงสารเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าความดีเป็นความดีเปลี่ยนความดีไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะทำให้เป็นผู้ที่ตรงเพราะเหตุว่ากุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลแล้วไม่หวั่นไหวแล้วไม่กลัวด้วยแต่ว่ารังเกียจและก็เห็นโทษภัยของอกุศลซึ่งจะทำร้ายผู้ที่มีอกุศลแต่จะไม่ทำร้ายคนที่มีกุศลเพราะฉะนั้นไม่กลัวใช่ไหมคะผ่านเท่าไหร่ก็ไม่กลัว
1: ถ้าเราไปแข่งข้อกับเขาหรืออะไรกับเขาก็อาจจะเป็นประโยคะวิบัติอะไรเงี้ยฮะถ้าจันจะเป็นคนละเรื่องกันยังไงครับ
0: ประโยคะหมายความถึงความเพียร